0: ก็ทอดยาวไปมันจะได้สวยงามเคยครั้งหนึ่งลงภาพ AI ของตัวเองนะครับแช่น้ำในสระนี้ด้วยนะครับพร้อมกับพลพรรคครม.ของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมบอกโอ้แล้วก็มีเรื่องอื้อฉาวว่างบนี่มันมาจากไหนไร้ประโยชน์แล้วยังเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมันดูแปลกๆประหลาดด้วยครับล่าสุดทามานะครับทาเสร็จแล้วปล่อยน้ำลงไปแล้วไม่ได้สีฟ้าอย่างที่ต้องการครับกลายเป็นสีอะไรรู้ไหมสีเขียวสีเขียวของตะไคร่ครับโอ้อากาศมันร้อนด้วยนะมันไม่ใช่อากาศหน้าหนาวตะไคร่ก็ลามเลยครับจะใส่น้ำยาลงไปกี่กระป๋องนี่ก็ไม่คือว่าโดนล้อกันอ่วมเลยนะครับแล้วล่าสุดคุณกนิกาว่าไงรู้ไหมทางกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับคุณเอาภาพมาจากไหนมันไม่จริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรากำลังทำให้มันสวยสะอาดราวกับคริสตัลแล้วนะครับนี่เป็นแถลงการทางการของกระทรวงเลยนะครับสื่อเนี่ยเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับแต่ไปถ่ายล่าสุดนี้ก็ยังเปรียบเทียบนะครับเราก็ทีมงานก็ลงให้เห็นแล้วนะครับเปรียบเทียบก่อนและหลังแล้วยังไงรู้ไหมตอนนี้มันไม่ได้ขุ่นมัวอย่างที่เห็นเลยเรากำจัดสาหร่ายไอ้ตะไคร่เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับความสำเร็จอะไรรู้ไหมซึ่งในทรัมป์เพิ่งไปลงนามนี่แหละบอกว่าสาหร่ายเนี่ยมันตัวที่ตายแล้วเหมือนกับเรือรบของกองทัพเรืออิหร่านที่จมอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเรากำลังเก็บกวาดอยู่นั่นไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคงจะได้สำนวนอะไรต่างๆในแถลงการณ์ที่ออกมาจากผู้นำของประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นแข่งขันของรัฐบาลนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้จะมีอะไรแบบนี้ให้เห็นอีกนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาติโลกนะคุณกัลิกาครับ
1: ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้า เปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02 136 8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเช้าวันศุกร์วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุล1วันครับติดภารกิจนะครับอรวรรณสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
8: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะฮะวีรศักดิ์ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลพบุรี
7: ครับ
8: อยู่ลพบุรีมีภารกิจที่ต้องมาทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนนะจะมีการอบรมเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรอบรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดลพบุรีนะหลายโรงเรียนเลยแหละผมก็มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ทางภาคีที่เขาทำงานเรื่องนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีทั้งในส่วนของผู้ที่คุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังนะ
7: ครับ
8: คุณหมอเรื่องฤดีแล้วก็มาด้วยแล้วก็จะมีทีมงานก็มาที่ผมจะอยู่นี่2วันในบริษัทวันนี้แล้วพรุ่งนี้อบรมต่อเรื่อง AI จะใช้ AI ในการมาผลิตสื่อเพื่อสื่อสารถึงเด็กๆให้เด็กเราได้เข้าผลิต AI นะสื่อเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ต้อง AI ใช่ไหมบริษัท
7: ไทย AI Passport ป่ะฮะ
8: ไม่ใช่
7: อันนี้ประเด็นร้อนเลยนะตั้งแต่เมื่อวาน
8: แต่นี่เป็น AI สำหรับคืออันนี้ก็โชคดีตรงที่ว่าสมาคมการ์ตูนไทยเนี่ยนะที่ก็มีบรรดานักวาดการ์ตูนดังๆหลายคนของประเทศไทยเรามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็จะมาสอนเทคนิคในการวาดการ์ตูนให้เด็กๆนะเสร็จแล้วพอวันที่2นะคุณวิศักดิ์วันที่2ก็จะใช้การ์ตูนที่เด็กๆวาดนี่แหละมาผลิตเป็น AI นะใช้ AI ไปช่วยทำเพื่อจะได้เผยแพร่ให้กับเด็กๆเขาเด็กๆก็จะเอาไปสื่อต่อไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสสส.เองนะซึ่งผมเป็นบอร์ดกองทุนอยู่เนี่ยนะกับทางอาคีของสสส.ก็คือมูลที่สื่อเพื่อสุขภาวะมสส.ที่คุณวีรศักดิ์เคยไปเป็นผู้ดำเนินการให้เนี่ยนะ
7: อ๋อครับ
8: กิจกรรมที่ลพบุรีผมก็เลยอยู่ที่นี่2วันนะก็แล้วก็ถึงจะกลับกรุงเทพไงและนี่ก็คือเรื่องที่วันนี้อยู่ต่างจังหวัดไปแต่ข่าวดีวันนี้เช้านี้น้ำมันลดราคาอีกแล้วเนี่ยคุณวีรศักดิ
7: ์อ๋อโอ้ลดเยอะด้วยนะ
8: ลดเยอะลดเยอะ
7: บาทกว่านะทั้งดีเซลและเบนซินเลยคุณวิเชษ
8: ฐ์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยนะโอ้ปรากฏว่ากลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดลด1บาท50สตางค์ต่อลิตรเลยนะยกเว้นพรีเมียมนะพรีเมียมคงเดิมแล้วเบนซินเนี่ยส่วนกลุ่มดีเซลเนี่ยลดทุกชนิดเลยนะ1บาท30สตางค์นะต่อลิตรถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันแต่มันก็เป็นข่าวดีมาจากเรื่องต่างประเทศนะคุณเรศักดิ์เรื่องของการที่มีการลงนาม MOU กัน14ข้อระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะก็มีผลทำให้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนี่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะบอกว่าจากการติดตามเรือต่างๆที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ย ก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะพบว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่นะคุณเรศักดิ์สามลำติดธงชาติของซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่บรรทุกน้ำมันดิบประมาณ6ล้านบาร์เรลเนี่ยได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการลงนามไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะเชื่อว่าหลังจากนี้ในบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติต่างๆรวมทั้งเรือบรรทุกปุ๋ยเราได้รออยู่เลยนะเราว่าปุ๋ยของเราในเรือบรรทุกปุ๋ยนั้นค้างอยู่5ลำเลยนะยังมาไม่ได้เลยนะหลังจากนี้หวังว่านะจะค่อยๆทยอยเดินทางกลับมาได้นะคุณบริษัท
7: ก็เช้านี้น้ำมันก็เลยลดนะครับดีเซลเนี่ยลดลงบาท30สตางค์ที่คุณวิเชษบอกกลุ่มเบนซินลดลงบาท50สตางค์ทำให้ราคาตอนนี้เบนซินสห91นะครับอยู่ที่38บาท48สตางค์สห95 38บาท85สตางค์ส่วนดีเซลอยู่ที่37บาท50สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่มีการปรับลดลงถ้าดูภาพรวมๆคุณวิเชษอย่างที่คุณวิเชษบอกว่า MOU มันคือเมมโมแรนดัมนะมันยังไม่ได้มีผลอย่างจริงจังในการที่จะเหมือนกับสนธิสัญญามันคือการบันทึกความเข้าใจคนเขาก็ต้องตามกันต่อว่าไอ้เจ้า MOU 14ข้อน่ะที่ลงนามทรัมป์เขาบอกลงนามออนไลน์นะทางด้านการีบาฟของทางด้านอิหร่านเขาก็ลงนามออนไลน์เหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันเขาบอกไม่ต้องมาเจอกันต่างคนต่างลงนามออนไลน์กันมา14ข้อเนี่ยนะครับหลายๆข้อน่าสนใจก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายในเวลาสูงสุดไม่เกิน60วันก็คือหมายความว่าเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยใน MOU เนี่ยก็60วันนี่แหละนะที่ต่างฝ่ายต่างต้องหยุดยิงแล้วก็เริ่มในการที่จะดำเนินการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการก่อความรบกวนอุปสรรคใดๆนะครับก็คือจะสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันนะหยุดยิงเนี่ย60วัน30วันคือการสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์และการสัญจรทางเรือจะได้รับการฟื้นฟูโดยมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนการสัญจรของทางด้านของทั้งอิหร่านแล้วก็ทางด้านของเรือลำอื่นๆนะครับทีนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหรือว่าในส่วนของอีกมุมหนึ่งคือเขาบอกว่าเอ๊แล้วที่อิหร่านโดนอายัดทรัพย์เอาไว้นะครับก็เขาบอกว่าจะมีการตกลงในเรื่องของการจัดทำแผนที่ชัดเจนวงเงินอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับโดยกลไกแผนงานนี้จะรับการสิ้นสุดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายใน60วันนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของคร่าวๆแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงที่สหรัฐที่เขาพยายามจะให้อิหร่านยุติเรื่องของนิวเคลียร์ล่ะว่าอย่างไรนะครับตอนนี้เขาบอกในข้อตกลง MOU คืออิหร่านขอยืนยันว่าจะไม่มีการจัดหาหรือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยสหรัฐและอิหร่านได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการคลังอาวุธที่จะเสริมสมรรถนะที่เก็บสะสมไว้ตามกลไกร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA อันนี้คือคร่าวๆในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงเวลาสิ้นสุดของการคว่ำบาตรที่กระทรวงการคลังของสหรัฐเคยคว่ำบาตรแล้วอิหร่านเนี่ยทำอะไรไม่ได้บ้างเงินถูกอายัดไว้บางส่วนน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือว่าสารอนุพันธ์ของอิหร่านรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยถูกอายัดไว้ในบางส่วนตอนนี้ก็จะมีการเปิดกว้างกันมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เราได้เห็นมีการลงนามแต่ว่าเป็นการลงนามทางออนไลน์ต่างฝ่ายต่างลงนามกันมาครับ
8: คือยังไงก็ยังเป็นข่าวดีนะคือ MOUนะถ้าได้รับการปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยนะผมว่ามันส่งผลดีแน่เลยคือแน่นอนทั้งอิหร่านทั้งอเมริกาก็ได้ประโยชน์นะทั้งสองฝั่งอยู่แล้วแหละแต่ไทยเราเนี่ยเมื่อวานนี้ในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยออกไปสัมภาษณ์บอกเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีมากเลยแล้วบอกว่าเท่าที่ได้ดูข้อตกลงเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายและข้าราชการจะทำให้ที่คลายเพื่อนำไปสู่สันติภาพได้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าในส่วนเรื่องของ รายละเอียดของ MOU เนี่ยอันนี้มันจะสะท้อนนะครับเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการต่อไปหลายเรื่องนะที่ซึ่งแน่นอนนะฮะถ้ามองในมุมของประเทศไทยเราเนี่ย อย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างที่เราได้ดำเนินการเริ่มดำเนินการไปแล้วล่ะแล้วมันก็อยู่ในพรบ.กู้เงินด้วยนะคุณเสียสัตว์คือเรื่องของการเปลี่ยนหมวดพลังงานซึ่งคุณเสียสัตว์บอกเลยบอกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราต้องมีทางเลือกให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาเนี่ยลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียใช่ไหมพูดถึงรัสเซียเราได้เห็นเลยนะคุณเสียสัตว
7: ์
8: ภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยพร้อมด้วยภรรยาเนี่ยเราได้เห็นเลยจับมือกับบลาดิเมียร์ปูตินใช่ไหมแล้วผมก็จะเล่าเรื่องที่ท่านนายกและทีมงานเนี่ยได้คงกันคุยกันกับทางรัสเซียเนี่ยนะก็คือเรื่องของพลังงานนี่แหละคุณเอกศักดิ์คือรัสเซียเนี่ยมีแหล่งพลังงานน้ำมันก็เยอะอยู
7: ่
8: นะคือว่าน้ำมันรัสเซียน้ำมันจีนเนี่ยเป็นน้ำมันที่คุณภาพอาจจะต่ำลงมาหน่อยนึงเพราะว่ากำมันถันมันเยอะนะหรือถ้าจะเอามาใช้นำเข้ามาเราก็ต้องมาจัดการกับเรื่องกำมันถันเนี่ยตรงนี้ก่อนในการกลั่นในกลุ่มบริษัทซึ่งต้นทุนมันจะสูงขึ้นแต่ว่าราคาน้ำมันรัสเซียกับจีนมันถูกกว่านำเข้ามาจากตะวันออกกลางอันที่สองคือเรื่องปุ๋ยรัสเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเรื่องของแม่ปุ๋ยมีเรื่องของปุ๋ยนี่เยอะเพราะฉะนั้นผมก็สองเรื่องนี้ที่เราไปคุยกับรัสเซียเนี่ยนะเป็นทางเลือกอย่างที่คุณเสศักดิ์พูดแหละพลังงานจากที่อื่นๆนะที่คุณเสศักดิ์พูดถึงรัสเซียเนี่ยใช่เลยนะมีสองเรื่องหนึ่งก็เรื่องน้ำมันกับสองเรื่องปุ๋ยนะแล้วก็ถ้าดูจากข่าวที่เราได้เห็นเนี่ยคือท่านนายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้เข้าเฝ้านะสุลต่านบูนายด้วยซึ่งเป็นผู้นำประเทศบูนายเนี่ยคือผมเคยไปทำข่าวที่บูนายนะนานแล้วล่ะคุณเรศักดิ์ตอนสมัยก่อนนะปรากฏว่าผมเคยไปดูนะเขาพาไปดูอะไรบ้างพาไปดูตอนนั้นบริษัทเชลเนี่ยบริษัทเชลเนี่ยยังเป็นบริษัทที่เข้ามารับสัมปทานในการขุดน้ำมันและก็แก๊สธรรมชาติของบรูไนปริมาณมหาศาลมากเลยนะและขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ เรานึกไม่ถึงนะเรื่องบรูไนและนายกท่านก็เจอท่านก็เข้าเฝ้าสุนทรภัณฑ์บรูไนเนี่ยปรากฏว่านายกอนุทินได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาเรื่องปุ๋ยของประเทศไทยเราที่เราเจอปัญหานี้เยอะก็เลยคุยเรื่องนี้กับทางท่านสุนทรสุนทรบูนายเนี่ยว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากจะขอนำเข้าเนี่ยปุ๋ยจากบูนายนะเข้ามาช่วยรองรับปัญหาเรื่องการขาดแคลนปุ๋ยในประเทศไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะผมว่าน่าสนใจคือตอนเนี้ยพอคุณเสียสักพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งมันจะนำมาสู่การปรับโหมดพลังงานใหม่ของประเทศไทยก็คือจะใช้พลังงานหมุนเวียนนะกับพลังงานนะที่มันสะอาดมากขึ้นพลังงานทดแทนมากขึ้นนะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ไม่ใช่ไปพึ่งจากแหล่งตะวันออกกลางอย่างเดียวแล้วอันที่สามนะเราเห็นเรือบรรทุกปุ๋ยของเราค้างอยู่ในฮอร์มูสอย่างน้อยห้าลำเนี่ยดังนั้นตอนนี้เราเริ่มมาดูแล้วว่าเราจะเจรจากับจีนยังไงเราได้คุยกับบรูไนแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพาเรื่องปุ๋ยจากประเทศเหล่านี้มากขึ้นอันนี้ก็คือวิกฤตมันก็ทำให้เราต้องปรับตัวผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราจะได้ทำอย่างจริงจังสักทีสำหรับเรื่องการเปลี่ยนโหมดพลังงานเพราะเราพูดมาหลายรอบแล้วเราก็ไม่ได้ทำอ่ะหรือว่าทำนิดๆหน่อยๆทำช้าแต่ว่าวิกฤตรอบนี้มันทำให้เราต้องทำอย่างจริงจังแล้วเราจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อันนี้ก็คุณเสียสัตว์พูดเรื่องนี้ไว้ก็น่าสนใจนะคร
7: ับ ครับก็เรียกว่าพอปูตินเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานแล้วก็มีผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมเปิดประชุมได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยยูเครนถล่มเลยยูเครนเนี่ยเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับเขาบอกว่าหรือว่าโดรนเนี่ยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีก็บอกพุ่งเป้าเลยนะถล่มมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีรายงานนะครับว่าส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของที่มอสโกเนี่ยต้องหยุดชะงักนะครับเรียกว่าหลังจากที่เขาไปถามหาเอ๊ะนายกเรายังสบายดีอยู่ไหมจนสุดท้ายคุณอนุทินและทีมงานว่ายังสบายดียังคงอยู่ที่รัสเซียประชุมกันต่อแล้วก็จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอ้าวก็จะถึงไทยวันนี้เวลาประมาณ9 นาฬิกา ก็เพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่ายังปลอดภัยสบายดีแม้ว่ายูเครนจะโจมตีรัสเซียก็ตามนะครับเอาพูดถึงเรื่องของพลังงานวันนี้น้ำมันลดเมื่อวานนี้เราเคยคุณวิเชษถามหาบ่อยๆใช่ไหมว่าคุณเอกนัทหายไปไหน
8: ใช่
7: เมื่อวานกลับมาเรื่องของค่าไฟอีกรอบก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเราจำก็ได้ว่าเขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อตอนจนถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาว่าไอ้ค่าไฟเป็นแบบ progressive rate หรือว่าเรทอัตราก้าวหน้าเนี่ยคนที่ใช้ไฟเกิน200จะต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดว่ายิ่งเกิน400หน่วย500หน่วยขึ้นไปเนี่ยโอ้อันเนี้ยเหมือนกับไปอุ้มในส่วนของคนที่ใช้ไฟน้อยเลยก็เมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่ามีการที่จะเตรียมการทบทวนการปรับอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่นะครับหลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบอัตราไฟฟ้าก้าวหน้า progressive rate มาก็แนวทางณขณะนี้ที่บอกมาเมื่อวานก็คือจะชะลอการปรับขึ้นค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนเอาไว้ก่อนนอกจากมีเสียงสะท้อนนะเชื่อได้ว่าเสียงสะท้อนหลังจากที่ออกมาแรกๆแล้วก็ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นมาเนี่ยคือคนที่ใช้ไฟเยอะก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นเสมอต้องเป็นคนรวยยกตัวอย่างบ้านตัวเองเนี่ยอยู่กัน4คน5คนเนี่ยมันจะใช้ไฟต่ำกว่า400อ่ะเป็นไปไม่ได้อย่าง200หน่วยเอาง่ายๆคือไม่มีแอร์เพราะถ้าเปิดแอร์เนี่ยยังไงราคามันก็น่าจะเกินหรือว่าเปิดอยู่กันแบบคนเดียว2คนที่เป็นครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดน้อยๆหน่อยอันนี้มันน่าไม่น่าจะเกิน200แต่ถ้าเกิดว่าคน400หน่วยที่ใช้ไฟเนี่ยมันไม่เสมอไปว่าคนใช้ไฟเยอะแล้วต้องรวยบางทีอยู่กันหลายคนก็อาจจะมีการใช้ไฟสูงขึ้นได้เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญคือจะพยายามในการที่ช่วยเหลือคนที่ใช้ไฟน้อย200หน่วยก่อนนะครับให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเพราะว่าตอนนี้อัตราค่าไฟเราอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะครับเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่บอกว่าคนที่ใช้ไฟเกินภาระเกินเนี่ยก็จะนำใช้ไฟเยอะก็จะเอาค่าที่ได้เยอะขึ้นเนี่ยนะครับไปเฉลี่ยให้กับผู้ใช้ไฟที่ต่ำกว่า200หน่วยนะครับดังนั้นตอนนี้เป้าหมายคือหยุดในส่วนของที่เกิน400หน่วยไปก่อนแต่ว่าเป้าหมายที่จะลดราคาต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟต่ำกว่า200หน่วยยังคงจะเดินหน้าต่อโดยจะใช้กลไก3มาตรการสำคัญเอามาในส่วนเป็นรายได้เพื่อจะมาพยุงในคนกลุ่มนี้ก็คือการทบทวนการรับซื้อสัญญาไฟฟ้าพลังหมุนเวียนที่รับเงินส่วนนะครับเพิ่มของราคาไฟฟ้าก็คือว่าแอดเดอร์เนี่ยนะครับลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาครัฐนะครับรวมถึงการทบทวนภาระความพร้อมจ่ายหรือว่าค่า AP ของโรงไฟฟ้าและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าบางประเภทที่มีประสิทธิภาพต่ำนะครับก็ถือว่าตอนนี้หากดำเนินการมาตรการทั้ง3เรื่องได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการลดภาระค่าแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึงให้ Data Center เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนที่ใช้ไฟเนี่ย200หน่วยแรกได้อัตรา3บาทต่อหน่วยได้และขณะนี้ก็ประกาศเลยว่าจะยังคงการใช้อัตราไฟฟ้าในโครงสร้างเดิมโดยค่าไฟเฉลี่ยในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะยังอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยไปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของคนที่ใช้ไฟประมาณ15ล้านครัวเรือนหรือว่า2ใน3ของผู้ใช้ไฟบ้านทั้งหมดเนี่ย200หน่วยเนี่ยจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนก่อน
8: ก็ดี
7: ดีมั้ยคุณวิเชษฐ์
8: ดีเลยเพราะว่าก็หลายเรื่องที่คุณเอกนัทตั้งใจจะทำเลยนะมันไม่สามารถทำได้แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางอะไรก็แล้วแต่ละไม่ว่าอย่างเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะที่อยากจะไปแตะเรื่องค่าการการค่าการตลาดเนี่ยคุณขิงก็ต้องถอยต้องใช้โดนไม่รู้โดนต่อตรงไหนแต่อย่างนั้นเนี่ยนะเรื่องค่าไฟเนี่ยมันก็พอช่วยได้นะเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะทำเรื่องน้ำมันไม่ได้กับเรื่องไฟกันแล้วกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยความเดือดร้อนของชาวบ้านไปได้พอสมควรก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมก็เชียร์นะคุณกิ่งก็มีความตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจก็ต้องชื่นชมกันว่าแต่ต้อง
7: ลดแต่ไม่ได้หรอกคุณวิเชษฐ์ลดแต่ไม่ได้หรอกหลอกค่าน้ำมันเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนแต่ได้เลยนะถ้าถามมาจนถึงขนาดนี้การปรับโครงสร้างทั้งราคาน้ำมันทั้งราคาไฟฟ้าที่ปรับแบบจริงปรับแบบจังแล้วไม่ต้องมาปรับอะไรทุกๆพูดถึงเวลารัฐบาลใหม่ๆมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถแตะโครงสร้างจริงๆได้เลยนะคุณวิเชษ
8: นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือปัญหาแล้วอ่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะชวนไปดูเรื่องของกกร.กันหน่อยเมื่อวานนี้ก็บอกมีข่าวมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทยนะผมว่าคือเขามีการคุยกันเรื่องการที่ S&P Global Rating เนี่ยคงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยอยู่ที่ระดับ Triple B บวกด้วยนะ B บวกด้วย Triple B บวกและคงมุมมองความน่าเชื่อถือหรือ Outlook ที่ระดับมีเสถียรภาพนะก็คือ Stable Outlook เนี่ยนะคุณเรียสักเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันไปสอดคล้องกับ Moody's ด้วยนะครับที่คงอันดับเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ที่BAN 1แล้วก็ปรับมุมมองเป็นมีเสถียรภาพกกร.ก็มองว่านี่คือการสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาครวมทั้งนโยบายการคลังอย่างรอบคอบนะและก็ยังมีภาคการเงินต่างประเทศเองเนี่ยที่แข็งแกร่งด้วยเราทำได้ดีนะเขาบอกว่าภาคการเงินของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับวิกฤตและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกได้รวมทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนี้นะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ในด้านการค้าของโลกใหม่เนี่ยนี่ก็แล้วเขามองเมืองไทยแล้วว่าเรามีเสถียรภาพพอสมควรทีเดียวแล้วกกร.ก็เลยเห็นว่าการได้รับการยืนยันระดับเครดิตจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่างนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยกำลังมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพจากความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกรมการลงทุนใหม่ที่ตอบโจทย์กระแสโลกนะครับอย่างไรก็ดีก็ยังมีนะมีประเด็นที่จะต้องดูก็คือการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวอันนี้สำคัญนะกรณีศาสตร์ไม่ใช่ว่าดีประเดี๋ยวประดาวนะระบบการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวเนี่ยมันจำเป็นต้องทำโดยยกการเร่งปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและก็แน่นอนเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพนะ productivity นวัตกรรมคุณภาพและความยั่งยืนไอ้ตัวท้ายนี่สำคัญเลยนะคือความยั่งยืนตัวนี้เป็นจุดเด่นที่เราเองตอนนี้เราพยายามนะบริษัทนะไม่รู้จะได้สำเร็จไหมจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ใช่ไหม OECD เนี่ยเขาเน้นจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำหลายอย่างถ้าเราอยากเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2ปีนี้ต้องปรับเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อทำให้เขาเห็นนะนี่ก็เป็นมุมมองที่กกร.สะท้อนออกมาซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะมีความสุขเลยถ้าคือเอกชนก็มองแบบนี้นะและก็สถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือระดับโลก2สถาบันเนี่ยเขาก็มองในมุมที่ดีกับประเทศไทยนะก็มีข่าวดีเยอะหน่อยก็ดีประเทศไทยนะเพราะเราก็มีเรื่องข่าวอะไรที่มันก็จะดีเยอะเรื่องข้างในเนี่ยคุณเวง
9: ข้างในนี่อะไรบ้างคุณวิเชษฐ
8: ์เอาอย่างน้อยน้อยอย่างในด้านเรื่องประเภทโผล่นะภูวงภูว่าเรื่องภูเก็บย้ายกับกลับในเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องของนอมินีนะเรื่องของประเภทต่างชาติเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้กันต่อเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็ยังแก้กันไม่ตกนะเนี่ยภูเก็ตที่ดูเหมือนจะเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่านายกจะใช้ภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในเมืองท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะคุณเวสัก
9: เขาบอกว่าวัดน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อน ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงมาดูนี่ประเด็นละกันคุณวิเชษฐ์ถือว่าเป็นประเด็นที่รอ

ประชุมร่วมกันแต่ก็ปรากฏว่าโหกว่าจะประชุมได้เนี่ยวุ่นวายกันทีเดียวเพราะว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยที่เขาตั้งใจจะคุยกันก็คือมีการนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าชี้แจงข้อมูลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่าไทย AI Passportการแจกสิทธิ์การใช้ AI ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงินงบประมาณ 1,600 ล้านบาทเนี่ยที่คุณไอซ์รัชนกบอกว่าภาคประชาสังคมและสังคมเนี่ยยังคงมีข้อสงสัยในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเงื่อนไขการร่างขอบเขตของ TOR เขามุ่งในการส่งหนังสือเชิญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยเข้ามาให้ชี้แจงแต่สุดท้ายแล้วคุณชัยชนกไม่ได้มาแต่ว่าส่งปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเข้ามาชี้แจงก็ก่อนที่จะมีการประชุมโอ้โหมีการที่จะพูดคุยกันวงเดือดกันทีเดียวเพราะว่าเอ๊ะการประชุมร่วม2กรรมาธิการแบบนี้เนี่ยมันเหมาะมันควรไหมแล้วมีการแจ้งกันก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้คุณรัชนกก็บอกแบบนี้ว่าได้มีการส่งหนังสือไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกการประชุมอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่คุณไอรัชโนบอกว่าการประชุมร่วมเนี่ยสามารถทำได้ทั้งในที่ประชุมของคุณมีคุณรังสิมันต์โรมกับไม่ได้การกฎหมายเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสามารถทำได้แต่ทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นจากฝากฝั่งของภูมิใจไทยเองและเป็นกรรมาธิการด้วยเนี่ยก็มีการกล่าวทักท้วงในหลายคนด้วยกันนะครับอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิบัวประเสริฐสุวรรณคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณในส.ส.สุพรรณบุรีตอนนี้ย้ายอยู่มาภูมิใจไทยใช่ไหมครับบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมไหมเพราะว่าตามหลักเกณฑ์การประชุมร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นกี่วาระก็ตามจะต้องมีการยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการชุดนั้นๆเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเสียก่อนว่าจะให้มีการประชุมร่วมกันหลายคณะหรือไม่ซึ่งตนได้พยายามสอบถามเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายแล้วแต่กลับไม่มีความชัดเจนว่าการยื่นเรื่องนั้นตามขั้นตอนจริงหรือไม่นะครับแล้วประการต่อมาคือวาระวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการชุดที่รับผิดชอบโดยตรงมากกว่าก็คือกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมอันนี้หนึ่งแล้วนะสำหรับในส่วนของภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกบรรจุเข้าวาระที่ประชุมแล้วแต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเพียงการดำเนินการโดยความเห็นชอบของตัวประธานกรรมาธิการ2คนคือคุณรัชนกและคุณรังสิมันต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วกรรมาธิการฝ่ายกฎหมายไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยและไม่ควรเอาความเห็นส่วนตัวของประธานเพียงคนเดียวมาบรรจุเป็นวาระการประชุมทุกอย่างนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการตามระเบียบอยู่หากยังมีข้อสงสัยก็ควรส่งเรื่องมาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาดว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยอยู่ในขอบเขตของการพิจารณาของกรรมาธิการชุดใดเพื่อไม่เป็นการทำผิดกระบวนการเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความตึงเครียดเลยนะคุณสุภชัยเนี่ยวอล์กเอาออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็ขอพูดอีกตอนแรกจะไม่ได้พูดนะแล้วก็บอกว่าขอพูด2นาทีจะไม่ถามอะไรใครเลยนะพูดเสร็จแล้วก็จะเดินออกจากที่ประชุมไปคืออย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุภชัยก็เลยได้โอกาสได้พูดแล้วบอกนี่ว่าจะไม่ขอร่วมสังฆกรรมในการพิจารณาครั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนั้นยังไม่มีความชัดเจนและเห็นควรเร่งส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงก่อนอย่างที่บอกไปคุณไอรัชนกเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าการประชุมแล้วก็สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องต่อนะครับแน่นอนที่สุดมีคำคำหนึ่งที่ทางด้านของทางด้านตัวแทนของกรรมาธิการฝั่งภูมิใจไทยก็บอกว่าเหมือนเป็นการเซตอัพมาไหมเพราะว่าหลังจากที่เริ่มประชุมได้สักแป๊บเนี่ยจะมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยฐานะผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาร่วมในการฟังด้วยซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าได้มีการส่งขออนุญาตนะท่านของประธานกรรมาธิการทั้ง2ชุดเพื่อเข้ามานั่งฟังและเพื่อสอบถามต่างๆเพราะว่าเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจจากทางด้านของฝากฝั่งภูมิใจไทยบอกว่าเอ๊ะเซตอัพขึ้นมาหรือเปล่าเอามาดูประหลัดดีอีเขาแถลงหน่อยละกันคุณพัชระอนันตสินเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยสิ่งกล้าวเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูกดดันพอสมควรเพราะมีการรุมถามกันค่อนข้างจะเยอะซึ่งประหลัดดีอีคุณพัชระอนันตสินก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไทย AI Passport เนี่ยเป็นแผนงานที่จัดทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565แล้วนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านคณะกรรมการขับ

0: เคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาตินะครับโดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2567นะครับมีการกำหนดเป้าหมายในรัฐบาลของสมัยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับที่จะเป็นการเป้าหมายในเชิงรุกให้ผู้ใช้งานรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนให้ได้ภายในปี2570มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็ทำให้การทำงานเนี่ยไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องดังนั้น EE จึงเสนอต่อรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างตั้งคณะกรรมการ AI ให้เป็นคณะกรรมการระดับชาติในรูปแบบกรรมการถาวรในปี2569โดยยังยึดกรอบเป้าหมายเดิมที่ให้มีคนเข้าถึง AI 20ล้านคนเช่นเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนนี้คือบอกว่าขั้นตอนการต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการเร่งรัดในกระบวนการต่างๆทุกอย่างทุกกระบวนการเนี่ยนะครับผ่านการคัดสรรและกลั่นกรองอย่างเข้มงวดตามลำดับชั้นการจะทำโครงการผ่านขั้นตอนการเตรียมการและดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกันยายนและตุลาคม2568จนบรรลุข้อตกลงและก็ลงนามจ้างได้เนี่ยเมื่อ14เมษายน2569กระบวนการทั้งหมดปลัดดีอีบอกว่าใช้เวลารวมกันเนี่ยเกือบ1ปีเต็มไม่ใช่การเร่งรัดดำเนินการภายในระยะเวลา31วันซึ่งเรื่องนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ตั้งคำถามต่อในงานในห้องประชุมเช่นปปช.บอกว่าขอถามผู้ในการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตนะ TOR ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่า TOR มีการล็อกสเปคขึ้นหรือมีความพยายามในการที่จะเขียนรายละเอียดให้มีความหมายคล้ายกันกับอีกของกระทรวงเลยอยากสอบถามตัวแทนของปปช.ว่าสงสัยเรื่องนี้กันบ้างหรือไม่มีการพูดคุยเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่ก็เป็นการตั้งคำถามกันต่างๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยยังมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่งที่ยังอยู่ในห้องประชุมอย่างคุณชาดาไทเศษก็ได้มีการยกมือแล้วก็ขอออกจากห้องประชุมไปบอกเนี่ยเดี๋ยวขอออกไปหาหมอก่อนนะก่อนที่จะออกไปเนี่ยคุณชาดาก็บอกว่าตัวเองไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะบอกว่าโง่ในเรื่องนี้และไม่อยากจะฉลาดในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยมีประโยชน์อะไรกันแต่ทุกคนได้วิจารณ์กันไปเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของโครงการนี้คืออะไรแต่ที่พรรคประชาชนทำตอนนี้เหมือนกำลังด้อยค่าโครงการของรัฐบาลถ้าโครงการนี้มีเงื่อนงำจริงหรือมีการทำผิดทุจริตจริงไม่ต้องเรียกมาประชุมไม่ต้องตั้งคำถามให้รวบรวมไปยื่นปปช.ได้เลยหากโครงการนี้มีการกระทำทุจริตจริงก็พร้อมให้การตรวจสอบก่อนจะไปเนี่ยพอเดินผ่านคุณรัชนกคุณรัชนกก็ฝากบอกคุณชนาว่าสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่ราบรื่นเลยฝากไปบอกท่านนายกหน่อยคุณชนาก็พยักหน้าแล้วก็เดินออกไปสุดท้ายเนี่ยคุณรัชนกบอกแบบนี้ครับบอกว่าคือเข้าใจว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะแต่มันยังเป็นโครงการที่มีปัญหาแต่ขอให้ยกเลิกโครงการรอบนี้ 1,600 ล้านไปก่อนแล้วเสนอโครงการนี้เข้ามาใหม่ในงบประมาณปกติใช้กองทุนแบบเดิมก็ได้แต่สิ่งที่บอกว่าคือจะต้องไม่มีการล็อกสเปคแล้วก็หัวในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะก็บอกว่าประเด็นนี้ต้องเคลียร์ทำไมเลือกจะลุยไฟปิดตามองไม่เห็นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณไอซ์รัชนกได้มีการตั้งข้อสังเกตไปคือว่าโครงการนี้ AI เนี่ยจำเป็นนะแต่ว่าน่าที่จะทำเรื่องแล้วก็เสนอกันเข้ามาใหม่นั่นเองครับ
1: คือถ้าฟังปลัดกระทรวงดีเนี่ยโดยตัดกระบวนการทั้งหมดมันไปมันเรียบร้อยไปแล้วก็คือลงนามในสัญญาจ้างตั้งแต่14เมษายน2569คือจบไปแล้วอ่ะในแง่มุมนี้นะแต่กระบวนการตรวจสอบนี่ผมคิดว่าโอเคนะทำได้ถ้าเห็นว่าโครงการนี้มันมีเงื่อนงำเช่นการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างมันอาจจะมีความไม่โปร่งใสหรือสงสัยว่า TOR จะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่หรือสงสัยว่านักการเมืองถ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในเรื่องนี้หรือไม่อันนี้คือประเด็นที่ควรจะต้องมีการตรวจสอบอย่างซึ่งผมเชื่อว่าหลายครั้งเขาก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วล่ะก็อย่างที่ฟังว่านั่นแหละว่าโครงการไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นตอนนี้แต่มันบางมั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันก็เรื่อยมาแต่เพราะว่ามันก็มาเจอลงนามในสัญญาจ้างช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี่รัฐบาลในจุดนี้มันก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมานะผมก็เชียร์นะแม้จะมีการเซ็นสัญญาไปแล้วก็ตามเนี่ยบริษัทหลายโครงการที่ผมเคยเห็นเคยเจอนะการตรวจสอบมันย้อนหลังกลับไปถ้าพบความ

0: ความผิดปกติปุ๊บนี่นะบางทีแม้จะผ่านไป5ปี10ปีผ่านไป3ปีมันก็เจอแล้วถ้าเกิดมันผิดจริงมันก็ต้องโดนไงคุณศักดิ์อันนี้คือสำคัญอยู่ตรงเนี้ยประเด็นเนี่ยก็ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ไปก็ให้ทำไปรัฐบาลก็โอเคก็พร้อมจะให้ตรวจสอบผมว่าตรงเนี้ยก็ถ้าเล่นอย่างนี้ไปก็จะเริ่มไม่มีปัญหาส่วนเรื่องประชุมร่วมอันนี้ก็เป็นประเด็นนะ
1: ใช่
0: มันมีขั้นมีตอนของมันอยู่ก็ไม่ใช่ว่ากรรมธิการสองคณะจะมาประชุมเอาประชุมร่วมกันซะหน่อยดิอะไรเงี้ยคือมันต้องมีขั้นมีตอนเนี่ยนะอันนี้ที่ทางลูกของคุณนัทวุฒิประสิทธิ์วันนะลูกคุณหมอเอื้อเนี่ยนะผมเรียกคุณประสิทธิ์วันเนี่ยนะออกมาท้วงติงก็เป็นประเด็นนะคือว่าบางทีผมก็เข้าใจว่ามันมีระเบียบวิธีปฏิบัติของมันอยู่เวลาการทำธิการจะจัดการประชุมร่วมประชุมเนี้ยมีขั้นมีตอนอยู่อันนี้ก็เลยโดนท้วงติงเรื่องนี้หน่อยนั่นเองแต่ผมก็จะพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละสไตล์การทำงานคนรุ่นใหม่อ่ะหลายเรื่องบางทีมันก็เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าแบบคนรุ่นเก่าหรือคนที่ผ่านสภามานานก็เห็นก็อาจจะท้วงติงได้อะไรก็เป็นปกติ
1: แต่อย่างน้อยนะคุณวิเชษที่เรื่องของอย่างที่คุณวิเชษบอกเวลาตรวจสอบเจอเนี่ยมันไม่ได้แค่ตอนนี้อาจจะไม่เจอแต่พอ4ปี5ปีผ่านมาแล้วเราเห็นหลายๆครั้งอ่ะคนที่โดนเนี่ยคือข้าราชการประจำนะ
0: ใช่อันนี้ก็เป็น
1: แบบอันนี้ต้องสำคัญเลยนะเพราะว่าอย่างในเรื่องของการประมูลในครั้งเนี้ยคุณชัยชนกชิดชอบก็บอกมาแล้วด้วยว่าเขามีแค่หน้าที่ของออกนโยบายแต่คนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นต้องไปถามข้าราชการประจำในเรื่องนี้ดังนั้นคือสิ่งที่เราเห็นว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหมือนข้าราชการประจำที่จะต้องโดน
0: ก็อยู่ที่ว่าเหยียบหิมะไร้ร่องรอยเนี่ยนะจะทิ้งร่องรอยไว้หรือเปล่าคือเหยียบหิมะไร้ร่องรอยนี่คืออันนี้สุดยอดเลยคือนักการเมืองที่เก่งๆเนี่ยก็จะเหยียบหิมะไร้ร่องรอยใช่ไหมจะไม่คงทิ้งหลักฐานเอาไว้แต่ว่าก็มีคุณเรศักดิ์ในอดีตผมเคยเจอมาแล้วแหละนะนักการเมืองที่ประเภทแบบไม่ได้เหยียบหิมะไร้ร่องรอยมันมีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนก็มีวิชาไม่เหมือนกันใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งก็มาเหยียบหิมะแล้วไม่ไร้ร่องรอยแล้วสุดท้ายก็โดนก็มีใช่ไหมนี่อันที่สูงไม่บิ๊กพอไงแบ็กอัพไม่ใหญ่พอใช่ไหมนักการเมืองบางคนก็โดนมาแล้วอย่างที่ติดคุกมาก็มีแล้วใช่ไหมเพราะพวกอันนี้มันก็มีนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้แหละว่าจะมีหลักฐานที่มันยืนยันมัดแต่ตัวชัดเจนหรือเปล่าในบริษัทอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องตามมาดูต่อไปเดี๋ยวเบรกหน้าบริษัทไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคนที่เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเรื่อง AI passport เนี่ยนะเมื่อวานมีคดี forex เนี่ยโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันต่อในเบรกหน้า
1: ใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมแถลงด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดิวดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
7: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
10: สนับสนุนโดย
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: กลับคุยกันต่อนะครับกับข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันศุกร์วันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับอย่างที่บอกเป็นประเด็นร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์ทีเดียวไทย AI Passport เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมร่วม2กรรมาธิการอย่างหลายๆคนก็ถามหาเหมือนกันเอ๊ะแล้วคนที่เปิดเรื่องแล้วก็ตามขุดคุ้ยตลอดอย่างคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุหายไปไหนทำไมไม่เข้าร่วมประชุมมีคนก็ถามเหมือนกันตอนนี้เป็นคุณไอซ์ลักษณ์ชนกคนเดียวที่ออกมาในการที่จะสืบหาประเด็นต่างๆแล้วก็ให้ข่าวสื่อมวลชนซะเป็นส่วนใหญ่ครับคุณวิเชษฐ
13: ์นี่แหละก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้มันมาคู่กันนะ AI Passport มันเกิดขึ้นก่อนนะเรื่อง Forex นี่มันมาทีหลังแล้วออกข่าววันแรกแคลมมาเลยบอกมีนักการเมืองเกี่ยวข้อง
12: ฝ่ายค้านด้วย
13: ฝ่ายค้านด้วยเกี่ยวข้องหลายคนได้หูผึ่งเลยเอ๊ะใครนะเมื่อวานนี้โอ้เฉลยออกมาเต็มๆแล้วนะว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเราใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีอย่างถึงสิ้นเลยก็คือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนี่แหละสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเรื่องของAI Passport นี่แหละแล้วก็แน่นอนนะคุณเนศถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวนี้ที่มีการแถลงแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะมีการแถลงอย่าง
12: ใหญ่
13: เหมือนกันโอ้ก็ต้องบอกว่าคดีเรื่องของ Forex นี่มันเป็นคดีที่มันต่อเนื่องมายาวนานพอสมควรนะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเป็นข่าวเป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ค้น24จุดในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสงครามเนี่ยนะตรวจยึดทรัพย์สินนะต่างๆมากมายเงินสดที่65ล้านนะไม่ต่ำกว่า65ล้านนะซุปเปอร์คาร์5คันและอื่นๆเยอะเลยทองคำแท่งเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างทยอยสอบปากคำพยานผู้เสียหายจำนวนมากเลยและคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายประการที่บัญชีของธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะนักการเมือง คล้ายๆกันลักษณะรับประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องนะยังใช้คำนี้อยู่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนศิลปินในวงการบันเทิงก็เป็นนักแสดงชายแต่ตอนนี้ก็ปรากฏชื่อเพราะว่าต้องส่งคนออกมาให้ข่าวนะก็คือคุณรัฐภูมิโตคงทราบหรือคุณฟิล์มนี่แหละนะซึ่งในเรื่องนี้นะก็บอกว่ามีพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์นะหลายคันรวมทั้งรถจักรยานยนต์หลายคันด้วยนะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทนะครับมาเป็นของกลางในคดีเรียบร้อยเนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะก็บอกว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะก็ทำให้นักข่าวตามเลยบริษัท
12: ใ
13: ช่ทุกคนเลยเมื่อวานนี้แล้วทั้งสองคนก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะแต่ว่าให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะผมดูแล้วเนี่ยผมพยายามไปดูนะอย่างคุณภาวุฒิเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบางส่วนเหมือนกันบอกว่ารอดูไปก่อนรอดูหมายก่อนใช่คำนี้ว่ารอดูหมายก่อนยังไม่กล้าบอกอะไรตอนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนครับถามว่ายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมกับเรื่องของฟอร์เรนเนี่ยคุณพาวุฒิบอกไม่ได้เกี่ยวงั้นเดี๋ยวผมบอกมาบอกให้ครับก็สั้นๆนะขณะที่ว่าในส่วนของคุณฟิล์มก็บอกว่าเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะทั้งเรื่องของ payment ทั้งเรื่องของ forex ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับและก็คงมีคนแกล้งนะเอาชื่อผมไปใช้อีกเหมือนเดิมอันนี้คือตอบสั้นๆนะทั้งสองคนตอบสั้นแต่ผมก็จะว่าเดี๋ยวทั้งสองคนน่าจะตอบหลังจากวันนี้ยังโดยสารที่เขาจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้
12: ใช่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเสือเป็นเพราะว่าคุณภาวุฒิออกมาเรื่องของไทย iPassport หรือเปล่านะมันได้ถูกที่ถูกเวลาไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าต้องอย่างที่คุณวิเชษสรุปนะสถานะของทั้งสองทั้งคุณฟิล์มรัฐภูมิทั้งคุณภาวุฒินะขณะเนี้ยสถานะของปัจจุบันของทั้งสองคนยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับยังไม่มีหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่เป็นบุคคลที่พนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการซึ่งจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายจนรับฟังได้ว่าบุคคลใดกระทำผิดจริงจึงจะพิจารณาออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปดังนั้นทั้งสองคนนะขณะนี้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างที่คุณวิเชียรบอกอ่ะยังคงต้องในการที่จะดูเส้นทางการเงินแล้วก็อะไรหลายอย่างเดี๋ยวดูวันนี้นะที่เขาจะมีการแถลงข่าวโดยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาบอกจะมาพร้อมกับ DSI เลยจะมาเปิดเผยทั้งมีรายชื่อทั้งบุคคลนิติบุคคลแล้วก็บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับขบวนการ Forex
13: คุณภาวุฒิดีถ้าไล่เรียงไปดูนะคนบริษัทก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะที่ประกอบธุรกิจหลายอย่างนะแล้วก็ไปดูเนี่ยก็ในทางการเมืองก็ถือว่าปี69เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะเพราะว่าอะไรเขาอยู่ในลำดับที่7นะของบัญชีรายชื่อนะคุณวิศักดิ
12: ์ค
13: ือปกติเวลาจัดลำดับบัญชีรายชื่อแต่ละพรรคเนี่ยโอ้โหนะใครๆก็อยากอยู่อันดับเลขตัวเดียวใช่คุณวิศักดิ
12: ์แน่นอนพวกปลอดภัย
13: ใช่ไหมอยู่เลขหมายเลข1ถึง10ดีนะได้เป็นสสได้อะไรเงี้ยเองมาว่าได้อยู่หมายเลข7นะแล้วช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยถูกวางตัวด้วยนะถูกท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณภาวุฒิจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอียนะนะเออแต่นี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลคุณชัยชนกชิดชอบก็เลยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอียต่อกันสองสมัยเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลนะคุณภาวุฒิจะต้องรับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอียเพราะว่ารู้เรื่องเหล่านี้เยอะในทางธุรกิจเด็กคุณป้อมภาวุฒินี่นะถือหุ้นอยู่ในบริษัทมากถึง36แห่งอ่ะบริษัทนะคือเรียกว่าแล้วก็นั่งเป็นกรรมการอยู่มากถึง17แห่งด้วยกันถือหุ้นมูลค่ารวมกันนะกว่า 70.6 ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าก็ถือเป็นบุคคลสำคัญในของพรรคประชาชนก็ล่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องของนะAI Passport นะออกมาพูดอะไรพอสมควรทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนเนี่ยคนในวงการกันมันก็เลยมองว่าอ๋อ นี่ออกมาเปิดเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าคนเปิดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมาเจอเรื่องฟอร์เรกเข้าไปนะคุณเรียนสักอันนี้คือการเมืองนะผมว่าส่วนทั้งคุณภาวุฒิทั้งคุณรัฐภูคุณรัฐภูคุณฟิล์มจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอันนี้อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับถ้าพยานหลักฐานมันเกี่ยวข้องแล้วมันโยงชัดเจนนะแล้วก็มีเอกสารประกอบมีพยานหลักฐานประกอบมีข้อมูลเส้นทางอะไรประกอบก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงคุณเรียนสักถ้าไม่มีหลักฐานแต่พยายามจะโยงพยายามจะเชื่อมพยายามจะอะไรเพื่อทำลายเครดิตทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอดูนะคือเรื่องแบบนี้มันต้องระวังเหมือนกันแหละนะก็อยู่ที่ความมั่นใจในพยานหลักฐานของ DSI และหน่วยงานต่างๆ4หน่วยงานที่เขาทำงานร่วมกันว่าเป็นยังไงแม้วันนี้ผมก็อยากฟังอยากรอด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างกันนะคุณเรียนสัก
12: แต่คำหนึ่งที่เขาจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเวลาคุณแถลงคุณพี่เชษกูเชษจะบอกเรื่องการเมืองไม่ได้นะเพราะคนแถลงก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองคดีมันสืบกันมาเป็นลำดับขั้นตอนของเวลาแล้วมันมาประจวบเหมาะในช่วงเวลานี้พอดี
13: นั่นแหละถึงที่สุดตรงนั้นอยู่ที่หลักฐานไงเรื่องสั
12: พครับ
13: อย่างที่เราได้ว่าเนี่ยคือพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่าตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ผมเคยเห็นเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มาเยอะนั่นแหละนะอันนี้ไม่ใช่เคสนี้ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยไม่ใช่เคสเฉพาะของคารีนฟอริกหรือว่าของคุณพาวุฒอะไรเนี่ยนะแต่หลายเรื่องหลายครั้งในทางการเมืองเวลามันมีประลุมมาตุ้มเรื่องของการเมืองที่นักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีรัฐบาลเซไปเซมาเนี่ยที่เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยต้องหาเรื่องอื่นมาใช่ไหม
12: กลบเนี่ย
13: กลบหาเรื่องอื่นมากลบเรื่องที่สองต้องไปขุดมาหน่อยสิมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบมีจุดอ่อนตรงไหนไปเจาะมาไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคการเมืองแบบปกตินะที่ผมเคยเจอนักการเมืองเวลาก็นั่งคุยกันเฮ้ยมันออกมาเล่นรัฐบาลบ่อยเหลือเกินโหดอย่างเงี้ยนะไปดูหน่อยว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยไปหาข้อมูลมาหน่อยไปหาข้อมูลตำรวจบ้างอะไรบ้างหน่วยสืบสวนพิเศษบ้างก็ไปหาขุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันบ่อยอยู่แล้วนะไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้นะเรื่องพอเด็กนะแต่แน่ดีเรื่องอื่นๆนะผมเห็นมาเยอะนักการเมืองหลายคนที่ผมได้เจอนะก็หวังว่าเที่ยวนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นไงบริษัทอะไรที่เป็นต้น
12: ไม่คืออย่างหนึ่งนะคุณวิเชษมันก็ดีอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะมาตรวจสอบคนอื่นเราก็ต้องคลีนเราก็ต้องใสสะอาดก่อนนะถูกไหมมันก็เป็นมาตรฐานเหมือนกันว่าการที่เรามาตรวจสอบคนอื่นนั่นนู่นนี่มากมายเนี่ยมันก็ในมุมกลับกันมันได้ทั้งสองมุมว่าเอการเมืองหรือเปล่ามาในช่วงจังหวะพอเหมาะพอเจาะแต่ในมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยใสสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่มีประวัติอะไรกันจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาในเมื่อถ้าเกิดแหลกมุมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สะอาดแล้วคุณมาตรวจสอบคนอื่นได้อย่างไรแต่ในมุมมองนึงว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่ามันก็เป็นการมุมสองทางแล้วแต่คนจะมองได้เหมือนกันในการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถูกไหมนักข่าวก็ถามอ่ะถ้าคุณสะอาดจริงคุณก็พร้อมต้องตรวจสอบและในเมื่อคุณตรวจสอบได้จริงเป็นเกมการเมืองไหมคือมันก็เป็นประเด็นเนี่ยสองประเด็นที่มีการคุยกันอย่างมากในสังคมณขณะนี้คุณวิเชษ
13: ใช่ต้องเป็นทองแท้ไง
12: ไม่กลัวไฟร่นเหรอฮะ
13: ไม่กลัวถ้าทองแท้ไม่ต้องกลัวไฟนะไฟฟ้าเนี่ยในการตรวจสอบนะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นทองแท้นะมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไฟก็ตรวจสอบไปเลยนะเช่นเดียวกันรัฐบาลเองก็เหมือนกันถ้ารัฐบาลคิดว่ามีข้อมูลนะและมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะถูกต้องนะทางกฎหมายด้วยชอบทำด้วยลุยเลยลุยไปเลยนะผมว่าตรงเนี้ยดีเนี่ยเราก็จะได้เอาข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ฟังใช่ไหมเราในการตรวจสอบตัวกลางคุณเรศ
12: คือทุกฝ่ายต้องพร้อมถูกตรวจสอบเอาง่ายๆอย่างนี้คุณวิเชษถูกไหมฮะ
13: ของแท้ไม่ต้องกลัวไฟนะถ้าสองไม่แท้น่ะกลัว
12: เดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของข่าวเข้มประเด็นคนครับ
13: ครับ
9: ข่าวเข้มประเด็นคนครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดย
11: สร้างบ้านสร้างดีกล่องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหนักเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้วันนี้เวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภายหลังจากที่ล่าสุดยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางการทหารโดยส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงใยกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลางอาทิอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตรวมถึงซาอุดิอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าตนเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงอย่างยิ่งหากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตทุกประเทศพร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยหากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่ทางการของแต่ละประเทศได้แจ้งไว้ส่วนได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกต่อประธานาธิบดีของรัสเซียหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดในภาพรวมเพราะทุกประเทศก็มีปัญหาทางนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16-19มิถุนายนได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมคือเวลา20:00 น.ค่ำวานนี้และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลา9:00 น.ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแม้วันนี้กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยด้วยจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
7: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันศุกร์วันนี้19มิถุนายน2569ครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณผู้ฟังของเรากันหน่อยนะครับสื่อสารอะไรกับเราบ้างในเช้าวันนี้ทาง Facebook นะครับคุณนิการคุณอรสาคุณสุประโชคคุณอัชราก็สวัสดีมาโอ้แต่ดูเหมือนคุณ DKT Farm โอ้มาแบบดุเดือดทีเดียวคุณวิเชษ
6: ฐ์นะดุเลย
5: ดุดุเลยนะครับพูดถึงคุณเป็นเรื่องของคุณขิงเอกนัทจะเป็นส่วนใหญ่นะบอกว่าถามว่าไอ้โม่ว่าโม้บ้างละแล้วบอกถามว่าหาไอ้โม่งเจอหรือยังนะน้ำมันขึ้นวันเดียว6บาทไม่ลืมนะตอนนี้น้ำมันต่ำกว่า80เหรียญแล้วยังไงต่อก็น่าจะเป็นคำถามฝากถามคุณเอกนัทเหมือนกันก็หายเงียบไปพักหนึ่งนะคุณเอกนัทช่วงนี้วันนี้กลับมาอีกทีนึงนะครับหลังจากเมื่อวานแถลงเรื่องค่าไฟคุณอุไรคุณอาริยานะครับก็ทักทายกันมานะครับขณะที่ทางฝั่งของ YouTube นะครับคุณประวิตรทักทายมาคุณธนศักดิ์ถามว่าทำไมเราไม่ผลิตปุ๋ยเองล่ะครับที่เราคุยกันเรื่องปุ๋ยราคาปุ๋ยกับคุณวิเชษที่สูงขึ้น
6: กองพยายามนะเราจริงตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติด้วยแต่ว่าสำคัญที่สุดคืออะไรนะคือเรายังใช้ปุ๋ยเคมีเยอะทีนี้ไอ้ปุ๋ยเคมีเนี่ยหัวแม่ปุ๋ยเนี่ยมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศคือบริษัทใช่ไหมอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะแม่ปุ๋ยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะเป็นประเทศที่นะเขาเป็นคนส่งออกเรื่องพวกนี้มันก็อย่างจีนอย่างเงี้ยตัวอย่างจีนอย่างที่เราเจอปัญหาล่าสุดก็คือจีนมาห้ามส่งออกเลยก็ใช้ในประเทศเขาอย่างเดียวปั๊บเราเจอนี่จอดเลยวันที่สองปุ๋ยเรามาจากพวกนี้ย่านตะวันออกกลางเนี่ยที่นำเข้ามาพอฮอร์มูสปิดปั๊บเรือมาไม่ได้จอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราทำได้ไหมเราเคยมีความพยายามทำนะความพยายามที่จะทำอ่ะแต่แล้วอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือเราพยายามเปลี่ยนโหมดเหมือนกันปรับจากปุ๋ยเคมีไปสู่ปุ๋ยนะชีวภาพปุ๋ยอะไรที่มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังไงถูกไหมเราก็ทำเป็นเหมือนทางเลือกซะมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกษตรกรไทยเราก็เลยใช้แต่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักนะตอนนี้ในกระบวนการการผลิตทั้งหมดอ่ะปุ๋ยเคมีเป็นหลักเลยยกเว้นพวกทำทางเลือกนะแค่นั้นเองแต่ทางเลือกมันก็จะแพงไงราคาของสินค้ามันจะแพงขึ้นปลูกผักที่มันเป็นผักที่ปลอดเคมีมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังต้องทำการเกษตรเพื่อเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์และก็ส่งออกเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักเนี่ยนี่คือโจทย์ใหญ่บ้านเราก็เห็นด้วยนะครับถ้าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็พยายามลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแต่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยซื้อแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศเพราะว่ามันก็เสียแต่เงินอย่างนั้นแหละแต่เราต้องจริงจังไงก็เหมือนเราพูดเรื่องการปรับโหมดพลังงานเราพูดมาหลายปี10-20ปีแล้วเราก็ไม่จริงจังแต่เที่ยวนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นมาเราก็อยากจะจริงจังแล้วก็ต้องเราดูจะจริงจังได้ขนาดไหนเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าพอน้ำมันลดปั๊บเอาอย่างเงี้ยเรากลับไปเหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยอยากให้จริงจังเรื่องปุ๋ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเห็นด้วยครับเห็นด้วยเราต้องทำเรื่องนี้ครับ
5: ก็มีคุณจักริดก่อนนะคุณจักริดบอกว่าเออสวัสดีครับประเทศบรูไนอยู่ใกล้ไทยผลิตปุ๋ยยูเรียขายอยากทราบว่าทำไมมาขอซื้อตอนนี้
6: จริงๆก็รู้อยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้จริงไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยกับทางอาเซียนกับทางบรูไนเท่าไหร่เนี่ยที่ผ่านมาเราเน้นไปซื้อจากแหล่งใหญ่จากแหล่งใหญ่นะจริงๆเพื่อนบ้านเราเนี่ย ที่มีนะหนึ่งบรูไนนะ
5: ครับ
6: สองมาเลเซียและเรื่องปุ๋ยเนี่ยมีสองประเทศแต่ที่เขาเยอะแต่ว่าบางทีมันก็อย่างว่าอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียหลังจากที่เขาปลูกยางพาราน้อยลงเขาไปเน้นปลูกปาล์มมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเขาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ในประเทศเขาเยอะเหมือนกันแต่ก็ครอบครัวจะต้องคุยกับอาเซียนประเทศที่เขาพอมีจะให้เราใช้ได้อะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันน้อยอะคือสัพมันยังไม่พอใช่ไหมเพราะเราใช้เยอะเราใช้เยอะนะครับเรื่องปุ๋ยเนี่ยนะงั้นบริษัทที่นำเข้าปุ๋ยบ้านเราถึงอยู่สบายไงบริษัทแต่ละบริษัทสบาย เพราะว่าเราส่งเสริมให้ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยกันเยอะเนี่ยงั้นลำพังเอามาจากบรูไนมันก็ไม่มากพออะไรเงี้ย
5: คุณจีบอกมานะครับว่าเรื่องพลังงานทำมาหมดแล้วตั้งแต่ฟ้าเขียวแดงน้ำเงินเหลือความหวังเดียวคือส้มนะดังนั้น เงินทุนใหญ่จ้างผีโม่แป้งได้ฉันใดถ้าเขายังล้วงมือลงไปในสีที่ผ่านมาก็ต้องเลือกคนที่ยืนข้างประชาชนไม่ใช่นายทุนไหมอันนี้นะจะรู้เลยนะฝั่งไหนนะ คุณสุวรรณก็ทักทายมาคุณปราโมทบอกว่าบ้านเราชอบของถูกทำ

0: ชอบทำของถูกให้เป็นของแพงโครงสร้างพลังงานคือตัวอย่างที่ไร้สามารถผ่านมาหลายรัฐบาลราคายังคงแพงอยู่ทั้งที่รู้ว่าเป็นโครงสร้างเทียมอันนี้เป็นโครงสร้างเทียมในหลายๆค่าที่เขากำหนดไว้เนี่ยค่าเทียมนะเยอะเหมือนกันนะคุณวิเชษนะครับคุณกัตนานะครับบอกว่าภาพข่าวห้องประชุมไม่น่าจะกว้างทำไมคนบางคนหาทางออกไม่เจอร้อนถึงประธานต้องบอกว่าประตูอยู่ทางโน้นอันนี้เท้าความให้กรณีของประชุม2กรรมธิการร่วมของคุณไอซ์รัชนกกับคุณโรมรังสิมันต์โรมแล้วปรากฏว่าคุณสนธิยาสวัสดีเขาร่วมประชุมด้วยแล้วก็บอกมีคำหนึ่งที่สนธิยาบอกว่าอยากถามให้คุณรัชนกบอกหน่อยว่าคำว่าจุ้นคืออะไรที่มีข่าวในสื่อคุณรัชนกบอกว่ามีสื่อบางสื่อเป็นคนเขียนว่าคุณสนธิยาเนี่ยเอจุ้นในเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณรักชนบอกว่าเลยให้ไปถามในส่วนของสื่อมวลชนนั่นเองเพราะคุณรักชนบอกไม่ได้เป็นคนพูดคุณนั้นก็บอกว่างั้นก็ขอออกจากห้องประชุมคุณรักชนก็เลยบอกว่าเชิญค่ะประตูอยู่ทางนู้นอันนี้คือที่มาจะมาที่คุณพัฒนาถามมานะบอกว่าห้องประชุมไม่กว้างหาต่อไม่เจอคุณแฮนดรอยด์ดีฟายนะครับถ้าเรามีตักกะว่าโดนตรวจสอบถ้าคนตรวจสอบไม่ชอบนะครับอะไรเนี่ยมันทำให้ไม่ make sense เราก็อยู่ในวังวนการสัตว์โคลนกันต่อไปนะครับมั่นใจได้ว่ามันจะเหมือนกับนาฬิกาเพื่อนไปนู่นเลยทีเดียวนะนะครับคุณวินวินวรุษถามผมมานะครับว่าอ๋อใช่เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตะเมื่อวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาใช่ครับเสร็จสิ้นแล้ว2วันแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นในวาระครบรอบ15วันต่อนะครับในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับคุณ GE ก็ถามมาว่าถามง่ายๆนะบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านเราขี้ขโมยของเราอยู่ส่งโดรนพลีชีพเข้ามากรุงเทพรัฐบาลมีแผนป้องกันและมีแผนสื่อสารกับประชาชนในชาติอย่างไรตามในสิ่งยังไม่เกิดนะคุณวิเชษ
1: แต่เราก็ต้องเตรียมตัว
0: ฮะ
1: ก็ต้องเตรียมป้องกันก็เชื่อว่าระบบบ้านเราเนี่ยก็คงจะน่าจะมีระบบในป้องกันที่ดีได้ครับหมดแล้ว
0: คุณวิเชษเชิญเลยครับคุณวิเชษ
1: งั้นไปดูกันต่อที่เราคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราพยายามแก้ปัญหาอยู่นะคุณวิเชษลงไปดูที่ภูเก็ตหน่อยภูเก็ตก็อาจจะเป็นตัวอย่างของอีกหลายจังหวัดไปเยอะอย่างยิ่งแถวระยองแถวชลบุรีนะเพราะอะไรเพราะคุณเรศักดิ์เมื่อวานในชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนของกองทัพภาคที่4ร่วมกับชุดเปลือกการกองพันทหารสารวัตรที่41เนี่ยเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งนะใหญ่ประสมควรนะคุณเรศักดิ์ในจังหวัดภูเก็ตหลังจากได้รับแจ้งจากบอดแสนะได้แจ้งบอดแสว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจลักษณะเป็นนอมินีใช่ไหมเนี่ยนายกก็สนใจเรื่องนอมินีรัฐบาลน
0: ี่
1: ก็เรื่องนอมินีบ่อยภูเก็ตนี่เรียกว่าย้ายกันเคลื่อนเลยผู้ว่องผู้ว่ารองผู้ว่องผู้ว่าน้ำเพอป้องกันจังหวัดโดนเคลื่อนเลยนี่นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็พบว่ามีชาวจีนเนี่ยนะมาทำหน้าที่เป็นวิศวกรและผู้ควบคุมงานและก็มีแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมานะทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบก็บอกว่าพบการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกรณีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ควบคุมงานชาวจีน16คนบริษัทในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทดีเรื่องอีกแล้วนะสมมติว่าใช้วีซ่าเป็นนักเรียนใช่นักเรียนบอกมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยปรากฏว่ามาเป็นวิศวกรใช้วีซ่าบอกผมมาเที่ยวผมชอบภูเก็ตมากเลยนะผมอยากมาเที่ยวใช้หาดภูเก็ตมาท่องเที่ยวปรากฏว่ากลายมาเป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง16คนเลยข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทและก็จับคุมชาวรายงานชาวเมียนมานะจำนวน62คนนะปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการแสดงการเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแสดงว่าเป็นอะไรแรงงานเถ
0: ื่อน
1: 62คนนะนี่คือก็เลยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนคดีส่งฟ้องศาลจังหวัดภูเก็ตนะและตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปบริษัทการก่อสร้างอาคารต่างๆในปกติแล้วเนี่ยนะมันจะต้องได้รับอนุญาตถูกไหมจากพนักงานท้องถิ่นไงสมมติตรงนั้นเป็นที่ตั้งอำเภอเมืองก็ต้องคนที่รับผิดชอบก็คือในส่วนเทศบาลนครภูเก็ตอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็น

0: เออก็รอบภูเก็ตก็ต้องเป็นเทศบาลเมืองรับผิดชอบคำถามคือเจ้าหน้าที่อนุญาตอนุมัติอนุญาตให้มีการสร้างอาคารนี้ได้อย่างไรที่หนึ่งนะเอออันที่สองคือไอ้ที่มาเป็นวิศวกรอยู่ทั้งหมด16 คนเนี่ยประเภทแบบเข้ามานะในวีซ่าประเภทอื่นแต่มาประกอบอาชีพวิศวกรคุมงานอันที่สามแถมจ้างแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาแรงงานเถื่อนชาวเมียนมานี่เป็นประเด็นมากเลยคุณเมย์ครับตอนนี้คือแรงงานถูกกฎหมายก็มีนะแต่แรงงานผิดกฎหมายเยอะวันก่อนเนี่ยที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะที่เขาจับได้นะคุณเมย์ครับเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนซึ่งเจ้าของเป็นคนจีนแล้วก็แรงงานที่ใช้ในบริษัทเป็นแรงงานเมียนมาเหมือนกันใช้แรงงานเมียนมานะครับแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์มาจากไหนอุปกรณ์มาจากประเทศลาวขนมาเข้ามาได้นะขนอุปกรณ์เข้ามาที่มาตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่จับได้แรงงานก็แรงงานเมียนมาเหมือนกันแรงงานเถื่อนเมียนมาใช่ไหมแล้วถ้าเธอเลยจากชลบุรีไปนะแถวระยองบริษัทเราก็จะไปเจอสภาพคล้ายกันคือเดี๋ยวนี้คนจีนเยอะมาทำงานในเมืองไทยแถวนั้นน่ะเริ่มมากขึ้นแล้วก็แรงงานเมียนมาก็เยอะแล้วก็กลายเป็นคนไทยก็เลยตัวรีบเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มตัวรีบลงละ เพราะว่าไประยะนั้นเจอแต่คนจีนแรงงานจีนเราก็ไม่รู้ว่าแรงงานจีนที่มาทำอยู่ถูกกฎหมายกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเจอแบบที่ภูเก็ตอ่ะคือใช้วีซ่าอย่างอื่นใช้วีซ่าเป็นนักเรียนแล้วจะวีซ่าของเป็นนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่กลับจะมาและเข้ามาทํางานอยู่ในเมืองไทยผมว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาเยอะในเมืองใหญ่ๆตอนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วไหนๆนายกท่านก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ทําให้เนี่ยทั่วทั้งประเทศอ่ะนะผมว่าคนไปก็เราแค่จะเจอแบบนี้ซึ่งมันโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยไงที่เกี่ยวข้องอ่ะก็หลับตาข้างหนึ่งมันถึงไปได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบริษัทไทยคนไทยนี่แหละที่เป็นโนมินีให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเราต้องจัดการอย่างจริงจังเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณเรียสัก
1: ครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องการเมืองอีกนิดนึงคุณวิเชษฐ์เราคุยใน2เบรกแรกไปคุยไปเรื่องของมีการประชุมร่วม2กรรมาธิการถูกไหมครับทีเนี้ยเลยอยากจะให้เห็นอีกหนึ่งแล้วกันบทบาทของได้เห็นน้าหลานร่วมมือกันจับมือกันค้นหาความจริงเรื่องของการหัวสวการเลือกสวการหัวก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับคุณไอติมภริศวัชรศิลป์น้าหลานก็บอกจับมือกันเมื่อวานนี้ทักทีมกันนะไปหาคำตอบเรื่องของการหัวสวให้ได้ครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภากับเป็นมีคุณหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองเป็นประธานคือเมื่อวานนี้เขามีการเชิญเลขาธิการกกต. DSI คณะกรรมการกฤษฎีกาและอัยการสูงสุดให้ร่วมชี้แจงเรื่องของการหัวเลือกสว.กกต.ก็ส่งรองเลขาธิการ3คนเข้าร่วมก็คือคุณคันชิตคุณชนินแล้วก็คุณภาสกรนะครับคุณคันชิตเขาย้ำแบบนี้ครับถึงกระบวนการสืบสวนไต่สวนของกกต.ก็ล่าช้าไปไหมเนี่ยมันจะหมดอายุความกันก่อนไหมเพราะว่านี่ก็2ปีเต็มๆแล้วเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับซึ่งคุณคันชิตบอกแบบนี้ว่าเมื่อมีผู้ร้องคัดค้านเนี่ยกกต.จะมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการภายใน90 วันนะเพื่อทำการสอบสวนนะครับผู้ร้องและผู้ถูกร้องหากมีมูลก็จะแจ้งขึ้นไปตามลำดับขั้นตอนนะครับโดยเขาบอกว่าการลำดับขั้นตอนต่างๆเนี่ยไม่ได้ผ่านคุณแสวงบุญมีเลยนะเพราะคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะครับจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะผ่านคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโต้แย้งจำนวน35 คณะที่กกต.มีการตั้งเอาไว้ซึ่งคณะกรรมการ35 คณะแต่ถ้าเกิดจำกันได้มันจะมีอนุคณะที่36ขึ้นมาซึ่งคณะอนุที่36ขึ้นมาเนี่ยเพื่อในการที่จะทำงานด้านนี้โดยเฉพาะก็เลยมีการตั้งคำถามกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการตั้งคณะอนุที่36ขึ้นมาเพื่อทำงานหลักการคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในเมื่ออนุกรรมการมีถึง35 คณะแล้วก็เวียนกันพิจารณาสิเพื่อไม่ให้รู้ว่าใครต้องพิจารณาเรื่องอะไรคดีอะไรแต่คณะอนุที่36เนี่ยตั้งขึ้นมากำหนดพิจารณาไว้แล้วในสัดส่วนกรรมการชุดนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเป็นธรรมไหมอันนี้ก็คือมีการสิ่งที่การตั้งคำถามของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนอกจากนี้คุณภริศยังบอกว่าทำไมเห็น ความเห็นในสำนวนการสอบสวนจึงไม่เกี่ยวข้องกับคุณแสวงบุญมีในฐานะที่เป็นเลขาธิการกกต.เรื่องนี้คุณขันชิตบอกว่าอันนี้มันถูกกำหนดเป็นระเบียบส่วนการแบ่งงานของกกต.นะนะครับคือเลขาธิการมีคนเดียวติมี5กลุ่ม5ภารกิจด้วยกันดังนั้นเพื่องานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงมีงานการแบ่งงานให้กับรองเลขากกต.เลยไม่ต้องมีการผ่านคุณแสวงแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรื่องของหลักฐานต่างๆที่มีการหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับทั้งการนัดรวมตัวที่โรงแรมการจ่ายค่าเดินทางมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินไหมแล้วก็คลิปหลักฐานที่มีตัวของกรรมการกกต.ลงไปเก็บโพยด้วยเนี่ยอยู่ในสำนวนแล้วหรือยังนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยคณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนชุดที่26เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คลิปดังกล่าวอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่กกต.เขาก็มีออกมาเมื่อวานนี้ชี้แจงเลยนะโพยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: การโพยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะเมื่อวานนี้กกต.เขาออกคำแถลงมาเลยว่าข้อชี้แจงข้อเท็จจริงในการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาเอาดูประเด็นสำคัญนะเขาบอกแบบนี้ไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่ามันมีมาตราที่กำหนดคือมาตรา42เนี่ยห้ามให้ผู้ใดนำเข้าไปหรือว่าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆเพื่อติดต่อสื่อสารหรือเพื่อบันทึกภาพและเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการนำเอกสารรวมทั้งการจดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งเป็นความผิดก็เลยไม่ผิดไงการนำโพยเข้าไปเนี่ยไม่ผิดนะคุณวิเชษฐ์ดังนั้นเนี่ยการที่มีการร้องเรียนจากอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ่ะแล้วบอกว่าเลขาธิการบอกว่าปล่อยเข้าไปเถอะเขามีการเตรียมแผนวางแผนกันมาดีแล้วอะไรแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคือมันต้องมีการผู้ตรวจการที่มีการรายงานต่อกรรมการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการรายงานโดยพลันนะเมื่อพบเหตุอันควรว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือพบการกระทำความผิดเลือกตั้งตามรายงานผู้ตรวจการกรณีดังกล่าวเนี่ยกกต.มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานรวมถึงบันทึกการปฏิบัติงานเอกสารรับแจ้งเหตุแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงยืนยันว่าผู้ตรวจการประจำจังหวัดนั้นๆได้แจ้งยังเลขาธิการกกต.อันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นการมาชี้แจงส่วนการที่มีกรรมการกกต.คือพูดชัดเจนเลยคือดร.ติติเชษฐ์ นุชชนาทที่มีในคลิปเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่บอกไปเก็บโพยเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมตินะครับเมื่อพบกระดาษหรือโพยผู้สมัครติดตัวมาจึงได้เก็บเอกสารไว้แค่นั้นเองนะครับเพื่อเป็นเกิดความเรียบร้อยคือประเด็นตรงนี้โดยเฉพาะประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมากนอกจากเรื่องโพยไม่ได้เรื่องของผิดกฎหมายที่กกต.บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะแล้วการเก็บก็เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมันก็มีประเด็นที่ก่อนหน้านี้ตัวของสว.โดยเฉพาะโพยที่เขาพบเห็นกันบอกว่าเอ๊ะทำไมจดหมายเลขตรงกันหมดเลยแล้วก็เรียงกันเอ๊ะเหมือนกันเลยนะ1-7ของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคล้ายๆกันแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าคือการที่คน138คนแล้วโหวตตรงกันแล้วมีโพยเหมือนกันเนี่ยนะเขาบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของเหมือนกับการออกรางวัลที่1ที่บอกว่าออกซ้ำกันเลยเหมือนกันเป๊ะแค่นั้นเองโหวตตรงกันเป๊ะว่าเหมือนหวยรางวัลที่1ที่ออกซ้ำ
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมา
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะ
1: แ
0: ต่เรื่องของกฎระเบียบกฎหมายก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องความรู้สึกประชาชนก็เรื่องหนึ่งนะผมว่ามันเหมือนกรณีเราไปสอบอะแล้วเราก็เอาโพติดตัวไปด้วยนะถ้าเอามาดูเนี่ยนะโดนเต็มๆเลยต้องบอกคุณเจตนาทุจริตในการสอบเลยนะโดนแน่ๆแต่นี่เนี่ยไม่โดนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะโดยสามัญสำนึกทั่วไปมันต้องโดนอ่ะใช่ไหมไม
1: ่งั้นแล้วโพยเขียนเหมือนกันด้วยนะคุณวิเชษ
0: ใช่ใช่ไหมมันต้องแก้กฎหมายใช่ไหมนะต้องแก้ระเบียบหรืออันที่สองนะน่าจะมีคนฟ้องให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าศาลเนี่ยจะเห็นเรื่องนี้ว่าเห็นแบบเดียวกับกตว่าศาลอาจจะเห็นอีกแบบมันก็ได้นะบริษัทนะแม้จะบอกว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนี้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้อห้ามอยู่อย่างนี้นี่แต่ว่าบางทีศาลจะดูเรื่องอื่นดูเจตนาดูอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยไง เพราะงั้นผมว่าเรื่องนี้

0: วีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
10: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆหลังเคารพธงชาติ 18:00 นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
16: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
15: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตกับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
16: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห์
15: วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์เซิร์ช Think

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net

0: thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้19มิถุนายน2569ราคาน้ำมันปรับลดลงด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดูราคาน้ำมันลดกันมา3วันติดๆทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลปรับลง1บาท50สตางค์ดีเซล1บาท30นะคะก็ทางปตท. OR แล้วก็บางจากเนี่ยประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล1บาท50สตางค์ ต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมแก๊สโซฮอล95สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดเนี่ยลงเช่นกัน1บาท30สตางค์ก็คือมีผลมาตั้งแต่5ของวันนี้นะคะก็อย่างตัวเบนซิน95เนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละ48บาท44สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่38บาท85สตางค์ส่วน91เนี่ยจะอยู่38บาท48สตางค์โดยประมาณนะคะส่วนดีเซลเนี่ยลิตรละ37บาท50โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลงก็แน่นอนค่ะก็ตามราคาในตลาดโลกนะคะเดี๋ยวไปดูราคาในตลาดโลกล่าสุดกันสักนิดหนึ่งส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะสัญญาส่งมอบกรกฎาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ76เหรียญต่อแบเรลนะคะก็ลงไป 0.35% ส่วนเบรนท์สัญญาส่งมอบสิงหาคมอยู่ที่79เหรียญสหรัฐต่อแบเรลนะคะลงไปประมาณ 0.21% คือราคาน้ำมันที่ปรับลงเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนใช้น้ำมันก็จริงแต่มันก็เป็นความเสี่ยงของโรงกลั่นนะคะคืออย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเรามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของโรงกลั่นกันมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีคนพูดในอีกมุมหนึ่งให้มองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าราคาน้ำมันดิบที่มันปรับตัวลงล่ะโรงกลั่นเขาก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนตรงนั้นเหมือนกันความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราใช้กันอยู่ก็คือราคาน้ำมันดิบดูไบเป็นดัชนีวัดหลักของโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยค่ะได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะจากเฉลี่ย102ถึง105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเดือนพฤษภาคมลงมาเหลือเพียง73เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปัจจุบันพูดง่ายๆว่าในช่วงไม่ถึง1เดือนเนี่ยลดลงกว่า128นะคะเช่นเดียวกันค่ะน้ำมันดิบเบรนท์ก็อย่างที่บอกไปนะคะลงมาประมาณอยู่ที่76เหรียญอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเวสเท็กซัสก็อย่างที่รายงานเมื่อสักครู่ประมาณ74 75ท่ามกลางความผ่อนคลายของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึงแม้ทรัมป์ก็จะบอกว่าก็มีการส่งสัญญาณเหมือนกันนะว่าก็จะมีมาตรการเด็ดขาดและพร้อมถล่มทันทีหากว่าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีนี้พอสถานการณ์มันพลิกกลับแบบนี้ค่ะราคาน้ำมันโลกเปลี่ยนทิศทางลงอย่างรวดเร็วในเดือนนี้นะคะกลไกความเสี่ยงทางบัญชีก็มาถึงวัยเนื่องจากว่าโรงกลั่นเนี่ยเขาก็มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องสำรองน้ำมันดิบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศทำให้น้ำมันคงคลังที่จัดเก็บตามกฎหมายและเพื่อการค้าขายปกติที่ซื้อเข้ามาในราคาต้นทุนที่สูงมากในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยต้องถูกปรับมูลค่าลดลงตามราคาตลาดโลกในปัจจุบันทันทีมีบทความในฐานเศรษฐกิจเขาเปรียบง่ายๆนะบอกว่าเหมือนร้านค้าในช่วงที่ของแพงเนี่ยแต่ถูกขอให้ขายในราคาต่ำก็ไม่มีกำไรสะสม แต่พอราคาสินค้าในตลาดโลกร่วงลงกระทันหันก็ต้องยอมรับสภาพขาดทุนในคลังสินค้าแล้วก็แบกรับความเสี่ยงนี้ไว้เพียงลำพังยิ่งไปกว่านั้นนะคะในบทวิเคราะห์บอกว่าในราวภาวะที่ราคาน้ำมันดิบเป็นขาขึ้นก่อนหน้านี้โรงกลั่นกลับไม่สามารถสะสมกระแสเงินสดหรือสร้างการชนทางการเงินได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าถูกนโยบายภาครัฐเข้ามาควบคุมทั้งการส่งออกแล้วก็แทรกแซงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะการจำกัดเพดานกำไรในช่วงขาขึ้นมันก็ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวทีนี้พอสถานการณ์มันพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะกลไกความเสี่ยงทางบัญชีก็ทำงานเร็วกว่าที่คาดการปรากฏการณ์นี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงทางธุรกิจว่าโรงกลั่นน้ำมันไม่สามารถกำหนดกำไรหรือราคาได้ค่ะแต่ว่าต้องกลั่นและขายภายใต้กลไกราคาตลาดโลกอย่างแท้จริงในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบขาขึ้นโรงกลั่นอาจจะมีกำไรจากสต็อกหรือว่าสต็อกเกนทางบัญชีเข้ามาเสริมซึ่งก็มักจะถูกสังคมและภาครัฐเพ่งเล็งนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะเมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างเร็วในปัจจุบันโรงกลั่นนี่แหละเป็นผู้ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงและผลขาดทุนก็คือ stop loss กลับคืนไปด้วยอันนี้เป็นกลไกปกติของธุรกิจพลังงานทีนี้การที่ราคาน้ำมันปรับลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนธรรมชาติของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนจากการประเมินมูลค่า stop น้ำมันในงบการเงินไตรมาสที่2 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเนื่องจากว่าโรงกลั่นเองเขาก็มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องสำรองน้ำมันดิบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศก็ทำให้น้ำมันคงคลังที่จัดเก็บไว้เนี่ยก็ตอนก็ซื้อกันมาราคาต้นทุนที่สูงก็ต้องถูกปรับมูลค่าลดลงตามราคาตลาดโลกในทันทีเมื่อดูข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงานนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุดอย่างของเมื่อวานเนี่ยพบว่าความสามารถในการทำกำไรของโรงกลั่นมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่าการกลั่นเฉลี่ย 1-18 มิถุนายนลงมาอยู่ที่ 5.43 สตางค์ต่อลิตรจากที่เคยพุ่งสูงมากนะคะในเดือนเมษายนที่11.81 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อหักลบต้นทุนแฝงภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติอย่างค่าการกลั่นปรับปรุงรวมถึงค่าพรีเมียมน้ำมันดิบค่าความเสี่ยงสงครามค่าขนส่งค่าประกันภัยก็จะพบว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมนั้นลงไปอยู่ที่ 4.72 บาทสตางค์ต่อลิตรขณะที่ค่าการตลาดเฉลี่ยของกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลในกรุงเทพมหานครในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนค่ะก็ประคองตัวอยู่ที่ 2.48 บาทสตางค์ต่อลิตรและค่าการตลาดเฉพาะกลุ่มดีเซลอยู่ที่2 บาทต่อลิตรนะคะนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าโรงกลั่นไม่สามารถกำหนดกำไรหรือตั้งราคาขายได้เองแต่ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กลไกราคาตลาดโลกควบคู่ไปกับกรอบนโยบายภาครัฐที่เข้มงวดมองกันไปในระยะยาวๆข้างหน้าสถานการณ์พลังงานก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะโดยทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าการบรรลุข้อตกลงความยุติความขัดแย้งที่ยั่งยืนเนี่ยจะนำไปสู่ปริมาณอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอาจจุดชนวนที่เกิดภาวะเขาเรียกว่าoil overhangหรือว่าภาวะน้ำมันล้นตลาดครั้งใหญ่ในปีหน้า IEA คาดการณ์นะคะว่าอุปทานน้ำมันโลกเดิมจะลดลงในปีนี้นะคะแล้วก็จะฟื้นตัวและพุ่งกลับไปอยู่ที่ 110.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2570คล้ายๆกับมุมมองของนักวิเคราะห์จาก New York Life Investment Management ซึ่งเขาก็มองค่ะว่าการลดของราคาน้ำมันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาณที่ปลอดภัยทั้งหมดเนื่องจากว่าราคาน้ำมันโดยรวมยังยืนอยู่เหนือระดับก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระบบการขนส่งทางเรือทั่วโลกยังต้องใช้เวลานะคะกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็มีสินค้าคงคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆยังอยู่ในระดับต่ำนะคะแล้วก็จะเป็นต้องมีการจัดเติมเข้ามาในระบบด้วยนะคะอันนี้ก็คือมองว่ามันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบปุ๊บปั๊บอันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของนโยบายภาครัฐและกลุ่ม โรงกลั่นนะคะที่จะจัดการกับสภาพคล่องแล้วก็รอรับมือความผันผวนใหม่ในตลาดโลกค่ะมาดูข่าวดีของประเทศไทยกันบ้างนะคะข่าวดีของไทยเนี่ยก็คือมีรายงานว่าทาง S&P Global Ratings นะคะโดยคุณจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเมื่อวานก็ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการรายงานวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B บวกก็คือ BBB บวกและมุมมองความน่าเชื่อถือหรือว่า Outlook นะคะก็คือมีเสถียรภาพ Stable Outlook S&P คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือว่า Real GDP Growth เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ 2% ในปีนี้นะคะก็คือสะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานที่กดดันเศรษฐกิจในประเทศแต่ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มจะฟื้นตัวในปีหน้าเป็นต้นไปโดยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปีนี้ถึงปี2572ขณะที่รายได้ต่อหัวนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2569ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินบาทที่แข็งค่าค่ะคุณจินดารัตน์บอกว่า S&P เนี่ยมองนะคะว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็เอื้อต่อการผลักดันโครงการทางสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจในการปรับโครงสร้างโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของ EEC แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งซึ่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและความร่วมมือภาคเอกชนก็จะมีบทบาทในการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะส่วนภาคท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญแม้ว่าไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะแต่ว่า S&P คาดว่ามาตรการสนับสนุนภาคท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐนั้นจะช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับภาคท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจินดารัตน์ยังพูดต่อบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกทาง S&P มีการคาดการณ์ว่าการขาดดุลทางการคลังจะอยู่ที่ประมาณ 103.2 ของ GDP ในปีนี้และปีหน้าขณะที่การก่อนหนี้รัฐบาลสุทธินะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 103.5 ของ GDP ในปี2569ค่ะก่อนที่จะทยอยปรับลดลงมาเฉลี่ย 103.1 ในปี2569ถึง2572S&P มองว่าประเทศไทยยังคงมีภาคการเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะมีการคาดการณ์ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอยู่ที่ประมาณร้อยละ2ของ GDP ในปี2569และเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ตั้งแต่ปี69ถึงปี72ฐานะการเงินต่างประเทศและทุนสำรองยังอยู่ในระดับสูงซึ่งนี่ก็สำคัญเพราะว่าช่วยเสริมความสามารถในการรองรับความผันผวนจากภายนอกแล้วก็สนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยปัจจัยสำคัญที่ S&P จะติดตามจากการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ระดับเดียวกันรายได้ต่อหัวและแนวโน้มการเข้าสู่สมดุลทางการคลังตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะคือรายงานนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็เสถียรภาพเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็ได้เปิดเผยข่าวนี้นะคะที่S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ Triple B บวกและคงมุมมองเอาลุกมีเสถียรภาพนะคะกกกรเขาก็เห็นว่าการได้รับการยืนยันจากอันดับสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลกเนี่ยเป็นสัญญาณค่ะว่าประเทศไทยยังคงมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ จากความต่อเนื่องโดยนโยบายภาครัฐจะเอื้อต่อการผลักดันในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการทุนการลงทุนใหม่อย่างไรก็ตามนะคะการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวอันนี้ก็จำเป็นต้องเร่งเดินหน้าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพการเติบโตเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพนวัตกรรมคุณภาพและความยั่งยืนค่ะซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็ถือว่านี่ก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยซึ่งคุณเอกนิตินิติธรประภาสก็ออกมาตอบรับกับเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องที่ S&P มีการคงอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็แนวโน้มยังมีเอาลุกเสถียรภาพมีเสถียรภาพอยู่นะคะคุณเอกนิติก็พูดถึงกรณีนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของ S&P เนี่ยที่ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีแนวโน้มมีเสถียรภาพมันสะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพด้านการคลังมีการประเมินนะคะว่าปีนี้ไทยจะโต 2%ส่วนเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเมื่อวานเนี่ยมีอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบัน IMD ค่ะมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยมีอันดับดีขึ้น4อันดับจากอันดับที่30ขึ้นมาอยู่ที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดนะคะจริงๆมันก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่รัฐบาลจะต้องเอามาพิจารณาและหาทาง แก้ไขให้ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็จะมีประชุมนะของกรรมการชุดนี้เนี่ยวันจันทร์22มิถุนายนนี้คุณเอกนิติบอกว่ากรอจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานตนเองก็เป็นรองประธานล่าสุดได้มอบให้เลขานุการกรอ.จัดเตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทาง S&P Moody's แล้วก็สถาบัน AMD ให้ความสนใจก็คือทิศทางการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวแนวทางการทำงานของกรอ.ชุดนี้นะคะก็คือจะมุ่งปรับโครงสร้างพื้นฐานหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังใช้พลังงานอยู่มากด้านเทคโนโลยีกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบก็ไปยกตัวอย่างเอาความสำเร็จของโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass นะคะที่พิสูจน์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบเองสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ในวันอังคารหน้าค่ะ23มิถุนายนจะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass อย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องติดตามกันดูคุณเอกนิติบอกว่าทั้ง Moody's และ S&P ที่คงความน่าเชื่อถือของไทยต่างก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการแก้ไขปัญหากฎระเบียบซึ่งตัว Thailand Fast Pass เนี่ยจะเป็นเพียงต้นแบบค่ะที่พิสูจน์เห็นว่าจริงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพียงปลดล็อกกฎระเบียบก็สามารถขับเคลื่อนการลงทุนคือบางเรื่องรองนายกบอกไม่ต้องใช้เงินเลยนะก็ปลดล็อกและขับเคลื่อนไปได้นะคะส่วนการทำงานกับเพื่อนภายใต้กรอ.ในช่วงต่อไปเนี่ยจะจัดตั้งคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนใน4ด้านหลักนะคะก็มีด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบและด้านแรงงานเชื่อว่าถ้าดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วง 3-4 ปีแนวทางการทำงานเนี่ยจะอิงรูปแบบความร่วมมือของรัฐและเอกชนเหมือนกับยุครัฐบาลพลเอกเปรมนะคะที่ภาครัฐทำหน้าที่สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้นำเนื่องจากว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วส่วนรายละเอียดการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยมีทั้งส่วนที่ปรับตัวดีขึ้นและลดลงอย่าง IMD เนี่ยเขาแบ่งการประเมินออกเป็น4ด้านหลักนะก็คือด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจประสิทธิภาพภาครัฐประสิทธิภาพเอกชนและโครงสร้างพื้นฐานในส่วนประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจพบว่าตัวชี้วัดด้านการค้าระหว่างประเทศปรับลดลงจากอันดับ4มาอยู่อันดับ9นะคะเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากมันก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่วนตัวชี้วัดด้านลงทุนอันนี้ดีขึ้นค่ะปรับดีขึ้นจากอันดับ30มาอยู่24สอดคล้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่อันดับเดิมคือ38ในด้านประสิทธิภาพภาครัฐโดยรวมอยู่ที่32เท่าเดิมแต่ตัวชี้วัดด้านการคลังปรับตัวดีขึ้นจาก31มาอยู่อันดับ29นะคะโดยเฉพาะความง่ายของระบบภาษีดีขึ้นจากอันดับ8มาอยู่อันดับ7อันนี้ก็คือผลจากการเอาดิจิทัลเนี่ยมาใช้อย่างพวกระบบ e-tax invoice ที่ผ่านความเห็นชอบจากครม.ส่วนตัวชี้วัดด้านกฎหมายธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆนี้ทรงตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณประกรณ์ประพันธ์เนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลปรับปรุงต่อไปนะอันนี้ก็คุณเอกเดชบอกตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานคือความเข้มแข็งคือความเข้มข้นในการพึ่งพาพลังงานซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับ67ก็สะท้อนการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าในระดับสูงโดยมูลค่าการนำเข้าพลังงานคิดเป็นเกือบ 10% ของ GDP ค่ะอันนี้ต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของประเทศนะคะนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เปิดผสมผสานนะคะก็นิเคอีกขึ้นไปตอนเปิดมาเนี่ยนะคะก็บวกไป497จุดนะคะส่วนคอสปิเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 2.8% นำมาโดยกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างซัมซุงก็ตอนนี้นักทุนก็ประเมินความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดทำการวันนี้นะคะเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรต้องรอดูทาง JD Vance บอกว่าการผ่อนคลายมาตรการทางเศรษฐกิจกับอิหร่านจะขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงได้มากน้อยขนาดไหนนะคะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณวิชัยวรธานิวงศ์ในเรื่องของผู้นำสำคัญอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีวันนี้เวลา 17:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆอาทิด้านการเมืองและความมั่นคงรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีและปุ๋ยด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากทันนิสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในห้วงการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางในการบรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM ทั้งคลื่นวิทยุคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และปั๊ม Sand Wells Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้า to go สร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NDA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
14: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
14: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ชุติชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
16: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
17: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เรามาถึงศุกร์ที่19มิถุนายน2569แล้วครับอยู่กับผมพิชาวรธานีวงศ์ครับ ทุกวันศุกร์เราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์แนวคิดแล้วก็วิธีการจัดการปัญหาต่างๆจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สำคัญผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างมากและผู้นำตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรอีกสักครู่หนึ่งจะได้ฟังทั้งสองท่านหยิบประเด็นนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีๆมาเรียนให้ทราบกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบหรือบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับจากข่าวที่ว่อนอยู่ตามโซเชียลคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องหรือนะฮะหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้าชาแอนด์คีธนะครับมางานเดียวได้แต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินหรือบ้านเก่านะครับสูงสุดถึง 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษสำหรับงานนี้ก็คือฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบจะต้องคำนึงถึงอะไรเพื่อรับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุในวันเสาร์ที่27มิถุนายน69นี้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับ 16:00 ถึง 17:30 น.รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่029383456นะครับคิดสร้างบ้านก็พกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างนะครับกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1ครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้ง2ท่านหยิบยกประเด็นว่าผู้นำสำคัญอย่างไรมาพูดคุยกันเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวครับไปติดตามกันได้เลยครับ
19: สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
19: ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนรถนี่ระหว่างไหนไปไหนเนี่ยเมืองจีนใหญ่โตมากนี่คุณวิกรมไปครบทุกภาคอะไรอย่างเนี่ย3เดือนนี้เนี่ยฮะ
20: ก็ไปตั้งแต่ภาคใต้
19: อืม
20: แล้วก็ขึ้นภาคกลาง
19: อืม
20: ไปภาคอีสาน
19: อืม
20: ตอนนี้ไปภาคเหนืออื
19: ม
20: ตอนนี้กำลังเข้าปักกิ่ง
19: อืมครับปักกิ่งเมืองหลวงแล้วอืม
20: เพราะว่าวันนี้จะได้มากินเป็ดปักกิ่ง
19: เป็ดปักกิ่งเนี่ยผมเคยไปกินนะมันอร่อยสู้เป็ดเมืองปักกิ่งเมืองไทยไม่ได้นะ
20: เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเล่นแต่หนังไงปักกิ่งเนี่ยเขาต้องมีเนื้อแถมด้วยแล้วต้องกรอบแล้วก็จะต้องมีลักษณะว่าอ้วนหน่อยเพราะว่าเป็ดที่นี่เขาเวลาเขาให้กินเนี่ยเขาเอาไอเป็นนั่นน่ะเป็นหลอดนะเป็ดก็ไปในปากนะคือให้เป็ดมันกินเต็มกระเพาะไงคือแบบเขาเรียกว่ากดให้มันสตดเข้าไปเต็มสูบ
19: ตกลงคุณวิกรมคิดว่าเป็ดปักกิ่งที่ปักกิ่งอร่อยกว่าเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไม่เหมือนกับบางคน
20: ก็เจ้าตำรับเจ้าตำราเขานะว่าเป็ดปักกิ่งมันก็ต้องมาจากปักกิ่งใช่ไหมเป็ดปักกิ่งเมืองไทยมันเป็ดกรุงเทพ เราวันนี้ถ้าเกิดจะกินของแท้เราต้องมากินที่ปักกิ่ง
19: แสดงว่าเป็ดปักกิ่งต้องไปกินที่ปักกิ่งเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไม่ใช่เป็ดปักกิ่งของแท้เป็นเป็ดปักกิ่งปลอมตัวที่กรุงเทพ
20: Make in Thailand
19: Made in Thailand ปักกิ่ง Made เป็ดปักกิ่ง Made in Thailand ซึ่งรสชาติเขาอาจจะเปลี่ยนให้มันเหมาะกับลิ้นคนไทย
20: คนไทยนี่ก็จะมีการจัดรสชาติแบบไทย
19: ๆ
20: คุณวิชัยรู้เห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวนี่ของจีนใช่ไหม
19: ใช่
20: แต่พอเมืองไทยนี่เป็นพวกแห้งเขาเรียกว่าต้มยำมั่ง
19: เกาเหลามั่ง
20: เกาเหลาคือเมืองจีนเขาไม่มีพริกแพลงมากอย่างกับเมืองไทยนะก็ปรากฏที่ไทยเรานี่จอมพริกแพงถ
19: ้
20: าคุณสุริชัยพอเขาเห็นไหมว่าไอ้อาหารไทยเนี่ยเป็นลูกผสมคุณนิชัยนี่อยู่ภาคใต้นี
19: ่
20: ก็จะรู้จักแขกเยอะกว่านะภาคอื่นใช่ไหม
19: ใช่ใช่อาหารภาคใต้ก็จะมีผสมอาหารทางใต้กับเพื่อนบ้านทางใต้ตั้งแต่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นี่ผสมผสานแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งเพื่อนบ้านทั้งหมดต้องมากินที่ภาคใต้นะถึงจะอร่อยที่สุดนะ
20: ใช่ใช่ใช่คราวนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะถ้าเรามาดูตอนนี้อาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงนะวันนี้ก็ทำไมเอ่ยมีลักษณะเป็นแบบมีเอกลักษณ์เป็นไทยไทยเอาเช่นอะไรเช่นเขาเรียกว่าข้าวแกงข้าวแกงนี่เอาข้าวมาราดหน้าแกงเนี่ย
19: ค
20: ุณวิชัยคิดว่าอันนี้เป็นของไทยหรือของอินเดีย
19: ไม่แน่ใจ
20: ไม่นี่เวลาเราไปในเมืองแขกเนี่ยเคยเห็นข้าวแกงไหม
19: ไม
20: ่คุณวิชัย
19: ไม่ราดหน้าแบบนี้นี่ราดเหรอ
20: ไม่มีผมก็ถึงบอกนะผมไม่เคยเห็นหนึ่งข้าวราดแกงสองแกงแบบไทยๆแกงแบบไทยๆที่เป็นแบบจีนหรือเปล่าไม่มีแต่แกงเขียวหวานแกงส้
19: ม
20: แกงปลาผัดเผ็ดอันนี้ประเทศจีนไม่มีนะ
19: อ
20: ันนี้ก
19: ็เราก็เก่งแค่นวัตกรรมอาหารไง
20: นี่คุณอิชัยลองดูอินเดียเขาไม่มีเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคำว่าแกงเนี่ยมันต้องมาจากอินเตอร์เดีย
19: แล้วแกงเนี่ยนะ
20: ใช่ไหมแต่ไปอยู่ในอินเดียก็ไม่เห็นมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีข้าวราดแกง
19: ไม่มีนั่นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการสามารถพลิกแปลงให้กินง่ายอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไป
20: เช็คอินมาก่อนไปเช็คอินแล้วก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรานะทำแบบที่เป็นอาหารไทย
19: ๆครับ
20: แล้วผมถามว่ามัสมั่นเนี่ยคุณวิชัยรู้ไหมว่ามัสมั่นนี่เคยได้รางวัลนะรางวัลของที่เราเนี่ยใน CNN เขามีการจัด
19: CNN ใช่
20: แล้วเขาก็มีการให้เลือกอาหารอะไรอร่อยอร่อยเจ็ดอย่างเนี่ยปรากฏว่ามัสมั่นได้ที่หนึ่งนะ
19: คิดว่าเพราะอะไรรสชาติ
20: มันกลมกล่อมไม่เผ็ดไม่หวานแล้วกำลังดีแล้วก็เป็นเนื้อนี่เขาทำได้ดีเอ้ามีกรอบนี่คุณทิชัยว่าม
19: ีกรอบ
20: บางที
19: ไม่มีก็ต้องไทยอ่ะมีกรอบ
20: ใช่สิมีกรอบ
19: ใช่ไหมเราเก่งนะประดิษฐ์อะไรใหม่ๆเรามีหัวทางด้านอาหารนะด้านอื่นด้านวิทยาศาสตร์เราจะล้าหลังนะแต่ว่าเรื่องอาหารเราไม่แพ้ใครนะ
20: เรื่องอาหารการกินนี
19: ่
20: เอางี้ประเทศหลายๆประเทศเขาก็มีมะละกอนะ
19: อืม
20: ธุริชัยคิดว่ามีประเทศไหนเขามี ปั๊บไปยาป๊อกป๊อกยังประเทศไทยมั้ง
19: มะละกอของเราต้องมะละกอดิบเลยนะป๊อกป๊อกเนี่ย
20: แล้วนี่ประเทศอื่นเขาก็มีมะม่วงนะประเทศไทยของเราเนี่ยผมว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะ
19: ไม่ว่า
20: จะจะมีเฉพาะประเทศไทยนะ
19: ข้าวเหนียวมะ
20: ข้าวเหนียวคราวนี้ข้าวมะม่วงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามะม่วงอะไรที่ทำนะที่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงได้อร่อยที่สุดวันนี้เช็คภูมิอาหารนั่นหน่อย
19: ผมไม่มีความรู้ต้องคุณวิกรมนั่นแหละเป็นนักชิมอาหาร
20: ไม่เรามาพูดกันในแง่ของว่าประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้ใช่ไหม
19: ใช่
20: เพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะผู้นำที่ผู้นำสำคัญอย่างไรตอนนี้ไปผู้นำเรามาก้มกินกันก่อน
19: ผู้นำก็ต้องกินนะผู้นำก็ต้องกินนะ
20: คือพอดีพอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยผมก็ต้องขอพูดในความที่เราอร่อยเหมือนกันนะข้าวเหนียวมะม่วงที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดคุณนิชัยเชื่อหรือไม่ว่าผมยังมองว่าเป็นมะม่วงอกล่อง
19: อกล่องใช่แน่นอน
20: ใช่หรือเปล่า
19: ใช่ไหม
20: อันนี้ก็อย่างน้อยก็
19: อ
20: ยู่ให้ปักกิ่งก็พูดยั่วน้ำลายนะให้เราได้เห็นว่าโอ้เมืองไทยเราก็มีอะไรอร่อยอร่อยเยอะ
19: ใช่
20: นะฮะคราวนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
19: ก็
20: ใช่ไหม
19: มาเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
20: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี้ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดี
19: เ
20: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
19: ้
20: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
19: หมายความว่าเป็นสมัยที่สามเหรอ
20: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได
19: ้
20: วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
19: ่
20: ผมคิดว่านะใช่ไห
19: ม
20: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
19: รูปของ
20: จอร์จวอชิงตัน
19: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนกันนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
20: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
19: จอร์จวอชิงตันวางกฎกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงค์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็น ผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
20: เขาจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บ้างเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อ่ะ
19: อิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันนี้ก้าวแล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านจังฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
20: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
19: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เองแก้ด้วยความยากลำบากแล้วยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
20: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์เราไห
19: มไม่มี
20: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
19: ครับ
20: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
19: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติว่าไม่ใช่สีจิ้งผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
20: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
19: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
20: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
19: อ
20: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณาราสิทธิราชใช่ไห
19: ม
20: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายแล้วเยอะไปหมดเลยนะเขาความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
19: ้
20: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณสุริชัย
19: ครับ
20: จีนก็จะเป็นยุโรป
19: จีนจะเป็นยุโรปก็แตกกันเป็น
20: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
19: ใช่
20: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นแล้วเหมาเนี่ยไปเอาทิเบตไปเอาซินเกียงไปเอามาหมดเลยนะเพราะว่าเติมทีเนี่ยประเทศจีนนี่เราก็จะมามองว่าตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขามองตั้งแต่ฉินซีฮ่องตี้ฉินซีฮ่องเต้
19: ใช่ใช
20: ่ฉินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดประเทศจีนนะเช่นอย่างในปัจจุบันและฉินซีฮ่องเต้เป็นคนที่ทำให้ภาษาจีนนะเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งประเทศฉะนั้นความเป็นประเทศเนี่ยมันมีพื้นฐานมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีความแตกแยกเพ ประเทศจีนนี่เขาลบกันมาตั้ง 4,000 ปีแล้วนะ
19: โ
20: อ้ลบกันแบบว่าโอ้อาชีพนี่ลบกันหูดับตับไหม้อ
19: ืม
20: อันนี้ประเทศจีนถ้ามาว่ากันในแง่ของความเป็นปึกแผ่นเริ่มมาจากฉินซีฮ่องเต้นะก็มาจบที่เหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็นำประเทศจีนให้เป็นอย่างกับประเทศจีนในปัจจุบันมีพื้นที่อยู่9,300,000ตารางกิโลเมตร
19: ครับ
20: เอาแล้วประเทศจีนวันนั้นนะก็ยากจนเติ้งเฉาผิงนี่เป็นคนที่นะไปต่างประเทศไปในยุโรปเห็นว่าโอ้ยุโรปนี่เขาเจริญนะแล้วยุโรปนี่โอ้มีเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรดีฉะนั้นทางเติ้งเฉาผิงก็ไปเอาเทคโนโลยีมาจากยุโรปล่ะและประเทศจีนก็ได้ดิบได้ดีนะแล้วก็สามารถที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าตั้งเฉาผิงเป็นคนที่เปิดประเทศเป็นคนที่ไปเอาเทคโนโลยีมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยว่ากันไปนะคนจีนเขายังเป็นพวกที่หัวอนุรักษ
19: ์
20: ทางด้านลัทธิคอมมิวนิสต
19: ์
20: ตอนนั้นตั้งเฉาผิงนี่โอ้ระวังมากตั้งเฉาผิงนี่ถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์แล้วตั้งเฉาผิงนี่ถูกตืบมาจนกระทั่งเขาถูกเรียกว่าแมวเก้าชีวิตใช่ไหม
19: ใช่ถูกเหมาตืบกี่รอบไม่รู้

0: เขาก็เลยไปเริ่มที่เซินเจิ้นก่อนเห็นไหมที่เซินเจิ้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเอออันนี้เริ่มจากที่เล็ก
1: ๆ
0: แล้วเสร็จแล้วจากนั้นมาก็เริ่มมาจนประสบความสำเร็จในการที่มีต่างชาติ
1: ของผู้นำที่มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ครับหลังจากที่ความสำเร็จของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเริ่มต้นที่เซินเจิ้นและเดี๋ยวเมืองจีนจะพัฒนาไปอย่างไรและยังมีผู้นำคนไหนบ้างที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามต่อทั้งสองท่านในช่วงหน้าครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าว 6.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
6: ศ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับศุกร์ที่19มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เราจะฟังกันต่อกับเรื่องราวของความสำคัญของผู้นำจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุทธิชัยหยุ่นถ้าพร้อมแล้วไปรับ

0: ฝั่งเรากันครับ
1: นะคนที่มาลงทุนในตอนนั้นก็คือตัวจักรที่ทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้
2: ใช่
1: ถ้าไม่มีนักลงทุนมานี่วันนี้ประเทศจีนเป็นไงคุณสิชัย
2: จะคงจะยังตึ๊บๆๆอยู่ค่อยๆกระเถิบกระเถิบอยู
1: ่ฉะนั้นเราก็พูดกันทฤษฎีง่ายๆว่าตึ้งเป็นคนที่เปิดประเทศตึ้งเป็นคนเอาเรื่องของเศรษฐกิจมานำนะระบบคอมมิวนิสต์
2: เขามองจากในความเป็นผู้นำนะเราพูดถึงความผู้นำตึ้งเขามองเรื่องนี้เขาคิดได้ยังไงในเมื่อเขาอยู่ใต้เหมามาตลอดเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์มาตลอดทำไมเขาถึงคิดว่าจะเอาระบบที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ผ่อนคลายความเคร่งครัดของคอมมิวนิสต์มาใช้ระบบทุนนิยมเขาเลือกเซินเจิ้นเพราะอะไรเพราะเซินเจิ้นอยู่ใกล้ฮ่องกงอย่างนั้นเหรอเขาจากได้แบบฮ่องกงหรือยังไง
1: เริ่มต้นมาก่อนตึ้งเนี่ยเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์นะมาตั้งแต่เด็กๆแหละเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นในฝรั่งเศสในยุโรปไงโอ้ทำไมที่นี่เขาเจริญรุ่งเรืองกันขนาดนี
2: ้
1: เหมือนกษัตริย์ของรัสเซียปีเตอร์เดอะเกรทนะเขาก็ไปสร้างเซนต์ปีเตอร์เบิร์กขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ปลอมตัวนะไปเป็นคนงานประกอบไปทำเรือสร้างเรื
2: ออ
1: ยู่ในยุโรปนะปีเตอร์เดอะเกรทเนี่ยเขาก็ไปเห็นเลยว่าโอ้ยุโรปมันทำไมยิ่งใหญ่มีกองทัพเรือใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามองว่ายุโรปมีเทคโนโลยีต
2: ึ้
1: งก็เช่นกันตึ้งเนี่ยแกก็ไปนะทำงานเป็นคนงานเหมือนกับปีเตอร์เดอะเกรทนะแล้วก็เห็นเศรษฐกิจนะดีเหลือเกินฉะนั้นเขาก็เอาเศรษฐกิจที่เขาคิดว่าดีในระบบแบบนั้นเนี่ยกลับมาทำที่เมืองจีนแต่เขารู้เลยว่าถ้าเขาเอาอันนี้ไปประกาศบอกว่าไอ้จีนฉันจะทำให้กลายเป็นแบบทุนนิยมเสร็จแน่ตึ้งเนี่ยต้องถูกตึบ
2: ใช่ต้องถูกเก็บเลยนะไม่ใช่ตึบนะเก็บเลยคราวนี้ไม่มีชีวิตรอดเลยนะถ้าสมัยนั้นเนี่ย
1: แต่คนที่เขาตัวเล็กๆนะแล้วก็หัวโตๆเนี่ยก็จะฉลาดฉะนั้นคุณทิชัยสังเกตดูใครหัวโตๆนะ
2: หัวโตๆตัวเล็กๆด้วยเหรอต้องตัวเตี้ยๆด้วยเหรอ
1: พวกนี้จะหัวฉลาดเอาคราวนี้เขาก็เอาเลยบอกเอาละอ้วรู้ละอ้วจะมาแก้ตอนนี้ทำยังไงเอ่ยเขาก็บอกให้เอางี้เราเอาไอ้เมืองที่มันเล็กๆนะแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับประเทศจีนไปหามาสิก็ไปหามาเมืองไหนอ๋อเขาก็ไปดูแล้วเอ้ยไอ้ฮ่องกงเนี่ยมันเป็นประตูประเทศจะเข้าออกจะเข้าออกสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็เอาฮ่องกงเป็นประตูตอนนี้จะทำตรงนี้นั่นอ้อมาดูแล้วเจอหมู่บ้านประมงตอนนั้นก็คือเมืองเป็นหมู่บ้านแหละชื่อเซินเจิ้นนะเซินเจิ้นเขาก็มาเป็นที่ที่ทำให้เกิดการทดลองโอ้โหเขาเซินเจิ้นมีคนอยู่แค่ 20,000 คนนะ
2: เล็กนิดเดียว
1: มีตอนนั้นมีแค่นั้นอ่ะผมเคยไปเซินเจิ้นตอนปี93นะคุณวิชัยโอ้ไปเดินแล้วบอกไม่ไกลเลยผมเคยไปสมัยนู้นแต่ตอนนี้เซินเจิ้นเป็นยังไงนะ
2: โอ้เป็นซิลิคอนแวลลีย์เป็นเมืองเขาบอกที่ดินเซินเจิ้นแพงกว่าฮ่องกงแล้วนะ
1: แล้วเซินเจิ้นนี่น่าอยู่กว่าฮ่องกงเพราะว่าการจัดพวกระบบระเบียบแล้วก็พื้นที่สีเขียวนี่ดีมากฉะนั้นทางตึ้งเฉาผิงก็เริ่มจากจุดนี้จุดหนึ่งพอทุกคนเห็นละนะว่าอันนี้ดีนะอันนี้ใช้ได้นะตึ้งก็มีการคุยกับลีกวนยูตอนปี1993ตอนนั้นก็เชิญลีกวนยูเนี่ยมาเมืองจีนแต่ก่อนที่ลีกวนยูจะมาเมืองจีนนี่ตึ้งเขาก็ไปดูประเทศในภูมิภาคนะเขาไปเห็นที่กรุงเทพไงคุณที่ชัยจำได้ไหมโอ้โหเฮียตึ้งนี่ตกใจเลยนะเฮ้ยทำไมกรุงเทพมีรถเบนซ์วิ่งกันเต็มเลย แล้วตึ้งเขาก็มองที่กรุงเทพว่าโอ้โหนี่ทำไมกรุงเทพนี่เจริญกว่าปักกิ่งตั้งเยอะปักกิ่งตอนนั้นมีแต่จักรยานเมืองไทยนี่มีรถนะรถเก๋งรถกีบรถเบนซ์รถยูโรปรถบีเอ็มแล้วยังมีโรงแรมโอเรนเทนระดับโลกอีกตึ้งเขาก็เรียกว่าประเทศไทยนี่เจริญมากเขาน่าจะมาก๊อปปี้เมืองไทยเนี่ย
2: มาเห็นไทยมาเห็นสิงคโปร์นี่ตกใจเลยใช่ไหมกลับไป
1: เขากลับไปเนี่ยเขาพูดกับลีกวนยูลีกวนยูนี่เป็นคนจีนนะพูดภาษาได้ต้องเยอะเขาเป็นจีนแคะเขาพูดภาษาแคะได้พูดภาษาจีนกลางได้พูดภาษาฮกเกี้ยนได้ลีกวนยูนี่เป็นคนที่มีความสามารถเขานี่เรียนที่เคมบริดจ์นะเนี่ยเรียนกฎหมายที่เคมบริดจ์แล้วก็ไปเจออาซ
2: อ
1: ที่เคมบริดจ
2: ์
1: อาซอของลีกวนยูนี่เป็นคนที่ได้ทุนการศึกษาจากควีนอลิซาเบธเป็นนักศึกษาคนแรกจากมาเลเซียนะแล้วเสร็จแล้วนี่เขาก็ไปเรียนที่เคมบริดจ์เนี่ยลีกวนยูเรียน4ปีนะปรากฏว่าอาซอเรียน2ปีครึ่งนะคุณสุภชัย
2: แสดงว่าอาซอฉลาดกว่าเก่งกว่าโอ้
1: อันนี้เฮียลีกวนยูแกก็มองว่าเอถ้าวัวศิลปินเดียวนะวัวก็ต้องออกแรงมากอ่ะใหญ่มีละไม่วายเราทำไมไม่หาอาซอมาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง
2: อ
1: าซอของลีกวนยูเนี่ยผมเคยทานข้าวด้วยกันนะกับลีกวนยูอ่ะตอนนั้นไปทานข้าวเพราะ DHL เขาเชิญหรอกลีกวนยูไม่ได้เชิญอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละผมไปนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าลีกวนยูเขาจะเชิญผมไปนั่งติดกับลีกวนยู
2: ว้าวว
1: ันนั้นก็ขี้กากจะขึ้นหัวเพราะว่าไอประธานของ DHLนะเขาเชิญผมไปนั่งติดกับเขาผมติดกับประธาน DHL นี่ซ้ายมือของประธาน DHL ลีกวนยูนั่งติดกับเขาทางขวามือเลยนะ
2: โอ้โห
1: แล้ว
2: นะลีกวนยูต้องถามว่าไอ้หมอนี่ใครวะไอ้หมอนี่มันกล้ากล้า
1: อย่างอย่างอย่างอย่างอย่างอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนปรากฏว่าลีกวนยูเขาตอบมาเขาก็นั่งก็เป็นอสอเขาใช่ไหม
2: อ
1: ันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นอาซอเขานะผมก็เป็นคนที่เรียกว่าทำไมบ้านนอกอ่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเคยเขียนเรื่องลีกวนยูมาในชื่อ CEO โลก
2: ใช่ใช่
1: เราก็รู้เรื่องลีกวนยูมาดีพอสมควรและก็รู้เรื่องอาซอด้วยมองหน้าลีกวนยูแล้วก็ยิ้มยิ้มเพราะว่าเราเนี่ยผมเนี่ยคนเขามองว่าผมเป็นแปะยิ้มไง
2: แปะยิ้มเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนมีมารยาท
1: คือยิ้มนำหน้าเนี่ยมันไม่เสียของ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมผมก็ยิ้มให้ลีกวนยูลีกวนยูข้อพ่อยิ้มตอบแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กไงแล้วก็เด็กบ้านนอกนะเด็กเมืองการนี่แล้วก็ Hello sir How are you sir แล้วตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเริ่มจากเขียนเรื่องของลีกวนยูมาผมรู้เลยว่าลีกวนยูนี่เขาเรียนที่อังกฤษผมตอนนั้นก็ปรับนะไอ้คลื่นน่ะของผมเนี่ย
2: คลื่น
1: เป็นแบบspeak แบบ English style
2: ปรับได้ด้วยปรับขึ้นได้ด้วย
1: ปรับได้ปรับได้เพราะผมทำธุรกิจกับอเมริกากับอังกฤษมาเราก็รู้เลยว่าโอ้ไอคนที่ออกภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษห่วยที่สุดเลยนะคือคนออสเตรเลีย
2: ไม่ห่วยก็พูดภาษาครับ
1: today ก็ to die อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยนี่ออสเตรเลียห่วยภาษาอังกฤษนี่ต้องมาจากอังกฤษไอภาษานิวยอร์กนี่มันก็เป็นภาษาแบบอเมริกันจะมา accent อย่างนั้นเราก็ทำสำเนียง
2: สำเนียงแบบ British
1: British เสร็จแล้วผมก็พูดส่งเสียงออกไปนะปึ๊บหนึ่งปรากฏว่าลีกวนยูชักแปลกใจว่าเอ้ย หรือทำไมพูดภาษาอังกฤษเหมือนคนอังกฤษเลย
2: ว้าวโอ
1: ้ผมก็ด้วยความที่เราทำธุรกิจกับคนอังกฤษมาเราก็เลยสปีคขึ้นมาพอสปีคขึ้นมาทำไมรู้ไหมลีกวนยูเขาก็แปลกใจ
2: เขาบอกเฮ้ยยูเรียนอังกฤษมาเหร
1: อผมบอกว่าไม่ครับท่านผมนี่เรียนอยู่ที่ไต้หวันเฮ้ยเขาก็สงสัยนะว่าเอ๊ะไอ้ที่ผมเรียนอยู่ไต้หวันนี่เขาก็รู้เรื่องไต้หวันดีนี
2: ่
1: เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือเรียนไต้หวันนี่เรียนอยู่ที่ไหนอ่ะผมก็บอกว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไต้หวันมหาวิทยาลัยไต้หวันมหาวิทยาลัยไต้หวันนี่มันพูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างนี้เลยเหรอง
2: งงง
1: งงงผมก็แบบพูดกับเขาว่าผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษนะที่ไต้หวันเพราะอันนั้นก็เรื่องจริงนะเพราะว่าไต้หวันตอนนั้นเวลาไปดูหนังไงเขาเอาเสียงในฟิล์มแล้วก็มีซับไตเติ้ลแล้วก็ให้เราฉะนั้นเราเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษในโรงหนังในโรงหนังแล้วผมก็รู้ว่าภาษาอังกฤษจะทำยังไงให้พูดมันเพราะแล้วก็แอคเซนต์อเมริกันกับยุโรปเป็นไงเพราะผมค้าขายกับอเมริกาแล้วก็อังกฤษเสร็จแล้วเขาก็ถามอีกเอ้าไหนหรือเรียนอะไรมาวะทำไมถึงภาษาอังกฤษดีอย่าง
2: น
1: ี้ผม
2: แต่ว่าลีกวนยูสนใจวิกรมก็ทันทีเลยนะไอ้หมอนี่คงมีอะไรดีวะ
1: เพราะว่าลิ้นเราไงเรารัวแบบอังกฤษ
2: โอ้ว้าว
1: นั่นนี่ก็ประสบการณ์ที่ผมเจอลีกวนยูและสิ่งที่อยากจะบอกต่อไปก็คือว่าเติ้งเฉาผิงไปคบลีกวนยูเขาเห็นเลยว่าลีกวนยูเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็เชิญลีกวนยูเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาที่ประเทศจีนเรื่องเศรษฐกิจลีกวนยูก็ไปเสร็จแล้วเติ้งเขาบอกให้ลืมมาช่วยอัวสร้างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศจีนสักนิคมหนึ่งได้ไห
2: ม
1: อัวจัดที่ให้ลื้อเลย70ตารางกิโลเมตรลีกวนยูก็ด้วยความที่โอ้ทำไมพูดภาษาจีนได้แล้วก็มองแล้วว่าอนาคตจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะโอ้เงื่อนไขของคนจีนคือแรงงานเยอะแรงงานถูกตลาดใหญ
2: ่
1: เขาก็เลยไปตั้งนิคมที่ซูโจชื่อว่าเป็นนิคมสิงคโปร์ที่ซูโจนะคุณสีชัย
2: เรียกนิคมสิงคโปร์เลยนะ
1: แล้วคราวนี้พอไปตั้งเสร็จนั้นปุ๊บตั้งเนี่ยก็แหมมีแผนซ้อนแผนนี่เขาทำยังไงรู้ไหม
2: ทำยังไง
1: เขาเป็นว่าเอานิคมสิงคโปร์ที่ตั้งอยู่นะเอาไปโรงเรียนใครจะตั้งนิคมใครจะมาไปก๊อป
2: เป็นรูเรียน
1: ฉะนั้นนิคมในประเทศจีนมี 40,000 กว่าแห่งนะมันเกิดมาจากโมเดลเดียวกันคือนิคมสิงคโปร์นี่แหละเห็นไหมลีกวนยูคุณสุริชัยคิดว่าถ้าสิงคโปร์ไม่มีลีกวนยูนี
2: ่
1: สิงคโปร์จะเป็นยังไง
2: ก็ไม่น่าจะถึงวันนี้นะ
1: ใช่ไหมนี่แหละคือความสำคัญของผู้นำและถ้าเกิดว่าตึ้งไม่รู้จักลีกวนยูและไม่มีลีกวนยูนะเอาไปช่วยที่ประเทศจีนเพราะตึ้งถ้าไม่มีตึ้งก็ไม่มีลีกวนยูไปช่วยที่ประเทศจีนฉะนั้นวันนี้ใช่หรือไม่ว่าประเทศจีนที่ในช่วง30กว่าปีเป็นต้นมาถึงวันนี้เนี่ยเขาทำไมเอ่ยเขาประสบความสำเร็จในการทำให้เศรษฐกิจโตหัวเฉลี่ย 8%
2: ว้าว
1: 8% ในช่วง30ปีเลยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้จะแค่ 5% นะแต่ถ้ามาเฉลี่ยแล้วเดิมทีก่อนที่จะตกมา 5% เนี่ยเขาจะโตประมาณ 9% เอ้าใช่หรือไม่ว่าประเทศจีนวันนี้มีเงินทุนสำรองเนี่ยมาไปเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะคุณสุริชัย
2: ใช
1: ่ทุนสำรองของประเทศจีนนะมีอยู่ตอนเนี้ย เกือบครึ่งหนึ่งของโลกเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะตั้งนำเรื่องเศรษฐกิจและเข้ามาพัฒนาเห็นไห
2: ม
1: เอ้าแล้ววันนี้เราไปดูที่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีสีจิ้งผิงแล้ววันนี้ประเทศจีนจะเข้มแข็งอย่างวันนี้ไห
2: ม
1: คุณวิชัยเห็นมวยปั้มไห
2: ม
1: ซูโม่ซูโม
2: ่
1: ซูโม่นี่จะอ้วนเถอะทะอะไรต่ออะไรไหม
2: ใช
1: ่สีจิ้งผิงนี่เอามาทำให้เป็นมวยปั้มแบบอเมริกันคุณวิชัยดู IWWF ไห
2: ม
1: เห็นไหมโอ้เห็นไหมดูแต่ละคนแต่ละคนมวยปั้มของญี่ปุ่นกับมวยปั้มอเมริกาเนี่ยมวยปั้มอเมริกานี่เขาจะท้องลีนเลยนะเรียบกล้ามโตนะสีจิ้งผิงมาเนี่ยจัดการปราบคอร์รัปชัน
2: เ
1: ห็นไหมวันนี้ถ้าเกิดไม่มีสีจิ้งผิงเนี่ยประเทศจีนจะมีคอร์รัปชันทุกแห่งทุกสถานที่วันนี้ประเทศจีนนี่เข้มแข็งขึ้นเพราะว่าพวกคอร์รัปชันพวกนักเลงสีจิ้งผิงนี่จัดการจับเข้าคุกหมดเลยปรับเข้าคุกจับเข้าคุกเยี่ยงเลยพวกนี้ตอนนี้อยู่ในประเทศจีนไม่ได้เขาก็เพ่นมาอยู่เมืองไทยไงคุณวิชัยอยากจะหาจีนแบบที่รุ่นไหนแบบไหนสไตล์ไหนนะที่สีจิ้งผิงถ้าไอ้พวกนี้อยู่นี่เข้าสังเตถูกประหารชีวิตหมดพวกนี้ก็ทำไ
2: ม
1: มาเมืองไทยนี่เพราะว่าไม่มีวีซ่าเขาเรียกว่าแลนดิ้งวีซ่านี่ใช่ไห
2: ม
1: มาอยู่เข้ามากรุงเทพก่อนแล้วบินมากรุงเทพนะก็บินไปต
2: ่อ
1: นะที่แม่สอดแล้วก็เดินข้ามน้ำไปนะแล้วก็แอบไปอยู่ชอกชายแดนพม่ามั่งไปทางเขมรมั่งไปทางลาวมั่งพวกนี้นี่อยู่ในประเทศจีนไม่ได้
2: เ
1: พราะโดนสีจิ้งผิง
2: จัดการ
1: นะฉะนั้นสีจิ้งผิงเป็นคนที่ทำให้จีนเข้มแข็งถ้าวันนี้ไม่มีตั้งไม่มีสีคุณวิชัยคิดว่าวันนี้ประเทศจีนเป็นยังไงอ่ะ
2: ไม่มีต้องไม่มีสีก็คงจะต้องย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้าสีจิ้นผิงผู้นำจีน 2-3 คนนั้นเป็นยังไงมันต้องมีก่อนหน้านี้สิหลังจากเติ้งแล้วเป็นหูจินเทาเอ้ยตามมาด้วยผู้นำอีก 2-3 คนเนี่ยเขาปูพื้นดีไหมจีนมันมาถึงวันนี้ได้ตอนที่สีจิ้นผิงรับช่วงมาจีนเป็นยังไง
1: ตอนนี้ถ้าเราไปว่ากันในระบบของจีนนะเขามีระบบหนึ่งนะคุณธิชัยแมวมองเนี่ยไปมองนักเรียนนะตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ย
2: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: โอ้เขาจะไปดูนะเขาจะไปดูอยู่มหาวิทยาลัยดังๆเนี่ย เขาจะมีแมวมองเขาไปเรียนด้วยเขาไปเรียนด้วยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าชิงหัวปักกิ่งนะฟูตันหรืออะไรนี
2: ่
1: ไอ้นักเรียนคนนี้ไอ้นี่มาเรียนเก่งเอ้าอย่างกับหูจิ้งเถาเนี่ยเขาจบวิศวะชลประทานมายกตัวอย่างนะก็จะมีแมวมองไปดูเอ๊ะดูหูจิ้งเถาเนี่ยเป็นคนสงบเรียบร้อยใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็เสร็จแล้วพอจบเนี่ยเขาดูคะแนนเขาดูพฤติกรรมเขาก็ให้คะแนนกันนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่งหูจิ้งเถาเนี่ยไปอยู่ที่กุ้ยโจวไปอยู่กับคนงานไปทำงานกับแรงงานสร้างพวกเขื่อนต่าง
2: ๆ
1: พวกเขื่อนต่างๆที่เป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยพ่อหูจินเถานะเขื่อนสามผานี่เขากำลังไปขั้นไปทำไอ้เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะผลิตไฟฟ้าได้ 40,000 เมกะวัตต
2: ์ว้าว
1: เอาอย่างกับเขื่อนสามผานี่ 25,000 เมกะวัตต์นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกละตอนนี้เขาไปทำในแอฟริกานะเขื่อนอันนั้นจะใหญ่ที่สุดในโลกคือ 40,000 เมกะวัตต
2: ์
1: ประเทศไทยตอนนี้นะทั้งประเทศเลยนะคุณธิชัยเราใช้ไฟทั้งหมดประมาณ 40,000 กว่ากับ 50,000 เมกะวัตต์ ไอ้เขื่อนนี่ไอ้เขื่อนนี่เขื่อนเดียวมันผลิตไฟฟ้ามาประเทศไทยใช้ได้ทั้งประเทศ
2: อย่างนั้นเลย
1: อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเขาก็ให้สีจินเถาหูจินเถาเนี่ยไปเป็นนะเรียกว่าไปทำงานกับคนงานแล้วก็ตอนหลังอันนั้นปั๊บส่งไปอยู่ที่เบต
2: ที่เป็นพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ที่แบบมันตอนที่ยากที่สุดนะเองก็ทำให้ได้นะ
1: เห็นไหมเขามีการเลือกผู้นำตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ส่งไปแล้วพวกนี้เนี่ยคุณสุริชัยไปดูประวัติเลยนะเขาจะมีบอกว่าให้เชียเชียงก็คือลงไปทำงานในไร่แบกจ็อบไปผู้นำของเขาเนี่ยจะต้องไปฝึกวิทยายุทธแบบคนงานต้องแบกจอบขุดจอบไปอยู่กับประชาชนไปอยู่กับคนงานจะไปอยู่อะไรอันนี้ก็คือการฝึกผู้นำที่ก่อนจะมาถึงสีจิ้งผิง
2: ใช่
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นมาเอามาดูประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีรอ5เนี่ย
2: ครับ
1: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเลนเตนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
2: เ
1: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะ
0: ทั้งหมดที่คุณวิกรมและคุณสุริชัยได้หยิบมาฝากเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวความสำคัญของคนที่เป็นผู้นำทั้งของประเทศและของโลกครับผมเชื่อว่าเรายังมีอีกหลายๆท่านที่จะเป็นผู้นำที่มีอนาคตต่อไปและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ฟังทั้งสองท่านวิกรมนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะพัฒนาธุรกิจและก็บ้านเมืองของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มิชชั่น plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันไร้ขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยในขณะนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกจากนี้ส่วนเรื่อง EEC นั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความขัดแย้งภายในนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเมื่อถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์มีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมซาบิดายืนยันกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าได้การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ.2003ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573ว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยซาบิดายืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นางสาวซาปิดายังกล่าวถึงการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นนางสาวซาปิดาระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพราะกระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระ ซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประเทศไทยมีครบถ้วนทุกมิติโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สูงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
12: ์ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
14: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
16: เ
15: วล
16: า10
15: นา
16: ท
15: ี
16: ค่ะต้อนร
15: ับ
16: ท
15: ุ
16: กท่านเข้าส
15: ู่
16: รายการ
15: Thinking
16: Radio นะคะรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ก็อยู่กันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะติดเท่าที่รายเดือนพฤษภาคม2569ค่ะจะได้อยู่กับเดนเดลิมาทวารเรนนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลกระทบการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็คงต้องมาตามกันต่อนะคะถ้าตามประสบการณ์นั้นเนี่ยนะคะวันนี้สถานการณ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเองแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ในเรื่องของการประกอบการก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าประเด็นสถานการณ์ในเรื่องของการเจรจาตกลงสันติภาพและวันนี้ก็เป็นข้อกำหนดนะในการเปิดช่องแคบของรัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยนะคะพอมีการเปิดแล้วนั้นนะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาค่ะในขณะในการภาพใหญ่นะที่เมื่อวานนี้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะเราได้เห็นคุณเควินวอชนะคะประธานเฟดคนใหม่ในเรื่องของทิศทางและนโยบายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ทิศทางในภาพในเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยรวมถึงกรอบในเรื่องของการทำงานการเข้ามารับตำแหน่งใหม่นะเราก็จะเห็นทิศทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสิ้นควรทีเดียวนะคะแล้วก็ดูเหมือนก็จะเป็นสายเหี่ยวด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศการเงินและส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนนับจากนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับแม่ผู้รองของเรากันก่อนนะคะคุณเควินไทยสันติค่ะรองประธานผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ในโอเมก้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะที่จะมาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันค่ะตอนนี้คุณกิตวันอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปธนาคารพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตวันครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ค่ะวันนี้เจอกันนะคะในช่วงของวันสุดปลายสัปดาห์ค่ะคุณกิตวันภาพของตลาดก็ยังอยู่แถวนี้นะคะตอนนี้เรียลค่ะก็1,587จุดและตอนนี้ยังคาบวกอยู่2.45จุดค่ะต้องเรียนถามผู้มีคุณกรอบว่าหลังจากนี้เรามองทิศทางสถานการณ์ทิศทางของภาคตลาดหุ้นทางบ้านเราก็ทั่วโลกอย่างไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันกำหนดในการเปิดนักช่องทางของมูลค่าเมื่อวานในเราเห็นสัญญาณของธนาคารเฟดท่านหมายนะคะในกรอบทิศทางต่างๆเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราต้องปรับภาพหลังจากนี้เปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะคุณผู้มีคุณการจับสังเกตภาพใหญ่เหล่านี้ค่ะ
17: โอเคครับต้องบอกว่าภาพระยะกลางก็ยังคงมองเป็นบวกนะครับซึ่งสาเหตุที่มองเป็นบวกก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ valuation ของตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าตลาดอื่นโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยในเรื่องของตัว PE แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเอ๊ะคนเนี้ยดอกเบี้ย10ปีของเราอยู่ระดับที่ต่ำนะครับแล้วก็ต่ำกว่าแม้กระทั่งผลตอบแทนพันธบัตรด้วยเนี่ยซึ่งตลาดอื่นส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในคอนดิชันแบบนี้นะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอไปเทียบในหลายๆมิติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกกับตลาดอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเชิงมองในเชิงของตัว asset class เนี่ยมันทำให้มีโอกาสการแข่งที่เม็ดเงินของในประเทศเองเนี่ยอาจจะเกิดการโยกจากตลาดพันธบัตรเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดหุ้นได้นะครับแต่ก็ในภาพระยะกลางเนี่ยยังมองซื้ออินเด็กซ์ในเชิงบวกนะครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นนี่ต้องบอกว่าตอบไม่ค่อยถูกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในภาพระยะสั้นเราก็ถือว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเก่งกำไรในช่วงของด้วยธีมของเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาพของความขัดแย้งเรื่องของสงครามเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ต้องบอกว่ารับรู้ปัจจัยหลายอย่างไปพอสมควรแล้วทีนี้มันก็น่าจะเป็นจุดที่เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าการเปิดช่องแคบของบูสเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงของการเกิดการเปลี่ยนแปลงรอยต่อของธีมการลงทุนที่น่าจะเริ่มกลายเป็นว่าคนที่เคยโดนผลกระทบเนี่ยมันน่าจะกลับดีขึ้นนะครับแล้วก็คนที่เคยได้ผลดีในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะถูกลดน้ำหนักได้อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของธีมการลงทุนหรือเกิดการรีอะโลเคชันเนี่ยบางทีมันชีวิตจริงมันจะไม่ได้สมูทนะครับคือไม่ใช่ว่าโอเคขายกลุ่มนี้เข้าอีกกลุ่มหนึ่งนะแล้วตลาดเองก็จะแบบเรื่อยๆมาเลี้ยงไปต่อได้เลยหลายครั้งเราจะพบว่าในช่วงหัวรอยต่อครับคอนเซ็ปต์สุดท้ายมันจะต้องมีความผันผวนที่กดตลาดลงคือเวลาลงไม่ใช่ลงเฉพาะกลุ่มที่มันได้ประโยชน์จากสงครามนะ นี่ยในช่วงที่ผ่านมาคือเราอาจจะคิดว่ากลุ่มได้ประโยชน์สงครามขึ้นมาเยอะไอ้ตอนเดี๋ยวเวลามันขายกลุ่มนี้ลงมันจะลงเฉพาะกลุ่มนี้แล้วกลุ่มอื่นจะขึ้นนะครับแต่เวลาเราพบว่าชีวิตจริงเวลามันเกิดจังหวะที่มันเป็นจังหวะของการปรับเป็นจังหวะของการเดียร์โลเคชั่นจริงเนี่ยเวลามันลงมันลงหมดนะเพียงแต่ว่ามันก็จะไปลงเยอะในกลุ่มที่มันโดนปรับพอนะครับแล้วก็กลุ่มที่ปรับเข้าเนี่ยมันก็อาจจะลงแต่มันจะลงน้อยกว่าดังนั้นผมตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้มันตอบยากที่นึงครับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงรอยต่อแบบนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะเห็นกันเกิดความผันผวนที่เกิดขึ้นจากจังหวะของการปรับธีมการลงทุนหรือเปลี่ยนภาพจากครึ่งแรกไปครึ่งที่หลังนี่มันจะมาเกิดให้เราเห็นในช่วงไหนคือเราตอบได้แค่ว่าในช่วงแถวๆนี้แหละนะครับเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าตอบไม่ถูกจริงว่ามันจะมีจังหวะไหนที่มันจะแบบอยู่ดีๆมันผันผวนแบบหาเหตุหาผลไม่เจอ50 จุด 100 จุดให้เราเห็นเนี่ยแต่ก็ยังเชื่อว่าโดยธรรมชาติของตลาดเนี่ยมันน่าจะมีสถานการณ์แบบนั้นนะครับทีนี้สาเหตุแบบนั้นเนื่องจากว่าเราไม่รู้มันจะมาตอนไหนเนี่ยเพื่อให้เราไม่อึดอัดนะสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราก็ไปดูว่าหลังจากนี้มันจะไปที่กลุ่มไหนนั่นก็คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราดูแล้วกลุ่มที่มันมีดิสคาวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีเลตติ้งในเชิงของ PE ที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มที่มันโดนกดดันมากๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับหลักๆก็จะมีพวกของค้าปลีกมีพวกการเงินมีตัวท่องเที่ยวมีตัวการแพทย์แล้วก็อาจจะมีกลุ่มอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอเคเรารู้เลยว่าโจทย์เฉลยก็คือพวกนี้น่าจะไปได้เพียงแต่ว่าเราตอบไม่ได้ว่าไปเลยหรือมันจะโดนจังหวะไหนถีบลงมาก่อนหรือจะผันผวนไปด้วยกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าก็ค่อยๆทยอยครับดังนั้นถ้าเรามีหุ้นในกลุ่มที่เป็นได้ประโยชน์สงครามมาเยอะถึงวันนี้ก็คงต้องเริ่มค่อยๆทยอยทริมแหละนะครับนะหรืออาจจะต้องทยอยเริ่มเสี่ยงลดทั้งหลักไปด้วยกับกันถ้าจะต้องเสี่ยงเพิ่มก็ต้องไปเสี่ยงเพิ่มในกลุ่มที่เราว่ามาในช่วงนั้นครับแล้วก็จริงๆก็ต้องมีเงินสดอยู่ส่วนนึงเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันผันผวนแบบหาเหตุหาผลไม่เจอเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราได้ต้นทุนในการลงทุนที่ดีแต่ตอบไม่ได้จริงครับว่ามันจะมาตอนไหนแต่นะผมคิดว่าตอนนี้ก็ให้เป็นลักษณะการค่อยๆทำแต่ให้เห็นแล้วครับว่าวันนี้เราเริ่มอยู่ในรอยต่อที่หน้าทีมการลงทุนน่าจะเริ่มเปลี่ยนครับ
16: เราก็ยังจะหวังต่างกันแต่ดูเหมือนว่าหลายอย่างก็ผ่อนคลายลงใช่ไหมครับมีคนที่มองกันแบบนี้แต่ก็มีสิ่งที่ต้องตามไปต่อเหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
17: ใช่ครับคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันน่าจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับบางครั้งเราก็มักจะเห็นภาพของการเซลออนแฟกหรือมันเป็นภาพของการที่เรียกว่าเนี่ยทุกอย่างพอมันจบแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจังหวะของการเทคกันสักรอบหนึ่งได้แต่นั้นสถานการณ์ตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าโอเคกลุ่มเทคโนโลยียังค่อนข้างจะโดดเด่นเมื่อคืนก็ฟื้นได้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันในช่วงด้วยเหตุผลทางด้านของตัวเชิงกลยุทธ์หรือในเชิงของการที่มันเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงธีมการลงทุนก็ดีเนี่ยอันนี้อยากจะให้มองไว้ด้วยครับเพราะมันมีโอกาสที่เราจะเห็นความผันผวนเพียงแต่ว่าก็ให้เป็นลักษณะของการค่อยๆปรับน้ำหนักเอาครับ
16: โอเคครับต่อไปนี้ให้ว่ายังไงครับคุณผู้ชมในสำหรับภาพของเซ็น
17: เซนโอเคครับก็ต้องบอกว่าในภาพของคนที่เก่งกำไรเนี่ยให้มองที่1574ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่ามีโอกาสที่ตลาดเองจะหมดรอบช่วงสั้นแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการปรับตัวซึ่งอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องลึกมากแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมันจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่ามันอาจจะเริ่มอึดอัดหรือว่าลงแล้วมันอาจจะลงทุนได้ยากขึ้นครับดังนั้นก็สำหรับภาพของคนที่เก่งกำไรก็คือต้องภาวนาไม่หลุด1574แต่ถ้าหลุดเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เราต้องปรับโหมดเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าค่อยๆทำนะครับ
16: โอเคค่ะว
17: ัน
16: น
17: ี้
16: ก็ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะสัปดาห์หน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็อัปเดตภาพของสถานการณ์ต่างๆกันด้วยแต่ว่าที่คุณผู้ชมเตือนเอาว่าบางทีเราไม่ต้องอยากที่คลายเดี๋ยวแหมไม่ได้ที่คลายสักขนาดนั้นนะเราต้องเตรียมแผนหรือว่าต้องมีเรื่องต่อเนื่องกันด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคว
17: ัน
16: นี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยสันติภาพนะคะรองกำกับผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮดที่ไทยจำกัดส่วนนะคะก็เข้ามานะคะในการที่จะให้ภาพการลงทุนกลับก็ยังคงมีเดินกันต่อเนื่องนะแม้ว่าสถานการณ์แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับจะคลี่คลายนะคะแต่อย่างที่คุณผิดตัวหลอกเราอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันศุกร์นะเราจะพูดคุยกันกับพิธีกรประจำของเรานะคะคุณสุชัยกำพลานุวัฒน์นะคะก็วันนี้นะคะก็จะเข้ามาพูดคุยกันค่ะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกวันศุกร์นะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะหลายคนเนี่ยนะคะกู้เงินนะคะเพื่อที่จะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ปล่อยเช่านะแล้วก็เอาค่าเช่าเนี่ยมาจ่ายให้คนที่นะก็เป็นอีกวิธีนึงที่หลายคนบอกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นทางออกในเรื่องของการแก้หนี้หรือเปล่านะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณสุรชัยกันว่าเป็นแบบนั้นไหมและจริงมันมีปัญหาอะไรที่เราใช้เคสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายกับคุณสุรชัยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
18: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
19: ค่ะวันนี้นะคะประเด็นเคสที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาวิธีเนาะหลายๆคนก็พยายามที่จะหาวิธีในเรื่องของการแก้หนี้แล้วคุณเสือชัยโดยอาจจะไปกู้เงินมาแล้วก็ไปกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็เอาสังหาริมทรัพย์นั้นปล่อยเช่าแล้วก็เอาค่าเช่านั้นมาจ่ายหนี้ค่ะวิธีการนี้เป็นยังไงคุณเสือชัยบางคนบอกฟังว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนเป็นวิธีที่ได้เหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไปกู้หนี้มาด้วยนะเรามีต้นทุนที่เพิ่มด้วยนะมีภาระหนี้ยาวด้วยค่ะ
18: ก็มีคนทำสำเร็จทำได้ก็เยอะนะครับแต่คนที่ทำแล้วล้มเหลวก็เยอะกว่านะ
19: ค่ะ
18: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับมันการลงทุนที่ต้องลงทุนให้ถูกประเภทถูกจริตถูกวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเรานะครับแล้วก็อันที่สองคือลงทุนด้วยนี่หรือว่าลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวหรือว่าลงทุนทั้งสองอย่างทั้งหนี้ด้วยทั้งส่วนตัวด้วยภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าใช้เงินกู้เยอะกว่ากันบางคนเราจะใช้สองอย่างเลยก็สัดส่วนการลงทุนซึ่งในแง่ของสถาบันการเงินต่างๆเวลาถ้าพูดถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุนสินเชื่อธุรกิจนะครับจะซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีสัดส่วนของเจ้าของด้วยส่วนหนึ่งนะครับถึงได้มีแค่สัดส่วนของการลงทุนระหว่าง debt to equity หรือว่า DE ratio นะครับเงินกู้กับเงินทุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทบางคนก็เครดิตดีนะต้องดีนะไปลงทุนซื้อตึกซื้อบ้านทำธุรกิจซื้อโรงงานไม่ต้องใช้เงินทุนส่วนตัวสักบาทก็ได้คือแบงค์ให้กู้ 100% นะพูดง่ายๆนะครับมียุคนึงเราได้ยินใช่ไหมครับที่บอกว่ากู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะครับกู้ร้อยหนึ่งนี่น้อยแต่นะกู้110%กู้120%กู้เกินกว่ามูลค่าของบ้านเพราะว่าเอาส่วนหนึ่งไปตกแต่งเพิ่มไปอะไรต่างๆทำให้มันซับดูดีนะครับนี่ก็เป็นการลงทุนที่ใช้สัดส่วนเงินกู้มากขึ้นมากกว่าปกตินะครับทีนี้การลงทุนด้วยหนี้มันมีดอกมีดอกแล้วมันต้องใช้คืนหลายคนที่เอาไปลงทุนก็หวังว่าเอาไปแล้วสร้างดอกสร้างผลเอามาผ่อนค่างวดนี้ถ้าผ่อนไปได้เรื่อยๆแบบนี้

0: ถึงเวลาหมดแค่ครบสัญญาไปทรัพย์สินก็ตกเป็นของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีคนผ่อนแทนตัวอย่างที่วันนี้จะพูดถึงที่อยู่ในช่องTikTokของผมเนี่ยซึ่งคนก็ดูกันเป็นแสนกว่าวิวแล้วเนี่ยก็คือการทำธุรกิจอยู่ดีๆครับน้องบิวครับมีหลายเคสแต่เคสที่ยกมาให้เนี่ยเป็นเคสที่ทำธุรกิจดีมาตลอดเลยธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีครับก็ทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับทำมาแล้วก็มีรายได้ตั้งแต่ปีนึง20 30ล้านเติบโตมาเรื่อย40 50ล้านจน70 80ล้านนะครับช่วงก็เล็กดีๆก็700ก็มีนะครับก็ทำธุรกิจก็ดีเงินทุนหมุนเวียนก็ดีเครดิตก็ดีนะครับเวลาจะไปซื้อตึกซื้อสถานประกอบการมันก็เรียกว่าโอ้โหกู้ได้สบายเลยครับเครดิตผ่านแน่นอนอันนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุยกันเขาบอกครับมันเป็นช่วงการก็ได้ช่วงนั้นกำลังบูมเลยเรื่องคอนโดมาอยู
1: ่ค่ะ
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะย่านไหนที่ดังสุดเลยมีซื้อมาแล้วกะว่าเอาไปปล่อยให้เช่าต่อสบายเดือนนึงกันมีค่าเช่าเป็นแสนเนี่ยย่านไหนมาอยู่ลองไทยเลย
1: โอ้ก็น่าจะเป็นย่านใกล้กลางเมืองหน่อยหรือย่านธุรกิจหรือคนเช่าเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะคุณสุรชัย
0: ถูกต้องรัชดา
1: ค่ะ
0: ย่านรัชดาแล้วก็เป็นแบบโอ้หรูหราเพนท์เฮาส์เลยห้องหนึ่งเกือบ300ตารางเมตรอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมก็เอาจริงๆมันใหญ่กว่านั้นอีกก็ให้เช่าเดือนก็จะมี300,000นะ
1: ค่ะ
0: นักลงทุนเลยเดือนนึงโอ้รายได้ขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีฐานะมีอะไรอันเนี้ยคือลงทุนแล้วก็แบงก์ก็ใจดีมากเลยเพราะว่าเครดิตดีมากโอ้โหเจ้าของกิจกรรมไม่มีประวัติอะไรก็กู้เต็มเลย 100% 20ล้านห้องเนี้ย20ล้านบวกๆเขาก็ให้กู้เต็มคราวนี้ก็ช่วงแรกก็ดีครับก็ผ่อนสบายๆเพราะผ่อนเดือนก็ประมาณสัก 200,000 ก็ผ่อนได้ผ่อนเหลือก็ถัดไปอีกก็คราวนี้ไปชายทะเลมั่งละย่านไหนที่ฝรั่งเยอะครับย่านไหนที่ต่างประเทศเยอะแล้วก็ราคาค่าเช่าแพงน้องบิวลองคิดดูแล้วกันนี่ก็ไปซื้อบ้านเดี่ยวริมทะเลอีกหลังหนึ่งลงทุนนะครับโดยกู้เงินอีกประมาณ10ล้านนะครับไม่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าใช้เงินกู้ 100% กันครับลองเดาไหมฮะย่านไหน
1: พัทยาไหมคะ
0: หัวหิน
1: หัวหินอ๋อกำลังคิดว่าเนี่ยกำลังนึกถึงฝั่งตะวันออกพัทยาหรือจะไปฝั่งหัวหินอ๋อไปอันนี้คือหัวหินใช่ไหมคะ
0: ก็ลงทุนไปขับน้ำไม่ถึงปีครับเพราะว่าไอ้ฝั่งตรงๆนะแล้วก็มีผัดจากนั้นไปอีกคือทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้กู้ลงทุนแล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้คอนโดแล้วก็มีคนผ่อนโมเดลอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังอยู่แล้วก็มีหลายคนแล้วก็ในคลิปผมก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าเขาก็ทำสำเร็จมา2-3หลังแล้วซึ่งก็ไม่เถียงมีคนสำเร็จไม่ได้แปลว่าโมเดลนี้จะต้องเสียหายนะไม่ใช่ว่าเจ๊งทุกคนนะพูดง่ายๆมีสำเร็จไหมมีแล้วก็มีคนทำได้มีแต่มันต้องอะไรครับ1ทำเลต้องใช้ได้เลยถูกไหมทำเลต้องดีแล้วก็2มีผู้เช่าต่อเนื่องแล้วก็โชคดีด้วยนะต้องมีเก่งและต้องเฮงด้วยนะเพราะบางคนนี่เจอผู้เช่าเขามาทีก็เป็นลมเลยก็มีที่เป็นข่าวใช่ไหมค่าเช่าก็ไม่จ่ายบ้านก็สกปรกมากเลยมีปัญหา
1: ค่า
0: หายเยอะอย่างนี้ก็มีนะครับก็คนประสบความสำเร็จก็มีคนที่ติดแบบนี้ก็เยอะครับนะครับโดยเฉพาะเวลาอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนท่องเที่ยวเปลี่ยนเคสนี้ก็เหมือนกันครับนะครับปรากฏว่านักกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจีนนักลงทุนจีนอะไรเขาที่เราเห็นอยู่ก็ดับลงแล้วที่รัชดาตอนนี้โอ้โหเลยห้องว่างเยอะมากเลยน้องบิวรู้ไหมนะครับเยอะเอาที่แบบมือสองก็เยอะมือหนึ่งป้ายแดงคอนโดก็เยอะมันก็เลยกลายเป็นซัพพลายล้นตลาดนะครับดีมานด์น้อยถัดมาท่องเที่ยวก็ลดลงนะครับต่างชาติก็มาน้อยลงมีปัญหาเรื่องท่องเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งก็บ้านเช่าที่ริมทะเลชายเลยก็ดับคอนโดในเมืองจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งที่มีสนามบินก็ลดลงเพราะมีคู่แข่งเยอะทั้งหมดเบ็ดเสร็จเป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่า หลังจากนั้นธุรกิจก็เริ่มดาวลงแล้วก็ต้องดึงเงินออกจากธุรกิจไปผ่อนแล้วก็รายได้จากค่าเช่าที่แผ่นไว้ก็มีทั้งหมด4.4 ยูนิตรวมกันเนี่ยประมาณ40 ล้านนะมันอยู่นี่ที่มาจากการลงทุนน
1: ะค่ะก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะคะ
0: โอ้แล้วถ้าเกิดรายได้ค่าเช่าไม่มีเลยตอนนี้คือรายได้ไม่มีมาพักใหญ่แล้วด้วยนะ
1: โอ้ก็จะกลายเป็นภาระเลยนะสำหรับการผ่อนชำระค่างวดเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะค่ะ
0: ผ่อนได้อย่างเดียวไม่ว่านะน้องคือต้องไปตัดหญ้าต้องไปรีโนเวทบ้านริม
1: ถนนใช่บ้านในเวลาคนไม่อยู่หรือห้องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีความเสื่อมค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาด้วยใช่ไหมคะคอนโดก็มีค่าส่วนกลางด้วยอะไรด้วยค่ะ
0: ค่าส่วนกลางด้วยการดูแลรักษาต้องจ้างยามต้องจ้างแม่บ้านหรือต้องจ้างคนสวนนะครับคอนโดก็ส่วนกลางนี่ก็เดินตลอดโอ้โหเยอะมากค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเครียดตรงนี้ครับตรงที่ว่าสะดุดแล้วธุรกิจก็ดึงมาตลอดมันก็เริ่มสะดุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเลยเห็นไหมธุรกิจเติบโตดีมีกำไรสะสมดีเงินมีเอาไปใช้ลงทุนแทนที่จะไปลงทุนมันก็กลายเป็นก่อนไม่มีหมด 100% ก็ด้วยเครดิตดีนะครับแล้วสุดท้ายหนี้นั้นนึกว่าจะเอาค่าสร้างรายได้ตัวมันเองมาจ่ายหนี้ได้ก็ปรากฏว่าติดอย่างเงี้ยไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่ภาระนะครับนี่คือการลงทุนที่จะมาเตือนว่าถ้าเป็นธุรกิจลงทุนในธุรกิจลงทุนซื้อลงทุนทำกิจการสถานประกอบการโรงงานคลังสินค้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับท่านจะผิดจะพลาดอยู่ที่ตัวธุรกิจแต่ถ้าเกิดดึงเอาเงินจากกิจการออกไปเงินหมุนเวียนเงินกำไรแล้วไปลงทุนในสิ่งที่มันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจแล้วสุดท้ายต้องดึงเอาเงินผลประกอบการธุรกิจไปจ่ายด้วยนี่นะอันนี้เจ๊งแน่นอนโอกาสเจ๊งสูงมากครับ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่า
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้บางคนก็มีคอมเมนต์มาเถียงบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำอย่างนี้แหละแต่เขาต้องมีเงินสำรองไว้ในช่วงที่อาจจะมีบางช่วงที่ไม่มีผู้เช่าอันนี้ผมก็บอกว่าอันนี้มันเรื่องการวางแผนการเงิน
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณมีกำไรมีเก็บเงินเก็บค่าเช่าที่ผ่านมาแล้วคุณมีการไว้สำรองไว้สะสมไว้ไอ้เงี้ยโอเคเพราะว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงจากอะไรครับบ้านที่เช่าบ้านที่เราซื้อกู้มาเพื่อการลงทุน 100% ด้วยหนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วจะต้องใช้มันหมดเนี่ยต้องบิวคิดว่าระยะเวลาตลอดของการผ่อนไม่ว่าจะ15 ปี20 ปีหรือบางคนกู้25 ปี30 ปีเนี่ยมันสามารถกำหนดได้ชัดเจนหรือวางแผนได้ชัดเจนเหรอครับว่าเขาจะมีรายได้จากค่าเช่าต่อเนื่องทุกเดือน
1: โอ้ยิ่งยุคนี้เนาะคุณสุรชัยเราเห็นแล้วว่าบางทีมันจะมีปัจจัยเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เลยนะไอ้อย่างสงครามเนี่ยบางคนก็กระทบนะเพราะว่าคนเดินทางมาน้อยอย่างตอนโควิดหรือมีสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะแบบช็อคแล้วก็หายไปเลยสำหรับกลุ่มผู้เช่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนี่เนี่ยเราต้องจ่ายทุกเดือนอ่ะอันนี้ก็คือแล้วหลายคนบอกอ้าวถ้าไม่มีนั่นเดี๋ยวก็ขายออกไปสิอะไรเงี้ยขายก็ไม่ง่ายสภาพคล่องต่ำมากโดยเฉพาะอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้หลายคนอยากขายนะคุณสุรชัยไม่ไหวแต่ว่าขายไม่ได้อ่ะลดราคาแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็บางคนเท่าทุนแล้วอะไรก็มีนะคะใช่ไหมคะเวลาสภาพคล่องต่ำเนี่ยจะเหนื่อยมากเหมือนกันค่ะ
0: เรื่องขายเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้กับน้องบิวฟังกับน้องฟังคือเอากลับมาตรงนี้เมื่อไหร่ที่การลงทุนระยะยาวคือเปรียบเทียบกับการลงทุนในธุรกิจปกติแบงก์เนี่ยเวลาเขาปล่อยกู้ให้ไปลงทุนทำโรงงานทำกิจการซื้อสถานประกอบการทำ อะไรต่างๆพวกนี้ปกติปล่อยกู้ไม่เกิน 7-10 ปีสูงสุดก็เห็นอย่าง10 ปีเพราะเขาจะประเมินจากรายได้จากธุรกิจที่มันอาจจะมีขึ้นมีลงก็จริงหรือมันอาจจะเติบโตบ้างก็จริงหรือมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่มันยังมีผลประกอบการที่ประเมินเราเรียกแผนธุรกิจไปข้างหน้าพอเห็นนะครับปกติเนี่ยถ้าลงทุนเกี่ยวกับสถานประกอบการเนี่ยผมดูแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7 ปีนะครับแล้วก็ใช้คืนไปทยอยเอาผลประกอบการใช้คืนแต่มันมีแหล่งรายได้ของมันไอ้อย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าลงทุนระยะยาวนะครับด้วยการอย่างกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อที่อยู่อาศัยแล้วผ่อน10-20 ปีเนี่ย มันไม่มีทางเลยที่คุณจะเอารายได้ที่ไม่ใช่มาจากรายได้ประจำไปจ่าย

0: ของเรียกว่าวงจรของการลงทุนกับวงจรของรายรับกับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์ไม่สมดุลกันครับคนที่ทำแล้วที่คอมเมนต์มาผมบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาเล็กน้อยมากกับการที่ผู้เช่านะครับมาแล้วอาจจะเว้นวรรคสัก 2-3 เดือนเขามีรายได้มีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาอันนี้ก็องค์ประกอบก็อาจจะอยู่ที่ทำเลนะครับบางคนก็เป็นตึกแถวอยู่ในย่านการค้าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเว้นวรรคเลยมีผู้เช่าเก่าอันนี้ถือว่าอยู่ในทำเลกับต้องบอกว่าคุณก็ต้องมีเก่งด้วยแล้วต้องเฮงด้วยนะคนที่ทำธุรกิจให้เช่านี่มันไม่ได้ทุกคนนะน้องบิวใช
1: ่ไหมใช่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ดีบางคนทำได้ดีแล้วไปทำเพิ่มช่วงหลังบิวก็เห็นนอกเหนือจากให้เช่าที่เป็นลักษณะของรายปียาวหน่อยคุณสุรชัยก็จะมีผ่านแพลตฟอร์มเนาะพวก Airbnb Booking อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นบ้านเน
0: ี่
1: ยบางทีหลายคนก็ทำกันเยอะแล้วก็ลูกค้าหลักๆก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยบางทีเขามาลองสเตย์เป็นระยะเวลานึงอะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็อาจจะได้กลุ่มนี้แต่บางช่วงมันก็กระทบนะคุณสุรชัยนะคะ
0: แล้วตอนนี้Airbnb นี่หลายคอนโดเขาไม่เอานะครับไม่ได้นะ
1: ใช่แต่ Airbnb ถ้าคอนโดเนี่ยหลายที่จะไม่ได้ละแต่ว่าบ้านตากอากาศที่บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะได
0: ้
1: เสียงพร้อม
0: ครับแต่ก็ต้องเป็นลุ้นเอาคือเมื่อดีมานด์ไซด์มันลดลงแล้วเขามีช้อยเลือกตอนนี้ประเด็นคือว่ามันมีช้อยเยอะกลับมาประเด็นเรื่องแก้หนี้ถึงเวลาตอนนี้เขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกว่าไม่มีทางอื่นเขาก็เข้าใจอ่ะต้องยอมตัดขายอ่ะถ้าไม่ตัดขายยังไงมันก็แบกหนี้สู้หนี้มันไปไม่ได้หรอกค่างวดเดือนนึงเกือบ 200,000 คุณจะสู้กับมันได้เท่าไหร่ปีนึงก็ปาเข้าไปทั้ง 2-3 ล้านแล้วเผลอแป๊บเดียว6เดือนก็หมดไปรถเก๋งดีๆหมดไปคัน2คันแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ขายนะครับเขาก็ประกาศขายเขาก็ติดป้ายขายหาในหน้าขายแต่มันขายไม่ได้ช่วงนี้ต้องบิวเป็นอย่างที่น้องมีพูดอ่ะว่ามันมีแต่คนอยากขายตัวเลขล่าสุดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาออกมาซึ่งอยู่ในเพจ Mr. Banker ที่ผมไปย่อมาเนี่ยมันมีบ้านมือสองพร้อมอยากขายนะใช้คำว่าบ้านมือสองรอขายแล้วกัน 240,000 ยูนิตนะบิลมีทั้งบ้านเดียวมีทั้งคอนโดมีรายละเอียดอยู่ในเพจผมนะครับผมก็ไปให้เครดิตเอาข้อมูลเขามาพูดให้ลูกเพจฟังว่าเฮ้ยตอนนี้มันฝั่งสปายมันเยอะมันล้นตลาดไอ้ฝั่งดีมามันน้อยคนที่จะตัดสินใจตอนนี้ที่จะซื้อแค่บ้านมือสองคุณยังล้นขนาดนี้บ้านมือหนึ่งเนี่ยอีกประมาณ 300,000 ยูนิตมือหนึ่งป้ายแดงคอนโดป้ายแดงเนี่ยนะครับมีอีกประมาณนี้รวมเบ็ดเสร็จต้อง 5-6,000 ยูนิตแล้วน้องบิวแล้วเมื่อไหร่มันจะดีมาสปายมันจะมาชนกันได้ต้องใช้เวลากี่ปีแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเก่าจะต้องสุดโสมไปอีกเมื่อไหร่คอนโดเราก็เก่านะครับแบบนี้แล้วคนที่จะซื้อเขาจะซื้อคอนโดเก่าหรือคอนโดใหม่นะครับนี่คือทางแก้ทางออกที่ลำบากมากก็ไปเจรจาจะไปตีโอนทรัพย์ใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้เขาก็ไม่เอาเพราะว่าไม่เจ้าหนี้ถ้าเป็นธุรกิจเป็นสถานประกอบการเป็นโรงแรมเป็นอู่เป็นโชว์รูมเขายังอาจจะพิจารณารับได้นะแต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้มันก็ไม่มีดังไหนเขารับซีโอนใช้นี่ตอนเครดิตดีๆเขามาให้แต่ตอนเวลาจะใช้นี่คืนก็ไม่เอาก็แปลว่าเราก็ต้องมีภาระที่ต้องไปจัดการมันถ้าไม่จัดการหรือว่าจัดการไม่ได้ปรับโครงสร้างไม่ได้เช่นนี้ก็ปรับอยู่นะครับจ่ายน้อยๆซึ่งการจ่ายน้อยๆนั่นแปลว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วไม่พอยังเหลืออยู่เนี่ยจ่ายไม่ได้เนี่ยมันจะสะสมเป็นเนื้อร้ายมะเร็งร้ายก้อนใหญ่ติดหลังเลยครับนี้ยิ่งนานไปดอกเบี้ยที่ทับถมยิ่งหนักยิ่งเพิ่มทำให้มูลค่าทรัพย์ไม่พอนี่เพราะว่าตอนกู้มามันกู้เท่าๆกับมูลค่าทรัพย์แล้วตอนนี้มูลค่าทรัพย์มันดรอปลงเห็นไหมครับจากเดิมหนี้ท่วมทรัพย์จากเดิมทรัพย์ท่วมหนี้ตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นหนี้ท่วมทรัพย
1: ์ไ
0: ม่พอมันก็
1: คงนี่เป็นข้อควรระวังนะสำหรับหลายๆคนหลายๆธุรกิจนะที่อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันสะดุดเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มภาระหนี้ก้อนใหญ่มหาศาลเลยนะทำให้ขาดสภาพคล่องอะไรต่างๆนานาได้อีกหลายเรื่องตามมาเลยใช่ไหมคะคุณสุรชัยคะค่ะ
0: ใช่มันต้องเห็นภาพสองภาพนะต้องบิวท่านผู้ฟังครับท่านต้องเห็นภาพสองภาพตอนที่ท่านไปกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดกู้ทำธุรกิจระบบซื้อด้วยเครดิตดีมากเลยกู้ได้ 100% เป็นก็ดีใจแต่ภาพอีกภาพหนึ่งกลับมาตอนที่มันมีปัญหามูลค่าทรัพย์ท่านไม่พอ

0: ายหนี้นั่นแปลว่าท่านจะต้องมีหนี้ท่วมทรัพย์โอกาสแก้หนี้ขายทรัพย์ชำระหนี้หรือสุดท้ายเจ้าหนี้ต้องใช้วิธีกฎหมายบังคับคดีฟ้องบังคับคดีแล้วยึดไปขายต่อตลาดยังไงยังไงหนี้ก็ไม่หมดแล้วเมื่อหนี้ไม่หมดหายนะตามมาคือก็จะไปบังคับยึดทรัพย์เอากับทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของครอบครัวของตัวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีสองภาพเนี่ยท่านต้องเห็นทั้งสองภาพก่อนที่จะตัดใจลงทุนนะครับบอกโอเครดิตดีลงทุนมีแบงค์มีเจ้าหนี้มาให้กู้ 100% 110% ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่เซฟตัวเองยกเว้นว่าท่านจะเก่งและเฮงด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดจะลงทุนแบบนี้นะผมว่าท่านต้องมั่นใจเก่งและเฮงดีจริงนะครับโอกาสรอดมีแต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มคนน้อยหรือกลุ่มคนมากเราไม่รู้90-10นะครับ 90% อาจจะไม่รอดอีก 10% อาจจะรอดแล้วแบบโอ้ดีมากได้ทรัพย์สินฟรีมีคนผ่อนค่าเช่าให้แล้วเราเอาเงินค่าเช่ามาจ่ายบ้านจ่ายคอนโด20ปีปุ๊บมันเป็นของเราดีไหมครับนุ้ย
1: ทุกอย่างถ้ามันราบรื่นแบบนั้นเนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าโอกาสในการที่มันจะไม่ราบรื่นและมีปัญหาระหว่างทางเนี่ย
0: เอามีคนรับรื่นอย่างนี้ก็มีเอาแต่ส่วนใหญ่รับรื่นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่รับรื่นแล้วท่านมีแผนที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงต้องคิดนะครับดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใดๆมันต้องประเมินต้องวิเคราะห์ดีๆคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับลงทุนด้วยเงินทุนหรือลงทุนด้วยหนี้หรือสัดส่วนเป็นยังไงกันแล้วตัวมันเองสามารถสร้างรายได้มาจ่ายหนี้พอที่จะจ่ายตัวมันเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดจ
1: ่
0: ายได้ตลอดว่าฟังอันนี้ก็น่าลงทุนนะครับแต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะส่วนใหญ่ก็เข้าข้างตัวเองหมดนะ
1: ส่วนใหญ่ก็ติดกันยุคนึงอะคุณสุรชัยจำได้มันจะมีประเด็นที่เหมือนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่แหละอันนี้รายบุคคลด้วยนะแล้วก็เป็นลักษณะของอาจจะเป็นคอร์สเรียนลงทุนแล้วก็ให้คนเข้ามาลงทุนกันแล้วก็เป็นแบบกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์คนนึงอะหลายห้องมากนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าแบบหลายล้านบาทกู้แบบพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาอยู่พักนึงเลยเหมือนกันนะพอผ่านไปแล้วตอนกู้ก็บอกว่าการันตีผลตอบแทนการันตีมีผู้เช่าแน่นอนพอผ่านไปสักระยะนึงก็ไม่เป็นไปตามนั้นกลายเป็นหนี้ก้อนโตกันก็พอสุดก็มีเยอะนะเคสแบบนี้ก็เคยมีนะคุณสุดท้ายนี้เป็นแบบคิดแบบบุคคลนะคะ
0: แล้วตอนที่มาถ่ายทอดกันมันก็จะต้องเอาซักเซสเคสมาถ่ายทอดแหละไม่มีใครเอาเคสที่แบบโอ้โหจมติดหนี้หมดตัวล้มละลายมาพูดหรอกดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ทุกธุรกิจทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเราต้องเห็นความเสี่ยงนั้นและวางแผนที่จะรับมือหรือว่าอย่างน้อยมีแผนสำรองที่จัดการความเสี่ยงนั้นให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเราหน้ามืดนะพูดตรงๆนะหน้ามืดนะที่สำคัญเลยนะมันมีความโลภอยู่ในตัวเคสพวกนี้มีความโลภอยู่ในตัวถ้าไม่โลภเนี่ยวันนี้ไม่มีติดหรอก4-5 ล้าน 10 ล้านแบบนี
1: ้ค่ะเพราะเราจะมองแต่ทางได้นะเราไม่ได้มองในขาของความเสี่ยงหรือความเป็นที่มันจะไม่เป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนตอนแรกเวลาชูมาก็ต้องชูผลตอบแทนชูจำนวนเงินละใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลขที่ดูสดใสค่ะ
0: ครับนะครับก็เลยเอาเคสนี้มาเล่าให้ฟังผมก็เลยทำคลิปนี้แบบสั้นๆง่ายๆไม่ได้ลงดีเทลมากแต่ก็ไปโดนใจท่านผู้ชมก็ชมเยอะเป็นแสนกว่าก็คิดว่าจะมีตัวอย่างแบบนี้ออกมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำเร็จคนที่สำเร็จไม่ค่อยมาคุยให้ฟังนะครับแต่คนที่ล้มเหลวไม่จะไม่ค่อยคุยให้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: พอมีเวลาหมดหรือว่าหมดเวลาแล้วครับน้องเบล
1: ค่ะแต่ว่าดีนะที่เป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรที่เราก็จะกระตุกเตือนนะแสดงว่าดูจากยอดวิวที่คนสนใจแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าอาจจะไปโดนใจเนาะหรือหลายคนอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจติดตามคุณสุรชัยทาง TikTok เนาะหมอนี่ SME ใช่ไหมคะช่องหมอนี่ SME ก็จะมีเคสสตั๊ดดี้มีความรู้เรื่องการแก้หนี้ต่างๆฝากกันต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะก็ไปติดตามกันได้นะ
0: หรือไม่แน่ใจหรืออยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะปรึกษาก็มาทางช่องของสถานีก็ได้นะเออมาทางช่องของสถานีที่น้องบิวจับอยู่นี่ก็ได้96.5
1: ก็ส่งมาได้นะคะทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio เนาะใครมีเคสมีปัญหาอะไรที่ตัวเองเคยเจอหรือจริงๆอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับหนี้แล้วอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับเราเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะเพื่อที่เป็นประโยชน์ว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยก็มีแบบนี้มีสถานการณ์แบบนี้มีปัญหาแบบนี้เราก็จะได้ช่วยเตือนกันแล้วก็ช่วยหาแนวทางกันด้วยสำหรับหลายๆเคสด้วยใช่ไหมคะ
0: ที่ใช้คำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเป็นเรื่องจริงและต้องต่อไปด้วยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากความโลภ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่โลภเราก็จะวางแผนป้องกันมันเรามองเห็นเราเปรียบเทียบได้ดังนั้นการลงทุนไม่ผิดครับแต่ผิดตรงที่ว่าเราลงทุนเนี่ยเราเห็นความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่เราเกิดจากความโลภเราหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนได้ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยุคของการลงทุนช่วงนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกยากไปเรื่อยๆตลาดมันยากคู่แข่งเยอะคนเดือดร้อนเยอะคนที่เป็นลูกหนี้ตอนนี้ตัดใจขายทรัพย์บ้านช่องโรงแรมสถานที่ที่ดินที่ฐานเยอะมากจริงๆซึ่งเป็นวิธีแก้นี้วิธีหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้มันก็เลยทำได้ยากขายได้ยากมันก็เลยเกิดความเสี่ยงว่าเนี่ยยิ่งขายช้ายิ่งขายยากนี่นั้นก็จะพอกขึ้นไปเร็วและการแก้นี้จะเกิดขึ้นยากครับทำได้ยากครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปนะมีทิ้งท้ายนิดนึงคุณสุรชัยมีคุณฟังถามเข้ามาเพราะว่าเราเตือนกันแล้วก็ให้ทุกคนวางแผนมาตลอดนะสำหรับเรื่องของสถานการณ์สงครามที่กระทบกับต้นทุนแล้วก็การทำธุรกิจของหลายๆคนนะเขาบอกว่ามาวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายและกำลังใกล้จบเต็มทีวันนี้ตามกำหนดการก็จะมีการเปิดนะหลังจากมีการเจรจาตกลงสันติภาพกันไปเรียบร้อยเมื่อต้นสัปดาห์นะคุณสุรชัยแล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมนนะเขาเรียนถามคุณสุรชัยว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมหรือว่าเราอย่าเพิ่งไปวางใจผลกระทบมันต้องเกิดแน่ๆหรือมันจะเกิดน้อยลงไหมที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะออกมาในงบไตรมาส2หรือจะออกเ
0: หต
1: ุ
0: คือความเห็นผม
1: อะกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ความเห็นผมสถานการณ์มันดีขึ้นก็เราก็ดีใจแล้วก็เราก็เห็นแผนเรื่องน้ำมันก็บักคลายตัวลงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายปุบปับเหมือนแบบวันนี้หายป่วยแล้วลุกขึ้นวิ่งได้ภาวะเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศบ้านเรามันหลังจากนี้ไปถ้ามันดีแบบนี้มันคลี่คลายแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับผมยังคิดว่าเราต้องวางแผนและจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ครับอย่างน้อยก็6เดือนครับเราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็เราเรียกว่าเพเซฟนะครับอย่าเพิ่งหวือหวานะครับเพราะว่าการจะคลายตัวลงจากภาวะเหมือนคนป่วยเราป่วยหนักมา 2-3 เดือนเนี่ยโอ้โหหนักเลยเพราะน้ำมัน40กว่าบาทนะครับต้นทุนตอนนี้ยังไม่ลงเลยนะวัตถุดิบกับราคาเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาค่อยๆหายและฟื้นตัวดังนั้นท่านอย่าประมาทเลยผมอ่ะแนะนำทุกคนว่าปีนี้เอาให้รอดไม่ต้องหวังรวยประคองให้รอดก่อนนะครับแล้วปีหน้าวางแผนปีหน้ากันใหม่นะครับ
1: ว่าสถานการณ์น่าจะผ่อนคลายขึ้นนะนี่ก็เป็นข้อดีนะให้หลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะแต่ก็ต้องปรับตัวรักษาตัวประคองตัวกันต่อไปใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรชัยคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะสุขหน้านะคะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
1: ับค่ะสวัสดีช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: เงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไร ัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเซตอินเด็กซ์นะคะแล้วก็ภาพตลาดหุ้นอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะตอนเปิดมาเนี่ยก็พยายามยืนเขียวนะจริงๆตอนเปิดมาตอนแรกเลยเนี่ยขึ้นไป 1,592 จุดนะคุณผู้ฟังคะแล้วก็พยายามจะพอครองตัวอยู่ยืนเขียวๆกันอยู่นะคะแต่สักพักนึงตอนนี้เนี่ยก็ถูกแรงกดดันนะมีเจอแรงขายออกมานะคะแล้วก็ทําให้ภาพเซตนั้นขยับร่วงลงมาค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะ 1577.85 จุดค่ะลบอยู่ 7.21 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 19,359 ล้านบาทนะคะวันนี้ถ้าดูตามรายกลุ่มนะคุณผู้ฟังคะดูเมื่อวานก่อนถ้าดูเมื่อวานนะคะก็ทำภาพของรายกลุ่มนะในเรื่องของการซื้อขายเองนะคะเมื่อวานต่างชาติซื้อพอสมควรเลย 2,056 ล้านบาทกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะแต่ว่ารายย่อยเองเมื่อวานนี้นะคะก็ขายกันไป 2,400 กว่าล้านบาทค่ะส่วนวันนี้ในMost Activeนะคะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะตัวที่กดดันตลาดก็น่าจะเป็นเดลต้านี่แหละนะคะเพราะว่าล่าสุดราคาอยู่ที่340บาทลงไป6บาทนะ 1.73% ตามมาด้วย KTB ค่ะกรุงไทยแบงค์นะคะ36บาท50สตางค์ต่อด้วย KBank 205บาทลงไป1บาทนะคะ SCC 252บาทบวกมา4บาทค่ะปตท. 35บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงกราฟตอนนี้63บาท25สตางค์ลงไป25สตางค์ค่ะสเตคอนเข้า ามาวันนี้บวกแรงเลยนะคะบวกไป 8% ค่ะตอนนี้บวกอยู่1.50 บาทราคาอยู่ที่19 บาทนะคะแล้วก็มิ้นท์นะคะ24.50 บาทบวกมา60 สตางค์ค่ะ BBL นะคะ170.50 บาทลงไป50 สตางค์และปตท.สผ.นะตอนนี้133.50 บาทลงไป1 บาทนะคะนี่เป็น10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศกันด้วยว่าเป็นอย่างไรนะวันนี้หลายๆตลาดนั้นก็มีการปรับตัวลดลงนะบางตลาดก็อาจจะบวกอ่อนๆนะมีความเคลื่อนไหววันนี้หางเสงที่ฮ่องกงนะคะไปดูหางเสงกันวันนี้หางเสงปิดตลาดนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยลบลงไป 1.59% นะคะทางด้านของนิกเกอิ225ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 0.26% นะคะทางฝั่งของเวียดนามนะช่วงหลังเราจะรู้สึกว่าเวียดนามดูซึมๆนะสำหรับภาพของตลาดนะคะเวียนอินเด็กซ์ตอนนี้ก็1,827 จุดนะลบอยู่ 3.25 จุดค่ะส่วน VN 30นะก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า 2,000 จุดนะตอนนี้ 1,963.19 จุดค่ะลบอยู่ 4.09 จุด 0.21% นะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดเนาะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีความร้อนแรงนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆตลาดนะก็มีการขยับปรับตัวลดลงนะอาจจะเป็นแรงกดดันเหมือนกันสำหรับภาพของการประชุมเฟดที่ออกมานะภายใต้การนำของคุณเควินวอชประธานเฟดท่านใหม่นะคะก็ดูเหมือนว่านโยบายจะค่อนข้างเป็นสายเหี่ยวแล้วก็ยังมุ่งหน้าในการต่อสู้ในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสนะในเรื่องของการที่จะขยับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าก็คงต้องมอนิเตอร์กันตลอดเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือนโยบายในการที่จะลดการส่งสัญญาณนะหรือว่าดอทพอตของภาพของเฟดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องติดตามด้วยนะเพราะว่าถ้าลดสัญญาเนี่ยเราประเมินกันหน้างานนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะก่อนหน้านี้หลายคนจะติดตามดอทพอตติดตามในเรื่องของการคาดการณ์ทิศทางนะแต่ถ้าเขาลดประเด็นนี้ไปเนี่ยก็คงต้องดูกันนะคะว่ามันจะจับสัญญาณอย่างไรนะคะล่าสุดวันนี้คอสปีนะคะของเกาหลีใต้เรียลไทม์ลบอยู่ 0.82% 74.11 จุดนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ดูเหมือนว่าจะคละเคล้าเคลื่อนไหวแคบๆนะแล้วก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่มีการปรับตัวลดลงนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสัญญาณดูเหมือนกลับมาดูดีขึ้นแล้วหลังจากประเด็นเรื่องของการเจรจาตกลงสันติภาพแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเมื่อคืนนี้ก็มีเรือแล่นผ่านแล้วเนี่ยนะคะแต่ทองคำเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันนะจากประเด็นการประชุมของเฟดเมื่อวานนี้นะคะทิศทางเรื่องของดอกเบี้ยการต่อสู้เงินเฟ้อแล้วก็การให้มุมมองต่างๆนะของทางด้านประธานเฟดท่านใหม่นะอาจจะทำให้สินทรัพย์ทองคำเนี่ยมีความกังวลนะตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยลบลงมาจากวันก่อนหน้าบาทละ 1,400 บาทนะคะสำหรับราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 60,000 บาท 65,000 บาทต่อบาททองคำกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ทองคำแท่งค่ะรับซื้อคุณผู้ฟังอยู่ที่ 64,700 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 64,900 บาทค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 65,700 บาทนะคะวันนี้เนี่ยปรับราคาไป7ครั้งแล้วแล้วก็เทียบกับวันก่อนหน้าลบไปบาทละ 1,400 บาทนะคะระหว่างวันเปิดมาก็ลบไปอีกบาทละ50บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูมุมมองหน่อยว่าสาเหตุสำคัญของราคาทองคำที่ปรับตัวร่วงแรงนั้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะคะบทวิเคราะห์ของหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์เขาบอกว่าภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยทองโลกมีการปรับตัวลดลงนะจากดัชนีเรื่องของเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากประเด็นเรื่องของFed Watch 2นะคะของ CME Group นะก็ได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์นะคะ 36.3% จาก 28.8% ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าFedนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือ FOMC ครั้งถัดไปด้วยนะคะถามว่ามาจากอะไรนะคะก็สืบเนื่องมาจากประธานเฟดท่านใหม่ค่ะคุณเควินวอชนะคะได้กล่าวในการประชุม FOMC เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะบอกว่าเฟดเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะฉุดเงินเฟ้อให้กลับมาสู่ระดับ 2% นะคะซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถทำมาได้นานถึงครึ่งศตวรรษค่ะซึ่งวอชเองเขาก็รู้สึกเสียใจต่อข้อ ที่จริงดังกล่าวนะคะแล้วก็ปัจจัยข้างต้นเนี่ยก็เลยทำให้ดอลลาร์นั้นแข็งค่าแล้วทองคำมีการปรับตัวร่วงลงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุสก็คลี่คลายอย่างที่บอกนะคะเมื่อมีการรายงานออกมานะคะรองประธานดีสหรัฐนั้นก็บอกนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันรวมมากกว่า12ล้านบาร์เรลนั้นเนี่ยได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยที่อิหร่านเองก็ไม่ได้ยิงใส่เรือลำใดในช่องแคบฮอร์มุสเป็นคืนที่2ติดต่อกันแล้วนะคะในขณะที่กองบัญชาการธนาคารกองบัญชาการกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการอนุญาตให้เรือมากกว่า10ลำผ่านแนวปิดล้อมทางทะเลด้วยค่ะปัจจัยข้างต้นนั้นเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะอันนี้ก็อาจจะหนุนให้เฟดนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะก็ยังไม่ได้ปิดทางในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะคะก็ยังเปิดทางเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อถ้าคลี่คลายลงได้นะคะส่วนราคาทองโลกตอนนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงต่อเนื่องนะหลุดระดับ 4,220 เหรียญ นะคะแต่ว่ากราฟรายชั่วโมงเนี่ยมีการเทขายออกมามากเกินไปนะหรือว่าโอเวอร์โซลด์ค่ะก็มีการประเมินว่าทองอาจจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นค่ะหลังจากทดสอบแนวรับที่ 4,170 เหรียญได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทองหลุดแนวรับถัดไปอยู่ที่ 4,130 เหรียญ นั้นเนี่ยนะคะทองโลกก็อาจจะปรับฐานลงต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราติดตามแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองคำก็พูดกันตลอดเลยว่าก็มีโอกาสกันนะที่ทองอาจจะปรับหมุนออกมาเป็นขาลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นถึงแม้ว่าจะรักษาเรื่องของการทรงตัวอะไรต่างๆนานาได้แต่ว่าความร้อนแรงการขยับขึ้นแรงๆถึงจะไม่เป็นขาลงแต่การขยับขึ้นแรงๆเหมือนภาพที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องปรับ mindset แล้วก็วิธีการลงทุนด้วยนะคะซึ่งทองคำโลกเนี่ยหุ้นเซ็งเฮงเขาให้แนวรับไว้ที่ 4,170 เหรียญกับ 4,130 เหรียญแนวต้านอยู่ที่ 4,220 เหรียญแล้วก็ 4,250 เหรียญแต่ทองแท่งเนี่ยแนวรับก็ให้แถววันนี้เลยเนี่ย 64,800 นะคะแล้วก็อีกจุดนึง 64,400 ส่วนแนวต้านนะคะ 65,300 กับ 65,600 ต้องผ่านตรงนี้ไปได้นะคะถึงจะรู้สึกว่าเป็นโซนที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะใครที่ลงทุนก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอคุณมาเน็ตย้ำจุดยืนเดือนหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปบึ้มชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านซาไกหมู่4บ้านบุโลสนีแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้สิบตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติสิบตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอกสิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอกสิบตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและสิบตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันคณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักข่าว GG Plus และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Plus โดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยท่านนี้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Press ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ.อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: 11:08 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาเจอกันค่ะในวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ก็สบายๆเนาะตั้งแต่เช้ายังไม่มีกลุ่มฝนนะคะ19 มิถุนายน 2569ค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์หมายถึงว่าที่เป็นเจ้าของบัตรอยู่เดิมที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยให้ไปลงทะเบียนนะคะสำหรับยืนยันการลดค่าไฟนะคะอย่างน้อยก็300 กว่าบาทอะเนาะเออก็ไปลงไว้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบัตรรายเดิมนะคะไม่ใช่รายใหม่นะคะรายเดิมค่ะขอย้ำวันนี้วันสุดท้ายก็ง่ายๆค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของโครงการเลยนะคะลงทะเบียนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับประจำปีนี้นะไม่ยากเลยนะคะก็จะมีอยู่รู้สึกทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะแยกให้เลยค่ะก็สะดวกหน่อยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคือก่อนหน้านี้อาจจะลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะคะไม่ได้คุณสมบัติอะไรอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็เอาใหม่เนาะสำหรับคนที่สนใจจะลงทะเบียนในโครงการนี้นะคะก็จะมีค่าไฟค่าน้ำค่าแก๊สอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเขาเน้นค่าไฟนะ300 กว่าบาทต่อครัวเรือนนะ1 ครัวเรือนก็ลงได้1 คน1 ครัวเรือนต่อ1 คนน่าจะใครก็ได้นะคะในหนึ่งครัวเรือนอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเจ้าของบ้านนะคะใครก็ได้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะ19 มิถุนายนกับลงทะเบียนแล้วก็อีกกี่วัน19 20 21อีก3 วันนะจะหมดเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการนี้นะคะวันนี้กี่โมงปิดรับลงทะเบียนวันนี้19 มิถุนายนถึง16:30 นะคะ16:30 นะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วในโครงการเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะไม่เคยลงทะเบียนส่วนลดแล้วไม่ทันเวลากำหนดต้องรอติดตามประกาศมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่นี่คือสำหรับในส่วนของการลงทะเบียน รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเงื่อนไขใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนก็ได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการไปนะคะง่ายๆเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะไปลงทะเบียนก่อนจะหมดเขตในวันนี้ในเว็บไซต์นะคะลองลิงก์เข้าไปดูหรือว่าเข้าไปใน Google นะคะแหมเราพูดแนะนำนี่เดี๋ยวหลายคนบอกว่าใครค้นหาอะไรใน Google เนี่ยบอกว่าแก่ก็ต้องค้นหาสิเนาะจะให้ทำยังไงอ่ะเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคก็ประกาศนะคะระบบจะปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการบรรเทานะค่าน้ำประปามาตรการเดิมนะวันนี้นะ16นาฬิการอบใหม่จะเปิดเดือนหน้าค่ะ20กรกฎาคมนะคะก็ไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนไปตรวจสอบสถานะอะไรดูก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวสารได้รับรองเลยจะไม่พลาดนะแม้แต่ข่าวเดียวนะติดตามไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราทั้งนั้นนะคะเพราะบางท่านอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาไม่มีไม่ได้ดูสุดท้ายเราก็ไม่ได้สิทธิ์อะไรตรงนั้นอย่างนี้นะคะสิทธิ์ของเราเราก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่แล้วกันเนาะสำหรับคนไทยจริงๆอะสิทธิ์เยอะนะคะนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะส่วนผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจณขณะนี้ก็อาจจะยังรอดูสถานการณ์นะคะหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เดือนแรกกำลังจะผ่านไปโอ้จริงๆยังไม่กำลังเนาะวันนี้วันที่19เองก็อีก11วันเนี่ยหลายคนบอกว่ามันหมดแล้วรัฐบาลรีบเนี่ยรีบหน่อยนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเพราะว่าเดือนที่2ก็ต้องวันที่1อ่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้ก็เงียบๆเนาะคุยกับแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้ย5วันแรกนะคะคึกคักมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่คึกคักเดี๋ยวรอต้นเดือนอีกทีนึงนะคะเพราะว่าคนก็จะซื้อของกันนะวันแรกนะคะก็ซื้อกันจนสิบเต็มอ่ะเนาะคนละ333บาทต่อวันก็5ครั้งใช่ไหมคะก็หมดปันไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตอนนี้ก็คงจะต้องรอเหมือนกันเนาะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนผ่านนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยนะของโลกเลยค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเลยเปลี่ยนผ่านจากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อนไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อการดูแลสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูเขาบอกว่าเป็นไปแบบมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่นะคะ Gen Y Gen Z นี่นะคะที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาวะในระยะยาวขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆที่ไม่ได้วัดความสำเร็จจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เกิดจากการเดินทางมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกแนวคิดว่า value is new volume ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากการเติบโตในเชิงปริมาณไปสู่การเติบโตแบบเชิงคุณภาพทั้งในมิติของรายได้ประสบการณ์หรือแม้แต่ความยั่งยืนไทยเราเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะเอเชียนะสำหรับประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนแนวคิดดีที่จะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเมื่อผสานเข้ากับทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่นของประเทศหนึ่งในแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจในระดับสากลแล้วก็สามารถตอบโจทย์สำหรับvalue based tourism ได้อย่างชัดเจนก็คือ blue exercise คือการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็คือทะเลเนาะทะเลแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาติได้หมดซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้เสริมสร้างความผ่อนคลายได้นะคะ อะไรที่เป็นสีฟ้าฟ้าเป็นสีน้ำเป็นสีทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดในสระว่ายน้ำเขาก็ยังจะใช้สีฟ้าเนาะมีไหมสระว่ายน้ำที่ไหนใช้พื้นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูอย่างเงี้ยสระว่ายน้ำสีชมพูไม่มีเนาะน้อยมากถ้ามีแต่ถ้าใช้เป็นบลูก็สามารถช่วยลดความเครียดได้เสริมสร้างความผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะภายใต้แนวคิดนี้นะสำหรับในส่วนของเซ็กทอราปีจึงถูกนำมาต่อยอดในมิติของการท่องเที่ยวโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมทางทะเลนะคะอย่างเช่นการโต้คลื่นอย่างเงี้ยค่ะเวกบอร์ดใช่ไหมแพดเดิลบอร์ดเห็นก็มีคนใช้กันเยอะเล่นกันอันนี้ผสานทั้งความสนุกสนานความท้าทายแล้วก็ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเขาเลยบอกว่าณขณะนี้ทิศทางการท่องเที่ยวนะคะสำหรับคนในเจน Y เจน Z เจน C เนี่ยนะคะไม่ได้มุ่งแต่เพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่ว่าต้องสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวก็คือส่งผลต่อคุณค่าความทรงจำได้ด้วยนะสำหรับ Blue Exercise ก็เลยเป็นโอกาสสำคัญนะคะในขณะนี้ที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน2กลุ่มนี้เป็นสำคัญเพราะว่าในโลกยุคใหม่ที่ได้ทั้งการขยับร่างกายการทดลองประสบการณ์ใหม่ทั้งที่บางคนยังไม่เคยได้ลองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสำหรับประเทศไทยการพัฒนาแนวคิดนี้นะคะเซิร์ฟเทอราปีในมิติของ Blue Exercise เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ในการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะอย่างภาคใต้ก็จะมีภูเก็ตพังงาหรือว่าชายฝั่งภาคใต้ทุกจังหวัดนะที่มีทะเลมีชายหาดมีน้ำซึ่งก็มีศักยภาพเนาะทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะขณะนี้เห็นบอกว่าได้นำแนวคิดนี้มาทดลองดำเนินการจริงแล้วนะคะผ่านกิจกรรม Sub Healing and Harmony ภายใต้เส้นทางการท่องเที่ยวในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขาก็เลยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ Blue Exercise ผ่านการพายpaddle board บนแม่น้ำก็คือแม่น้ำแควน้อยเนาะถ้ากาญจนบุรีนะก็แควน้อยไปก่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สายน้ำที่สวยงามควบคู่กับกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายได้สมดุลให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวสามารถเป็นได้มากกว่าการพักผ่อนจริงๆแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าและความทรงจำที่มีความหมายได้เหมือนกันนะคะที่สำคัญนะคะสำหรับแนวคิดเซิร์ฟเทอราปีไม่ได้สร้างเพียงกิจกรรมนะแต่สร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวในหลายมิตินะทั้งเรื่องสุขภาพประสบการณ์ความทรงจำก็สอดคล้องโดยตรงกับแนวคิดนะสำหรับvalue is the new value the new volume ที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเฉลี่ยต่อทริปมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ในยุคปัจจุบันอาจจะทำได้ยากขึ้นด้วยข้อจำกัดทางทรัพยากรธรรมชาติกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวเนี่ย เขาก็มองนะคะว่าการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์มากกว่าสถานที่แล้วต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะซึ่งแนวคิดนี้นะสำหรับ Blue Exercise เป็นตัวอย่างของการประสานธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมเข้าด้วยกันแบบลงตัวนะคะคือถ้าฟังจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็ลงตัวน่าจะดีนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดในมิติของการท่องเที่ยวได้ทุกที่เลยนะคะทุกแหล่งนะที่น่าจะเป็นโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสำหรับแนวคิดนี้นะคะ value is the new volume สร้างคุณค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะน่าสนใจเนาะสำหรับผู้ประกอบการเองก็ลองดูนะคะทิศทางในปัจจุบันก็ต้องปรับไปตามโลกยุคใหม่นะคะฟังแนวคิดของท่านรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจก็มองว่า นี่แหละน่าจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าการท่องเที่ยวในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกิจกรรมที่เริ่มต้นที่กาญจนบุรีเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะที่จะเอามาสร้างเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แล้วผู้เข้าร่วมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่ได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติผ่านกิจกรรมทางน้ำเรียนรู้การใช้ร่างกายการสร้างสมดุลการใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะอย่างในยุคก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวเนาะไปถึงก็ทำอะไรถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กลับจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างแบบนี้แล้วนะคะอาจจะเน้นเรื่องของระยะเวลานะก็อย่างที่บอกว่าเป็นได้มากกว่าการพักผ่อนนะไปสร้างประสบการณ์ที่สร้างคุณค่าและความทรงจำที่มีความหมายคือเหมือนกับเอาจริงๆนะถ้าไปทำคอนเทนต์ก็น่าจะได้เนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะ อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญก็คือการที่ Blue Exercise สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการได้ก็บอกว่าการรีเซ็ตชีวิตจากความเร่งรีบในเมืองใหญ่แล้วก็มองหาประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นถ้าฟังในมิติการตลาดเนาะแนวคิดนี้ก็น่าจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ในฐานะที่เราเป็น wellness destination ได้เลยนะแบบมีประสิทธิภาพจริงๆก็เน้นการนำเสนอประสบการณ์จริงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง value ให้กับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากในการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ท้องถิ่นทั้งโรงแรมโรงเรียนสอนโตขึ้นก็ต้องเรียนหน่อยนะสำหรับไอ้เซิร์ฟเนี่ยนะคะบางทีมันก็ยากอยู่นะทรงตัวไม่เป็นไม่อะไรเงี้ยก็ต้องเรียนนิดนึงนะคะโรงเรียนก็ได้อันนี้ส่งไปหรือจะเป็นร้านอาหารธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องก็เกิดเป็นระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็หวังว่าแนวคิด Blue Exercise จะไม่เป็นเพียงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแต่ว่าจะเป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่การสร้างรายได้กับชุมชนและการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวจุดแข็งของโครงการนี้คือการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานค่ะที่ต้องการรีเซ็ตชีวิตและมองหาประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายจากการดำเนินกิจกรรมนะคะสำหรับตัวนี้เลยก็เห็นบอกว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยมีคนให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับแนวคิดนี้กันเป็นอย่างดีเนี่ยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกิจกรรมทางน้ำในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่พร้อมๆกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวร่วมกันทีนี้พอกิจกรรมทางน้ำถูกพัฒนาให้เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพแล้วอีกความสนุกคุณค่าทางจิตใจก็จะกลายเป็นแรงจูงใจใหม่ให้คนนั้นออกเดินทางก็ส่งผลให้เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้นใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นคือแทนที่จะไปแบบชายรูปชะโงกนะปุ๊บปุ๊บกินกาแฟจบกลับอะไรเงี้ยต่อไปก็จะอยู่มากขึ้นนะมีกิจกรรมมีที่พักดีๆอาหารอร่อยบริการที่เกี่ยวข้องนะแบบประทับใจอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าเฉลี่ยต่อทริปแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ดีเนาะเห็นภาพแล้วค่ะที่เมืองกาญนะคะโอ้สนุกสนานนะช่วงนี้น้ำเยอะด้วยนะคะสำหรับที่กาญจนบุรีค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกอ่ะดูจากภาพแล้วนะคะลองเข้าไปชมดูเนาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเดินทางแบบนี้อยากจะท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายคนณขณะนี้เนี่ยถ้าพอมีกำลังนะคะเขาก็อยากเที่ยวนะคืออยากพักผ่อนอยากอยู่กับบ้านอยากอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าทำให้เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยความเป็นอยู่ของในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างๆนี่นะคะหลายคนบอกว่าพอไปแล้วมันไม่สนุกมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องติดตามนะสำหรับตอนนี้ค่ะตอนนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองที่เข้ามาเนี่ยเราก็ยังต้อนรับอยู่นะแล้วก็ที่เป็นประเทศมาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็น จีนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะตอนนี้คนไทยนิยมนักท่องเที่ยวจีนว่าพี่สาวจีนคำนี้มาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนว่าแล้วก็ไป Google นะคะอย่ายอมแก่ว่าใครที่อะไรก็ไปเซิร์ชใน Google นะคะอันนี้ก็ถือว่าอมแก่แล้วนะคะแต่ก็จำเป็นน่ะมันง่ายดีมันไวดีนะคะพี่สาวจีนมายังไงก็แน่นอนอ๋อพี่สาวก็คือสื่อได้ถึงก็พี่สาวเลยเนาะส่วนใหญ่นะคนไทยจะเชื้อสายจีนคนไทยแท้เนี่ยมักจะเรียกว่าเจ๊ใช่ไหมเจ๊อาเจ๊อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอมันรวมเรียกว่าเป็นพี่สาวอย่างเงี้ยก็ดูน่ารักนะคะเนี่ยกระแสคือกระแสไวรัลการท่องเที่ยวเลยแหละเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนหรือที่ชาวเน็ตไทยจะเรียกสั้นๆว่าพอสอจีนพี่สาวจีนเนี่ยกลายเป็นไวรัลในประเทศไทยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะชอบสวมชุดนักเรียนเด็กไทยสวมชุดนักเรียนไทยเลยจะเดินทางขึ้นเครื่องบินเดินทางไปไหนมาไหนก็จะจ่ายชุดนักเรียนนะคะมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็เป็นชุดไทยก็มีนั่งรถไฟสายธรรมชาติโดยเฉพาะเส้นทางเขาบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนก็ระยะทางไม่กี่กิโลเนาะเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยสั้นๆนะคะมีค่าตั๋วเพียง5บาทโอ้โหพี่สาวจีนก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันจนภาพออกมาสวยงามราวกับฉากในภาพยนตร์เลยนะคะสำหรับในส่วนของพี่สาวจีนเพราะฉะนั้นคนก็เลยสนใจข้อมูลนี้นะคะพี่สาวจีนกลับไปเมื่อสักครู่นะคะก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวสุดฮิตมากนะคะสำหรับพี่สาวจีนที่นิยมนั่งรถไฟไทย5บาทเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนเพื่อไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับรถไฟไทยขบวนชั้น3เยอะมากเพราะว่าเขาชอบขบวนรถไฟทรงโบราณซึ่งในประเทศจีนไม่มีแล้วนะคะไอ้ขบวนรถไฟเนี้ยไม่มีแล้วมีแต่บ้านเราก็เลยได้ไปเก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นริมข้างทางกันสนุกสนานนะคะตอนนี้พี่สาวจีนก็เลยฮิตมากนะคะเนี่ยเราเพิ่งทราบเหมือนกันเนาะสำหรับในส่วนของเทรนด์นั่งรถไฟไทย5บาทที่ว่านี้นะคะนี่ขนาดมีที่นั่งก็ไม่นั่งเนาะจะยืนถ่ายรูปได้เช็คอินกันนะสำหรับนั่งรถไฟไทย5บาทที่ว่านี้ปังมากนะคะณขณะนี้ลองไปดูชมสำหรับเทรนด์ยอดฮิตการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักนะกำลังฮิตเลยณขณะนี้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้ยินดีเข้ามาเยอะๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังสามารถเดินทางได้แบบสบายๆนะคะทั้งในต่างประเทศจริงๆคนไทยก็ไปต่างประเทศเยอะเนาะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไปในที่ที่เคยไปมาแล้วญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้แต่จีนปัจจุบันนี้คนไทยก็เดินทางไปจีนกันเยอะแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ทำการบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องดูข้อมูลให้ดีเนาะสำหรับในส่วนของการเดินทางณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบสไตล์ที่เขาเรียกว่าสไตล์แบบต่างจังหวัดอะคือนะเป็นกิจกรรมบัสกิ้งทัวร์เดี๋ยวนี้ก็กำลังเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับในต่างจังหวัดณขณะนี้นะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเองก็สนับสนุนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ได้สานต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เขาบอกว่านี่แหละเป็นการใช้พลังของชุมชนแฟนคลับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการออกเดินทางแล้วกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เอาหรือว่าเชิญศิลปินไปจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมโยงศิลปินแฟนคลับและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าด้วยกันด้วยนะแล้วในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมทีป๊อปเนาะโอ้โตโตต่อเนื่องมากทั้งในเรื่องจำนวนผู้ติดตามเรื่องการขยายกลุ่มแฟนคลับจากคนรุ่นใหม่สู่หลากหลายช่วงวัยรวมถึงการขยายฐานผู้ชมไปยังต่างประเทศก็ส่งผลให้ศิลปินไทยนั้นมีบทบาทมากขึ้นในฐานะ พลังสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนกับวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ได้รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วแฟนคลับในปัจจุบันนะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ติดตามผลงานของศิลปินเท่านั้นแล้วนะคะแต่เขาเป็นกลุ่มตลาดศักยภาพเลยที่สนใจจะเดินทางไปด้วยศิลปินที่เราชื่นชอบไปไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะไปชมการแสดงไปเดินทางตามรอยศิลปินแล้วก็เป็นคนที่สร้างคอนเทนต์บอกต่อประสบการณ์ก็คือรีวิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะผ่านโซเชียลซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การรับรู้และการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนแบบมองข้ามไม่ได้เลยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะเขาเรียกว่า Dice Busking Tour ทั่วไทยนะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยก็ททร.ก็เลยเห็นศักยภาพแล้วเนาะของบรรดาศิลปินทั้งหลายโดยเฉพาะทีป๊อปรุ่นใหม่เนาะที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการแสดงการสื่อสารกับFC แฟนคลับผู้ชมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของแต่ละจังหวัดได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นคือเหมือนกับว่าเขาทำการบ้านไปอย่างดีอะไปถึงปลายทางนะจะไปจังหวัดไหนยังไงนะเขารู้หมดเลยสภาพเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็สามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านคอนเทนต์ร่วมสมัยได้อย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แหละเหมาะสมเลยกับแนวทางที่การท่องเที่ยวกำลังทำอีกแนวนึงก็คือ Fandom Tourism

0: มนะได้ออกเดินทางในรูปแบบนี้แหละค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบโรดทริปไปยังจังหวัดเมืองหลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทยเพื่อแสดงในรูปแบบเรียกว่าบัสกิ้งในพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเฟสแรกใน9จังหวัดนะในภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือได้แก่ชลบุรีโคราชบุรีรัมย์อุบลขอนแก่นหนองคายเชียงรายเชียงใหม่และนครสวรรค์ก็พบว่ากิจกรรมได้รับการยอมรับอย่างดีเกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลายจังหวัดให้การต้อนรับศิลปินแล้วก็มีแฟนคลับได้เดินทางติดตามแบบข้ามจังหวัดเลยเนาะและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในทุกพื้นที่ของการจัดงานรวมถึงผู้ที่เดินทางมาชมจากต่างประเทศก็มีอันนี้แหละค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพลังของบรรดาศิลปินทีป๊อปในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางจริงนั้นในระดับพื้นที่แล้วก็ระดับภูมิภาคที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือสำหรับในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะและที่สำคัญสุดคือสร้างสีสันให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจริงๆค่ะแล้วก็ได้ผลเลยนะคะปัจจุบันนี้นี่เห็นบอกว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบนช่องทางออนไลน์ได้แล้วราว7ล้านครั้งสำหรับ engagement ไม่น้อยนะคะผ่านการเผยแพร่คอนเทนต์ของศิลปินนั่นแหละรวมถึงแฟนคลับสู่ท้องถิ่นอินฟูแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เพราะว่านอกจากคอนเทนต์ความประทับใจด้านการแสดงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเกิดการบอกต่อข้อมูลด้านร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จุดเช็คอินรวมถึงในมิติของการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ศิลปินวงเนี้ยดิสนี่นะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและก็เรียนรู้วิถีชีวิตในแต่ละจังหวัดนะคะอย่างเช่นเนี่ยที่น่ารักมากเขาบอกว่าไปร่วมแสดงบนเวทีหมอลำด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไปชิมอาหารประจำจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยวัฒนธรรมท้องถิ่นกับเรื่องราวของแต่ละจังหวัดถ่ายทอดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ร่วมสมัยซึ่งยังคงเคารพเสน่ห์เฉพาะตัวของและแต่ละพื้นที่เอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเฟส2เฟส3รู้สึกเฟส1กับเฟส2นี่จบไปแล้วนะคะเฟส2นี่มาแถวภาคใต้ค่ะประจวบสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังชุมพรประมาณนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะเขาจะจัดให้จบครบทุก4พื้นที่เลยทั้ง4พื้นที่นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมบัสกิ้งทั่วไทยนะคะสู่การแสดงในรูปแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะที่คาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนคลับทั้งในและต่างพื้นที่ก็ส่งผลให้เกิดการเดินทางแล้วก็เกิดการพักค้างในจังหวัดเจ้าภาพเพิ่มขึ้นรวมถึงสร้างค่าใช้จ่ายสร้างการจับจ่ายด้านที่พักอาหารบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่การท่องเที่ยวนำศักยภาพของทีป๊อปและอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะมาสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์คืออันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นการเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้หลายคนเลยแหละได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมุมมองใหม่ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เอ้าจังหวัดนี้มีแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้การท่องเที่ยวบอกว่าพร้อมนะคะเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่อไปนะคะนี่คือจุดหมายก็คือเพิ่มความคึกคักเพิ่มเรื่องของการขับเคลื่อนท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือเศรษฐกิจนะคะจะได้ไปกระจายในทุกภูมิภาคค่ะทั้งคือเฟสแรกเนี่ยมี9จังหวัดนะคะแล้วเฟสต่อไปก็น่าจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้อง

0: โรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะทุกฟังค้าใครที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะคะไปสั่งซื้อได้เลยโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่สนใจสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะก็บางท่านก็อาจจะนี่แหละมีปัญหาเนาะในช่วงเดินทางในช่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อติดเอาไว้ก็น่าจะดีนะคะมานับถอยหลังการปรับขึ้นภาษีการเดินทางผ่านสนามบินขาออกระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะท่านผู้ฟัง20มิถุนายน2569เนี่ยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ขาจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจากเดิมเนี่ยที่จ่ายกัน730บาทเป็น 1,120 บาทนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ที่สนามบินทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของAOT นะคะนั่นคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสนามบินภูเก็ตและสนามบินหาดใหญ่นะคะขณะที่อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในยังคงจัดเก็บในอัตราเดิมคือ130บาทต่อคนการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนด้านการจัดการสนามบินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางผู้บริหารของ AOT นะคะคุณปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เนาะว่าความจำเป็นในการปรับอัตราบริการค่าบริการที่ขึ้นมาเนี่ยต้นทุนหลักมาจากความต้องการยกระดับมาตรฐานสนามบินให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยเฉพาะในมิติของโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยแล้วก็ระดับการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สายการบินพิจารณาในการตัดสินใจบินเข้าสู่ประเทศไทยทีนี้ถ้ามีการเปรียบเทียบกับสนามบินในภูมิภาคเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อย่างเงี้ยสิงคโปร์มีการจัดเก็บอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนาะอัตราใหม่ของไทย 1,120 บาทก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะขณะที่ผลการศึกษาทั่วโลกชี้ชัดนะคะว่าค่าบริการตรงนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารเขาเรียกค่า PSC เนาะแต่เป็นแหล่งรายได้สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสนามบินนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูจากสถิติของผู้โดยสารนะคะในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บริการรวมทั้ง6สนามบินกว่า125.9 ล้านคนแล้วก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่า PSC ระหว่างประเทศในครั้งนี้มีประมาณ34ล้านคนซึ่งเป็นต่างชาติถึง 86%ขณะที่เป็นคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเพียง5ล้านคนเท่านั้นการปรับขึ้นครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกนำกลับมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั่นเองค่ะทีนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเอาไปไหนก็จะถูกนำไปใช้ในโครงการขยายขีดความสามารถของแต่ละสนามบินโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิปัจจุบันนี้เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นการเปิดให้บริการรันเวย์ที่3ส่งผลให้ปัจจุบันนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น65ล้านคนนี่สำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมินอกจากนี้นะคะการท่าอากาศยานยังมีแผนว่าจะขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารฝั่งทิศใต้ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นอีก120ล้านคนต่อปีตามที่ออกแบบไว้จากปัจจุบันนี้มีปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ62ล้านคนโอ้โหยังได้อีกเยอะเลยนะคะเป็น120ล้านคนก่อนหน้านี้เมื่อปี67ทางการท่าได้เคยปรับค่า PSC มาแล้วนะคะ1รอบตอนนั้นเนี่ยจาก700บาทก็เป็น730แล้วก็มาพรุ่งนี้ปรับเป็น 1,120 เนี่ยค่ะส่วนระหว่างประเทศไม่ใช่อันนี้ภายในประเทศนะคะภายในประเทศนั้น100บาทก็ปรับเป็น130บาทเพื่อรองรับต้นทุนกับการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องอัตโนมัตินะคะมาใช้ประกอบด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่ทันสมัยขึ้นบริการเช็คอินด้วยตัวเอง6ถึง12ชั่วโมงล่วงหน้าเช็คอินแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็บริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติอันนี้ก็มีให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการปรับขึ้นอัตราค่าบริการรอบใหม่นี้เนี่ยสำหรับค่า PSC ในปี69แม้ว่าจะเป็นก้าวสำคัญของการท่าอากาศยานในการผลักดันให้ท่าอากาศยานไทยมีความทันสมัยมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากลแล้วก็สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตแต่ว่าไปดูข้อมูลจาก TDI สักนิดนึงนะคะเขาบอกว่า การปรับขึ้นค่า PSC ครั้งใหม่นี้นับว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยในอดีตนั้นเนี่ยมีการปรับขึ้นจาก500เป็น700อันนี้ย้อนไปปี2550แล้วก็มาอีก7ปีก็คือปี67ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่จาก730นะคะปรับเป็น730เนาะจาก700เพื่อรองรับการบริการอัตโนมัติปัจจุบันค่าบริการ PSC ของประเทศไทยถือว่ามีอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละสนามบินตามลักษณะผู้ดำเนินการสนามบินซึ่งอัตราในประเทศนั้นจะต่ำกว่าอัตราระหว่างประเทศแน่นอนการปรับขึ้นค่า PSC ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเที่ยวบินในประเทศแต่อย่างใดแม้ว่าการท่าได้ชี้แจงเหตุผลของการปรับราคาครั้งนี้เพื่อรองรับต้นทุนในการดำเนินงานแล้วก็ปรับปรุงบริการของทั้ง6สนามบินในอนาคตแล้วแต่ทว่ายังไม่ปรากฏรายละเอียดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือความเชื่อมโยงระหว่างการปรับขึ้นกับแผนการพัฒนาสนามบินในอนาคตแต่ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลประกอบการของการท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าบริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่ถือว่าแข็งแกร่งมีกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่90บาทต่อคนถึง290บาทต่อคนแม้ว่าได้รับผลกระทบในช่วงโควิดแต่ก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ล่าสุดปีที่ผ่านมานะคะ68การท่า AOT มีกำไรจากการดำเนินงานถึง 25,859 ล้านเกือบ 26,000 ล้านนะคะถ้าดูจากผลประกอบการรายสนามบินก็พบว่าสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตนะหรือเชียงใหม่ก็ตามมีกำไรจากการดำเนินการยกเว้นสนามบินหาดใหญ่กับเชียงรายขณะนี้ยังคงประสบภาวะขาดทุนนะคะเนื่องจากว่ามีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราค่า PSC ในประเทศเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงก็เลยทำให้ขาดทุนส่วนสนามบินที่มีสัดส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศสูงกว่าได้รับ PSC ในอัตราที่สูงกว่าจึงทำให้มีกำไรรวมถึงอาจจะมีการพึ่งพารายได้ของเที่ยวบินระหว่างประเทศมาชดเชยในส่วนที่สนามบินขาดทุนอีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือ TDI มีการวิเคราะห์ไว้แบบนี้แล้วก็ถ้าไปดูตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่กำหนดมักจะสะท้อนเหตุผลของราคาชัดเจนในยุโรปนะทางยุโรปสนามบินเขาสามารถตั้งราคาที่แตกต่างกันได้นะคะคือถ้าต้นทุนการให้บริการแตกต่างกันตัวอย่างสนามบินในฝรั่งเศสที่กำหนดค่าธรรมเนียมผู้โดยสารตามลักษณะปลายทางถ้าเป็นภายในประเทศนะคะหรือในเขตเชงเก้นเนี่ยจะมีอัตราที่ต่ำส่วนนอกเขตระหว่างประเทศด้วยก็มีอัตราที่สูงกว่า2เท่าเนื่องจากว่าเขามีต้นทุนการให้บริการที่แตกต่างกันขณะที่สนามบินของประเทศเพื่อนบ้านอย่างในสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นี่กำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้โดยสารตามวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะก็จะได้เห็นว่า 17% ของค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่จัดเก็บมาเนี่ยเขาเอาไปใช้เพื่อพัฒนาสนามบินในอนาคตสนามบินทั่วโลกมีรูปแบบในการดำเนินงานที่ต่างกันนะคะทั้งสนามบินที่ดำเนินการโดยรัฐหรือจะให้เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาบริหารส่วนรัฐก็ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลไปไม่ว่าสนามบินจะดำเนินการด้วยรูปแบบไหนระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมราคาคุณภาพบริการแล้วก็การดำเนินงานด้านอื่นๆเนื่องจากว่าสนามบินเป็นธุรกิจผูกขาดนะคะใช้เงินลงทุนจำนวนมากแล้วไม่สามารถสร้างแข่งกันได้นะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการสนามบินนั้นมีโอกาสที่จะกำหนดราคาที่สูงเกินจริงหรือบริหารการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ในต่างประเทศเนี่ย TDI มองว่ามักจะมีกลไกในการกำกับดูแลที่โปร่งใสชัดเจนทั้งการติดตามผลในการดำเนินงานคุณภาพของบริการแล้วก็ความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลการปรับราคาอย่างเช่นถ้าเป็นในอังกฤษนะคะเขาจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมสนามบินอยู่ภายใต้เพดานราคาที่กำหนดเลยอันนี้ทบทวนทุกๆ5ปีนะที่อย่างที่เราไปที่ฮิตโชว์อย่างเงี้ยค่ะข้อมูลสำคัญเหล่านี้เขาก็เอามาพิจารณาประกอบด้วยซึ่งคาดการปริมาณผู้โดยสารต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นงบลงทุนกับโครงสร้างพัฒนาซึ่งพิจารณาทั้งแผนการและลงทุนในอนาคต กับความคืบหน้าของโครงการที่ผูกพันเอาไว้ข้อมูลปัจจัยการเงินด้วยนะคะกับฐานสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวชี้วัดคุณภาพบริการอย่างระยะเวลาในการรอคอยอย่างเงี้ยค่ะความสะอาดของพื้นที่อันเนี้ยเป็นเรื่องของข้อมูลที่เอามาเป็นตัวชี้วัดทั้งหมดนะคะข้อมูลเหล่านี้เขาจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการก่อนแล้วก็จัดทำเป็นรายงานข้อมูลต่อสาธารณะขึ้นมานะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในต่างประเทศนะคะหรืออีกสักประเทศหนึ่งเนาะอย่างเช่นออสเตรเลียออสเตรเลียก็เหมือนกันใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นกว่าประเทศอังกฤษเขาจะเปิดให้สนามบินกำหนดราคาผ่านการเจรจากับสายการบินกันเองแต่ก็ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะ อยู่เบื้องหลังที่ติดตามแล้วก็เปิดเผยผลการดำเนินงานของสนามบินอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นรายได้การให้บริการทั้งบริการการบินแล้วก็รายได้เชิงพาณิชย์อื่นๆนะคะรวมถึงอัตรากำไรการดำเนินงานค่าธรรมเนียมย้อนหลังความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกความรวดเร็วในการจัดการผู้โดยสารเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าในส่วนของจะไม่มีการควบคุมราคาโดยตรงแต่ว่าการติดตามและรายงานผลต่อสาธารณะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้สนามบินตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะก็กลับมาไทยสักนิดนึงแล้วกันนะคะเราก็ทราบเนาะการท่าอากาศยานหรือทอทหรือ AOT นี่แหละเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 70% และเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ล่ะค่ะอาจจะสร้างความท้าทายของการกำกับดูแลด้านราคาเนื่องจากว่ามันมีแรงจูงใจที่ต่างกันเนาะระหว่างการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นหรือการกำหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแม้ว่าทางทอทเองจะได้นำส่งข้อมูลประกอบการปรับค่า PSC ให้กับทางสำนักงานการบินพลเรือนไปแล้วหรือจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียตามมติการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนแล้วแต่ยังไม่ปรากฏการเปิดเผยรายละเอียดของการปรับทั้งนี้ต่อสาธารณะนะคะอันนี้มันเลยแตกต่างจากแนวปฏิบัติในต่างประเทศที่เขายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่อย่างในอังกฤษเนี่ยค่ะนอกจากนี้ถ้าในอนาคตนะคะมีผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นต้องการที่จะปรับค่าธรรมเนียมในลักษณะเช่นเดียวกันภาครัฐก็จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และกลไกการพิจารณาที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้20มิถุนายนการปรับขึ้นค่า PSC ครั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบกับแนวปฏิบัติในต่างประเทศเนาะยังมีข้อจำกัดของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่ก็ทำให้เหตุผลของการปรับอัตรายังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการแล้วก็สุดท้ายอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการกำกับดูแลในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้ากำกับดูแลแบบไม่โปร่งใสผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยประชาชนภายในประเทศเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะนี่คือในส่วนของค่า PSC หรือว่าภาษีสนามบินขาออกนะคะเพิ่มแล้วได้อะไรยังไงก็ประมาณนี้เนาะก็มีทาง TDI วิเคราะห์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่ามันมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะเข้าไปดูข้อมูลไปเช็คกันได้เพราะว่าคนที่เดินทางออกนอกประเทศบ่อยเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะต้องเสียเงินนั่นแหละเนาะก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นจ่ายเงินเพิ่มนะคะแต่ว่าบางคนได้แบบชอบเดินทางอยู่แล้วการไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆมันคุ้มค่าเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ว่ากันนะสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะคะพรุ่งนี้เช็คกันให้ชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมินะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปคุมเข้มอยู่ที่นั่นค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิไปคุมเข้มอะไรไปสกัดการที่ใครก็ไม่รู้เอาสินค้ามาสวมสิทธิ์ค่ะโอ้ยังทำกันอยู่อ่ะดูสิในยุคปัจจุบันนี้นะคะอย่างไม่น่าเชื่อเนาะโอ้ยังมีคนทำกันอยู่แล้วก็ทำเป็นแบบกระบวนการด้วยนะคะทำแบบจริงจังมากเป็นกระบวนการมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐเนาะที่จะต้องดูแลให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรกันแน่นะคะ ปิดท้ายสำหรับบรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายใครที่สนใจจะทำงานล่าสุดข่าวดีวัยเก่านะคะกระทรวงพม.และ CPO นะคะจะเปิดจ้างงาน 1,000 ตำแหน่งโอ้เยอะมากเอาไปทำอะไรคนแก่ 60-75 ปีนะคะเขาก็จะร่วมมือกันรับในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถเนี่ยเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพด้วยความปลอดภัยและก็ประสบการณ์ของผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และก็การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะก็แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะคะพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยได้ทำงานเนาะก็60-75ปีนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวดูที่ใกล้บ้านก็ได้เนาะสำหรับอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้นะคะนี่เป็นโครงการ3ปีนะตั้งแต่ปี69ถึงปี72ค่ะก็จะเป็นการหาตำแหน่งให้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พัฒนาอาชีพไปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่ยังมีศักยภาพเนี่ยได้กลับมาทำงานเดี๋ยววันไหนอย่างไรนะคะรอติดตามจะมีการประกาศกันอีกรอบนึงนะคะ 1,000 อัตราไม่น้อยนะคะรอค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันวันจันทร์เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
9: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
11: อนุทินรับเจอหุ่นมาเน็ตระหว่างประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสธนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดือนหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปีJD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
12: ้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่ม IBหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒ พงศ์วิทยาพานุนะคะสสพรรคประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒิก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ฟอเร็กซ์ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
12: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกันสองคนระหว่างผู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อสอบมาคุยกันโดยมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโชมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
13: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัด ค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคิดว่าติดลมบนไปแล้วก็ยังต้องปรับปรุงส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาแก้ไขทันทีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่แต่บางคนอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
12: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ
13: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
14: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
16: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
13: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่ายูเนสโก Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวซาบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
17: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนียาตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตนเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอาสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
13: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
18: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
19: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
20: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
19: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
20: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
19: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
20: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
19: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
21: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึง เวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2563 นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะวันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18/1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนนายชัชชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ TikToker Podcaster และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
0: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวนะคะพร้อมกับย้ำว่าสธนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสธนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ10%นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สธนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่ ที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,18 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ37ของความจุกักเก็บแม้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะ
1: มาติดตามที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะบอกว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ารองประธานาธิบดีแวนส์พร้อมจะออกเดินทางทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม A เช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซาดิเล็กนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอนาที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวแนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาเองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่าโดนใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาร์เสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากโรงพยาออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: พี่เอแล้วก็ให้เกียรติกับเรามากๆนะครับวันนี้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการขอสวัสดีต้อนรับดร.ฟินโยรัตนพันธ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ฟินโยครับ
1: ครับสวัสดีโอสวัสดีครับทุกท่านครับผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ฟินโยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ปัจจุบันเป็นอาจารย์วุฒิคุณประจำเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรนะครับ OD ประจำ MBA KKU นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำมากมายเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอาจารย์ครับคิดถึงอาจารย์มากเลยครับครั้งก่อนที่อาจารย์มาแชร์เรื่องของ AI กับการทำ OD ทำแพลตฟอร์มนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปทำเคสต่างๆมากมายในองค์กรนะครับเลยอยากชวนอาจารย์มาอัปเดตครับเพราะว่าในรายการเราเนี่ยผู้ฟังหลายๆคนครับเป็นผู้บริหารองค์กรที่เห็นแหละว่า AI มันสำคัญแต่พอจะเอาเข้ามาใช้จริงเนี่ยมันก็เริ่มจากการส่งไปเทรนนิ่งแล้วกลับมามันก็นิ่ง
1: ใช่
0: ครับเลยอยากขอความรู้จากอาจารย์ที่หนึ่งครับในการที่จะทำเรื่องของการเช้งการเปลี่ยนแปลงหรือทำโอดีที่จะเอาเอไอเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการหรือมีเทคนิคอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ครับจริงๆแล้วในฟิลโอดีมันจะคาบเกี่ยวมันมีตัวหนึ่งนะต้องถามว่าเลิร์นนิ่งแปลว่าอะไรเอออันนี้ทุกท่านท่านผู้ชมเลิร์นนิ่งแปลว่าอะไรก่อน ที่บอกไปเรียนเลิร์นนิ่งแปลว่าอะไรนะครับ
0: เออใครมีคอมเมนต์ลองใครมีไอเดียลองคอมเมนต์ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแจกดีแจกไปด้วยครับ
1: ครับก็ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า learning คือการส่งคนไปเรียนหรือว่าการโค้ดหรืออะไรก็ตามนะจริงๆ learning ในภาษาต้องเรียนนิดนึงผมจบด้านการพัฒนาองค์กร OD organization development นะครับ
0: ครับผม
1: จริง OD การ learning แปลว่า doing something better ฮะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะส่งคนไปเรียนกับอาจารย์เก่ง
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรศัพท์อีกทีกำลังจับรายการแป๊บนึงครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ครับ
0: ก็ท่านกำลังปฏิบัติโทรมาพอดี
1: ครับก็ต่อนิดนึงก็คือ learning is doing something better ครับท่านอาจารย์
0: ครับผมอ
1: ันนี้ถ้าเราต้องดูก่อนว่าเรียนน่ะจะทำอะไรก็ตามแต่ผลคือการทำงานที่ดีขึ้นด้วยกระบวนการอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับการส่งไปเรียนนะครับ
0: การเรียนไม่ใช่แค่ให้รู้เนาะ
1: ใช่คือคุณทำอะไรก็ได้แต่ว่าส่งผลว่างานคุณดีขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วไปดู YouTube มาแล้วทำให้งานคุณดีขึ้นก็เรียกว่าการเรียนนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนใหญ่เพราะนั้นมันพอตีความตรงนี้ปุ๊บเพราะนั้นถ้าคนอยากใช้ AI ให้คือตอนนี้ผมเจอโจทย์นะหน้าโอน่าจะเจอที่ต่อมาก็คือว่าส่งคนไปเรียนตั้งเยอะกลับมาปุ๊บทำอะไรไม่ได้นะครับเอาไปใช้ใน
0: จริงไม่ได้ผู้ฟังเรียนบ้างนะฮะพิมพ์111มาแล้วเป็นด้วยจ้า
1: ครับก็คราวนี้ต้องพอเริ่มตั้งต้นอย่างเงี้ยต้องคิดใหม่ละนะครับการเรียนรู้แปลว่า doing something better แล้วที่สุดของการเรียนรู้นะครับเช่นถ้าคุณจะเรียนวิ่งเนี่ยคุณวิ่งเนี่ยคำถามคือคุณจะทำให้การวิ่งคุณดีขึ้นได้จากการทำอะไรบ้างมันมีได้หลายเช่นคุณไปวิ่งกับคนที่เก่งกว่านะครับแต่ที่สำคัญคุณต้องลงมือวิ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไปดู YouTube บ้างก็ได้แต่คุณต้องวิ่งจริงแล้วที่สุดนะครับคุณต้องเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตให้ได้อันนั้นเรียกว่าการเรียนรู้ขั้นขีดสุดเขาเรียกว่า transformational change แปลว่าการเปลี่ยนแปลง
0: มี2คำละก็คือ learning กับ transformation
1: change จริงๆคำว่าในยูพัฒนาองค์กรอ่ะ change กับ learning เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ
0: ครับผม
1: learning is doing something better change ก็คือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสภาพเดียวกันไปสภาพที่ดีกว่าคือดีแล้วก็ดีขึ้นนั่นมันคือทำให้ดีขึ้นแต่การทำให้ถาวรคือการเปลี่ยนนิสัยเช่นถ้าคุณส่งคนคุณอยากให้คนออกกำลังกายเนี่ยคุณก็เอาครูฝึกมาสอนเนี่ยคำถามมันไม่การันตีว่าคนคนนั้นจะออกกำลังกายตลอดไปนะครับ
0: มันไม่ได้การันตีเลย
1: ไม่การันตีครับต่อให้เอานักวิ่งทีมชาติมาก็ไม่ได้การันตีว่าคนของคุณจะกลายเป็นนักวิ่งทีมชาติในอนาคตนะฮะ
0: คร
1: ับ คือคุณที่สุดแล้วคุณต้องทำอะไรก็ตามที่ทำให้คนนั้นถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยรักการวิ่งทุกวันแล้วรักการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง
0: แล้วต้องทำยังไงครับอาจารย์
1: ก็อย่างนี้ครับมันมี2แนวสั้นๆเลยครับหลายท่านอาจจะเริ่มก่อนก็คือ70-20เสร็จไม่รู้ทราบคุณคำนี้ไหมHR บางที่อาจจะรู้จักแต่ผมเจอผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่รู้จัก70-20แปลว่าอะไรครับถ้าอยากเรียนอะไรให้ดีถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่นี่มันถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือแบ่งสมมติว่าท่านตั้งเป้าเรื่องนี้ให้รู้ใน100 10 วัน

0: 100ชั่วโมงตีแล้วประมาณ100ชั่วโมงคุณต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้นะครับ70ชั่วโมงคือลงมือทำจริงครับ
1: ครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าคุณเรียนเครื่องมือเรียน ChatGPT เรียนคลอสมาคุณต้องให้พนักงานเนี่ยลงมือเอาไปใช้ในงานจริงๆหน้างานจริงๆเช่นเขาทำเซลล์เนี่ยเขาก็ต้องเอาคลอสไปวิเคราะห์ลูกค้าจริงๆอันนั้นคือ70เขาเรียกว่า learning จากการ practice แต่ไม่พอครับฝีมือจะไม่พัฒนาเลยถ้าคุณไม่ไปทำไปเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเขาเรียกว่า social learning เพราะนั้นต้องจับคู่ว่าใครในองค์กรที่เก่งครับให้เขารู้จักอ๋อถ้าติดปัญหาเพราะบางทีเขาไม่อยากมาคุยกับคนที่เป็น manager หรือเป็นเจ้าของเขาอยากคุยคนในองค์กรที่เก่งกว่าต้อง assign คุยกับคนนั้นนะครับเขาเรียกว่า social learningส่วนที่เรียนออฟไซต์หรือออนไลน์ก็ตามมันกินเวลาแค่ 10% ก็คือเรียนจากสื่อจริงๆเรียนจากคลาสรูมหรือออนไลน์ก็ได้มันจริงแค่ 10% เพราะนั้นโดยหลักคือเรียนอะไรจากที่ไหนก็ได้แต่ต้องเอาไปทำจริงให้ได้ในสัดส่วนแต่ที่สำคัญต้องให้เขารู้จักคนที่เก่งกว่าแล้วไปคุยกับคนที่เก่งกว่าให้ได้อันนี้เรียกว่าหลัก10
1: ผมคิดเป็นทิปปิ้งพอยต์ส่วนหนึ่งเลยนะครับว่าที่เราเรียนเนี่ยถ้าเอาจริงในโปรเซสในการเรียนเราอยากรู้ให้คนเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งเราอาจจะให้เขาสัก10%ที่ไปเรียนเนี่ยมันแค่10%แล้วเขาต้องไปแอคอีก70%และหาเมนทอร์ให้เขา
0: ใช่ก็คือตัวท่านเองที่ส่งไปอ่ะต้องบังคับให้เขาไปใช้ในงานหน้างานจริงให้ได
1: ้เพราะถ้าไม่ใช้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา
0: ไม่มีทางครับผมบอกเลยเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาที่หลายครั้งผมได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งคนไปเรียน AI หลายคนหรืออย่างอื่นกลับมาลืมกลับมาใช้ไม่ได้ไม่ต้องเรื่อง AI นะครับอะไรก็ได้เพราะมันต้องวางต่อซึ่งอาจารย์โอครับ MBA เรามีแอป70 20 10
1: เดี๋ยวใช่ๆอาจารย์ประโยชน์เป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่ผมได้รู้จักเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ผมเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแล้วอาจารย์พัฒนามาตลอดวันนี้พอ AI เข้ามาอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นมาสเตอร์คนเดียวที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ใช้งานมันจริงๆเป็นตัวอย่างของคนที่ 70% ที่ทำให้ทุกคนเห็นในองค์กรเห็นว่าอาจารย์ใช้จริงแล้วก็มีเครื่องโอ้ตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือ
0: มี
1: เอกสารมีองค์ความรู้แล้วมีพับลิกเป็นหนังสือออกมาขายอยู่บนอเมซอนขายไปทั่วโลกเลย
0: ก็เรื่อยๆครับก็ใช้ AI ครับก็ตัว AI เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยว70 20 10มีครับถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณตั้งเป้าเลยเดี๋ยวมันคำนวณตรวจให้นะครับซึ่งก่อนมันยากมากเวลาจะคิดเรื่องนี้นะครับผมจำได้สมัยก่อนเวลาผมไปทำคอนซัลท์เนี่ย70 20 10ต้องนั่งคุยกันตัวต่อตัวนะระดับเฮดเท่านั้นนะครับ
1: คร
0: ับเอาแค่เฮดก็วุ่นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ AI สามารถเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กับพนักงานคนไหนก็ได้คุณมีคนเป็นพันคนเนี่ยคุณใส่70 20 10คุณบอกเลยคุณทำโรงงานประเภทไหนคุณอยู่แผนกไหนคุณต้องการทำอะไรให้ดีขึ้นสมมติคุณไปเรียนคอร์สมาเนี่ยพนักงานตำแหน่ง Production Engineer เนี่ยจะใช้คอร์สถึงภายใน3เดือนจะถึงขั้นเป็นเทรนเนอร์ได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะเล่าอีกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงมา AI ได้ยังไงแต่สมมติมีแอปนะเรามีแอปเรียบร้อยซึ่งไม่ยากเดี๋ยวส่งให้ทดลองใช้ดูนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เรียนรู้เนี่ยผลของการเรียนรู้คืออะไรครับ
1: เรียนรู้ก็ต้องเอานำมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
0: เราจะรู้ได้ไงว่าคนความเก่งแปลว่าอะไรครับผมถามท่านผู้ชมความเก่งแปลว่าอะไรเราจะรู้ไงว่าคนนั้นเก่ง
1: โอ้ใช่เขาแค่รู้ว่าทำยังไงไม่พอไม่ได้ว่าเก่ง
0: อ๋อครับตะกาบีง่ายครับอาจารย์โอทายเล่นๆไงนะจริงๆสูงสุดคือคนนั้นกลายเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ได
1: ้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นทำตามเขาได
0: ้ซึ่งตรงกับการเรียนกระบวนการเรียนรู้ครับการเรียนรู้เนี่ยถ้าคุณไปเรียนแค่เลคเชอร์นะคุณรู้แค่ 5% ก็คือไม่รู้ว่าคุณไปทำเวิร์กช็อปที่ไหนก็ตามคุณรู้50 50นะฮะเป็นที่มา50 50แปลว่างูปลานะครับอาจารย์โ
1: อใช่ๆๆๆ
0: คืออย่าคิดนะเพราะนั้นคุณไปเรียนโอ้โหคนทำเวิร์กช็อปโอ้เก่งนู่นนี่นั่นเห็นเคยแม้กระทั่งเราเองบางทีเรายังทำไม่ได้เลยแต่ตอนอยู่ห้องมันนะโอนะแต่ออกมาเอ๊ะไปทำจะไปใช้ยังไงวะมันเลยต้องมีขั้นไปคือว่าคุณต้องไปลงมือทำจริงไปใช้ในงานจริงมันจะรู้75แต่สูงสุดของการเรียนรู้คือการ teach other คือการสอนคนอื่นจะรู้ 95% เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามก็คือว่าไอ้ตรงนี้จะเชื่อมโยงนะครับเวลาเราออกแบบหลักสูตรอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะบอกว่าช่วยมันออกช่วยให้ AI ChatGPT ใช้คลอสก็ได้ช่วยออกแบบหลักสูตร สอน Business Model Canvas ผมยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: ไปสอนจนสอนจนกระทั่งเนี่ยช่วยออกแบบหลักสูตรสอน Business Model Canvas ให้คนมาเรียนกลายเป็น Train the Trainer ภายใน3เดือนหลักสูตรจะไม่เหมือนเดิมนะผมจะบอกนี่อีกขั้นหนึ่งถ้าคุณจะวัดผลคือเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์คนคนได้ไปสอนคนอื่นได้ถ้าสอนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับมันจะงูมาแล้วดันบอกเลยอันนี้นะครับ
1: ครับแล้วในแง่ของการที่เอามาทำจริงอ่ะแต่เนี้ยอย่างโจทย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าพอส่งคนไปเรียนแล้วกลับมาเนี่ยมันแค่เลิร์นนิ่งแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งแล้วภาษาไทยคือนิ่งไปเลยไม่มาเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหาอย่างนี้ในองค์กรต่างๆที่เขาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างครับเนี่ย
0: อย่างแรกเลยก็คือผมจะคุยสองอันอันนี้แหละอันที่สองก็คือว่าหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องนะบางทีผู้บริหารก็ลีดเดอร์หรือเป็นแมเนเจอร์ไม่มีเวลาไปเรียนรู้ส่งน้องไปเรียนอันนี้จะบางทีจะเสียโอกาสเพราะว่าบางทีปัญหาเรื่องนึงนะบางทีกลับมาปุ๊บความรู้มันไม่ทันกันเพราะอย่างแรกถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนด้วยกันดีซึ่งผมเชื่อสมัยนี้ผ่านอยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีโจทย์ต่อมาซึ่งผมเจอเพนพอยต์เรื่องนี้แล้วก็มันเชื่อมโยงมาถึงนิสัยเองอาจารย์โอ๊
1: ค
0: ได้ยินไหมว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแฮบิตเราต้องทำเลยซ้ำๆ21วัน
1: ใช่ไม่ใช่เคยมีหนังสือเรื่องนึงของอาจารย์บอยบอกว่ามันหนังยางล้างใจใส่หนังยางไว้21วันถ้าสังเกตไม่ดีให้ดีตัวเองเตือนตัวเองคล้ายๆอย่างน
0: ี้ตอนนี้สถิติใหม่354วันอาจารย
1: ์อ๋อถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยลองทำอย่างเดิมทำทุกวัน
0: เอา21วันอาจจะไม่พอละ
1: ครับ
0: บางคนอาจจะพอแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยเขามีงานวิจัยละ350กว่าวันนะครับ
1: นั่นเป
0: ็นเจตน
1: าก็ปีนึงเลยละ
0: ใช่นั่นถ้าปีนี่ปีนึงเพราะนั้นผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยแล้วเริ่มสังเกตจริงๆว่าหลายครั้งเราเอาอะไรใหม่ๆมาในองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่จะเปลี่ยนได้เลยฮะคนก็ยังชินแบบเดิมๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
1: ครับ
0: ต้องจริงจังประมาณ1ปีครับประมาณนี้คราวนี้พอมีตัวเลข1ปีผมก็กลับมาอีกผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มนึงมาชื่อตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะแต่ของเดิมเนี่ยคือในฟิลโอดีเนี่ยมันเน้นการเปลี่ยนนิสัยถ้าเปลี่ยนนิสัยเป็นกลุ่มได้เขาเรียกเปลี่ยน culture นะคราวนี้
1: ต้อง
0: คุณ
1: เล
0: ยคราวนี้คุณเปลี่ยนวัฒนธรรมแปลว่ามันมีคนหลายคนเนี่ยมากกับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกินสัดส่วน 50% ที่ทำอะไรดีๆเหมือนกันคราวนี้คนจะทำให้คนทำอะไรดีๆเหมือนกันได้ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยจริงไหมฮะเปลี่ยนนิสัยเป็นกลุ่มตอนหลังผมก็เลยทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาก็คือว่า One Year AI Managerก็หมายถึงว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าคนจะอินกับเรื่อง AI หรือไม่บางทีคนเป็นผู้ใต้บังคับชามี MD สั่งมาเนี่ยให้องค์กรทำ transformational change คำถามคุณจะ change ยังไงผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มมาใช้เวลาเนี่ยมันผมก็ตีความว่า1ปีแล้วก็ผมเอาตั้งแต่ learning premise เข้ามาผสมออกแบบจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือเล่มนึงแล้ววันดีคืนดีอาจารย์โอผมก็เลยนึกอัปโหลดหนังสือผมทั้งเล่มขึ้นไปมาทำเป็นอันนี้ฮะเป็นคัสตอม GPT ครับ
1: อ๋อโหเดี๋ยวนี้ก็คือมี GPT ตัวที่จะทับช่วยให้เราทำ1ปีในการเปลี่ยนแปลง
0: ทุกตำแหน่งในองค์กรเลยซึ่งมันจะ
1: ทุกตำแหน่งเลยครับ
0: ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็น MD จนถึงอันนี้ทดลองมา 3-4 ที่ละ
1: โ
0: ดยที่1รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจที่1แล้วก็เป็นบริษัทโลเคอลแต่ว่าเขาโกอินเตอร์นะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามมีคน 2-3 คนอย่างเงี้ยหลายพันคนก็มีก็
1: โรงงานขนาดใหญ
0: ่ครับไอ้ตัวนี้ตอนที่ไปก็ลองนึกสนุกทำดูเฉยๆอันนี้เป็นวิวัฒนาการ AI คือเราตีโจทย์นี่ฮะแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือออกมา Amazon เสร็จแล้วเอาหนังสือทั้งเล่มอ่ะอัพทำเป็นโปรแกรมขึ้นมาพูดได้ทำเป็นแอปขึ้นมาเลยจากหนังสือแล้วก็หนังสือนี้เดี๋ยวผมส่งให้ลองใช้ครับลองใช้ดูก็อาจจะลองใช้ดูลองไปใช้องค์กรท่านเองก็คือว่าท่านพิมพ์ไปเลยว่าท่านอยู่ทำงานตำแหน่งอะไรเช่นท่านเป็น production engineer หรือฝ่ายบัญชีก็ได้แล้วก็บอกให้ละเอียดเช่นบัญชีต้นทุนอยู่บริษัทแบบนี้เอาให้ชัดหน่อยไม่ต้องเอ่ยชื่อจริงก็ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะวิเคราะห์เองว่า workflow แต่ละวันของท่านคืออะไร
1: ใช่ครับ มีหลายคนบอกว่าเอา AI มาใช้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจริงๆเนี่ยมันคืออะไร
0: แต่โอ้เชื่อไหมว่าหลายองค์กรเนี่ยไม่เคยทำเวิร์กโฟลว์มาก่อน
1: เป็นเขาเจอสำคัญของคนไทยฮะไม่ค่อยมาเขียนเวิร์กโฟลว์ตัวเองเพราะว่ากลัวฉันไม่มีหน้าที่กลัวฉันไม่มีบทบาทความสำคัญ
0: ใช่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปเขียนเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้พิสูจน์มาแล้วน่าจะ102น่าเกือบ200 200 200กว่าคนละที่เรียก
1: ของเคสละ
0: แล้วก็เป๊ะหมด
1: ก็คือมันจะช่วยให้เราเห็นว่า workflow งานจริง
0: อ่ะเราเป็น
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: sales manager accounting แม้กระทั่งตำแหน่ง supervisor หน้างานในเครื่องจักรผลิตเส้นได้อย่างเงี้ยก็บอกได้หรือผมเคยไปทำมวยที่แห่งหนึ่งนะครับที่เขาอยู่แถวภาคเหนือก็สามารถบอกว่า project manager ฝ่ายบัญชีเนี่ย workflow แต่ละวันคืออะไรและที่สำคัญมันค่อนข้างแม่นจนน่ากลัวจะโดนน่ากลัวยิ่งเราตอนหลังผมไปแต่ละที่ผมจะปรับแอปของผมเนี่ยเป็นแอปชื่อองค์กรนั่นเลยอันนี้ยิ่งแม่น
1: ทำคัสตอมให้ข้อมูลขององค์กรของเขาไปด้วย
0: ใช่อันนี้ทำก่อนเอเจนติกที่มันจะเริ่มดังนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันปรับตามแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมส่งให้ลองใช้ได้เล่นดูผมจะบอก
1: ท่านฟังที่สนใจนะครับเดี๋ยวลองทักไปที่ LINE @mbakku นะ
0: ครับเดี๋ยวลองใช้ดู
1: คร
0: ับ ไอ้ตัวนี้แต่ผมก็ไม่กล้า 100% นะแต่คุณทดลองดูก็แล้วกันแต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อบริษัทจริงคุณก็แล้วกัน
1: เราเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เริ่มเรียนรู้แล้วก็มันจะอ่านเวิร์กโฟลว์หมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือไม่คือตั้งแต่ผมทำมาประมาณ200กับ200คนเนี่ยไม่มีใครเถียงผมเลยอ่ะคือมันโหดมากจนกระทั่งบอกเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะงงอันนี้แหละอาจารย์วิวัฒนาการล่าสุดก็คือเกิดจากองค์ความรู้ 3-4 อย่างที่ผมเล่าอาจารย์ฟังอ่ะแล้วเกิดจากเพนพอยต์ตัวเนี้ยที่ผมไปทำมานะครับก็จะทดลองใช้เรื่อยตอนนี้ถ้ามาที่ MBA เนี่ยถ้ามาเรียนที่นี่อ่ะผมจะบอกเลยว่าเราจะพาคัสตอมไมซ์ให้เลยนะครับครับแต่ลองไปดูครับลองไปใช้ดูจริงๆก็แทบต่อให้ไม่คัสตอมไมซ์ก็ powerful ระดับหนึ่งครับประมาณนี้
1: โอ้ยแล้วสุดยอดมากอาจารย์เริ่มแต่เรื่องของการ learning นะ learning คือทำให้บาง
0: สิ่งบางอย่างจะเป็น better
1: doing ทำให้บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นได้ให
0: ้
1: ได
0: ้คือ
1: บางอย่างให้เปลี่ยนแปลง
0: มันต้องดีก่อนแต่ถ้าดีจริงคือดีถาวรคือเปลี่ยนถาวรมันต้องเปลี่ยน
1: จริง
0: ใช่มันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่ออย่างแรกคุณต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญคนนั้นก่อนก็คือคุณต้องทำให้เขากลายเป็นเทรนเนอร์ให้ได
1: ้ครับแล้วอาจารย์ยังเสริมในเรื่องของกระบวนการอีกว่ามันมี
0: 70-20
1: นะครับซึ่งทำถ้าเขาได้ลงมือทำเนี่ยในระยะเวลา1ปีมีแผนในแคปไฟล์หลังของชัดเจนแล้ว
0: ได้บท
1: เรียนว่า workflow ของเขาเนี่ย workflow ของแต่ละงานเป็นยังไงซ
0: ึ่
1: งออกมาย้อนไปว่าถ้าเราสามารถรู้ว่า workflow ตัวเองเป็นยังไง AI มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
0: มันจะบอก workflow ได้หมดเลยครับโอม
1: ัน
0: บอกโอทุกตำแหน่งแล้วก็ราชการก็ได้ได้ไปถึงเอาเน็ตหน่วยงานแปลกๆได้เลยเคยทดลองแล้วแล้วก็มาสอน MBA เนี่ยก็มาสอน MBA เหมือนก็ใช้ตัวนี้ฟังไปล่าสุดผมไปประเทศลาวนะก็โอเคก็มีคนใจแล้วก็บอกเออมันก็ได้อยู
1: ่มันเหมือนครับสมมติว่าเราเป็นงานที่เป็นงานมาร์เก็ตติ้งรู้ว่ามาร์เก็ตติ้งต้องทำอะไรบ้างสมมติว่าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
0: ใช่มันจะมีเวิร์กโฟลว์อะไรบ้างอย่างเงี้ย
1: มันต้องมีทำอะไรบ้าง
0: เสร็จแล้วมันจะตั้งคำถามกับอะไรที่ทำให้คุณเป็นภาระทุกวันนี
1: ้
0: ตอนไหนแล้วเสร็จแล้วมันจะบอกพร้อมให้คุณก็แค่ยกพร้อมนั่นไปแก้คำถามว่าการดีไซน์พร้อมมันไม่ยากหรอกแต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าคุณทำอะไรเนี่ยเวิร์กโฟลว์ตรงไหนที่คุณติดขัดจริงป่ะ
1: ครับใช่
0: บางทีคุณมองไม่ออกนะเพราะว่าคุณทำจนเคยชินเนี่ย
1: บางทีเราแค่เอา AI อ่ะมาเป็นเหมือนมันถามตอบแต่จริงๆมันช่วยคิดแก้ปัญหาของเราได้ด
0: ีมากขึ้นใช่มันเป็น
1: ประโยชน์ได
0: ้คือแต่ความมันก็คือว่านี่คือเกิดจากแอปที่สร้างจากหนังสือทั้งเล่ม
1: ครับ
0: อันนี้ก็โหดมากแต่ที่บอกว่าพร้อมมาออกแบบไม่ยากสมัยนี้แต่คำถามคือคุณรู้ไหมว่าคุณจะไปแก้ปัญหาตัวคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรที่คุณชินอยู่ทุกวันคำถามคือโอสังเกตไหมคนทุกวันนี้งานยุ่งเหลือเกินจริงไหม
1: ใช่ครับใช่มากครับ
0: เออแล้วเราก็รู้สึกเก่งที่ได้แก้งานนะจริงๆงานนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้
1: เออ
0: ดูยุ่งนะ
1: ที่เราดูยุ่งมันอาจจะเป็นงานไม่สำคัญ
0: อาจจะไม่ทำคือทำทำไมอ่ะงง
1: ที่มันเป็นเทคโนโลยีอื่นสามารถมาแก้ปัญหาให้เราได้แล้วเราก็ไปทำงานที่มันสำคัญกว่านั้น
0: เราไม่เคยละจากตรงนั้นเนี่ยไปนั่งดูดีว่าจริงๆให้เรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าใน AI จุดแล้วเนี่ยอย่างแรกคุณต้องถอยกลับมามองนะถ้าไม่มีใครมาออกนะโดยปกติมันจะใช้คอนซัลท์ไปนั่งดูจริงไหมไล่เวิร์กโฟลว์ใช่ไหมตอนนี้ AI ก็ช่วยมองละมันก็ตั้งคำถามคุณอะไรที่มันยุ่งคุณก็ใช้พร้อมธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเกิดคุณคล่องมากปุ๊บอย่างวันนี้ก็ไปทำให้เพนพอยต์หน่วยงานหนึ่งราชการนะ
1: ครับ
0: ก็มีปัญหาอันนี้ทำให้เพื่อนร่วมงานที่ AB เรานี่แหละเขาต้องการกรอบภาระงานรู้สึกว่าโอ้มันวุ่นวายมันเขียนยากผมก็ทำให้แล้วมันก็ทำได้จริงๆทุกวันนี้มันแค่เปลี่ยนความต้องการตัวเองเป็นแอปใช้คำพูดมันก็ทำไวโค้ดได
1: ้
0: คือเมื่อไหร่คุณจะบ่นครับทำไมมนุษย์เราจึงต้องทนอยู่กันผมว่าปัญหาทุกวันนี้คือคนทำในงานในจุดที่ว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอ่ะเพราะคุณไม่ถอยออกมา
1: ไอ้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคือเราต้องทนทำในสิ่งที
0: ่แต่เราชอบนะ
1: มันคิดว่าเรามีความสำคัญไงเหมือนเรามีความสำคัญเหมือนหลายๆคนในองค์กรที่บอกว่าเอ้ย AI อ่ะมันจะมาทำร้ายงานทำให้งานฉันหายไปก็เพราะคุณคิดว่างานนั้นอ่ะมันสำคัญแล้วก็ต้องมีคุณเท่านั้นถึงทำได้แต่พอเอา AI มาจับจริงมันทำแทนคุณได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นที่มันมีแวลูมากขึ้น
0: ใช่
1: ตอนนี้มากขึ้นได
0: ้คืออย่างน้อยผมมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเราต้องมีเวลาเหลือไปดูแลลูกค้าที่เป็นคนน่ะไม่ใช่ไปนั่งทำเอกสารได้จริงไหม
1: ใช่อืมครับ
0: ก็เป็นอะไรที่แปลกดีระยะหลังผมว่ามันแม่นขึ้นเยอะแต่ต้องทำเป็นแอปแม่นกว่าไปแชทธรรมดาอืม
1: ใช่ต้องลองใช้ต้องลองดูแล้วก็
0: เดี๋ยวผมเขียนลองไปเล่นดูครับว่ามันแม่นแค่ไหนแล้วก็ฟีดแบ็กผมนิดนึง
1: ครับใครสนใจลองติดตามอาจารย์ปิญโญได้ที่ LINE @mbakku ครับตัว m2b.k@kku แล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์ปิญโญได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ตอนนี้เห็นว่าอาจารย์ก็ทำบทความวิชาการออกมาเยอะมากทุกวัน
0: พิมพ์ชื่อปิญโญรัตนพันธ์ตามชื่อผลมีครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้โอแล้วก็อันนี้ติดตามได้ทุกวันครับตอนนี้ก็เอาไปทำเยอะครับเช่นใช้ AI สร้างซิมูเลชันเกมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางทีคุณอย่างล่าสุดธนาคารคือทำซิมูเลชันเกมเวลเนสบิสเนสอะจาโนคุณทำปลาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะฝึกอบรมคุณยังไงอะ
1: คร
0: ับ เราก็ทำซิมูเลชันได้อันนี้ใช้ AI สร้างเลยตอนนี้เพิ่งออกไปนะกำลังส่งทำซิมูเลชันโรงพยาบาลเนี้ยคือใช้ AI เพื่อสร้างซิมูเลชันเกมเพื่อเอาเกมไปฝึกคนอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไม่ผ่านปัญหาของการจะใช้ AI คือคนไม่มีโจทย์อีกจานโ
1: อใช่
0: ถ้าซิมูเลชันเกมจะทำให้คนเห็นว่าอ้าวมีปัญหานี่ป่ะ
1: เป็นปัญหาจำลอง
0: เออปัญหา
1: เหมือนเราทักษะในการโค้ชอันนึงก็คือเราแปลตัวเองซิว่าถ้าคุณเป็นคนนั้นจะแก้ปัญหานี้ยังไง
0: คือซิมูเลชันเกมมันจะออกแบบเป็นเหตุการณ์จริงอาจารย์โอ
1: คร
0: ับ ตอนนี้สามารถออกแบบซิมูเลชันเป็นบริษัทจริงได้เลยตอนนี้มาที่ AB ได้นะสมมุติคุณทำบริษัทเนี้ยเราออกแบบตอนนี้ซิมูเลชันที่ออกแบบจำลองวิธีปัญหาจริงๆขององค์กรคุณได้แล้วคนเล่นนี่แหละเพราะที่สุดแล้วคนจะได้รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอ่ะเพราะถ้ามีเป็นปัญหาก็ใช้ AI ไม่ได้อีกครับ
1: ครับ
0: คุณจะมีเป้าหมายทำอะไรอ่ะคุณจะเอา70 20ไปเลย70 20 10อะไรในเมื่อคุณไม่มีเป้า
1: ต้องไปค้นคว้าแล้วอาจารย์ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอิคิไกด้วยใช่ไหมที่ผมเคยได้รับจากอาจารย์มาแล้วผมยังใช้ทุกวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์ปิญโญเปี่ยมสงครับท่านเป็นจริงๆท่านเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกหลักสูตรอิคิไกในเมืองไทยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้ที่คุณที่ปรึกษาด้านทักษะองค์กรประจำวิทยาลัยศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ MBA อยู่นะครับวันนี้ครับThinking Connect ต้องขอบคุณดร.ปิญโญรัตนพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับจะได้เกียรติเรามาในโอกาสต่อไปนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้สนใจเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์หาไว้ได้นะครับแล้วติดตามเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆของรายการ Thinking Connect ได้ทุกๆวันทางพุทธัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวิระเจริญวณิชกับอาจารย์ปิญโญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีโอสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่าสองจังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาท่านี้การแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปรามดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจเอกยุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายพาวุฒได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายพาวุฒเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายพาวุฒจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายพาวุฒขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นโรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
5: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
12: วันนี้จะชวนท่านผู้ฟังมาคุยถึงจริงๆไม่ได้คุยอะคือเราจะเอา mental model เนี่ยกรอบความคิดเนี่ยจากหนังสือเล่มหนึ่ง วันศุกร์เนี่ยเราจะไล่จากหนังสือเล่มนี้ไปผมคิดว่า
13: ครับ
12: มันเป็นประโยชน์นะคือหนังสือเล่มนี้มันชื่อหนังสือ The Personal MBA นะครับ
13: ครับ
12: ออกมานานแล้วแล้วก็ขายไปเป็นล้านก๊อปปี้เลยนะ
13: ครับ
12: แล้วก็เนี้ยก็ออกมาประมาณ10ปีแล้วแต่เขาอัปเดตนะคนเขียนที่จอร์จคัฟแมนนะในนี้ก็จะมีกรอบความคิดนะฮะที่ใช้ในการทำธุรกิจนะครับ
13: ครับ
12: ผมคิดว่ามันเหมาะกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะหมายถึงว่าแทนที่จะไปหยิบข่าวโน้นข่าวนี้มาพูดอะไรทำนองเนี้ยท่านผู้ฟังมาฟังแล้วเอาเป็นประโยชน์ไปเลยดีกว่า
13: เห็นด้วยครับ
12: เรียนเหมือนเรียน
13: ครับ
12: เรียน MBA
13: ครับ
12: คือเมื่อก่อนเนี้ยผมจัดรายการหนึ่งนานมาแล้วเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วชื่อรายการ MBA on air นะฮะ
13: ครับ
12: ก็จริงๆแล้วไอ้ตอนที่ผมจัดรายการที่คลื่นเนี้ยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมก็จัดสไตล์นี้นะก็เรียกว่า
13: ครับ
12: ชื่อกลยุทธ์ธุรกิจตอนนั้นผมเอาเคสดีเนี่ยเอามาขยี้นะ
13: ครับ
12: แต่อันเนี้ยเราจะเอากรอบมาแล้วเดี๋ยวจะหยิบเคสเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในบทแรกเนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญนะ
13: ครับ
12: กับสิ่งที่เรียกว่า value นะครับ
13: values
12: ใน
13: คุณค่า
12: ในภาษาไทยก็คือคุณค่านะ
13: ครับ
12: คือหมายถึงว่าเวลาท่านทำธุรกิจเนี่ยมันก็คือ create value นะครับ
13: สร้างคุณค่า
12: หมายถึงว่าถ้าธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยมันไม่มี value นะครับถ้าเป็นสมัยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าไอ้ value หรือว่าตัวคุณค่านั้นเนี่ยมันไปกำจัดเพนพอยต์ปัจจุบันนั่นคือในยุคนั้นคือไปกำจัดเพนพอยต์ให้ลูกค้าเนี่ยไอ้ลูกค้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องการ
13: ครับ
12: ใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวให้ฟิลลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวผมจะขยี้แล้วผมจะมาดูด้วยว่าในยุค AI เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
13: ครับครับสำหรับหนังสือบทนี้ก็คือ The Personal MBA เนี่ยเรื่องบทแรกที่อาจารย์เลือกมาให้พวกเราได้พูดคุยกันเนี่ยก็คือคำว่า the five parts of every business ก็คือเป็นส่วน5ส่วนของทุกๆธุรกิจโดยที่เขาเริ่มต้นด้วยคำพูดของพอลฟรีดเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งด้านเรื่องของ commercialization เขาบอกว่าธุรกิจคือprocess ที่สามารถทำซ้ำได้และมันสามารถทำเงินจากมันได้ธุรกิจคือ process ที่สามารถทำซ้ำที่สามารถสร้างเงิน
12: อันนี้เขาพูดงี้เขาบอกว่า a business is repeatable process that make money นะครับ everything else is hobby ค
13: ือ
12: หมายถึงว่า
13: hobby หมดเลยเป็นงานเรก
12: คือหมายถึงว่าถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำได้ครั้งเดียวและมันไม่ make money
13: ครับทำซ้ำไม่ได
12: ้คือทำได้ครั้งเดียวเนี่ยทำได้ครั้งเดียวเนี่ยแต่มันเมคมันนี่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ธุรกิจเช่น
13: ไม่ใช่ธุรกิจ
12: คุณไปซื้อลอตเตอรี
13: ่นะครับ
12: ครั้งเดียวอ่ะแล้วมันเมคมันนี
13: ่
12: คุณไปทำคุณไปซื้อคุณเนี่ยคุณก็เอาเงินไปซื้อทุกงวดได้ไหม
13: ก็ซื้อได้แต่สุดท้ายก็จะไม่ได้ถูก
12: จะไม่ถูกไงไม่ถูกไงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อทุกงวดเนี่ยแล้วมันถูกทุกงวดเนี่ยคุณทำธุรกิจอ
13: ันนี้ธุรกิจครับ
12: คุณก็เป็นธุรกิจคุณก็คือสอนคนว่ามึงจะเล่นเนี้ยมึงซื้อเลขอะไร
13: ครับ
12: ใช่ป่ะหรือถ้าคุณทำซ้ำได้เนี่ยทำซ้ำได้เนี่ยแต่ไม่ได้ make money
13: ครับ
12: ไม่ใช่ธุรกิจสิมึงทำไปไม่ได้ make money ใช่ไหม
13: ครับ
12: เขาบอกว่าถ้าสองอันเนี้ยคืออย่างที่พูดไปก็คือทำซ้ำได้และทำซ้ำได้และ make money เนี่ยถ้าไม่ใช่ทำซ้ำได้และ make money เนี่ยเป็นของเล่นอะยามว่า
13: ครับเป็นช่างงานอดิเรกเท่านั้นเอง
12: เพราะฉะนั้นเวลาทำซ้ำเนี่ยมันเลยต้องมีระบบไงอย่างมุดว่าคุณเนี่ยมาแม่ไม่สบายเนี่ยแล้วก็มาดูแลแม่อยู่พักเนี่ยเอาลูกน้องเละเทะเลย
13: โอ
12: ้เละเทะเลยกลับไปนี่เละเทะไม่อันนี้ก็ไม่ใช่ธุรกิจแล้ว
13: ครับไม่ใช่ธุรกิจ
12: แล้วก็เรารู้ว่าไอ้นี่ต้องทำยังไงไอ้นี่ต้องอยู่ในครัวไอ้นี่รับหน้าละไอ้นี่ดูบัญชีไอ้นี่หัดอะไรเงี้ยมันคือม
13: ัน
12: มีระบบไงมันทำซ้ำได้แล้วสิ้นเดือนก็ต้องกำไรด้วยนะ
13: ครับต้องกำไรด้วยต้องได้เงินจากสิ่งนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจ ก็เขาก็อธิบายบอกว่าให้อธิบายอย่างกว้างๆธุรกิจเนี่ยคือ process ที่สามารถทำซ้ำได้ที่เขาก็แบ่งว่าหนวดไอ้ที่ตรงนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อที่1คือสามารถสร้างหรือว่าส่งมอบสิ่งของหรือประสบการณ์ที่ values ที่มีคุณค่า2เป็นสิ่งที่คนต้องการหรือจำเป็นต้องใช้3ในราคาที่เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะจ่าย4โดยที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งความต้องการและความคาดหวัง5โดยที่ธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้เพียงพอที่จะทำให้มันคุ้มค่าสำหรับเจ้าของที่จะทำต่อไป
12: คือพูดง่ายๆเนี่ยก็ให้กรอบการนำธุรกิจและธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเรียกว่านาโน
13: ครับ
12: ก็คือนาโนหรือไมโครที
13: ่
12: รับที่รับที่รับที่รับไปเนี่ยไทยช่วยไทยอยู่เนี่ยที่รับไทยช่วยไทยนี่คือนาโนกับไมโครนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรือบริษัทขนาดใหญ่แต่หลักทรัพย์เป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นธุรกิจทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกรอบนี้นะครับคือข้อหนึ่งเนี่ย create and deliver something of value
13: นะครับ
12: เวลาเราพูดคือท่านฟังเนื้อว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยแบบว่าเออเราขายของทำอะไรเราขายของคือส่วนใหญ่ตอนนี้ธุรกิจไทยที่เริ่มต้นทำเนี่ยในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียมี AI เนี่ยมันก็คือ selling
13: ภาพการขาย
12: ก็คือเป็นมันมีอยู่สองอย่างก็คือเมื่อก่อนนะก็คือทำเองอย่างพี่นาเนี่ยคุณการจนาชนะบรรจัยเนี่ยเจ้าของเข็มขัดโซกโมเนี่ย
13: โซกโม
12: ทำเอง
13: ครับ
12: เป็นนักเรียนมีโรงงานไปซื้อหนังมาเอามาตัดซื้อหัวมาตัดหนังแล้วก็เจาะรู
13: คร
12: ับ
13: อ
12: ันนี้ก็คือทำโรงงานแล้วก็ไปส่งขายขายยี่ปัวซาปัวแล้วก็ขายปลีกอะไรพวกเนี้ยนะ
13: อ
12: ันนี้คือมีโรงงานทำเองสองถ้าเราจะขายเข็มขัดนักเรียนไม่มีโรงงานทำได้ไหมได้
13: ก็ OEM จ้างเขาทำ
12: จ้างเขาทำก็ได้จ้างเขาทำก็หมายถึงว่าคุณก็จะต้องมีสองแบบก็คือขายในฐานะคอมมอดิตี้คือจ้างเขาเนี่ยแล้วก็ขายเข็มขัดนักเรียนในฐานะคอมมอดิตี้ก็คือว่าเด็กมันก็เอาไปเราก็ซื้อแล้วก็ขายไปที่โรงเรียนหรือขายไปที่ยี่ปัวตะปูอะไรพวกนี้นะถ้าเราเป็นหมายถึงว่าเราจ้างเขาผลิตเนี่ยโดยไม่มีแบรนด์ใช่ไหมก็ขายถูกอะไรก็ว่าไปหรือเอาเขามาขายก็ได้ไม่ต้องไปจ้างโรงงานนะเอาของซูเปอร์โมเนี่ยไปขาย
13: จะขายเลย
12: เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางเป็นคนกลาง
13: ยี่ปัวไปเลย
12: ยี่ปัว
13: เป็นคนขายส่งครับอีกเลย
12: เนี่ยไปขายผมก็ไปขายแล้วแต่ว่าผมไปขายปีกก็ได้ผมถ้าเป็นคนผมเป็นยี่ปัวเนี่ยผมก็ไปขายซาปัวแล้วก็ขายข้าวโรงเรียนอะไรก็ได้ใช่ไหม
13: ครับ
12: แต่ถ้าผมเป็นซาปัวจากเดิมเนี่ยผมรับกับยี่ปัวเอาเฮ้ยโซโกโมมีเว็บไซต์เว
13: ้ครับ
12: ติดต่อโซโกโมดีกว่าทำไมผมจะต้องไปซื้อผ่านยี่ปัววะมูซื้อผ่านโรงงานไม่ดีกว่าเหรอไอ้นี่ไงไอ้อะไรอ่ะไอ้ของจีนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันอยู่อันหนึ่งไปรับของโรงงานมาขายเอาโรงงานมาขายในมาร์เก็ตเพลสเลยคือจากเดิมเนี่ยเราต้องอยากเดิมเนี่ยเราไปรับจากเอาจากจีนมาบ้างเนี่ยไอ้โรงงานมาขายเองเลยราคาก
13: ็
12: ชื่ออะไรจำไม่ได้ละเตมูเตมูเนี่ยในแอปเตมูเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาโรงงานมาขายเลยนะ
13: ครับ
12: หน้าคุณใหญ่เลยไหมให้มันหน้ามันเท่ากันหน่อยไม่ให้หน้ามันเท่ากันหน่อย
13: ถ้าเท่าได้เดี๋ยวผมจะอ่านไม่เห็นจาน
12: ก็มึงก็ยกมาสิ
13: ไม่ได้มันเป็น
12: หายไม่ได้เหรอไม่มีโอเคโอเคสายตาสั้นเหรอ
13: ก็เริ่มสั้นเหรอครับ
12: ตัดแว่นดิตัดแว่นนะสายคอนแทคอะไรเงี้ยนะกันนี้ไม่ต้องไงเพราะว่าคุณไม่ได้คุณกำลังฟังไง
13: ครับ
12: ตอนนี้ไม่ได้อ่านไอ้ทางขึ้นเขาบอกให้หน้ามันเท่ากันนะครับ
13: อ๋อครับ
12: ไอ้อย่างเงี้ยก็คือหรือว่าตอนนี้เนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียนะครับ ก็คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าคุณไม่ต้องไปจ้างเขาผลิต
13: ค
12: ุณไม่ต้องจ้างเขาผลิตคุณไม่ต้องจ้างเขาผลิตคุณไม่ต้องมาซื้อของคนอื่นมาขายเป็นยี่ปั้วซาปั้วคุณเป็นแอฟฟิลิเอตหมายถึงว่าคุณการจนาเนี่ยแกมีเข็มขัดซูโกโม่ปุ๊บเนี่ยแกปักตะกร้าปุ๊บเนี่ยผมก็เป็นแอฟฟิลิเอตแกเลยเอาของแกมาขายเลยก
13: ็
12: จะปักตะกร้าเนี่ยใช่ไหมของมาขายเนี่ยแล้วพอของผมขายของให้คุณการจนาได้เนี่ยผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ไอ้ซูโกโม่เนี่ยให้แล้วพอผมขายได้มุดผมไปพูดเนี่ยท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยท่านซื้อเข็มขัดให้ลูกเนี่ยซื้อจากไหนไอ้มันนักเรียนนี่ไม่จะใช้ปีหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวก็พังแล้วต้องซื้อนี่ใช้ตั้งแต่ลูกไปจนกระทั่ง
13: ป.1ยัน
12: ใช้คนโตลูกใช้คนน้องใช่ไห
13: ม
12: ของดีนี่มันต้องใช้กันหลายๆปีไม่ใช่ทุกปีใช้เดี๋ยวขาดปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยครับเข็มขัดซูโกโม่ผมพูดอย่างเงี้ยออกไอตัว TikTok เนี่ยโอ้โหเป็นคนจำจานธัญวัฒน์ได้โอ้จานถ้ากับการันตีตัวผมโอ้ไปซื้อตามดีกว่าเนี่ยไปซื้อตามตะกร้าเนี่ยก็กดตะกร้าของผมเนี่ย
13: ครับ
12: ก็ไปขึ้นที่ไอ้โซโกโมก็เป็นคนส่งให้ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่โปรโมท
12: ผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวพอได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ TikTok มันก็ไปดูว่าจากการที่คำสั่งซื้อมาจากผมเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเขาขายเส้นละ59ก็เขาขาย59เนี่ยแล้วก็เขาให้ 10%ให้6บาทแล้วกันเลขกลมๆผมขาย10เส้น60 100เส้นหนู600เมื่อก่อนมันก็ไม่มีไงไอ้TikTok ก็จะหักเงินให้อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ถามว่าผมคิดแวลูไหม
13: สร้างแวลู
12: ทีเนี้ยเวลาทุกผู้ฟังทำธุรกิจเนี่ยคำถามคือเมื่อก่อนมันจะมีก็ product
13: ภาพสินค้า
12: คุณต้องมี2อย่างคือ service product หรือ serviceคุณต้องมีไม่มี product เวลาพูดคำว่า product เนี่ยก็บอกให้รวม service แต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเวลาเราพูดคำว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมันก็แค่ไป
13: ครับ
12: เพราะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเรา offer offer ให้ลูกค้าเนี่ยเราเรียกมัน offering แล้วกัน
13: ครับ
12: คุณ offer อะไรอ่ะเช่นถ้าไปถามสตาร์บัคเห็นผมออฟเฟอร์ประสบการณ
13: ์
12: ประสบการณ์ในการเป็นสถานที่ที่สามนะ
13: ที่นี่ครับ
12: นะครับเขาวางตัวเองว่าพี่ที่สามเช่นคุณบ้านโรงเรียนบ้านมหาลัยบ้านมหาลัยแล้วกันแต่เป็นจับเด็กมหาลัยผมเนี่ยสตาร์บัคเนี่ยเป็นที่ที่สามบ้านมหาลัยสตาร์บัคบ้านมหาลัยสตาร์บัคบ้านที่ทำงานสตาร์บัคบ้านที่ทำงานสตาร์บัคเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ Starbucks offer คือ experience
13: ประสบการณ์
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คำว่า offering เนี่ยมันกว้างเช่นเรา offer อะไรนะซื้อกล้องเนี่ยสมมุติว่าไปทัวร์เนี่ย
13: ครับ
12: ไปทัวร์กับเรานะทัวร์กับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนางโหย่าเต็มแล้วนะไม่ต้องสมัครแล้วนะถามว่าผม offer อะไรผมว่าจะ offermemory memorable experiences
13: คร
12: ับ ประสบการณ์ของการสร้างcommunity นั่นว่ามีไอตัว
13: สร้างเครือข่ายสร้างชุมชน
12: ไลน์อะไรเงี้ยเหมือนผมเปิดคอร์สผมไม่ได้ให้ knowledge อย่างเดียวผมให้ community เพราะผมอยู่กับท่านยกหูถามตัวถามหรือว่าไลน์ถามได้นะด้วยวันหนึ่งจะ 4-5,000 นั่นเองใช่ไหมคือเราไม่ได้ knowledge กูไปดูในนั้นก็ได้ไปดูใน YouTube อะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราออฟเฟอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถามตัวท่านเองว่าธุรกิจท่านเนี่ยออฟเฟอร์อะไรทีนี้ถ้าเราไปดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ท่านออฟเฟอร์เนี่ยมัน create value ไหมคำถามก็คือว่าเฮ้ย value คืออะไรคุณลองถามนั่นนะคุณเด็กคอร์สคุณเนี่ยดูได้เหมือนผม
13: ไ
12: หมคุณผมถามไหมคำว่า value เนี่ยนะผมบอกท่านผู้ฟังนะคำว่าคุณค่าเนี่ยฝรั่งให้ความสำคัญมากนะแต่คนไทยอ่ะไม่ให้ความสำคัญ
13: ครับ
12: นะของคุณตอบว่าอะไร
13: ก็แบบนี้นะจ๊ะกำลังโอเค value ก็คือคุณค่าหรือมูลค่า ในเชิงธุรกิจ
12: เหมือนไม่มีคุณค่ากับมูลค่าไม่เหมือนคุณค่ากับมูลค่าไม่ใช่มูลค่า
13: ก็มันเขียนคุณค่า slash มูลค่าอาจารย
12: ์จริงๆไม่ใช่นะคุณค่ากับมูลค่าไม่ใช่แต่ผมถามว่าเฮ้ยฟิลคุณมีคุณค่าอะไรตัวคุณมีคุณค่าอะไรฟิลมูลค่าคุณเท่าไหร
13: ่
12: เหมือนกันไหม
13: ไม่เหมือน
12: ไม่เหมือนนะ
13: ครับ
12: เพราะคุณค่าของคนเนี่ยอาจจะวัดไม่ได
13: ้ครับ
12: แต่มูลค่าวัดได้
13: ครับ
12: ว่าไงว่าไง
13: value ในมุมมองของลูกค้า customer value คือประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเทียบกับสิ่งที่เขาต้องจ่ายไม่ใช่แค่เงินแต่รวมถึงเวลาความพยายามและความเสี่ยงแล้วก็บอกสูตรมาว่า value เท่ากับ benefit ลบ cost ก็คือประโยชน์ลบต้นทุนทั้งหมดลูกค้าจะซื้อเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่ได้คุ้มกว่าสิ่งที่เสียไปเขาว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าอย่างเดียวแต่รวมถึงความรู้สึกเช่นความสะดวกสบายความมั่นใจสถานะทางสังคมหรือการแก้ปัญหาบางอย่างที่เขามีอยู่ยกตัวอย่างก็อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอันที่ฟิลเคยคุยกับเขาก่อนอันนี้สอง value ในมุมของบริษัท business กับ economic value ก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจสร้างและเก็บไว้ได้มองได้หลายชั้นเช่นมูลค่ากิจการกำไรกระแสเงินสดหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อย่างแบรนด์และฐานลูกค้าจุดสำคัญคือธุรกิจที่ยั่งยืนต้องสร้าง value ให้ลูกค้ามากกว่าต้นทุนและเก็บส่วนต่างบางส่วนไว้เป็นกำไรถ้าสร้าง value เยอะแต่เก็บไว้ไม่ได้เลยเช่นแข่งราคากันจะหมดธุรกิจก็อยู่ไม่ได้3 value propositionคือคำสัญญาว่าทำไมลูกค้าถึงควร
12: เ
13: ล
12: ือ
13: กค
12: ุ
13: ณ
12: ครับยังไม่เอายังไม่เอา
13: เ
12: ออแสดงว่าคุณไม่ค่อยได้คุยกับมันใช่ไหม
13: รอดผมเพิ่งได้เริ่มใช้ไม่ได้คุยเยอะ
12: พูดนำมาทำมากแล้วผมมาตอบงี้มันบอกว่า
13: ค
12: ุณค่าเนี่ยคือเดลต้าระหว่างสิ่งที่คนจะจ่ายกับสิ่งที่มีอยู่แล้วฟรี
13: ครับ
12: คนส่วนใหญ่นิยามคุณค่าผิดทิศพวกเขาคิดว่ามันอยู่ที่ตัวสินค้าหรือบริการแต่จริงๆมันอยู่ที่ช่องว่างในหัวคน
13: ครับ
12: คุณค่าไม่มีอยู่จริงในตัวมันเองเป็น latch relational construct คือหมายถึงว่ามันสร้างขึ้นมาเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างสมมติรัฐบาลมีอะไรแจกฟรีให้เราเนี่ย
13: ครับ
12: กับสิ่งที่มันมีฟรีอยู่แล้วในท้องตลาดเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลแจกฟรีให้เราเนี่ยจะมีคุณค่าไหม
13: ก็ไม่มีคุณค่าเพราะมันมีฟรีอยู่แล้วที่อื่น
12: แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลแจกฟรีแจกให้เราฟรีเนี่ยมันเหนือกว่าสิ่งที่ตลาดออฟเฟอร์ที่เราเสียเงินเนี่ยมีคุณค่าไหมอันนี้คือดีเลทใช่ไหมเหมือนกับว่าเนี่ยคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนที่มีความต้องการ
13: ครับ
12: สองบริบทที่ทำให้ความต้องการนั้นมีความเร่งด่วนคุณนึกถึงอะไรเวลาพูดความเร่งด่วนนึกถึงอะไร
13: เขามีความจำเป็นอ่ะ
12: เฟสเด็กไงเฟสเด็กเนี่ยนะไอ้เฟสสมิธเนี่ยคุณเฟสสมิธเนี่ยเขาเรียนปริญญาโทน่าจะเป็นในวิชาเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าผมจะทำธุรกิจส่งด่วนเนี่ยนะ
13: ครับ
12: ส่งวันเนี้ยพรุ่งนี้ถึงที่เลยไม่ว่าที่ไหนในโลกยกเว้นบางทีก็ไปไม่ได้อย่างแถวช่องแคบผมก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะ
13: ครับ
12: ผมชาร์จได้เลยอาจารย์ให้เกรด4เฟสสมิธนี่โกรธมากเพราะเฟสสมิธคิดว่าไอ้คอนเซ็ปต์ทางธุรกิจเนี่ยมันพูดง่ายๆคือมันมีช่องว่างทางธุรกิจ
13: ครับ
12: นะเขาก็เลยไปตั้งบริษัทเฟสเด็กไอ้เฟสเด็กก็เป็น POC พูดว่าคอนเซ็ปต์ของเขางั้นเฟสเด็กเนี่ยจะเด่นมากเรื่องของ overnight express ใช่ไหมอันนี้คือความต้องการเร่งด่วน
13: ครับ
12: คุณดูตรงไหนเร่งด่วนไอ้ไลน์แมนหรือแกร็บไง
13: ที่คนต้องการทันทีใช่ไหม
12: ถ้าคุณจะเอาเร็วเนี่ยคุณจะเอาเร็วเนี่ยมึงเอาเร็วเลยบางทีค่าส่ง
13: จ่ายเพิ่ม
12: 40-50บาทหรือถ้าเลยละเหยลอยชายชั่วโมงหนึ่งก็ฟรีลองรอได้ชั่วโมงฟรีแต่ถ้ามึงเอาเดี๋ยวนี้เลยนะบวก50
13: ครับ
12: ไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็คือบริบท3ทางเลือกมีทางเลือกไหม
13: มีช้อยส์อื่นไหม
12: เงี้ย
13: ถ้าไม่ใช้เจ้านี้ใช้เจ้าอื่นมีไหม
12: อันเนี้ยไอโมโนแม็กเนี่ย
13: ครับ
12: บอลโลกไม่ดูมีทางเลือกอื่นไหมดูบอลโลกเนี่ยไม่ดูโมโนไม่เอาไม่เอาผิดกฎหมายนะไม่เอาผิดกฎหมายนะ
13: ไม่
12: ผิดกฎหมายนะไม่เอาผิดกฎหมายนะมันเมื่อก่อนมันมีก็คือว่าผมเนี่ยตอนดูพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมอะไม่ต้องสมัครโมโนแม็กผมเนี่ยใช้ AAS แล้วก็ AAS เนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับโมโนแม็กมันก็เป็นคนซื้อไอ้3 BB ใช่ไหมจากไอ้แจ๊สนี่แหละผมก็สามารถจะดูพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยโดยใช้ไฟเบอร์ของผมเนี่ยของ AAS เนี่ยนะ199เองแล้วก้าวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าไออันเนี้ยผมจะดูพรีเมียร์ลีกผมจะดูไอบอลโลกได้ไหมแรกๆวันสองวันแรกเขาก็ดูได้ไว้ผ่าน AS บล็อกเว้ย
13: ครับ
12: ถ้าดูได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไอโมโนแม็กเนี่ยมันก็ประมูลแล้วมาเอาเงินที่ไหนอ่ะมึงก็ดูต่อได้ทาง AS บล็อกอ่ะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโมโนแม็กก็เลยตัดไม่ให้ AS บล็อกเนี่ยได้ดูบอลโลกทุกแมตช์ละใช่ป่ะอันนี้ก็คือพูดว่าผมจะดูบอลผมไม่มีทางเลือกผมก็จะต้องไปสมัครโมโนแม็ก
13: ครับ
12: แพ็กเกจ 5,999 บวก 7% ก็6,413ผ่อนผมก็ผ่อน10เดือนนี่ไงก็คือ1มีความต้องผมมีความต้องการผมต้องการ2เร่งด่วนไหมเร่งด่วนในวันบอลมันแข่งไปแล้วผมไม่ได้ดูเมื่อวานในดวงกิจไป4-2 อะไรเงี้ยนะมีทางเลือกมันไม่มีให้ผมไปนั่งไอ้เถื่อนเนี่ยไปตั้งเดี๋ยวก็โดนตัดเดี๋ยวก็ประเสียงกันภาษาอะไรก็ไม่รู้อะใช่ไหม
13: อัน
12: เนี้ยผมเลยต้องผมต้องสมัครใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีความต้องการเร่งด่วนไหมคุณต้องการเร่งด่วนไห
13: ม
12: คนที่ดูทางโทรทัศน์อะเอ๊ะดูก็ได้
13: ไม่ดูก็ได
12: ้ดูไม่ได้ไม่ดูก็ได
13: ้ครับ
12: มีก็ดีไม่มีก็ไม่ดู
13: ใครดู
12: มีทางเลือกไหม
13: พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
12: บางคนก็ไปดูเถื่อนบ้างอะไรก็ได้มันจะเป็นต้องอะไรหรอกบางคนไม่ดูแล้วก็เป็นสายประเภทดูว่าผลมันเท่าไหร
13: ่ครับ
12: นั่นเองใช่ไหมเขายกตัวอย่างเช่นน้ำเปล่าในห้องแอร์เนี่ยฟิวกำลังกระหายเนี่ยจัดรายการในดื่มน้ำเนี่ยนะ
13: ครับ
12: กับฟิวเนี่ยไปอยู่กลางทะเลทรายแล้วแบบน้ำหมด
13: โอ้จ่ายไม่เท่ากันเลยนะ
12: แล้วก็มันมีโอเอซิสที่เขาเป็นในคุณดูข่าวบ้างที่ว่ามันมีนักท่องเที่ยวอ่ะไปตายกันเต็มเลยอ่ะทะเลทรายอ่ะน้ำมันหมดหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยเนี่ยสมมติว่าผิวกระหายหนักมากเลยแล้วก็ข้ามทะเลทรายแล้วมันมีโอเอซิสแห่งหนึ่งก็มีน้ำขายอ่ะกับเนี่ยฟิวดื่มน้ำมันคือสักครู่นี้เหมือนกันไห
13: มไม่เหมือนกัน
12: ไม่เหมือนคนละบริบท
13: เออ
12: เพราะฉะนั้นคุณค่าของน้ำแก้วหนึ่งในกลางทะเลทรายกับคุณค่าน้ำแก้วหนึ่งที่บ้านฟิลเนี่ยสามารถเดินไปหยิบมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะไม่เหมือนนะ
13: ไม่เหมือน
12: value ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น value เนี่ยมัน value เนี่ยมันแตกต่างกันที่สถานที่ด้วย

0: ำนองนี้ใช่ไหมแพงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าคุณเอาของที่หนึ่งที่มีคุณค่าน้อยถ้าไปอีกที่หนึ่งแล้วคุณค่ามหาศาลเลยอ่ะคืออะไรยาเสพติดไงยาเสพติดเนี่ยก็คือในที่ที่แบบบางที่เนี่ยมันไม่ถูก
1: ถูก
0: ใน
1: ข้าม
0: ประเทศไปก็ไอ้อเมริกาใต้นี่ไงเอาขนโคเคนไปไงในอเมริกาใต้ถ้าไม่มีคุณค่าเลยบางคนข้ามอเมริกาเนี่ยเป็นพันเท่าเลยไงใช่ไหมอันนี้คือเรียกอาร์บิทรา
1: จ
0: เหมือนเป็นของบางอย่างเนี่ยในสายตาบางคนไม่มีคุณค่าเช่นเฮ้ยของโบราณนี่ผมไม่เอานะ
1: ครับ
0: ผมไม่เล่นแต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหของโบราณเนี่ยเขาเห็นคุณค่ามหาศาลเลยเอออันเนี้ยมันอยู่ที่คนด้วยไงว่ามันมีความต้องการหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นอิมพลิเคชันเขาเลยบอกว่าธุรกิจส่วนใหญ่แพ้พอสร้างของดีแต่ไม่สร้างบริบท
1: บริบทแปลว่าอะไรครับ
0: สภาพแวดล้อมไงก็เหมือนกลางทะเลทรายนี่ไงน้ำในกลางทะเลทรายนี่ไง
1: ครับ
0: เออใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณค่าจึงไม่ใช่คำถามที่ว่าฉันทำอะไรได้บ้างแต่คือฉันอยู่ในช่วงเวลาและบริบทที่ใครคนนี้ต้องการสิ่งนี้มากที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมคือพูดได้ไงเขาต้องการมากไหมอย่างที่บอกก็คือคนที่แบบติดอยู่กลางป่าเนี่ย
1: ครับ
0: นะเงินเต็มกระเป๋าเลยทองเต็มกระเป๋าเลยนะ
1: ไม่มีประโยชน์เลย
0: แล้วก็เนี่ยหิวน้ำจะตายแล้วถ้าไม่ได้กินน้ำสักถ้วยนึงจะต้องตายแล้วแล้วคุณมีทองอยู่10บาทในกระเป๋าเนี่ยผมเดินไปแล้วผมมีน้ำอยู่เนี่ยคุณอาจจะออฟเฟอร์ทองให้ผมเลยก็ได้นะแลกกับน้ำแก้วเดียวนะหรืออย่างในพุทธประวัติอ่ะโอ้เศรษฐีเนี่ยจะบริจาคทานอะไรเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเทียบกับคนที่แบบยากจนที่แบบว่าถ้าบริจาคถ้าเกิดบิณฑบาตเนี่ยกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยไม่มีอะไรจะกินเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: คุณค่าของคนบิณฑบาตนี่ก็ต่างกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาทำธุรกิจเนี่ยสร้างบริบทด้วยนะครับมูฟที่ควรทำถามตัวเองใหม่ทุกครั้งว่าถ้าไม่มีฉันเขาจะทำอะไรแทน
1: อ
0: ันนี้คืออะไรนึกถึงอะไร
1: นึกถึงอะไรไม
0: ่ท่านผู้ฟังถ้าจำ Five Force เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจำ Five Force เนี่ยเขาเรียกว่าพลังทั้ง5เวลาอันนี้เป็นของเก่านะบางคนอาจจะใช้บางคนอาจจะไม่ใช้กันแต่ผมเคยแจกไฟล์ไปแล้ว
1: Force Analysis ครับ
0: ก็คือของ Michael Porter อ่ะที่บอกว่าให้เวลาเราจะวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือวิเคราะห์ธุรกิจกำไรของในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยให้ดู5พลังคือ1 Newcomer
1: ผู้เล่นรายใหม่
0: มันมีคนเข้ามาทำเปล่า
1: ครับ
0: อำนาจการต่อรองผู้ซื้ออำนาจการต่อรองผู้ขายและก็ความเข้มข้นของการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังที่5นี่ก็คือสินค้าทดแทนใช่ป่ะเช่นถ้าไม่มีรถน้ำมันใช่ไรอ่ะ
1: รถไฟฟ้า
0: EV ไง EV ไงใช่ไหมหรือว่าเนี้ยไม่ซื้อรถได้ไหมก็นั่งรถไฟฟ้าก็ได้อยู่รังสิตไงก็นั่งเนี่ยไอ้เนี่ยคูคตเข้ากรุงเทพก็ได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องดูด้วยว่าถ้าเขาไม่ใช้เราเขามีสินค้าทดแทนไหมมือน้ำมันคุณไม่ใช้น้ำมันเมื่อคุณผลิตไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยคุณไม่ใช้น้ำมันคุณใช้อะไรคุณใช้เขื่อนก็ได
1: ้
0: คุณใช้แก๊สก็ได้
1: ครับโซลาร์เซลล์
0: คุณซื้อก็ได้คุณซื้อน้ำมันก็ได้คุณซื้อน้ำมันจากสปป.ลาวหรือเมียนมาก็ได้โซลาร์เซลล์คุณผลิตได้เท่าไหร่อ่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยไอ้พวกลมหรือว่าอาทิตย์เนี่ยคือพลังงานทางเลือกเป็นไงหรือว่าคุณจะใช้นิวเคลียร์คุณกล้าใช้นิวเคลียร์ไห
1: ม
0: อะไรเงี้ยใช่ไหมถ่านหินไหมอันเนี้ยก็คือมันถึงหรือว่าคุณไม่ซื้อไฟเนี่ยนะอันเนี้ยถามเรื่องไฟเนี่ยคนมีความต้องการไฟไหม
1: ต้องการ
0: เร่งด่วนไหม
1: เร่งด่วน
0: สมมติว่าคุณเข้าไปอยู่สร้างบ้านเนี่ยคุณ

0: คุณต้องต่อไฟไหม
1: ต้องต
0: ่อคุณมีทางเลือกไหมผู้ติดหลังการโซลาร์ด้วยไง
1: ครับ
0: ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็คุณมีแบตเตอรี่คุณมีแบตเตอรี่ไม่รู้คุณอยู่บนเขาอะไรเงี้ย
1: เป็น
0: บน
1: เขา
0: เออถ้าบนเขาเนี่ยคุณจะต่อไฟไง
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่อยู่ในเส้นทางที่การไฟฟ้าจะส่งอะต่อไงก็ต้องหลังคาโซลาร์รูฟไงใช่ไหมเขาเลยบอกว่าคำตอบนั้นก็คือนิยามคุณค่าที่แท้จริงของคุณถ้าไม่มีฉันเขาจะทำยังไงและมันมักจะต่างจากที่คิดไว้นะครับผมถามต่อว่าแต่เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ดีไหม
1: ครับผมได้ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเรา

0: อยู่กับเฟรมเวิร์กแรกนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Personal MBA ของจอร์จคอฟแมนจริงๆก็ไม่ได้เอามาอ่านหรอกเอามาไปกรอกไปเจอแล้วก็ขยี้แล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นไอ้ข้อแรกเนี่ยเขาว่าไงนะ
1: ก็ข้อแรกเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยคือสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้ที่สร้างแล้วก็ส่งมอบสิ่งของที่มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่าที่คนเนี่ยมีความต้องการหรือมีความจำเป็นในราคาที่เขาพร้อมหรือว่ายอมที่จะจ่ายและก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกพองพอใจในความต้องการและความคาดหวังและสิ่งนั้นธุรกิจเนี่ยสามารถสร้างกำไรได้เพียงพอที่จะคุ้มค่าที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของจะยังคงดำเนินทำธุรกิจต่อไปครับ
0: นะฮะเขาก็บอกว่าแล้วก็ไอ้ตัวธุรกิจเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวนะ
1: แล้วจบกันไม่ใช่
0: โดยข้อแรกที่เราขยี้ไปเนี่ยคือ create ข้อแรกคือ create and deliver something of value
1: ครับ
0: คุณ create แต่คุณไม่ deliver
1: ครับไม่ส่งมอบก็
0: ไม่ได้แต่คุณ create และ deliver แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ value ก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ create นี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องเป็นคนทำก็ได้นะ อย่างที่บอกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างที่ว่าคุณทำคุณไม่ต้องทำเป็นขอเป็นชิ้นก็ได้แต่ไอสิ่งนั้นเนี่ยมันเรา offering เช่นline man offering อะไรเราโอความสะดวก
1: ครับ
0: นะก็คือเขาก็ไม่ได้มีร้านอาหารสักร้านนะไอตัว line man เนี่ย
1: ครับ
0: แกร็บก็ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าเขาทำแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็เอาพวกมอเตอร์ไซค์เอาพวกร้านอาหารอะไรนี้ขึ้นมาและสิ่งที่ออฟเฟอร์ลิงให้เราเนี่ยความสะดวกและรวดเร็วเหมือนไอ้ช้อปปี้อย่างเงี้ยไม่ได้มีร้านอะไรของตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เอาร้านต่างๆเนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์
1: ม
0: จากนั้นก็สร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเขาก็มีนี่นะจริงๆเขาก็มีพันธมิตรเรื่องไอ้ตัวไอ้ fulfillment center เอ้ยหรือว่าเขาก็มีพันธมิตรในการที่เรียกว่าส่งของให้โดยใช้เป็นของโดยเขาเป็นคล้ายๆของ Shopee เองอะไรทำนองเนี้ยแต่เหมือนเขาไม่ได้เป็นของรถเขาอาจจะหาพันธมิตรมาอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่ามึงไปซื้อที่ละห้างไหมมือดีกว่ามึงไปซื้อที่ร้านไหม
1: ครับ
0: มึงอาจจะได้ช้าหน่อยช้าหน่อยที่ว่าเนี่ยคือแค่วันสองวันเท่านั้นเองนะยกเว้นเรื่องส่งของจากต่างประเทศอะไรทำนองน
1: ี้
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านครีเอทเนี่ยคืออะไรถ้าไม่ต้องครีเอทสินค้านะท่านอาจจะครีเอทสิ่งที่เรียกว่าอันความสะดวกสบายเซเว่นอีเลฟเว่นครีเอทอะไร
1: ความสะดวกสบาย
0: ความสะดวกไงอ้าวสะดวกแล้วความสะดวกคืออะไรสะดวกคืออะไรอ๋อเดินออกไปหน้าก็เจอแล้วไม่ใช่ต้องโอ้โหไม่ใช่ต้องขับรถไปเป็น100กิโลถึงจะเจอ7-Elevenอย่างเงี้ยไม่สะดวกแล้วสะดวกคืออะไรตีสองเนี่ยดูบอลตีสามดูบอลจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวระหว่างรอคู่ตีคู่ตีคือตีสี่ดูบอลจบแล้วรอคู่ตีห้าเนี่ยหาอะไรกินเนี่ยเดินลงมา
1: ได
0: ้เลยไหม
1: ครับ
0: ก็นี่ไงก็สะดวกไงสะดวกคือมันใกล้แล้วก็เปิด24ชั่วโมงอันนี้คือคำว่าความสะดวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซเว่นเนี่ยออฟเฟอร์เนี่ยครีเอทนะออฟเฟอร์เนี่ยให้เราเนี่ยคือความสะดวก
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วถามว่าเซเว่นพอสะดวกมันต้องถูกไหม
1: ไม่จำเป็นไม่ต้องถูกที่สุด
0: แล้วต้องมีของครบไหมทุกไซส์ไหม
1: ไม่
0: ไม่มีของไม่ได้มีทุกอย่างนะ
1: ไม่มี family size pack size ไม่มีด้วย
0: ไม่มีนะไม่ต้องต้องไป CJ ครับ CJ ไม่ได้ขายความสะดวกนะอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยกรณีเซเว่นเนี่ย create ความสะดวก
1: ครับ
0: แล้ว deliver ได
1: ้ส่งมอบได้แล้วก็ส่งได้
0: มันส่งมอบความสะดวกความต้องความสะดวกได้คือเดินออกไปปุ๊บ
1: delivery ครับ
0: เนี่ยใต้คอนโดเนี่ยสมมุติว่า108เนี่ยสะดวกมั้ยละแล้วแบบร้านสะดวกซื้อมั้ย
1: 108โอ้
0: เป็นร้านสะดวกซื้อไหม
1: ก็เป็นร้านสะดวกซื้อครับ
0: ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อ
1: ครับ
0: แต่ในไทยเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อแต่ไม่สะดวกเราไม่สะดวกที่จะไปซื้อเพราะเราไม่เจอไง
1: ไม่เจอ
0: เราไม่ใช่เราไม่เจอเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยผมอยู่แถวปฏิผมก็ไม่เจอแถวปฏิพัฒน์ผมก็ไม่เจออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นร้านสะดวกซื้อแต่ในไทยเนี่ยไม่ใช่สะดวกแต่ในญี่ปุ่นเนี่ย108มีมากกว่า 7-Eleven อีก
1: อืม
0: ใช่ป่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าน
1: คร
0: ีเอทไม่พอนะท่านต้อง deliver สิ่งที่มี value ด้วยนะแล้วข้อ2เขาบอกอะไร
1: ก็ในเป็นสิ่งที่คนต้องการหรือว่าจำเป็นต้องใช้
0: คือพูดง่ายๆคือสิ่งที่ท่านสร้างแล้วก็นำส่งเนี่ยคนก็เอาเปล่าคนก็มีความต้องการไหม
1: ครับ
0: ถ้าคำว่าในทางการตลาดเนี่ยคุณคิดว่าตัวไหนสำคัญ need หรือว่า want
1: need
0: need นะคุณต้องการน้ำ need คุณต้องการทอง need ไหมทองนี่ need ไหม
1: ไม่ถึงกับ need แต่ได้ก็ดี
0: ทองกับระหว่างน้ำเนี่ยกับทองอันไหนขายแพงกว่ากัน
1: น้ำ
0: ทองสิ
1: อ๋อแพงกว่ากันทองแพง
0: กว่ากันทองสิระหว่างเพชรเนี่ยระหว่างเพชรกับหินเนี่ย
1: ครับ
0: แพงกว่ากันหินน้ำหินนี่นิดไหม
1: ครับไม่
0: นิดที่เอาไปสร้างเขื่อนบ้างเอาไปก่อสร้างอะไรบ้างนิด
1: ครับ
0: เพชรนิดไหมนิดเพชรไหม
1: ไม่นิด
0: ไม่นิดแต่ว่าบางทีคุณโอไปออกงานอาจจะนิดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในทั่วไปนิดแต่ไม่นิด
1: อยู่กับคน
0: ใช่ไหมถามว่ารถ
1: ครับ
0: นิดไหมคนนิดรถไหม
1: คนนิด
0: หมายถึงว่าคนเราอ่ะจะเคลื่อนตัวจากจุด A ไปจุด B เนี่ยจำเป็นต้องมีรถเองไหม
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ขึ้นอยู่กับจุด
0: แต่ว่าถ้าคุณมีสถานภาพทางสังคมเนี่ย
1: ครับอันนี้นิดละอันนี้นิดละนิดแบรนด์รถด้วย
0: ก็ไม่จำเป็นไปได้ผมเช่าก็ได
1: ้ครับ
0: ผมเช่าก็ได้แต่รถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ขายวอนเมื่อวานเนี่ยมีรถยี่ห้อหนึ่งเปิดตัว
1: โอ้สวยมาก
0: หงฉี
1: หงฉีโอ้สวยมากสองล้านเก้าครับ
0: หงฉีเนี่ยก็คือหน้าตาคล้ายโรลส์รอยอะผมว่าน่าจะเอาคนที่ทำโรลส์รอยหรือว่าพวกเบนลี่อะไรเงี้ยเอามาออกแบบใช่ไหมปกติเนี่ยรถในจีนเนี่ยจะขายในประเทศจีนเนี่ยถูกกว่าในประเทศไทย
1: ครับ
0: เยอะเลยหลายแสนนะแม้กระทั่งเทสลาเนี่ยในจีนก็ถูกกว่าเทสลาเนี่ยราคาประมาณเทสโมเดล3เนี่ยตัวเริ่มต้นไม่ถึงล้านด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: ในบ้านเราขนาดตัดนู่นตัดนี่แล้วยังเกือบล้าน2ใช่ไหมหงฉีเนี่ยราคาพอๆกับ BMW อ่ะถูกกว่า BMW CD5 แต่ดูฟังนึกภาพโรลส์รอยถูกกว่า BMW CD5 ได้ไหม
1: สุดยอดเลย
0: มันเป็นรถคุณภาพโรลส์รอยเนี่ยมันเป็นรถสำหรับประธานบริษัทคุณแป้งเอ้ยหรือว่าคุณ
1: ปั้นคุณบรรทุน
0: คุณรักอัมพุตอะไรเงี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าคุณปั้นอาจจะไม่ได้ใช้โรลส์รอยก็ได้นะแต่ทั้งสองท่านเนี่ยใช้โรลส์รอย
1: อ๋อครับ
0: คือผมเห็นคุณสุภลักษณ์อัมพุทธเนี่ยนั่งโรลส์รอยนั้นพอดีไปงานแต่งงานของผู้ใหญ่แล้วผมก็ไปด้วยงานนั้นเนี่ยแต่ผมออกมาพอดีแล้วเห็นคุณสุภลักษณ์ลงไปจากรถโรลส์รอยพอดีส่วนคุณแป้งเนี่ยผมดูข่าวคุณแป้งเนี่ยนั่งรถโรลส์รอยราคาเนี่ยประมาณผมเคยไปถ่ายกับโรลส์รอยด้วยนะในเนี้ยนะเมื่อก่อนพอดีรู้จักพนักงานขายตอนนั้นก็เลยไปถ่ายหน่อย ยังลงนี่เลยยังลงใน IG เลยคันละประมาณ40ล้านน่ะคันละ40ล้านน่ะไอ้หงฉีหน้าตาเนี่ยกินอายนี่โรลส์รอยเลยจะ3ล้านน่ะซื้อได้10คันน่ะ10กว่าคันน่ะใช่มั้ยถามว่าไอ้เนี้ยไอ้หงฉีเนี่ยซึ่งเป็นรถประจำแบรนด์ประจำของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะ
1: ครับ
0: คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยตอนมาเยือนไทยไอ้ช่วงเอเปกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเอารถหงฉีมาด้วยนะ
1: ขนมาด้วยเลย
0: คนมาด้วยนะไม่ใช้รถในไทยที่เป็นเบนซ์หรือ BM ให้นะแต่ผู้นำประเทศอื่นเนี่ยจะใช้รถของไทยเนี่ยแต่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนำหงฉีมาด้วยนะหงฉีนี่ก็ผลิตไว้สำหรับประธานาธิบดีของจีนนะครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยถามว่าvalue ของอันเนี้ยคืออะไร value ของหงฉีเนี่ย2ล้าน9เนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: คืออะไรนะและใครที่ need หงฉีขาย need หรือขาย want
1: เหรอ
0: want ใช่ถามว่าใครที่ want อย่างผมเนี่ยผมมีปัญญานะที่จะซื้อราคานี้เราไม่ได้ซื้อสด
1: แต
0: ่ถามว่าธัญวัฒน์เนี่ย ผมจะไปนั่งหงฉีไหม
1: ครับ
0: ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยผมตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยผมนั่งหงฉีไหมและผมนั่งหงฉีเนี่ยผมจะไปขับหงฉีไหม
1: ไม่ได้มันต้องมีคนขับรถอีก
0: ครับผมไม่ขับเองอยู่แล้วพูดง่ายๆคือเอาผาดเนี่ยขนาดเอาผาดรถตู้เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ยังไม่ขับเองเลยนะตั้งแต่ที่เอาผาดเนี่ยเป็นรถตู้ที่ขับเองได้นะ
1: ครับ
0: ยกเว้นเราเป็นพ่อบ้านแล้วก็ขับส่งลูกเมียอะไรไปทำงานรับลูกโรงเรียนเนี่ยแต่ถามว่าโลไอ้หงฉีเนี่ยถ้าธัญวัฒน์ซื้อเนี่ยธัญวัฒน์จะไปจ้างคนขับอีกเดือนหนึ่งก็สามสี่หมื่นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนอย่างธัญวัฒน์นี่วอนหงฉีไห
1: ม
0: ไม่
1: ก
0: ็ไม่ธัญวัฒน์ไม่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นประธานบริษัทในของจีนเนี่ยในไทยเนี่ย
1: มัน
0: ก็มีมุดฟิวเนี่ยเป็นประธานบริษัทหนึ่งของเป็นคนจีนเลยนะแล้วก็ฟิวก็เนี่ยมาเบสอยู่ในไทย
1: ครับ
0: ฟิวจะใช้หงฉีไหม
1: ตอนนี้คงต้องใช้ถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ฟิวก็จะใช้หงฉีเพราะว่าฟิวก็ต้องการทำให้ท่านสีจิ้นผิงเห็นว่าเออ
1: เจอใช
0: ่เออไอ
1: ้ชาติ
0: ฟ
1: ิ
0: วที่เป็นคนจีนเป็นมาอยู่ต่างประเทศนี่ก็รักชาติใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ราคามันก็จับต้องได้อ่ะ
1: ครับ
0: ล้านเก้าไอ้อย่างเงี้ยฟิลเนี่ยฟิลอบวอนใช่ไหมแต่นี้เขาบอกว่าข้อ3เนี่ยสำคัญจริงๆเราพูดไปแล้วนะฮะเดี๋ยว14ใช่ไหม 14.32 นะ
1: ครับ
0: at a price they are willing to pay
1: ในราคาที่คนพร้อมยอมจ่าย
0: อันนี้สำคัญสำหรับหงฉี
1: ครับ
0: เพราะหงฉีเนี่ยคือมันเราไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่อง 2.99 นะเราเซอร์ไพรส์ที่มันขายถูกกว่าจีน
1: ถูกกว่าจีนด้วย
0: ที่มันขายถูกกว่าจีน
1: ครับ
0: ใช่เปล่าถามว่าทำไม
1: ส่งสนามบินเดี๋ยวเพียบเลย
0: ไอเมโทรกรุ๊ปเนี่ย
1: ครับ
0: เมโทรกรุ๊ปเนี่ยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยทำไมเขาถึงตั้งราคาถูกกว่าจีน
1: จีน
0: ทำไมเขาถึงตั้งหงฉีเนี่ยหน้าตาเหมือนโรลส์รอยส์เลยเนี่ยราคาแค่
1: 3ล้าน
0: 70.7% ของโรลส์รอยส์โรลส์รอยส์เซตว่า40ล้านแล้วกัน
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ย3ล้านเนี่ยประมาณ 7% ของโรลส์รอยส์ทำไมคุณตั้งราคาแค่ 7% โรลส์รอยส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไออาวาต้าเนี่ยมัน2ล้านกว่าแล้วนะมันมีรถยี่ห้อหนึ่งท่านผู้ฟังของฉางอันเนี่ยชื่อว่าอาวาต้าเนี่ย2ล้านกว่าแล้วนะอาวาต้าเนี่ยราคาตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นประมาณล้านเก้าเก้าเนี่ยราคา2ล้านกว่าเนี่ยเพิ่มเงินอีกไม่ถึงล้านเนี่ยคุณได้หงฉีนะคือหงฉีเนี่ยเป็นรถที่รู้เลยว่าคนนี้แม่งต้องประธานบริษัทแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะถ้าคุณไม่ใช่ประธานบริษัทแล้วคุณขับไปเดินเป็นประธานใช้รถแย่กว่าคุณที่คุณอยู่ไม่ได้นะคุณลำบากเลยอ่ะใช่ไ
1: ห
0: มเขา
1: หมดเวลาแล้วจ้า
0: หมดเวลา
1: ครับผม
0: ดูฟังครับเดี๋ยววันศุกร์หน้านะพบกับฟิลใหม่นะก็จะมาคุยกันยี่เรื่องนี้ต่อวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกสสรคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศษปรัชญากรประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเศษกล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสสรไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร้านระบายยางค้างสต๊อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เร่งระบายยางพาราค้างสต๊อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยท.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศคลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12.4 ล้านคนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,443,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 733,663 รายท่านี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23 นาฬิกาสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ99โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

14นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ2ชั่วโมงนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 นะ Thinking Radio คลื่นความคิดนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้นะคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเรานะเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไปประชุมนัดพิเศษนะคือครบรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ย35ปีนะผู้นำอาเซียนก็เท่าที่เห็นมาก็ไปกันน่าจะครบถ้วนนะฮะส่วนทางรัสเซียก็มีประธานาธิบดีปูตินเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูข่าวสารต่างๆนอกเหนือจากที่ท่านเดินทางกลับมานะวันนี้ก็หลักๆ ก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะประเด็นที่เกี่ยวข้องก็อยู่ 2-3 เรื่องนะก็เรื่อง EEC เรื่องนึงนะฮะซึ่งท่านก็ตอบเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการพบเจอนะระหว่างทางผู้นำของเราก็คือท่านนายกรัฐมนตรีกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะว่าเอ๊ะได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยฮุนมาเน็ตหรือเปล่านะนี่เขาก็ถามเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกก็เจอนะคุยกันเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเป็นดึงข้อสอบคุยกันอะที่รัสเซียคือไม่ได้คุยอะไรกันเยอะพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยผมเข้าใจว่านอกเหนือจากที่พาดหัวข่าวที่บอกว่าเหมือนกับดึงข้อสอบคุยกันเนี่ยนะก็ที่แปลว่าไม่ได้มีเวลามากมายที่จะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือไอ้ความมั่นคงทางชายแดนไทยเนี่ยนะตอนนี้มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าฝั่งของเราก็เฝ้าระวังชายแดนอยู่ตลอดเวลานะไปรัสเซียเที่ยวเนี้ยก็อยู่ในห้องพักนะก็ได้พูดคุยกับนายฮุนมันเดตบ้างนะแล้วก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้จุดยืนของประเทศไทยแล้วก็สถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งเรื่องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะอันคอสเรื่องท่าทีของเราในการเจรจากรอบต่างๆทั้ง JBC GBC นะก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นท่าทีของเรานะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเปิดด่านอะไรงี้คุยมั้ยท่านบอกไม่ต้องคุยเลยนะเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันนะครับอ่ะนะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนที่หลายคนรออยู่คือหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมีแหล่งข่าวของที่อ้างว่ามาจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษอะนะหรือว่า DSI ที่เขาจัดเตรียมนะในการแถลงข่าวในวันนี้กรณีของผู้ที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเชื่อมโยงกับไอ้คดี Forex เนี่ยนะซื้อขายเงินตราต่างประเทศหลอกลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการเปิดเผยชื่อมีนักการเมืองนะเกี่ยวข้องมีดารานักแสดงมีอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็รออยู่ว่าวันนี้ทาง DSI จะแถลงแล้วก็คงจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเงินที่เจอนะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนะก็ตามรายชื่อทั้งสองคนนะคนหนึ่งก็คือนักการเมืองคือคุณภาวุฒิพงอะไรล่ะคุณป้อมอ่ะภาวุฒิพงอะไรนะพัฒนะอะไร ผมก็ลืมนามสกุลนะเอ๊ะนะไม่น่าลืมเลยนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะป้อมพี่ป้อมผมนามสกุลอะไรเนี่ยเอ๊ะนะอ่ะไม่เป็นไรนะอันที่1ก็คือคุณพานุล่ะคุณป้อมนะแล้วคนที่2ก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมินะอันเนี้ย2คนเนี้ยก็ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้เลยนะฮะทาง DSI วันนี้เขาแถลงมาทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งมีการแถลงแล้วก็ขยายผลนะ
ร่วมกันบอกเลยบอกว่าจากการตรวจสอบของกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของทาง DSI พบว่ามันมีกระแสเงินสดจำนวนมากเนี่ยไหลเวียนอยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex จึงดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วก็ดำเนินการไปดูการดำเนินการของธุรกิจดังกล่าวนะรวมถึงสถานะของการได้รับอนุญาตตามกฎหมายคือต้องได้รับการยินยอมหรือว่าได้รับการอนุญาตก่อนนะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งธปท.บอกไม่มีผู้ประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องนะนอกเหนือจากนี้นะท่านทาง DSI นะเขาก็แถลงเพิ่มเติมนะเขาก็บอกเพิ่มเติมเนี่ยประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายนะจากกรณีบล็อกเกอร์ฟอเร็กซ์แล้วก็กลุ่มผู้แนะนำบล็อกเกอร์เนี่ยรวมไปถึงบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินนะแล้วก็การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2บริษัททำการหลอกลวงให้มีการซื้อขายเงินตาต่างประเทศอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เขาก็ขยายความเพิ่มเติมนะบอกว่าการหลอกลวงให้ลงทุนโดยแอบอ้างบล็อกเกอร์ได้รับอนุญาตแล้วก็มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีโชว์โปรไฟล์ไลฟ์สไตล์หรูหราต้องเที่ยวต่างประเทศมีรถยนต์สปอร์ตรวมถึงผลแสดงพอร์ตที่มีกำไรสูงเนี่ยเพื่อจูงใจให้มีการฝากเงินเข้าทำการเทรดแล้วก็มีเซลล์เนี่ยคอยประกบลูกค้าเป็นรายตัวเนี่ยนะบอกอันเนี้ยมันเข้าข่ายซึ่งช่วงแรกอาจจะถอนเงินได้จริงต่อมาอ้างเงื่อนไขต่างๆนานาขายข้อฝากเทรดหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้อันนี้คือเป็นพฤติการของการกระทำความผิดนะเนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวได้นะซึ่งต่อมาใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าวในต่างประเทศก็ถูกเพิกถอนอีกและมีผู้เสียหายจำนวนมาร้องเรียนมีเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งนี่ถูกไป70กว่าล้านนะทาง DSI นะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็พนันออนไลน์มีการโอนเงินผ่านเพย์เมนต์หรือการจ่ายเงินชำระเงินทางออนไลน์เนี่ยอีกทั้งยังพบกลุ่มเทรดหรือหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex เนี่ยใช้ระบบเพย์เมนต์นี้ด้วยเหมือนกันทำให้ DSI เนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นแล้วนะว่าเอ้ยมันทั้งสแกมเมอร์มันทั้งพนันออนไลน์มันทั้งฟอเร็กซ์ที่ใช้ระบบการจ่ายตังเนี่ยนะโอนเงินเนี่ยเพย์เมนต์เนี่ยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทนะหลังจากนั้นเขาก็ไปตรวจสอบไปดูการตรวจสอบแล้วไปดูเรื่องของเพย์เมนต์ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพบมีผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องทุกข์มีรายนึงนี่เสียหายประมาณ70ล้านแต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้เนี่ยทาง DSI บอกมีประมาณ500รายจึงได้มีการประสานตำรวจไซเบอร์แล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความร้องเรียนกับกลุ่มบล็อกเกอร์ที่แนะนำก่อนมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้นทั้ง24จุดเมื่อ 3-4 วันก่อนโดยทั้ง24จุดบอกเชื่อมโยงหมดเลยทั้งบริษัทที่เป็นกลุ่มเพย์เมนต์นะทั้งบางแห่งอาจจะไม่ได้มีสภาพเป็นบริษัทนะแต่ว่าจากนั้นมีการโอนเงินผ่านเพย์เมนต์ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกันนะมีความเชื่อมโยงกับบุคคลด้วยซึ่งในเส้นทางการเงินเนี่ยตรวจพบบริษัทแห่งหนึ่งมีความต่อเนื่องนะแล้วก็ยังตรวจพบว่ามีการโอนเงินไปที่คุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโอนหลายครั้งครั้งละ2ล้านจำนวน14ครั้งแต่การโอนเงินอันนี้สำคัญนะครับเขายังบอกต่อนะว่าแต่การโอนเงินเนี่ยอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดนะอันนี้โน้ตไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะจนถึงนาทีนี้ยังไม่ได้มีการเรียกและการออกหมายเรียกหมายจับอะไรเลยนะถูกไหมฮะใช่ไหมนี่เขายังพูดเพิ่มเติมเลยนะ DSI ก็ยินดีรับฟังคำชี้แจงเพื่อพิจารณานะโดยคุณพาวุฒิเนี่ยยังไม่ได้ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดเพียงแต่เส้นทางทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับนักแสดงบางคนด้วยซึ่งเป็นคนที่เคยขับเคลื่อนอีกบริษัทโดยมีการเชื่อมโยงกับผู้เสียหายที่มาร้องเรียนนะส่วนที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมนะร้อยตำรวจเอกเกมชาติเนี่ยนะเขาก็บอกเลยบอกว่ายืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดัน
เพราะเราสืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีความจำเป็นที่ต้องตรวจค้นในตอนนี้เพราะเกรงว่าผู้เสียหายจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องระงับยับยั้งก่อนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคุณยุทธนานะก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าส่วนดาราที่เกี่ยวข้องอันนี้คือคุณฟิล์มรัฐภูมิโดยมีความเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงจากกลุ่มโบรกเกอร์แต่ในส่วนของพาวุธนะเชื่อมโยงจากกลุ่มเพย์เมนต์แยกกันนะคนหนึ่งนี่กลุ่มโบรกเกอร์และที่ไปตรวจยึดมามีรถหรูอะไรต่างๆส่วนของอีกคนหนึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของระบบเพย์เมนต์ซึ่งจริงๆเขาก็มีการอธิบายแหละเพราะเป็นของบริษัทเพย์โซลูชันอันเนี้ยคุณป้อมพาวุธเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะอาจจะมีความเชื่อมโยงยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่แหละที่จะต้องไปชี้แจงนะว่าไอ้ระบบเพย์เมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับทางบริษัทเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยอันนี้เป็นความคืบหน้าที่หลายคนสนใจนะแล้วก็หลายคนจะติดตามอย่างเรียกว่าโอ้โหใกล้ชิดเลยผมเห็นในโซเชียลมีเดียนี่คือเรียกว่าคือแต่ละคนนี่ก็ติดตามนะส่วนทางคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI เปิดชื่อคุณพาวุฒนะว่าอาจมีส่วนเนี่ยนะเกี่ยวกับไอ้เรื่องของระบบเพย์เมนต์เรื่องของ Forex เนี่ยนะคุณไหมก็บอกคุณสิริกัญญาก็บอกนะบอกว่าได้มีการสอบถามไปบ้างนะแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าคงต้องรอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงออกมาก่อนเพื่อจะได้รับทราบตัวรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวต่างๆที่ออกมาซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตกลงแล้วมีข้อกล่าว

้อหาเป็นอย่างไรเขายังไม่มีข้อกล่าวหานะอันนี้คุณใหม่น่าจะให้สัมภาษณ์ก่อนที่ทาง DSI เขาจะแถลงจบนะนะแล้วจริงๆมันก็มีประเด็นอีกเรื่องนึงบอกเอ๊ะเขาขอให้หลังจากการตรวจสอบหรือว่าการเปิดเผยนี่เป็นหลังจากช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมจริงไหมอันนี้เขาก็ปฏิเสธบอกไม่จริงนะไม่มีการไปกดดันเลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะสุดท้ายถ้าหลักฐานเนี่ยมันแน่นหนาแล้วมีความผิดจริงอันนี้จะดำเนินการยังไงนะคุณศิริกัญญาก็บอกว่าถ้าหลักฐานแน่นนะคงจะต้องดำเนินการต่อไปในทางวินัยหรืออะไรก็ตามนะแต่ณวันนี้ยังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ต้องรอให้ทาง DSI เปิดเผยข้อมูลมาก่อนส่วนจะออกจากบัญชีรายชื่อหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานว่าความผิดเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เป็นประเด็นการเมืองซึ่งก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ละนะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่คุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการตรวจสอบนโยบายหรือว่าโครงการไอ้ไทย AI Passport นะแต่ทาง DSI เขาก็บอกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็คือมีข้อมูล อยู่พอสมควรนะแล้วก็ไปเจอไอ้ตรงระบบ payment นี่แหละที่มีความเชื่อมโยงนะแต่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอหลังจากที่ปิดสมัยประชุมนะน่าจะมีการส่งจดหมายเรียกนะมาสอบถามมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนกรณีของงบปี2570แล้วก็รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนะปี2569เนี่ยที่เมื่อวานเนี้ยนะครม.นัดพิเศษเขามีการคุยกันแล้วก็ผ่านเนื้อหาสาระแต่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะเข้าครม.อีกทีนะในวันอังคารหน้าและถ้าหากเข้าครม.วันอังคารหน้าเนี่ยภายใน3วัน5วันก็จะต้องส่งเรื่องไปที่สภาผู้แทนราษฎรและหลังจากส่งเรื่องไปที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยทั้ง2ฉบับเลยนะฮะทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สภาและหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่การบรรจุวาระการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรก็คาดว่าวาระที่1เนี่ยทั้ง2ฉบับก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อจะให้ไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยและแล้วเสร็จให้ทันในการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ทันวันที่1ตุลาคม2569ตามรอบงบประมาณอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นส่วนเงินงบประมาณมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมงบรายจ่ายปี70เนี่ยอันนี้ข่าวก็ออกมาหลายวันแล้ว 3.788 ล้านล้านบาท 3,788,000 ล้านบาทโดยประมาณมียุทธศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแบ่งไปตามกระทรวงทบวงกรมยังไงก็ว่ากันไปกระทรวงไหนได้รับการจัดสรรมากที่สุดก็ว่ากันไปส่วนโอนงบประมาณปี69ตอนนั้นบอกว่าน่าจะมีสักแสนล้านใช่ไหมที่ให้ระยะเวลาไปอ่ะนะบอกว่าอ้าวเนี่ยให้ไปดูหน่อยว่ามันมีงบอะไรที่มันเหลือแล้วที่มันยังไม่ได้จัดสรรให้รวมมาแล้วก็จะมาไว้เป็นงบกลางตอนนั้นที่ก่อนที่จะทำในโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็พยายามดูเม็ดเงินว่าจะดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้บ้างนะจนนำไปสู่เรื่องของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินด้วยอันนี้มันเชื่อมโยงกันก็ตอนแรกก็คาดว่าจะได้แสนทำไปทำมาอีกสักพักหนึ่งมันต้องมีการเร่งเบิกจ่ายถูกไหมฮะข้าราชการเนี่ยงบอยู่ในมือเราพูดง่ายๆคืองบประมาณอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะส่งคืนหมดนี่ก็เดี๋ยวมันไม่เพียงพออ่ะนะไอ้งบลงทุนส่วนไหนที่จะต้องมีการลงทุนมีการทำอะไรล่ะประกวดจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็ต้องเร่งดำเนินการเร่งไปเร่งมาเนี่ยตอนแรกก็แสนเหลือ 70,000 เหลือ 50,000 นี่ตามข่าวเลยนะสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่เข้าประชุมครม.บอกเหลือ 18,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นทั้ง2ฉบับ

เนี่ยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาคาดว่าน่าจะปลายเดือนมิถุนายนนี่ล่าสุดนี่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจละนะถ้าไม่ใช่หัวหน้าก็เป็นรองหัวหน้าแหละแต่ว่าเพราะว่ามีอาจารย์ต้นด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เตรียมละเตรียมสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็พรบโอนงบประมาณปี69ซึ่งคุณสิริยักษ์กัญญาเขาบอกว่าน่าจะเข้ามาช่วงใกล้เคียงกันคือปลายเดือนมิถุนายนนะแล้วก็ที่พักเนี่ยเตรียมสำหรับคนที่จะอภิปรายไว้บอกโอ้ประมาณสัก30คนนะประมาณ30คนเป็นรายประเด็นเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะจะไปดูด้วยอย่างไอโครงการอะไรไทย AI Passport เนี่ยที่ทางกระทรวง DE ใช่ไหมฮะกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยโดยเฉพาะทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport เนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปดูอันนี้โดยเฉพาะงบปี70ที่เห็นมาแล้วนะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉพาะ DE เนี่ยนะได้เงินเพิ่มขึ้น 30% ส่วนทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยสดช.เนี่ยอันนี้ที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport บอกว่าได้รับเงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะหรือ 95% นะก็จะไปดูว่าเอาไปทำอะไรนะอันนี้ก็เขาก็เตรียมแล้วนะสำหรับการดูแลเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคือการอภิปรายวาระที่1อันนี้มันจะเป็นภาพรวมใช่ไหมว่าบานปี2500ไอ้งบประมาณปี2570เนี่ยเป็นยังไงแต่ไอ้ที่มันเข้มข้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงของชั้นวาระที่2ก็คือชั้นกรรมาธิการที่เขาจะต้องมีตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าพิจารณาร่างงบประมาณโอนเงินปี69เนี่ยนะอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ว่ารายกระทรวงรายพันธกิจรายยุทธศาสตร์เงินที่เป็นงบประมาณเนี่ยที่กระทรวงตะบวงกรมต่างๆขอจัดสรรเนี่ยจะเอาไปทำโครงการอะไรยังไงได้อันนี้เขาจะลงลึกได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าดูความเข้มข้นมันก็จะอยู่ในวาระที่2และสุดท้ายก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาก็วาระที่2วาระที่3ก็คือวาระที่2นี่เขาก็พิจารณาเลยนะกรรมาธิการมีแก้มีปรับยังไงปุ๊บยกมือเห็นชอบไม่เห็นชอบรายมาตราว่าไปอันไหนที่ไม่มีการแก้ก็ผ่านไปอันไหนที่มีการแก้ให้กรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรเนี้ยพูดให้เสร็จแล้วที่ประชุมสภาว่ายังไงไอ้นี่วาระที่2นะก็จะเป็นรายมาตราไปถ้ามี40มาตราก็ไล่ไปทีละมาตราแล้วหลังจากนั้นครบหมดนะถึงจะมาลงว่าไอ้ที่แก้มาที่มีการยกมือผ่านเป็นรายมาตรามาเนี่ยทั้งหมดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในวาระที่3ก็คือทั้งฉบับเห็นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าไปดูในความเข้มแข็งของสภาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฝ่ายรัฐบาลนี่ถ้าดูจำนวนสมาชิกเนี่ยปีกฝ่ายรัฐบาลก็พอสมควรนะ300ใช่ไหม300กว่านะฝ่ายค้านก็เนี่ยก็100ปลาย200นี่แหละนะเอาแบบตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะรัฐบาลค่อนข้างจะเข้มแข็งไอ้คือผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้การเจาะรายละเอียดแล้วก็การเปิดแผลต่อเนื่องอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหลักๆนะสำหรับวันนี้สองเรื่องใหญ่ๆ เรื่องอื่นมีอะไรไหมนะครับไม่น่าจะมีนะเท่าที่ดูผ่านด้วยสายตาไม่น่าจะมีโอ้เมื่อวานนี้ไม่รู้คุณผู้ฟังได้ดูวอลเลย์บอลไหมสาวไทยเจอกับเมื่อวานนี้เจอใครบัลแกเรียมั้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มาเล่นในไทยเนี่ยที่อินดอร์นี่เจอยูเครนก่อนนัดยูเครนนัดเมื่อวานก่อนใช่ไหมแพ้ไป 3-2 โอ้น่าเสียดายนะเมื่อวานนี้ชนะกลับมาได้ 3-0 ได้ชนะครั้งแรก

ชนะไป1-0นะจริงๆเป็นความผิดพลาดของโกอ่ะนะกับกองหลังอาจจะไม่รู้กันพอออกมาตัดบอลแล้วอะไรล่ะโกของเกาหลีใต้เนี่ยนะรับบอลอยู่ในมือแล้วอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าจังหวะที่โอ้โหมันยื่นสุดมือนะลูกบอลมันอาจจะปิ้นหลุดจากมือนะกาวที่เคยทาไว้ที่เขาเรียกอะไรถุงมือเนี่ยนะอาจจะตอนนั้นมันลอกพอดีโดนแดดหลุดพอดีว่าหลุดเสร็จปุ๊บเสร็จเลยนะเม็กซิโกยืนอยู่ตรงนั้นนะเตะสวนเข้าไปนะเข้าไปเลย1-0นะก็ทำให้เม็กซิโกนี่เป็นจ่าฝูงนะสำหรับกลุ่ม A นะครับคู่อื่นๆเช็กเกียหรือว่าเช็กนี่เสมอกับแอฟริกาใต้นะ1-1คู่ดึกสวิตเซอร์แลนด์นะเจอกับบอสเนียสวิตถล่มไป4-1แล้วก็สุดท้ายแคนาดาโอ้โหฟอร์มเข้าฝักมากนะโอ้กาตาจากทางเอเชียก็ไม่น่าเชื่อนะกาตาจะเละเทะอย่างนี้เลยเหรอนะแพ้ไปฮะ6-0แคนาดาก็เก็บชัยชนะได้นะอ่ะก็เป็นผลของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ต่อถึงรุ่งเช้านะอ่ะก็สรุปให้ฟังแล้วกันเผื่อใครที่เป็นคอฟุตบอลโลกนะบางทีท่านอาจจะไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะก็นี่แหละนะเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดหนึ่งมีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะเราเปิดสายคุยกันดีกว่านะคุณผู้ฟังว่ายังไงนะมีประเด็นไหนที่จะคุยจะอะไรไหมนะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะก็เอาแบบสบายๆนะอาจจะชวนหาที่ทานข้าวร้านอร่อยๆนะหรือว่าจะพาไปเที่ยวแถวไหนก็เชิญฮะอันนี้เราไม่ห้ามกันนะครับหรือจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษจะคุยกันก็เชิญนะตอนนี้14:37 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาด

0: หรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิด Hot Issue เกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:42 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเราก็เปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงนี้นะหมายเลขโทรศัพท์เหมือนเช่นเคยนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะมีประเด็นไหนที่อยากจะคุยอะไรเพิ่มเติมก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันนะระหว่างที่รอสายเดี๋ยวอัปเดตซะหน่อยสิคืนนี้มีใครเตะกับใครบ้างเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้ยสบายสิอย่างนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ดูเลาะดูดึกได้เนาะสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียตอน2:00นะสกอตแลนด์พบโมร็อกโกนะบราซิลเจอเฮติโอ้โหตุรกีเจอใครเนี่ยปารากวัยนะอ่ะอันนี้เป็น4คู่นะของกลุ่ม C กับกลุ่ม D นะครับ02-248-1657 นะครับคุณการุณครับสาย3สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตพงศ
0: ์โอ้ทำไมเสียงมันเบาอย่างนี
1: ้ฮัลโหลครับ
0: ไม่เป็นไรคุณการุณครับคุณการุณครับ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลชัดแล้วเชิญ
1: ฮัลโหลครับ
0: เชิญชัดแล้ว
1: ผมอยากจะสอบถามนิดนึงนะว่าไอโครงการเขาสายไฟลงใต้ดินนะโดยเฉพาะฝาบ่อครับเขาทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ครับเวลาปิดฝาบ่อเปิดและปิดนะครับผม
0: ไม่เข้าใจเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วเกี่ยวอะไรกับฝาบ่อ
1: การที่เอาสายไฟลงใต้ดินที่ขุดไปทั่วกทม.และปริมณฑลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วฝาบ่อคืออะไร
1: ฝาบ่อแต่ละบ่อผมเห็นบางบ่อก็ปิดดีส่วนใหญ่จะปิดไม่ดี
0: โอ้
1: ฝาบ่อถ้าขับคุณได้ผมก็ได้จะพอเจอบ้างบางบ่อเนี่ยโอ้วิ่งเข้าไปช่วงล่างแทบพัง
0: เออเหรอเออเออ
1: ใช่แล้วก็
0: แถวไหนล่ะ
1: ผมก็ไม่คิด
0: แถวไหน
1: อะไรนะครับ
0: แถวไหนครับแถวไหน
1: ถ้าผมบอกมันจะทั่วเลยครับ
0: เอาเอาให้มันชัดๆเลยดิก็มันจะได้รู้
1: ใช่ไหม
0: เออเอาชัดๆแถวไหน
1: เอาตรงถนนเพชรบุรีข้ามทางรถไฟมาจากทางประตูน้ำข้ามทางรถไฟไปแล้วจะไปถึงแยกนั้นจะเลี้ยวขวาไปซอยนานาครับเอาแค่ตรงช่วงนั้น
0: อืมครับ
1: เอาตรงเอายกตัวอย่างตรงนั้นก็ได
0: ้ถนนเพชรบุรีเนาะ
1: ใช่
0: ถูกไหมเขาก็เอาสายไฟลงดินแล้วหรอเทตรงนั้นอ่ะ
1: เขาเดี๋ยวเขาก็มีเปิดมีปิดหน้างานอย่างเงี้ยครับแต่คือไอ้ผมว่าเข้าใจแต่ว่า
0: ไม่ใช่เอาให้มันชัดคือคนคือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคือเป็นโครงการที่เขาเอาสายไฟลงดินถูกไหมคำถามผมก็คือไอ้ถนนเพชรบุรีเส้นที่คุณบอกเนี่ยเขาเอาสายไฟลงดินแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะแต่ว่าเวลาปิดงานเนี่ยมันไม่เรียบร้อยเนาะ
1: ใช่ก็คือ
0: ฝาบ่อมันคือไม่ได้เสมอกับไอ้พื้นถนนมันเลยทำให้ขับรถแล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุได้เนาะ
1: อุบัติเหตุไม่น่าห่วงครับมันเป็นห่วงช่วงล่างรถมากกว
0: ่
1: า
0: ส่วนเราก็หลบสิ
1: โอ้โหหลบซ้ายเจอขวาหลบขวาเจอซ้ายครับคุณรัตพงษ์เ
0: ออ
1: จริ ง
0: เอาเวลาฝาบ่อมันวาง2เลนเลยเหรอมันอยู่เลนเดียวนี่ปกติอ่ะ
1: ไม่บางทีแผ่เต็ม2เลนเลย
0: อ๋อเหรอโอ้เออ
1: บางทีกินไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยเป็นตุ่มเนินๆที่โอ้โหแบบเห็นแล้วแบบผม
0: เออ
1: ทำไมเขาเปิดและเขาเก็บงานแบบนี้
0: เขาทำเสร็จหรือยังล่ะเขาทำเสร็จหรือยังหรือว่ามันยังเป็นฝาบ่อที่มันยังไม่เสร็จ
1: เขายังทำไม่เสร็จจริงแต่ผมมองว่าคุณเปิดหน้างานนะแล้วคุณเก็บงานเนี่ยทำไมคุณเก็บแบบนี้อย่างแถวบ้านผมเนี่ยผมอยู่บางใหญ่อะ
0: ครับ
1: เขาเปิดงานเขาเก็บงานเขาเก็บงานเรียบร้อยครับ
0: คือวิ่งกันลื่นงานตอนเช้าถูกไหมเรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่คือเขาเก็บงานหน้างานเรียบร้อยอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเข้าใจแล้วนะเส้นเพชรบุรีเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมโอเครับทราบขอบพระคุณ
1: คร
0: ับสวัสดีครับเอาให้มันตรงเลยนะอยู่ตรงไหนนะบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยที่จะเลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวขวาไปแล้วจะไปนานาเนี่ยตรงนั้นนะคุณแล้วคุณนนท์เหรอฮะสาย1สวัสดีครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: พวกผมอย่างนี้นะผมมีบัตรประชารัฐนะ
0: ครับ
2: ทีนี้ว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนว่าจะได้ลดค่าน้ำค่าไฟ
0: เอ้ยเขาลงทะเบียนที่ไหนล่ะไม่รู้เลย แต่รู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายอ่ะ19มิถุนายน
2: อ่ะเออๆวันสุดท้าย4:00 น.จะต้องไปแจ้งยังไงแจ้งที่ไหน
0: เออไม่ทราบผมไม่ทราบเลย
2: โอเคขอบคุณคร
0: ับ ครับครับครับเดี๋ยวให้ถ้าใครทราบให้เขาโทรศัพท์มาบอกแล้วกันนะที่จะใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะวันนี้วันสุดท้ายนะที่ผมจำได้เนี่ยเห็นในข่าวว่าวันนี้วันสุดท้าย19มิถุนายนคุณต้อยสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: ขอบคุณครับที่ให้โอกาสครับผมวันนี้ครับผมเรื่องรบกวนท่านท่านทั้งสองเรื่องนะครับท่าน
0: เอาเรื่องเดียวละกันวันนี้เรื่องนึง
3: เรื่องเดียวนะครับ
0: เรื่องเดียว
3: ก็ขอบคุณผบ.ทบ.นะครับที่ได้ส่งทหารขึ้นมาขุดลอกคลองจะทำให้ถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถนนแจ้งวัฒนะน้ำจะไม่ท่วมเด็ดขาดเพราะว่าทหารขุดแบบจริงจังนะท่านแบบลอกคลองเป็นประชากรนะแล้วคล้ายๆจะมีรถตักเขามาทิ้งไว้ตลอด24 ชั่วโมงเลยเช้าก็ทำงานเย็นก็กลับอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าแจ้งวัฒนะถ้าทำไปเรื่อยจะหมดปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมแจ้งว่าน้ำฝนตกเยอะเนี่ยเขาจะเอาลงมาที่คลองเปรมประชากรครับ
0: มันฝั่งบ้านผมถนนแจ้งวัฒนะมันไม่ได้ลงคลองเปรมอ่ะทำไงดีล่ะคุณต้อย
3: รู้เขาเอา
0: น้ำท่วมลงคลองเปรมนะมันอยู่คลองบางตลาดแถวนี้มันอยู่ฝั่งปากเกร็ดแถวเนี้ยถนนแจ้งวัฒนะ
3: ไอ้ท่านครับไอ้ที่มีบ่อน้ำประปานะของประปานะครับท่าน
0: ก็นั่นกันนั่นไงกับคลองบางตลาดไงแต่คลองบางตลาดมันก็ยังท่วมเหมือนเดิมอ่ะ
3: ตอนนี้เขาขั้นสูงนะครับท่านไอ้ตรงไอ้ประปานะครับท่านดินคลองอ่ะแต่ในย่านนั้นนะท่านนะส่วนใหญ่เขาจะดูดลงคลองเป็นประชากรทั้งหมดเลยครับท่านเดี๋ยวท่านดูต่อไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าให้ขุดสักเดือน2 เดือนนะเพราะทหารเขาขุดจริงจังมากเลยครับท่านเขามีเรือหลายลำอ่ะท่านเขาทันสมัยอ่ะเพราะว่าสบขอบคุณมากเลย
0: ครับผม
3: น้ำจะไม่ท่วม
0: โอเคได้ตามคุณต้อยหวัดดีขอบพระคุณคุณโอ้ฮะสายสอง
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
4: ครับผมครับเพิ่มเติมแบบสายแรกครับกับคุณพอดีว่าผมใช้เพชรบุรีทุกวันถนนเพชรบุรีขาทั้งไปกลับนะครับทำงานแล้วก็ฝาท่อมันไม่ดีจริงๆครับ
0: ก็คือเขายังทำอยู่ถูกไหม
4: แยกที่เห็นนะครับ
0: เดี๋ยว
4: พัฒนาการ
0: ใจเย็นคุณโอ๊คือเขายังทำอยู่ถูกไหมเขายังไม่ได้แบบ
4: ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำได้ยังกลางคืนเพราะผมเคยผ่านกลางคืนก
0: ็นั่นแหละก็คือเขายังมีการทำอยู่ถูกไหม
4: ใช่ใช
0: ่ครับโอเค
4: แต่ว่าคืออย่างที่บอกคือทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับ
0: เข้าใจโอ้ยมันเป็นไอ้ที่ถนนเพชรบุรีนี่มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
4: ใช่มันอันตรายมากแล้วก็เคยมีเคสแบบอุบัติเหตุตรงแยกตรงอโศกครับที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วแบบว่าฝาท่อมันกระเดิด
0: เข้าใจนึกออก
4: แล้วอยู่เลนขวาครับทุกวันนี้ผมต้องวิ่งซ้ายครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยครับเพราะว่ามันไม่โดนฝาท่อครับ
0: ถ้าอยู่เลนซ้ายไม่โดนฝาท่อเนาะ
4: ใช่ครับแล้วอยู่ในฝาเลนกลางนี่คือโดนเลยครับ
0: โอเคก็แสดงว่าหลบยังพอหลบได้
4: ใช้ความเร็วสัก60ยังรู้สึกแบบปุ๊กแบบรถแบบแทบพังเลยคร
0: ับอ๋อก็ไม่เป็นไรก็วันหลังเราไปเส้นนั้นเราก็รู้เราก็ระมัดระวังมากขึ้นเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ให้เขาทำให้เสร็จก่อนถ้าเขาทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วถ้ามันยังไม่เรียบร้อยนี่ค่อยมาถล่มกันอีกทีดีไหม
4: ได้
0: นะตอนนี้เขายังทำเขายังไม่เสร็จผมเข้าใจ
4: ร่วมทางแบบว่าขับกันให้ปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับครับ
4: ว่ามันอันตรายจริงๆคร
0: ับ ครับครับขอบคุณสวัสดีครับจริงๆไม่ใช่แค่เส้นถนนเพชรบุรีเส้นเดียวนะที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายเส้นนะเนี่ยยังรัชดาพิเศษเนี่ยคุณเนี่ยมันยังเป็นฝาอยู่เลยนะซึ่งวันดีคืนร้ายเขาก็มาเปิดสักทีนึงนะหรือถนนแจ้งวัฒนะเงี้ยโอ้ยที่ตลอดทางเลยนะเรียบมาได้หน่อยนึงพอข้ามมาฝั่งก็เรียกอะไรพอข้ามถนนวิภาวดีรังสิตมาเนี่ยแล้วมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยาวไปจนถึงนู่นน่ะตรงถึงสะพานพระราม4อ่ะนะเป็นเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างหรอกขับก็ต้องระวังนะคุณบุญประเสริฐครับสาย1
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
5: พอดีที่เมื่อกี้นี้มีท่านผู้ฟังถามมาเกี่ยวเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: ครับผม
5: ที่วันสุดท้าย
0: ครับที่ลงทะเบียนสำหรับใช้ลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเนาะ
5: ใช่ครับ
0: ครับ
5: ก็ไปแจ้งชื่อลงที่เขต
0: ต้องลงที่เขตเหรอมีที่อื่นไหม
5: ใช่ ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เคยลงมาก่อนนะก็ไปลงไว้ที่เขตแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะแจ้งกลับมาว่าคุณผ่านไหมเพราะเมื่อเช้านี้ผมพาหลานไปเขาก็ให้ลงชื่อที่เขตแล้วถ้าหรือไปที่แบงค์ถ้าแบงค์มันได้ถึง21นี่
0: แต่ไม่เหมือนกันไม่ใช่เขาถามเรื่องของการใช้สิทธิ์ไอ้ลดหย่อนไอ้บัตรประชารัฐค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่ไปขอบัตรประชารัฐใหม่คนละเรื่อง
5: อ๋อแล้วก็ไปแจ้งเรื่องคนที่
0: คนละเรื่องปิดละไม่ใช่นะ
5: ครับ
0: โอเค
5: ไม่เป็นไรครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับไอ้วันที่21อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นะโอเคมาผมหาให้ก็ได้ไม่ยากฮะช่องทางลงทะเบียนฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะค่าไฟฟ้านะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฮะการไฟฟ้านครหลวงนะครับถ้าอยู่ภูมิภาคก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่าน้ำเช่นเดียวกันฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการอันนี้นครหลวงแต่ว่าถ้าอยู่ที่อื่นอันนี้เป็นของภูมิภาคนะก็ลองหาเบอร์และโทรศัพท์ติดต่อไปแล้วกันนะครับคุณกรครับสายสองสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลครับ
0: ครับครับเชิญครับ
6: จากสายแรกเรื่องฝาท่อครับ
0: ครับ
6: คืออย่างนี้นะครับผมขับก็หลายเส้นทางในกรุงเทพนะครับ
0: ครับ
6: ไม่ได้ผมว่ามันผมไม่ทราบโครงการเลยนะแต่ทุกเกือบทุกเส้นเลยในกทม.โดยเฉพาะเส้นอย่างยกตัวอย่างเส้นสาทรไอ้ฝาท่อที่ว่าเนี่ยจะมีตลอดทางเลยฮะตั้งแต่พระรามสี่ไปจนถึงสะพานตากสินเลยครับ
0: เข้าใจ
6: ทุกเส้นน่ะจะเป็นฝาท่อสี่เหลี่ยม
0: ความ
6: กว้างก็จะว่าสักบางทีสัก5-6 เมตรคูณ10 เมตร20 เมตรก็ยังมีนะครับ
0: ครับ
6: คือเหมือนไม่เป็นฝาที่เหมือนกับว่าเป็นขาวอแล้วครับไม่ได้มีการเปิดปิดแล้วครับ
0: แล้วเวลาที่เขาจะต้องซ่อมอะไรเขาก็ต้องยกอันนี้ขึ้นอ่ะตอนกลางคืนเขา
6: ใช่แต่มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้แคร์คนใช้ถนนเลยว่าจะสะเทือนมากแค่ไหนนะครับ
0: ครับ
6: นะครับ
0: เพราะว่า
6: ผมว่ามันเป็นความไม่รับผิดชอบของคนทำงานมากกว่านะครับฝากไว้แล้วกัน
0: ครับขอบ
6: ค
0: ุ
6: ณนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณนุกูลครับสายสามสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
7: ขอทบทวนเรื่องการร้องเรียนกทม.หน่อยครับ
0: ร้องเรียนกทม.ครับ
7: ผมร้องเรียนแต่ว่าไฟอุโมงค์มันไม่ได้รับแสงสว่างนะฮะแสงสว่างน้อยแต่ก็ยังไม่ได้การแก้ไขนะครับ
0: ที่ไหนล่ะ
7: โอ้เกือบทุกอุโมงค์เลยครับ
0: เอาอุโมงค์นึงไม่เกือบไม่ได้เนี่ยรัฐถนนรัชดาพิเศษที่เขามีอุโมงค์เขาก็เปิดไฟปกติ
7: ใช่รัชดาก็หนึ่งอุโมงค์แล้วก็
0: ไม่รัชดาพิเศษเขาก็มีเปิดไฟปกติไม่ได้มีปิด
7: ไม่ใช่แต่แสงสว่างไม่พอเพียงครับ
0: เอ้ผมก็ขับมาปกติก็ไม่มีปัญหานะ
7: ตรงอุโมงค์ตรงรัชโยธินนะครับ
0: ตรงรัชโยธินเนาะอ่าอ่า

0: ผมแล้วก็ตรงพัฒนาการซอย25ครับ
1: พัฒนาการซอย25เนาะ
0: ครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไอ้ตอนนี้ร้องเรียนเรื่องเส้นแบ่งช่องจราจรเจอเรือนรางไม่บางเส้นก็ไม่เห็นเลยครับ
1: ครับได้ครับที่ไหนครับ
0: เน้นเลยก็ลงทางด่วนดินแดงไปมุ่งหน้าไปสุทธิสารครับขาออกครับ
1: อ้าวเขากำลังทำไอ้เพิ่งลงยางมาตอยกันอยู่นี่ครับลงแอสฟัลต์นี่ครับ
0: ลงเป็นเดือนแล้วครับ
1: อีกฝั่งหนึ่งเขายังเพิ่งลงเสร็จเองคุณก็จะให้มันเสร็จแล้วให้มันตีสิใจเย็นๆ
0: แล้วก็เกือบทุกเขตเลยนะครับไม่มีเส้นแบ่งเลยแบ่งบางเส้นก็มองไม่เห็นแล้ว
1: ครับครับครับได้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนรายการดีกว่าฮะเปลี่ยนรายการดีกว่าร้องเรียนกทม.ดีกว่าแม่ผู้ว่าฮะผู้สมัครผู้ว่าครับเนี่ยอันนี้ของแท้เลยนะท่านผู้สมัครผู้ว่าครับแต่ละคนแต่ละเบอร์เนี่ยนะนี่ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะเรื่องถนนหนทางเนี่ยนะไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยนะการทำงานของที่เขาทำในจะหน่วยงานไหนก็ตามทีแต่ว่าในเขตรับผิดชอบของกทม.เนี่ยมันมีที่ไหนคนไหนเขามีประเด็นนี้เป็นพิเศษไหมเนี่ยฮะคุณกุ้งสายสองสวัสดีครับคุณกุ้ง
2: ค่ะ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
2: ค่ะจะชวนไปกินทุเรียนค่ะ
1: ชวนไปกินทุเรียนเอออย่างนี้หน่อยค่อยยังชั่วหน่อยแม่วันศุกร์วันเสาร์
2: ทุเรียน
1: ที่ไหนล่ะที่ไหน
2: อยู่ที่บิ๊กซีรามอินทรานะคะกิโลละ49บาท
1: นี่เจ้าของหรือนี่เจ้าของหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะใช่ก็ค่ะไม่มีปัญหาฮะ
2: ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะ
1: ไอ้ใช่ก็ค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆพูดได้
2: ผมทางบ้านค่ะ
1: ผมไม่ได้ห้ามนะพูดได้แนะนำได้ผมไม่มีปัญหานะ
2: คนข้างบ้านค่ะ
1: แต่ว่าถ้าถามมันก็ตอบเป็นแบบตอบตรงๆอยู่ๆมาแบบโอ้โหเข้ามางี้มันรู้อยู่แล้ว ตรงไหนของบิ๊กซีรามอินทาคุณนะตรงไหน
2: บิ๊กซีรามอินทาค่ะอยู่ตรงลานจอดรถค่ะ
1: อยู่ลานจอดรถเนาะโอ
2: ้
1: เป็นทุเรียนที่ไหนล่ะที่เอามา
2: ที่จันบุรีค่ะ
1: อ๋อจันทบุรี
2: แล้วก็ระยองค่ะ
1: อ๋อไปเราไปเหมาเข้ามาหรือยังไงอ่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนข้างบ้านค่ะ
1: ข้างบ้านใครล่ะข้างบ้านตรงไหนข้างบ้านเขาก็ต้องรู้เรื่องเขาสิ
2: มันอยู่ในเพจค่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ในเพจอะไรล่ะเพจคือคืออะไร
2: ลงเขาลงเฟซบุ๊กค่ะ
1: โอ้เขาลงในเฟซบุ๊กอ๋อแล้วเราไปรู้จักเขาได้ยังไงล่ะ
2: มันแบบมันโผล่มาค
1: ่
2: ะ
1: มันโผล่มาแล้วคุณก็มาแนะนำเลยเนี่ยนะ
2: ค่ะมันก็อยู่ใกล้บ้านนะคะก็เลยอยากแนะนำให้ไปทานค่ะ
1: แล้วมันดีไม่ดีคุณไปลองหรือยังล่ะ
2: วันนี้วันแรกค่ะคุณณัฐพงศ
1: ์แหมคนข้างๆนี่เป็นผู้ภาคบอลเนาะภาคให้หมดเลยเนาะอ่ะโอเครับทราบขอบพระคุณ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ14:59 นครับพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจเศษตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเศษและคณะได้เยี่ยม

0: ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอัคคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจษฎ์กล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญเสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาที่ราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็จะเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะเราก็ยังคุยกันต่อนะคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับหรือว่ามีประเด็นมีเรื่องอะไรนะเพิ่มเติมก็เชิญนะวันนี้19 มิถุนายนวันนี้ไอ้ Virtual Bank อ่ะที่อะไรชื่ออะไรคลิกเหรอใช่ไหมเขาเปิดให้บริการเป็นวันแรกนะเห็นสามารถไปดาวน์โหลดอะไรของเขาได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องลองดูสักหน่อยสินะมันเป็นยังไงไอ้ Virtual Bank เนี่ยนะคุณสุเมธครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ครับอ๋อครับเข้าสายแล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าสายแล้วครับใช่ครับ
1: ครับครับคุณสุเมธครับก็คือตามท่านที่เมื่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับ10 นาทีที่แล้วครับ
0: ครับ
1: รวมประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับถนนเนี่ยผมถามจริงจากในใจนะครับว่าทำไมทั้งฝาท่อบ่อฝาท่อต่างๆมันถึงไม่เรียบได้ระดับหรือระนาบ
2: ถามใครครับ
1: คำถามก็คือ
2: ไม่ใจเย็นๆ
1: นะฮะว่าจะต้องเรียบเท่ากับพื้นผิวถนน
2: จะเย็นถามใครครับ
1: ฝากคุณณัฐพงศ์ถามผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ฝากผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะครับ
1: ฝากผู้เกี่ยวข้องอาจจะฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผู้เกี่ยวข้องฟังอยู่ก็ไม่ก็ถามผมก็ไม่ได้ไปถามต่อดิครับ
1: คือมันน่าแปลกใจครับทำไมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที
2: ่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เป็นประเทศเดียวคุณไม่เคยไปคุณไม่รู้
1: ใช่ผมไม่เคยไป
2: คุณเคยไปเนปาลไหม
1: ไม่ครับ
2: แย่เหมือนกัน
1: เหรอฮะ
2: คุณเคยไปประเทศที่มันแย่กว่าเราไหมล่ะ
1: ไม่
2: มันก็แย่กว่าทั้งนั้นแหละ
1: แต่เราน่าจะดีกว่านั้นนะผมว่า
2: ไม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว
1: อ๋อครับงั้นขอถอนครับพูดคำนั้นครับ
2: เวลาที่จะนั่นจะว่าแล้วประเทศไทยมันแย่ประเทศไทยไม่จริงเรายังไม่เคยไปที่อื่นเลยไม่เคยไปด้วยนะเคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างเนี่ยฮะ
1: ฮัลโหลครับ
2: เคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างจะได้รู้ว่าเทียบกับเขายังไง
1: ไปที่ลาวครับ
2: อ๋อไปสปป.ลาวเนาะ
1: สปป.ลาวครับก็
2: สปป.ลาวก็เหมือนกันตอนที่เขายังทำถนนอยู่ถนนเขาแย่กว่าเราเยอะ
1: อ๋อครับ
2: อืม
1: แต่ว่ามันน่าจะเรียบกว่านี้อ่ะมันเพราะอะไรฮะมันเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับก็คือรถแต่ละคันต้องมีค่าบำรุงรักษาก่อนกำหนดก่อนสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นลูกปืนช่วงล่างแล้วมารวมกันทั้งหมดทั้งประเทศนี่ความเสียหายเยอะนะครับ
2: ครับรับทราบ
1: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ
2: ได้ครับแต่ถ้าถามผมตอบไม่ได้นะอันนี้แซวเล่นจริงๆนะถ้าถามผมตอบไม่ได้จริงๆไม่ใช่ผมตอบได้ผมไม่รู้ TOR ผมไม่รู้อะไรเลยว่าเงื่อนไขของเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำเสร็จทำไม่เสร็จยังไงหรือว่ามันมีกระบวนการอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะแต่ถ้าจะเอาแบบโอ้โหตอบแบบอ่ะไม่เอาดีกว่าคุณป้อมสาย3สวัสดีครับคุณป้อมเชิญครับอ่ะไม่อยู่เลยคุณหมึกครับสาย1
3: ครับอันนี้โทรจากโทรศัพท์มือถือได้มั้ยครับผม
0: โทรศัพท์มือถือตอนนี้โทรจากอะไรล่ะครับ
3: ใช้โทรศัพท์มือถือโทรฮะ
0: ใช้โทรศัพท์มือถือเราคุยกันได้ได้ครับได้ครับ
3: ก็คือว่าอยากเรียกว่าร้องเรียนหรือว่ายังไงดีก็ไม่ทราบจะใช้คำพูดอะไรดีครับผมคือบริเวณจุดที่เป็นสวนของสุเดชพระราชิน
0: ีเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะรายการนี้ไม่ใช่รายการร้องเรียนนะ
3: อ๋อร้องเรียนไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่รายการร้องเรียนที่จะโทรศัพท์มาตุกร้อนร้องเรียนให้ประสานหน่วยงานไม่ใช่นะครับ
3: อ๋อเข้าใจฮะหมายถึงว่าลองถามดูนะฮะแต่ทีนี้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหมายถึงว่า
0: ถ้าถามผมตอบเลยเนี่ยไม่ได้ร้องเรียนไม่ได้
3: ครับ คือเจอกรณีที่ว่ามักจะมีรถยนต์นะฮะแล้วก็รถยนต์เนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์รถกระบะพวกนี้ฮะก็มักจะชอบกลับรถในจุดที่มันเป็นจุดที่ไม่ควรกลับรถนะฮะ
2: ที่ไหนล่ะตรงไหน
3: ไม่ก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลย
2: ตรงไหน
3: จะแก้ไขยังไงได
2: ้ตรงไหน
3: ได้ยิน
2: ตรงไหน
3: จุดเนี้ยฮะจึงเป็นจุดที่หน้าพระรูปของ
2: ตรงไหนพี่สถานที่ที่ไหนอ่ะ
3: นี่ฮะกำลังจะบอกคุณฮะก
2: ็
3: คือว่าอยู่ตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะ
2: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ไหนครับมีหลายแห่งครับ
3: อยู่ตรงถนนกำแพงเพชร3นะฮะเขตถนนกำแพงเพชร3สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
2: ์ตรงนั้นเขตของใครครับ
3: ก็คือว่าสวนภูผาสู่มหานาทีนะฮะ
2: อันนี้คือ
3: มีที่เดียวฮะมีที่ในประเทศไทยบริเวณนี้เป็นจุดที่เป็นลานน้ำพุเลยนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเลนจักรยานด้วยตรงนี้เลยเป็นพื้นที่เปิดเลยก็คือมักจะมีรถเนี่ยชอบที่จะมากลับรถก็คืออยากจะแก้ปัญหาในจุดเนี้ยเผื่อหน่วยงานไหนในกองตำรวจหรือว่ากทม.ได้ยินก็อาจจะพอจะห้ามคนพวกนี้ผมก็กดคนบาดเหตุนะไม่ใช่อะไรฮะมันจะมีคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยมันจะทำเรื่องราวแบบเนี้ยอยู่ตรงนี้ฮะสวนภูผาสู่มหานาทีนะฮะเผื่อในงานไหนดีนก็ลงไงก็ฝากดูแลในจุดนี้ด้วยนะฮะกลัวจะโกรธวัตเหตุเท่าสักวันหนึ่งนะฮะประมาณนี้ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับไม่ได้เทสแอร์ไม่มีอะไรพี่วุ่นผมกำลังนั่งพิจารณาลมหายใจอยู่นะไม่คืออย่างนี้คุณผู้ฟังครับไม่ผมไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคือคุยได้นะฮะร้องเรียนได้นะแต่ว่าถ้าคุยกันก็คือฟังกันทั้งสองฝั่งคือผมก็ฟังคุณนะก็อยากให้คุณฟังผมด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยได้ยินนะไม่ใช่คุณผู้ฟังท่านเมื่อกี้ท่านเดียวนะจริงๆหลายท่านก็อาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็บางทีเนี่ยชื่อเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณพูดเนี่ยนะอย่างสถานที่บางแห่งเนี่ยมันเป็นชื่อซ้ำหลายที่ผมก็ต้องถามย้ำแล้วถ้าจะมันให้มันชัดแล้วคุณจะพูดคนเดียวเนี่ยผมก็เลยให้พูดคนเดียวเลยแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันได้ถึงรถถึงชาติเนี่ยนะผมก็ต้องถามว่าตรงนั้นมันสำนักงานเขตไหนถูกไหมฮะเราจะได้รู้ฮะว่าตรงนั้นหลัก4รับผิดชอบหลัก4ก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูแลนะถ้าอยู่ในเขตของสถานีตำรวจท้องที่ทุ่ง2ห้องหรือตรงไหนก็อันนั้นเขาจะได้รู้นะเราก็เฉพาะเจาะจงไปให้มันชัดเจนอันนี้ที่ผมอยากจะถามมีแค่นี้จริงๆนะนะนะนะนะคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
2: ์เชิญครับเชิญ
4: ครับผมว่าเปิดช่วงบทยามบ่ายดีไหมคุณณัฐพงษ์สักกี่นาทีวันศุกร์บ่ายสามบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายเอ้ยช่วงที่สองเอาเบรกที่สองเลย
2: ไม่เป็นไรจริงๆคือจะมาบ่นตอนไหนก็ได้แหละไม่มีปัญหาแต่ว่ารายการนี้มันคือรายการที่มันคุยกันบางทีก็ต้องถามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่เข้ามาพี่จะพูดคนเดียวเลยแล้วพอถามหน่อยพี่ก็ลมไม่ดีใส่ผมเนี่ยผมอะไรวะผมคุยหลายคนนะพี
4: ่คุณรัฐพงษ
2: ์ครับ
4: เสาร์อาทิตย์นี้ผมว่าจะไปกินข้าวหมูกรอบกรอบลงหมู
2: อ๋อ
4: เก่าแก่แต่ว่าจริงๆผมก็ทำหมูกรอบเป็นนะคุณรัฐพงศ
2: ์ตรอกโรงหมูนี่อยู่ตรง
4: ไอ้วัดไตรมิตรครับ
2: วัดไตรมิตรนะร้านที่เขาขายข้าวหมูกรอบหมูแดงนะเข้าไปข้างในซอยหน่อยนะ
4: ใช่ใช่ซอยตรงนั้นจอดรถอย่างยากเลย
2: ใช่จอดรถในวัดเลย
4: ในวันก็ยากคุณนะท่านผม
2: เอาเหรอส่วนใหญ่ถ้าไปตรงนั้นข้างทางนี่ผมหมดสิทธิ์เลยส่วนใหญ่ก็ไปจอดรถในวัดแล้วก็แต่ว่าอาจจะไปเร็วหน่อยอ่ะไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีพื้นที่บ้าง
4: คือบางทีอาจจะต้องแบบส่งให้เขาลงก่อนตั้งเสร็จแล้วผมก็มีท่านที่วนหาที่จอดได้แล้วเดี๋ยววิ่งจู้ไปกิน
0: เออ
4: ใช่ครับก็เผื่อมีใครอยากกินอะไรแปลกๆก็มาแชร์ๆกันครับ
2: ครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณกบครับสาย3คุณกบครับ
5: เออสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
2: ์เชิญครับเชิญ
5: ครับได้ยินไหมครับ
2: ได้ยินครับเชิญครับ
5: ครับไอ้เรื่องท่อน่ะคุณณัฐพงษ์คือไม่ได้มาแก้ตัวแทนผู้รับเหมานะฮะคืออย่างเงี้ยผมอ่ะเคยทำงานเป็นคนงานของพวกบริษัทรับเหมาตรงเนี้ยเขาจะจังเนี้ยคุณณัฐพงษ์คือถ้างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เนี่ยเขาจะกบหรือเขาจะคืนสภาพไม่เต็มที
2: ่เข้าใจ
5: เพราะเผื่อเขาต้องมารื้อใหม
2: ่
5: ในวันที่งานต่อเนื่องนะ
2: โอ้แต่บางทีมันเป็นปีเลยนะพี่บางที่เนี่ย
5: ไม่บางโครงการมันนานคุณณัฐพงษ
2: ์เออบางโครงการเนี่ยผมเห็นโอ้โหเป็นปีเลยบางโครงการ2ปีอ่ะมันก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันไม่เสร็จสักทีหรือว่ามันยังไม่เรียบร้อยสักทีเออ
5: แต่ที่ผมเคยทำเนี่ยคุณณัฐพง
2: ศ์ครับ
5: ถ้างานสมมติว่างานมีกำหนดว่าเฮ้ยโครงการนี้3เดือนแต่ระหว่าง3เดือนเนี่ยเขาจะกบไม่เรียบร้อยหรอก
2: ใช่
5: กบเผื่อที่มารื้อใหม่นะคุณณัฐพงศ
2: ์นึกออก
5: เป็นประมาณเนี้ย
2: นึกออก
5: แต่ถ้าจบ3เดือนปุ๊บเนี่ยคุณต้องเรียบร้อยนะต้องผิวเรียบต้องคืนสภาพเขาเรียกคืนสภาพการจราจรให้เจ้าของพื้นที
2: ่ครับ
5: งานต้องเรียบร้อยถึงจะจบงานได้เขาถึงจะทำเรียบร้อยเลย
2: ไอ้การคืนสภาพการจราจรให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้อะไรล่ะแอสฟัลต์เนาะแล้วมันก็ยังนูนๆหน่อยอย่างนั้นเนาะปกติเน
5: า
2: ะ
5: ฮะ
2: ไม่ได้แบบเรียบเท่ากันเสมอถนน
5: ไม่ได้เรียบเท่ากันเท่าไหร่ต้องก็ยอมรับตรงนี
2: ้อ๋อแสดงว่าถ้าฝาท่อที่มันยังมีอยู่ที่เขาแบบยังไม่เรียบร้อยนี่คือเขาก็ยังไม่ได้จบงานถูกไหม
5: ยังไม่จบงานนะ
2: ต้อง
5: มีมารื้ออีกแน่ต้องมีมาทำอีกประมาณนี้ครับ
2: โอเคโอเครับทราบ
5: ส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่นะฮะที่ผมเคยทำจะเป็นอย่างนั้น
2: ครับผม
5: บ
2: ได้ครับขอบพระคุณ
5: ครับขอบคุณครับผม
2: ครับสวัสดีครับคุณกิตครับสายหนึ่ง
6: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ได้ยินครับ
2: ครับได้ยินครับ
6: ครับคุณณัฐพงษ์เกี่ยวกับการคุยคนหนึ่งอีกคนฟังพูดอะไรเงี้ยมันเรื่องของการสื่อสารนะมันต้องมีคนคุยคนส่งสารคนหนึ่งคนรับสารคนหนึ่งแล้วก็สารใช่ไหมครับอันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเล่าในรถแท็กซี่ให้คุณณัฐพงษ์ฟังผมขับแท็กซี่นะครับ
2: ครับ
6: ครับแล้วก็เมื่อเช้าที่รับผู้โดยสารเนี่ยเป็นสาวอินเดียสามท่านครับก็เป็นแต่งตัวทรงสาวออฟฟิศอะครับอายุไม่น่าจะเกินสามห้าทั้งสามท่านนะครับ
2: ครับ
6: ก็ที่รถผมมาก็นั่งหลังสองคนแล้วก็นั่งหน้าคนหนึ่งปรากฏว่าทั้งสามท่านครับคุยพูดพร้อมกันเลยสามท่านแล้วก็ไม่มีใครฟังเลยผมก็ยังสงสัยว่าเขาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงแล้วยืนยันว่าเขาคุยกันนะครับเขาไม่ได้ทะเลาะ กันไม่ได้มีอารมณ์อะไรต่อกันแต่เขาคุยเรื่องงานเนี่ยครับ
2: เขาอาจจะ
6: ฟัง
2: เขาอาจจะแยกส่วนประสาทเก่งก็ได้แบบบางทีเขาเราเหมือนเล่าว่าบางทีเราฟังคนสองคนคุยกันคนหนึ่งพูดอีกอย่างคนหนึ่งพูดอีกอย่างเรายังฟังรู้เรื่องเลยเหมือนกัน
6: ผมยังโอ้โหแปลกใจมากคือเขาสามคนนี่ฉีกกฎการสื่อสารแบบขาดกระจุยเลยอ่ะคือไม่มีผู้รับสารเลยมีแต่ผู้ส่งสารกับสารอย่างเดียว
2: เออ
6: เราคุยกันนานนะครับคุณณัฐพงษ์ไม่ได้คุยกันแค่นาทีสองนาทีนะ
2: ครับ
6: คุยตลอดทางที่ผมกลับเลยผมฟังเข้าไปผมก็ขำไปนะเขาคุยกันผมยืนยันว่าเขาคุยกัน
2: ได้อย่างนี้ก็ดีเราไม่ทุกข์นี่ดีแล้วนะขับไปก็สบายสบายนะ
6: โอเค
2: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
7: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับโอเคคุณณัฐพงษ์คุยต่อแล้วค่อยชุดใหม่แล้วผมค่อยว่ากันแล้วกัน
2: ได้คุณวิชิตครับสายสอง
8: สวัสดีครับอาจารย์วีระและก็คุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับ
8: ครับตอนนี้เรียนถามคุณณัฐพงษ์นิดนึงคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเอเวอเรสต์มากเลยนะฮะอยากจะถามว่าที่คุณณัฐพงษ์ไปเป็น A B C ใช่ไหมครับไม่ใช่ E ใช่ครับ
2: A ครับ A B C
8: อ๋อแล้วถ้า EBC ที่จะยากกว่า ABC คร
2: ับ เห็นเขาว่ายากกว่านะเพราะว่าความสูงมันก็สูงกว่า EBC มันต้องเท่าไหร่ 5,130 เมตรหรือว่า 5,160 อะไรประมาณเนี้ย 5,000 กว่าเมตรอ่ะ ABC มันแค่ 4,100 เอง
8: พอ4,000กว่า
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องอากาศเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย
8: อ๋อครับตอนนี้ว่ามันค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คุณนัทพงศ์ที่ไปทั้งหมดต้องกินเงินประมาณสักเท่าไหร่อยากจะทราบว่า
2: อันนี้มันแล้วแต่นะถ้าไปแบบสบายหน่อยแบบของผมอย่างเงี้ยเวลาไปถึงไม่ขึ้นเครื่องอย่างเดียวนะถึงที่การมันดุแล้วก็ไปโฟคาราก็ขึ้นเครื่องไปไม่ใช่ว่านั่งรถเมย์รถโดยสารไปนะ
8: อัน
2: นั้นมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงหน่อย
8: คร
2: ับผมก็
8: ประมาณสักแสนถึงไหมฮะ
2: ไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่ถึง
8: ไม่ถึงแล้วรวมทั้งคนนำทางอะไรด้วย
2: ใช่รวมเบสเสร็จต้องตั๋วเครื่องบินเราไปแล้วก็ไปเอกทัวร์คนนำทางลูกหาบอะไรไกด์ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยไม่ถึง
8: แล้วราคาอันนี้มัน AMC หรือว่า EBC ฮะ
2: ABC ครับ
8: ถ้า EBC จะแพงกว่าไหมครับค
2: ุณ EBC แพงกว่าครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเดินนานกว่าครับ
8: อ๋อนานกว่านะฮะ
2: ใช่ครับ
8: ครับโอเคขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ EBC เนี่ยผมดูที่เขารูทที่เขาเดินกันน่าจะไปกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก14วัน
7: โอ้โห
2: กำลังคิดอยู
7: ่โอ้โหไปเมื่อไหร่บอก
2: ไปเมื่อไหร่บอกไปด้วย
7: ไม่ใช่ถ้าเราไปทั้งสองคนแล้วทำไงล่ะ
2: เออใช่
7: เขาจะเขาคงจะเลิกจ้างแล้วนะ
2: เลิกจ้าง
7: นี่เขาก็ล่อมอยู่นะน้ำมันกันไม่ค่อยจะทำงานกันเท่าไหร
2: ่ครับ
7: เดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่น
2: ครับ
7: นะเดี๋ยวนะตอนนี้กำลังไล่ข่าวดูคร่าวๆดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่น่านะโอเคอ่ะเอาคุณผู้ฟังกันละกัน
2: ครับผมได้ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
7: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยก็โทรศัพท์มานะวันนี้ผมยังไม่ 100% นะ
2: ครับ
7: เพราะว่ายังเปรี้ยจากรายการที่ไปจัดเป็นเทปคุยให้คิดคืนนี้ที่จะออกตอน 3:00 ทางไทย PBS นะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์ด้วยคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
7: เพราะว่าเวลามันชนกันนะก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็เดี๋ยวนะไม่น่ามีอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษแล้วล่ะ
2: ครับ
7: เพียงแต่ผมงงเรื่องกรณีของที่ DSI แถลงนะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
7: เรื่องคุณอะไรที่เป็นส.ส.พรรคประชาชนในบัญชีรายชื่ออ
2: ๋อคุณป้อมภาวุฒิ
7: เขายังไม่ได้ตั้งข้อหา
2: คือที่แถลงมาทั้งหมดเนี่ยทั้งป้อมทั้งฟิล์มรัฐภูมิอะไรเนี่ยนะผมว่าเขายังไม่ได้ตั้งข้อหาเลย
7: แล้วไอ้ที่เขาว่าเขาไปยึดเงินได้เป็นเงินสดเป็นอะไรนี่มันเป็นพวกมันมาจากไหนเป็นที่อื่นใช่ไหม
2: ยึดในอันนี้แหละครับ
7: ของ
2: น่าจะของเกี่ยวกับไอ้ฟอเร็กเกี่ยวกับของ
7: แต่ว่าไม่ใช่ของสองคนนี
2: ้มีคนหนึ่ง
7: มีของคุณฟิล์มส่วนหนึ่ง
2: น่าจะอย่างน
7: ั้นอ๋อรถอะไรต่ออะไรพวกนี้
2: ใช่ครับ
7: แต่ผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้คุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
7: เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีแอปให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2: ครับ
7: ผ่านแอปนะก็ทำฟีเจอร์น่าเชื่อถือเลยล่ะแล้วก็โฆษณาลงในสื่อออนไลน์เต็มไปหมดนะเออนะแต่ผมก็เคยบอกกับคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ว่าบ้านเราไม่อนุญาต
2: ครับ
7: ให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแล้วส่วนเขาจะมีความน่าเชื่อถืออะไรมาจากไหนยังไงบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์อะไรต่ออะไรพวกนี้หรือยังไงอันนี้คือมันไม่มีกฎหมายรองรับนะก็เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันเองของคนซื้อกับคนขายผ่านแอปซึ่งผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากบ างคนก็เขาก็ไปเล่นอะไรอันเนี้ยนะมันก็อาจจะมีการจ่ายเงินกันจริงๆมีได้เสียกันจริงๆอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันปิดแอปไปเฉย
0: ๆม
7: ันก็หายไปเลย
0: ครับ
7: นะรวมทั้งไอ้ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีด้วยอะไรด้วยอะไรก็ทุกอย่างอ่ะทองด้วยอ่ะทุกอย่างที่มันมาทางแอปเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อนะไม่ว่าจะมาวิเคราะห์มาอะไรไงผมก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มีลายเส้นหรือแม้แต่คนที่ต้องการจะซื้อคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ถ้าจะเล่นจริงๆก็เล่นผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาตของกลต.
0: ครับ
7: ขนาดมีใบอนุญาตของกลต.เนี่ยมันยังมีลายนึงที่โกงเลยที่ว่าโอนเงินไปไว้อีกที่นึงแล้วก็ถึงจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยนะ
0: ครับ
7: นะไอ้นั่นก็มีลูกของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารด้วยอะไรด้วยจำชื่อไม่ได้แล้วเงียบไปละแต่ว่าก็คือจะพูดยังไงล่ะแม้แต่การซื้อขายหุ้นผ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันไม่ได้นะส่วนว่ามันสามารถที่จะชักจูงให้คนไปลงทุนแล้วมันอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีลายนึงอ่ะที่เข้าคุกไปแล้วใช่ไหมที่เมื่อก่อนดังๆชื่ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วอยู่ในคุกอยู่คนนึง
0: ครับ
7: นะแล้วก็อะไรล่ะไออันนี้อีกอันนึงนะไอ้นั่นอะไร TD อะไร
0: Forex TD
7: Forex 3D อ่ะนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
7: แต่ว่าก็แต่ว่าอันเนี้ยคนที่อยู่ในรุทจักรเนี่ยมันเป็นคนหน้าเก่าตั้งแต่สมัยตลาดหุ้น 20-30 ปีก็ทำแบบเนี้ยนะเล่นกันตอนกลางคืนไปซื้อตามหลืบตึกเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ชักชวนเอาเงินไปมีเป็นผู้หญิงแบบไปคล้ายๆกับว่ามันเป็นโบรกเกอร์เป็นอะไรพวกนี้ก็ยืนยันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าในท้ายแล้วก็โดนปิด
0: ครับ
7: แต่เราก็รู้บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีลายเส้นเขาก็บอกว่ามีใบมี
0: ใบจดทะเบียนพาณิชย
7: ์ใบจดทะเบียนพาณิชย
0: ์ครับ
7: ผมมันไม่ใช่มันไม่มีลายเส้นที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพราะธนาคารประเทศไทยเขาไม่ได้ออกให้คนที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีถ้าเป็นเงินสดก็จะเป็น authorized dealer
0: ครับ
7: อย่าง super rich อย่างเงี้ยโอเคหรือถ้าเกิดว่าเป็นนั่นก็เป็นธนาคารนี่แน่นอนเพราะว่าเขารับแลกเปลี่ยนใช่ไหมเราโดยตรงตรงนี้แต่มันไม่ได้มีใครไปเทรดแบบนั้นถูกไหม
0: ครับ
7: มันส่วนไหนเขาซื้อแล้วเขาขายเขาไม่ใช่ซื้อขายนะเขาไม่ใช่เทรดนะไม่ได้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนไอ้คนที่เล่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือไอ้ดีลเลอร์ที่อยู่ในห้องค้าของธนาคารถูกไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ถูกครับ
7: ยังไม่มันยังหลอกกันได้ผมก็ไม่เข้าใจจนถึงเดี๋ยวนี
0: ้
7: นะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยหมุนไปหมุนมาบางทีจำนวนเงินเท่าไหร่เราไม่รู้นะว่าจริงๆที่เป็นซีดมันนี่จริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวมูลค่าการซื้อขายมันซื้อไปขายมาอะไรเงี้ยเนาะก็แปลกนะแล้วมันก็จะมีรูปแบบอื่นมาอีกอะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
7: อีกอันนึงก็คือพวกปอนซี
0: ่คือ
7: ไอ้เนี่ยอะไรล่ะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เอาเงินของคนที่มาลงทุนมาจ่ายให้คนที่ลงทุนเนี
0: ่
7: ยแล้วพอก้อนใหญ่จะ
0: ใช้
7: ลูกโซ
0: ่ครับ
7: อันนี้ก็อีกอันนึงนะสัญญาว่านู่นแต่มันก็ต้องคิดรูปแบบเมื่อก่อนก็มีขายกะปิน้ำปลาอยู่ช่วงจำได้ไหม
0: ครับ
7: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็หายหมดละเดี๋ยวก็เปลี่ยนรูปแบบอีกนะพวกนี้เราไม่น่าจะหลงเข้าไปนะใช่ไห
0: ม
7: แต่ก็มีนะก็ยังมีจนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าข่มขู่เรื่องภาษีเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรที่จะต้องโอนเงินไปเพื่อปิดคดีอย่างนี้ยังพอโอเคใช่ไหมอย่างนี้ยังเรียกว่าอาศัยความกลัวนะ
0: ครับ
7: ก็มีสองอย่างแหละคนจะเอาเงินจากเราก็หนึ่งความกลัวทำให้เรากลัวแล้วจ่ายเงิน
0: อ
7: ีกอันนึงคือโลภสร้างสตอรี่ให้เราโลภแล้วรู้สึกว่าน่าจะได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากตกทองแต่ตกทองนี่มันจับต้องได
0: ้ครับ
7: ใช่ไหม
0: ใช่
7: มันก็ประมาณเนี้ยนะอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาขออีกสักชุดหนึ่งอ่ะ
0: ครับ02 248 1657
7: ครับ
0: 022481657นะครับ
7: อ่ะมาคุณผู้ฟังอย่ามัวแต่ฟังผมเพลินนะอย่ามัวแต่ฟังผมเพลินนะก็โทรศัพท์มาแล้วกันนะมีอะไรก็มาคุยกันนะ มีอะไรก็มาคุยกัน
0: นี่เห็นคุณอะไรคุณภาวุฒนะ
7: คุณพ่อเขาแถลงว่าไง
0: ไม่เขาโพสต์ใน Facebook นะ
7: ว่า
0: เขาบอกว่าข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของผมผมขอชี้แจงดังนี
7: ้
0: บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทองไอผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาในบัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำ

0: เวลาปปงหรือดีเอ็กซ์เราต้องแยก
1: อ
0: ันนี้ในฐานะเคยเป็นกรรมการปปงมานะ
1: ครับ
0: เงินที่หมุนเวียนนะเรื่องนึงเงินที่เป็นเม็ดเงินจริงๆเนี่ยอีกเรื่องเหมือนกับเราเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นล้านหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยไอ้ปริมาณเงินที่มันหมุนเวียนเนี่ยมันย่อมมากกว่าเม็ดเงินที่เป็นเม็ดเงินตั้งต้น
1: ก็คือยังมีเงินแค่ล้านหนึ่งอยู่เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: คืออาจจะกำไรขาดทุนแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่ามันซื้อขายหลายรอบนะท่านผ
1: ม
0: ไอ้ที่เขาพูดมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเงินหมุนเวียนเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนกับไอ้เล่นพนันนะคุณณัฐพง
1: ศ์ครับ
0: เล่นฟุตบอลเนี่ยแหละเล่นเกมเนี่ยเงินหมุนเวียนน่ะเรื่องนึงเงินจริงๆของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีกเรื่องนึงก็จับคือถ้าจับต้องได้ก็คือเงินที่มันเป็นเงินยอดคงค้างเมื่อเราหยุดสต็อปทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
1: เรามารวมกันถึงจะรู้ว่าเม็ดเงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช่อันเนี้ยคราวนี้ถ้าโอนไปโอนมาอย่างเงี้ยเม็ดเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่คือเทรดทองคำ
1: ครับ
0: ก็คือซื้อขายผ่านไอ้แอปผ่านไอ้มือถือ
1: ครับ
0: ผ่านแอปแล้วแกบอกแกขาดทุนแล้วแกก็เลิก
1: ครับ
0: ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: โอเคต่อ
1: คุณกิตติครับสายสอง
0: กิตติ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมขอรบกวนสอบถามนะครับมีวันหนึ่งผมได้ยินอาจารย์พูดว่าถ้าพูดถึงการทวงบุญคุณไม่ควรพูดมันผมไม่เข้าใจความหมายว่าการทวงบุญคุณไม่ควรพูดเพราะอะไรครับ
0: ไม่ใช่ไม่ควรเหมือนกับใครเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณเป็นคือมีคนมีบุญคุณต่อคุณโอเคไหมจะบุญคุณเรื่องอะไรก็ได้ช่วยนู้นช่วยนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไหร่ที่คนที่เป็นคนที่มีบุญคุณกับคุณทวงคุณเนี่ยทวงบุญคุณก็คือไม่รู้จะทวงรูปแบบไหนก็แล้วแต่ละไอ้อันนั้นน่ะเมื่อเราทวงก็คือหมดละบุญคุณที่มีต่อกันก็ถือว่าหมดละก็จะไม่มีความเกรงใจอะไรกันละประมาณนี้ครับผมถึงแนะนำว่าอย่าไปทวงบุญคุณเพราะถ้าเราไปทวงบุญคุณเนี่ยบุญคุณที่เรามีต่อเขามันก็
2: บุญคุณมีต่อเขาครับ
0: บุญคุณที่เรามีต่อเขามันก็เป็นอันหมด
1: ครับ
0: ณัฐพงศ์ผมเคยช่วยคุณอะไรละอะไรสักอย่าง
1: ครับบางทีพูดมาแค่นี้ก็หมดเหมือนกันหมดเลยนะ
0: พูดทำไมถ้าถาม
1: ผมยังไม่ทำอะไรให้คืนเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็หมดเหมือนกันนะ
0: คล้ายๆว่าคือไปอ้างอ่ะมันก็เฮ้ย
1: เราเคยช่วยคุณนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บคือเขาต้องการอะไรสักอย่างแล้วเขาใช้อันนี้อ้างใช่ไห
1: ม
0: ก็จบละใช่ไหมบุญคุณมีอย่าไปทวงมันหมด
1: ใช
0: ่ทวงเนี่ยมันหมดใจกับเขาละสำหรับคนที่เป็นหนี้บุญคุณเราเนี่ยใจเขาไม่มีละ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะคนที่มีบุญคุณต่อเราก็รู้วิธีที่จะตอบแทนบุญคุณอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องทวงอยู่แล้วถ้าเราเป็นสามารถเราเป็นอะไรวินยูชน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: คือถ้ามันมีกตัญญูนี่คือมีบุญคุณ
1: ครับ
0: มัน
1: ก็รู้ว่าต้องตอบแทน
0: มันก็ต้องกตเวที
1: ครับ
0: กตเวทีเนี่ยแปลว่าตอบแทนกตัญญูเขาถึงจะพูดว่ากตัญญูกตเวทีต้องถึงพูดต่อกันไง
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ไม่งั้นเขาไม่งั้นจะแยกกตัญญูอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันต้องกตเวทีด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอย่างเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่โอเค
1: ครับ
0: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ต้องกตเวทีใช่ไหมเลี้ยงดูอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดพ่อแม่มาทวงเนี้ยหมดเหมือนกันพ่อแม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นญาติส่วนใหญ่มันจะเป็นญาติที่ทวงกันอ่ะ
1: ครับ
0: เออญาติหรือว่าเพื่อนสนิทหรือคนเคยรู้จักกันสนิทสน
1: ม
0: ช่วยเหลือกันมาเฮ้ยตอนนี้เราเดือดร้อนทำไมกูไม่ช่วยเราเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถูกไหม

0: เขาอาจจะช่วยมาหลายทีแล้วแต่รอบนี้มันหลายรอบอ่ะยังไงต่อจะพักไหม
1: พักก่อนดีกว่า
0: โอเค
1: นะ15:41พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่
7: าย
6: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความ

15นาฬิกา45นาทีนะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็เหลือวันนี้ก็แป๊บๆนะจริงๆเหลือ10นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะผ่านละสำหรับวันศุกร์นะศุกร์ที่19มิถุนายนเดี๋ยวจะเสาร์อาทิตย์นะ2วันนะพักผ่อนกันให้เต็มที่นะผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะไปไหนนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคิดไว้อาจจะน่าจะแถวๆนี้แหละนะอาจจะเป็นที่ปทุมธานีนะก็อาจจะไปเหมือนเดิมอ่ะนะพอไปปทุ

0: นี่ผมต้องไปจริงๆผมไปชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะตรงปทุมธานีนะก็อาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนั้นนะครับคุณหย่อยครับสายสองคุณหย่อยครับ
1: ดีครับอาจารย
0: ์เชิญครับเชิญ
1: การถามนี้ดีไอ้ต่อภาษีอ่ะภาษีไอ้รถยนต์อ่ะปกติผมเสียไปทางแอปอ่ะรู้มันขึ้นว่าชำระภาษีสำเร็จแล้วอ่ะนี่เอกสารมันยังไม่ส่งมาผมต้องรอใช่ไหม
0: แอปของอะไรของทาง DLT เหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็รอผมเอาคนที่เขามีประสบการณ์ให้เขาโทรศัพท์มาบอกดีกว่าผมไม่เคยต่อพัง ทางนี้แล้วมันจะต้องรอกี่วันอันนี้ผมไม่ทราบ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ประมาณ
0: แต่คุณเก็บหลักฐานไว้ชัดเจนหมดใช่ไหมล่ะ
1: ผมก็แคปเอาไว้นะ
0: ก็แคปเอาไว้มันถึงดีลหรือยังล่ะมันป้ายวงกลมคุณหมดเมื่อไหร่ล่ะ
1: ผมหมดวันที่20หมดพรุ่งนี้
0: หมดพรุ่งนี
1: ้ใช่
0: แต่มันยังไม่มาเลยคุณต่อไปเมื่อไหร่ล่ะ
1: ผมต่อไปวันที่16อ่ะวันหวยออกอ่ะผมก็
0: โ
1: อ้พอดี
0: โอ
1: ้ผมไปซื้อพรบ
0: เออ
1: ก็ซื้อผ่านแอปนี่แหละพรบอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นรถ
0: อ่ะโอเคได้เดี๋ยวให้ใครที่เขามีประสบการณ์นะ5วัน10วันเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูหน่อยเขาจะได้กันประมาณกี่วันเนาะ
1: อ๋อได้แต่ก็คือแต่ในระบบมันขึ้นว่าสำเร็จนี่คือผมเวลาเจอด่านเจอตำรวจขอตรวจผมก็ให้เขาดูได้เหมือนกันใช่ไหมว่าผมแคปไว้อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ก็ให้ดูได้แต่เขาจะเชื่อตามที่บอกเพราะมันไม่มีเอกสารนะคุณนึกออกไหม
1: นี่เดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวตำรวจว่าไอ้คุณต่ออะไรแอปผมก็มันก็เป็นแอปของขนส่งนี่แหละ DLT อะไรวิชิวแพทอะไรของเขานั่นเนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็ทีนี้ว่า
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนอ่ะก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะเรายังไม่มีเอกสารนะเนาะ
1: มันส่งผมก็มันจะส่งมาทางไปรษณีย์ผมก็รอนี่มัน
0: ก็รอนิดนึงพี่ลงวันที่16นี่วันที่20เองปกติมันก็5วัน7วันน่ะ
1: ใช่ไหม
0: ปกติมันก็5วัน7วันใจเย็นเดี๋ยวมันก็มา
1: ได้
0: นะ
1: ได้
0: นะ
1: ผมรออยู่นี
0: ่ถ้าเจอด่านอะไรก็บอกกับตำรวจเราทำแบบนี้ก็แค่นั้นเองนะ
1: ได้
0: ครับ
1: นี่โอเคอาจารย์ขอบคุณคร
0: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะใครมีประสบการณ์นะกี่วันนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดีนะแต่ว่าเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยนะก็ถ้าปกติเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณสัก7วันไม่เกิน10วันนะคุณบิวครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับโทรมาเรื่องใบขับขี่เรื่องต่อทะเบียนเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: ครับผม
2: ต่อมาสิผมก็ต่อออนไลน์ทุกปีอะครับก็รอประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแต่ว่าเขาจะมีเลขไอ้แท็กกิ้งของไปรษณีย์ให้นะครับก็ลองไปเช็คดูครับเขาก็จะบอกว่าสถานะถึงไหนแล้วเนี่ย
0: ไม่เขาแล้วเขาจะส่งมาให้ตอนไหนล่ะไอ้แท็กกิ้งเนี่ย
2: ก็ผมว่าประมาณวัน2วันก็ขึ้นแล้วนะครับ
0: เขามีแท็กกิ้งส่งมาให้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับก็เช็คเอาเลขแท็กกิ้งของไปรษณีย์ครับไปเช็คที่เว็บไปรษณีย์ครับก็จะขึ้นว่าถึงไหนแล้วเนี่ย
0: แต่ว่าถ้าปกติที่เราต่อภาษีออนไลน์เนี่ยก็คือจะใช้เวลาจากเราต่อวันที่ทำเนี่ยจนถึงเอกสารที่จะส่งมาถึงบ้านเนี่ยสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ถูกไหม
2: ใช่ครับแต่ผมต่อก่อนประมาณเดือน2เดือนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้
0: อันนั้นเลยไม่มีปัญหาไงแต่นี่พี่เขาต่อวันที่16อ่ะขาดวันที่20อ่ะมันกระชั้นชิดอ่ะใช่ไหม
2: ครับผมครับใช่ครับ
0: เข้าใจเข้าใจแต่ก็ไม่อยากจะไปถามเขาไงว่าทำไมคุณต่อกระชั้นชิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เตรียมการก่อนเขาบอกเขาต่อแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเขาจะเจอด่านมันก็ไม่มีทางอื่นเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่จริงๆตำรวจเขาก็เช็คได้อยู่แล้วครับว่าแบบเราต่อแล้วเนี่ยเขามีระบบในไอแอคของเขาครับ
0: แต่มันไม่มีเอกสารไงบางทีอ
2: ่
0: ะเห็นไหมขับไปพี่มีสำเนาหรือเปล่าโอ้โหสำเนาก็ไม่ได้ติดไว้ใบนั้นอยู่ที่บ้านก็ไม่เอามามันก็ผิดนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องแล้วแต่ดวงแล้ว
2: โอเคครับผมครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะเขาบอกว่าประมาณสัก อาทิตย์2อาทิตย์นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือต่อภาษีไปเสร็จแล้วเขาจะส่งไอ้แท็กกิ้งนะของระบบการขนส่งอ่ะว่าจะเอกสารจะส่งมาให้ยังไงอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยเนาะใช่ไหมเพราะว่าทำกับทางราชการอ่ะนะก็ลองดูแล้วกันลองเช็คดูนะคุณไพโรจน์ครับสายสอง
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วิระและอาจารย์ณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: คือประสบการณ์นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าเราต่อแล้วนะครับระบบมันจะออนไลน์เข้าไปจังตำรวจถ้าเจอด่านนะครับเขาจะเช็คปุ๊บเลยว่าเราระบบต่อแล้วถ้าคุยเขาได้เขาจะโอเคให้ครับผมเจอเลยผมไม่ต่อผมดูว่าผมต่อแล้วเขาเช็คปุ๊บยังไม่ทันต่อถ้าต่อแล้วเขาจะให้ดูเลยว่าต่อแล้วโดนด่านนะครับจะชัดเจนมากเลยครับเขาตำรวจเขาจะมีระบบเขาเข้าข้อมูลดูปุ๊บรู้เลยว่าต่
0: อ
3: ไม่ต่อครับผม
0: ไม่แต่ตอนแรกเขาดูป้ายทะเบียนกูไอ้ป้ายวงกลมคุณเสร็จปุ๊บเขาก็รู้เลยด
3: ิป้ายวงกลมก่อนแล้วบอกว่าเราต่อแล้วบอกว่านี่เดี๋ยวเขาระบบให้ดูถ้าเขาต่อถ้าเราต่อแล้วเขาจะบอกโอเคป้ายถ้าเขาไม่ต่อแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ต่อเราต้องโดนเสียค่าปรับถ้าเจอด่านนะ
0: โอเคได้
3: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
4: ผมอย่างนี
0: ้ครับ
4: ป้ายวงกลมผมต่อแล้ว
0: ครับ
4: แต่ผม
0: จะไม่ได้ติด
4: แต่ผมเก็บเอาไว้ในช่อง
0: แ
4: ล้วเป็นป้ายเก่า
0: ครับ
4: พี่เขาก็อ้าวหมดอายุแล้วทะเบียนยังไม่ได้ต่อ
0: ครับ
4: ผมบอกต่อแล้ว
0: เออ
4: แล้วผมก็ควักให้ดูพี่เขาก็บอกว่าข้อหลังก็ติดด้วยนะ แล้วผมก็กลางวันน่ะนะไม่ใช่ตำรวจนะอันนี้อีกเรื่องนึงนะ
0: เ
4: ป็นเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะอสหรืออะไรสักอย่างตั้งด่านมาถามป๋าไปไหน
0: ป๋าไปไหน
4: เออถนนจากไอเนี่ยจากเขาทรายจะไปวังไซพูนน่ะทางหลวงหมายเลข11
0: อ่ะ
4: ก็มีช่องตรวจ
0: ครับ
4: ถามว่าป๋าไปไหนผมก็ถามว่าจะรู้ไปทำไม
0: เฮ้ยชอบอ่ะ
4: จะรู้ไปทำไมอ่ะ
0: เออว่าจะไปไหน
4: เออเฮ้ยมันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องมึงอ่ะ
0: เออ
4: กูจะไปไหนก็เรื่องของกูใช่ไหม
0: เ
4: ออถามว่าป๋าไปไหนจะบอกจะรู้ไปทำไมผมก็พูดอย่างเงี้ย
0: เ
4: ออมันก็มองหน้าผมก็มองหน้ามันนะ
0: เออเอาไงดีวะ
4: มันก็ไม่แล้วก็ไม่ทำอะไรต่อนะ
0: ครับ
4: เออ
0: เชิญครับ
4: เชิญครับแล้วขับรถไปหาก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยแม่งมาถามผมว่าป๋าไปไหนกูจะตอบว่ากูจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินมันก็ไม่ใช่นะเออคราวนี้มันคงดูทะเบียนรถ
0: อ๋อ
4: เพราะมันเป็นทะเบียนรถกรุงเทพ
0: เออ
4: ใช่มั้ย
0: ครับ
4: แล้วผมก็ถามว่าตรวจอะไรเหรอ
0: ครับ
4: ผมถามด้วยนะตรวจอะไรเหร
0: อ
4: ถามป๋าไปไหนบอก
0: จะรู้ไปทำไม
4: จะรู้ไปทำไมกูถามว่าตรวจอะไรเหรอ
0: เออแล้วตรวจอะไรแล้วตรวจอะไร
4: ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาพังะเขาชะงักไปอ่ะตอนที่ผมถามว่าจะรู้ไปทำไมอ
0: ่
4: ะ
0: เขาไม่เคยเจอเลยคุณวิลา
4: เหรอ
0: ใช่แต่ปกติอย่างเงี้ยเราขับไปเงี้ยถ้าสมมติจะบอกว่าจะไปวังไซพูนใช่ไหมก็ไปวังไซพูนพี่อ๋อครับแล้วก็ปล่อยก็ไม่เคยเจอคนที่แบบตอบสวนมาจะรู้ไปทำไมไง
4: เอ้าทำไมเอาแปลกเหรอ
0: เอาแปลกสิแปลก
4: เหรอ
0: แปลก
4: แล้วมีทีม
0: ถ้าคุณวิลาถามผมนัทพงศ์จะไปไหนถ้าผมสวยคุณวิลาจะรู้ไปทำไม
4: เอาทำไม
0: แล้วก็แปลกเขาไม่เคยเจออ ๋
4: อเหรอ
0: ไม่เคยเจออย่างนี้ไม่เคยเจอ
4: เหรอเอ๊ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอันนึงมีอะไรวะเดี๋ยวโจ๊กๆอย่างเงี้ยอ่ะลืมไปละเนี่ยเห็นไหมอัลไซเมอร์ละลืมไปละ
0: เออ
4: จะทีเจอเรื่องอะไรทีว่าจำไม่ได้ละเออผมก็มีอย่างเงี้ยกลางวันนะกลางวัน
0: ครับ
4: กลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยประมาณสัก10โมง11โมงอ่ะประมาณเช้าเช้า
0: ตรงนี้น่าจะเป็นด่านตรงเขาทรายได้ไหม
4: เลยไปหน่อย
0: เลยไปหน่อยใช่ไหม
4: เออมันเป็นด่านบ้าบออะไรไม่รู้มันได้นั่นนะอ๋อแล้วมีเนี่ยลืมใช่ได้ด้วยโอเค
0: มาแล้วกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วแม่ถ้าไม่กลับมานี่แสดงว่าเราแย่เว้ยมี มีอยู่วันหนึ่งประมาณสัก

0: สี่ทุ่มได้มั้งสามทุ่มสี่ทุ่ม
1: ครับ
0: เขาก็ตั้งด่านนี่ในกรุงเทพนะถนนสายสำคัญเลยนะถนนหลักเลยนะเขาก็อะไรวะเดี๋ยวเขาก็จะขอตรวจแอลกอฮอล
1: ์ให้เป่าหน่อย
0: ไม่เป่าเปิดกระจกปั๊บอ้าวอาจารย์เหรอครับเชิญ
1: เออเว้ย
0: เออสอนอบางเขน
1: สอนอบางเขน
0: อาพอได้ไม่ได้สอนอบางเขน
1: ครับ
0: เออประหลาดดิ
1: เออ
0: เออเออเออมันคือเอ๊ะเราไม่มีอะไรนะเราไม่มีอะไรเราไม่ได้มีอะไรเราไม่มีคือผมใช้หลักอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ดื่มเนี่ยผมจะน้อยมากที่ผมจะขับรถถ้าดื่มนะน้อยมากน้อยมากน้อยมากเลยคือถ้าเกิดว่ามันเงอะงะเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์ลองคิดดูดิถ้าผมโดนจับ
1: จะขึ้นหน้าหนึ่ง
0: แม่งขึ้นหน้าหนึ่ง 100% เลยคุณณัฐพงศ
1: ์จริง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ต้องมีอุบัติเหตุนะ
1: ไม่ต้อง
0: อ
1: ่ะ
0: เออเมาธรรมดานี่แหละเมาแล้วขับอ่ะคือดื่มแล้วขับแอลกอฮอล์เกินพิกัดอ่ะเขาก็ต้องปรับใช่ไหม
1: ใช่
0: เออเขาต้องพาไปปรับต้องไปอะไรวุ่นวายพอสมควรใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออแล้วจะให้เราไปแบบว่าดื่มน้ำเยอะๆรอให้มันโอ้ยแม่งใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะแอลกอฮอล์มันจะลงมาเนาะคุณณัฐพงศ์นะใครไม่รู้ไปเชื่อบอกว่ากินน้ำไม่เยอะเดี๋ยวก็หายไม่จริงหรอกถ้าถึงขั้นมันอย่างน้อยก็ต้อง 3-4 ชั่วโมงอ่ะกว่าจะนั่น
1: อ
0: ่ะใช่ไห
1: ม
0: เกินด้วยบางทีผมว่า
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดว่าคุณกลืนมาเนี่ยโอ้โหยังไงก็โดนให้คุณกินน้ำเป็นลิตรก็ไม่มีรอดหรอก
1: ไม่มีรอด
0: ใช่ไหม
1: ใช่จะไปกินยาคูก็ไม่รอด
0: ไม่มันก็แนะนำกัน108คุณณัฐพงศ์แต่ว่าคือดีที่สุดอ่ะคือผมว่าเขาทำสโลแกนไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: เมาไม่ขับนี่ไม่ใช่นะคุณณัฐพงศ์
1: มันต้องยังไงฮะ
0: ดื่มไม่ขับเลย
1: ก็ต้องดื่มเลยนะ
0: ไม่ใช่เมาไม่ขับเมาไม่ขับนี่มัน
1: ยังดื่มได้นะ
0: ไม่เมาไม่ขับนี่แม่งคือเมาไม่มันก็ต้องไม่ขับอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เออมันต้องดื่มไม่ขับเลยดื่มไม่ขับเลยนะไม่ใช่เมาไม่ขับนะต้องบอกกันอย่างนี้ว่าดื่มไม่ขับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดนั่นคุณก็ต้องมีเนวิเกเตอร
1: ์
0: ไปสองคน
1: สองคน
0: คนนึงต้องไม่ดื่ม
1: ครับ
0: คุณอยากดื่มก็ดื่มไปอีกคนนึงก็นั่งอย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: เอออย่างนี้โอเคอันนี้เราไปใช้ว่าเมาไม่ขับเนี่ยมันก็จะมีคนบอกไม่เมาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ใช้เกณฑ์เรื่องวัดแอลกอฮอล์กับอะไรปริมาณอะไรต่อลิตรอะไรก็ว่ากันไป
1: 50มิลลิกรัม
0: เอออะไรประมาณนั้นนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: อ่ะ
1: แต่ว่าเราหยุดแล้วนะหมดเวลา
0: เราแบบว่าอะไรล่ะองคุลิมาน
1: เราหยุดแล้วเราหยุดแล้วนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาพาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายพาวุธพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจงแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับ

0: ้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อได้จริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถจักรยานยนต์ทั้ง2นายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM ทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังเมื่อวานเรื่องของกรรมธิการที่มีการประชุมร่วมกันสองกรรมธิการคุณรักชนกและก็คุณรังสิมันนั่งเป็นประธานทางฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำงานของทางกรรมธิการและหรือของทางพรรคประชาชนอาจจะใช้คำว่าใช้ทางเทคนิคทำให้การเดินหน้าในส่วนของการประชุมไม่ง่ายไม่สะดวกมากมายนักขณะเดียวกันครับไทม์ไลน์เรื่องของการที่มีการเปิดประเด็นนะครับเปิดประเด็นว่ามีนักการเมืองจนสุดท้ายนำไปถึงการเปิดชื่อนะครับทางคุณป้อมภาวุฒิวงศ์วิทยพานุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินโอนวันนี้เรียกได้ว่ามีการเตรียมตั้งป้อมมาแล้ว2วัน3วันเรื่องฟอเร็กไม่ได้เกิดขึ้นมานานเงียบหายไปอยู่ดีๆมีการตั้งโต๊ะก่อนตั้งโต๊ะมีการเปิดเผยชื่อเปิดเผยชื่อเสร็จปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงแถลงฟังยังไงก็ยังไม่เข้าเนื้อนะครับแต่เรื่องของแถลงก็คือเรื่องนึงแต่เรื่องของคุณภาวุฒิเมื่อวานวัน2วันเขาบอกเขาเงียบไว้ก่อนเลยก็รอจนกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อแล้ววันนี้ก็มีการแถลงเรื่องนี้น่าสนใจในเชิงการเมืองหลายคนก็อาจจะจับแพทเทิร์นจับรูปแบบได้เดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันขณะเดียวกันครับเรื่องสันติภาพดูเหมือนว่าจรดปากกาเซ็นกันหลายคนก็พูดกันครับว่างานนี้ครั้งนี้ทรัมป์อาจจะแพ้ไหมแล้วอิหร่านจะได้อะไรมากกว่ากันซึ่งเรื่องนี้กลับไปกลับมาดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าฝักจะยังไม่เข้าที่นะครับอาจจะมีการขยับกันอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการที่เอา EEC มาอยู่ในการดูแลของนายกรัฐมนตรีดูเหมือนว่ามีการรับลูกกันเร็วครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรองประกรณ์นินประพันธ์ครับบอกว่าจะเดินหน้าทบทวนกฎหมายการลงทุนครับอุปสรรคหลักๆอยู่ที่กฎหมายลำดับรองกว่า 7,600 ฉบับคาดว่าจะเดินหน้าแก้ไขได้ภายใน2เดือน ขณะที่ปีกลองการเลือกตั้งนะครับก็อาจารย์ชัดชาติก็เดินหาเสียงครับวันนี้ไปที่ตลาดกระทรวงการคลังมัลลิกาหูกลับเข้ามาอยู่ในกระแสมีบางโพลนี่ให้คะแนนนำทางพรรคประชาชนครับคุณชัยวัฒน์ก็วันนี้ก็มีการลงพื้นที่ครับคุณธนาธรก็มีการลงช่วยด้วยคุณชัยวัฒน์ก็ไม่กังวลเรื่องโพลของคุณมัลลิกานะครับก็เชื่อว่าวันที่28เป็นวันที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วก็พร้อมต่อเนื่องในการที่จะลุยนโยบายส่วนเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ยังมีประเด็นที่น่ากังวลกันอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมานั่งเก็บตกกันนายกกลับจากทางที่รัสเซียได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
13: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบทุกคำถามนะครับบางคำถามก็นะครับเดาใจเอาไว้แล้วตั้งแต่อยู่บนเครื่องว่าจะต้องเจอคำถามนั้นนะดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะได้คำตอบแบบตรงๆเหมือนกับที่เตรียมคำตอบไว้ตั้งแต่บนเครื่องกลับกลายเป็นสิ่งที่สื่อสารออกมาว่าโลกนี้คือละครนะครับมันเป็นละครนะครับโลกใบนี้คุณอภิรักษ์กรรมแล้วก็เป็นละครที่บอกว่าสุดท้ายนะฮะต้องตายทุกตัวละครนะก็ความหมายตรงนี้เป็นการสื่อสารถึงกรณีเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ตและนักข่าวเขาก็ไปถามนายกรัฐมนตรีถึงการย้ายทั้งผู้ว่าและก็รองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตและในสายตาของฝ่ายค้านก็มองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งที่อาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินนี่คือคำถามนะครับแล้วนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวก่อนที่จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าละครฉากหนึ่งและขยายความถึงโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร
12: อันนี้เอามาจากเพลงเอามาจากบทที่คุณเคยเป็นคำตอบแล้วคุณมนตรี
13: เป็นคำตอบ
12: ตกลงแต่ในนั้นเนี่ยแต่ละครฉากนั้นเนี่ยมีทั้งคนนึงที่เป็นทั้งผู้กำกับด้วยเป็นทั้งคนที่ไปเล่นฉากที่ทำให้จุดมีการหักเหด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะผู้กำกับที่ไปทำให้ฉากมีการหักเหนะครับเพราะว่าหลังจากฉากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากผู้กำกับแล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผู้อำนวยการสร้างหรือเปล่าเพราะตอนแรกนี่มีตัวแสดงกันอยู่สองคนหรือเปล่าที่เป็นตัวแสดงที่เป็นเทพบุตรแห่งท้องทะเลแต่ว่าสุดท้ายเจ้าสมุทรก็ต้องถอยออกจากบริเวณนั้นไปด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้กำกับนี่กำกับสุดท้ายหรือยังหรือมีผู้อำนวยการสร้างไปอีกครับคุณมนตรี
13: ไม่ใหญ่กว่านั้นอีกครับเจ้าของหนังครับคุณ
12: ที่แน่ๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าหนังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเขาให้เราดูแล้วเราต้องซื้อยาก่อนที่จะดูในแต่ละฉากต้องจ่ายค่าดูเนี่ยผมมองว่าเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญก็คือว่าบางฉากที่เราควรจะได้รู้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ากั้นสังกะสีไม่ให้เราได้รู้ไม่ให้เราได้ดูสิแล้วสุดท้ายเนี่ยฉายเฉพาะเท่าที่อยากให้เห็นนะคุณมนตรี
13: ไม่เป็นไร
12: เดี๋ยวเรามา
13: เดี๋ยวปีนต้นไม้ดูนะผมไปงานวัดบ่อยๆต่างจังหวัดนะก็เขาบอกวิธีแก้เคล็ดเรื่องของที่มาโฆษณาจะปล่อยงูปล่อยของแล้วก็หลอกขายยานะนะปีนต้นไม้ดูเห็นหมดคุณอภิรักษ์ครับอ่ะเดี๋ยวก็เราก็ออกนอกเรื่องมากจนเกินไปเชิญครับคุณอภิรักษ์ครับจะไปเริ่มต้นตรงไหนก่อนดี
12: เอาคำชี้แจงของคุณภาวุฒิวงศ์วิทยาพานุกันก่อนนะครับคุณภาวุฒิลงใน Facebook ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็บอกว่าจากการแถลงของ DSI ตอน 11:00 นครับผมขอชี้แจงดังนี้ครับก่อนเข้ามาทำงานการเมืองผมเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เทคโนโลยีพรอไวเดอร์และอีกมากมายทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้ามีทั้งบริษัททั้งในและต่างประเทศและบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ผมได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวข้อเท็จจริง ที่มีการแถลงเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของผมผมขอชี้แจงดังนี้ครับ3ปีที่แล้วผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Trading ให้กับผู้บริการผ่านตัวแทนซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากถอนออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดผมขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าตัวเลขเงิน28ล้านบาทที่เดซายกล่าวอ้างมาจากช่วงใดแน่ชัดและมาจากบัญชีใดบ้างเนื่องจากผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงขาดยังจะขาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงขณะนี้เรื่องส่วนตัวของผมกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นข้อสงสัยของสังคมผมจึงขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลวงลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.และพร้อมเข้าให้ชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไปนี่ผมเอาจากหลังไปหน้านะครับคุณมนตรีครับทีนี้ครับถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 11:00 นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่รู้ว่ากินยาขนาดไหนก็มาแถลงครับแถลงความสำเร็จในการทลายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex นะครับแบบผิดกฎหมายโดยมีพันตำรวจโทพันตำรวจตรียุทธนาพระดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีตำรวจสอบสวนทางเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้อำนวยการกองคดีเอาเรียงกันมา
13: ครับ
12: เขาก็ไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครเขาก็ไล่เรียงกันไปครับว่ามีอะไรต่อมีอะไรกันบ้างเนี่ยทีนี้ครับเขาบอกว่าจากการตรวจค้นปูพรม15แห่งบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจยึด1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แถลงข่าวให้ได้เป็นข่าวได้แหละทีนี้ย้อนกลับมาครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่ก่อนอันนี้ให้ข่าวจนชื่อเขาเสียไปในโลกเนี่ยก็บอกกรณีของคุณภาวุฒิยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนักและยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาแต่จะมีการทยอยเรียกคนอื่นๆซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมและมีเอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองอันนี้พูดตีกินนะเพราะว่าและโดยหลังปิดประชุมอาจจะมีการส่งหนังสือเชิญส่วนที่ยังไม่เร่งรัดเพราะตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานมีเอกสารเข้าสู่เส้นทางในการเงินแล้วการชี้แจงอาจจะไม่เร่งด่วนแต่นี่สิปล่อยข่าวกันแหยมกันออกมาก่อนอย่างเงี้ยมันถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงนะครับคุณมนตรีอย่างนี้เขารู้ตัวเขาไปจัดการเรื่องเงินเรื่องบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนร้ายจริงอย่างนี้ก็คือตีกินเอาข่าวเนี่ยขณะที่ทางร้อยตำรวจโทเขมชาติบอกสืบสวนเรื่องนี้มา6เดือนแล้วเริ่มจากแก๊งสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นไปแล้วก็เงินเนี่ยเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์เชื่อมโยงกับฟอเร็กซ์มีเงินหลากหลายล้านบาทที่เกี่ยวข้องประสานกับแบงก์ชาติยืนยันเรื่องขั้นตอนเรื่องวิธีการส่วนพฤติกรรมผู้เสียหายอันนี้ก็พูดถึงคนอื่นไปทีนี้ครับยกตัวอย่างสภาพจดทะเบียนบริษัทมีการตรวจค้นบริษัทเอาเพล็กALPFX ไม่แน่ใจมีความต่อเนื่องกับ Spark Digital และก็มีการโอนเงินต่อไปยังนักการเมืองคือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อ28ล้านบาทอันนี้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติโอนครั้งละ2ล้าน14ครั้งภายใน1วันจากเพย์เมนต์ในปี67ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับบริษัทอย่างไรผมตั้งคำถามแบบนี้คุณมนตรีย ังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงพูดชื่อเขามาก่อนพอพูดชื่อเขาเสร็จปุ๊บมาวันนี้ปุ๊บอธิบดีออกแขกว่าจะยังไม่เรียกมาเพราะยังไม่เป็นผู้ต้องหายังไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาพอมาถึงผอ.ปุ๊บก็อธิบายว่ามีเงินเข้ามาทีนี้ครับยังมีความเกี่ยวโยงกับนักแสดงคือในฟิล์มอีกแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเมืองเข้ามากดดันไม่มีใบสั่งทางการเมืองทีนี้ก็อธิบายเรื่องอายัดบัญชงบัญชีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคุณมนตรี
13: ครับ
12: เอาเป็นว่าท่านก็บอกนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ถ้าเราจำกันได้ก่อนหน้านี้เอาประเด็นล่าสุดคือคุณภาวุฒิก็เปิดประเด็นเรื่องของไทย AI Passport อันนี้คือเราเห็นแล้วคนที่มาตามต่อของพรรคเขาก็จะมีคุณไอรักชนกแล้วก็จะมีอาจารย์ดร.การดีที่ไปตั้งคำถามกันอยู่ในฟลอร์ในงานในวันนั้นเราก็จะเห็นกันอยู่3ขุนพล ันนี้คือในส่วนของสสขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นนักวิชาการหรือว่าคนที่ก็ทำงานด้านเทคน้อยผมหาไม่เจอก็แล้วกันที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีดีอีขับเคลื่อนแล้วก็ตอนหลังก็ยกไปก็แล้วกันนะไปอยู่ที่ท่านปลัดซึ่งการตอบคำถามของท่านปลัดตอนหลังเนี่ยถ้าผมเรียกว่าสิ่งที่การเมืองเขาเรียกกันอ่ะจุดไฟกองใหม่เอากองที่มาอยู่ที่ท่านปลัดมาหน้าบ้านท่านปลัดแล้วท่านรัฐมนตรีก็หายไปแล้วท่านก็บอกไปก่อนหน้านี้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องทีนี้คำถามมันมีตัวละครมาถึงที่ DSI มาถึงยุติธรรมมาถึงท่านรัฐมนตรีคุณมนตรีคุณผู้ฟังถ้าเราจำกันได้ครับก่อนช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันมีพูดถึงเรื่องของเส้นเงินเรื่องของไอ้ธุรกิจที่มีการโอนเงินไปโอนกันมาในแบบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเป็นประเทศเพื่อนบ้านมีรัฐมนตรีดีอีในตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในตอนนั้นบอกเนี่ยมีนักการเมืองพรรคนึงเนี่ย10คนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วสักพักนึงก็แหมบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยไม่ได้เป็นนักการเมืองทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพรรคเดียวกันอันนี้รัฐมนตรีอีกคนนึงออกมาพูดแต่ว่าตอนหลังมาจนถึงตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ที่เขาไปพูดถึงนะตอนนั้นเวลานั้นน่ะจับตนหรือเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้บ้างหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าที่กล่าวหาก็ตอนนั้นแล้วมันกระทบกับเสียงของเขาในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นเกมการสื่อสารที่ทำลายเขาเหมือนกันทีนี้กลับมาที่ตรงนี้ครับแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกันเรื่องของเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าหน้างานนี้ประเด็นที่กลับมาอยู่ในความสนใจอยู่ในหน้างานของ DE ประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือ DSI ก็คืออยู่ในกระทรวงยุติธรรมทีนี้กลายเป็นว่าเหมือนหนังเรื่องเดิมเลยคุณมนตรีแต่ตีทำนองเหมือนกันผมใช้คำนี้ก็แล้วกันของเก่าจบไปแล้วปรากฏว่าออกแขกงูไม่เคยมียาก็ไม่ได้ออกมาอะไรกันมากมายแต่สุดท้ายออกแต่แขกครับเนื้อไม่ออกดอกนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสตอรี่จะออกมากันยังไงทีนี้คุณภาวุฒิผิดไม่ผิดอันนั้นคือเรื่องนึงครับแต่ถามว่าไอ้สตอรี่ที่มาเล่นงานเขาแบบนี้ผมบอกว่าสังคมก็เกิดคำถามข้อสงสัยทีนี้ผมย้อนนิดนึงครับเรื่องของคุณภาวุฒิเองเนี่ยเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเริ่มต้นจากการทำตลาด .com ก็คือค้าขายออนไลน์ตอนหลังเขาก็จะมีระบบชำระเงินออนไลน์แบบนี้ที่เขาทำขึ้นมาแล้วตอนหลังก็เป็นนักลงทุนในตลาดเทรดนู่นเทรดนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยการกล่าวเขาเลยลอยแบบนี้ว่ามีเงินในบัญชี10โอน14ครั้งละ2ล้านภายใน1วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีจริงไม่มีจริงแต่ถ้าร้อยตำรวจเอกเขมชาติออกมาแบบนี้น่ะถ้าไม่มีจริงขึ้นมาไม่รู้จะเป็นยังไงแบบไหนอันนี้รอดูอ่ะผมขมวดเรื่องนี้ให้เห็นเป็นภาพใหญ่แต่ผมคิดว่าอย่างนี้คุณมนตรีเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมากรบไทย AI Passport เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะมาจุดเรื่องนี้ให้ลืมเรื่องไทย AI Passport ไปทั้งที่ไทย AI Passport ยังคงเป็นประเด็นที่ยังถูกกังขากันอยู่ครับคุณมนตรีครับ
13: ผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างกรณีของคุณภาวุฒินั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกเขมชาตินะครับที่แถลงซึ่งยังไม่มีการออกหมายจับหมายเรียกอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็เบื้องต้นนะครับคุณภาวุฒิก็ได้เขียนใน Facebook ไล่เรียงรายละเอียดอย่างที่คุณอภิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ทีนี้ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับให้คุณภาวุฒิได้ตัดสินใจ1หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทางเจ้าพนักงานสอบสวนคือ DSI เนี่ยจะออกหนังสือเพื่อเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงหรือหากจะเข้ามาก่อนก็ยินดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ว่าจะรอนะครับหนังสือเชิญหมายเรียกอะไรก่อนหรือพร้อมที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างนี้อันนี้คือในส่วนของคุณภาวุฒิทีนี้นะครับในจำนวนที่บอกว่าใช้เวลาสืบสอบสืบสวนมานานกว่า6เดือนนะครับก็มีรายละเอียดนะซึ่งร้อยตำรวจเอกเขมชาติอีกเหมือนกันบอกว่าได้สืบผ่านแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่พบช่องทางการโอนผ่านเพย์เมนต์ทำให้เห็นช่องว่างว่ากลุ่ม Forex มีการโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าวจึงทำการตรวจสอบนะครับทีนี้ผมย้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่นั่งแถลงต้องบอกว่าหนึ่งมาตามนัดแล้วก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่เลยทีเดียวเพราะมากันครบหลายฝ่ายเพื่อที่จะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของ คดีที่ว่านี้ที่สืบสอบมานานกว่า6เดือนแล้วเข้าไปตรวจค้นนะไอ้เขาใช้อะไรนะเมื่อวานนะที่เป็นปฏิบัติการตรงนั้นนะครับ20กว่าจุดหลายจังหวัดนะครับสรุปรวมความแล้วเนี่ยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับที่นั่งหัวโต๊ะนะครับน่าจะเป็นนะประธานแถลงในวันนี้ก็ว่าได้กระมังครับได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของนะเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยแยกออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเพจชักชวนลงทุนมีอยู่4บริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งจริงๆในรายละเอียดก็บอกหมดนะครับว่า4บริษัทที่ว่านั้นมีอะไรบ้างถัดมาเป็นกลุ่มที่2นะกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ชักชวนลงทุนลักษณะสอนเทรดหรือ IB ทำหน้าที่สอนเสร็จนะก็คงจะมีคำชี้แนะด้วยก็พูดง่ายคือส่งต่อไปที่กลุ่มแรกก็คือโบรกเกอร์ส่วนกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มเปย์เมนต์ที่รับส่งเงินแล้วบอกว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทีนี้ตัดภาพมาที่ในส่วนของตัวบุคคลนะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็มีบอกว่าสำหรับพฤติกรรมนะพบว่าผู้เสียหายถูกชักชวนจากกลุ่มโบรกเกอร์ให้เข้ามาร่วมเทรดหุ้นโดยมีการสอนและมีการโอนเงินเข้าสู่เปย์เมนต์ไปยังสกุลเงินต่างๆที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมากบางคนสูญเสียเงินกว่า70ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านบาทส่วนตรงที่พูดถึงน่าจะมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมถัดมาก็คือจากการตรวจสอบพบบริษัทของกลุ่มเปย์เมนต์นะกลุ่มที่3เนี่ยจำนวน19บริษัทที่รับโอนเงินผ่านนะจากผู้เสียหายซึ่งบางบริษัทตรวจสอบครบตรวจสอบครบ15บริษัทที่มีการดำเนินการอยู่แต่มี4บริษัทตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการดำเนินการจริงนะเป็นสถานที่ร้างแต่มีการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์นะเอาเฉพาะในส่วนที่เขาพุ่งเป้ามาที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนิดหนึ่งก็คือเขาพูดถึงพฤติกรรมตรงนี้ของคุณภาวุฒิบอกพบมีการโอนเงินผ่านนะเปย์เมนต์ตรงนี้ไปยังบัญชีของนายภาวุฒิจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการโอนครั้งละ2ล้านนะซึ่งบ้างก็บอกว่าต่ำกว่า2ล้านจะได้ไม่ต้องมีการแสดงอะไรตามที่กฎกติกาเขาว่าจำนวน14ครั้งภายใน1วันในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระทำความผิดกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อสักครู่คุณภาวุฒิก็ได้แจกแจงไปเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายทองตรงนั้นดังนั้นไฮไลท์กล่าวสำหรับภาวุฒิคุณภาวุฒิเนี่ยน่าจะอยู่ตรงประเด็นเรื่องของเงินโอนนะตามที่เขาระบุว่าอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี67นะวันเดียว14ครั้งนะแล้วก็รวมเป็นเงิน28ล้านบาทเพราะฉะนั้นต่อจากนี้แยกออกเป็น2ส่วนก็คือ1ข้อเท็จจริงก็จะต้องว่ากันไป2ในขณะเดียวกันถ้าถูกเชื่อมโยงเป็นไฟอีกกองหนึ่งไปยังกรณีที่กำลังตรวจสอบตรงนั้นก็ต้องเดินหน้าไปอีกเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนมันจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: อาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ตเนี่ยท่านเขียนเอาไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าแม้ว่าสิ่งที่มีการพูดถึงเนี่ยก็บอกมาแต่ต้นน่ะว่าทางคุณภาวุฒิไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการแต่ว่านำเขามาขึงแบบนี้มาอธิบายแบบนี้มันเหมือนกับตกเป็นจำเลยทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยและเมื่อถูกกล่าวหาแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการที่จะมาอธิบายหรือการที่จะมาชี้แจงเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทรัพยากรแล้วมันย้อนกันไปเยอะเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีความตั้งใจบางอย่างที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจทีนี้คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองนั่งนึกเรียบเรียงกันดูซิว่าคดีที่ผ่านมาของทาง DSI เนี่ยเราจะตามความสำเร็จได้ที่ตรงไหนกันบ้างคดีบิลลี่คดีรถจดประกอบคดีฟอร์เล็กคดีแชร์ลูกโซ่หรือแม้ดั้งคดีที่อยู่ในหรือแม้กระทั่งจับพระธรรมชโยจนสุดท้ายหมดอายุความเนี่ยคดีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย มีคดีไหนที่สำเร็จแล้วบ้างโดยการเริ่มต้นของ DSI เนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการมีหน่วยงานที่นอกเหนือจากตำรวจตำรวจเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นกรมตำรวจใช่ไหมครับแล้วท้ายที่สุดมาอยู่กับทางนายกรัฐมนตรี DSI อยู่ยุติธรรมภายใต้สุดท้ายก็อยู่กับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าการเกิดขึ้นของ DSI บางคดีเจ้าหน้าที่หน้างานตำรวจไม่สามารถที่จะทำได้ถนัดถนีนักเนื่องจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบัญชงการบัญชีก็ว่ากันไปการเริ่มต้นก็คือการรับโอนจากตำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วก็นำข้าราชการใครก็ตามที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์มารวบรวมกันทำจนเข้ามาดำเนินการในคดีที่มีความซับซ้อนในคดีที่มีความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายถ้าเข้าข่ายแบบนี้แล้วตัวบอร์ดของคดีพิเศษเขาก็จะมาคุยกันว่าอันนี้เข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายแล้วรับไหมถ้ารับกันดำเนินการแต่เข้าข่ายยังไม่รับแต่สามารถที่จะสืบก่อนหรือสอบก่อนก็สามารถทำได้อันนี้ก็ถือเป็นโครงสร้างที่เข้ามาทำงานสำคัญทั้งหลายแต่กลายเป็นว่าหลายงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันตอบความสำเร็จของปัญหาของประชาชนได้มากกว่าการเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเมืองด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่ใส่ดอกจันตั้งเอาไว้เหมือนที่หลายๆคนก็อาจจะคิดกันอยู่ครับคุณมนตรี
13: ครับครับเรื่องนี้เมื่อเป็นประเด็นขึ้นมาก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบและในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องไปชี้แจงมันจะมีประเด็นอยู่ที่คุณภาวุฒิเองก็พยายามอธิบายแต่ก็ยังจำไม่ค่อยได้นักเกี่ยวกับเรื่องเงิน28ล้านบาทก็คงจะเป็นภาระในการที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแล้วก็ชี้แจงตรงนั้นครับคุณพิรักครับ
12: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
13: ครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอย

ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ก็ออกมาซ้ำออกมาย้ำในกรณีที่มีการเรียกรับเงินหรืออย่าให้มีนะกรณีเรื่องของแรงงงแรงดันต่างด้าวเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านก็ออกมาตั้งคำถามแล้วก็มาชี้ให้ได้มีความระมัดระวังโดยมีการกำชับเจ้าหน้าที่ครับเรียกรับผลประโยชน์ทำบัตรประชาชนคนต่างด้าวทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวและผู้ที่หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาก็จะเจอทั้งโทษทางวินัยและอาญานะครับท่านเองก็บอกว่าจัดทำการจัดทำเนี่ยเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบุคคลของรัฐให้สามารถที่จะควบคุมได้ตอนนี้ได้มีการกำชับในอำเภอปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์การอำนวยความสะดวกก็จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและถ้าหากเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการทำกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นผมก็ไม่ได้นึกอะไรคุณมนตรีที่หยิบข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องตกลงเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันถึงไหนไม่ถึงไหนก็ไม่รู้แต่วิธีการก็คือก็ตัวละครที่ถูกตั้งคำถามอ่ะถ้ายังสามารถสร้างข่าวใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะถูกทับด้วยข่าวใหม่อย่างสมมติผมเกิดพิมพ์เซิร์ชเอ๊ชื่อท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือท่านชื่ออะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้ข่าวใหม่กว่าเนี่ยมันจะถูกถมและข่าวเก่ามันจะหายไปเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนตอนนี้รัฐมนตรีบางคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเบอร์ลงเบอร์ลี่อะไรบ้างเนี่ยก็เห็นมีขยับนู่นขยับนี่กันเต็มไปหมดนะคุณมนตรีฮะ
1: อ่ะไหนๆก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงสายๆวันนี้ท่านตอบทุกคำถามนะครับก็เอาละทุกคำถามมีคำตอบหมดส่วนจะเป็นคำตอบชนิดแบบไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันที่ผ่อนคลายมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของในช่วงที่ท่านยังอยู่ที่คาซานนะที่รัสเซียเนี่ยแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาจากพรรคภูมิใจไทยขีดเส้น1ปีเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธิ์ในเรื่องนี้คุณวิสุทธิ์บอกว่า1ปีทำไมนานจังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะกระทุ้งรัฐมนตรีทั้งหลายแหละซึ่งผมก็เชื่อและหลายคนก็คงมองในมุมเดียวกันก็คือคงจะหมายถึงรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะรูปบังเกิดเกล้ารูปเทพป้ายแดงทั้งหลายแหล่ที่ยังไม่มีผลงานก็คงจะต้องเร่งเพราะในรายงานข่าวของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมความไปถึงประธานคณะกรรมการต่างๆด้วยนั่นคือจะต้องเร่งแสดงผลงานนะครับแต่พอนายกรัฐมนตรีลงเครื่องในวันนี้นักข่าวถามถึงการเตรียมที่จะประเมิน KPI รัฐมนตรีในรอบ1ปีนะครับนะฮะนายกเนี่ยผ่อนคลายมากในลงเครื่องคงจะนอนมาเต็มอิ่มนะครับอันดับลำดับแรกเนี่ยนะนายกตอบอย่างนี้เดามาจากในเครื่องแล้วว่าจะต้องถามคำถามนี้แน่นะครับก่อนที่จะบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นจะต้องมีการประเมินผลการทำงานของเขาอยู่แล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ตนดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลประเทศและประชาชนตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI เพราะมีแต่ API หรืออนุทิน PI นะฮะนี่คือคำตอบนะครับจากเดิมที่ค่อนข้างจะขึงขังและเราเองก็คิดว่าโอ้เอาจริงนะแต่พออธิบายในเบื้องต้นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเยอะสำหรับใครต่อใครที่จะต้องเร่งแสดงผลงานนักข่าวก็เลยถามว่ามีกระทรวงใดที่จะต้องเจาะจงหรือไม่โดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนายกก็บอกว่าตนดูภาพรวมและเจาะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นปกติในการทำงานให้กับประเทศที่จะต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งจะไม่ตื่นตัวหรือติดลมบนแล้วก็ต้องปรับปรุงนะฮะก็ยังดูเหมือนจะกว้างๆอยู่นะครับถามต่อว่าวางเกณฑ์การประเมินผล1ไว้1ปีเนี่ยจะมีระยะเวลาเร็วกว่านั้นหรือไม่นะครับนายกก็บอกว่าไม่ได้วางอะไรและไม่มีกำหนดเวลาเพราะหากทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขในทันทีก็เลยถามตรงๆว่านะได้มีการวางไว้หรือไม่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อใดนายกบอกว่ายังตอนนี้ยังไม่คิดซึ่งรัฐมนตรีทุกท่านยังทำงานกันได้ด้วยดีอยู่ยังทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ก็มีการเชิญ

0: มาให้เร่งแจ้งผลงานที่ได้ทำเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผมแวะนิดเดียวตรงนี้เหมือนกับเป็นการการันตีว่าที่ผ่านมาตลอด2เดือนเสร็จ
1: นะเก่งทุกคนบางคนประสบการณ์น้อยบางคน
0: ยัง
1: ทุ่มเท
0: ยังทำงานกันอย่างเต็มที่ทำงานกันได้ด้วยดีหมดเพียงแต่ว่าอ่อนประชาสัมพันธ์ก็แสดงว่าในสายตาท่านนายกทุกคนสอบผ่านหมดนะเพียงแต่ว่าจะต้องไปสื่อสารไปตีปี้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับทีนี้วอกเข้ามาหารัฐมนตรีดีอีซึ่งเป็นหมู่บ้านกระสุนตกอยู่เวลานี
1: ้
0: นักข่าวก็ถามว่าอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสเชิงลบกับกระทรวงนายกบอกว่าชัยชนกชิดชอบเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วนะนี่คำตอบเบื้องต้นก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแต่ตอนนี้กระทรวงดีอีเนี่ยเจอนะกระแสหนักกับโครงการไทย AI Passport ทีนี้นะครับก็ชัดเจนนายกบอกว่าตนไม่เคยสนใจกระแสสนใจแต่ความจริงและสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและศักยภาพของประชาชนทั่วไปนักศึกษาที่จะยกระดับเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงก็ดูเหมือนจะไปอีกทางถ้าจะให้สรุปแบบเร็วๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือสิ่งที่ทำนั้นน่ะมาถูกทางแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนใจเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ดูจากความจริงตรงนี้เป็นหลักก็คงเหมือนกับกึ่งๆว่าก็คงต้องเดินหน้าต่อเรื่องไทย AI Passport ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาเพราะในสายตาของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งวันก่อนก็บอกเลยว่าถ้าไม่ทำจะล้าหลังครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: แต่ว่านายกถามอะไรออกได้หมดทุกทางเลยนะคุณรัฐมนตรีท
0: ี
1: น
0: ี้ครับ
1: ตอบหมดนะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องแต่ผมขอเติมตรงนี้หน่อยดูเหมือนว่าท่านรองนายกท่านก็มีความพร้อมในการที่จะขยับอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของ EEC เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีเสียงแอะไม่มีอะไรขยับมาจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฟังคุณมนตรีอยู่เมื่อวานนั่นแหละก็ไล่เลียงกันไปว่าตอนแรกนักข่าวไปถามก็ไม่รู้พร้อมนักข่าวตอนหลังเมื่อวานมาก็บอกโอ้ทุกอย่างอธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรนู่นนี่นั่นก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นนักดนตรีก็เล่นโน้ตตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากมีคนเล่นโน้ตตัวเดียวกันแล้วเนี่ยมีคนมาเสริมครับคุณประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับณตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเดินหน้าเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนโดยการแก้ไขกฎหมายแล้วก็การทำงานร่วมกับสภาหน่วยงานเอกชนร่วม3สถาบันนะครับกกร.ว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมาแล้ว 2-3 วันถ้า 2-3 วันนี่ก็คือแมหมายถึงว่านายกเอามาอยู่กับท่านเองครับปุ๊บเนี่ยก็คือ 2-3 วันเนี่ยแหละโดยจะมีการเพิ่มผู้แทนจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมด้วยคุณประกรณ์บอกว่าก็จะดูแลด้านกฎหมายโดยพิจารณาว่ามีกฎหมายใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนซึ่งก็ประสานกับกกร.เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการค้ารวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจริงๆอันนี้ก็น่าจะหมายถึงที่เราเคยเห็นนะแนวความคิดเรื่องกีโยตินกฎหมายนี่แหละทีนี้การดำเนินการในระยะแรกนะครับจะใช้ทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันทีนี้ปัญหาเนี่ยพ.ร.บ.มีไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบต่างๆซึ่งมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกว่า 7,600 ฉบับทำให้เกิดขั้นตอนในการดำเนินงานจำนวนมากทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่ต้องเป็นแก้ในแง่ของตัวหลักการด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากลายเป็นว่ากฎหมายระดับรองเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเนี่ยเป็นปัญหามันต้องรื้อกันเยอะสิ่งที่ต้องดำเนินการในระยะแรกก็คือทบทวนกฎหมายลำดับรองนะครับว่าฉบับใดต้องแก้ไขตอนนี้หารือกับทางกกร.เบื้องต้นนะครับมีการตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เป็นประเด็นใดประเด็นเร่งด่วนโดยคาดว่า2เดือนจะนำเสนอต่อกร.และครม.ต่อไปแต่ไม่มีอะไรที่ไม่แน่ใจวันนี้เขาถามหรือว่าตั้งใจจะให้ออกมาเป็นเครื่องหมายคำพูดหรือเปล่าไม่มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษเพราะหากทำในสิ่งที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องกังวลขอเพียงแต่ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ก็ถ้ารองนายกท่านก็จะเอาคำพระท่านนายกก็จะลุยกันในแบบหลักการท่านประธานสภาอะไรก็โยงเข้าวัดโยงเข้าทำก็น่าจะดีครับคุณมนตรี

0: คุณมนตรีน่าจะเทศที่ผมฟังได้นะก็จะมี
1: ใช้คำว่าเทศเราไม่ได้พระ
0: อะไรนะเรื่องอะไรนะอย่าทำตัวเป็นทัพพีตัดแกงอะไรนะโอ้เราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันอยู่บ่อยๆนะบางคนที่เขาพูดธรรมะได้ก็หาว่าจะเข้าใจหรือปฏิบัติธรรมได้เสมอไปนะคุณมนตรีใช่ไหมอันนี้คือเรื่องช้อนแกงที่ไม่มีทางได้ลิ้มรสแกง
1: ช้อนแกงหอนรู้รสแกงนะก็ตักอยู่ทุกวันก็แหมอะไรมันก็เป็นเรื่องที่พูด
0: ต่อปิธบาทกัน
1: นะฮะผมเห็นท่านเงียบหายไปหลายวันนะครับท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการที่จะกิโยตินนะเรื่องของกฎหมายนะผมต่ออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องที่ท่านหนึ่งอาจจะได้ท่านนายกเตรียเป็นประธานกรอเองอยู่แล้วที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นในวันก่อนแต่แน่นอนที่สุดว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในหลายๆคณะมันก็จะต้องมีรองนายกท่านใดท่านหนึ่งที่จะต้องมารองรับงานในทางรายละเอียดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เชื่อว่าท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ได้รับมอบหมายนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่จะขับเคลื่อนนะการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหละวันนี้ท่านก็เลยออกมาสื่อสารก่อนที่จะมีการประชุมนะนัดเข้าใจว่าจะเป็นนัดแรกวันจันทร์ที่22ที่จะถึงนี้นะครับก็ท่านรองนายกประกรณ์ท่านบอกอย่างนี้ก่อนท่านบอกว่าในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายท่านได้รับมอบหมายเรื่องด้านข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะและได้รับคำสั่งมอบหมายมาเมื่อ 1-2 วันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยคำว่านิดหน่อยของท่านก็คือจะเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกกร.ด้วยจะได้ครบทุกด้านนะซึ่งตรงนี้ก็ขยายความรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพูดคุยหารือกับในวงกกร.แล้วก็รวมถึงได้หารือเป็นเบื้องต้นกับเอกชน3สถาบันหรือกกร.ทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทยถามไทยไปว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจแล้วก็จะแก้อย่างไรตรงนี้ท่านก็เลยขยายความนะครับไปถึงเรื่องการที่จะต้องจัดการนะเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของพ.ร.บ.คงจะต้องใช้เวลาท่านบอกแต่จะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองก็คือกฎกระทรวงต่างๆที่มีมากกว่า 7,600 กว่าฉบับนะต่างๆเหล่านี้ต้องไปดูหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการต้องปฏิบัติการอย่างไรตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับว่าจะต้องทำเพื่อให้นะควิกวินก็ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของเห็นตัวเลขแล้วตกใจผมเห็นโปรยข่าวเนี่ยลุยแก้กฎหมายรอง 7,000 กว่าฉบับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนและเป็นการออกมาอีกครั้งหนึ่งของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการหายไปนานแล้วก็ขยับมาก็ถือได้ว่ามั่นเหมาะนะครับแล้วก็เข้าทางกันทีนี้ครับกลับมาที่ตัวผมขออนุญาตขยับไปที่เรื่องของทรัมป์หน่อยนะจนถึงตอนนี้เวลานี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เสด็จกันเท่าไหร่แบบไหนทีนี้ครับมีการวิเคราะห์จากทางสแตนดาร์ดเขาลงเอาไว้ครับว่าไอ้$300,000,000,000ใน MOU สันติภาพที่สหรัฐอิหร่านเนี่ยมันคืออะไรเหตุผลยังไงที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ย้อนกลับมาที่ตัวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกวิจารณ์นะครับกับดีลที่ต้องใช้เงินกว่า$300,000,000,000สหรัฐในข้อตกลงสันติภาพเนื้อหาใน MOU บอกว่าสหรัฐต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาให้กับทางอิหร่านเงินกว่า9.84 ล้านล้านบาทขณะที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธบอกว่ามันไม่ใช่เงินภาษีจากประชาชน

0: ชาวอเมริกันทีนี้ครับรอยเตอร์มีการลงบทความครับว่าสหรัฐและอิหร่านจะมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูโดยอุดหนุน 300,000 ล้านเพื่อกระตุ้นการลงทุนในอิหร่านโดยบอกว่ากองทุนเป็นการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้อิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามแต่ถ้ายังไม่สามารถประกาศแต่ตอบแต่ยังไม่ได้มีการประกาศยังเป็นทางการย้ำว่ากองทุนนี้เป็นกลไกการลงทุนในภาคเอกชนไม่ใช่กองทุนฟื้นฟูหรือค่าปฏิกรรมชดเชยความเสียหายจากสงครามส่วนที่มาของแหล่งทุนมาจากเอกชนนะแล้วก็มีการให้คำมั่นแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินโดยจะไม่มีการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลใดก็มีเงินจากเอกชนสหรัฐเอเชียอเมริกาใต้แอฟริกาและอ่าวอาหรับทีนี้ประเด็นก็คือว่าข้อมูลจากทางอิหร่านที่รอยเตอร์หยิบมาอ้างอิงเนี่ยบอกว่าเดิมทีเนี่ยทางอิหร่านมีการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม400,000 ล้านดอลลาร์แต่สหรัฐปฏิเสธก็เลยนำไปสู่การใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวทีนี้ครับเงื่อนไขกลไกกองทุนเนี่ยประเทศในตะวันออกกลางจะมีส่วนร่วมในการค้ำประกันการเปิดวงเงินสินเชื่อหรือการสนับสนุนโดยตรงตัวเปเปอร์ของรอยเตอร์บอกว่ากองทุนนี้เป็นคนละส่วนกับการยกเลิกการคว่ำบาตรและการปลดล็อกทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดในต่างประเทศแต่กองทุนนี้นะครับยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจนกว่าการเจรจาของสองชาติเนี่ยจะบรรลุในเฟส60 วันข้างหน้าซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเห็นว่ามีฉีกมีอะไรกันแล้วขณะเดียวกันครับก้อนตอนก่อนไปถึงตรงนี้เนี่ยทรัมป์เองเนี่ยก็โดนโจมตีนะครับว่าอาจจะให้เงินกับทางอิหร่านฟรีโดยเอาใจซีร่าออกมานำเสนอในประเด็นนี้นะครับโดยเดโมแครตก็บอกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันยุติปัญหาคนไร้บ้านในสหรัฐรวมไปถึงงานวิจัยมะเร็งได้งานถึง40 ปีจัดการศึกษาเด็กวัยเรียนก่อนวัยเรียนให้เด็กทุกคนได้นานกว่า7 ปีแต่ว่าทรัมป์ส่งเงินให้กับอิหร่านขณะที่ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาก็บอกว่าเดโมแครตจะไม่ช่วยทรัมป์ส่ง300,000 ดอลลาร์ให้กับอิหร่านโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินในการช่วยเหลือชาวอเมริกันไม่มีแต่กลับให้ไปช่วยเหลืออิหร่านขณะเดียวกันทางทรัมป์นะครับ Truth Social ก็มีการบอกว่าเฮ้ยการจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมและเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของเดโมแครตขณะที่ JD Vance ก็บอกว่ากองทุนนี้ไม่ใช่ภาษีชาวอเมริกันแต่คือบอกว่าเป็นการยืนยันว่าแม้แต่เงินเซนเดียวก็จะไม่ถูกส่งไปแวนย้ำในการแถลงข่าวนะครับว่าเงินนี้อาจจะได้รับการสนับสนุนจากอาหรับในภูมิภาคและนักลงทุนอื่นๆที่จะมีเข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับมีฝั่งนึงก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมในขณะที่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ใช่เงินของตัวรัฐบาลแต่เป็นเงินที่ได้จากที่อื่นแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันต้องมีการส่งเงินไปแหละพอมีเงินแล้วมันไม่สามารถที่จะมีทางออกได้ครับคุณมนตรี
1: แต่ที่แน่ๆไม่แน่ใจว่าอันนั้นรายละเอียดที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นเนี่ยมันจะไปต่ออย่างไรเพราะว่าสิ่งที่ได้นัดหมายกันไว้ในวันนี้จริงๆได้มีการลงนามแล้วก็มีผลในทันทีเพราะเป็นการลงนามกลางอากาศผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรตรงนั้นซึ่งได้เห็นลายเซ็นกันไปครบถ้วนกระบวนความหมดแล้วแล้วก็บอกว่ามีผลในทันทีหลังจากที่มีการลงนามจากนั้นเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกน้ำมันเท่านั้นลำเท่านี้ลำโอบออกมาเรียงกันแล้วก็ไม่ได้มีการต่อต้านไม่ได้มีอะไรกันแต่จู่ๆนะครับวันที่นัดหมายก็คือวันศุกร์ที่19 มิถุนายนถ้าบ้านเราก็วันนี้แต่ของเขายังคงไปไม่ถึงนะครับก็มีข่าวว่าการนัดหมายเพื่อที่จะทำพิธีอย่างเป็นทางการพร้อมกับการที่จะพูดคุยนัดแรกกันเลยนะตามที่ได้มีกรอบเวลาหยุดยิง60วันและจะต้องเจรจารายละเอียดอะไรกันอย่างไรบ้างสื่อสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานโดยอ้างกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์แถลงว่าการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กำหนดมีขึ้นในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนนะที่รีสอร์ทบัวเกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกยกเลิกแล้วการยกเลิกการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแจ้งว่าเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ยกเลิกกำหนดการเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจากับคณะผู้แทนจากอิหร่านเพื่อเริ่มต้นกระบวนการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุร่วมกันไว้โดยมีสวิตเซอร์แลนด์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อ ยุติสงครามนะครับในข่าวบอกว่าโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการว่าขั้นตอนการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้เลยเจดีเวนส์และคณะผู้แทนสหรัฐพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะและในถัดไปก็บอกเบื้องต้นอิหร่านยังไม่มีการตอบสนองใดๆในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคหลังจากข้อตกลง14ข้อนะที่ผ่านมาก็ได้เวลาขยายเวลาหยุดยิงกว้างกันไปเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้นัดหมายกันไว้เนี่ยนะด้านหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมันจะสะดุดหรือเปล่าและสิ่งที่ได้อ่อนไหวแล้วก็นะมีเสียงตอบรับในทันทีทันใดก็คือราคาน้ำมันที่นะดีดกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากปัญหาสันติภาพที่ว่าเอ๊ะมันล่มหรือไม่ล่มตรงนี้ครับคุณ
0: ไอ้ที่จะลงไอ้ที่จะลงแล้วจะให้เงินกองทุนมาลดราคาอะไรให้ไม่ลงก็กลายเป็นว่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะลงแล้วใช่ไหมครับคุณมนตรีครับ
1: ก็มันเป็นเรื่องของสถานการณ์มันเปลี่ยนคุณวิรักษ์ครับ
0: เอาพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: กลับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาสภายืนยันประชุมร่วมกรรมาธิการไม่ผิดข้อบังคับนายณัฐกฤตวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงกรณีมีการกล่าวหาว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมาธิการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมาธิการสภาทั้ง35คณะในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมาริกาทราบซึ่งนางสาวมาริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมาธิการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมาธิการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคนรักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพักของนายสุภกรหรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าถ่ายสัตว์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยาน เพื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะแท้ที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟอร์พาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวนหนึ่งโดยนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่ง

0: ิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
3: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
2: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเข้าไปดูที่เนชั่นสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้พนิษฐ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยรายละเอียดการประชุมเรื่องคดีหัวสวนะครับร่วมกับกรรมธิการองค์กรอิสระร่วมกับตัวแทนกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้โดยสรุปว่าการทำเสนอแนะการทำหน้าที่ของกกต.ในคดีหัวสวเนี่ยสรุปเป็น9ประเด็นสำคัญครับคือการเปรียบเทียบการทำคณะที่มีมติคณะกรรมการไต่ที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำที่เสนอให้กกต.เนี่ยฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229กับอนุกรรมชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่กกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาอันนี้ก็ในทางเทคนิคก็มีการตั้งอนุขึ้นมาแล้วก็มาชี้ขาดกันอีกทีนึงตกไปไม่ถึงศาล

อันนี้ก็ดอกจันทิ้งเอาไว้2รายละเอียดการทำงานของคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีมติให้สั่งฟ้องในคดีหัว229คนตัวแทนกกต.ชี้แจงว่าองค์ประกอบด้วยตัวแทนจากทางกกต. DSI ระยะเวลาในการพิจารณา120วันประชุมทุกวันรายละเอียดมีเอกสารประมาณ 90,000 หน้าความเห็นประมาณ 1,000 หน้าและมีการสอบพยานหลัก100คน3ส่วนรายละเอียดการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่มีการยกเนี่ยชี้แจงว่าองค์ประกอบไปด้วย7คนแต่ละคนถูกเสนอโดยกกต.ส่วนระยะเวลาตัวแทนกกต.ที่มาชี้แจงบอกว่าไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาตัวแทนกกต.บอกว่าไม่ทราบข้อมูลชุดที่26มีรายละเอียดนะครับแล้วทำไมถึงส่งและชุดที่36ที่เป็นชี้ขาดเนี่ยไม่มีรายละเอียดเลย4ข้อพิรุธเรื่องการตั้งอนุวินิจฉัยชุดที่36เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเชิงลึกเนื่องจากได้รับการยืนยันว่าปกติแล้วเนี่ยกกต.มีอนุวินิจฉัยอยู่แล้ว35กันกรองแต่ละคดีก็จะเวียนหรือสุ่มว่าจะใช้อนุไหนวินิจฉัยรับผิดชอบคดีใดเพื่อไม่ให้มีการล็อกแต่คดีวสว.มีการยืนยันว่ากกต.ตั้งอนุขึ้นมาชุดที่36เป็นกรณีเฉพาะกรรมาธิการขอทำหนังสือขอรายละเอียดหน่อยว่าทำไมถึงมีการดำเนินการลักษณะเฉพาะแบบนี้แล้วก็อนุกรรมการ7คนของคณะอนุวินิจฉัยชุด36ไม่ได้มีแค่คนที่อยู่ในอนุกรรมการอยู่ใน35ที่ถูกเลือกเข้ามาแต่มีคนนอกที่ไม่เคยทำงานอยู่ในอนุทั้ง35ชุดเลยถูกดึงมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ข้อมูลว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่จำตัวเลขไม่ได้ว่ามีคนนอกจากเท่าไหร่ยังไงข้อที่5ครับนอกจากชุดที่26 36แล้วเนี่ยยังรับแจ้งว่าคณะกรรมการกกต.ที่พิจารณาคดีอยู่เนี่ยยังมีความเห็นของเลขากกต.ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าไม่ใช่ความเห็นของแสวงบุญมีแต่เป็นความเห็นขององค์คณะของรองเลขาที่รับผิดชอบคือคุณผลิตบอกพูดง่ายๆก็คือคณะกรรมการกกต.สำหรับผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนจะมี3ความเห็นคือ1คณะไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าควรจะฟ้อง2เลขาธิการกกต.เห็นว่าควรฟ้องหรือยกฟ้องและชุดที่3ก็คือเลขาแล้วก็ชุดที่36 6ก็คือหลักฐานในสำนวนชุดที่26นี่กกต.ไม่ตอบกับยืนยันว่ามีหลักฐาน7หลักฐานคลิปเนี่ยเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของคุณถิติเชษฐ์นุชนาถ1ในกรรมการกกต.ที่มีการเก็บขออภัยครับและการเก็บเอกสารจากคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งต่อมาเป็นประธานวุฒิตัวแทนกกต.เลือกที่จะไม่ตอบว่าหลักฐานที่อยู่ในคลิปนั้นเนี่ยอยู่ในการพิจารณาหรือไม่กกต.บอกว่ามีอยู่ในสำนวนที่เคยมีคำร้องในประเด็นดังกล่าวแต่ไม่ตอบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักฐานเนี่ยถูกพิจารณาโดยกกต.ในคดีหัวสว.หรือไม่8จากคลิปตัวแทนกกต.ยืนยันว่ามีอำนาจหน้าที่ในการบันทึกคลิปการเลือกสว.ทุกระดับอยู่แล้วการให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าบางกรณีเนี่ยคลาดเคลื่อนกกต.เผยแพร่บางส่วนของคลิปเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับสังคมดังนั้นเมื่อกกต.มีคลิปการเลือกสว.ทั้งหมดอยู่ในมือกกต.สามารถเลือกที่จะเผยแพร่บางส่วนได้เพื่อที่จะคลายข้อสงสัยของสังคม9หลังจากนี้กรรมการกกต.จะลงมติภายใน90วันหลังจากที่มีการพิจารณานัดแรกซึ่งจะครบ90วันในช่วงเดือนกันยายน69ว่าจะฟ้องจะยกแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าหากมีการยกเอกสารที่กกต.ยืนยันกับกรรมธิการว่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณะจะมีเพียงคำวินิจฉัยและเหตุผลในการยกซึ่งอาจจะมีเพียงคำอธิบายสั้นๆ 3-4 หน้าว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอทีนี้กรรมธิการบอกว่าจะทำหนังสือขอข้อมูลจากทางกกต.อีกครั้งเพื่อขอคำตอบและเอกสารในหลายประเด็นที่ยังไม่ได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนก็ภาษาง่ายๆก็คือดักไว้ก่อนนะครับคุณมนตรีแต่ว่าดักกันแบบ8ข้อ9ข้อแบบนี้เนี่ยแต่การขยับเนี่ยมันจะถูกทำให้อยู่ในเนื้อหาข่าวสารเพียงพอหรือเปล่าซึ่งคือคุณผลิตสส.ผลิตเขาก็ตามประเด็นดีเนี่ยแต่ประเด็นมัน

0: ค่อนข้างตามยากเหมือนกันถ้าไม่นับในเรื่องของคลิปขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามีคลิปมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เขี่ยประเด็นดีๆเนี่ยอันนี้ไฟที่เหมือนจะมอดเนี่ยมันกลับเข้ามาลุกได้แต่ถ้าเกิดเขี่ยหลายกองบางทีอาจจะไม่ไหวครับคุณมนตรี
1: ก็อันนี้ถือว่าเป็นกองใหญ่มากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่พรรคภูมิใจไทยออกมาเป็นฝ่ายค้านในช่วงสั้นๆตอนนั้นนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็ DSI กระทรวงยุติธรรมนะจนกระทั่งเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจฝ่ายบริหารก้าวไกลแทรกแซงหรือไม่ก็ศาลก็วินิจฉัยไปแล้วนั่นก็คือตอนนั้นโอ้โหมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานเนี่ยอันนี้ผมย้อนไปดูคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระเอาชื่อสั้นๆก็แล้วกันที่มีคุณหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองเป็นประธานก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนที่สุดหน่วยงานที่จะต้องไปชี้แจงไปแจกแจงในประเด็นเรื่องของคดีหัวสวก็คือสำนักงานกกต.และผมไปไล่เรียงดูเมื่อวานเนี่ยเขาถามทั้งคือเลขาธิการกกต.ไม่ได้ไปแต่ส่งสองรองเลขาธิการกกต.ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไปประเด็นที่ถามก็คือให้แจกแจงให้เห็นว่ามันจะมีอยู่สองซีกซีกแรกก็คือเขาเรียกว่าอนุนาไต่สวนอีกด้านหนึ่งเรียกว่าอนุที่จะวินิจฉัยอนุไต่สวนเนี่ยก็จะมีอยู่นะ25คณะแต่บังเอิญว่ามันมีคณะที่26งอกขึ้นมานั่นคือคณะที่ได้รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นคณะที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีในส่วนของกต.และ DSI ตัวแทนจากตรงนั้นประกอบกันเป็นอนุชุดที่26ถามว่ามีอยู่25แล้วทำไมถึงมีคณะที่26ขึ้นก็ได้รับการอธิบายว่าเนื่องจากมันมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาสอบสวนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากลำพังคณะไต่สวนที่มีอยู่25คณะนั้นนะไม่เพียงพอก็เลยตั้งคณะที่26นะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1คณะและผลของการทำงานคณะที่26ก็ดังเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วว่ามีมติให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง229คนนะนั่นคือมตินะทีนี้พอมีมติตรงนั้นเนี่ยมันไม่จบไงจนกระทั่งกลายมาเป็นคณะ
0: 36อีกใช่มั้ย
1: คณะที่36อันนี้เขาเรียกว่าคณะที่จะอนุวินิจฉัยนะของเดิมที่มีอยู่35เข้าใจว่าน่าจะไม่เพียงพออีกเหมือนกันที่เขาอธิบายเอาไว้เพราะม
0: ัน
1: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะไงคุณอภิรักษ์และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจก็เลยมีการตั้งคณะที่36นะงอกขึ้นมาจากที่มีอยู่35คณะแต่ปรากฏว่าผลของการวินิจฉัยของคณะที่เพิ่มเติมเข้ามานี้นั้นเนี่ยมันคนละฝาคนละตัวไงนะจากผิดเป็นไม่ผิดแล้วก็ให้ยกคำร้องทั้ง229คนนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องและเมื่อวานที่ผมเห็นเขาซักกันเนี่ยเขาเนี่ย อยากจะรู้รายละเอียดว่าคณะที่26ที่ตัดสินไปแบบหนึ่งว่าผิดทั้งเข่งแต่อีกคณะหนึ่งที่มาวินิจฉัยบอกว่าไม่ผิดให้ยกทั้งหมดนะได้ใช้พยานหลักฐานบุคคลหรือเอกสารใดๆที่นำมาสู่การพิจารณาเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีทั้งผิดและไม่ผิดผิดหมดนะไม่ผิดทั้งหมดนะก็อยู่ที่กกต.ทั้ง7ท่านนะครับซึ่งจะมีกรอบเวลาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับว่าท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่าจะออกซ้ายออกขวาหรือว่ามีทางออกที่3เป็นอย่างอื่นอย่างไรหรือไม่แต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยคุณอภิรักษ์ก็ช่วงค่ำไปแล้วเนี่ยผมก็มานั่งไล่เรียงทีละข้อประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามและสนใจอย่างมากก็คือคลิปนะที่เรื่องของโพยนะก็ปรากฏว่าสำนักงานกกต.ท่านก็ชี้แจง3ข้อซึ่งหลายท่านก็คงเห็นคุณอภิรักษ์ก็เห็นไปแล้วคนก
0: ็คุณมนตรีช่วยชี้หน่อยสิเพราะว่าไอ้คำบอกว่าโพยที่ไม่ผิดน่ะมันต้องเป็นโพยกันลืมหรือเปล่าคืออย่างสมมติผมจะจดเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยจะเข้าไปคูหาตอนสมมติเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยเนี่ยผมยังต้องดูเลยนะสองเลขอ่ะเอาหรือเลือกตั้งอ่ะเบอร์พักเบอร์อะไรเบอร์เขตเบอร์อะไรผมจดใส่มือไปนะอย่างนั้นอ่ะผมว่าถ้าเกิดผมจด

0: แบบนี้ผมว่าผมไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดคุยว่าอย่างอื่นมันน่าจะผิดนะคนมติคนมติช่วยเสริมตรงน
1: ี้นี่แหละที่ผมเห็นอดีตทั้งนักวิชาการทั้งอดีตผู้พากษาอาวุโสถ้าไปอ่านดูในสิ่งที่ท่านวัดติงสมิธท่านเป็นผู้พากษาอาวุโสเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิ์และท่านก็แสดงความเห็นในมุมกฎหมายหลายๆเรื่องและเรื่องนี้ท่านก็เปรียบเทียบไปเห็นนะคือถ้าจะบอกว่าศาลนะไม่ห้ามแต่ก็ต้องไปดูเป็นกรณีว่าที่ไม่ห้ามนั้นนะการลืมอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าแต่พอเอาคำตัดสินตรงนั้นมาทาบแล้วบอกว่าพกเข้าไปได้หมดเลยอันนี้แหละมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นข้อสรุปจะเพี้ยนหรืออันตรายก็ไม่รู้
0: ตีความหมายเข้าข้างไปอ่ะแคบไปหน่อย
1: เขาบอกว่ามันต้องดูเจตนาว่าถ้าเป็นโพยการลืมเนี่ยศาลท่านไม่ได้ห้ามแต่ถ้ามันเป็นโพยที่จะนำไปสู่นะเหมือนกันโดยวิธีการเจตนาเป็นอย่างอื่นนะผมไม่ได้บอกว่าจะทุจริตหรือไม่ทุจริตมันน่าจะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขตรงนั้นแต่เนี่ยกกต.นะคนก็ตั้งคำถามอีกเหมือนกันนะฮะกกต.ครับว่าจริงๆเนี่ยท่านมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบไต่สวนนะเพื่อค้นหาความจริงแต่พอท่านออกมาใส่3ข้อเมื่อวานบอกว่าไม่ผิดทำได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการสื่อสารของกกต.เมื่อวานที่จะปิดจบเรื่องของข้อสงสัยที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยนะถ้าจะพูดแรงๆคือมันผิดฝาผิดตัวมันเป็นหน้าที่
0: ของศาลหรือเปล่ากกต.ต้องนำเรื่องไปส่งและให้เขาเป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าประเด็นนี้ใช่ไหมเนี
1: ่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าท่านนั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่ที่มันเป็นหน้าที่ทางกฎหมายที่องค์กรอิสระอย่างท่านต้องทำหน้าที่อย่างจริงจริงจังๆแต่กลายเป็นว่าท่านออกมาแจกแจงชี้แจงนะเรื่องที่สังคมกำลังสงสัยว่าไม่ผิดแทนที่จะไปตรวจสอบแต่กลับกลายเป็นการันตียืนยันว่าทำได้ไม่ผิดอ่ะนี่คือสังคมก็เลยยิ่งต้องสงสัยแล้วก็ทำให้ไม่ผิดอ่ะที่คนจะต้องสงสัยการทำหน้าที่ขององค์กรเพิ่มมากขึ้นเองคุณวิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีเคยไปวันก่อนคุยกันในวงร้านอาหารนะคุณมนตรีมีคนคนหนึ่งเขาเดินมาเนี่ยไอ้พวกผู้ชายที่อยู่ในโต๊ะก็สงสัยนู่นสงสัยนี่เนี่ยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเขาบอกเฮ้ยถ้าไม่ส่งเสียเนี่ยอย่าสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยถ้าไม่ส่งเสียก็อย่าสงสัยครับคุณมนตรีเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของคนที่สงสัยก็คือคนที่ส่งเสียเท่านั้นนะคุณมนตรีอันนี้พูดถึงร้านอาหารที่คุยกันวันก่อนนะ
1: โอเคคนละเรื่องนะฮะเดี๋ยวคนละเรื่องนะ
0: ร้
1: านอาหารนี่เป็นเรื่องของหน่วยงาน
0: ข้อสงสัย
1: ครับแล้วผมทิ้งท้ายอีกประเด็นผมพยายามหารายละเอียดข่าวแต่ผมเห็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงวันนี้แล้วจำได้ไหมครับว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งแล้วก็สส.ซีกฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จะขอเข้าพบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดก็คืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ซึ่งอาจารย์นครินทร์นะครับก็เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคุณอภิรักษ์กรรมประเด็นที่ไปขอหารือนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับมันจะกลายเป็นประเด็นที่เป็นหนังคนละม้วนกับที่มีการสื่อสารและก็เข้าใจกันมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่นะครับไม่ให้ประชาชนนะครับมาทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งตรงนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าคำวินิจฉัยหนก่อนนู้นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชนเพราะฉะนั้นการจะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ต้องไปถามประชาชนที่มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญซะก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ถัดมาเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามายกร่างโดยตรงก็ถูกตีขลุ่มว่าสสรเลือกโดยตรงไม่ได้มันต้องมาแบบวิถีโค้งมันต้องมาแบบวิถีที่ไม่ใช่ให้ประชาชนเดินเข้าคูหาแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่สสรนี่คือเข้าใจกันจนกระทั่งเนื้อหาในร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปก่อนเป็นลำดับแรกนั้นเนี่ยก็ไม่ให้ผ่านมือประชาชนไปสนใจแสดงความจำนงเข้ามาแล้วให้กกต.จัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งเข้ามาให้สภาและสภาเป็นคนหยิบอันนั้นคือ ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำวินิจฉัยดังกล่าวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สสสวในซีของสสฝ่ายค้านไปพบนั้นเนี่ยได้รับคำชี้แจงว่าที่มาสสรไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งนะฮะแต่ความหมายในคำวินิจฉัยว่าไม่ให้ประชาชนได้ยกร่างโดยตรงนั้นหมายถึงผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะฉะนั้นแสดงว่านะถ้าตีวงแคบเข้ามาแล้วนะสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอย่างที่พรรคประชาชนเขาพยายามที่จะยกร่างตรงนี้แล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนเลือกสสรโดยตรงแต่นะผู้ยกร่างคือคณะกรรมการยกร่างหรืออะไรก็แล้วแต่จะประกอบกันนั้นไม่ให้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงเอาละตรงนี้แหละครับคุณไอพิรักษ์ครับมันจะทำให้เป็นประเด็นที่นะเพิ่มเติมขึ้นมาแม้จะเป็นความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วว่ามันไม่ได้ปิดประตูสำหรับการเลือกตั้งสสรแต่นะความหมายของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะเจาะจงไปที่ผู้ร่างครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique
10: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
14: ต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการลงนามสงบศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็มีเรื่องอื่นๆกันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นจุดแทรกเข้ามายูเครนมีการระดมใส่มอสโกกันหนักที่สุดร้อนที่สุดในช่วง2ปีไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
4: ครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ในขณะที่มีการลงนามสงบศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีการโจมตีโดยยูเครนใส่กรุงมอสโกแรงที่สุดร้อนที่สุดลักษณะที่ทำลายล้างสูงสุดใน2ปีก็เกิดขึ้นแสดงว่าสงครามอิหร่านถึงแม้จะสงบแต่ก็คือ60วันต้องเจรจารายละเอียดซึ่งก็ยังไม่มีใครแน่ใจได้ว่าจะราบรื่นหรือไม่แต่สงครามยูเครนนั้นลากมาถึงปีที่5ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยประกาศจะให้จบภายใน24ชั่วโมงยังไม่มีท่าทีครับว่าจะสามารถทำให้สงครามยูเครนเบาลงได้ไม่ต้องพูดถึงสงบศึกเอาแค่หยุดยิงให้มีเวลาเพียงพอจะเจรจายังไม่เกิดเลยครับแต่เมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเพราะว่ายูเครนโจมตีมอสโกด้วยโดรนครั้งนี้สถิติใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมามีโดรนเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการโจมตีเป็นขบวนการที่สร้างให้เห็นทั้งภาพและความเสียหายสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้อมูลทางราชการรัสเซียเองบอกว่ามีการตรวจพบโดรนอย่างน้อย194ลำมุ่งหน้าสู่มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเพียงแห่งเดียวแล้วถ้านับรวมการโจมตีในภาพรวมระดับภูมิภาคไปจนถึงพื้นที่เหนือทะเลอาซอฟมีโดรนถูกส่งมาจากยูเครนมากถึง555ลำทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นฝูงใหญ่ฝูง194ลำมุ่งไปมอสโกส่วนโดรนอื่นๆนั้นมุ่งไปในหลายๆจุดในภูมิภาคเดียวกันการใช้โดรนจำนวนมหาศาลเช่นนี้ไม่ใช่แค่ระดมยิงแบบไร้ทิศทางไม่ใช่ยิงแบบสเปะสปะนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่จะโหมให้มีกองกำลังทางอากาศที่เป็นโดรนนับร้อยร้อยตัวสร้างความน่าตื่นตะลึงให้กับทั้งฝ่ายประชาชนทั่วไปและฝ่ายกองทัพและมันพิสูจน์ครับว่ามันทะลุทะลวงระบบต่อต้านอากาศยานของมอสโกได้เพราะความเสียหายลงไปที่โรงกลั่นน้ำมันใหญ่และยังไปอีกหลายๆจุดแสดงว่าการที่ยูเครนส่งโดรนจำนวนมากส่งทีและส่งอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นเริ่มมีผลสามารถเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยปริมาณที่เกินกว่าระบบของรัสเซียจะรับได้ผลกระทบที่ตามมาก็คือการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานคนเมืองครับเที่ยวบินที่สนามบินหลักทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องถูกระงับสะท้อนว่ายูเครนสามารถรบกวนจังหวะชีวิตใจกลางอำนาจของรัสเซียอย่างชัดเจนนอกนั้นเป้าหมายก็คือการที่สามารถกระทบถึงเศรษฐกิจของรัสเซียเพราะว่ายุทธศาสตร์การเลือกเป้าหมายครั้งนี้ชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันมอสโกอยู่ในเขต ที่ชื่อว่ากาพชยาภาพคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงแรงระเบิดมหาศาลครับที่เป่าลงไปหลังคาถังเก็บน้ำมันลอยกระเด็นขึ้นไปบนอากาศท่ามกลางกลุ่ม

0: ว่าสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมรภูมิรบอีกต่อไปแต่กำลังจะส่งผลกระทบต่อแรงเศรษฐกิจปากท้องและวิถีชีวิตประจำวันของชาวรัสเซียแล้วครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประชุมอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์กับรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้บอกว่านี่คือการตอบโต้อย่างชอบธรรมของฝ่ายยูเครนเซเลนสกี้อ้างว่าเป็นการตอบโต้อย่างชอบธรรมเพราะว่ารัสเซียโจมตีเมืองและชุมชนของยูเครนรวมไปถึงเมืองหลวงคือกรุงเคียฟอย่างหนักมาหลายสัปดาห์ต่อกันเซเลนสกี้บอกว่าทุกพันธมิตรต่างเห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรระยะไกลของเราขณะที่เกิดเรื่องที่มอสโกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของอาเซียนก็ประชุมอยู่กับประธานาธิบดีปูตินนะครับแต่อยู่เมืองคาซานซึ่งห่างออกไปจากเมืองหลวงแต่ว่าแน่นอนข่าวเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของอาเซียนประธานาธิบดีของอาเซียนคงจะได้รับทราบแล้วก็คงจะเป็นประเด็นสนทนาระหว่างกันเองมากกว่าจะสอบถามประธานาธิบดีปูตินเจ้าภาพเพราะว่านี่เป็นปรากฏการณ์สงครามที่ทำให้เกิดความน่าตกใจสำหรับรัสเซียพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยในรัสเซียอาจจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็ได้ขอบเขตการโจมตีขยายไปไกลถึงภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่คือเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียนะครับถือเป็นดาวอสออฟเดอะนอร์ธเลยนะเป็นดาวอสทางทิศเหนือของประธานาธิบดีปูตินซึ่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสถานที่จัดประชุมเศรษฐกิจระดับโลกประจำปีการที่โดรนยูเครนสามารถเจาะทะลวงไปถึงพื้นที่เหล่านี้และคลังน้ำมันในภูมิภาครอสทอฟพร้อมๆกันเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียกำลังเผชิญกับภาวะตึงตัวอย่างหนักไม่มีพื้นที่ใดในรัสเซียตะวันตกที่ปลอดภัยจากการโจมตีได้อีกนี่คือจุดที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเดิมทีนั้นปูตินมีความมั่นใจว่าในเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ของอเมริกาต้องไปทำสงครามอิหร่านและอาจจะหยุดยั้งการส่งอาวุธมาช่วยยูเครนชั่วคราวปูตินก็ใช้จังหวะนี้ถล่มโจมตีเมืองใหญ่ๆของยูเครนอย่างไม่หยุดยั้งแต่เมื่อยูเครนตอบโต้ด้วยวิธีนี้ใช้โดรนราคาถูกแต่เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถที่จะทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบๆมอสโกเมืองหลวงได้แล้วก็มีผลแน่นอนครับมีผลต่อการวางแผนของปูตินที่จะต้องตอบโต้และที่จะต้องยังมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องจัดการยูเครนให้ได้ยิ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตั้งใจจะหาทางสงบศึกยูเครนให้ได้หลังจากปิดเกมที่อิหร่านภารกิจทรัมป์เรื่องยูเครนจะยากขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับเพราะความแค้นและการที่ต้องการที่จะตอบโต้และต้องการที่จะพิสูจน์ว่ารัสเซียไม่มีวันยอมให้ยูเครนข่มขู่ด้วยโดรนเป็นอันขาดนี่ก็เป็นอีกสงครามหนึ่งที่นอกจากจะลากยาวแล้วความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหนักหน่วงแล้วก็ยังเป็นปมสำคัญว่าอเมริการัสเซีย EU NATO จะระงับศึกนี้ได้จริงๆหรือไม่ในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี
1: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตสื่อสารสำหรับแฟนอนุแฟนที่ร่วมกิจกรรมของทางคลื่นหน่อยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจให้ขายได้เนี่ยงานจะมีวันที่เสาร์มีวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ขณะนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานจำนวน186รายชื่อได้ที่ Facebook Fanpage Thinking Radio

0: โอ้นะครับสำหรับผู้ที่มีชื่อได้สิทธิ์เข้าร่วมงานนะครับวันเสาร์ที่20นี้เปิดลงทะเบียน8โมงนะครับที่ห้องออดิโทเรียมของทางอสมทพระราม9เจอกันนะครับก็สื่อสารเอาไว้ก็มีชื่อแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียสิทธิ์ก็เช็คสิทธิ์กันด้วยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผมมาเติมข่าวเรื่องของต่างประเทศนะต่อเนื่องจากที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดถึงเมื่อสักครู่นั่นก็คือกรณีของยูเครนกับรัสเซียวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเดินทางกลับจากรัสเซียในช่วงสายๆนักข่าวก็ถามคำถามนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโดรนของยูเครนที่โจมตีมอสโกนะในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเองก็อยู่ประชุมนะครับร่วมกับอีกหลายๆประเทศที่นั่นนะครับนายกก็บอกนักข่าวก็ถามอย่างนี้นะครับถามว่าระหว่างอยู่ที่รัสเซียมีการแจ้งข่าวให้ทราบหรือไม่นะครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นนายกก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นลักษณะของการข่าวเขาแจ้งให้ระมัดระวังเช่นอย่าไปเดินเพ่นพ่านและอาจมีข่าวโจมตีเช่นนี้จากคู่กรณีของเขาก็ขอให้รับรู้รับทราบเราก็เพิ่มความระมัดระวังทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเมื่อรับทราบข่าวแล้วรู้สึกตกใจไหมแหมนายกจะบอกว่าอู้ผมเนี่ยนะฮะ
0: ตกใจมาก
1: มากเลยไม่ได้นี่ครับถามอย่างนี้นายกก็บอกว่านายกคุณอภิรักษ์ต้องดูการตอบของนายกนะครับเพราะนักข่าวถามว่าพอทราบข่าวแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์รุนแรงอยู่แล้วและไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือว่าตอบไม่ตรงแต่ก็เป็นการออกข้างๆชนิดที่มีเชิงไหมคุณอภิรักษ์ถ้าตอบแบบนี้ครับ
0: เหมือนท่านชำนาญมาก อย่าถามเนื้อนะถามเนื้อหาเนี่ยท่านบอกว่าก็เดี๋ยวให้รองนายกเดี๋ยวให้คนนู้นคนนี
1: ้
0: แต่ถามการเมืองท่านเชี่ยวชาญมาก
1: ก็ถือว่าชั่วโมงบินสูงนะที่ตอบแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าคนไทยได้ตรวจสอบความเป็นอยู่ได้ตรวจสอบความเป็นอยู่ของคนไทยที่มอสโกหรือไม่นายกก็บอกว่าทุกคนปลอดภัยและได้กำชับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกให้อำนวยความสะดวกและดูแลคนไทยให้เต็มที่ตรงนี้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนตนหารือกับเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกอยู่แล้วท่านมีความพร้อมและแผนเผชิญเหตุก็มีก็คะแนน10ก็คงจะต้องเต็ม10นะครับทั้งคำถามแรกและก็คำถามหลังทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกเองก็ตั้งการ์ดสูงมาตั้งแต่2วันก่อนนั่นก็คือเวทีตรงนี้ในเมื่อมันเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วก็เป็นนัดพิเศษกัมพูชาซึ่งเขาเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็จะต้องไปร่วมเวทีนี้ด้วยดังนั้นจากประสบการณ์ที่เวียดนามนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สื่อสารเป็นเบื้องต้นแล้วว่านะครับถ้ามีอะไรที่จะต้องสื่อสารจะอะไรก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทนะครับที่จะต้องเจอกันในห้องรับรองหรืออะไรก็ต้องพูดจากันแต่ผมดูในรายละเอียดที่ท่านตอบคำถามวันนี้แล้วที่พบกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาเนี่ยถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีนะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความมั่นคงชายแดนของไทยมีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือไม่ท่านตอบว่าเราก็เฝ้าระวังชายแดนของเราตลอดตนไปรัสเซียเที่ยวนี้ตอนที่นั่งอยู่ในห้องพักคอยก็ได้พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาและพูดถึงอย่างที่ตนให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางนะเรายังยืนยันจุดยืนของประเทศไทยสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเรื่องท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้งกรอบคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นะท่านบอกว่ากรอบต่างๆเนี่ยถ้าอันครอสยังไปในแนวของการประนีประนอมภาคบังคับถ้ามีคำว่าบังคับเมื่อไหร่ เราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบอื่นๆก่อนตรงนี้คุณวิรักษ์ผมใส่ดอกจันหัวท้ายแล้วก็เคยคุยกับคุณวิรักษ์หลายครั้งว่าการสื่อสารของท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องของเรากับกัมพูชาดูเหมือนจะปิดประตูทุกบานนะฮะเอาไว้หมดจะคุยกันในวงอันครอสเท่านั้นซึ่งต่างจากท่านรองนายกศิริศักดิ์ที่ยังเปิดประตูในการที่จะพูดคุยเจรจากันเอาไว้อยู่ไม่ถึงขั้นกับปิดทุกบานแล้วก็เหลือบานเดียวก็คืออันครอสแต่พอท่านนายกมาสื่อสารเพิ่มเติมในวันนี้มันมีคำว่าถ้านั่นคือถ้ามีคำว่าบังคับเมื่อไหร่เราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบอื่นๆก่อนนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ยังเจรจาอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีคำว่าบังคับจากวงอันครอสตรงนั้นทุกประตูก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดกันสองคนนะกับทางนายกกัมพูชาเนี่ยได้พูดกันสองคนแบบนี้ได้บอกหรือไม่ว่าเขาจะไม่เปิดศึกอีกนะอันนี้ตีวงแคบเข้ามาเรื่องของการเปิดศึกนายกอนุทินบอกว่านะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเขาเรียกว่าดึงข้อศอกมาคุยกันแค่นั้นนี่ขนาดดึงข้อศอกมาคุยนะคุณวิรักษ์นะตนว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วเพราะเวลาเจอกันตรงนั้นตามมารยาทธรรมเนียมการทูตเราต้องคุยอะไรอย่างไรก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายทีนี้ถามว่าเขาได้ชี้แจงเราบ้างหรือไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนนายกอนุทินบอกว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องการมีความขัดแย้งตนก็บอกว่าตนยิ่งไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกคนไทยเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันยังใช้แนวทางที่เราเสนอไปให้พูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าชอบเราก็รับไม่ชอบเราก็ไม่รับเมื่อถามว่าได้พูดเรื่องการเปิดด่านหรือไม่นายกอนุทินบอกว่าเปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้วตนไม่ไปตนไม่ไปจักกะจี้ไปพูดหลอกเดี๋ยวคนไทยโกรธตายไม่เอาคุณวิรักษ์ครับนี่คือเป็นการดึงข้อศอกมาคุยกันแต่ก็ดูเหมือนจะได้เนื้อได้น้ำอยู่ไม่น้อยสำหรับการไปพบกับนายกกัมพูชาในครั้งนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้มีภาพนะข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นว่าเราได้ไปเช็คแฮนด์จับไม้จับมือกันจนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันที่เวียดนามครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ทีนี้ในเวทีคู่ขนานเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองนายกศรีอาสาเนนะครับก็มีการประฝีปากกันในเวทีของทางรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยทางกัมพูชาเนี่ยมีการตอบโต้คำชี้แจงของไทยเกี่ยวกับการประนีประนอมภาพบังคับเนี่ยโดยแก้วเจียเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาสหประชาชาติบอกว่าการตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาพบังคับเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยเนี่ยยุติ MOU ฝั่งนู้นเขาเรียก MOU 2001แต่2001อ่ะก็คือ MOU 44ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกรอบกฎหมายทวิภาคีฉบับเดียวที่ทั้งสองชาติใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อพิพาทหลายทวีปที่ทับซ้อนโดยทางกัมพูชาบอกว่าหลังจากยุติข้อตกลงกัมพูชามองว่าการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเป็นกลไกเดียวที่ยังเหลืออยู่ในการดำเนินการข้อพิพาทและความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นนะครับหลังจากที่5มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยชี้แจงกับทางผู้แทนคณะทูตต่างประเทศว่าไทยไม่เห็นด้วยในการที่กัมพูชาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับในเวลานี้เนื่องจากยังมีช่องทางอื่นภายใต้กรอบที่สามารถใช้หารือในการทำความเข้าใจกันได้คือถ้าผมแปลเป็นไทยตรงนี้ก็เอาเท่าที่ให้เห็นเข้าใจก็คือว่าเราไม่เอา MOU เรามองว่ายังมีทวิภาคีได้คือยังมีการประนีประนอมทวิภาคีแบบสมัครใจได้โดยที่ไม่ต้องไปประนีประนอมภาพบังคับเพื่อที่จะเปิดเป้าหมายในสู่การเจรจาทวิภาคีบริบทใหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการไปยกเลิก MOU เนี่ย เพื่อที่เราจะเดินเข้าเกมนี้หรือไปเข้าเกมของเขาก็ไม่รู้เพราะว่าในความหมายของเราเนี่ยก็ยังจะมองว่าคุยกันได้ประนีประนอมสมัครใจได้ก่อนที่จะไปสู่ประนีประนอมภาคบังคับแต่ว่าทางฝั่งนู้นเขาก็เปิดประเด็นเลยเขาก็จะไปประนีประนอมภาคบังคับเลยทีนี้ทางท่านศิริศักดิ์ถ้าย้อนไปเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความพยายามของผู้นำทั้งสองประเทศในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างกันอันนี้ทางการทูตก็บอกอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยท่านนายกของเราก็เสียงแข็งมาตลอดทีนี
1: ้
0: สิทธิ์ในการตอบโต้ของถ้อยแถลงของฝ่ายไทยยังจันโสเพียรผู้แทนถาวรรองผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติบอกว่าไทยเนี่ยมีการพูดถึงทวิภาคีแต่ที่ผ่านมาไทยก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของกัมพูชาในการหารือภายใต้บันทึกความเข้าใจแล้วไทยเนี่ยก็เป็นคนเริ่มต้นในการยุติ MOU 2001หรือว่า2544ของเราเนี่ยนะครับฝ่ายเดียวโดยแล้วก็กล่าวหาว่ามีการใช้กำลังทางการทหารละเมิดอธิปไตยทีนี้ฝั่งกัมพูชาบอกว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านด้วยสันติวิธีแต่ขอเลือกใช้กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเพื่อคุ้มครองอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของประเทศ
1: ครับ
0: ทีนี้คำถามที่น่าสนใจคือเมื่อเรายก MOU ทิ้งแล้วเราผมก็ไม่แน่ใจว่าการยกตรงนั้นเนี่ยเป็นในเชิงเทคนิคที่มองว่าจะบวกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเจอกระแสบีบให้ต้องยกเพราะว่าพอยกไปแล้วเนี่ยทางบางฝั่งเราบอกว่าก็ยังทวิภาคีกันนะแต่ฝั่งนู้นเขาบอกเขาไม่คุยทวิภาคีแล้วทีนี้การจัดการประชุมรัฐภาคีอันครอสสมัยที่36เนี่ยก็จัดขึ้น 15-18 มิถุนายนที่ UN ที่นิวยอร์กนะครับโดยมี171ประเทศเข้าร่วมนะครับคือสรุปเนี่ยจากฝั่งท่านศิริศักดิ์บอกว่าก่อนที่จะไปประนีประนอมภาคบังคับก็มีประนีประนอมภาคสมัครใจแต่กัมพูชาไม่สู่กระบวนการภาคบังคับแต่กัมพูชาก็ไปสู่การประนีประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูท่านศิริศักดิ์บอกอย่างนั้นขณะที่กัมพูชาบอกว่าไทยพูดถึงทวิภาคีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องและเป็นคนที่ยุติ MOU 2001ฝ่ายเดียวแล้วก็ใช้กำลังของกัมพูชาก็ไม่แน่ใจครับว่าท่าทีแบบนี้ใครได้ใครเสียครับคุณมนตรีครับ
1: ครับก็เป็นน่าจะเป็นหนังยาวไหมคุณอภิรักษ์ครับเพราะมันจะมีกรอบบางกรอบที่ทางนักวิชาการเขาก็เอาไปเทียบเคียงนั่นคืออย่างน้อย2ปีนั่นคือประเด็นของติมอร์เลสเตนะกับทางออสเตรเลียที่ได้มีการพูดคุยกันในกรอบของ UN Cross หรือ Uncross ที่ว่านี้แล้วก็ใช้เวลานะประมาณ2ปีถึงจะได้ข้อสรุปตรงนั้น 17:55 นหลายท่านน่าจะอยู่ในระหว่างการเดินทางคงจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูจากลายของทางกรุงเทพมหานครที่เขาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนั้นเนี่ยโอ้โหตกกระจายไปทั่วตั้งแต่ปานกลางถึงหนักนะคุณวิรักษ์ตอนนี้ไล่เรียงไปตั้งแต่เวลา 17:45 นเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะครับก็ไล่เรียงตั้งแต่เขตประเวศลาดกระบังดินแดงห้วยขวางบางเขนดอนเมืองหลัก4และฝั่งธนบุรีนะน่าจะทั้งแถบแล้วก็ปริมาณฝนที่มากที่สุดอยู่ที่บางขุนเทียนไม่แน่ใจนะฮะแถวๆบางนานี่ก็ใช่ย่อยหนักหน่วงอยู่เหมือนกันคุณรักผมจะส่งท้ายด้วยข่าวนี้นะครับนั่นก็คือท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ที่ท่านได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกิโยตินกฎหมายมีฉบับหนึ่งที่ท่านพูดถึงในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนก็คงจะเห็นคล้อยตามนั่นคือรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์บอกว่านะเตรียมจะแก้กฎหมายคนเข้าเมืองนะและพุ่งเป้าไปที่กระบวนการส่งตัวผู้ต้องกักคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยเมื่อมีกระบวนการต่างๆเสร็จแล้วก็เอามากักตัวไว้นะพอกักตัวไว้แน่นอนมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้ในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยนะท่านบอกว่านะการที่จะต้องส่งตัวผู้ต้องกักนะพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมาตรา54 55ระบุเอาไว้ฉบับปัจจุบันนะคุณผู้หลักนะ
0: ครับ
1: คนที่จะส่งกลับต้องออกเงินเองท่านบอกชีวิตจริงเขาไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็ต้องมีการต้องเลี้ยงดูกันอยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายสุดก็ต้องไปแก้กฎหมายว่านะครับก็อาจจะต้องไม่ต้องอาจจะละคือส่งกลับก็ส่งกลับ เมื่อมาเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีเงินและเขาไม่กลับเราต้องเลี้ยงดูแต่ถ้าเราหาสตุ้งสตังและส่งเขาขึ้นเครื่องกลับเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันน่าจะน้อยกว่าที่จะต้องมากักตัวเขาไว้แล้วรอเขามีสตังแล้วเขาถึงจะกลับก็พูดง่ายคือให้บริการส่งกลับด้วยซึ่งท่านบอกว่ามันก็จะทำให้ลดภาระการดูแลตรงนั้นแต่ในเบื้องต้นในปีแรกๆอาจจะต้องหนักเพราะจะต้องใช้งบมากแต่หลังจากนั้นคงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะการเข้าเมืองของเราจะยากขึ้นครับนี่คือเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ถึงเวลาที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับชีวิตจริงจะได้ไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศมากจนเกินไปครับคุณวิลักษณ
0: ์ครับหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาคุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงนะครับข่าวเด่นมา4โมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มต

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไป 12.56 จุดครับต่างชาติลำพังเนี่ยเทขาย 3,700 ล้านเลยนะครับวันนี้ตลาดปิดการซื้อขายไปที่ 1,572.50 จุดครับลดลงไป 12.56 จุดมีแรงขายหุ้นเดลต้านะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 3,779.01 ล้านบาทนะครับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผมครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้ามองจากข้างนอกก่อนเนี่ยเห็นเลยว่าประเด็นเรื่องไอ้เจ้า MOU กับอเมริกาทางอิหร่านเนี่ยคิดว่าตลาดรับรู้กันไปแล้วนะฮะนะครับก็คงตอนนี้เองก็คงมองหาเรื่องอื่นแทนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอีก60วันก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเนี่ยในเรื่องราคาน้ำมันดรอปลงแต่เพิ่มว่าทางประธานเฟดเองเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยออกมานะครับในการประชุมเมื่อวันพุธนะครับเนี่ยมันทำให้เป็นแรงกดดันเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้เราหวังว่าเงินจะออกมาจากฝั่งอเมริกาอาจจะไม่ออกมาได้เพราะดอกเบี้ยจะขึ้นนะฮะนะครับแต่ก็ตามนี้ก็ต้องดูเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องทองคำก็พันผลเรื่องเหมือนกันอะไรต่างๆช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยที่ของเราภายในเองเนี่ยเราถือว่าเราจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับเนี่ยแต่ที่แน่นอนสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยเซ็ตขึ้นลงมา5วันติดต่อกันเลยนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเนี่ยนั่นแสดงว่าสัปดาห์นี้เซ็ตลงแล้วก็ต่างชาติจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้3วันติดแต่วันนี้พลิกเอามาขายนะครับส่วนผมว่าวันนี้ที่ต่างชาติขายเนี่ยอาจจะมาจากตัวประเด็นเรื่องของฟุตตี้รีบาลานะฮะนะครับที่เขามีการปรับเพิ่มหนักลดหนักกันในมือแย่งตัวหุ้นนะครับเพราะว่าเราดูจากตัวหุ้นที่วันนี้ที่ไม่มีการเพิ่มหนักเนี่ยจะมีการซื้อแต่งขึ้นใหม่ส่วนตัวที่ปรับลดลงมาจะมีการกดลูกขายลงมาครับแต่คิดว่าได้อันที่ไม่ได้จากส่วนนี้นะครับเนี่ยแต่แน่นอนครับเซตวันนี้ที่ลงเยอะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดลต้านะเพราะวันนี้เดลต้าลงไป12บาทเซ็ตลงไปลบมา12ติดกว่าก็คงมาหนักก็คงมาจากเดลต้าแล้วมีต่างชาติขายผสมลงด้วยนะครับครั้งที่ออกมามันก็ได้ดูเหมือนจะพักตัวนะครับแต่ถ้าตามเรามองภาพตลาดเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของการล็อกกำไรขายได้ล็อกก็ขายกำไรเฉยๆนะครับยังไม่ได้มองว่าเซ็ตมีการเปลี่ยนเป็นการปรับฐานแล้วเปลี่ยนทรงแล้วจากทรงขาขึ้นไปเป็นขาลงไม่ได้มองแบบนั้นนะครับนะเพราะผมเชื่อธรรมชาติหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาระดับหนึ่งก็ต้องมีการขายบ้างแต่ผมว่าช่วงนี้เงื่อนไขตลาดเนี่ยเราไม่มีอะไรปัจจัยมันหนุนนะฮะนะครับผมว่าข้างนอกมันก็รับรู้กันแล้วก็เลยทีนี้แกหวังเนี่ยเรียกว่าเคลียร์สักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าเทคนิคตรงไหนแล้วก็กลับเล่นซื้อกันใหม่ในเป็นแนวนั้นนะครับ
0: กับโมเมนตัมสัปดาห์หน้าจะเป็นไงครับถ้าอย่างนั้น
1: สัปดาห์หน้าเองผมเชื่อเซ็ตเองช่วงนี้ลงมาใกล้ฐานเดิมนะครับเวน1550แล้วนะวันที่1570นะฮะนะครับแล้วก็ถือว่าใกล้ฐานเดิมซึ่งจุดที่ผ่านมาเป็นจุดที่เซ็ตเล่นดีบาร์ขึ้นมาจากรอบที่ผ่านมาเหมือนกันที่1,600ตัวหนึ่งก็มาจากแถว1,550เหมือนกันนะครับนั้นตัวนี้ผมว่าลงมาในเกณฑ์จังหวะการซื้อเก็บได้อยู่นะครับเนี่ยส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าปัจจัยตลาดเองอาจจะไปดูที่วันพุธบ้านเรานะฮะคือกนง.เป็นปีการประชุมนะครับเนี่ยเราจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเราจะจะพูดว่าเมนเทนดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยคงแบบคงที่เดิมแหละหรือจะพูดว่าจะมีโอกาสลงไหมหรือจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนั้นตัวเดี๋ยวมาดูตรงนั้นนะฮะบ้านเรานะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นสั่นหนึ่งก็ฝั่งอเมริกาจะเป็นช่วงวันพฤหัสนะก็จะมีตัวเลขสำคัญออกมาเช่น GDP แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของตัวเลข PCE นะฮะค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลส่วนบุคคลเนี่ยต้องมาดูตรงนั้นเป็นยังไงซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับตัวของเฟดที่เฟดก็บอกออกมาจริงไหมนะครับ
0: ครับผมจะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับจากปัจจัยเหล่านี้ครับในสัปดาห์หน้า
1: ก็ในสัปดาห์หน้าที่บอกว่าปัจจัยเด่นหลักๆเนี่ยของผมคิดว่าของเราเองคงต้องมาลุ้นเรื่องของครม.ด้วยวันนี้ว่าจะมีมาตรการมาเสริมหรือเปล่าหลังจากที่ช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วนะครับนะแต่ต้องมาลืมอย่างว่าบ้านเราเองเนี่ยพอสัปดาห์หน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของ Q2 นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการพรีวิวตัวงบหรือคาดหวังตัวงบแรงต่างออกมานะครับนะแล้วอย่าลืมอย่างว่าบ้านเรามีเงินผลจ่ายปกติมันจ่ายปีนึงสองรอบนะครับคือครึ่งปีกับช่วงปลายปีนะครับงั้นในช่วงนี้มันก็งบยังมีโอกาสที่ดีอยู่ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีการเล่นแบบเต็งคาราคาดหวังเรื่องการผลด้วยงั้นถ้าลงมาจังหวะนี้เราจึงมองไปจังหวะการเริ่มทยอยเก็บน่าสนใจในแง่การเก็บเพื่อรอเล่นมีบางของตลาดนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณเจริญครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับตลาดของบ้านเราในวันนี้ครับที่ปรับตัวลดลงไป12 0.56 จุดคิดเป็น 0.79% นะครับปิดไปที่ 1,572.50 จุดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 68,931.29 ล้านบาทนะครับดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบต่ำสุดที่ 1,570.10 จุดและสูงสุดที่ 1,592.34 จุดครับเซต50เนี่ยวันนี้ปิดไปที่ 1,023.25 จุดลดลงไป 4.65 จุดนะครับเซต100ปิดไปที่ 2,192.78 จุดลดลงไป 9.72 จุดส่วน MAI นะครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 219.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.86 จุดคิดเป็น 0.39% นะครับท็อป5วันนี้ Delta มาอันดับ1นะครับปิดไปที่334บาทลดลงไป12บาทคิดเป็น 3.47%อันดับที่2 Advance ปิดไปที่357บาทลดลงไป1บาทคิดเป็น 0.28% อันดับที่3นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ Gulf ปิดไปที่64บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์คิดเป็น 0.79% อันดับที่4 KGD ครับปิดไปที่36บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทคิดเป็น 2.86% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,888 ล้านบาทนะครับส่วนอันดับที่5 PTTEP ครับติดไปที่134บาทลดลงไป50สตางค์คิดเป็น 0.37% นะครับภาพรวมวันนี้ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบมีแรงกดดันจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เทขายสุทธิกว่า 3,700 ล้านบาทเลยนะครับภูมิภาควันนี้นะครับนิกเกอิโตเกียวก็ติดบวกขึ้นมาครับโดยทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน7วันทำการแล้วนะครับรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 7,000 กว่าจุดแล้วได้รับปัจจัยหนุนมาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ครับนี่คือวันนี้ปิดไปที่ 71,250.06 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ200จุดคิดเป็น 0.28% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดลบแล้วครับหลังจากที่ปิดแดนบวกต่อเนื่องมา6วันทำการนักลงทุนก็เทขายทำกำไรหลังตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากกระแส AI ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็กลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังจากที่ MOU ไม่ได้มีการเซ็นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย JD Vance ไม่ได้ไปที่ Birkenstock นะครับภูเขาสวยงามรีสอร์ทสวยงาม Birkenstock Hotel ที่มา overlooking Lucerne Lake Lucerne เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ cancel last minute เป็นไปตามคาดนะครับการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่มีการลงนามกันแล้วนะครับในแต่ละฝ่ายนะครับอย่างแบบที่ไม่ได้เจอหน้ากันอย่างทรัมป์นี่ก็ลงนามที่แวร์ซายนะครับระหว่างการประชุม G7 อิหร่านก็ลงนามแล้วก็ต้องรอดูว่า60วันจากนี้ไปนะครับอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าไม่เอาด้วยกับ MOU ฉบับนี้แล้วยังไม่ถอนทหารออกจากเลบานอนเนี่ยนะครับยังไม่หยุดยิงกันด้วยซ้ำเนี่ยนะครับมีการถล่มเบรุตอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างอเมริกากับอิหร่านหรือเปล่าภายใน60วันจากนี้ไปก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับออสปีก็เลยปิดไปที่ 9,052.42 จุดลดลงไป 11.42 จุดคิดเป็น 0.13% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดนั้นยังคงถูกกดดันจากการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับ S&P ASX 200นั้นปิดไปที่ 8,828.70 จุดลดลงไป 82.40 จุดคิดเป็น 0.92% แต่ชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,047.30 จุดลดลงไป 79.50 จุดคิดเป็น 0.87% ครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้นะครับเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรฮ่องกงก็ปิดทำการเช่นเดียวกันเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรนะครับขอบคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้นะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานจำนวน186ท่านได้ที่ Facebook Fanpage Thinking Radio นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ เราจัดงานกันที่ห้องออดิโทเรียมของบมจ.อสมท.ถนนพระราม9แล้วพบกันนะครับวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านกันนะครับ186ท่านที่ Facebook Fanpage Thinking Radio นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดที่อย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้เรื่องของอิหร่านกับสหรัฐก็ต้องรอดู6วันจากนี้ไปนะครับในขณะที่อังกฤษเองตอนนี้เนี่ยเซอร์คีย์สตาร์เมอร์ระส่ำแล้วสิครับมีผู้ท้าชิงแล้วนะครับแอนดี้เบอร์นัมชนะเลือกตั้งซ่อมสสเขตยังถล่มทลายเลยนะครับสะเทือนเก้าอี้นายกเคียร์สตาร์เมอร์ซะแล้วจะเป็นข่าวใหญ่นะครับตอนนี้ในรอบวันนี้แอนดี้เบอร์นัมครับเป็นอดีตรัฐมนตรีและนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตเบเกอร์ฟิลด์ยังถล่มทลายครับปูทางสู่การกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมเปิดศึกท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากเคียร์สตาร์เมอร์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักเลยนะครับแอนดี้เบอร์นัมนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ของเลเบอร์พาร์ตี้พรรคแรงงานครับที่สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการเมืองสหราชอาณาจักรครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งสำคัญที่เขตเมเกอร์ฟิลด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับโดยเบอร์นัมนั้นคว้าคะแนนเสียงไปได้ถึงร้อยละ 54.8 ทิ้งห่างโรเบิร์ตเคนเยนผู้สมัครจากพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรหรือว่า Reform UK ซึ่งก็เป็นพรรคประชานิยมขวาจัดของไนเจลฟาราจที่ได้คะแนนไปร้อยละ 34.5 นะครับส่วนต่างมากกว่า 9,000 คะแนนขณะที่ยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 59 นะครับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในเขตพื้นที่ของชนชั้นแรงงานในครั้งนี้เนี่ยทำให้เบอร์นัมวัย56ปีเจ้าของฉายาราชาแห่งแดนเหนือหรือว่า King of the North จากผลงานการชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์3สมัยติดต่อกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2017ก็

0: ถือเป็นการเปิดเส้นทางกลับเข้าสู่รัฐสภาได้สำเร็จครับและก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่พร้อมจะเปิดศึกท้าชิงอันดับแรกคือตำแหน่งผู้นำพรรคเลเบอร์พาร์ตี้ก่อนจากนั้นนะครับถ้าเกิดสอยตำแหน่งนี้มาได้ก็นายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้ก็รออยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะมาท้าชิงเคียร์สตาร์เมอร์ครับแม้ว่าพรรคแรงงานภายใต้การนำของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์วัย63ปีจะเพิ่งชนะเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายเหนือนายกจากพรรคอนุรักษ์นิยมมาเมื่อ23เดือนที่แล้วยังไม่ถึงปียังไม่ถึง2ปีดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นหนึ่งในผู้นำอังกฤษที่มีคะแนนนิยมเนี่ยตกต่ำที่สุดเลยครับจากปัญหารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นการพลิกผันนโยบายไปมาข้อครหาเรื่องความโลเลประเด็นอื้อฉาวจากการแต่งตั้งพีเตอร์แมนเดลสันอดีตผู้ใกล้ชิดของเจฟฟรีย์เอปสตีนให้ไปดำรงตำแหน่งทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันกระแสความไม่พอใจในตัวเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่พรรคแรงงานเนี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ส.ส.พรรคแรงงานราว1ใน4เนี่ยออกมาเรียกร้องให้เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ลาออกครับขณะที่รัฐมนตรีหลายคนก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงท่ามกลางผลการสำรวจระดับชาติเลยนะครับที่ชี้ว่าพรรค Reform UK ของ Nigel Farage มีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าในปี2029มีสิ่งทำให้ George Simons อดีตส.ส.เขต Netherfield เนี่ยยอมสละเก้าอี้เพื่อให้ Burnham ได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเพื่อกลับเข้าสู่สภาและไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอำนาจซึ่งตามกฎของพรรคแรงงานเนี่ยผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นส.ส.ปัจจุบันครับและต้องการเสียงสนับสนุนจากส.ส.ในพรรคอย่างน้อยร้อยละ20หรือ81เสียงจากทั้งหมดกว่า400เสียงซึ่งคาดว่าเบอร์เนมนั้นน่าจะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีกำหนดการเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นส.ส.ในวันจันทร์นี้คือเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ออกมาแสดงความยินดีตามมารยาทแต่ในใจก็คงตอนนี้ระส่ำแล้วนะครับหัวใจคงเต้นไม่ปกติแล้วในสุนทรพจน์หลังรับชัยชนะครับ Victory Speech ของเบอร์เนมซึ่งจัดเป็นนักการเมืองปีกซ้ายสายอ่อนว่า Soft Left ผู้สนับสนุนการโอนกิจการสาธารณูปโภคหลักกลับมาเป็นของรัฐก็ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างจริงจังไปยังพรรคของตนนะครับว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนเราต้องรับฟังต้องลงมือทำและต้องทำให้ออกมาถูกต้อง Make it right เพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่สองถ้าเกิดรอให้ถึงเลือกตั้ง2029เนี่ยนายจอห์นฟาราจมาแน่นะครับ Reform UK พร้อมกับระบุว่าผลลัพธ์นี้คือจุดเปลี่ยนที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการเมืองที่แบ่งแยกและมืดมนแบบที่กำลังเห็นอยู่ในสหรัฐนะครับแม้ว่าสตาร์เมอร์จะทวีตข้อความแสดงความยินดีกับเบอร์เนมโดยบอกว่าผู้ออกเสียงเลือกแคมเปญแห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีแต่เขาก็ยืนกรานที่จะไม่ยอมลาออกง่ายๆครับเกาะเก้าอี้เดี๋ยวแน่นเลยครับยิ่งกว่ากาวตาช้างกาวตาช้างนะครับแต่ว่าแฮร์รี่ฮาร์มันครับอาวุโสจากพรรคเนี่ยก็บอกว่าสตาร์เมอร์แล้วก็เวสต์สตรีทิงอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งและก็เบิร์นแฮมนะครับเจรจากันเถอะเพื่อกำหนดกระบวนการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงภายในพรรคนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนตัวนายกจริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ UK เนี่ยนะครับมีนายกรัฐมนตรีคนที่7ภายในระยะเวลาเพียง10ปีซึ่งก็สะท้อนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงและความโกรธแค้นของประชาชนต่อความล้มเหลวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตปัญหาด้านการบริการสาธารณะและวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่มันยืดเยื้อมานานแสนนานใน UK เลยนะครับเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงหน้ากับอาจารย์สมชายทัตภาพวิวัฒน์นะครับสุภจีนำกระทรวงพาณิชย์ถกพ่อค้าข้าวผนึกดันเป้าส่งออก7ล้านตันเล็งกรอบเปรูใช้ FTA เพื่อนำเข้าข้าวไทยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของออมสินออมรักขยายสิทธิประโยชน์3ต่อให้กับญาติเปิดบัญชีได้เพิ่มดอกเบี้ย 0.35% คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทนะครับเอกนิติรับเรทติ้ง S&P IMD เป็นการบ้านเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนสั่งทบทวนใหม่ยุทธศาสตร์ Data Center มหานคร14ศึกษาโมเดลเมืองหน้าอยู่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนมนี่เป็นความเคลื่อนไหวของความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับในรอบวันนี้ภ พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์วิเคราะห์ถึงเรื่องของ G7 การประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพกันหน่อยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภัคพาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
2: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
9: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับผมวารินทร์สัจเดลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุยกับอาจารย์สมชายนะครับว่าจะชวนคุยกันเรื่อง G7 ซึ่งปิดฉากการประชุมไปแล้วที่ฝรั่งเศสมาครองเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่กำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย SCG Heim เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่ครับซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ล่าสุดนะครับ Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นก็คือดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยนะครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านเนี่ยจะหมดไปเลยครับเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันกันยาวๆถึง20ปีเต็มครับซึ่งตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเลยครับเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านนั้นสะอาดดีต่อสุขภาพในระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Heim เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยนะครับ ลองไปเดินดูบ้านตัวอย่างกันก่อนได้ครับไปสัมผัสกับบ้านอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Heim สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และ CDC เรียบด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรไปก่อนเลยก็ได้นะครับที่021022800ย้ำอีกครั้งนะครับ021022800ช่วงนี้อาจารย์สมชายรออยู่แล้วครับไปทักทายท่านอาจารย์กันเลยนะครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
9: ต่อติดเศรษฐกิจวันนี้ครับวันศุกร์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าทุกข่าวเนี่ยจะถูกกลบไปด้วยเรื่องของ MOU ระหว่างทรัมป์กับอิหร่านนะครับแต่เราก็เห็นนะครับว่าเวนิวที่เขาใช้ในการแถลงข่าวนี้เนี่ยก็คือที่ประชุม G7 ครับซึ่งคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็หนักไปทางว่าทรัมป์เนี่ยทำตัวเด่นแล้วก็พิเศษกว่าคนอื่นนะครับไปประชุมก็ซ้ายนะครับแล้วก็ยังมีมุกตลก I'm the boss อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าวันนี้เราควรจะมาคุยกันหน่อยนะครับว่า G7 รอบนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกันนะครับที่มาครงเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราก็เห็นผู้นำ G7 ไปโมดีก็ไปนะครับอาจารย์ผู้นำจากอินเดียก็ไปนะครับแล้วก็ความสนใจของสื่อมวลชนก็เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์เอ๊ะอินเดียไม่ได้อยู่ใน G7 นะฮะอินเดียไปครั้งนี้นี่ไปในฐานะอะไรครับอาจารย์ครับ
12: เป็นแขกครับ G7 จะมีการเชิญนอกจาก G7 แล้วมีการเชิญผู้ที่พูดง่ายในแต่ละประเทศนะฮะเข้าไปเป็นแขกเพราะฉะนั้นก็ประชุมทีไรไม่ใช่7ฮะมันมากกว่าบางทีไปถึง10หรือทำอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการเชิญมาครับ
9: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะไฮไลท์เรื่องไหนของ G7 ในรอบนี้บ้างครับ
12: คุณสังเกตดูนะฮะอันนี้น่าสนใจมากประชุมที่คุณก็จะรู้จักเอเวียนน้ำเอเวียน
9: น้ำดื่มของเรา
12: ครับเอเวียนเลแบงนะครับเป็นเมืองเอเวียนเลแบงเลแบงก็คือที่อาบน้ำโอเคนะครับทีนี้การประชุมครั้งนี้สิ่งที่คุณสังเกตดูจะเป็นการประชุมที่ผิดปกติในทางดีทรัมป์ไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเวลาประชุมกับพวก G7 ประชุมนาโต้คุณจะสังเกตดูว่าโอ้โหนะครับมีการเล่นงานด่านะครับแล้วก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ดูถูกแล้วก็มีการบางทีจะออกไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็พูดจาในตะก้าวร้าวแต่ครั้งนี้ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับแล้วคุณอย่าลืมเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีการออกแถลงข่าว9ฉบับด้วยกันนะครับแล้วคุณสังเกตดูท่าอารมณ์ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทั้งเนื้อหาและทั้งด้านของอะไรครับเรื่องของลักษณะอันหนึ่งก็คืออันแรกที่ต้องเรียนว่าการประชุม G7 ครั้งนี้นะครับทรัมป์เองตอนแรกก็ไม่เคยสนใจ G7 เท่าไหร่นะครับอะไรต่างแต่อันนี้มันโยงไปสู่นาโต้ด้วยเราจะเห็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยที่ทรัมป์แสดงออกเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำทั้งหมดเนี่ยนะครับนะแม้ว่าจะเร็วเกินไปในการจะวิเคราะห์แต่พอจะบอกได้จากเนื้อหาแล้วก็ด้านนี้ก็บอกว่าเรื่องของนาโต้ที่กลัวกันเหลือเกินว่าอเมริกาจะถอนตัวไม่สนใจในมาตรา5หรือเรื่องอะไรของนาโต้เนี่ยนะครับในหลังเนี่ยสังเกตดูทรัมป์ไม่เคยบอกเลยว่าจะถอนตัวจากอะไรเพียงแต่สิ่งที่ทำแต่เขาประสบความสำเร็จนะฮะใช้ความเข้มโหดใช้ความรุนแรงใช้การดูถูกทำในสิ่งหนึ่งที่คือสร้างให้ทางนาโต้เนี่ยให้ทางด้านยุโรปเนี่ยต้องพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ร่วมคืออะไรครับเหมือนกับเป็นการบีบให้เขาเนี่ยเฮ้ยผมจะออกบ้างอะไรต่างแต่ในที่สุดมันก็มีผลทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มงบประมาณทหารตอนนี้ขึ้นไปถึง 3.5 แม้บางประเทศจะมาอยู่ด้วยแล้วขณะเดียวกันถ้าดูจากตรงนี้ถ้าไม่เคยคิดบอกว่าจะถอนแต่คนในนาโต้ที่อยู่ในยุโรปนะครับเกรงว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อไอ้มาตรา5แต่ผมยังยืนยันอยู่ประเทศเหล่านี้ก็ยังไม่ไว้ใจไอ้ทรัมป์นะครับไม่ไว้ใจประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้แต่การแสดงออกของนี้แสดงว่าแนวนโยบายลึกๆของทรัมป์จริงๆแล้วก็ต้องการนาโต้ยังอยู่อเมริกายังอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแม้ว่านี่จะมีความรู้สึกเอ้ยเขาจะ เข้าชักเข้าชักออกสังเกตดูนะแต่คุณสังเกตดูเวลาชักเข้าชักออกมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากมันมีเรื่องที่เขาเรียกว่าเพิ่มมาเน้นอย่างเช่นเรื่องตัวออกกลางชักเข้าชักออกยังไงในที่สุดไม่กล้าเล่นเรื่องของสงครามเพราะว่ารู้สึกมันหนักหนาเพราะดูจากจุดเนี้ยมาครองถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสำคัญอันหนึ่งมาครองพูดเลยก็มันมีความรู้สึกในเส้นที่อาจารย์อยากจะพูดว่าเฮ้ยในกรณีนี้ก็แสดงว่าไอ้ตัวนาโต้ที่อเมริกาให้ความสำคัญเนี่ยมันยังอยู่เพียงแต่ว่าใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับในลักษณะบีบนะครับปลดจัดถอนเพื่อที่จะเพิ่มให้ยุโรปรับหน้าที่ด้านรายเรื่องรายจ่ายคุณจะต้องออกแทนผมไม่ใช่ผมดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องของอาวุธเรื่องอะไรต่างแล้วก็จะมีการถอนกำลังทหารอันนี้แน่นอนอันนี้เป็นนโยบายของอเมริกาอยู่แล้วแต่ว่านั่นหมายความว่าสิ่งต่างเหล่านี้นาโต้ก็คือว่ามันดูจากอันนี้แล้วเนี่ยอเมริกายังรู้เลยครับว่ามีความจำเป็นต้องนาโต้เพียงแต่ว่ายุโรปจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ดังนั้นโทนนั้นเนี่ยมันเป็นการบอกถึงแนวนโยบายที่ตอนแรกกลัวเกรงกันเหลือเกินอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการประชุมครั้งนี้สังเกตดูนะครับที่คนแรกคนเกรงกันว่าอเมริกาจะถอนปรากฏว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องรัสเซียนั้นนะครับเห็นด้วยเลยนะครับมีการเห็นด้วยแซงชั่นรัสเซียนะครับอันนี้สังเกตดูตอนแรกที่คนเกรงกันก็คือว่าอเมริกาเนี่ยคล้ายๆว่ามีนโยบายเอ็นเอียงมาทางด้านรัสเซียจะโอนก่อนให้กับรัสเซียด้านต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้ยอมรับแซงชั่นรัสเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางกำลังคลี่คลายเพราะราคาน้ำมันมันลดลงอ่ะพอลดลงการแซงชั่นเรื่องแก๊สต่างๆจะบีบให้ทางด้านของรัสเซียอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าในการประชุมครั้งนี้ทรัมป์เองไม่ได้แสดงต่อต้านหรือทำอะไรต่างเหล่านี้เลยนะครับประการที่สามนะครับก็คือว่าในส่วนข้องกับยูเครนนี่น่าสนใจยูเครนต่อหลังนะครับเราจะสังเกตว่าได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวเองเนี่ยพัฒนาไอ้โดรนไปเล่นงานทางด้านของรัสเซียทำให้รัสเซียในระยะหลังไม่สามารถที่จะพัฒนาเรียกก้าวหน้าไปจากเดิมบางส่วนยังถูกอะไรครับถูกเรียกว่าถูกถอยกลับขามาโดยซ้ำและสามารถที่จะพัฒนาโดนไปโจมตีเรื่องคลังน้ำมันอย่างที่เราได้เห็นแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้น่าสนใจก็คือว่าทุกประเทศนะครับสนับสนุนที่จะให้ความช่วยเหลือกับยูเครนหมายความช่วยเหลือในที่นี้คืออะไรครับคืออเมริกาบอกไม่ได้บอกให้ความช่วยเหลือแต่นั่นหมายความว่าสนับสนุนการที่จะเล่นงานทางด้านของรัสเซียในด้านแซงชั่นนะครับแล้วก็บีบที่จะให้มีการเจรจากับอันที่สองให้ความช่วยเหลือในด้านของอะไรครับอาวุธอินเตอร์เซปเตอร์แล้วก็อนุญาตให้มีการผลิตอาวุธนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ตัวมิสเซิลระยะกลางอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อมาป้องกันซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์จะมีลักษณะต่อต้านด้านต่างๆแต่อันนี้ไม่มีการแสดงออกอะไรตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในการประชุมสุดยอดครั้งนี้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีการดำเนินท่าทีต่อจีนครับพูดง่ายจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเกิดท่าทีที่ออกมาจากจีนตรงนี้ว่ามองว่าจีนเนี่ยนะครับหนึ่งมีโอเวอร์แคปซิตี้แล้วก็ส่งสินค้าออกมาเนี่ยครับโอ้โหกระจายไปกระทบทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเทศต่างเหล่านี้ต้องดำเนินการและต้องการที่จะแล้วก็ต่อเรียกว่าเป็นการต่อสู้กับจีนเพราะมองว่าจีนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าดำเนินมาตรการ unfair trade การค้าที่ไม่เป็นธรรมก็คือว่าเป็นประเทศที่พูดง่ายเป็นประเทศที่พูดง่ายเป็นสังคมนิยมคุมทุนนิยมเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกมาเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปกลไกตลาดเพราะทั้งประเทศเหล่านี้จะมีการดำเนินต่อสู้กับเรื่องกลไกที่ไม่เป็นธรรมในกรณีนี้และที่น่าสนใจคือว่าจีนเองคุมเรื่องของแร่หายากนะครับอย่าลืมว่ารีเซิร์ฟนี่ 50% ปลอดเศษ 70% กระทบเพราะ G7 เนี่ยประชุมเลย2030จะลดเรื่องของการพึ่งพาไอ้เรื่องของไอ้ตัวแร่หายาลงนะครับเหลือ 60% หรือ 3

อันหนึ่งก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับมันเป็นการประชุมที่เกิดเขาเรียกว่าความพยายามในการเกิด stabilization เนี่ยนะครับสามประการสามเหตุการณ์ด้วยกันที่นำไปสู่สิ่งที่เราตื่นเต้นกันตลอดเลย stabilization อันแรกก็คือเดตงการผ่อนคลายความเครียดร่วงอเมริกากับจีนเราจะเห็นสังเกตดูตั้งแต่แรกอเมริกาภายใต้ทรัมป์ไปเล่นงานจีนอย่างหนักเลยแต่ในที่สุดนะในการประชุมเรื่องที่ผ่านมาระหว่างทรัมป์กับจีนเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดว่าอเมริกาเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่มาเล่นงานจีนในขณะนั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าจีนเองก็มีพลังในการต่อสู้ในการถ่วงดุลเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะเรียกว่าโอเคซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างแฮปปี้ในระดับหนึ่งไม่การแข่งขันยังอยู่นะแฮปปี้ในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของความตึงเครียดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอะไรครับมีลักษณะของการเล่นงานซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหาสิ่งที่เรียกว่าผมเรียกว่าสเตตัสโกใหม่แล้วกันนะครับเป็นสเตตัสโกใหม่ของการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ไม่ใช่ออกมาเป็นการข่มขู่อันนี้เป็น stabilization อันแรกระหว่างมหาอำนาจจีนกับทางด้านอเมริกา stabilization อันที่สองที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้คือในตะวันออกกลางจากไอ้โมเรนดัมนะครับ14ข้อที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะมันเริ่มภูมิภาคกับ stabilization ที่เขาหวังว่าจะกำลังเกิดขึ้นก็คือการสร้างแรงกดดันเพื่อนำไปสู่สันติภาพในยูเครนกับรัสเซียเพราะตอนนี้สหภาพยุโรปเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคือไม่ต้องรออเมริกาเลยนะครับกับทั้งยูเครนเนี่ยด้านหนึ่งสร้างแรงกดดันช่วยเหลือยูเครนในการที่จะต่อสู้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านใช้เรื่องของทางด้านของการค้าเรื่องแก๊สเรื่องของแซงชั่นเพื่อที่จะให้ทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่มีความจำเป็นนะครับเหมือนกับในกรณีของอิหร่านนะสิมีความจำเป็นที่หาทางลงอันนี้ก็เป็นความพยายามในการสร้าง stabilization อีกอันหนึ่งซึ่งเราเห็นเน้นผลจากการเจรจา G7 ครั้งนี้เพราะฉะนั้น G7 ครั้งนี้เนี่ยคุณสังเกตว่าแมครองพูดออกมาชัดเลยนะครับว่ามันเป็นความสำเร็จเพราะตัวเขาเองคาดไม่ถึงนะครับว่าลักษณะที่แสดงออกของอเมริกากับอะไรต่างๆเราเนี่ยมีการอนุมัติ declaration ถึง9ฉบับด้วยกันแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายแล้วก็ทรัมป์สังเกตดูอารมณ์ดีไม่มีอะไรต่างเหล่านี้แต่พวกนี้เราอย่าเพิ่งไปมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเพราะอาการของทรัมป์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงคุณอย่าไปแปลกใจแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราต้องจับประเด็นได้อย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งถาวรอย่างที่ผมคุยกับคุณวาเลนสังเกตได้ไหมครับที่ทุกครั้งที่มันมีการละเมิดมีคนกลัวกันหรือกันจะเกิดสงครามผมบอกคุณวาลินอยู่ตลอดว่าไม่ต้องกลัวครับทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดหนึ่งถูกบังคับให้มีการเจรจาเพราะฉะนั้นที่เล่นในการนั้นน่ะมันเป็นเล่นละครของทรัมป์จะข่มขู่สังเกตดูจะมีคนบอกโอ้จะลบกันใหม่เรื่องอะไรผมยืนยันกับคุณตลอดเพราะว่าเราสามารถเห็นด้านชัดด้วยว่าทำไมสองประเทศเนี่ยมันเจอสปัญหาด้านหนึ่งอเมริกาใกล้เลือกตั้งเรื่องของไอ้เรื่องไอ้คะแนนเสียงทางด้านอิหร่านก็เจอปัญหามีการทำข้อตกลงละเมิดกันเล็กๆน้อยไม่กล้าที่จะเล่นใหญ่อันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยนะว่ามันอธิบายถึงความถาวรเพราะภายใต้ลักษณะที่เรียกว่าอิเลติกภาษาไทยผมจะเรียกเป็นของทรัมป์เอาได้ไหมมันมีความถาวรอยู่ในนั้นทรัมป์เล่นละครเก่งแต่สังเกตดูนะมันจะมีคำว่าทรัมป์ always chicken out หมายถึงมาถึงจุดหนึ่งว่าที่เข้ามาจะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภายใต้ความต่างๆเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นพอภาพที่เห็นชัดถึงแนวนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ได้ในระดับหนึ่งที่ชัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนาโตนะครับแม้ตัวนี้อย่าเพิ่งไปเรียกว่าอะไรครับเป็นการคอนคลูชันเร็วเกินไปเอ้ยมันก็ต้องรอดูต่างแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่ามันมีสิ่งที่ถาวรถ้ามองไม่ใช่ง่ายทำเป็นดินเสียงหนุนตัวละครของอะไรครับของอเมริกาภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้อเมริกาเผชิญกับอะไรครับคู่แข่งซึ่งมีความสามารถและคู่แข่งอันนี้มันมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันได้ระหว่างจีนรัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็ขนาดเดียวกันทั้งอิหร่านพลังงานอเมริกาจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีเรื่องนาโต้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นว่าทรัมป์กำลังจะเล่นงานนาโต้ในระมิติอะไรต่างอันนั้นเป็นเพียงการบีบมีความเข้าใจในระยะแรกอยากจะโชว์ว่าตัวเองมีสันติภาพคือพยายามบีบทางด้านของอะไรครับทางด้านยูเครนให้หาทางลงเพื่อที่จะเจ็บจะอะไรได้แต่พอมาถึงจุดนี้ยูเครนแข็งแกร่งขึ้นสหภาพยุโรปก็มีความสามารถอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องอาศัยเงินช่วยเหลืออย่างอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นพอวงแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอจะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ตัวเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าสามารถที่จะสร้างแรงต่อรองได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากวันนี้ผมยังดึงเรื่อง G7 เนี่ยซึ่งเป็นการประชุมที่น่าสนใจมากที่สุดในรอบหลายปีมาเล่าเพราะว่าข่าวนี้ถูกกลบอย่างที่คุณวาลินบอกกลบเรื่องอะไรครับ
ในเรื่องอิหร่า

0: านกับอเมริกาซะเรียบร้อยเลยในประเทศเลยมาคุยกับคุณในเรื่องนี้ครับใช่ครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับเดิมทีรัสเซียก็เคยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเป็น G8 ใช่ไหมครับมันมีโอกาสไหมครับในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสงครามถึงแม้ EU จะช่วยเหลือยูเครนก็ตามเนี่ยอาจารย์มองว่าสงครามนั้นจะลากไปอีกยาวแค่ไหนครับ
0: ผมคิดว่ามันใกล้ๆผมขอเรียนนะมันอยู่ในกั้งใกล้ทางลงเมื่อที่ผมคุยแต่อันนี้ใกล้ทางลงก็คือยกเว้นกรณีเดียวก็คือว่าอเมริกาทางด้านรัสเซียนั้นมีความรู้สึกว่าได้เปรียบในทางสนามรบอันนี้นะครับในกรณีคิดว่าให้เขารบต่อเพราะว่าเขาต้องการได้ดอนบัสประกอบด้วยลูฮันกับดอนเนตเนี่ยเขาได้ไป 80% แต่เขาได้ 100% ต้องการ100ตรงนี้แหละที่ทำให้การเจรจาไม่สำเร็จเพราะเขาอยากได้สิ่งที่ลบร้อยโดย 20% ไม่ต้องลบซึ่งในกรณีทั้งยูเครนทั้งสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโตไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นพอเอาเข้าจริงๆเขายังคิดว่าเขามีความได้เปรียบเพราะตะวันออกกลางเนี่ยเอาอาวุธคือเอาเรื่องของจุดสนใจของอเมริกาไปหมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้สถานการณ์คลี่คลายตรงนี้แหละครับที่อเมริกาหรือว่าทางยุโรปและยิ่งตอนนี้การลบที่ตะวันออกกลางสร้างความเข้มแข็งและให้กับทางยูเครนเพราะยูเครนกลายเป็นพูดง่ายสามารถผลิตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะยูเครนตอนนี้มีความเข้มแข็งและทั้งอย่างที่ผมบอกสหภาพยุโรปหลังทางวิกเตอร์ออบานไปแล้วเนี่ยไอ้เงินอีก90,000 ล้านเนี่ยมันกลับก็อนุมัติขึ้นมาเพราะสิ่งต่างเหล่านี้จะทำให้ทางยูเครนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ายูเครนจะสามารถที่จะเรียกว่าอะไรกับต่อสู้และสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าความลำบากใจให้กับรัสเซียเขาสร้างความลำบากใจกับทำลายคลังน้ำมันทำลายเรื่องทำให้คนในรัสเซียมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้คือเครื่องมือในการที่จะบีบและขนาดเดียวกันสหภาพยุโรปก็พร้อมที่จะเข้าไปขอเจรจากับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมนะเงินเฟ้อก็ขึ้นมาเยอะมากและรายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องน้ำมันก็จะถูกกระทบกับแซงชั่นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นเครื่องมือว่าถ้ามีการบีบต่อไปนะครับในการที่จะหาทางลงนะมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเส้นทางอันเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านกับอเมริกายกเว้นว่าจากนี้ไปนะครับรัสเซียมีความรู้สึกมีความได้เปรียบในเชิงการลบอันในเรื่องหนึ่งเขาไม่ยอมเจรจาแน่แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งมันชักจะไม่ได้เปรียบแถมยังมีแรงกดดันและต้องทำให้หาทางเพราะอย่างน้อยเจรจารัสเซียชนะนะครับได้ไป 80% แล้วในดอนบัสได้ไครเมียตั้งแต่2014เพียงแต่เขาต้องการที่จะให้มีความรู้สึกได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่ขณะนี้ก็คงจะอยู่ในฐานะที่คงไม่ใช่ง่ายนักจากดูจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นอยู่ในเส้นทางหนึ่งว่าจากจุดนี้ทางออกก็คงจะนำไปสู่การเจรจาหาทางลงเพียงแต่ว่านานขนาดไหนขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสมการของอำนาจในทางทหารอันนี้จะเป็นตัววัดว่าถ้ายูเครนสามารถสร้างนะครับไม่ได้ชนะรัสเซียเขาทางด้านนาโต้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือป้องกันตัวแต่ที่เขาใช้อาวุธโจมตีทางด้านของรัสเซียจะเป็นการโจมตีเรื่องของตัวเศรษฐกิจด้านของทำให้ประชาชนสร้างแรงกดดันให้รัสเซียในส่วนนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียจะมองว่าสามารถที่จะได้เนื้อที่เพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าได้เนื้อที่ด้วยต้นทุนที่สูงมากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะบีบให้มีความจำเป็นต้องหาทางเจรจาครับ
1: ครับอาจารย์ครับจีนรัสเซียหรือว่าอีกขั้วโลกเนี่ยเขามองที่ประชุม G7 ยังไงบ้างครับในครั้งนี้เพราะว่าขนานกันเราก็มี Russian ASEAN Summit ใช่ไหมครับแล้วยูเครนเองก็ส่งโดรนไปถล่มหลายเมืองรวมถึงมอสโกด้วยขณะที่มีการประชุมกับผู้นำอาเซียนอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเป็นการตอบโต้คือมันตอบโต้กันไปมาแหละครับตอนนี้เราทางล่าสุดเนี่ยลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ไม่ได้แผ่วนะครับก็บอกว่าคือจากนี้ไปเนี่ยก็คือคงจะต้องเพิ่มดีกรีของการทำสงครามกับยูเครนให้หนักมากกว่านี้ด้วยซ้ำในวงกว้างมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีทีท่าว่าจะไปสู่เส้นทางสันติภาพหรือการเจรจาได้เลยครับสงครามนี้มันต่างจากอิหร่านกับสหรัฐยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์เราสังเกตดูนะก่อนที่จะมีเจรจาต่างฝ่ายต่างข่มขู่นั้นหนาเดียวกันเลยผมจะทำลายคุณทางด้านเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นแต่เราต้องมาดูในแง่ของความเป็นจริง2เรื่องเรื่องคือความเป็นจริงในสนามรบซึ่งอันนี้สังเกตดูนะฮะว่าที่ผ่านมาในช่วงนั้นเป็นช่วงโอกาสที่รัสเซียจะบุกเข้ามาเยอะแยะมากเลยในระยะแรกแต่ตอนหลัง ชะงักเลยเพราะชะงักปั๊บก็แสดงว่าอะไรครับอันนี้เนี่ยกับที่2คุณไม่สังเกตนะในระยะหลังทางด้านของยูเครนนั่นใช้ตัวโดรนแล้วก็ใช้อะไรไปไกลมากเลยและก็สามารถทำลายแหล่งน้ำมันของทางด้านรัสเซียในลักษณะที่มีนัยยะสำคัญพอมากพอสมควรกับตัวที่3ทำลายในเรื่องของความตื่นเต้นของประชาชนที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการลบนะที่มันไม่เกี่ยวเลยแม้กระทั่งมอสโกซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับถึงด้านของแรงกดดันที่มีอยู่เพราะฉะนั้นในการประชุมวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นรัสเซียก็ต้องพูดออกมาอย่างเดียวกันเฮ้ยผมจะต้องเล่นงานคุณหลักแบบนี้อะไรอย่างทำงี้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของการตอบโต้ในทางเขาเรียกว่าในทางวาทะแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่อยู่ตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงที่มีการลบเนี่ยเป็นโอกาสทองนะครับและก็ที่อเมริกาภายใต้ทรัมป์น่ะกำลังเล่นงานทางด้านยูเครนไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นช่วงโอกาสที่อะไรครับที่รัสเซียจะมีการโจมตีแต่ประโอกาสนั้นกำลังผ่านไปปั๊บเนี่ยทางด้านของทางสหภาพยุโรปก็จะได้เงินก้อนใหม่นะครับ90,000 ล้านนะครับแล้วก็อันที่2ตอนนี้ก็เริ่มรัสเซียทางด้านยูเครนผลิตอาวุธและตอนนี้ว่ายังมีรายได้ส่วนหนึ่งของยูเครนเอามาช่วยทางด้านตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเรื่องของไอ้พลังอำนาจของทางด้านของฝั่งทางด้านยูเครนในการที่จะป้องปรามในการที่จะเรียกว่าตอบโต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดตื่นตระหนกในประเทศนั่นกับอันที่2ทำลายเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเรื่องคลังน้ำมันอันนี้มันมีความสามารถสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายแต่อันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าทางด้านรัสเซียนั้นนะฮะขณะนี้กำลังเตรียมการในการที่จะหาทางที่จะเล่นงานจะทำได้ขนาดไหนนะครับเขาก็ทุ่มมาเยอะแต่ต้นทุนในการทุ่มนี่ก็เยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าแม้ว่าจะมีแนวทางที่จะหาทางลงแต่ตอนนี้รัสเซียยังมีความมั่นใจประเมินว่าเขายังมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าความได้เปรียบที่เขาประเมินนั้นเป็นจริงในสนามรบขนาดไหนถ้าเป็นจริงยังไม่มีการเจรจาเพราะเขาต้องการได้ 20% เนี่ยกลับคืนมาหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ก็ต้องการแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นจริงมันไม่สามารถเทียบได้แถมยังมีเรื่องของคลังน้ำมันเอ่ยเรื่องของประชาถึงจุดนั้นแล้วเศรษฐกิจกำลังถูกบีบมากขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์ที่คลี่คลายขึ้นราคาน้ำมันลดลงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปดูนะฮะกับอันที่ท่านต่อไปก็คือว่าในด้านรัสเซียต้องยอมรับว่าเมื่อประชาชนมีความรู้สึกแตกตื่นเอ๊ะทำไมนึกว่าจะไม่โดนอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปแสงแดงกดดันภายในขึ้นมานะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสนามรบนั้นจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่เจรจาเพราะเขาประเมินว่าเขายังไม่มีอำนาจแต่ถ้าสนามรบนั้นหยุดนิ่งมาไปไม่ได้ไกลนะครับและบางส่วนถูกถอยเอาแค่หยุดนิ่งก็พอไปไม่ได้ไกลตายไปอีกสนามหนึ่งเกิดความปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของคลังน้ำมันด้านไงตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทางด้านรัสเซียอาจจะมีความจำเป็นอย่าลืมว่าการหยุดที่ตรงนี้รัสเซียยังเป็นฝ่ายชนะนะครับก่อนที่จะมีการลบก็ตายตอนนี้เขาได้ดอนบัสมา 80% นะครับไครเมียนะ 100% คาเกฟเรื่องของอะไรครับเกซอนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นส่วนที่ได้เพียงแต่เขาคิดว่าเขาอาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่าสถานการณ์กำลังบีบขึ้นมาอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาอธิบายนะครับว่าสถานการณ์เหมือนกับอเมริกากับทางด้านยูเครนตอนที่จะจบลงสังเกตุต่างฝ่ายต่างบอกเลยเอ้ยตัวเองชนะตัวเองแรงต่างแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องหาทางลงผมคิดว่าทิศทางมันจะออกไปในลักษณะนั้นนะครับยกเว้นเรื่องสมการทางด้านของการลบเท่านั้นเองฮะที่จะเป็นตัวมันมีสมการ2ตัวตัวไหนมาก่อนก็เป็นตัวกำหนดถ้าสมการทางด้านเศรษฐกิจมันมาก่อนบีบต้องหาทางเจรจาแต่ถ้าสมการการลบนั้นรัสเซียได้เปรียบยังไม่เจรจาจะขึ้นอยู่กับหลัก2ตัวนี้ครับ
1: ครับซึ่งอาจารย์คิดว่าอะไรจะมาก่อนครับตอนนี้เพราะว่ารัสเซียเองเขาก็หาทางเลือกในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าลงทุนทางด้านธุรกิจกับภูมิภาคอื่นด้วยเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อย่าลืมนะครับสมการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับรัสเซียขณะนี้คือเรื่องน้ำมันครับด้านอื่นได้ยังเป็นไปน้อยมากเราจะเสียด้วยกับจีนกับรัสเซียนั้นจีนให้ความสำคัญกับยุโรปจากอเมริกามากกว่าเพราะเรื่องความสัมพันธ์ในยุควิรัสเซียกับเลนินนี่เท่านั้นเองเพราะนั้นนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสมการอันไหนมาก่อนผมคงจะตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของพลังอำนาจต่างๆเหล่านี้แต่เราพอเห็นเส้นทางว่ามันจะไปสู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนี่จึงมีการพูดกันใน G7 นะฮะมีการวิเคราะห์ว่ามันมีการสร้างเรื่อง stabilization 3แห่งด้วยกันแต่แห่งที่3ยังอยู่ในลักษณะที่ยังไปไม่ถึงนะครับส่วนที่2 ไปถึงแล้วแต่อย่าเพิ่งไปมั่นใจเกินไป
1: ม
0: ีตัวตะวันออกกลางนะแต่ตะวันออกกลางอย่างที่ผมบอกยังไงยังไงไม่ต้องไปกลัวต่างฝ่ายต่างบีบฮะคุณทำสงครามต่อไม่ได้แล้วแม้หลายคนเอ้ยยังไม่มั่นใจมันจะเป็นบอกก็มั่นใจได้ครับนะบีบนะแต่ว่าจะมีการละเมิดอย่าไปแปลกใจนะคุณไม่ต้องแปลกใจครับ

0: เรื่องของอะไรครับเรื่องของเลบานอนกับทางด้านอิสราเอลผมเชื่อว่าจะมีการละเมิดเชื่อเพียงแต่ว่ามันจะละเมิดไม่ไกลไปทำลายไอ้ตัวข้อตกลงนี้ครับ
1: ก็ล่าสุดทางอิสราเอลก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอนออกจากเลบานอนนะครับถึงแม้ทรัมป์จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการเฮสบอลาห์ของบีบีหรือเนทันยาฮูก็ตามแล้วบอกว่าซีเรียเนี่ยน่าจะจัดการกลุ่มเฮสบอลาห์ได้ดีกว่าอาจารย์มองความสัมพันธ์ทรัมป์กับเนทันยาฮูจากนี้ไปเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: ไม่ต้องกลัวครับเขาก็เนทันยาฮูนะเล่นงานแต่เล่นงานพอเขาเล่นงานปั๊บทรัมป์ก็จะด่านะครับแล้วถ้ามันเล่นงานมากก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไว้อะไรต่างเหล่านี้ถ้าเล่นงานน้อยก็จะด่าคุณต้องกลัวบทละครเล่นนี้เล่นต่อไปครับแล้วก็ถ้าเล่นมากจนกระทั่งไอ้ก็ตกลงที่อยู่ให้มันจะถูกกระทบทรัมป์จะต้องออกมาบอกเฮ้ยคุณหยุดตรงนั้นเนทันยาฮูหยุดครับถ้ามันไปถูกกระทบ ไม่ต้องครับเรากำลังดูละครซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: ครับทรัมป์นี่จะเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับผมเห็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องของเขากับอินเดียนะครับเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดอินเดียถูกบุกรุกเนี่ยถ้าตราบใดที่โมดียังเป็นนายกอยู่เนี่ยอเมริกาไปช่วยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้นำคนอื่นเนี่ยไม่แน่นะครับการที่โมดีไปร่วมอยู่ใน G7 ครั้งนี้ด้วยนะครับมีนัยสำคัญอย่างไรต่ออินเดียและต่อเศรษฐกิจของ G7 ครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณดูมีการออกข่าวเนี่ยก็บอกนัยสำคัญนะนั่งคุยทำกับอารมณ์ดีนั่งคุยกันเยอะแยะก็แสดงว่า personality personal เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเข้ากันมีความรู้สึกนะฮะในความรู้สึกว่าทรัมป์เองอะไรต่างแต่แน่นอนในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องนโยบายเนี่ยมันแยกกันครับนะครับยกเว้นบางกรณีเท่านั้นเองแยกกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามและทางด้านจีนทางด้านอินเดียก็ประสบความสำเร็จเขาสามารถดำเนินมาตรการในการสร้างเขาเรียกดุลยภาพของความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียและกับทางอเมริกาเขาก็ต้องการที่รักษาตรงนี้เพราะยังไงรัสเซียอเมริกาก็ยังเป็นพลังในการที่จะผู้ก่ายถ่วงอำนาจจีนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ไว้ใจอเมริกาอย่างที่ได้ทำก็พยายามกับจีนเนี่ยหาทางที่จะลดเรื่องของอะไรครับความอะไรครับความไม่ไว้ใจซึ่งกันเพราะฉะนั้นเขาทำด้านผมเรียกว่าสองขีดหนึ่งก็แล้วกันสองก็คือใช้รัสเซียเนี่ยเป็นเครื่องสำหรับถ่วงดุลอำนาจจีนนะครับนอกเหนือจากทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เขาเดือดร้อนก็ใช้ทางด้านอเมริกาปกป้องถ่วงดุลอำนาจจีนแต่ขณะเดียวกันเข้าความสัมพันธ์กับจีนทางด้านของการค้าการต่างๆและทางด้านความมั่นคงก็พยายามที่จะให้อยู่ในลักษณะเซตเตตัสโกก็คืออย่าให้มันบานปลายพยายามที่จะคุมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะนี้แต่ด้านความมั่นคงเขาต้องพึ่งพาทั้งจีนทั้งด้านของอะไรครับพึ่งพาตัวเองในส่วนหนึ่งของพลังอำนาจกับพึ่งพาเรื่องของทางด้านของสองมหาอำนาจคือรัสเซียกับอเมริกาเป็นตัวถ่วงดุลอันนี้หนีไม่พ้นก็ต้องดำเนินมาตรการในลักษณะนี้เพราะอเมริกาก็เป็นหมากรุกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งด้านความมั่นคงและที่สำคัญอันคือด้านเศรษฐกิจด้วยครับ
1: ครับแน่นอนครับอาจารย์เราก็ครับครับ
0: ทำก็ใช้วิธีอันหนึ่งด้านส่วนตัวก็เหมือนวิธีการส่วนตัวช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยากจะได้อะไรต่างก็เหมือนกับที่เขาไปอะไรครับไปวิกเตอร์ออร์บานก็สังเกตดูดิก่อนการเลือกตั้งเนี่ยใครไปที่วิกเตอร์ไปหาวิกเตอร์ออร์บานแวนส์ลองประธานาธิบดีไปอ่ะซึ่งโดยปกติยังไม่มีการทำกันถึงขนาดนี้ไปพามเพื่อสนับสนุนนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในนี้แฟนก็ทำเนี่ยก็จะใช้เรื่องส่วนตัวนะฮะกับด้านนี้เป็นสำคัญแต่ในกรณีของวิกเตอร์ออบานเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวท่านนั่นเองมันเป็นค่านิยมที่มันตรงกันด้วยและวิกเตอร์ออบานเนี่ยเป็นไอคอนสำหรับทรัมป์นะฮะสังเกตดู เป็นประเทศเล็กจริง คือทรัมป์อยากจะเหมือนทางด้านของอะไรครับวิกเตอร์ออบานที่สามารถเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่แฝงในลักษณะที่ไม่มีการถ่วงดุลอันนี้เป็นตัวอย่างและอยู่ได้ถึง16ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็เทิดทูนทางวิกเตอร์ออบานมากเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันกับในกรณีของรัสเซียทางด้านของอเมริกากับอินเดียผมเชื่อว่าเพอร์ซันเรื่องของความรู้สึกทรัมป์เองต้องการเพราะมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งเพราะอย่าลืมนะฮะว่าอินเดียแม้ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ภายใต้ผู้นำมันก็มีองค์ประกอบของอำนาจนิยมอยู่ในนั้นด้วยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเทิดทูนผู้นำประเภทนี้ครับ กับอันที่2ก็คืออินเดียในแง่ของหมากรุกทางการเมืองเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ในแง่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ช่วยในด้านของการคุยในด้านของนโยบายอันนี้ด้วยอินเดียก็มีความรู้สึกในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันดูทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอินเดียถึงตอนแรกสบายใจมากตอนที่ทรัมป์เล่นงานเรื่องของอะไรเรื่องกำแพงภาษีนึกว่าสบายมากเอาเข้าจริงๆผมได้บอกส่วนตัวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศบางครั้งมันผสมกับสารกันได้แต่มาถึงจุดหนึ่งตัวที่เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศเป็นตัวที่มีอำนาจมากกว่ามาถึงจุดนึงก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยทำไมเล่นงานเขาหนักในขนาดนั้นนะครับเรื่องที่จำได้มันโดนเล่น 50% เนี่ยพอเขา
1: ไม่ได้ครับ
0: ทั้งที่มีความรู้สึกว่าทั้งก็จะเล่นหนักฮะถ้าโดยปกติเล่นส่วนตัวแต่ขนาดเดียวกันถึงจุดหนึ่งต้องเอาเรื่องของนโยบายเรื่องต่างประเทศเข้ามาเหมือนกับที่เล่นส่วนตัวกับทางด้านปูตินก็มีความสนิทแต่พอมาถึงนาโต้จุดหนึ่งความอยู่รอดของนาโต้กระทบกับเรื่องความอยู่รอดของอเมริกาในตอนนั้นอาจจะต้องเล่นอีกบทหนึ่งแล้วครับอย่างที่กำลังเล่นบทที่ขณะนี้ครับ
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนครับทรัมป์ก็ชมโมดีแต่ก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีลด้วยง่ายเลยนะครับก็เคี่ยวเหมือนกันก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกับเขาเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับคาแรคเตอร์ก็เลยตรงกันคาริสมาเหมือนกันครับ
0: ใช่ครับคุณวาเลนน่ะจะรู้เรื่องอินเดียดีมากคุณคิดดูว่าอินเดียเนี่ยปกครองยากมากนะครับในอดีตเนี่ยนะสังเกตดูมีเนรูอะไรพวกนี้ตามทางด้านมุสลิมอยู่ได้ขนาดถ้าไม่เก่งจริงๆอยู่ได้นานขนาดนี้ได้ยังไง
1: สมัยที่3แล้วอาจารย
0: ์คุณก็รู้ดี
1: ว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ไม่ธรรมดาครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเกาะติดเศรษฐกิจครับในข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
12: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
13: สวัสดีค่ะเจอกันนะคะวันนี้ศุกร์19มิถุนายนค่ะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ใน EconBiz ค่ะมาเจอกับคุณผู้ฟังศุกร์เป็นศุกร์กันนะคะก็มาคุยเรื่องปากท้องเศรษฐกิจกันทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะตั้งคำถามนี้ให้กับคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกกันทุกวันศุกร์นะคะว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังใช้ AI ไปกับอะไรบ้างลองนึกดูแล้วกันเนาะบางทีเสิร์ช Google เฉยๆเนี่ยมันก็ใช้ AI ในการคำนวณหาคำตอบให้เราแล้วนะคะหรือว่าใช้อยากรู้อะไรก็ถามปลูกต้นไม้ยังไงดีกินอะไรดีสูตรอาหารไปเที่ยวยังไงดีวางแผนให้หน่อยแต่บางคนก็ใช้ AI ในการหาเงินโอ้มีข่าวออกมาเพียบเลยนะบางก็ใช้ในการลงทุนหาหุ้นสร้างธุรกิจทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญทั้งหลายนะคะคือรวมถึงบริษัทใหญ่ๆก็ใช้ AI ในการทำงานซ้ำๆมากขึ้นแล้วก็ให้มนุษย์ไปทำงานที่สร้างสรรค์มากกว่าวันนี้เราก็จะมาคุยการสร้างธุรกิจในยุค AI นี่แหละค่ะว่าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างไรเพราะ AI ก็นับวันยิ่งเป็นดาบสองคมที่คมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะจับกระแสของเศรษฐกิจโลกที่ตอบรับกับเรื่อง AI กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
13: อาจารย์ล่ะคะถามก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ใช้ AI ไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ
14: หลายเรื่องมากๆนะครับก็หลักๆก็คงเป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับเรื่องของการทำงานนะครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นเกิดเล็กเกิดน้อยนะครับที่เราอยากได้ข้อมูลอย่างยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพวกฟุตบอลโลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็หาข้อมูลทีมนั้นทีมนี้นะครับเวลาเราดูฟุตบอลก็จะได้แบบมีองค์ความรู้นะครับประกอบไปด้วยก็อาจจะเข้ามาแทนsearch engine ไปได้เยอะพอสมควรครับ
13: เออใช่แล้วถ้าจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจด้วยล่ะคะมันจะสามารถเข้ามาอยู่ในส่วนไหนของธุรกิจได้บ้าง
14: ครับล่าสุดเลยนะครับก็มีบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum นะครับเมื่อวานนี้เองชื่อว่า Why Businesses Are Investing in Human Connection in the Age of AI นะครับทำไมธุรกิจถึงตอนนี้หันมาลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับแต่ว่าอย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคของ AI อย่างเต็มรูปแบบนะก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามานะถือว่าในแทบจะทุก องค์กรไม่ว่าเป็นระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่นะครับภาครัฐภาคเอกชนครัวเรือนใช้กันเยอะมากเลยนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่า AI เนี่ยกำลังทำให้ความสามารถในทางเทคนิคเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายกลายเป็นสินค้าที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เป็นทักษะเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับตัวเราให้กับองค์กรของเราซึ่งทุกองค์กรนะครับก็ต้องพยายามหาบุคลากรหาคนนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีทักษะเฉพาะทางมาทำงานแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่มันมาช่วยนะครับทำให้องค์กรของเราบริษัทของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยก็คือเทคโนโลยี AI เพราะว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยความรวดเร็วนะครับสามารถสร้างเนื้อหาแบบที่คุณธัญมัยบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นคำถามสัมภาษณ์งานนะครับต่างๆนานาทำคอนเทนต์ได้อะไรได้สารพัดเลยนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเร็วมากๆด้วยนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาแล้วมันเรียกว่าเป็นที่นิยมเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียก Economy of Speed นะครับคือมันสามารถตอบโจทย์เราเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะแต่ที่สิ่งต่างๆที่ AI ทำได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นทำให้คุณค่าขององค์ความรู้หรือว่าทักษะบางอย่างเนี่ยนะครับมันลดลงคือสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่หายากใช่ไหมครับหาคนวิเคราะห์ข้อมูลเก่งๆหาคนเขียนแบบโอ้ดิจิตอลคอนเทนต์แคมเปญทางด้านการตลาดเก่งๆอาจจะหาไม่ได้ง่ายหรือว่าใช้เวลาแต่วันนี้ AI เนี่ยมันเข้ามาทุ่นนะครับทุ่นแรงแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ทางเทคนิคความรู้เฉพาะด้านนะครับหรือทักษะเฉพาะทางเนี่ยมันก็จะทำให้คุณค่าของมันในตัวคนเนี่ยดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้การที่ทักษะเหล่านี้เนี่ย AI ทำได้มากขึ้นก็ต้องมองอีกมุมนึงเหมือนกันนะเพราะว่าบทความที่ผมอ่านมาใน World Economic Forum นะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็กล่าวถึงนะครับบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ AI เนี่ยยังเข้ามาทดแทนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trust หรือว่าความไว้วางใจความเห็นอกเห็นใจกันนะภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy นะครับหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับการสร้างแรงบันดาลใจนะการสร้าง inspiration นะครับภาวะผู้นำ leadership นะครับหรือว่าการทำงานร่วมกันนะครับของมนุษย์สร้างให้เกิด collaboration สร้างให้เกิด teamwork เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมดตรงนี้เองเนี่ยอาจจะใช้คำว่ามันเป็น human skills ละกันเมื่อกี้เราพูดถึงว่า AI มีทักษะใช่ไหมครับ analytical skill นะครับทักษะการเขียนคอนเทนต์ทักษะการวิเคราะห์อะไรต่างๆแต่สิ่งที่ยังทดแทนไม่ได้เนี่ยคือ human skill นะครับดังนั้นสิ่งที่ AIยังทดแทนไม่ได้ในปัจจุบันจึงกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นในตลาดแรงงานนี่จึงเป็นเหตุครับว่าหลายองค์กรระดับโลกในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจจำนวนมากเนี่ยหันมาพยายามพัฒนา human skill ซะละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยยังไม่สามารถทำได้ครับ
15: งั้นถามต่อแบบง่ายๆเลยแล้ว human skill เราต้องไปเรียนยังไงคะอาจารย์กว่าจะเป็นกว่าจะเชี่ยวชาญเนี่ย
14: ครับคือคำว่าสกิลเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะผ่านการกระบวนการแค่เรียนหรือแค่ท่องจำหรือแค่ฟังไม่ได้อะไรที่เป็นทักษะเนี่ยมันมักจะต้องผ่านการฝึกฝนนะครับตอนนี้เข้าบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกันนะครับคนที่เล่นฟุตบอลเก่งๆเนี่ยก็เรียกว่ามีทักษะใช่ไหมครับในการเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเนี่ยพวกนี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมมานะครับอย่างหนักหน่วงเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของนักกีฬาอย่างฟุตบอลที่เราเห็นทีมชาติระดับโลกนะครับหลายทีมที่แข่งกันตอนนี้เขาก็ต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตแบบโตสามารถไปเที่ยวสามารถไปเรียนหนังสือเหมือนคนปกติได้เขาก็ต้องเข้าแคมป์เขาก็ต้องฝึกดังนั้นทักษะทุกอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่ เราได้มีการฝึกฝนทีนี้ทักษะที่เราเรียกว่า human skills นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานภาวะผู้นำหรือ leadership นะครับหรือว่าทักษะการทำงานร่วมกันที่เราเรียกว่า collaboration เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถอ่านหรือว่าท่องหรือว่าฟังอย่างเดียวคนที่เรียนวิชาภาวะผู้นำแล้วสอบได้ A ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเสมอไปนะครับ มันต้องผ่านกระบวนการในการ เห็นเราสังเกตเราได้มีการเจอสถานการณ์จริงนะครับเราได้อยู่ร่วมกันกับคนดังนั้นยิ่งเราได้อยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าคนที่ต่างกันเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรนะครับเขามีวิธีการทำงานอย่างไรเขามีทักษะการสื่อสารอย่างไรก็ต้องค่อยๆซึมซับมันก็เป็นกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในระบบการศึกษาที่เป็นระดับนานาชาติระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในหลักสูตรทั่วโลกนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เน้นทั้งเรื่องที่เป็น knowledge ก็คือองค์ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องของทักษะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเข้าไปเรียนนะครับที่หนึ่งแล้วเขาฝึกให้เราพรีเซนต์นะครับทุกวันนี้เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่สามารถนำเสนอเก่งได้นะครับเราเข้าเรียนในโรงเรียนเราเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับมีการให้ทำงานกลุ่มร่วมกันเราก็จะรู้จักนะครับวิธีที่จะทำงานกับคนอื่นวิธีที่จะสื่อสารนะครับหรือว่าสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจจะบอกว่าโลกในยุค AI เนี่ยหลายองค์กรหลายธุรกิจหลายบริษัทระดับโลกเนี่ยกำลังที่จะพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะว่า AI ทุกวันนี้หลายบริษัทนำมาใช้ก็สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มประสิทธิภาพในงานบางอย่างได้แต่สิ่งที่ AI ยังตอบไม่ได้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลกพยายามนะครับอันนี้อ้างอิงจาก World Economic Forum เขาพยายามที่จะสร้างเพราะว่าโลกเราเนี่ยนะครับอาจจะกำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าเกิดการเชื่อมต่อนะครับมี Hyper Connectivity เชื่อมต่อกันเยอะเลยนะครับจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่พัฒนามาอย่างมากในยุค 20-30 ปีที่ผ่านมาแต่มันยิ่งเชื่อมต่อมากแต่เราอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวมากขึ้นเรียกว่า Hyper Connectedบัตไฮเปอร์ลอนลี่คือเชื่อมต่อกันเยอะนะแต่ทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเผชิญความโดดเดี่ยวเผชิญความเหงาไม่สามารถที่จะสื่อสารไม่สามารถที่จะพูดคุยนะครับกับคนหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนข้ามเจเนอเรชันข้ามรุ่นได้อย่างราบรื่นราบเรียบหรือว่าไร้รอยต่อตรงนี้เองครับมันเลยกลายเป็นแกลบหรือเป็นช่องว่างที่สำคัญในการทำงานในธุรกิจต่างๆในยุค ปัจจุบันที่อุปกรณ์ device เชื่อมกันข้อมูลเชื่อมกันก่อนหน้านี้เราก็บอกใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันต้องทำให้เกิดการเชื่อมข้อมูลนะต้องเกิดการเชื่อมต่อกันในการทำงานปรากฏตัวนี้เทคโนโลยีช่วยนะครับช่วยให้หลายอย่างมัน connect กันได้แต่ปรากฏว่าคนไม่ connect กันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาหรือเป็นเรียกว่าเป็นความท้าทายละกันนะครับที่หลายองค์กรอาจจะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจนะครับระหว่างหัวหน้าลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือความผูกพันที่มีต่อองค์กรเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจจะลามไปถึงการเกิดปัญหาสุขภาพจิตนะครับที่มากขึ้นสังคมก้มหน้านะเราดูแต่หน้าจออย่างเดียวนะครับพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเราเครียดละนะครับหรือว่าบางทีเราไปเห็นคอนเทนต์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดได้นะครับอาจจะไปถึงเรื่องของความร่วมมือกันในสังคมเนี่ยมันลดลงหรือมันอ่อนแอลงอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าในบางประเทศเนี่ยนะครับในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับปี2026เนี่ยบางประเทศเนี่ยเริ่มมีเหมือนกันนะที่เขาจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับจำกัดเวลานะครับโรงเรียนมีการหันมาให้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรกันมากขึ้นเพราะว่าก็มันเกิดความท้าทายตรงนี้แหละครับที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อแต่คนเนี่ยห่างกันมากขึ้นครับ
15: เสริมอาจารย์ด้วยนะคะอันนี้บทความจากกรุงเทพธุรกิจเขาบอกรายงานล่าสุดจาก Workday Gen Z เนี่ยเป็นกลุ่มพนักงานที่รู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดในทุกเจเนเรชันรู้สึกโดดเดี่ยวตัดขาดรู้สึกโดดเดี่ยวสูงกว่าพนักงาน Gen X ถึง12เท่าโอ้แต่เหตุผลก็เข้าใจนะเพราะน้องๆเขาเรียนในช่วงโควิด19พอดีจันเนี่ยแล้วก็จบมาก็เป็น first jobber เพิ่งเริ่มทำงานแต่พอมันช่วงจังหวะที่เทคโนโลยีซูมอะไรเข้ามาทำให้เขาขาดโอกาสในการเรียนแบบเจอกันการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์จริงในออฟฟิศเนาะเพราะว่าอาจจะเข้างานปุ๊บโอ้โหได้ทำงาน work from home เลยได้ทำงานรีโมทเลย
14: ครับก็อันนี้อันเป็นสถานการณ์ที่จริงเกิดขึ้นใช่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากยุคโควิดที่เรารู้จักที่จะเรียนออนไลน์นะครับเราเริ่มที่จะมีการ work from home work from anywhere มากขึ้นแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องกลับมาในคอมมูนิตี้ในสังคมที่มันมีการเจอกันดังนั้นเนี่ย นะครับอันนี้มันจะมีอีกคอนเซ็ปต์นึงที่เราเรียกว่า Digital Well-being ด้วยนะครับก็คือความที่มีสุขภาวะที่ดีในยุคดิจิทัลเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันก็เข้ามาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความท้าทายของโลกธุรกิจในยุค AI ก็ว่าได้แม้ว่าเราจะรักษาบาลานซ์นะครับอย่างไรดีคือการใช้ Artificial Intelligence ในการทำงานจริงๆผมว่าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐหรือทุกภาคส่วนเนี่ยทุกอินดัสทรีเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับคือไม่ใช้ในแปลกแล้ววันนี้เพราะทุกคนใช้หมดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมี Economy of Speed นะมันเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็มันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันลดลงนะครับบางอย่างก็ทุ่นแรงคนไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าองค์กรก็จะเผชิญความท้าทายแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะปล่อย AI รัน 100% เนี่ยก็คงไม่ใช่ทุกกิจกรรมทุกลักษณะของการทำงานถูกไหมครับมันก็ยังต้องมีการมาพบกันมันยังต้องมีเซอร์วิสบางธุรกิจเป็นการให้บริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความท้าทายที่ World Economic Forum บอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องหันมาลงทุนนะที่ผ่านมาเราบอกว่าเราต้องลงทุน AI ใช่ไหมครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพยายาม invest ใน AI เยอะมากแล้วโอเคมันก็มีประสิทธิภาพแหละในการทำงานที่มากขึ้นแต่ว่าวันนี้ต้องหันมาลงทุนเรื่องของ human connection ด้วยนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยแหละนะครับในการทำงานมันคงไม่ใช่มองแค่ว่า AI จะมาแย่งงานคนตรงไหนแล้วเราต้องไปพัฒนาทักษะอะไรโอเคเรื่องนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าเราก็คงต้องพัฒนาทักษะบางอย่างนะครับที่มันจะเป็นตำแหน่งงานในอนาคตได้ AI เข้ามาทดแทนบางตำแหน่งอันนี้ก็โอเคไม่ได้ว่ากันแต่ว่าสิ่งที่บทความล่าสุดของ World Economic Forum เขาอยากเน้นก็คือว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไม่ใช่ human versus AI แต่เป็น human plus AI นะครับไม่ได้มาแข่งกันแต่ว่าต้องมาทำงานร่วมกันคือมาเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันดังนั้นนะครับในองค์กรทุกๆอุตสาหกรรมก็ควรจะต้องที่จะวิเคราะห์ตัวเองแหละว่าในงานขององค์กรเราของบริษัทเราเนี่ยหรือหน่วยงานที่เราทำงานอยู่เนี่ย AI เนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนหรือมันมาช่วยทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอันนี้ต้องยอมนะครับการคาดการการทำงานที่มันเป็นงานซ้ำๆนี้เราก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่ AI จะมาบูมในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงๆเราพูดกันมานานว่าโอเคงานซ้ำๆเนี่ยนะมัน AI เขามาทำแน่นอนนะครับหรือการวิเคราะห์ที่มันเป็นเชิงเทคนิคมากๆนะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับยังมีข้อได้เปรียบนะในการทำอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเรื่องของจริยธรรมนะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของภาวะผู้นำอย่างที่หลายหน่วยงานก็พยายามในตอนนี้ต้องสร้างผู้นำให้ได้ไม่งั้นกลายเป็น AI จะทำหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจบริบทนะครับคือ AI เนี่ยทำงานบนหลักของการประมวลผลในลักษณะของอัลกอริทึมนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมิสหรือพลาดนะครับหรือมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจบริบทซึ่งตรงเนี้ยมนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นorganization culture วัฒนธรรมขององค์กรของเราอันนี้บริบทพวกนี้มนุษย์ก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแล้วก็จะตัดสินใจนะครับที่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจในเชิงการสร้างคุณค่าเนี่ยได้ดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าองค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุค AI ไม่ใช่องค์กรที่ใช้ AI มากที่สุดไม่ใช่องค์กรที่ใช้หรือว่าลงทุนใน AI เยอะที่สุดแต่ต้องเป็นองค์กรที่ผสมผสานการใช้ AI กับศักยภาพของมนุษย์ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้เราอยู่ในยุค AI เพราะฉะนั้นความสำเร็จมันจะวัดกันที่ว่าใครใช้ AI เยอะกว่ากันนะครับใครลงทุน AI เยอะกว่ากันอันเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการคิดหรือว่าวางแผนที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ซะทีเดียวแต่ต้องผสมผสานให้ได้ใครที่ผสมผสาน AI กับมนุษย์นะครับได้เต็มศักยภาพที่สุดก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในยุค AI ครับ
15: เห็นภาพเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีมีความหวังนะพอบอกอย่างนี้นะคะแสดงว่าเราก็ยังจะมีงานทำยังมีเพื่อนร่วมงานให้ได้พบปะพูดคุยกินข้าวกันนะแต่ถ้ามองในมุมนายจ้างถ้าเราตัดคำว่า well-being ออกเนี่ยก็คือความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานออกเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องผลกำไรเนี่ย อยู่ในยุคนี้มันก็สบายมากเลยนะอาจารย์ไม่ต้องมีออฟฟิศให้คนทำงานจากบ้านมีอินเทอร์เน็ตก็พออย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ้าจะอยากสำเร็จแบบที่อาจารย์ว่าโอ้โหต้องกลับมาเช่าออฟฟิศไหมต้องจัดกิจกรรมไหมต้องพาไปเอาติ้งไหมก็กลายเป็นต้นทุนที่งอกขึ้นมาอีกโอ้อาจารย์คิดว่าบริษัทในไทยเท่าที่สำรวจมาเนี่ยนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างกับการที่อยากสร้างความสัมพันธ์มนุษย์ให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะ
14: ครับตอนนี้เนี่ยคือก็อาจจะต้องย้อนกลับไปเหมือนที่คุณธัญมัยบอกตั้งแต่โควิด-19 เนี่ยนะครับก็ลักษณะการทำงานผมเชื่อว่าก็เป็นไฮบริดไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับยิ่งถ้าเป็นเทคเฟิร์มเนี่ยก็คงจะไปมากกว่าบริษัทในอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซ้ำนะครับมันคงมีเรื่องของการลดนะครับตำแหน่งงานในบางส่วนลงไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คงเกิดขึ้นกับหลายอุตสาหกรรมนะครับภาครัฐอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าภาครัฐเขายังต้องใช้ระบบที่พึ่งพานะครับคนแล้วก็อาจจะปรับตัวกับเทคโนโลยีได้ช้ากว่าภาคเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่านะครับการพบปะนะการเจอกันนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับถ้าไม่นับเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยเที่ยวบินไปหลายประเทศนี่ก็เต็มกันตลอดนะครับการเดินทางนะครับไปประชุมที่ต่างประเทศนะครับชาวต่างชาติมาที่ราวอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังเกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะเป็นทิศทางนะครับที่ทุกองค์กรพยายามทำแน่นอนเรื่องของการลดต้นทุนนะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นการนำ AI เข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะคิดแหละว่าเข้ามาแล้วมันจะช่วยลดต้นทุนอย่างไรนะครับถ้าเราไม่จ้างคนตรงนี้ไม่จ้างคนตรงนั้น AI เข้ามาจะเป็นอย่างไรแต่พอไปถึงจุดหนึ่งนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยAI มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ 100% ทีนี้พอมันไม่ได้ตอบโจทย์100% เนี่ยก็ต้องกลับมาคิดละนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับจะให้ AI ตัดสินใจอย่างเดียวอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นอัลกอริทึมนะครับของ AI อ่ะซึ่งมันไม่แอพพลายอาจจะไม่ได้แอพพลาย 100% นะครับกับคอนเท็กซ์หรือบริบทซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นอัลกอริทึมิกริสคือความเสี่ยงทางอัลกอริทึมนะครับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจนะครับที่ไม่ได้แมทช์หรือไม่ได้ตรงกับบริบทนั้นๆ 100% อ่ะล่ะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้อะไรครับทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องเข้ามาละดังนั้นก็ต้องมีกิจกรรมนะครับที่มันจะสารสัมพันธ์มันจะทำให้เกิดการสร้างผู้นำได้ถูกไหมครับกิจกรรมเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เป็น human oversight นะครับที่สำคัญในอนาคตแล้วก็จำเป็นที่อาจจะยังต้องลงทุนเพราะอะไรครับธุรกิจเองก็ต้องมองครับว่าลงทุนอะไรแล้วมันคุ้มมันเกิดปัญหาบางอย่างอะครับ AI แก้ไม่ได้ทำยังไงครับความสัมพันธ์ของคนในทีมมีปัญหานะหัวหน้ากับลูกน้องอยู่คนละเจเนเรชันนะครับมีปัญหายกตัวอย่างประมาณนี้ AI อาจจะแก้ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าลองแล้วล่ะคงต้องลองแต่พอ AI แก้ไม่ได้ปุ๊บก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงอันนี้ก็คือสาเหตุที่หลายธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็ต้องหันมาลงทุนในเรื่องพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าเมื่อลงทุนตรงนี้แล้วมันจะทำให้ธุรกิจไปต่อได้แน่นอนโกเป้าหมายยังเหมือนเดิมเราก็ต้องการให้ธุรกิจเราอยู่รอดประสบความสำเร็จเติบโตไปได้นะครับการลงทุนก็จะต้องมองในสิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุดดังนั้นผมคิดว่าทิศทางนะครับก็คือลงทุนทั้งเรื่อง AI ที่จะมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องสร้างนะครับความสัมพันธ์นะครับในหน่วยงานในองค์กรสร้างคนที่จะเป็นลีดเดอร์คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกระบวนการแบบเนี้ยนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นลักษณะของไฮบริดนะครับ
15: ขอขยายออกไปนอกองค์กรด้วยนิดหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะหรือว่าในพื้นที่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันก็จำเป็นนะคือบางคนอาจจะเรียกว่ามันเป็นคอนเนคชันแต่จริงๆมันก็เป็นการสร้างเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งอาจารย์มีมุมมองตรงนี้ไงบ้างคะว่าแม้ว่าเทคโนโลยีจะมากมายแล้วก็ตามแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันทำให้งานต่างๆมันไปได้ราบรื่นได้มากขึ้นจริงๆเนาะค
14: ่
15: ะ
14: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมเชื่อว่า น่าจะเป็นหนทางแห่งการสร้างความสำเร็จนะครับให้กับองค์กรของเราเนี่ยก็คือต้องมองให้ขาดต้องมองให้ทะลุเลยนะครับคือภาษาอังกฤษเรียกว่ามันต้อง break through ว่าตรงไหนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI นะครับอันนี้ก็คือนี่เป็น business perspective แล้วกันนะครับเป็นมุมมองเชิงธุรกิจแล้วกันคือมันจะมีส่วนไหนที่ AI เข้ามาแล้วนะครับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับการบริหารจัดการของเราเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็ลดต้นทุนได้ส่วนไหนนะครับที่เราจะต้องเติมส่วนที่ไม่ใช่ AI เข้าไปนะครับหลายธุรกิจทั่วโลกนะครับใหญ่ๆเนี่ย Amazon Uber พวกนี้นะครับเขาก็ใช้อัลกอริทึมต่างๆนะครับในบทความต่างประเทศนี่ก็มีเขียนเคสสตัดดี้พวกนี้ไว้เยอะมากเลยนะครับในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับใช้ประเมินคุณภาพต่างๆในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังพยายามที่จะสร้างนะความสัมพันธ์ของคนในทีมนะครับพยายามสร้างคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าแต่ละองค์กรเองนะครับหรือถ้าท่านเป็นท่านผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องมองให้ขาดเลยว่าประเด็นไหนที่เราเผชิญความท้าทายแบบไหนแล้วจะเอาอะไรเนี่ยนะครับไปตอบโจทย์นั้นเรามีเคสจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาก็ลองไปหาข้อมูลนะครับในเคสต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่หลายธุรกิจก็พยายามพัฒนาคือพัฒนา AI ไปเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราหยุดเลยแล้วกัน AI แล้วเรามาหันมาพัฒนา interpersonal skill อย่างเดียวแต่ว่า AI ก็ต้องพัฒนาให้เต็มที่แล้วดูซิว่าศักยภาพแบบเต็มที่เนี่ยนะครับมันไปถึงจุดไหนได้แต่บางจุดนะครับที่มันเป็นความเข้าใจในทางบริบทนะครับเรื่องของความเป็นธรรมต่างๆนานาพวกนี้นะครับหรือเอมพัตตีความเห็นอกเห็นใจพวกนี้ก็ต้องเอาเน้นให้ความสำคัญกับคนครับ
15: ค่ะงั้นก็หวังว่าเราจะได้คุยกันเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปนะคะอาจารย์โดยที่เราไม่ต้องคุยกับ AI เนาะในการจัดรายการวิทยุนะค
14: ่
15: ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความเห็นกันค่ะ
14: ครับ
15: ค่ะคุยกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอาจารย์ดนวัฒน์สาคริกนะคะก็ยังเป็นมนุษย์มาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีล้นหลามเหลือเกินใช่ไหมในการที่ผู้จัดรายการจะเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็พยายามจะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วกันนะคะอย่างใครทำสายสื่อสารนี่จะรู้เลยว่า AI มันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอย่างคนที่ทำอาชีพแปลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็3วิไม่ถึงแหละ AI ก็แปลพรึบออกมาให้ได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามออกมาเป็นภาษาไทยนะฮะหรือการทำการสื่อสารที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวนี้3วิมันก็เขียนออกมาให้ได้เป็นบทความขนาดยาวแล้วนะคะแม้แต่การสร้างรูปภาพต่างๆใช่ไหม AI ก็เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได้หมดแต่ใครอยู่สายสื่อสารนะคะก็อยากที่จะเอาใจช่วยว่าเราก็ยังสามารถมีอาชีพการงานอยู่ในวงการนี้ได้แต่สิ่งสำคัญที่จะมีความสำคัญมากขึ้นก็คือความสามารถในการตัดสินใจค่ะว่าเราจะควรสร้างคอนเทนต์อะไรแล้วก็มีวิจารณญาณที่จะประเมินคุณภาพของสิ่งที่ผลิตออกมาก็เหมือนเราเป็นบรรณาธิการให้กับเจ้า AI นี่อีกทีนะคะว่าที่ทำออกมามันดีหรือยังแง่มุมนี้มันเป็นประโยชน์กับคนไหมเนี่ยนะคะหรือว่ามันจะมีผลกระทบอะไรออกมาไหมใช่ไหมเห็นแชร์กันเยอะเหมือนกันนะในโซเชียลช่วงที่ผ่านมาก็มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะเนี่ยแล้วเขาก็โพสต์หลักสูตรนู่นนี่โดยที่เขาใช้ AI ในการสร้างซึ่งมัน ก็ชัดเจนมากนะคะโปสเตอร์ทั้งหลายฟอนต์อย่างเงี้ยก็ดูออกนะแล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เต็มเลยว่าเอ๊ถ้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะเพื่อส่งเสริมให้คนได้เข้าใจแนวคิดของศิลปะอย่างลึกซึ้งใช้ AI นี่จะดีไหมนะถูกต้องไหมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะนะมันใช้ AI จ้างอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังเรื่องกระแสติกลับมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกัน เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวจะพาไปดู data center อ่ะเพราะยังไง AI มันก็บ้านเกิดของมันเลยนะมันก็ต้องไปเกิดที่ data center ก่อนถึงจะส่งข้อมูลต่างๆมาให้เราได้นะคะว่าแล้วประเทศไทยเราจะสามารถเป็นหับของ data center ไหวไหมแล้ว data center กลางมหาสมุทรนี่มีที่ต่างประเทศเขาเริ่มกันแล้วนะคะเพราะว่าจะพลิกโฉมวงการ AI มันเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะ
16: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
17: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
19: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
20: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
21: ์ Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
22: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโคคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
23: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBizปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริก ดำเนินรายการโดยธัญมัย อนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
15: กลับเข้าสู่ Econ Biz นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยค่ะเรามาต่อเนื่องกับเรื่อง AI ไปที่ต้นน้ำของ AI นะคะกว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีdata center ก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดแคลนทั่วโลกนะคะก็ต้องเร่งสร้างกันเพราะว่าการใช้งานมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะแต่

ปัญหาการใช้พลังงานเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็คล้ายๆกับเรื่องพลังงานสะอาดที่เราก็อยากผลักดันกันเต็มที่แหละมันดีต่อโลกแน่นอนนะคะลดโลกร้อนน่ะแต่พอถามว่าแล้วใครจะเอากังหันลมไปตั้งข้างบ้านตัวเองบ้างโอ้มันถ้ามันอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันเสียงดังนะแล้วมันก็บดบังทัศนียภาพโอ้แล้วความอันตรายล่ะจะเป็นไรไหมนั่นแหละค่ะเลยทำให้เรื่องนี้มันเคลื่อนได้ช้ามากนะคะแต่พลังงานมันก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดอยู่ดีว่าถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยการสร้างพลังงานมันจะทำได้ไม่เต็มที่ผู้บริหารของ Lenovo นะคะเคยวิเคราะห์ว่าในปี2026เนี่ยพลังงานในการใช้ไปกับ AI เนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยที่ยังอยู่ภายใต้ระบบไฟฟ้าหรือว่า National Grid อยู่เนี่ยจะเกิดความกดดันสูงมากที่จะทำให้หลายๆบริษัทต้องสร้างพลังงานเป็นของตัวเองแล้วจะมาดึงจากส่วนกลางไม่ได้แล้วนะคะก็เลยมีไอเดียว่าแล้วจะไปสร้างที่ไหนดีไปอยู่ใกล้บ้านใครใครก็ไม่ต้อนรับก็เลยผุดไอเดียว่างั้นไปกลางทะเลเลยละกันก็น่าจะเวิร์กนะคะเพราะโลกเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นมหาสมุทรอยู่แล้วใช่ไหมโดยคนที่เป็นผู้นำเรื่องนี้เลยก็คือปีเตอร์ทิลค่ะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง PayPal เขาระดมทุน140ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับพันธะลัสซ่าเป็นสตาร์ทอัพด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีทางทะเลเงินร้อยกว่าล้านดอลลาร์นี้ลงทุนเต็มที่เลยไปกับการสร้าง Data Center กลางมหาสมุทรค่ะโดยจะใช้พลังงานจากคลื่นและน้ำทะเลมาช่วยระบายความร้อนด้วยโอ้พอประกาศเรื่องนี้ออกไปมูลค่าบริษัทพุ่งสูงขึ้นเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว่ามหาสมุทรนี่แหละเป็นแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดเลยค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพระดับเทราวัตต์เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์แล้วก็นิวเคลียร์ที่น่าสนใจคือมันจะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลกความยากมีคนพยายามที่จะผลิตพลังงานในทะเลมาเยอะมากแล้วโดยใช้คลื่นเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาคลื่นลมมันแรงมากๆอะค่ะมันอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เลยเกิดพายุในทะเลทีซึ่งเกิดบ่อยมากเนี่ยมันจะต้องออกแบบรูปทรงยังไงนะให้มันทนทานขึ้นล่องตามคลื่นได้นะคะแล้วก็ไม่เสียหายซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ฟังเห็นภาพตอนนี้มันจะเป็นเหมือนยานอวกาศแล้วกันแต่ก็เป็นลักษณะกลมๆแล้วก็มีสายระยงระยางที่มันก็จะต้องส่งไฟไปด้วยนะคะซึ่งปีเตอร์ทีลเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยอนาคตต้องการการประมวลผลมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้สำหรับเจ้า AI การแก้ปัญหานอกเหนือไปจากบนพื้นโลกก็คือไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปนะคะยังไม่ต้องไปอวกาศก็ได้แต่ว่าพันธะลัสซ่าได้เปิดพรมแดนแห่งมหาสมุทรให้เราแล้วการระดมทุนครั้งนี้ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากคนดังในซิลิคอนวัลเลย์อีกมากมายเลยนะคะอย่างมาร์คเบนิออฟ CEO ของ Salesforce นะคะรวมถึงจอห์นโดเวอร์นี่ก็เป็นนักลงทุนระดับตำนานเลยที่เขาเคยลงทุน Google Amazon มาแล้วค่ะการรวมตัวของนักลงทุนรายใหญ่กลุ่มนี้ก็ยิ่งแสดงความมั่นใจนะว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมนะคะแล้วก็น่าจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยศึกษามาอย่างดีแล้วที่มาลงทุนกับเรื่องนี้ในเชิงเทคนิคกันหน่อยนะคะพันธะลัสซ่าเขาใช้วิธีสร้างโหนดฟังดูเล็กๆแต่จริงๆมันเป็นโครงสร้างเหล็กก้อนมาเริ่มเลยความสูงประมาณ85เมตรพูดง่ายๆมีความสูงเทียบเท่ากับหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะแต่ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็มีการผลิตไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของคลื่นที่บอกว่าเป็นกลมๆทรงกลมเนี่ยมันโผล่มาแค่ข้างบนเท่านั้นที่ทำหน้าที่ลอยตัวทำหน้าที่ปั๊มน้ำผ่านเทอร์ไบน์ภายในโครงสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วข้างในก็มีโมดูลนะคะที่บรรจุเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับการประมวลผลเอาไว้ภายในเลยซึ่งถูกปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าอย่างหนาแน่นจะพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนเรือดำน้ำก็ได้อะก็คือเป็นแบบโอ้โหเหล็กทั้งแท่งนะคะแต่ว่า

อยู่รออยู่กลางทะเลไม่ไปไหนไม่กลับมาด้วยนอกจากนี้ก็จะใช้น้ำทะเลรอบข้างที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10องศาเซลเซียสในการระบายความร้อนให้กับชิปประมวลผลโดยตรงค่ะอันนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดงบประมาณไม่ต้องสร้างหอระบายความร้อนหรือระบบทำความเย็นที่ซับซ้อนเหมือนกับบนบกอ่ะทีนี้ Data Center ของพันธาลาซ่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายเคเบิลเชื่อมต่อกับฝั่งด้วยค่ะซึ่งอันนี้มันแตกต่างจาก Data Center ใต้น้ำของเจ้าอื่นๆเลยนะคะมันเป็นระบบที่อิสระมากแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขนาดมหึมาที่เคลื่อนที่และปรับตำแหน่งได้เองโดยไม่ต้องยึดติดกับมหาสมุทรเขาก็เล่าให้เห็นภาพแบบนี้แล้วมันจะส่งข้อมูลกันยังไงมันจะใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink ของ SpaceX ของ Elon Musk นี่แหละค่ะเพื่อส่งคำตอบการประมวลผล AI กลับมายังผู้ใช้งานบนฝั่งอันนี้ก็จะลดข้อจำกัดเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถวางโหนดเหล่านี้ไว้ในมหาสมุทรลึกๆได้นะคะซึ่งมีพลังงานคลื่นแรงมากเนี่ยแล้วก็ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือแล้วการวางฮาร์ดแวร์ไว้ในทะเลแบบนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญของ Meta นะคะ Mike Schroffer ขออภัยเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Meta เลยเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าการวางฮาร์ดแวร์ในทะเลมีความได้เปรียบด้านต้นทุนมากกว่าอวกาศมากเพราะว่าการขนส่งสิ่งของทางทะเลมีราคาถูกกว่าการยิงจรวดขึ้นสู่วงจรถึง100เท่าเลยค่ะนั่นก็เลยทำให้การประมวลผลกลางทะเลเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มากกว่า Data Center ในอวกาศของ Elon Musk ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรทนทานถึงที่สุดตลอดไปนะคุณผู้ฟังเขาก็ต้องมีการบำรุงรักษาด้วยแต่ช่วงแรกก็พยายามออกแบบให้มันทนที่สุดนะก็ใช้เหล็กเคลือบสังกะสีนะคะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในลักษณะบานพับหรือฟันเฟืองเลยเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมากกลางทะเลซึ่งคาดว่าไอ้เจ้าโครงสร้างหลักเนี่ยจะใช้งานได้15ปีแล้วก็จะเปลี่ยนชุดฮาร์ดแวร์ประมวลผลใหม่ในทุกๆ5ปีค่ะมันก็ไปตอบรับกับเรื่องความยั่งยืนด้วยนะที่พอเป็นพลังงานคลื่นเนี่ยมันก็โอเคไม่ได้มาจากฟอสซิลแล้วก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วเขาก็วางแผนที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตมาผลิตเชื้อเพลิงสะอาดอย่างไฮโดรเจนสีเขียวแล้วก็แอมโมเนียเพื่อเอากลับมาใช้งานบนฝั่งด้วยภายในปี2030นี่แหละค่ะที่จะเป็นการสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับ Data Center นี่ก็เป็นแผนชุดใหญ่ของเขาก็ฟังดูดีทีเดียวแหละนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมหุ้นพุ่งกระฉูดเลยแต่เดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสุดล้ำ cutting edge เลยก็อยู่ที่แบบขอบโลกเลยนะคะก็ทำได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ยังต้องใช้เงินทุนมหาศาลใช้ผู้เชี่ยวชาญใช้วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆก็เลยจะพากลับมาที่ไทยกันหน่อยค่ะไทยเราก็ตั้งใจจะเป็นหับของ Data Center ในอาเซียนใช่ไหมมาดูกันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไปถึงไหนกันแล้วกับยุทธศาสตร์เรื่องนี้คุณเอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังท่านก็เป็นประธาน BOI ด้วยนะคะได้สั่งให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ Data Center ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะจากเดิมเนี่ยมุ่งยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดิจิตอลและ AI ของภูมิภาคอาเซียนจำได้เลยตั้งแต่อดีตนายกเศรษฐานะคะประกาศเรื่องนี้โดยที่เราจะใช้จุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งใช้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลใต้น้ำแล้วก็มีการดึงดูดการลงทุนผ่าน BOI นะคะโอ้เราพูดไปถึงเรื่อง Green Data Center ก็คือจะใช้พลังงานสะอาดในการรันแต่ประเทศเราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดก่อนทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอท่านรองนายกก็เลยเอาให้กลับมาพิจารณาใหม่ให้รอบคอบว่าจะทำยังไงให้เกิดแรงจูงใจในอุตสาหกรรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วประเทศไทยเราก็อยากให้เป็นประเทศอธิปไตยของ Data Center ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปอันนี้เห็นด้วยนะเพราะทุกวันเนี่ยที่เราเสิร์ชอะไรกันทั้งหลายค่ะถามเล็กๆน้อยๆหรือบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความลับภายในที่เราก็เอาไป
ถามกับเจ้า AI เนี่ยข้อมูลเราไม่ได้อยู่ในไทยนะคะใกล้สุดก็สิงคโปร์มั้งแล้วก็มันก็ไปแล้วแต่เจ้าเซิร์ฟเวอร์เลยค่ะที่เราไปฝากกันไว้นะคะแล้วทำยังไงให้ประเทศเรามีอธิปไตยด้านข้อมูลของเราเองซึ่งจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ก็จะมีการวางยุทธศาสตร์นะคะหลายส่วนทั้ง Data Center ที่ต้องสนับสนุนให้เติบโตไปยังอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนไทยค่ะสุดท้ายแล้วคนไทยจะต้องใช้ Data Center ที่ถูกลงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเนาะควบคู่ไปกับการที่คนไทยมีทักษะด้านนี้มากขึ้นด้วยท่านรองนายกก็มองถูกนะเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมีทั้งมุมบวกและมุมลบมุมบวกก่อนคือฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น AI หรือที่คนเห่อพูดกันว่าพาสปอร์ตหรือไม่พาสปอร์ตเนี่ยมันก็ต้องใช้ Data Center ในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นนะคะในมุมของประเทศไทยเราต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดไปสู่เรื่อง Cloud Service เช่นการใช้บริการ Data Center ในประเทศไทยซึ่งให้บริการได้เร็วขึ้นก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนผ่าน BOI นะคะคนไทยต้องได้ใช้ถูกลงนี่แหละน้ำไฟก็เลยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องมีเพียงพอไม่ใช่ว่าน้ำเรามีแต่ปรากฏว่าเราไปแย่งน้ำจากภาคเกษตรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ได้นะคะเราก็ยังเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วก็นโยบายต่างๆ BOI ก็ต้องมาช่วยเสริมนะคะอาจจะมีการปลดล็อก Direct PPA ก็คือให้มีการผลิตไฟฟ้าได้เองขายไฟให้ภาครัฐให้เอกชนเนี่ยมาช่วยกันทำเรื่องพลังงานสะอาดหรืออาจจะดึงคำขอใช้น้ำไฟมาไว้ที่ BOI ที่เดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิติที่จะมีการทบทวนยุทธศาสตร์นะคะแล้วคุณเอกนิติพูดต่อไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของไทยนะคะว่าแนวโน้มปีนี้ปี69ค่ะตัวเลข GDP ปีนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องเร่งบริหารจัดการเศรษฐกิจให้โตขึ้นนะคะต้องโตมากกว่า 2% แหละแต่ภาพรวมเนี่ยจะรักษาจุดแข็งในเรื่องเสถียรภาพของประเทศมากกว่าแล้วก็จะเร่งกำจัดจุดอ่อนนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะเพราะวันนี้ไทยยังเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะสะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดจากเดิมที่เป็นบวกเนี่ยตอนนี้กลับมาติดลบละตั้งแต่เกิดวิกฤตพลังงานอันนั้นจุดอ่อนแรกจุดอ่อนถัดมาเรื่องทักษะแรงงานค่ะเรื่องกฎกติกาในภาคการลงทุนที่เป็นอุปสรรคกับนักลงทุนเนาะแล้วก็พูดถึงกรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขามองภาพของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะว่าขณะเดียวกันเราก็ตั้งใจทำให้ประเทศเราดูยังมีความหวังเนาะแต่เราก็ต้องเอามาทำกันบ้านต่อค่ะโดยเป้าหมายของรัฐบาลในตอนนี้นะคะก็คือ4ปีจะยกระดับประเทศเพิ่มขึ้นได้ยังไงคนที่เข้ามาดูเรื่อง Data Center น่าจะโหเป็นหลักเป็น voice หลักและตอนนี้ก็คือคุณสันติธารเสถียรไทยด้วยนะคะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังดร.ต้นสนก็มีประสบการณ์ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นอย่างดีค่ะคุณต้นสนก็บอกว่าตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆก็ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกไม่ใช่แค่ตั้งคำถามว่าจะเอาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง Data Center หรือ EV มาเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ไหมโดยมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตัว K นะคะแต่มันจะเป็น K แค่ขาบนเนี่ยก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นแต่มันก็จะมีคนที่ K ขาล่างถูกทิ้งท้ายไว้แล้วก็แย่ลงเรื่อยๆด้วยคำถามก็คืองั้นเราจะทำยังไงให้คนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ค่ะแล้วทำยังไงให้อุตสาหกรรมที่อัปเกรดนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะคะดังนั้น Data Center ฟังดูแล้วน่าจะยังอยู่กับเรานะคะยังอาจจะเห็นการลงทุนใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเลเซียเขาก็ไปแล้วใช่ไหมเวียดนามเขาก็ดีลกันอยู่หลายเจ้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าที่ไทยจะเกิดได้ไหมหรือจริงๆจะเป็นแบบนี่แหละเราคนไทยก็ร่วมกันเป็นเจ้าของเองด้วยนะคะเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงมีการออกแบบที่ตรงกับความต้องการประเทศเรามากขึ้นจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะฝาก
เรื่องสิ่งแวดล้อมกันไว้อีกนิดหน่อยนะคะก่อนหมดเวลากันไปเพราะว่าซุปเปอร์

เอลนินโยเนี่ยมันต้องมาแล้วแน่ๆเลยคุณผู้ฟังแต่มันจะทำให้น้ำเยอะน้ำน้อยกันนะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าถ้าจะยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ไปทาง Data Center เราต้องการน้ำอีกเยอะเลยนะฮะดูเหมือนว่าซูเปอร์เอลนินโยจะทำให้เราเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะและอากาศร้อนจัดไม่ต้องรอนานเลยมันน่าจะมาในกุมภาปีหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ถ้าใครได้ติดตาม Facebook ของอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องซูเปอร์เอลนินโยบ่อยเลยช่วงนี้แล้วก็ที่ทำให้เห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือการเปิดไทม์ไลน์4ระยะว่าจุดเปลี่ยนมันจะมาช่วงไหนบ้างแล้วเราจะได้บริหารจัดการไว้ก่อนมันจะได้ไม่กลายเป็นวิกฤตเนาะช่วงแรกเลยค่ะมิถุนายนถึงกรกฎาคมคือช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นของปรากฏการณ์ละฟ้าฝนยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่อาจจะมีความแปรปรวนแล้วก็รู้สึกร้อนขึ้นบ้างก็ร้อนช่วงนี้แล้ววัดร้อนเป็นปกติอะเนาะก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อนนะคะแต่ช่วงถัดมาค่ะเรียกเฟส2สิงหาคมถึงตุลาคมนี้ความรุนแรงมันจะขยับขึ้นสู่เป็นระดับที่2โดยจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วก็มีปริมาณน้อยกว่าปกติน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิในแถบทะเลจีนใต้จะพุ่งสูงขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงหรือว่าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติค่ะพอขยับมาเฟสที่3คือพฤศจิกายนถึงมกราคมข้ามปีใหม่ไปมันจะเป็นช่วงซูเปอร์เอลนินโยอย่างเต็มตัวแล้วค่ะถือเป็นช่วงที่ปรากฏการณ์นี้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดมันจะทำให้ฤดูหนาวของไทยเรามีอุณหภูมิร้อนกว่าปกติแล้วก็ปริมาณฝนจะน้อยลงอย่างมากจนเกิดความแห้งแล้งเลยวันนี้น่าเป็นห่วงนะถ้าในกรุงเทพอะเราหนาวกันได้หลักวันอยู่แล้วไม่รู้มันจะเหลือกี่วันแต่ภาคเหนือเนี่ยที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างซีซันนอลนะคะคนก็จะแห่ไปเที่ยวฉะนั้นถ้ามันหนาวน้อยลงก็จะทําให้เศรษฐกิจไม่ค่อยคึกคักหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากถ้าฝนมันน้อยลงแล้วเกิดไฟป่ามันก็จะยิ่งลุกลามบานปลายนะคะพอไม่มีฝนมาช่วยเนี่ยพอมันแห้งแล้งมากๆต้นไม้ใบไม้มันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะยังไม่จบค่ะเราขยับไปต่อเฟสที่4กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนปีหน้านะมันจะมีความรุนแรงน้อยลงละนะคะแต่ผลกระทบสะสมเนี่ยมันจะรุนแรงที่สุดเลยเพราะเป็นปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำสำรองที่กักเก็บไว้มีน้อยแล้วก็เป็นฤดูเริ่มปลูกข้าวน้ำไม่พอก็จะกระทบไปทั้งครอบของทั้งปีเลยนะคะดังนั้นอาจารย์ธรก็เลยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเราจะเจอกับอากาศร้อนจัดที่อาจจะพุ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสได้ในช่วงระยะที่4ก็คือกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะแล้วความแห้งแล้งที่ผิดปกติเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเดือนเมษายนสงกรานต์ปีหน้าด้วยด้านระบบนิเวศทางทะเลค่ะอาจจะดูไกลตัวเราหน่อยเนาะแต่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าช่วงเฟสที่4ก็จะเป็นช่วงที่ทะเลได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากตรงกับฤดูร้อนของไทยด้วยน้ำทะเลร้อนจัดมันก็เสี่ยงต่อการเกิดปะการังฟอกขาวหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมงดังนั้นถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือรู้แล้วว่าประมาณปีหน้าน้ำจะขาดอย่างแรกเลยนะคะภาคการเกษตรและธุรกิจก็จะต้องบริหารกันให้ดีนะคะว่าจะหาแหล่งน้ำสำรองมาจากที่ไหนหรือจะแบบอุดรอไว้เลยตุนไว้รอนะคะภาครัฐเองก็ตามเนี่ยก็ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำจากต้นทุนน้ำในช่วงปลายปีนี่แหละเพื่อให้มันมีเพียงพอในช่วงหน้าแล้งปีถัดไปนะคะช่วงนี้เรายังอยู่ในระยะหาน้ำได้ค่ะก็ต้องกักเก็บกันไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะใครที่ทำธุรกิจแม้แต่ครัวเรือนเราทุกคนก็ต้องใช้น้ำแล้วก็ถ้าจะเริ่มใช้กันประหยัดตั้งแต่วันนี้ให้เราได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะคะเราจะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์เอลนินโยรอบนี้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้หมดเวลาของ Econbiz แล้วค่ะก็เอาวันนี้เอามาฝากกันหลากหลายนะคะทั้งเรื่อง AI เรื่องอากาศร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะในทุกวันจันทร์

0: ศุกร์ทุ่มถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตัปปารมะราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 น.นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสรรพกร เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์วิลจำกัดสานิพาสากรแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศ

คณิสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรเวทวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับวันนี้ก่อนที่จะมาคุยกันถึงเรื่องซูเปอร์เอลนีโญซึ่งโอ้โหในรอบ140ปีเราจะเจออะไรกันบ้างนั่นนะครับขอประกาศเรื่องราวนิดนึงผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษคือ Global Pack Insight นะครับก็คือเทรนด์บรรจุผลิตภัณฑ์โลกเราจะออกแบบอย่างไรให้โดนใจออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงให้ขายได้ง่ายเนี่ยนะครับซึ่งจะมีกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อ

0: ู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานจำนวน186คนได้ที่ Facebook Fanpage ของ Thinking Radio นะครับย้ำกันนิดนึงรายละเอียดคือสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะเปิดลงทะเบียนเวลา 8:00 น.นะครับที่ห้อง Auditorium ของอสมท.ถนนพระราม9ก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ186ท่านครับมาถึงเรื่องราวของโอ้ยงโยที่จะเข้ามาตอนนี้เหมือนพูดชื่อแล้วคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วคราวนี้เขาแรงแล้วแรงมากกว่าเดิมแทบจะเรียกได้ว่าคือซูเปอร์เอ็นโยเลยทีเดียวแล้วพูดที่มาคุยกับเรานะครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยท่านเชี่ยวชาญเรื่องนี้มานานพูดเรื่องนี้มาเยอะวันนี้จะมาเตือนอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณยอดมนูครับและทุกท่าน
0: ครับผมครับคราวนี้สถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชัดเลยไหมครับ
1: ครับแต่คราวนี้ก็คือทุกสำนักเนี่ยก็คือพูดตรงกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของอเมริกานะแล้วก็เรื่องของ UN เนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าปีนี้นี่เอลนีโญแล้วก็เดี๋ยวขึ้นปีหลังปี69เนี่ยจะตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยพัฒนาเป็นระดับซุปเปอร์เอลนีโญรุนแรงมีโอกาสถึง 63% นะครับ
0: โอ้เลยว่าจะอยู่ยาวไปถึงปลายปี70นู่นเลยนะครับ
1: ไปถึงปี70แล้วเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยอาจจะร้อนแล้งมากกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มันก็รุนแรงมากก็คือใน140ปีนะอันนี้เขาคาดการณ์อย่างนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ทีนี้ความรุนแรงครับความรุนแรงนี่จะส่งผลกระทบในด้านใดบ้างครับถ้าจะคุยที่ก่อนที่จะบอกว่าบ้านเราได้เตรียมตัวกันแล้วหรือยัง
1: ครับก็คือความรุนแรงนี่คือแน่นอนก็คือว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกและในภูมิภาคเนี่ยจะสูงขึ้นพอปกตินะ
0: คร
1: เสี่ยงต่อคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟก็คือในช่วงฤดูร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเมษายนอะไรทั้งหลายพวกนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะปริมาณน้ำฝนจะลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็จะมีผลต่อภาคเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องการจัดการน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่ารูปแบบพายุที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะจำนวนพายุหมุนเขตร้อนอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าหากเกิดพายุขึ้นมาเนี่ยจะมีความเสี่ยงจะรุนแรงมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับแต่ที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมกรุงเทพตอนนี้ยังฝนตกอยู่ทำไมบอกว่าร้อนแรงอันนี้คือที่ฝนตกเนี่ยคือพอดีเราเข้าสู่ฤดูฝนนะมันเป็นร่องมรสุมนะครับก็คือว่าก็คือมันมีร่องมรสุมเนี่ยก็คือที่พาดผ่านเนี่ยตอนนี้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่ใช่มั้ยแล้วก็มีความกดอากาศเป็นหย่อมๆพอมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทะเลเข้ามามันก็ไปปะทะกันก็เลยทำให้ฝนตกแต่ฝนตกไม่เหมือนทั่วไปนะมันไม่ตกทั้งประเทศเหมือนหน้าฝนนะมันตกเป็นหย่อมๆตกแค่ตกนานตกแบบเรนบอมเป็นจุดๆนะครับ
0: ครับซึ่งเรนบอมนี่น่ากลัวมากเหมือนกับปกติเนี่ยเทวดาเขาใส่ฝักบัวรดลงมาใช่ไหมคราวนี้ทั้งขันเทคว่ำถังลงมาเลยมันก็รุนแรงกันด้วย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นจุดๆมันไม่ทั่วไปเหมือนดูฝนทั่วไปที่ตกทุกวันทั่วไปหมดนะ
0: ครับ
1: นี่ครับ
0: ฉะนั้นใครจะนึกว่าน้ำเหนือเขื่อนจะพอไหมอะไรต่างๆตอนนี้น้ำในเขื่อนก็โอ้ลดลงเยอะมากด้วยนะครับ
1: โอ้โห 39% นะตอนนี้น้ำน้อยมากนะอ่างเก็บน้ำบางพระนี่จะไหวไหมเนี่ย EC จะรับไหวไหมทั้งภาคเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมจะไหวไหมเนี่ยเขากังวลอยู่นะเขื่อนสิริกิติ์ก็ลดลงเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ก็เขื่อนหลักหมดเลยใช่ไหมเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยป่าสักทุกอย่างลดลงหมด
1: เลยฮะก็คือเราเห็นฝนตกไอ้ที่บางทีมันฝนตกหน้าเขื่อนนะมันไม่ฝนตกหลังเขื่อนนะที่จะเก็บน้ำไว้นะครับแล้วมันไม่ตกทุกวันตกหนักๆทุกวันนะตกเป็นจุดๆหย่อมๆนะครับ
0: ครับแล้วทีนี้จะได้เห็นเวลาฝนทิ้งช่วงนี้เขาทีนี้ทิ้งจริงๆทิ้งหายเลย
1: นี่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยว่าตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงปีใหม่นะครับฝนจะทิ้งช่วงนี่เขาทำนายมาเลยว่าจะแรงแล้วนะเนี่ยฝนปกติฝนตกนะอาจจะตกน้อยนะทิ้งช่วงยาวนะครับ
0: ทีนี้ภาคที่กระทบนี่แน่ๆคือภาคการเกษตรนะครับปลูกข้าวนี่โอ้โหไม่ นึกไม่ออกเลย66ล้านไร่
1: ใช่ครับตอนนี้คือเขาบอกนาปังนาปีเบาๆหน่อยนะนาปังปลูกปีละ2ครั้ง3รอบเนี่ยนะไม่มีน้ำนะพื้นที่นอกเกษตรกรรมนะฮะนอกเขตชุมทาน 80% เนี่ยไม่มีน้ำนะต้องระวังนะในเขตชุมทานน้ำจากเขื่อนเนี่ยยังมาได้แต่นอกเขตลำบากเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่านะอ้อยนะอย่าปลูกนะอ้อยน้ำมันสำมะหลังปลูกแล้วก็พืชที่ใช้น้ำเยอะนะข้าวทั้งหลายพวกนี้นะครับบอกให้ไปปลูกอย่างอื่นแทนเนี่ยพวกคะน้าผักบุ้งถั่วเขียวนะครับอย่างนี้นะไอ้พืชอายุสั้นนะใช้น้ำ

0: น้อยแทน
1: ครับทีนี้บ้านเราเรื่องทั้งกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้มีการบังคับจะมาแค่ขอว่าอย่าปลูกนะที่จริงๆมันต่อกฎหมายแล้วตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่พอแล้วน้ำเชิญนาครอบสามเนี่ยข้าวก็ไม่สวยด้วยเปลืองน้ำด้วย
0: ใช่ครับเขาก็จริงๆก็คือมันเป็นหน้าที่กระทรวงเกษตรนี่จะต้องไปวงกลมเลยนะแล้วก็ไปร่วมกันรัฐบาลต้องไปวงกลมแล้วว่าพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงที่จะมันแล้งที่จะไม่ควรจะปลูกอะไรรัฐบาลต้องมาวางแผนให้แล้วต้องบอกประชาชนแต่ไม่ใช่ว่า
1: ตอนนี้ก
0: ็ธรรมดาที่บอกไม่ได้นะ
1: เตือนอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วกระทรวงเกษตรได้ลงไปทำเรื่องพวกนี้บ้างหรือยังครับอาจารย์ได้ข่าวบ้างยังครับ
0: เขาได้คือได้ข่าวมีการประชุมกันนะครม.มีการประชุมกันแล้วก็ไปบอกว่าอ้าวทุกกระทรวงก็ไปเตรียมตัวนะรับเอลนีโญนะภาวะเอลนีโญแล้วซุปเปอร์เอลนีโญจะมาจะแรงจะอะไรเยอะน้ำฝนขาดทุกไปดำเนินการมาทุกคนไปเขียนแผนมาก็คือเพิ่งประชุมไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรมาว่าเอาไงแน่นะครับแล้วก็เตือนว่าน้ำมากไม่เอานะเอาน้ำน้อยนะแต่จริงๆผมมองรัฐบาลจะต้องไปวงไปเขียนไว้เลยนะตรงไหนปลูกอะไรควรจะทำอะไรไปวางแผนในทุกจังหวัดของพวกเกษตรกรเลยนะครับ
1: จริงๆผมรู้ว่าเกษตรจังหวัดเขารู้หมดนะเกษตรจังหวัดเกษตรตำบลเนี่ยเขารู้เลยว่าพื้นที่เขาเป็นยังไงแต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้เท่าไหร่
0: ใช่ครับเขาก็รอส่วนกลางสั่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาบอกให้เผยแพร่ไหมให้บอกไหมอะไรแต่ส่วนกลางก็ต้องสั่งลงไปนะบอกดำเนินการเลยนะครับแล้วผมมองว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีนวัตกรรมมาช่วยเกษตรกรด้วยเช่นระบบน้ำหยดเอามาใช้เนี่ยนะอย่างเงี้ยมีวัสดุคุ้มแล้วก็อาจจะต้องมีการประกันภัยพืชผลไหมนะลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจนะพืชผลเนี่ยนะครับเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับ
1: แต่ถ้าจะรับถ้าจะประกันพืชผลนี่ถ้านาครอบสามนี่ไม่ควรต้องรับประกันแล้วเพราะว่าคุณไม่ควรเลยเพราะน้ำมันไม่น่าจะถึงคุณเลยไม่งั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวบอกโอ้เนี่ยมีปัญหาต้องมาจ่ายชดเชยเลยยุ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีผมว่ารัฐบาลต้องวางแผนแล้วถึงมันเนี่ยนะ
1: ครับเห็นมัวแต่จะเฉือนป่าทับลานเนี่ยเรื่องอื่นยังไม่เป็นจริงๆนี่ของเรานี่ควรจะต้องทำมาตั้งนานครับเช่นพันข้าวที่กินน้ำน้อยอย่างข้าวเวียดนามกินน้อยกว่าเราตั้งเจ็ดเท่าเขาอาจจะไม่อร่อยเท่าเราแต่เราน่าจะพัฒนาพันธุ์ได้แล้วนี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ใช่ครับถูกต้องนะเรายังไปเอาข้าวแช่น้ำอยู่น้ำต้องเอาน้ำแช่อยู่ซึ่งไม่ควรนะคือเดี๋ยวนี้เขาปลูกข้าวก็คือน้ำแห้งเปียกสลับแห้งแล้วนะเพื่อจะลดคาร์บอนเพื่อไม่ให้มันมีกิ๊กแก๊สมีเทนออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำมันอย่างนี้แล้วแต่ของเราก็ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับ
1: ทำไมถึงไม่พัฒนาครับอาจารย์มันไปติดอะไรตรงไหน
0: ผมมองว่าคือจริงๆอ่ะคือเราพูดเรื่องโลกร้อนเรื่องแก๊สเรื่องกระจกจะมาเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหลายเขารอกฎหมายฮะเขารอพรบ.โลกร้อนออกมาก่อนตอนนี้พรบ.ไม่ออกเพราะเราทำช้าเนี่ยนะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพอไม่ออกมามันก็ขับเคลื่อนไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นแบบซีโร่ในปี2050นะแล้วเราจะต้องลดพลังงาน 40% ในปี2030ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องเริ่มทำแล้วนะแล้วอย่างเวียดนามก็ทำนะผมไม่ดูนะทำนานเนี่ยน้ำสลับแห้งแล้วนะช่วงไหนคือใส่น้ำช่วงไหนต้องเอาแห้งนะมันก็ลดมีเทนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยนะแต่ว่าของเราเนี่ยช้าไปหรือเปล่านะครับ
1: ก็คงไม่ช้าไปหรือเปล่ากับช้าไปจริงๆครับจ้ะนี่เราพูดภาคการเกษตรเนี่ยทั้งนาทั้งอะไรต่างๆนี่โอ้โหค่าความเสียหายนี่มหาศาลพืชพันธุ์ต่างๆนานาทีนี้ของ EEC เองหลายๆคนอาจจะมองไม่ถึง EEC นี่อยู่ตรงระยองใช่ไหมอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยพัทยาเนี่ยทางด้านนี้ไม่มีน้ำแล้วขนาดโรงแรมนี่ก็แย่แล้วนี่ถ้าภาคของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมากมายเลยเนี่ยแล้วน้ำไม่พอผมไม่ต้องนึกเลยว่าจะทำอะไรส่งของไม่ออกเพราะว่าผลิตไม่ทันอะไรต่าง
0: ๆใช่ฮะ EEC เนี่ยมีปัญหาระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสามจังหวัดแล้วระยองกับชลบุรีเนี่ยใช้น้ำเยอะใช่ไหมแล้วเราก็มีภาคท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็มีภาคเกษตรสวนทุเรียนสวนอะไรเยอะแยะหมดเลยนะแล้วเราก็มีน้ำก็มีอ่างเก็บน้ำบางพระหนองปลาไหลดอกกลายนะแถวระยองใช่ไหมน้ำก็ไม่พอต้องสูบน้ำจากแม่น้ำประแสมาน้ำมาปงปงไปช่วยอะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันกลายว่าตอนเนี้ยมันแล้วตอนนี้ไอ้บางประกงก็โดนทะเลลุกล้ำเข้ามามันก็กลายเป็นน้ำก่อยใช่ไหมเอาไปใช้ก็ลำบากเนี่ยไปมานะอุตสาหกรรมริมทะเลกลายต้องไปรีเวิร์สออนโมซิสเลยครับใช่ไหมไปกันน้ำทะเลแทนตอนนี
1: ้ในอนาคตอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่พอหรืออย่างหลายๆพื้นที่ถ้าดึงน้ำใต้ดินมาจะเป็นพัทยาจะเป็นไหนก็ตามถ้าแอบใช้หรืออะไรกันต่างๆนี่อีกหน่อยน้ำทะเลซึมเข้าแล้วพืชพันธุ์เสียหายหมดเลย
0: ใช่ครับเนี่ยนะเนี่ยในคือปัญหาเนี่ยผมเนี่ยมันต้องวางแผนนะผมว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในช่วงเอลนีโญเนี่ยมันต้องวางตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะแต่ผมก็ยังมองว่าเอ้ยยังไม่ต ่างคนต่างทำนะฮะคือยังไม่ได้เอาทุกคนมานั่งรวมกันมาช่วยกันคิดเนี่ยอันนี้ก็อ่ะสนทช.ไปคิดมากรมชลประทานไปคิดมานะเรื่องน้ำนะและเรื่องแรงเรื่องอะไรทั้งหลายจริงมันต้องมานั่งเบรนสตอมมิ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับ
1: ครับมันต้องคิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่มันเข้าแล้วล่ะเดือนหน้าก็กรกฎาคมแล้วเนี่ยถึงแล้วยังไม่ได้มีแผนการอะไรออกมาเลยทีนี้เราเห็นสองภาคแล้วทั้งภาคเกษตรกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนเองก็ต้องโดนผลกระทบด้วยแน่นอนเหมือนกัน
0: ครับเนี่ยในครัวเรือนก็สำคัญนะคือในอนาคตในคืนหนึ่งก็คือน้ำก็น้อยใช่ไหมน้ำประปาก็ไหลเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ที่บ้านฉางใช่ไหมน้ำประปามาเป็นทีน้ำปีเลยบ้านฉางคนร้องเรียนกันเนี่ยนะเพราะว่ากำลังทำกันเนี่ยไปขุดเกิดอะไรกันเนี่ยนะมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะคือผมมองน้ำมันเริ่มขาดนะตอนนี้นะนะที่ระยองเริ่มขาดแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันบางแห่งบอกว่าเนี่ยต้องเอาน้ำทะเลมาทำรีเวิร์สซอนโมซีนมากลั่นมาใช้แล้วนะเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วภาคท่องเที่ยวเริ่มมีปัญหาพัทยาเนี่ยผมมองว่าต้องกลับมาแล้วนะแล้วประชาชนน้ำใช้น้ำโภคบริโภคเนี่ยก็จะต้องดูให้ดีนะบางทีมันอาจจะขาดได้นะ
1: ตอนนี้รัฐบาลก็ช่วยอาจารย์ช่วยขึ้นน้ำประปาอยู่ตอนนี้ใจทำไมก็พยายามให้ดูแล้วนะท่อเธอไม่รู้ก็พยายามประหยัดน้ำไม่ต้องค่าจ่ายน้ำแพงอีกก็ต้องประปาขึ้นราคา
0: อันนี้เป็นปัญหาเลยครับ
1: เนี่ยแล้วพวกนี้ต่างๆมันจะวนพด
0: ใช
1: ่ครับ
0: มันก็วนกลับมาอย่างในภาคตะวันเขาให้บริษัทอีสวอเตอร์เป็นคนจัดหาน้ำให้แหล่งใช่ไหมให้แหล่งอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ว่าอีสวอเตอร์ไปเอาน้ำจากไหนก็น้ำจากไอ้คลองนั่นแหละด้วยกันซึ่งคลองทั้งหลายไม่ว่าหนองปลาไหลดอกกายอะไรทั้งหลายพวกนี้นะมันก็เป็นน้ำที่เกษตรกรเอาไปใช้อ่ะแต่ก็ต้องแบ่งน้ำส่วนหนึ่งมาให้อุตสาหกรรมโดยอีสวอเตอร์ไปสูบน้ำไปเช่ามากับใช่ไหมมันจากกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมเป็นประธานนะครับ
1: แล้วแต่ปัญหาเก่าๆของอีสวอเตอร์ที่มีการอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันข้างในก็ยังไม่เคลียร์หรือไม่หรอครับ
0: ใช่ครับเนี่ย
1: น้ำก็เอาจากกระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาทำไปทำมาขายน้ำแพงขึ้นกว่าเดิมทั้งที
0: ่ใช
1: ่มันเป็นน้ำของส่วนรวมชัดๆ
0: คร
1: ับ
0: เนี่ยครับปัญหาเลยฮะ
1: อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์จะแก้ยังไงครับอาจารย์
0: คือผมมองคือถึงวันนี้นะก็เราบอกว่าสายไปไหมมันก็ยังไม่สายหรอกนะแต่ว่าผมว่ามองว่ารัฐบาลเองจะต้องเป็นคนกระตุ้นนะฮะแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องคือมันเรื่องภัยพิบัติมีหลายอย่างนะมันมีทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งมีน้ำขาดเรืออะไรหลายทั้งนี้นะครับคือถ้าเราพูดเรื่องน้ำเนี่ยนะเราก็ต้องสนทช.นะก็ต้องเป็นผู้บริหารจัดการน้ำนะครับต้องเชิญกรมชลประทานมากรมทรัพยากรน้ำมาซึ่งมันอยู่คนละกระทรวงเลยนะทั้งกระทรวงเกษตรสำนักนายกกระทรวงทรัพยากรมาระดมความเห็นแล้วเอายังไงจะพัฒนายังไงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งเกษตรกรรมเอามาระดมความเห็นแล้วนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต้องไปบอกอันนี้นะเกษตรกรรมนะปลูกพืชตรงนี้นะพืชใช้น้ำน้อยตรงจุดนี้จุดนี้และแหล่งท่องเที่ยวเอาน้ำจากไหนนะครับแล้วก็เขื่อนนี่จะทำยังไงจะบริหารจัดการน้ำยังไงเพื่อไม่ให้น้ำมันขาดเพราะมันต้องตั้งวอลลุ่มมาระดมมาคิดกันแล้วต้องเป็นแอคชั่นแผนเป็นมาสเตอร์แผนออกมาให้ชัดเจน
1: ครับวอลลุ่มนี้จะยากหน่อยเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานด้วยนะฮะแล้วหน่วยงานหลายหน่วยงานก็ขึ้นอยู่กับหลายกระทรวงด้วยซึ่งมันคนละกระทรวงกัน
0: ครับแล้วแต่ละกระทรวงเขาก็มีหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมบางคนตอนนี้ไม่เอาต้องแย่งเอามาท่องเที่ยวก่อนเดี๋ยวคนไม่มานะพวกบอกเกษตรอีกพวกบอกไม่ได้อุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันหมดเพราะงั้นมันต้องมานั่ง
1: คุยไอ้คนบอกสวนทุเรียนเขาบอกโหสามอย่างนี่ตีกันก็ยุ่งแล้วนะครับเป็นสามเศร้าเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้มันอยู่ตรงนี้ว่าเราเป็นวอลุ่มจันใครจะเป็นคนมาตัดสินใจแต่ละกระทรวงก็บอกฉันก็ใหญ่ฉันก็ใหญ่ฉันก็มีอำนาจแล้วจะออกมาเป็นยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกจนวันนี้ยังเพิ่งจะเริ่มประชุม
0: ผมมองคือท่านนายกต้องสั่งให้ท่านรองนายกคนใดคนหนึ่งนะมานั่งหัวโต๊ะนะแล้วก็เชิญทุกกระทรวงมานะมาคุยกันแล้วฮะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญไปให้ความเห็นให้อะไรก็ว่าไประดมสมองมาสุดท้ายมันต้องเป็นมาสเตอร์แพลนออกมาให้ชัดเจนว่าประเทศไทยจะทำยังไงในช่วงเอลิโยเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งแอคชั่นแพลนไปที่จังหวัดนะจังหวัดเสนอแอคชั่นแพลนมาว่าจะทำอะไรยังไงให้สอดคล้องกับมาสเตอร์แพลนเนี่ยแต่ผมว่ามันต้องทำให้เป็นระบบนะครับตรงนี
1: ้คือว่าตอนนี้ไม่ต้องไปมองไกลที่จะบอกว่าถึงปี70 70 ซีโร่จะอะไรต่างๆนะผมว่าเอาเอลนิโยช่วงครึ่งปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเอาตรงนี้เคาะออกมาซะว่าผมเชื่อในนักวิชาการเราเก่งนะ ข้อมูลเราก็เยอะแล้วใครจะทำว่าประเทศไหนรู้แค่ไหนมันก็ยังใครรู้ดีเท่าคนไทยกัน
0: ถูกต้องฮะแล้ววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันชัดเจนตั้งแต่กันดักดานต้นไปเนี่ยอันตรายแล้วซุปเปอร์เอลนิโยนะคนหลังอะไรเขาเรียกว่าก็อตซิลล่าเอลนิโยเลยนะนะก็บอกมันรุนแรงมากในปีนี้นะ
1: ครับแล้วที่รัฐบาลเป็นห่วงมากคือ GDPพูดกันเรื่อง GDP ตลอดเอลนิโยนี่ถ้าไม่ดูดีๆ GDP ตกบันไดเลยนะครับทุบตับทุบตับเลย
0: ครับเนี่ยจะยิ่งหนักครับเนี่ยครับ
1: ครับแล้วถ้าสภาพัฒน์คำนวณว่า 1.7 นี่ก็บุญแล้ว GDP
0: ใช่แล้วต้องยอมรับว่าโรงงานปิดเยอะนะโรงงานปิดเยอะนะบอกให้2วันตอนนี้คันนอนเนี่ยที่โคราชก็ปิดเลย400คนตกงานเลยฮะภาคตะวันออกก็เยอะแยะเลยนะเศรษฐกิจไม่ดีนะญี่ปุ่นถอยนะตอนนี้นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็น้อยลงนะคร
1: ับโรงงานปิดโรงแรมปิดสวนต่างๆที่ไปไม่รอดก็มีแล้วนะครับไม่ไหวเหมือนกันสู้น้ำสู้แดดไม่ไหวทีนี้การไปไม่รอดนี่มันผลกระทบมันใหม่คนที่ตกงานที่อาจารย์บอกนี่คือแคนนอนที่เดียว400คนเนี่ยแล้วคนที่ตกงานเหล่านี้จะต้องไปทำอะไรอะไรจะรองรับพวกเขาแล้วในอนาคตเขาจะเป็นยังไงนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผมเป็นเรื่องยาวมากเลยอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่แล้วก็มันไม่ได้แค่นี้เลยคืออย่างที่ระยองก็โรงงานก็ปิดทั้งหลายโรงเนี่ยอย่างแรกอย่างตอนนี้เม็ดพลาสติกมันแพงไปทะเลาะกันในช่องแคบระบุแบบพลาสติกมาไม่ได้ของสมัยยกอย่างสหพันธ์เขาจะขึ้นราคาขึ้นไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมใช่ไหมแต่ว่าพลาสติกเขาแพงอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาแล้วก็มันก็มีหลายโรงอย่าง SCG วันก่อนก็คือพอดีผมอยู่ในกรรมการพาณิชย์อะไรก็มีคนมาร้องเรียนบอกว่าเนี่ย SCG เนี่ยไปขึ้นเม็ดพลาสติกไปขึ้นราคาเนี่ยของเขาเนี่ยจะต้องเอาพลาสติกมาทำปุ๋ยทำอะไรทั้งหลายเนี่ยถุงปุ๋ยทำไม่ได้ก็ร้องเรียนทางกรรมการบอกเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นไปว่ากันข้างนอกจะมาเป็นเรื่องเอกชนเนี่ยอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะมันมีผลกระทบอื่นๆด้วยนะครับ
1: ครับผลกระทบเป็นวงกว้างครับหน่อยถ้าข้าวยากหมากแพงก็อาจจะเรื่องเลวนิโยก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมนึกว่าทุกอย่างมันมีน้อยราคามันก็ต้องขายกันสูงพอราคาสูงสุดมากขึ้นไปแล้วราคามันก็ปรับลงมา
0: ครับแล้วตัวเขาคาดการว่าผลผลิตทางเกษตรมันจะน้อยลงเนี่ยเพราะมันแห้งแล้งเนี่ยเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยนะผลิตทางเกษตรมันจะราคาแพงอาหารก็จะแพงนะครับก็จะมีปัญหาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ารัฐบาลต้องมองไกลไปถึงปีหน้าแล้วนะว่าเรื่องเอลนิโยเนี่ยนะครับต้องจัดการตรงนี้ครับ
1: ครับวันนี้มันมองเหมือนภาพอยู่ในอากาศนะครับเราไม่เห็นแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบของภาพในอากาศมันครอบคลุมยิ่งกว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับยิ่งกว่าไอรอนโดมนะมันคลุมไปทั้งประเทศนี
0: ่ครับเนี่ย
1: ก็ได้ฟังของอาจารย์ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆก็ตอนนี้ก็คอยอย่างเดียวนะครับถ้ารัฐบาลตั้งวอลลุ่มจริงๆนะครับท่านรองนายกท่านใดท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแล้วพูดง่ายๆว่าท่านเอาอยู่เอากระทรวงต่างๆคุยกันรู้เรื่องเนี่ยต้องรีบใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับต้องรีบครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง GDP ในเรื่องปากท้องของประชาชนนะและคือท่านบอกว่าประชาชนจะต้องรวยขึ้นแบบเฮ้ยมันชักไม่แน่มันเจออย่างนี้มามันอาจจะไม่รวยนะครับไอ้คนละครึ่งนี่ก็ช่วยกันแค่4เดือนใช่ไหมยังแม้จะหลังจากนั้นแล้วนี่จะทำไงต่อนะก็ต้องใช้หนี้เขาด้วยนะครับแล้วถ้าอาหารก็แพงนะพืชผลทางการเกษตรผลิตไม่ได้ปีหน้าทุเรียนจะน้อยลงหรือเปล่านะผลผลิตเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับ
1: ครับเพราะวันนี้ราคาพืชผลไม่เห็นราคาอาหารต่างๆนะที่แพงเพราะว่าค่าน้ำมันบ้านเราแพงค่าขนส่งก็เลยแพงต้นทุนต่างๆก็เลยขึ้นนี่ยังไม่ใช่ผลพวงจากเอลนิโยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเอลนิโยมาอีกนี่พูดง่ายเหมือนอีกผมไม่รู้อีกกี่เด้งนะเนี่ย
0: ใช่ครับเนี่ยมันจะหนักยิ่งหนักเลยนะครับ
1: โอ้ของจริงจะเอามากันยังไงดีแต่แล้วตอนแอบถามนะครับเรื่องพรบ.อากาศสะอาดอะไรต่างๆนะครับมีความเคลื่อนไหวยังไงครับอาจารย์
0: คือตอนนี้ก็อยู่ที่สวยังพิจารณาอยู่แล้วสวเขาก็ไปแก้อะไรเยอะแยะหมดนะฮะเขาก็ยังไม่คือมัน270กว่ามาตราเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะลดลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้คือจะน่าจะเป็นเรื่องกองทุนนะคือยังไม่ออกนี่ผมว่ามันจะปลายปีนั่นนะเข้ามากลางปีนะใช่ไหมเดี๋ยวฝุ่น 2.5 ก็มาอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้
1: ติดอยู่ตรงสวเนี่ย
0: ไม่คือสวเขาก็มองอีกแบบนะผมมองว่าเอ๊ะที่อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมยังไงจะตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยนะคื จะตั้งกองทุนมาคือมันจะต้องมีให้มันจะต้องมีไอ้กรรมการกองทุนอะไรของประเทศเนี่ยดูก่อนหรือเปล่าอยู่ดีอะไรจ่ายตังค์ได้ยังไงใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วว่าคือเดิมเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาจะให้

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.เนี่ยเป็นคนดูแลนายกอบจ.ดูนะนะตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะใช่ไหมคือสุดท้ายเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันนะทุกสว.เสนออะไรเสร็จสุดท้ายก็ต้องไปตั้งกรรมการร่วมกันในการร่วมระหว่างส.ส.กับส.ว.มานั่งวินาอีกทีหนึ่งนะผมว่าลากยาวถึงปลายปีเลยครับเนี่ยครับ
1: ครับเพราะตัวสว.ท่านยังติดเรื่องหัวยังไม่จบอีกนะครับยังไม่รู้จะไปยังไงกันเหมือนกัน
0: อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งใช
1: ่ครับอาจารย์อย่างน้อยเรายังมีเสียงหัวเราะได้เพราะยังทันถ้าทุกอย่างปรับตัวนี่ยังไงก็ยังทันนะแล้วเอลนีโญยังไงเขาก็มาแน่นอนเขาไม่ผิดนัดมีแต่เรานั่นแหละจะรองรับกันยังไง
0: นั่นนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้แหละว่าจะต้องดูตรงนี้แล้วนะครับนะแล้วก็ต้องมีการพูดกันให้มากกว่านี้ว่าเราจะรับมือยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องภัยพิบัตินะเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเราจะเจอภัยพิบัติทั้งพายุเนี่ยพายุเขาบอกเข้ามาน้อยแต่ถ้าเข้ามามันจะรุนแรงมากเนี่ยนั้นในภาวะเอลนีโญเนี่ยนะแล้วก็มันก็อาจจะมีเรนบอมน้ำท่วมฉับพลันเป็นจุดๆก็เป็นไม่ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็คือถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยแล้วที่ได้รับผลกระทบมันอาจจะเป็นอะไรฮีทเวฟขึ้นมาในเดือนเมษายนนะอากาศร้อนนะและสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีผลกระทบต่อสุขภาพนะอากาศที่ร้อนพอปลายปีก็จะมีอะไรคุณ 3.5 มาแล้วไฟป่านะครับส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ในอนาคตเป็นไงอากาศมันร้อนขึ้นเนี่ยมันจะเกิดโรคระบาดได้เกิดโรคใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะที่เขาส่งผลตรงนี้ครับ
1: ครับบางทีก็เป็นโรคอุบัติเก่านะครับจริงๆแล้วโรคเก่าที่หายไปนานแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยนไปเขาก็กลับมันมาอีก
0: ใช่ครับนะครับแล้วก็อากาศร้อนอย่างนี้ก็คือเรื่องอาหารสุขภาพทำไมพี่น้องประชาชนต้องระวังนะในเรื่องทานข้าวทานอาหารเนี่ยมันต้องร้อนนะอาหารไม่ร้อนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีอากาศมันร้อนขึ้นเนี่ยมันเกิดโรคใหม่ๆโรคท้องเสียจะเกิดขึ้นเยอะครับ
1: ครับเพราะอาหารบางทีวางอยู่ที่โต๊ะอาหารนี่นึกว่าวางมื้อนี้จะกินมื้อหน้าเนี่ยบางทีบูดไปแล้วนะครับถ้าเป็นอาหารพวกเรามันจะกินพวกกะทิอะไรพวกนี้ครับ
0: ใช่
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราต้องนั่งห่วงกันดีเพราะฮิสโตรกก็อาจจะมานะครับมีโอกาสเรื่องทางเดินหายใจต่างๆนะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเอลนีโญต้องตั้งรับให้ดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับจากนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวดร.โอก็จะมาคุยต่อเนื่องเลยครับในเรื่องของ climate adaptation คนรุ่นใหม่ยุคใหม่มองยังไงและวิธีการใหม่ๆที่จะตอบและจะต้องต้อนรับกับภาวะโลกที่มันรวนขนาดนี้เนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับดร.โอครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใคร

0: ที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิด Hot Issue เกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนท์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโคคินเจ้าพ่ออีเวนท์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนท์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: กลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับเมื่อสักครู่ที่คุยกับอาจารย์สนธิบอกว่าที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนินโยเนี่ยเขาบอกฝรั่งเขาเรียกกันว่ากอซิล่าเอลนินโยแล้วคือมันน่ากลัวมากมันดุดันมากฉะนั้นจะมานั่งคอยพรบคอยผมว่ายังไม่ทันแหละในเบื้องต้นเนี่ยดร.เอิร์ลเขาเลยบอกเอ๊ะถ้าเราอย่างนั้นเราจะมีวิธีไหมที่จะมาปรับตัวเองให้เข้ากับไคลเมทเชนจ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดร.เอิร์ลเราทำเรื่องนี้กันด้านไหนเริ่มบ้างครับอาจารย์
7: ครับสวัสดีครับพี่อ้อมมาดูครับสวัสดีท่านผู้ฟัง
6: สวัสดีครับผมครับ
7: ครับผม
6: วันนี้เปลี่ยนทรงผมครับ
7: นิดหนึ่งคร
6: ับ วัยรุ่นเลย
7: วัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับพี่ก็จริงๆมีโอกาสได้ฟัง

0: ppm ปัจจุบันนี้มันขึ้นมาเป็น430นะอย่างที่เราคุยกันหลายรอบเนี่ยนะมันทำให้ปริมาณความร้อนนะหรือแม้กระทั่งความหลากหลายในชีวภาพต่างๆนี้มันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่อามานูก็คือทะเลและมหาสมุทรนะครับเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเรามีความร้อนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยปริมาณความร้อนที่มันถูกกักเก็บไว้ในโลกเนี่ย 91% มันไปอยู่ในทะเลและมหาสมุทรนะครับดังนั้นพอมันเกิดลักษณะอารมณ์ประมาณนี้ครับในช่วง2-3ปีหลังนะทุกภาคส่วนครับเลยบอกว่าเหมือนที่พี่อ้อมนุพูดเลยครับว่าลดคาร์บอนอย่างเดียวลดแก๊สเรือนกระจกอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะต้องเรียนรู้สองสิ่งครับพี่อ้อมนุอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือต้องรู้จักนะครับที่จะหาข้อมูลครับพี่อ้อมนุต้องรู้จักหาข้อมูลต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรฮะระแวดระวังตัวนะครับเห็นข้อมูลข่าวสารอะไรเห็นเคสอะไรต่างๆพวกนี้เราอาจจะต้องดูนะครับแล้วก็ศึกษาเก็บข้อมูลพวกนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเวียดนามก็เจอที่นู่นที่นี่เขาเจอนะเราก็คิดว่าเราคงไม่เจอนะแต่ว่าหลังจากในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาอยากเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเวลาท่านเห็นข่าวสารเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเปิดอกเปิดใจนะฮะเวลาไถฟีดแล้วก็อ่านดูสักนิดสักหน่อยนะน่าจะเป็นเรื่องดีนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งระแวดระวังนะครับเก็บข้อมูลมากขึ้นอันที่สองครับพี่ยอมนุคือการทำในสิ่งที่อยู่ในแบ็กกราวด์พี่ยอมนุเลยก็คือการทำprimate adaptationนะครับเขาเรียกว่าการตั้งรับปรับตัวนะครับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับต้องบอกงี้ครับว่าตัว climate adaptation เนี่ยเป็นศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นศิลป์อย่างหนึ่งนะฮะที่ไม่ง่ายเลยครับแล้วก็ในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมกับทีมงานที่สถาบันคาร์บอนที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันมานะครับก็3วัน2คืนนะช่วงวันที่16 17 18นะที่ผ่านมาครับก็ไปทำเรื่องนี้ครับ climate adaptation พูดง่ายๆก็คือในมุมของช่วงความมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราทำงานร่วมกันกับทางกรม climate change ครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเขาบอกว่าอย่างที่ผมพูดนะ climate adaptation เป็นศาสตร์และศิลป์ดังนั้นจะทำอย่างไรให้มันมีศาสตร์และศิลป์อันนี้ที่มันเป็นแพ็กเกจตรงกลางครับพี่อมนุที่มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ทางกรมนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาแพ็กเกจตัวนี้นะครับในอนาคตเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีอยู่หลากหลายพันนะครับทั่วประเทศนะจำนวนมากแล้วก็ในมุมพวกผมครับก็เลยรับโจทย์นี้มานะแล้วเราก็ทำ3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเราใช้เวลาประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับในการรีวิวในการทำรีเสิร์ชครับพี่อมนุว่าเวลาพูดถึงศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของ climate adaptation เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็
1: อันนี้ไม่ใช่มานั่งคุยกันอยู่เฉยๆนะครับคือลงพื้นที่ไปคลุกอยู่ตรงนั้นพูดในงานครึ่งปีไปหาข้อมูลกัน
0: ครับนะก็ทำ literature review นะครับทำเก็บข้อมูลนะครับว่าความเป็นศาสตร์และศิลป์ของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับพอเสร็จปุ๊บครับพี่อมนุก็ต้องลงพื้นที่นะครับประกอบกันไปด้วยครับเพราะว่าพอเรามองในมุมวิชาการมุมเนื้อหาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องทำต่อก็คือต้องไปดูจริงๆครับว่าแล้วไอ้เนื้อหาวิชาการที่เราเรียนมาเนี่ยเราไปดูจาก IPCC จาก GIZ

0: นะครับจากUN เนี่ยเขาทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความเสี่ยงคืออย่างไรเนี่ยแล้วชุมชนในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้างอะไรเป็น best practice ที่ทำไมเขาใช้ local เขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะใช้ wisdom เนี่ยเอามาทำเรื่องนี้ได้นะก็อีกประมาณสัก4เดือนนะ3เดือนนะพี่ยอมมาดูก็ทำอย่างเงี้ยนะครับส่วนนึงก็เก็บข้อมูลอีกส่วนนึงก็ลงพื้นที่ก็พวกนี้ก็ซัดไปแล้วครับพี่ประมาณสัก 6-7 เดือนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าๆนะในการบอกว่าเอาละเรามาทำแพ็กเกจนี้กันดีกว่าครับที่
1: ทำชุดทางออกชุดทางรอด
0: ทางออกนะฮะชุดทางออกชุดที่เราสามารถเอาเรื่องราวพวกนี้ไปแล้วก็ไปชวนชุมชนต่างๆนะครับมาร่วมเรียนรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะครับก็เราทำแพ็กเกจการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเป็น3วันครับพี่อามานุ
1: ครับ
0: นะก็16 17 18แล้วก็เราทำ3วันนี้ไม่ได้ทำแค่จังหวัดเดียวครับ
1: ครับ
0: คือเพราะว่าเราบอกว่าแพ็กเกจเนี้ยมันต้องเทสนะเป็นโปรโตไทป์แล้วก็เทส
1: คร
0: ับ เราก็ได้รับคำแนะนำจากทางกรม climate change ต้องไป5ที
1: ่
0: นะก็
1: อยุธ
0: ย
1: า
0: ภาคกลางอยุธยาภาคกลางนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะก็จะไปภาคตะวันออกชลบุรีพื้นที่ EC ครับ
1: อ
0: ีกสัปดาห์หนึ่งโอ้พวกหลังจากนี้พวกผมเดินสายมากนะฮะหน้าตาจะเหนื่อยๆหน่อยนะฮะไปลำปางครับนะไปลำปางภาคเหนือไปอุบลราชธานีภาคอีสานแล้วก็ไปปิดท้ายที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะไปเทสติ้งนะครับไปรับฟังความคิดเห็นว่าไอ้แพ็กเกจที่เราคิดมาเนี่ยที่เราวางแผนมาเนี่ยเวลาเราไปถ่ายทอดนะครับทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมกับพี่ๆนะครับน้องๆ นะครับในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเข้าใจเราไหม
1: ทำไมถึงเลือก5จังหวัดนะครับอยุธยาเราเห็นแล้วเพราะว่าเป็นเขาพื้นที่ที่เรียกว่าน้ำบ่าน้ำมาตลอดนะ
0: ครับ
1: ชลบุรีก็ขาดน้ำอยู่เรื่อย
0: ๆแ
1: ต่อย่างลำปางอุบลกับนครศรีธรรมราชเนี่ยทำไมถึงเป็น3
0: โอ้โหโอ้โหขอบคุณครับพี่อภิรูในมุมลำปางเนี่ยครับจริงๆพื้นที่ลำปางเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฮีทเวฟ
1: ครับ
0: แล้วก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันในเชิงของการเผาไหม้นะซึ่งเวลาเราพูดถึงโลกที่ร้อนมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดไฟป่านะครับแล้วก็มันทำให้ส่งผลกระทบในเรื่องของฮีทเวฟครับเยอะขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการเลือกลำปางนะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเวลาแม่น้ำโขงนะฮะมีปริมาตรที่ไหลลงมามหาศาลนะก็จะมักจะเจอกับปัญหาอะไรฮะก็ปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ว่าแล้วก็จะมีเรื่องของท่วมสลับแล้งนะครับที่โดดเด่นมากๆครับพี่อมนุแล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือมันเป็นเคสการปรับตัวที่ต้องเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอุบลราชธานีนะครับส่วนนครศรีธรรมราชครับนะฮะก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลครับพี่ยอมมาดูก็ประเด็นเรื่องของการกัดซ้อชายฝั่งนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนะก็เลยเป็นที่มาครับนะที่เราเลือกพื้นที่ต่างๆพวกนี้นะครับสามวันนะครับเราไปทำอะไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็น6สล็อตแล้วกันนะครับพี่ยอมมาดูเพราะว่าวันละ2สล็อตนะเช้าบ่ายเช้าบ่ายนะวันสล็อตที่1นะคือไปชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างภัยธรรมชาติกับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับ climate change ครับ
1: คร
0: ับ เพราะว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด นะครับหรือแม้กระทั่งในอดีตเราเคยเจอน้ำท่วมแลนด์สไลด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะมันมีความเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ
1: คร
0: ับ นะแต่ทว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนสภาพไคลเมทมันเปลี่ยนนะ
1: คร
0: ับ มันเกิดความเสี่ยงทางด้านไคลเมทเชนนะที่เพิ่มเติมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรนบอมนะยกตัวอย่างเช่นระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความเป็นความเสี่ยงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะถ้าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติมันมารวดเร็วมันเป็นระดับเป็นวันเป็นเดือนนะแต่ว่าในเชิงของ climate risk ความเสี่ยงพวกนี้ที่เราต้อง adapt เนี่ยมันใช้เวลา develop เป็นปีเป็น10ปีดังนั้นพูดง่ายๆคือถ้าเราเชื่อเราเข้าใจว่ามันเปลี่ยนแน่ๆคุณยังมีเวลาในการเตรียมตัวนะฮะนี่แหละก็เลยพยายามครึ่งแรกเนี่ยพยายามไปแชร์ริ่งนะครับให้ทุกคนพี่ๆท้องถิ่นเขาเห็นภาพว่าอ๋อมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะนะครับนะจุดที่เรากำลังจะโฟกัสที่เราสามารถที่จะอะแดปเทชันได้มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้คือสล็อตที่1นะครับสล็อตที่2ย่อยเมนูการที่เราจะต้องอะแดปเนี่ยเพราะมันมีความเสี่ยงขึ้นมาถูกไหมครับนะแล้วเราพอรู้ว่าไอ้ความเสี่ยงตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลา develop เป็นปีเป็น5ปีเป็น10ปีดังนั้นจะดีหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจและสามารถคาดการประเมินความเสี่ยงตรงนี้ได้ผ่านนะฮะปัจจัยใหญ่ๆเนี่ยพี่เอามาดูอยู่ประมาณสัก4ตัว
1: คร
0: ับนะตัวที่1นะครับก็คือภัยตัวเนี้ยมันรุนแรงแค่ไหนเราเรียกว่าหาสารครับนะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นอย่างไรเรนบอมหาสารพวกนี้เป็นอย่างไรนะครับตัวเนี้ยคือมันเกิดเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดนะเพราะว่ามันมาพร้อมกับปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สูงขึ้นพลังระบบพลังงานทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเนี่ยตัวแปรที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า exposure นะครับก็คือภัยนี้มาแล้วในชุมชนของเราอ่ะเรามีอะไรเนี่ยพื้นที่ความเสี่ยงนั้นบ้างเนี่ยเพราะว่าภัยเดียวกันที่เข้ามาแต่ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ A ของเต็มเนี่ยพื้นที่ B โอ้โหแทบไม่มีของเนี่ยถูกไหมฮะดังนั้นการ exposure การเปิดรับความเสี่ยงของที่เรามีอยู่ในแอเรียมันต่างกันมันก็เสี่ยงไม่เหมือนกันแหละ
1: อย่างบางพื้นที่อยู่ในแอ่งกระทะเนี่ยถ้าเกิดน้ำมาก็ต้องหนักกว่าพวกพื้นที่ที่เขาสูงกว่าอะไรต่างๆก็ต้องนั่งดูว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็องค์ประกอบที่สามที่เราไปดูก็คือแล้วในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีความเสียหายง่ายแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือมันมีผู้สูงอายุมันมีเด็กน้อยมันมีสมมุติเราพูดการเกษตรนะฮะเรามีพันธุ์ข้าวที่เราตั้งใจปลูกให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความทนทานกับน้ำหรือเราปลูกพันธุ์ข้าวแบบทั่วไปอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความเปราะบางดังนั้น3ตัวที่ผมเล่ามาครับก็คือภัยรุนแรงแค่ไหนนะฮะเรามีการเปิดรับในพื้นที่ของเรามีอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นบ้างนะฮะแล้วก็สามก็คือไอ้สิ่งต่างๆพวกนั้นเนี่ยถึงแม้มันอยู่เหมือนกันนะแต่อะไรเปราะบางมากน้อยกว่ากันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งครับก็คือถึงแม้สามตัวนี้มันมีอยู่ตัวบนแต่ถ้าเรามี capacity ที่เรียกว่า adaptive capacity ที่ดีเจอเหมือนกันเป๊ะพี่ว่ามาดูกับผมเนี่ยเจอ3ตัวบนเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่พี่ว่ามาดูมี adaptive capacity ที่สูงกว่าผมเพราะเชื่อเรื่องนี
1: ้
0: เก็บข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้เรื่องต่างๆพวกนี้อย่างที่ผมพูดเป็นประเด็นแรกนะมาก่อนแล้วดังนั้นก็จะมี adaptive capacity ก็คือมีความพร้อมรับมือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ครับคือสล็อตที่2ที่เราแชร์ริ่งครับ
1: ครับทีนี้ที่อาจารย์ดร.พูดไปเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมาแน่แล้ว
0: อ๋อใช่ครับ
1: ต้องเชื่อว่าเขามาแล้วจะต้องมีความรุนแรงฉะนั้นจะได้ถึงได้เตรียมตัวทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วทีมที่ลงไปก็คุยกับชาวบ้านคุยอะไรคือเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามารวม
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างเราลงพื้นที่ก่อนที่จะมาทำสามวันนี้ได
1: ้
0: ไปเชียงใหม่นะครับไปยะโสธรไปมาหลายที่มากเลยครับพี่อมนุนะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะมีหลากหลายเคสที่ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเราเก่งทั้งเลยอ่ะนะครับแต่คีย์เวิร์ดเหมือนที่พี่อมนุพูดเลยนะครับคือเขาต้องเชื่อว่าเรื่องของ climate riskแล้วก็ตัว climate adaptation เนี่ยมันใช้เวลา develop เป็นปีเป็น10ปีคือเราเห็นเทรนด์ถ้าท่านเชื่อแล้วท่านคิดว่ามันใช่แล้วก็เอามาพัฒนาเนี่ยเรายังมีโอกาสซึ่งมุมตรงนี้มันจะแตกต่างจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครับพี่น้องเพราะว่าตัวภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยคือบางครั้งบางคราวมันก็มาถูกไหมครับพี่อ้อมนุถูกไหมฮะแล้วมันมาเร็วครับมันมาเร็วปุ๊บเร็วเสร็จปุ๊บผ่านไปถูกไหมฮะแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ climate risk เนี่ยมันอยู่แล้วมันอยู่ตลอดนะยกตัวอย่างเช่น
1: แบบ
0: ทะเล
1: แบบโฮมสเตย์เลยนะมาถึงอยู่ยาว
0: ใช่ครับพอมันมาแล้วมันอยู่ยาวเนี่ยมันเลยต้องอัดแทมถูกไหมครับทีนี้วันที่สองครับสล็อต3กับสล็อต4เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราแชร์ริ่งในแพ็กเกจเนี่ยก็คือเราชวนทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกันทำกระบวนการพัฒนาแผนปรับตัวครับพี่ยอดมนุษย์
1: ครับ
0: นะเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ชุมชนต้องการนะครับแล้วก็ควรจะทำก็คือเขาควรจะมีกระบวนการนะฮะว่าถ้าอยากจะสร้างแผนสร้างกระบวนการตัวนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเขาควรต้องทำอย่างไรดังนั
1: ้
0: นในวันที่2สล็อต2กับสล็อต3กับ4เนี่ยเราชวนเข้ามาทำแผนนะครับทำกระบวนการเนี่ยซึ่งมี6สเต็ปนะครับใน6สเต็ปเนี้ยมันไล่มาตั้งแต่การรู้ว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนเหมือนที่พี่อ้อมนงพูดเลยฮะนะฮะแล้วก็มาเลือกว่าพอรู้แล้วเสี่ยงอย่างไรนะครับเลือกแนวทางนะเลือกแนวทางเสร็จมาทำโปรเจกต์มาหาเงินมีการทำตัวชี้วัดซึ่ง203กับ4เนี่ยมันเราเอาพวก best practice พวกเนี้ยมาเสริมเวลาใกล้หมดนะพี่ย้อมมาดู
1: ครับเหลือ3นาทีผมกำลังห่วงสล็อต5 6
0: ได้สล็อต5กับ6ครับสล็อต5กับ6ในวันที่3เนี่ยเราทำเรื่องสำคัญด้วยกัน3เรื่องแรกนะฮะในสล็อตที่5ที่เราจริงจังมากๆเนี่ยคือให้ข้อมูลว่าแหล่งทุนชุมชนนะฮะของเงินนะหรือเข้าถึงระบบงบประมาณในเรื่อง climate adaptation อย่างไรได้บ้างครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกรมโลกร้อนนะครับแล้วก็จริงเขารวบรวมข้อมูลได้ดีมากนะก็เราทำเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เราทำในวันที่3สล็อต5กับ6นะก็คือให้พี่ๆทุกท่านนะครับมาร่วมกันเขียนเป็นเหมือนโปรเจกต์แคนวาสอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเขาอยากทำอะไรและแต่องค์ประกอบนั้นไม่ใช่แค่อยากทำนะต้องมันต้อง ready for ที่จะขอทุนได้นะครับสุดท้ายก็มีการมานำเสนอนะครับมีการมารับฟังคอมเมนเตอร์อะไรต่างนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับเป็นกระบวนการที่เราทำแต่อยากจะนำเรียนด้วยเวลาจำกัดนะครับว่าครั้งนี้ที่เราทำเนี่ยเราโฟกัสไปที่ท้องถิ่นองค์การหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไรก็แล้วแต่คู่ขนานกันอีกมุมนึงซึ่งควรทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมากๆนะพี่อมนุคือภาคธุรกิจถูกไหมฮะเพราะว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาเสียหาย
1: ก็
0: ยังเป็นองค์กรภาครัฐนะครับมันยังมีเงินซับซิไดซ์เงินดูแลจากภาครัฐมาดูแลนะแต่ถ้าท่านเป็นภาคธุรกิจเป็น SME ไปแล้วไปเลยนะฮะถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการต่างๆที่ผมนำเรียนมาเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะ copy and develop แล้วก็เอาไปใช้กับภาคธุรกิจได้ด้วยครับผม
1: ครับต รงนี้ครับที่สำคัญมากเลยคือว่าในพื้นที่ต่างๆนาของประเทศไทยแต่ละที่เหมือนกันก็จริงแต่ถ้ามีแบบแผนแบบนี้ชุดความคิดแบบนี้ออกไปแล้วสามารถจะแปลงไปใช้กับทุกที่ได้เนี่ยอันนี้โอ้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับอาจารย
0: ์ครับก็เหลือเวลาประมาณเนี้ยเดือนนิดๆเนี่ยนะครับเดือนกับ2เดือนก็ผมก็ต้องลุยทัวร์กันลงพื้นที่อย่างสนุกสนานนะครับครับผม
1: คร
0: ับก็เนี่ยเดี๋ยวมี
1: อะไร
0: ม
1: าเรื่อยๆครับมีแผนเหล่านี้ออกมาจะได้เผื่อนำเสนอด้วยภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆสามารถนำไปใช้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับครับเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วอันที่สำคัญคือต้องยอมรับว่าปัญหามันมาแล้วมันมาจริงครับก็เราจะต้องแก้ไขกันครับสวัสดีครับผมหมดเวลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอและครมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอจะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัล การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEA กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญ101และมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิง

0: โหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
0: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะด้วยจิรภาสนุวัฒน์ค่ะ
2: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
3: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเราก็จัดรายการกันสดๆเลยนะคะถ้าใครรับฟังอยู่ทางวิทยุFM 96.5 ก็อยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้และเราก็จัดกันผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ด้วยตัวนี้ก็สามารถเข้ามาคุยได้เหมือนกันนะคะมีหลายท่านมารออยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็ Thinking Radio ค่ะก็ชมสดได้เหมือนกันเลยหลากหลายช่องทางเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ที่เราจะพาไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่นี่เขาแบบมีชื่อเสียงมากนะคะเป็นโฮมชื่อโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่เปิดต้อนรับนะคะคนที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาตินะคะมาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีถิ่นกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณเกศทิพย์ อุทิสารผู้จัดการและการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัดซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณเกศทิพย์ค่ะเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปค่ะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัดว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงคะ
4: ค่ะแรกเริ่มเดิมทีค่ะก็คือคุณแม่เสงี่ยมนะคะก็เป็นคุณแม่ของพี่แหม่มนะคะพี่เกศทิพย์เนาะคุณแม่เป็นประธานนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะวิสาหกิจกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์นะคะก็แรกเริ่มก็ท่านเองเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะเป็นประธานนะคะก็ไปดูงานไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเริ่มต้นจากคุณแม่นะคะตั้งแต่ปี2542นะคะก็ท่านเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะก็คือตั้งแต่ปี42อันนั้นช่วงเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะก็มีการรวมกลุ่มอะค่ะโดยคุณแม่เนี่ยก็ให้สมาชิกก็คือกลุ่มแม่บ้านนะคะเรียกกลุ่มแม่บ้านแล้วก็หาเงินกันนะคะโดยการรวมตัวกันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งเนาะเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆคือคุณแม่ก็ชวนเพื่อนชวนแม่บ้านนะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มนะคะเพื่อจะหารายได้นะคะหารายได้เข้ากลุ่มสร้างความเข้มแข็งสร้างความสามัคคีก่อนนะคะให้กลุ่มเข้มแข็งพอกลุ่มเข้มแข็งก็มีหน่วยงานนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะเห็นว่าทางกลุ่มมีความเข้มแข็งก็มาสนับสนุนจากเดิมรวมกลุ่มกันแค่21คนเนาะแล้วก็เริ่มรับสมาชิกนะคะ

0: มัยแต่ก่อนก็ทอผ้าบ้างทำเรื่องของการเกษตรทำนาทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: สร้างกลุ่มขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนก็เห็นในเรื่องของศักยภาพนะคะเขาเข้ามาสนับสนุนนะคะก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วงนั้นมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวค่ะโครงการนี้ทั่วประเทศเขาคัดเลือกแค่19ที่นะคะ19ที่นี้ก็จะต้องเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งนะคะเราก็เสนอกลุ่มของเรานะคะเข้าชิงโครงการนี้นะคะปรากฏว่าทั่วประเทศไทยเนี่ย19ที่ของเราก็ติด1ใน19นะคะโครงการนี้มีงบประมาณให้2ล้าน8นะคะ2ล้าน8เนี่ยเขาให้มาสร้างศูนย์เนาะศูนย์กลางชุมชนเขาเรียกว่าศูนย์ที่ไว้สำหรับขายของอะค่ะขายผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็มีอาคารสุขาอาคารห้องอาหารโรงอาหารนะคะในงบประมาณ2ล้าน8นะคะเราได้โครงการนี้เราได้โครงการนี้ตั้งแต่ปี442นะคะแล้วก็ถึงปี47นะคะพอถึงปี47ในตัวโครงการอะเขาก็ให้ไปศึกษาดูงานนะคะไปศึกษาดูงานไปเขาเรียกว่าไปเรียนรู้ไปดูงานตามสถานที่ต่างๆที่เขาประสบผลสำเร็จอะค่ะไปตรงไหนที่มีกลุ่มไหนที่ดังๆแล้วก็คือทางโครงการก็จะส่งไปนะคะไปเหมือนพัฒนาตัวเองอะค่ะไปเข้าคอร์สนะคะแล้วก็หลังจากที่เราติดหนึ่งในนั้นแล้วก็เขาก็สร้างอาคารให้นะคะระหว่างที่รออาคารใกล้จะเสร็จอะค่ะเขาก็คัดเลือกจาก19ที่อะค่ะให้เหลือ5ที่เพื่อจะไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะคุณแม่เสงี่ยมก็ได้รับโอกาสนี้ค่ะเราก็ติดหนึ่งในลำดับต้นๆเลยนะคะที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเรื่องต้นแบบโอท็อปต้นแบบโฮมสเตย
1: ์
0: แพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาประสบผลสำเร็จที่ญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่น14วันนะคะคุณแม่ไป14วันก็ไปดูต้นแบบว่าเขาทำเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์นะเขาทำแบบไหนนะคะแล้วเรื่องของไอ้พวกโอท็อปเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเขาทำกันยังไงมีการบริหารการจัดการเป็นยังไงรูปแบบของโฮมสเตย์เป็นยังไงค่ะ14วันอ่ะเป็น14วันที่มีประสบการณ์ของคุณแม่นะหลังจากที่คุณแม่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นท่านกลับมาท่านก็มาเริ่มต้นที่บ้านของคุณแม่เองนะคะเริ่มต้นที่บ้านแม่เป็นหลังแรกเลยค่ะตั้งแต่ปี47ค่ะที่ไปดูงานแล้วกลับมาก็ปี9ก็เริ่มรับลูกค้าเลยค่ะรับลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่มีนะคะยังไม่ได้มีแต่ก็จะเริ่มต้นนะคือเริ่มต้นที่บ้านแม่หลังแรกเลยค่ะหลังแรกกรุ๊ปแรกก็คือเราไปออกงานกับททค่ะที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็ได้กรุ๊ปแรกที่เข้ามาพักก็คือเป็นน้องนักศึกษาค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเข้ามาเรียนรู้นะคะเขาเรียกโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชนนะคะก็เข้ามานอนที่ชุมชนมาเข้ามานอนที่บ้านแม่เป็นหลังแรกเลยค่ะก็เริ่มต้นก็ทุลักทุเลมากเลยค่ะด้วยความที่ไม่มีความพร้อมแต่ก็ท่านเองก็อยากจะเปิดตัวเนาะอยากจะเอาประสบการณ์ที่ท่านไปดูงานมาก็อยากจะมาเปิดบ้านที่บ้านของเราก็คือชุมชนของเราชุมชนท่องเที่ยวของเราอะค่ะอยากให้เป็นที่รู้จักเนาะอยากจะเปิดตัวอยากจะทำโฮมสเตย์อยากทำท่องเที่ยวอ่ะให้เป็นที่รู้จักอะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะท่านก็ทำที่บ้านของท่านเองนะคะตัวพี่แหม่มเองพี่เกศทิพย์เองก็ได้เห็นวิธีการเห็นในสิ่งที่ท่านมีความเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เนาะอยากเห็นความเจริญความเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวอยากให้การท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราอะค่ะก็เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่ปี47เนาะ47ไปดูงาน48 49ก็เริ่มจากบ้านแม่หลังแรกอะค่ะพอเป็นที่รู้จักก็เริ่มรับนักท่องเที่ยวเนาะแต่ก่อนอะจะมีคณะเขาเรียกว่าคณะครูหรือว่าหรือหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปดูงานที่เชียงใหม่อะค่ะงานที่สวนโลกอะค่ะก็เขาก็จะมาแวะที่สุโขทัยเขาก็มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็มาพักโฮมสเตย์ค่ะเดิมทีเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าที่บ้านเราคือบ้านนาต้นจันทร์สุโขทัยเนี่ยมีโฮมสเตย์แต่ว่ามีน้องที่เขาอะมาเข้าค่ายที่น้องที่เป็นเด็กมหาลัยอะค่ะที่ตอนที่เข้ามาตอนที่มาพักครั้งแรกอะค่ะเขาก็ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะผู้ปกครองเขาก็มาค่ะมาตามบอกเล่าของลูกๆของน้องๆนักศึกษาค่ะ น้องกรุ๊ปแรกเป็นนักศึกษากรุ๊ปกรุ๊ปต่อมาก็เป็นคณะครูค่ะมาจากจังหวัดภาคใต้ชายแดนภาคใต้ค่ะก็เป็นงานที่สนุกมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเปิดตัวครั้งแรกกับน้องนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองของน้องแล้วก็เริ่มรู้จักกับในหมู่ครูหรือว่าในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรับนักท่องเที่ยวพอเริ่มจากบ้านแม่หลังแรกเนาะพี่ก็ช่วยแม่พี่ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าร่วมรวมตัวกันนะคะจากหนึ่งหลังก็เป็นเจ็ดหลังนะคะเจ็ดหลังพอได้เจ็ดหลังปุ๊บก็ไปขอมาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะเจ็ดหลังพอได้มาตรฐานปุ๊บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยอะไรเลยต่างๆก็เข้ามาสนับสนุนเนาะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของรายการทีวีสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กอะค่ะก็จะมีแต่รายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกรถโชว์บ้างอะไรบ้างก็มีโอกาสได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะคะผ่านงานรถโชว์ต่างๆนะคะหลังๆมาก็มีเฟซบุ๊กมีอะไรต่างมีเขาเรียกสื่อโซเชียลเข้ามานะคะก็ให้เป็นที่รู้จักบวกกับมาตรฐานที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะคือสมัยก่อนเนาะแต่ก่อนก็ไม่ได้มีโซเชียลนะคะโดยอาศัยโทรศัพท์อาศัยจองกันแบบไม่เป็นกิจลักษณะค่ะแต่ว่าพี่เองอ่ะคือพี่แหม่มเองอ่ะค่ะที่แหม่มเองดูแลเรื่องการตลาดเรื่องของงานท่าเนาะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเนาะเรามีที่พักมีกิจกรรมต่างๆแล้วเรายังมีผ้านะคะผ้าที่ขึ้นชื่อของสุโขทัยก็เป็นผ้าฝ้ายหมักโคลนเนาะของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะแล้วพี่เองก็จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายที่ในเมืองนะคะพี่ก็อาศัยประสบการณ์นะคะแล้วพี่ก็คือแวดวงก็จะอยู่ในเรื่องของการขายด้วยค่ะแล้วก
1: ็ข
0: ายของเนาะขายผลิตภัณฑ์ชุมชน17ปีค่ะของพี่จะอยู่ในพี่จะเอาผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกมาขายในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างร้านค้าก็อยู่ในจตุจักรบ้างแล้วก็สามารถเผยแพร่ชุมชนของเรากับช่องทางนั้นเนาะหลังๆพี่ก็มีแนวคิดจะเราจะอยู่ตรงนี้จนตลอดเนี่ยมันคงไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราต้องกลับบ้านเราต้องไปตั้งรับนะคะสมัยก่อนก็คือลุกอย่างเดียวคือลุกก็คือเอาสินค้าของเราในชุมชนอ่ะเอาไปขายข้างนอกไปหาตลาดข้างนอกเพื่อจะให้คนเข้ามาค่ะทีนี้เราก็มากลับมาคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เราคงจะไม่ได้อยู่บ้านแน่ๆเราคงไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็เลยคิดว่าเราต้องกลับมาตั้งรับแล้วแหละก็เลยกลับมาแล้วก็มาช่วยคุณแม่แบบมาดูซิว่าไอ้กิจกรรมในชุมชนอ่ะมันมีอะไรบ้างเรามีของดีเป็นจุดขายเรามีอะไรบ้างก็มาจับมาเรียงร้อยในเรื่องของโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีอะไรบ้างก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เรียงสตอรี่นะคะว่าแต่ละอย่างมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นเราเอาของดีเป็นจุดขายไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์นะคะภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างนะคะเราของเราอ่ะมันเราจะอยู่ในภูเขาเนาะอยู่ในภูเขาแล้วก็รอบล้อมไปด้วยภูเขาไปด้วยธรรมชาตินะคะมีอยู่ปีนึงอ่ะค่ะคุณแม่ไปดูงานที่ประเทศจีนนะคะเมื่อปี57นะคะคุณแม่ก็ได้ประสบการณ์นะคะคุณแม่ก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเอามาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาในพื้นที่ค่ะไปประเทศจีนไปหลายมณฑลนะคะไปจางเสี่ยเตี้ยบ้างไปหลายที่ค่ะก็ได้ประสบการณ์ว่าที่โน่นเขาก็ใช้เขาเรียกว่าภูเขาเนาะที่จางเสี่ยเตี้ยเขาก็จะมีภูเขามีอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็ได้ไอเดียว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องไปหาพื้นที่ที่แบบสามารถดูวิวดูธรรมชาติอะไรในชุมชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็กลับมาท่านก็ด้วยความที่พื้นที่ของเราพื้นที่สวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพื้นที่ที่แบบอยู่บนภูเขาอะค่ะก็จะเห็นธรรมชาติเห็นวิวต่างๆท่านก็เลยพาลูกหลานนะคะไปพัฒนาพาสมาชิกกลับไปพัฒนาที่เนี้ยก็เลยเปิดเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะคะก็คือระบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะคะไปจุดชมวิวห้วยต้นไทรอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากประเทศจีนนะคะเมื่อปี57นะคะกลับมาก็มาพัฒนาตรงนี้เนาะแล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆบวกกับเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะเพื่อเผยแพร่นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการทอตั้งแต่ส ิจกรรมถ้าลูกค้ามาถึงที่พักเรามีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ก็เรียบเรียงเนาะว่าไอ้โปรแกรมถ้าสมมติว่านักเที่ยวมา2วัน1คืนน่ะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทําบ้างนะคะก็เราก็มาเรียงเลยค่ะ2วัน1คืนมีอะไรบ้างเข้าที่พักได้เวลาเท่าไหร่เข้าที่พักเสร็จแล้วไปไหนได้บ้างนะคะกิจกรรมไปไหนบ้างที่ก็เรียงมานะคะกิจกรรมของเราหลักๆ ก็ถ้าเข้าที่พักเสร็จปุ๊บเราก็จะมีบริการนั่งอีแท็กนะคะชมกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนเนาะอีแท็กก็เป็นรถไถนาค่ะรถไถที่เขาปลดระวางแล้วที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเราก็มาดัดแปลงใส่หลังคาเป็นมุงยะคาเนาะแล้วก็นั่งได้ประมาณ 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งอีแท็กไปชมกิจกรรมไปดูทอผ้าไปถุนบ้านไปสวนไปกินมะนาวน้ำผึ้งอย่างช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ดูผลไม้อะไรเราก็พาเข้าสวนมีทุเรียนมีเงาะเราก็พาเข้าสวนก็ไปดูบรรยากาศไปดูวิถีชีวิตในชุมชนไปดูทอผ้าไปสวนผลไม้ไปกินน้ำผึ้งมะนาวไปถ่ายรูปบรรยากาศโฮมสเตย์บางหลังไปจุดไฮไลท์ไปภูมิปัญญาบ้านตาวงที่ทำตุ๊กตาบาโหนอันนี้ก็เป็นเรื่องสตอรี่แต่ละที่จะมีสตอรี่เรื่องราวนะคะก็หลายจุดเนาะแล้วก็ไปดูการทอผ้านักท่องเที่ยวก็สามารถลงมือทำไปนั่งทอผ้าไปดูว่าทอผ้าแบบไหนทอเป็นลายอะไรเราก็ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำเนาะแล้วก็จุดสุดท้ายก็พานักท่องเที่ยวไปดูแสงเย็นนะคะแสงสุดท้ายเนาะก็คือแสงเย็นตรงสะพานทุ่งนาสะพานไม้ไผ่ตรงเนี้ยสะพานตรงเนี้ยชุมชนก็มาช่วยกันทำมาช่วยกันสานในความยาวประมาณ380เมตรอะค่ะเราก็ชุมชนท่องเที่ยวเราก็มาช่วยกันทำสะพานแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปเดินชมบรรยากาศทุ่งนาสวยงามค่ะช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะแล้วก็ศุกร์กับเสาร์ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดตลาดชุมชนนะคะเขาเรียกว่าตลาดหิมห้วยหิมห้วยหมายถึงลำคลองเล็กๆกระสายที่ท้ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศเหมือนถนนคนเดินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็จะนำสินค้าผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบธรรมชาติแบบอบอุ่นนะคะแบบบ้านคุณยายคุณป้ามีอะไรก็เอามาขายแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะมีลำวงย้อนยุคนะคะลำวงย้อนยุคก็จะมีคุณยายคุณป้าคุณลุงมาร้องรำทำเพลงกันร้องเพลงร่วมกับนักท่องเที่ยวที่เขามาท่องเที่ยวแล้วก็มาพักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็เข้าที่พักช่วงเย็นก็ทานอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นถิ่นเนาะอาหารพื้นถิ่นน้ำพริกประจำถิ่นน้ำพริกที่หาทานได้เฉพาะที่นะที่ก็ไข่ของกินอะไรอย่างเงี้ยคืออาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านก็เป็นอาหาร 6-7 อย่างนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงไหนมีอะไรแล้วก็เอาของที่เรามีก็คือเราทำเรื่องการเกษตรเราเป็นอาชีพหลักเราทำนาทำสวนทำไร่เราก็มีผลไม้ตามสวนทำตามไร่ของเราก็เอามาให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานนะคะอาหารที่เราจัดเตรียมให้ผลไม้ที่เตรียมให้ก็เป็นอาหารที่ปลอดสารเราก็ปลูกกันเนาะเป็นชาวบ้านปลูกเองอะค่ะเราก็เอาไว้กินส่วนนึงเหลือกินก็ขายเหลือเนี่ยก็ให้แขกไปบัญชีระลึกบ้างเอามาเซ็ตในขันโตกบ้างก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาน้องเที่ยวมาก็จะได้ทานอาหารพื้นถิ่นได้กินผลไม้ตามฤดูกาลก็ทำให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าประทับใจอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราทำตอนเช้าเราก็มีกิจกรรมตักบาตรนะคะตักบาตรตอนเช้าสัก6 โมงแล้วก็จะมีพระมาบิณฑบาตนะคะอย่างนักท่องเที่ยวที่เขาสายบุญเขาก็จะใส่บาตรตอนเช้าแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นวัยรุ่นอะไรหรือชอบออกกำลังกายเราก็มีกิจกรรมขึ้นจุดชมวิวห้วยต้นไหตอน16:30อันนี้ก็ไกด์ก็จะมารับที่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะเตรียมโอวัลตินกาแฟเอาไว้ให้ไกด์เป็นไกด์จะบริการก็คือไปจุดชมวิวอ่ะก็ไกด์ก็จะไปตัดกระบอกไม้ไผ่นะคะสดๆเลยแล้วก็ต้มน้ำที่บนดอยอะค่ะแล้วก็ชงกาแฟให้ตอนเช้าตอนดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะระหว่างที่พระอาทิตย์ขึ้นก็ชมบรรยากาศช่วงนี้เป็นหมอกฝนสวยมากค่ะเป็นหมอกฝนเนาะมันก็จะชุ่มฉ่ำมันก็จะมีความเขียวขจีสวยงามสำหรับนักเที่ยวที่ชอบเป็นนักเที่ยวท้าทายค่ะเป็นแบบชอบเชิงนิเวศอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะก็สนุกสนานท่องเที่ยวก็ชื่นชอบนะคะกิจกรรมมีเยอะค่ะไม่ว่าจะกิจกรรม DIY ก็มีนะคะกิจกรรมที่นอกเหนือจากการทอผ้าแล้วเรายังมีกิจกรรมมัดย้อมมัดย้อมก็จะเป็นฐานกิจกรรม DIY ท่องเที่ยวมาแบบครอบครัวมีเด็กมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะแนะนำให้ไปทำกิจกรรมตรงนี้เป็นมัดเสื้อมัดผ้าเช็ดหน้ามัดถุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลายนะคะท่องเที่ยวที่สนใจก็จะมาจองคอร์สกับเรานะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะอีกถ้าเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกว่าทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์เป็นคณะถ้า10คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าอาคารภูมิวิถีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ภูมิวิถีตรงนี้ก็จะมี10กิจกรรมนะคะในฐานกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การตำข้าวการเขาเรียกว่าวิถีชาวนานะคะปกติแล้วอะฐานเนี้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมอะค่ะจะชื่นชอบนะคะเขาก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำนาตำข้าวตัดข้าวนะคะแล้วก็มาอบข้าวมาโม่นะคะโม่ก็คือหมายถึงเหมือนโม่แป้งอะค่ะมาทำเป็นแป้งก็จะเอาแป้งมาทำเป็นขนมครกนะคะเราก็มีการให้นักท่องเที่ยวเหมือนเข้าฐานทั้ง10ฐานนะคะทำขนมครกด้วยทำกระทงนะคะสุโขทัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลอยกระทงนะคะ
1: ท่อง
0: เที
1: ่
0: ยวที่เป็นต่างชาติอ่ะเขาก็จะอยากจะมาสัมผัสในเรื่องของการลอยกระทงแล้วก็ให้เขาได้ลองทำกระทงแบบกระทงใบตองอะค่ะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยสุโขทัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการลอยกระทงนะเขาก็อยากเรียนรู้เนาะเราก็สอนเขาทำกระทงเสร็จปุ๊บเราก็ให้เขาไปทำฐานถัดไปก็เป็นฐานคนดังคนดังก็คือดังไฟอะค่ะบ้านพี่เขาเป็นคนเมืองเน
1: า
0: ะเขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวไปหัดก่อไฟแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวอะไปทำไข่เจียวในฐานนั้นนะเนาะในสิบฐานนั้นก็จะมีฐานไข่เจียวทำไข่เจียวนักท่องเที่ยวก็ลองทำไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวด้วยเสร็จแล้วก็ไปยิงหนังสติ๊กยิงหนังสติ๊กเขาเรียกว่าไล่นกอะค่ะไล่นกก็คือแบบมันเป็นภูมิปัญญาเนา
1: ะ
0: ใช้ติ๊กใช้ติ๊กอะค่ะใช้ติ๊กแขวนไว้ตรงทุ่งนาเราก็เอาหนังกระติกอะใส่หนังยางแล้วก็ยิงแบบยิงเป้าอะค่ะเป้าเป็นปี๊บอะค่ะพอปี๊บดังเป้งเนี่ยนกก็กระเจิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต
1: ่
0: างชาติก็ชอบใจค่ะแล้วก็มาทำปลูกนาค่ะดำนาให้นักท่องเที่ยวมาทำดำนาเราก็มีแปลงสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองนะคะในฐานนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวได้ลองดำนานะคะพอดำนาเสร็จปุ๊บก็ให้นักท่องเที่ยวไปเล่นกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีเนาะเล่นวอลเลย์บอลเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลใช่สนุกมากค่ะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่บางอย่างมันก็ฮาบางอย่างมันก
1: ็
0: มันก็สนุกสนานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เราพยายามสร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลายใช่ค่ะ
1: อีกแค่ส่วนเดียวนะคะฟังดูแบบสนุกมากเลย
0: สนุกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่มาในรูปแบบศึกษาดูงานเราก็จะมีสถานที่รองรับนะคะเราก็มีห้องประชุมขนาดใหญ่รับได้ประมาณ250คนก็จะมีคุณแม่เสงี่ยมก็จะเป็นผู้บรรยายเนาะว่าความเป็นมาของเรากว่าจะมาประสบผลสำเร็จเนี่ยเราทำกันยังไงการบริหารจัดการมีอะไรรูปแบบทำยังไงเพื่อจะให้ประสบสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเรียนรู้นะคะมาฟ
1: ัง
0: คุณแม่บรรยายตรงนี้เราก็จะมีสถานที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเนาะเป็นชุมชนก็ดีเป็นผู้บริหารก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะนำองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ในเรื่องของการมาฟังมาเขาเรียกว่ามาศึกษาดูงานไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกิจกรรมเราก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าผู้ที่สนใจเขาสนใจรูปแบบไหนค่ะหลังจากนั้นเราก็พาเขาไปทำเขาเปิบก็นี่เป็นอาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อค่ะถ้ามาสุโขทัยมาบ้านนาต้นจันทร์ถ้าไม่ได้ลองทานข้าวเปิ๊บก็มาไม่ถึงนะคะข้าวเปิ๊บเป็นอาหารถิ่นลักษณะของข้าวเปิ๊บก็คือเป็นเหมือนตักหม้อค่ะเหมือนตักหม้อเนาะเหมือนละเลงแป้งเหมือนลักษณะเหมือนการทำมันข้าวเกี๊ยวปักหม้อค่ะแต่เราใช้แป้งหมักนะคะเป็นเหมือนแป้งขนมจีนนะคะใช้หม้อตัดสูตรนะคะใช้เตาแบบเตาเราปั้นเองอะค่ะคือกรรมวิธีเนี่ยมันมีเสน่ห์นะมันเราก็มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าคือแต่ละอย่างมันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดเลยค่ะแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราสามารถให้นักท่องเที่ยวอ่ะมาลองหัดทำข้าวเปิ๊บได้ด้วยนะคะ เขาเพิ่มลักษณะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเราใช้นึ่งเอามีไข่ดาวมีไข่ดาวนึ่งมีผักมีละเลงแป้งเสร็จปุ๊บเอาผักใส่พอผักไปติดฝามันเป็นเหมือนหมวกยวนนะคะแล้วก็ติดฝาแล้วก็ใช้ไอ้น้ำแทนความร้อนแล้วมันจะทำให้แป้งอะสุกนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปละเลงแป้งเสร็จปุ๊บเอาผักเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันก็จะสุกนะคะสุกปุ๊บแล้วก็พับไปพับมาอากัปกิริยาในการพับและรูปทรงที่ได้จากการพับเขาเรียกว่าเฟิร์บเฟิร์บเป็นภาษาถิ่นภาษาเมืองบ้านที่บ้านใหญ่เขาอู้เมืองนะคะแล้วก็การรูปทรงที่ได้จากการพับนะคะเขาเรียกว่าเฟิร์บนะคะแล้วก็มีน้ำซุปนะคะมีน้ำซุปเทใส่เข้าไปเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะม
1: ี
0: ไข่นึ่งไข่ก็นึ่งบนตักหม้อเราใช้นึ่งเอาอบเอาอะค่ะแล้วก็ปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากตอนนี้ก็มาที่งานเมืองทองอะค่ะมาที่โอท็อปชวนชิมเรามาทุกปีนะคะไปขายที่เมืองทองธานีที่นนทบุรีอะค่ะก็เป็นที่งานโอท็อปมิตรยาค่ะมีทั้งหมด10วันค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทานข้าวเปิ๊บเสร็จแล้วหลังจากที่เราทานข้าวเปิ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปช็อปผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราก็เป็นผ้านะคะผ้าของเราก็จะมีผ้าหมักโคลนเป็นม
1: ี
0: ทั้งชิ้นงานแบบผ้าผืนมีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่แปรรูปแล้วนะคะแล้วเศษของชิ้นส่วนต่างๆของเศษผ้าน่ะเรายังเอามาต่อยอดนะคะเป็นกระเป๋าบ้างเป็นพวงกุญแจบ้างเป็นอัคเซสซอรี่บ้างอู้อันนี้ขายดีมากตอนนี้เราขายให้กับชาวจีนนะคะเป็นออเดอร์อันนี้แบบเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะคะคือสวยมากค่ะเวลานักท่องเที่ยวที่เขามาเขาก็จะมาช้อปปิ้งเนาะมาชมผลิตเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาจะมาช้อปปิ้งอ่ะเพราะว่าเขาไปลองทอมาแล้วค่ะว่ามันทำแบบไหนมันทำแยกยังไงเราต้องทำว่าวิธีการหมักโคลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ในศูนย์นะคะของเราเป็นศูนย์ใหญ่เนาะเพราะว่าที่เราได้งบประมาณที่มาจาก2.8 ล้านอันเนี้ยเราก็มาทำเป็นอาคารแสดงสินค้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มาขายก็จะเป็นสองกลุ่มเหมือนกันของเราที่สองกลุ่มนะคะกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์วิสาหกิจอีกกลุ่มนึงก็คือวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าประดับต้นจักรเรามี2วิสาหกิจที่เราดูแลกันอยู่อะค่ะชุมชนดูแลกันอยู
1: ่ค่ะพี่แหม่มทีนี้แบบเวลามีจำกัดค่ะอยากให้พี่แหม่มทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าถ้าอยากไปท่องเที่ยวหรือว่าอยากดูภาพกิจกรรมต่างๆว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างสามารถดูได้ทางหรือว่าติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะค่ะก็ถ้าสนใจนะคะถ้าเป็นที่พักนะคะก็จะมี Facebook Page นะคะโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยเบอร์โทร0884957738อันนี้เป็นเซ็นเตอร์เดียวนะคะเป็นเบอร์กลางแล้วก็ถ
1: ้
0: าจะจองที่พักก็ทักอินบ็อกซ์นะคะ Messenger
1: ได้เลย
0: ในติดได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ผ้านะคะก็สามารถทักที่เพจผ้าลายจิตหมักโคนบ้านนาต้นจันทร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นที่น้องแอดมินก็จะมาดูแลนะคะน้องก็จะมาดูแล้วก็สามารถสั่งจองตรงนี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อีกอย่างก็จะเป็นพิมพ์เตอร์เดียวนะคะเขาก็จะมาดูแลให้นะคะสนใจก็สอบถามได้ทางช่องทาง2ช่องทางนี้ได้เลยจ
1: ้
0: ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะที่มาเล่าความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็พูดถึงไฮไลท์กิจกรรมจากโฮมสเตย์บ้านนาต้นจ่านะคะน่าไปมากๆเลยนะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเยือนนะคะ
0: โอ้ยจ๋ายินดีต้อนรับเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโพล ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue เกาะติดสัปดาห์ตัด

0: ประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: McotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยค่ะและช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะเราจัดรายการกันสดๆนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะทักทายกันเข้ามาที่ LINE @ก็ @ Thinking Radio ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นี่คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังนี่ทักทายกันมาทาง Facebook Fanpage เยอะหลายท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ดูคึกคักมากๆเป็นไปตามอนิจิของแขกรับเชิญในช่วงแรกของเราเลยนะคะมีทักทายหลายท่านเลยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันโน้ตขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือสำคัญเลยสำหรับใครที่ลงทะเบียนงานนี้เอาไว้นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้พิเศษจริงๆค่ะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ประกาศรายชื่อไปแล้วนะคะสำหรับงานพิเศษแบบนี้ Global Pack Insight 210บรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้นะคะงานก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะคะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็ใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อนี่ก็คือไปตรวจสอบรายชื่อก่อนได้นะคะก็จะสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือลงไว้ให้ร้านนะคะก็เกือบ200ท่านเลยนะคะเยอะมากก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนได้ปักหมุดโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook Fanpage นะคะหรือถ้าใครทักมาใน LINE แอดของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ส่งข้อความตอบกลับไปนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาถามอีกรอบก็ได้เนาะเผื่อว่าทีมงานจะตกหล่นรายชื่อท่านไหนไปนะคะก็ถามเข้ามาในไลน์ก็ได้ว่างานนี้ที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะสำหรับรายละเอียดขอย้ำอีกครั้งก็แล้วกันสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะก็เราจะเปิดลงทะเบียน8โมงเช้านะคะก็สถานที่ก็คือห้องออดิทอเรียมนะคะที่บมจ.สมท.ของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็มีที่จอดรถเนาะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นลานจอดเลยถ้าเกิดว่าใครที่จะเอารถมาจอดก็ไม่มีปัญหาที่จอดรถเราเยอะมากนะคะเข้ามาในอสมท.ของเราได้เลยบอกว่ามางานที่ห้องออดิทอเรียมก็ได้นะคะก็จอดรถปุ๊บก็สามารถเดินขึ้นตึกอาคารปฏิบัติการได้เลยห้องออดิทอเรียมจะอยู่ชั้น6นะคะก็เปิดลงทะเบียน8โมงเช้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อาจจะไม่สะดวกเดินทางวันนี้เนาะอาจจะไม่สะดวกเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็สามารถรับชมทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีการไลฟ์นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นี่นะคะค่ะขอต่อเลยนะคะรัวๆตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใครที่มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันฟินมากมันแบบจะเป็นเมืองที่ใครเขาใช้คำว่าอะไรฝน8แดด4อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องบอกว่า มาเที่ยวที่จังหวัดระนองก็คือต้องมาช่วงหน้าฝนนี้เลยนะคะเขากำลัง

0: จะทำให้จังหวัดเนี้ยเขาทำไปแล้วแหละนะคะจะทำให้จังหวัดเนี้ยเป็นเมืองของที่หนูเคยอ่านข่าวไปเนาะเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ต้องบอกว่าจะแข่งกับประเทศญี่ปุ่นเลยไปนอนเซตแข่งกับญี่ปุ่นเลยอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ต้องบอกว่ามันฟินมากจริงๆนะคะแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเอาเท่าที่ตัวเองเคยไปมาประมาณสัก 3-4 ที่ในประเทศไทยก็แล้วกันนะที่นี่คือร้อนสุดจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าโหไม่เห็นร้อนเท่าไหร่เลยมาที่จังหวัดระนองเลยนะคะร้อนจริงๆ65องศา นะคะดิฉันก็คิดว่าดิฉันเกือบจะซานได้ไปแล้ว เหมือนลุกขึ้นมาบนบ่อน้ำร้อนหรือเดินลงไปนี่คิดว่าขึ้นมานี่ใครกินได้นี่คือกินได้เลยเพราะว่ามันร้อนมาก65องศานะคะแล้วก็เขามีหลากหลายบ่อนะอย่างที่วันนี้ไปมาเนี่ยนะคะบ่อน้ำร้อนลักษวาลินเนี่ยนะเขาเป็นบ่อของคนในพื้นที่นะคะเป็นขององค์การบริหารเนี่ยเขาบริหารจัดการแต่ต้องบอกว่าเขาบริหารจัดการดีมากๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็แช่เราฟินแน่นอนถ้าใครมีร้อนไปคิดว่า65องศามันร้อนไปมันก็จะมี40องศาอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็มี
1: มีหลายเลเวล
0: ใช่มีประมาณ2เลเวลแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลน้ำเย็นก็คือถ้าใครคิดว่ามันร้อนจนทนไม่ไหวอ่ะนะคะก็สลับกับน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนอะไรเงี้ยคือฟินมากจริงๆแต่อันเนี้ยเรื่องความร้อนอ่ะดิฉันขอคอนเฟิร์มดิฉันก็ไปมาหลายที่แล้วที่นี่คือร้อนสุดๆไปเลยนะคะก็อยากให้มาลองกันนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือฟรีนะคะที่บ่อน้ำร้อนลักษวาลินอ่ะก็คือสามารถลงไปแช่ได้ฟรีแล้วที่ฟินอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะติดกับลำธารที่คล้ายๆน้ำตกอ่ะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยเป็นอ่างเป็นบ่อซีเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยข้างๆเขาก็จะมีลำธารที่เป็นน้ำตกจริงๆเลยก็สวยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะเขาก็มีให้เสียเงิน50บาทอันนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเป็นแบบว่าคล้ายๆมีรั้วกั้นนิดนึงแล้วก็มีที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์ให้ฝากของแล้วก็มีห้องอาบน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่50บาทเท่านั้นเองถูกมากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองระนองเนี่ยใครๆก็จะคิดว่าเอ้ยหลากหลายที่พักอ่ะคนก็จะไปนึกถึงที่พักดังๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆคือไปพักในป่าไปพักริมลำธารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลากหลายที่ก็โด่งดังแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะดิฉันมาพักริมทะเลเขาบอกว่าใครที่มาเที่ยวที่ระนองก็อาจจะไม่ค่อยนิยมมาพักริมทะเลเท่าไหร่เพราะว่าทะเลที่นี่เอาตรงๆก็คือน้ำมันไม่ได้เป็นสีฟ้าสีมรกตอะไรแบบนั้นน้ำมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าอาป่าชายเลนหน่อยหรือว่าเป็นสีที่แบบเขียวๆแบบหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าความฟินอีกอย่างก็คือท้องฟ้าตัดกับน้ำทะเลที่มันอาจจะไม่ใสเป็นฟ้าใสสีเขียวมรกตอะไรแบบนั้นนะแต่ฟินแน่นอนนะคะแล้วก็ที่ใช้บำเพ็ญเนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งพม่าก็คือนั่งเรือไปแป๊บเดียวอ่ะนะคะก็สามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศพม่าได้แล้วนะแล้วก็การนั่งเรือข้ามไปเที่ยวที่พม่าเนี่ยก็ไม่ลำบากเลยถ้าใครแบบฟีลลิ่งอยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแบบone day trip นะคะไม่ต้องค้างคืนที่นู่นอ่ะก็ไม่มีความยากลำบากอะไรเลยนั่งเรือไป 15-20 นาทีก็ถึงพม่าแล้วแล้วที่นั่นก็มีที่ให้เที่ยวหลายที่นะคะมีวัดมีมัสยิดมีโบสถ์แขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคาเฟ่มีโรงแรมวิวทะเลที่นั่นแบบทะเลสวยนะคะก็เดินทางก็ไม่ยากลำบากเลยถ้าเกิดใครมาอาจจะแบบเดินทางไปเที่ยวเองได้เลยไม่ต้องมีไกด์เลยพกบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็ไปทำเอกสารเขาเรียกว่าวีซ่าดันอ่ะนิดหน่อยที่ว่าการอำเภอมันก็คืออยู่ในตัวเมืองนั่นแหละเขาก็จะมีโซนแบบว่า หลังที่ว่าการอำเภอคนไม่เยอะนะคะการการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆขั้นตอนไม่เยอะนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกมากด้วยค่าทำวีซ่าที่อำเภอ30 บาทค่าเหลือก็แค่คนละประมาณ150 บาทถ้าอยากเหมาลำก็คูณไปนั่งได้ประมาณ6 คนถึง 8 คนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ได้ฟิลลิ่งไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอันนี้คือฟินแบบพาพม่าเขาก็จะค่อนข้างแบบหน้าตาสวยสดยิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะก็ค่อนเขาเรียกว่าอะไรปฏิมากรรมหรือรูปทรงอะไรก็จะเป็นที่ประเทศไทยอะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ที่พม่าพระพุทธรูปที่พม่านะคะก็อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่สุดยอดและอย่างพอมมาก็คืออาหารทะเลที่นี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่แบบไปนั่งกินตามร้านหรืออะไรเงี้ยนะก็คือไปที่สะพานปลาราคาถูกมากแบบกุ้งโลละจากที่กรุงเทพโลละ280ที่นี่เหลือ100กว่าบาท120 150อะไรแบบเนี้ยคือราคาถูกมากจริงๆแล้วของสดก็เยอะมากด้วยมีหลากหลายปลาโอ้โหคือถ้าใครชอบทำอาหารนะคะก็จะฟินมากเลยถ้าเกิดว่าไปเดินตลาดเช้าๆแล้วก็หาซื้อพวกวัตถุดิบพวกอะไรแบบเนี้ยมาทำเองอ่ะแล้วก็อาหารทะเลเขาก็สดจริงๆนะคะแล้ววันนี้ที่มาเล่าให้ฟังนะคะก็มีความพิเศษมาให้อีกหนึ่งอย่างเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาพักที่ริมทะเลแบบดิฉันนะคะอยากจะเดินทางต่อไปท่องเที่ยวที่พม่าอันนี้คือไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบฟิลลี่อยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบว่าเอาวันเดทริปไปเช้ายังกลับจะไป2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้เลยเหมือนกันอ่ะก็มาพักที่ดิฉันมาพักเนี่ยสะดวกมากแล้ววันนี้ที่บอกไว้ว่าความพิเศษก็คือมีส่วนลดมาให้แต่ต้องบอกว่าราคาเขาก็ไม่ได้แพงนะคะผ่านต้นตัวเองแล้วห้องเขาอย่างดีสถานที่พักที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือชื่อว่าจันสมรีสอร์ทนะคะที่นี่มันเป็นรีสอร์ทที่พักริมทะเลแล้วก็มีสะพานทอดยาวไปในทะเลที่ยาวมากสวยมากเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ในรายการนั่นแหละนะคะแล้วก็ฟินมากๆถ้าเกิดใครไม่อยากแบบว่าออกไปทานข้างนอกที่นี่เขาก็มีร้านอาหารอยู่ในรีสอร์ทเหมือนกันก็อร่อยรสชาติใช้ได้เลยห้องพักก็ราคาต้นๆแค่นั้นเองมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็นอนมาเป็นวิวทะเลทุกห้องที่นี่จะเห็นวิวทะเลนะบอกไปก่อนสุดยอดมากๆแต่ห้องพักเขาก็มีจำนวนจำกัดนะคะมันไม่ใช่แบบว่ารีสอร์ทที่แบบเป็นตึกสูงหรืออะไรค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเยอะมากๆเลยใครแบบชอบแบบชีวิตสโลว์ไลฟ์นี่ก็คือเต้าที่นี่เลยใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะหรือว่าดิฉันจะโพสต์ไปให้ทาง Facebook Fanpage FM905ถ้าเกิดว่ามาพักแล้วบอกว่ามาจากรายการบอกเล่า965นะคะฟังอยู่ตอนนี้เลยฟังคุณนุ้ยคุณกระแตเนี่ยนะคะเรามอบส่วนลดให้เลย 10% ขอเป็นภายในช่วงหน้าฝนนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมาเที่ยวช่วงหน้าฝนมันฟินจริงๆก็ถึงเดือนถึงยังไงประมาณสักเดือนสิงหาตุลาก็ได้ถ้าใครอยากจะใช้สิทธิ์ส่วนลด 10% นี้นะคะก็มาได้เลยมาพักได้เลยจองกับทางโรงแรมทางรีสอร์ทได้เลยแล้วก็บอกว่าฟังมาจากรายการบอกเล่า965เพื่อที่จะขอส่วนลดค่า 10% ที่นี่เขาก็จะจัดให้เลยนะคะอยากให้ตามมาท่องเที่ยวกันใครที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์แบบแช่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนชอบบรรยากาศฝนตกชอบบรรยากาศแบบจะบอกว่าบรรยากาศแบบอกหักอะไรเงี้ย ทะเลสีดำๆอะไรเงี้ยเหมาะมาก นะคะมาเลยค่ะก็เชิญชวนกันค่ะไม่อยากให้พลาดเยอะ
1: ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่จำกัดเลย
1: นะคะกี่ห้องกี่คนก็ได
0: ้ถูกต้องจะมากันเป็นหมู่คณะบัส2 บัสดิฉันก็จะบอกให้เราลด10%ให้จัดไปได้เลย
1: จัดไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็ทักเข้ามาถามที่ไลน์แอดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้อีกรอบก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำลังจะ หมดเวลาแล้วคุณมีข่าวอะไรอีกนิดนึงค่ะไหม
1: สั้นๆละกันที่ศรีสะเกษเขามีทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้เขามีเทศกาล1ปีมีครั้งเดียวนะคะก็กำลังเป็นเทศกาลผลไม้เนาะที่ศรีสะเกษก็ขึ้นชื่ออยู่ในเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษค่ะเขาเปิดนะคะให้เที่ยวชมนะคะงาน1อำเภอ1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะคะก็คือถึงวันอาทิตย์นี้แล้วเท่านั้นนะคะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะเขาก็นำทุเรียนนะคะจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ผลไม้อื่นๆด้วยรวบรวมไว้มาให้ผู้บริโภคที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชายแดนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สามารถเที่ยวได้ปกติแล้วนะคะเขาสามารถรองรับการนักท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟอย่างที่บอกไปว่ามันอร่อยมากจริงๆใครที่ยังไม่ลองนะคะยังไม่เคยลองก็สามารถไปได้แล้วก็นอกจากผลไม้ก็ยังมีการจำหน่ายโอท็อปมีตลาดโบราณนะคะมีการละเล่นการแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะก็สุดสัปดาห์นี้นะคะก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะ
0: ค่ะดิฉันทานแล้วอร่อยมากทุเรียนขอไฟสีเขียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงท้ายรายการแบบนี้เช่นเคยค่ะขอนำเสนอสินค้างานดีๆของเราที่บอกว่าเหมาะกับดิฉันมากในช่วงวันนี้ก็คือไปมาหลายที่น้องก็ต้องมีแบบว่าปวดคอบ่าไหล่ปวดขึ้นปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครจริงๆเราใช้ได้ทุกไปนะสำหรับสุกาย
1: ะ
0: ยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพค่ะไม่ว่าคุณจะปวดคอต้นคอปลาไหลเส้นยืดอาจจะเป็นนั่งจากเหมือนคุณนะนั่งทำงานตรงหน้าจอคอมนานๆอย่างเงี้ยหรือว่านั่งรถเดินทางไกลนี่ต้องบอกว่ามันอดโอยจริงๆเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปชุมพรกันมานี่ก็นั่งรถอดโอยเหมือนกันนะส
1: ุ
0: กายะช่วยคุณได้ค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะจะช่วยดูแลคุณเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานผสมกับสมุนไพรที่สมุนไพรสดเลยสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองนะคะหอมมากๆมันเป็นกลิ่นหอมแบบจะช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายคล้ายๆแบบสปากลิ่นอโรมาอะไรประมาณนี้นะคะสุกายะยาลดคลายเส้นกลิ่นกาสลองที่ว่าเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพียงแค่ราคา999บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่า999บาทเนี่ยรับไป16ขวดดิฉันบวกถูกไหมเนี่ย14ขวดนะคะบวกก่อนถูกต้องแล้ว14ขวดนะคะ999บาทรับไป14ขวดเลยก็จะเป็นขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะไม่แพงเลยตกปลูกขวดละไม่ถึงร้อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะราคาดีมากแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากนะคะโทรไปที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะโอ้วันนี้รายการของเราก็ค่อนข้างคึกคักวิจารณ์ก็คึกคักตามไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายเข้ามามีคุณทักษิยานี่ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับขึ้นเราหรือเราดึงตัวมาเป็นแฟนคลับเราสองคนเลยดีไหมคะ นะคะเพราะว
1: ่
0: า
1: เป็นตัวยง
0: รู้เรื่องของเราสองคนดีมากนะคะอันนี้อยากจะส่งเป็นให้เป็นพีอาร์ส่วนตัวไปเลยครบน่ารักมากแล้วก็มีคุณสัติมาทักทายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณลิศสวัสดีค่ะด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองด้วย
1: ค่ะ
0: นะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็อะไรอ๋อคุณทัศยะบอกว่าดิฉันวอยวายหลังจบรายการขอโทษทีอาจจะเสียงดังวอยวายไปขอโทษด้วยละกันนะคะแต่ว่าต้องกลับมาลองฟังใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะตอบขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันก็คือคักตามแขกรับเชิญต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะลาไปเลยดีกว่าเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวั
1: สดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: อาจารย์คุณผู้ชมถามนุ่นมาว่าทำไมเราสองคนจัดรายการฟังหูไว้หูค่ะเล่าข่าวแล้วทำไมกลายเป็นเรื่องที่สนุกไปเลยอะคะ
2: ไม่แล้วบางวันก็ไม่สนุก
1: อาจารย์หรือเปล่าแต่นุ่นสนุกทุกวันเลยเพราะว่าอาจารย์มีมุกตลกทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เล่าข่าวหรือก็วิเคราะห์ข่าวเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะสอดแทรกความรู้ให้ค่ะแต่คุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ES ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์เวลาที่เราเรียนรู้อ่ะจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเราอย่าเรียนรู้จากความเครียดสิเราก็ต้องสนุกสิ
2: ก็มีส่วนแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: นะแล้วบางครั้งเนี่ยมันโลกสมัยใหม่นี่มันข่าวสารมันเร็วแล้วมันก็พลิกไปพลิกมาความบางครั้งความชัดเจนของข้อมูลข่าวสารนี่ก็อาจจะไม่ชัดเจน
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็ต้องใช้พลังในการวิเคราะห์ของเราประกอบด้วยนะก็ต้องอ่านเยอะฟังเยอะ
1: ค่ะ
2: คิดเยอะๆแต่ผมเนี่ยจะพลาดอันสุดท้าย
1: อะไรเอ่ย
2: คือพูดให้น้อยแต่นี่ผมทำรายการมันต้องพูดทุกวัน
1: ก็เป็นอาชีพเราอ่ะถ้าอาชีพเราไม่พูดแล้วจะทำยังไงล่ะคราวนี
2: ้ก็นี่ไงคือบอกตัวเองว่าอ่านเยอะๆฟังเยอะๆคิดเยอะ
1: ๆค่ะ
2: พูดน้อยแต่ว่าก็ยังต้องจัดรายการที่ต้องพูดทุกวัน
1: อ
2: ันนี้มันก็เป็นปัญหาสำหรับผมเหมือนกันนะ
1: มันมาพร้อมกับวิชาชีพอาจารย์นุ่นว่าตอนนี้คนน่ะนะเขาก็อ่านเยอะแล้วเขาก็ได้ฟังเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันมาทุกที่ทุกทางเลยข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เราก็ต้องจัดลำดับเราต้องจัดลำดับว่าข่าวไหนที่เราควรจะเสพแบบตั้งใจเสพข่าวไหนที่ผ่านเลยข่าวไหนที่เอาแค่ว่านิดหน่อยพออะไรเงี้ยอย่างคุณมาถามผมเรื่องครอบครัวพี่ลมพักดีที่เขามีปัญหากันใช่ไหม
1: ใครถามไม่ใช่นุ่นนะ
2: เออผมไม่ได
1: ้น่าจะเป็นคุณผู้ฟังทางบ้านละมั้ง
2: ผมไม่ได้ตามเรื่องของอะไรนั่นแหละเรื่องของแม่ลูกฟ้องร้องอะไรกันผม
1: ครอบครัว
2: หรือแม้แต่เรื่องที่อยู่ในความสนใจแต่มันมีรายละเอียดมากนะอย่างเรื่องไทยพาสปอร์ตเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่ามันก็กว่าจะเคี้ยวกว่าจะบดกว่าจะทำความเข้าใจไม่ต้องพูดถึงประเด็นการเมืองที่มันเกิดขึ้นที่ผู้คนก็อาจจะสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนิยายกันต่อการที่คุณชัยชนกใช่ไหม
1: ช
2: ั
1: ยชนกชิดชอบค่ะ
2: แกเดินไปหาคุณรักชนกพอกันทั้งชัยชนกและรักชนกในสภาใช่ไหม
1: เขาไปคุยกัน
2: เขาไปคุยกันเข้าใจแต่ว่าก็โอเคมันก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเออเขาคุยอะไรยังไงคนก็สนใจก็แต่งเรื่องไปเรื่องอื่นอีก
1: เนี่ยพออาจารย์พูดแบบนี้คนก็อยากจะรู้แล้วว่าพออาจารย์ไปรู้ซีเคทมาว่า
2: ไม่มีไม่ได้มีซีเคทก็ข่าวที่เป็นข่าวเปิดน
1: ี
2: ่ก็ถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้มันจับต้องง่ายแต่ว่าถามว่ามันนำพาไปไหนเราไม่รู
1: ้ค่ะ
2: ใช่ไหมแต่ว่าโอเคอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรับรู้รับทราบ
1: และเรื่องที่เราควรที่จะต้องสนใจล่ะ
2: อย่างตอนเช้าเวลาคือข้อมูลมันเยอะมากผมก็ต้องเรื่องที่ผมจะต้องดูเอาเรื่องในต่างประเทศก่อนเรื่องในต่างประเทศก็อย่างน้อยๆต้องมีสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือว่าเอาละหลังจากที่สับสนโอลหม่านว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยเราก็ได้เห็นเอกสารเราก็ได้เห็นเอกสารที่เป็นบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทาง
1: อิหร่าน
2: ซึ่งเราก็เห็นเอกสารแล้วก็คนที่ลงนามก็คือทรัมป์ทางฝั่งอเมริกาแล้วคนที่ลงนามทางฝั่ง
1: ของอิหร่าน
2: นี่เข้าใจว่าจะเป็นประธานรัฐสภาของเขานะซึ่ง ใน14ข้อที่เราเห็นเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วเนี่ยเอาวิเคราะห์ในแง่ว่าใครชนะใครแพ
1: ้ค่ะ
2: เท่าที่ฟังมารวมๆแล้วเนี่ยอิหร่านน่าจะชนะไม่ใช่สหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
2: เขาแสดงถึงความที่เขาเรียกว่าลีไซเลียนนะครับว่าเขายืนหยัดแล้วก็ได้ผลข้อตกลงลักษณะแบบนี้อะไรที่เป็นประเด็นที่พูดกันก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามันจะเป็นเรื่องของเขาใช้คำว่า final deal ดีลครั้งสุดท้ายซึ่งจะต้องเจรจากันอีก60วันหรือมันจะตกลงอะไรกันได้ไงก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาเราก็เห็นแล้วว่ามากหรือน้อยเนี่ยภายใน30วันข้างหน้าเนี่ยการขนถ่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหลายทั้งเข้าและออกในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวมาตามลำดับพร้อมกับการหยุดการปิดล้อมของทางกองเรือสหรัฐเข้าใจจะเป็นกองเรือที่7ที่ดูในภูมิภาคเนี่ย
1: ที่ปิดล้อมก่อนหน้านี้
2: กองเรือที่5จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่รู้แหละนะก็อันนี้ก็มีผลนะทำให้ราคาน้ำมันดิบลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญตอนนี้เรากำลังพูดถึงราคาน้ำมันดิบดูไบที่ประมาณ73เหรียญ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอาจจะลงอาจจะขึ้นไปไม่ได้มากแล้วล่ะนะเต็มที่มันก็คงอยู่ประมาณสัก70เหรียญต่อบาร์เรล
1: สำเร็จรูปดีเซลล่ะคะ
2: ก็ประมาณสัก100เท่าไหร่ละ
1: 114เหรียญได้ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปเบนซินก็100เท่าไหร่
1: 104เหรียญ
2: นะเนี่ยอันเนี้ยก็เห็นละ
1: ค่ะ
2: มันก็จะต้องทำให้เราประเมินต่อไปว่าคือมันจะมีช่วงที่เมื่อก่อนเนี่ยซัพพลายเป็นปัญหาตอนนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องดีมานด์มีปัญหา
1: ค่ะ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้ของมันขาดพอมันเปิดปั๊บเนี่ยมันจะมีของที่ไหลออกมาที่มันกองอยู่ในอ่าวเปอร์เซียที่มันทะลักออกมาแต่เขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าของที่ออกมาจากอ่าวเปอร์เซียที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายจุดหมายเนี่ยถ้ามาทางเอเชียก็อย่างน้อยต้องมี20วัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไล่เรือใหม่ที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนไปวนมาเนี่ยสรุปรวมความก็คือว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันแต่ว่าทิศทางเป็นทิศทางที่เป็นโพสทีฟในแง่บวกในเชิงของราคาแล้วก็ซัพพลายกับดีมานด์ก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ค
2: อันนี้ก็เป็นผลพวงเรื่องที่สองที่ดูนะก็คือเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานธนาคารกลางคนใหม่เควิน
1: วอช
2: ซึ่งสาระสำคัญก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิม
1: ค่ะ
2: ร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 3.75 แต่ว่าในการลงคะแนนเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นเอกฉันท์แต่9ใน12คนที่เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมีความเห็นในลักษณะที่คาดเดากันว่าอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย1ครั้งในปี2569ซึ่งหมายความว่าเป็นการปรับขึ้นนะไม่ใช่ปรับลงนะ
1: ค่ะ
2: มันเราก็ต้องอนุมานนะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงจะประมาณ 3.75 ถึง 4%
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็ต้องดูต่อว่าอัตราเงินเฟ้อมันจะเป็นในลักษณะไหน
1: อ
2: ันนี้เราก็เอามาใช้ประกอบพอเรายึดโยงกับประเทศไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในเมื่อสถานการณ์ทางด้านอัตราเงินเฟ้อเนี่ยผ่อนคลายลงนะงั้นโอกาสที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปัจจุบันเนี่ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารชาติ
1: ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นเนี่ยคือร้อยละหนึ่งทุกคนก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ซึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยถือว่าต่ำมาก
1: ค่ะ
2: เมื่อเทียบกับประเทศอื่นถ้าอเมริกา 3.75 ของเรา 1% ขนาดยุโรปยังเท่าไหร่ 2.25 ถ้าผมจำไม่ผิดอังกฤษก็4กว่าทางเนเธอร์แลนด์โทษทางนิวซีแลนด์ทางออสเตรเลียก็สูงกว่าเราแถวนี้สูงกว่าเราหมดแม้แต่จีนก็ร้อยละ3ญี่ปุ่นร้อยละหนึ่งอินโดนีเซียมาเลเซียสูงกว่าเรานะซึ่ง มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ต่ำเนี่ยมันสะท้อนลักษณะของเครื่องยนต์กลไกในทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องเย็น
1: เย็นมานานแล้วเฉียบแล้วนะ
2: เย็นเครื่องเย็นเดินรอบต่ำแล้วก็เย็นเย็นไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรล่ะร้อนแรงอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอาจจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนในเชิงของการทำนโยบายที่อาจจะต้องกระตุ้นการลงทุนส่วนกระตุ้นการบริโภคก็ทำได้แต่ก็อย่าไปทำมากจนเกินไปทำมากจนเกินไปมันก็จะทำให้ไม่เหลือของที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
1: และแนวคิดท่านเอกนิติธรรมแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านมองเหตุการณ์ยังไง
2: ก็มองแค่มองว่าอย่าไปวางใจว่าสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันมันกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะเรื่องที่จะต้องทำก็ต้องดำเนินต่อไปแกว่าไงบ้างล่ะ
1: ทำไมยังถึงวางใจไม่ได้ล่ะอาจารย
2: ์ก็ส่วนหนึ่งก็คงคำอธิบายคือว่าฐานการผลิตทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบที่มันเสียหายไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้เวลาในการบูรณะฟื้นฟู
1: ค่ะ
2: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่เรามีสัญญาระยะยาวกับกาตาร์เนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถส่งมอบได้อย่างที่เป็นอยู
1: ่
2: มันก็ต้องไปขนขวายหาจากที่อื่นซึ่งในระยะหลังเราก็สังเกตดู
1: คุ
2: ณต้องเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆเราใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยผลิตได้นะ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้น่าจะเหลือประมาณสัก 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเราก็เอาของพม่าเข้ามาแจมประมาณสัก 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเราเหลือที่จะต้องนำเข้าประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันมันก็แปลงค่าเป็นการนำเข้า LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งมาขึ้นที่ท่าที่มาตาพุทธที่หนองแฟบและในอนาคตจะมาที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกที่หนึ่งที่เป็น LNG Terminal นะเราเริ่มจากการนำเข้า LNG ตอนแรกเลยประมาณ 500,000 ตันต่อปี 500,000 ตันต่อปีตอนนำเข้าครั้งแรกปัจจุบันนี่เรานำเข้า LNG ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด10ล้านลูกบาศก์ฟุตคือ10ล้านตันนั่นไม่แน่ใจนะนะอันแรกน่าจะ 500,000 ตันปัจจุบันนี่ประมาณ10ล้านตันเห็นไหมว่ามันแตกต่างกัน20เท่าเลย
1: ค่ะ
2: 2,000% นะคุณรูปร่างหน้าตามันก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็พูดเป็นภาพรวมไม่เห็นว่าเราก็ต้องเลือกดูเลือกอ่านเท่าที่เรามีเวลาเอาเฉพาะประเด็นเอาเฉพาะเรื่องที่มันสลักสำคัญไม่งั้นเราก็เปลอะไปหมด
1: จริงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่านอันนี้ค่ะแล้วเราดูแล้วฟังจากที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเลยค่ะแล้วรวมไปถึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะมีแนวคิดหรือให้คำตอบในหลายอย่างถ้าเรายังไม่สามารถไว้วางใจในสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้จนแบบ 100% ค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลางด้วยคำถามก็คือว่าราคาน้ำมันในไทยเวลาที่เขาบริหารจัดการน่ะในระยะสั้นน่ะหมายความว่าปรับลดลงแต่คงไม่เท่าเดิมถูกไหมอาจารย์
2: ใช่เพราะก็อย่างที่บอกอะว่ารัฐบาลก็ต้องปันส่วนลดราคาหน้าสถานีบริการแล้วก็เพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อที่จะไปหักไอ้ส่วนที่เคยจ่ายไปก่อนหน้านี้ต้องทำควบคู่กันไปจะทำมากน้อยแค่ไหนทำในผลิตภัณฑ์ไหนก็ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลกประกอบด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้การบริหารทางฝั่งรัฐบาลเพราะเราไม่ใช้กลไกอื่นเราใช้กลไกกองทุนน้ำมันเป็นตัว stabilizer ในการปรับราคาก่อนหน้านี้เราใช้เป็นตัว stabilizer ที่ไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งมากจนเศรษฐกิจไปไม่ไหวตอนนี้ไม่ได้มีปัญหานั้นแต่ว่าเราจะทำให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการปรับลงมาได้เร็วจนเป็นภาวะที่เป็นปกติเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าดีเซลลิตรละ30 บาท 29 บาทเนี่ยคงไม่ใช่เวลาอันสั้น
1: ค่ะ
2: นะ ตอนนี้มันยืนอยู่ประมาณ38.80 บาท
1: ใช่ค่ะ
2: ก็อาจจะลดลงได้อีกนิดหน่
1: อ
2: ยนะแต่ไม่ต้องแคปนะคือมันก็มีวิธีอ่ะถ้ารัฐบาลจะแคปก็ได้แคปราคาไว้แล้วก็ถ้าราคาตลาดโลกมันลงคุณก็เก็บเข้าเงินกองทุนเงียบๆไปอย่างที่เคยทำอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเก็บได้เยอะคุณก็อาจจะลดแคปลงมาก็มันสองวิธี
1: ค่ะ
2: คือถ้าแคปก็ไม่ต้องมานั่งถามแล้วพรุ่งนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลจะลดเท่าไหร
1: ่
2: พฤติกรรมของคนก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคอยตามข่าวว่าพรุ่งนี้จะลงหรือไม่ลงจะเติมวันนี้ดีหรือจะเติมพรุ่งนี้ดีมันก็บริหารคนละแบบกันถ้าเป็นช่วงขาลงอ่ะการแคปมันก็ง่ายถ้าเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยการแคปราคาเนี่ยมันยากเพราะเราเคยทำแล้วมันก็ส่งผลอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เราไปแคปราคาไว้ไม่ขึ้น2อาทิตย์เนี่ยมันก็ปั่นป่วนอย่างที่เห็นนะแต่ตอนเป็นขาลงเนี่ยการแคปราคาไว้เนี่ยมันทำให้การบริหารนี่คล่องตัวกว่าผมคิดว่าอาจจะมีเครื่องมือนี้ในการทำในระยะต่อไป
1: ค่ะ
2: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องใช้เงินการจะใช้เงินก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลากหลายวิธีเงินที่เราใช้เนี่ยในการบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยมันก็มีทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีมันก็มีทั้งเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณที่รัฐดำเนินการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการมันก็เป็นรูปของกองทุนหมุนเวียนต่างๆเต็มไปหมดนะอีกอันนึงก็คือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะใช้เครื่องมือให้หน่วยงานรัฐบางแห่งเนี่ยออกเงินไปก่อนอย่างที่กำลังทำกันอยู่อย่างเมื่อวานที่คุยให้ฟังเนี่ยคือไม่ผลักภาระไปที่ประชาชนก็แบกไว้เองหรือไปสั่งให้เขาแบกไว้ที่ผ่านมาก็ทำสองเรื่องอันหนึ่งก็กลับโรงกลั่นก็รายได้เขาลดลงไปประมาณ 8,000 ล้านบาทในช่วง2เดือน3เดือนที่ผ่านมาอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่กำลังทำอยู่เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าก็จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแบกรับส่วนที่รัฐบาลจะทำแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ไอ้ตัวโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม
1: ่ค่ะ
2: ที่จะให้ไฟฟ้า200หน่วยแรกคิดในราคา3บาท across the board ทั้งผู้ใช้น้ำไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิน200หน่วยก็จะคิด2บาทไอ้โทษ3บาทต่อ200หน่วยแรกเหมือนกันหมด
1: ที่เป็นอัตราใหม่เนี่ยที่เขารับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
2: ยังไม่ทำยังไม่ทำผมยังไม่รู้ว่าเขาจะสรุปยังไงนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้ามันมีรายจ่ายที่เกินที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้ผลักภาระไปให้ผู้บริโภคมันก็ต้องมีคนแอบซอบตรงนั้น
1: ค่ะ
2: จะแอบซอบในลักษณะไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะทำนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะว่าเวลาเราดูภาพมันก็ดูต้องดูภาพต่อเนื่องภาพเชื่อมโยง
1: ค่ะ
2: ถ้าเราเห็นภาพเชื่อมโยงต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราจะปรับตัวรับมือกับมันยังไง
1: และอยากเห็นภาพเชื่อมโยงเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อนะคะวันนี้นะคะมีการประชุมครม.นัดพิเศษค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยมี2เรื่องหลักๆด้วยกันค่ะอาจารย์เรื่องแรกคือความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกเรื่องนึงคือการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เอาทีละเรื่องค่ะ
2: เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วันนี้ที่คณะรัฐมนตรีประชุมนัดพิเศษก็คื เห็นชอบหรือว่ารับทราบเรื่องที่ทางสำนักงบประมาณไปทำ
1: รับฟังความเห็น
2: นะพอผ่านขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในระหว่างนี้จากวันนี้จนถึงวันที่23มิถุนา ที่ทางคณะรัฐมนตรีจะประชุมเพื่ออนุมัติครั้งสุดท้ายเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ไปจัดทำเอกสารหลักก็จะมีพระราชบัญญัติ เล่มเล็กๆงบประมาณฉบับสังเขปนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอกสารงบประมาณที่แจกแจงการของบประมาณแล้วก็สิ่งที่จะทำต่างๆของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด
1: ค่ะ
2: นะจะเป็นเอกสารชุดใหญ่น่าจะมีสัก2กล่องกระดาษ
1: เป็นลังนะ
2: เป็นลังสัก2กล่องซึ่งอันเนี้ยครม.จะเห็นก่อนวันที่23
1: อังคารหน้า
2: เสร็จแล้วก็จะทำหนังสือส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะทั้งส่งเอกสารทางสำนักงบประมาณก็จะต้องส่งเอกสารไปที่สภาผู้แทนราษฎรทางฝั่งของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประสานงานกับทางสภาเพื่อกำหนดเป็นวาระที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570ในวาระแรกเนี่ย
1: ค่ะ
2: เท่าที่สอบถามมานะกำหนดวันว่าจะอภิปรายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี2570วันจันทร์ที่1วันอังคารที่2มิถุนา
1: แล้วก็กรกฎาคมป่ะคะ
2: ไม่วันจันทร์ที่29มิถุนาวันอังคารที่30มิถุนา
1: ค่ะ
2: แล้วก็วันพุธที่1กรกฎาคมอันนี้คือการอภิปรายในวาระแรกในสภาแล้วก็ว่าอภิปรายวันสุดท้ายวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ให้ความเห็นชอบในวาระแรก
1: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนวาระที่2และวาระที่3มันจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาในวาระที่2ซึ่งจะไปตัดทอนที่จะไปปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก่อนจะไฟนอลของวาระที่2แล้วก็เสนอนั้นเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3ประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาเลยแถวๆนั้น
1: ค่ะ
2: ก็ในกรอบที่จะต้องทำก็ภายใน105วันแต่คงจะทำเร็วกว่านั้นสัก90วันก็น่าจะจบนะก็
1: น่าจะทันกรอบปฏิทิน
2: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569
1: ค่ะ
2: ซึ่งเกิดจากการสั่งการไปยังหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดว่าใครที่ไม่สามารถใช้เงินที่อนุมัติไปแล้วในงบประมาณรายจ่ายปี69จะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีก็ให้ส่งเงินนั้นน่ะคืนก็ตัวเลขได้แล้วก็คือ
1: เยอะไหม
2: ประมาณ 13,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ตัวเลขกลมๆ ก็คือ 10,000 ล้านตอนแรกพูดกันแสนล้านจากนั้นก็พูดกัน 50,000 ล้านจากนั้นก็พูดถึง 30,000 ล้านอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเขารู้ว่าคุณจะรีบเงินเขาเขาก็รีบทำมันสุดท้ายก็เลยได้เหลือประมาณ 10,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: อันนี้ 10,000 ล้านก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี69เข้าเป็นงบกลางซึ่งก็จะเป็นงบกลางที่ใช้เพื่อความจำเป็นและฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ 20,000 ล้านรัฐบาลก็จะได้อีก 10,000 ล้านเข้าไปสมทบส่วนจะไปจัดสรร ในเวลาต่อไปยังไงก็อันนี้ก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีส่วนตัวร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เนี่ยน่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นวันที่25มิถุนายนส่วน
1: 25มิถุนาก็พฤหัสหน้าค่ะอาจารย
2: ์ส่วนเขากำหนดวันจะอภิปรายก็คงจะไม่ให้ไปซ้ำซ้อนกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คงจะทำก่อนนี่ทำก่อนหรือทำหลังผมไม่ทราบแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญมากงั้นการพิจารณาในวาระ 2-3 ก็คงเสร็จเร็ว
1: ค่ะ
2: ก็แค่มานั่งดูตัวเลขกันแล้วก็พูดนั่นพูดนี่กันนิดๆหน่อยๆแล้วก็คงจบเพราะข้อใหญ่ใจความเนี่ยจะไปอยู่ที่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องที่คงจะมีการดูกันในหลายๆจุดแล้วก็คงจะมีการติติงพูดจาอะไรกันพอสมควร
1: ค่ะ
2: ทางฝั่งของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ส่วนพรรคกล้าทำนี่ผมไม่แน่ใจว่าคือเขาอาจจะไม่มีความถนัดในการจัดอภิปรายงบประมาณรายจ่ายแบบที่เป็นเนื้อหาสาระถ้าเป็นแบบประเภทความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้แบบพูดเป้าแบบนี้ก็ใครๆก็พูดได้เนี่ย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเจาะในบางเรื่องอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะเจาะไปที่ไหนควรจะคุยเรื่องไหนซึ่งคนที่จะพูดอย่างนั้นได้เนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่เขาติดตามเรื่องการจัดทำงบประมาณ
1: ค่ะ
2: ขี้หมูขี้หมาก็ต้องเคยเห็นแล้วก็เข้าใจภาพ
1: ค่ะ
2: เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องยากนะอันนี้มันเป็นเรื่องการคลังเนี่ยมันยากมันไม่ใช่มีมิติเดียวมันมีทั้งมิติที่เป็นรายจ่ายมีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณซึ่งก็มีโครงสร้างเป็นงบประจำงบลงทุนการขาดดุลอะไรก็ว่ากันไปนะวงเงินรวมรายได้ยังมีเรื่องรายได้ต้องวิจารณ์กันคุณจะขึ้นภาษีไม่ขึ้นภาษีอะไรยังมีเรื่องหนี้ที่เป็นภาระผูกพันจะต้องชำระกันอะไรก็ว่ากันไปหรืออาจบางคนอาจจะไปสนใจในแง่ว่างบกลางมันน่าดูหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: บางคนอาจจะสนใจในแง่ของบุคลากรของรัฐนะบางคนอาจจะสนใจในแง่ว่ามันมีหนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ก้อนหนึ่งที่เป็นภาระผูกพันรัฐบาลรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเนี่ยให้กับไอ้ที่ไปให้เขาออกเงินให้ก่อนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายมิติซึ่งก็อยากฟังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบในการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเขาจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาพิจารณา
1: ค่ะ
2: นะแล้วทางรัฐบาลเนี่ยจะอธิบายหรือตอบว่าที่ทำมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้ยังไง
1: แต่วันนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์ของเราเนี่ยนะคะจะหยิบตรงมิติไหนเหลี่ยมไหนคุยให้ฟังกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยนะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะที่อาจารย์จะหยิบยกมาให้เราฟังวันนี้ค่ะเป็นมุมไหนตรงไหนคะ
2: ผมไม่ได้หยิบยกละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนไปอธิบายแหละแต่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าเราควรให้ความสนใจอะไรบ้าง
1: เมื่อวานนี้อาจารย์พูดตัวเลขในภาพรวมของงบปี70ไปแล้วให้ดูถึงรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำไปแล้วค่ะดูงบลงทุนไปแล้วค่ะดูเรื่องของการชำระดอกเบี้ยด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็ดูถึงเรื่องของว่าไอ้รายจ่ายประจำที่ว่าค่ะมันเป็นเงินเดือนของข้าราชการก็เยอะมากเลย
2: เอางี้มันจะมีก้อนอยู่ก้อนที่หนึ่งเนี่ยคืองบกลางอันนี้ก้อนนี้อาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าอันนี้ผมของปี70ไม่รู้ผมไปไว้ไหนงบกลางนะ อันนั้นคืออันหนึ่งละที่ควรให้ความสนใจเพราะในนั้นมันจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยหวัดบำนาญการขึ้นเงินเดือนงบฉุกเฉินอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คือเวลาท่านดูมันจะอยู่ในมาตรา6นะ
1: ค่ะ
2: งบกลางอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ควรจะให้ความสนใจ
1: อาจารย์ที่จดมาของรุ่นที่จดมาตัวเลขเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันมีงบตัวนึงที่มันเป็นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนี่ยค่ะประมาณ 389,000 ล้านเน
2: ี่
1: ย
2: ใช
1: ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่อันนั้นอันหนึ่งละที่หายไปไหนละไม่เป็นไรช่างมัน
1: ค่ะตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องสนใจ
2: ให้ความสนใจนี่ก้อนที่หนึ่ง
1: ค่ะ
2: ก้อนที่สองก็อย่างที่เมื่อกี้คุณพูดอะงบประมาณรายจ่ายบุคลากรประมาณ 900,000 กว่าล้านเนี่ยโทษ 852,000 ล้านอันนี้ก็ควรให้ความสนใจ
1: ค่ะ
2: อันที่สามที่ควรให้ความสนใจก็คืองบรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน อันนี้ประมาณ 294,000 ล้าน
1: ไม่เข้าใจคำว่างบรายจ่ายทุนหมุนเวียน
2: ในนั้นที่เป็นก้อนใหญ่เลยก็จะมี2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือเงินสำหรับบัตรคนจน
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเหรอคะ
2: อีกอันหนึ่งก็คืองบบัตรทอง
1: ค่ะ
2: งบบัตรทองนี่ 214,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: ถ้างบบัตรคนจนนี่ก็ 42,000 ล้านก็เป็นรายการหลักในเรื่องงบอันนี้อันที่3ที่ควรให้ความสนใจคืองบรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจมาตรา29นะซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะ
1: ค่ะ
2: อันสุดท้ายที่ควรให้ความสนใจก็คืองบชำระหนี
1: ้งบชำระหนี
2: ้งบชำระหนี้ประมาณ 400,000 กว่าล้าน
1: ค่ะอันนี้ทะลุ 400,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะ
2: ประมาณนั้นหายไปไหนไม่รู้แต่ที่คิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบซึ่งผมกำลังจะทำตัวเลขอยู่เพราะผมไม่มีตัวเลขปีปัจจุบันจะไปสอบถามให้คือในงบประมาณรายจ่าย 3.778 ล้านบาท
1: 3.788 ล้านล้านบาท
2: สิ่งที่ผมให้ความสนใจที่สุดก็คืองบรายจ่ายที่ยากต่อการตัดทอน
1: คืออะไรคะ
2: เช่นรายจ่ายเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันอันนี้เรารู้แล้วตัวเลขเท่าไหร่รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ

0: 7% แต่ปี70เนี่ยโทษปี70จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบปี69เป็นเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่มันมีอยู่ในเอกสาร
1: เหมือนกับว่า
0: การที่มันตัดทอนไม่ได้เนี่ยมันก็คือมาอย่างไรไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะไปเบียดบังไอ้งบที่จะไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีคนเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ว่างบประมาณรายจ่ายของปี70เนี่ยส่วนที่รัฐบาลสามารถจะทำอะไรได้มีอยู่ประมาณแค่ไม่เกิน600,000 ล้านส่วนที่เหลืออีก3,000,000,000เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขยับไม่ได้เลย
1: ประมาณนี้เหรออาจารย์งบที่รัฐบาลเอามาใช้จริงๆได้มีเพียงสักประมาณเลสเซว่า680,000 ล้านบาทสักประมาณ 18% จะเกือบ4,000,000,000
0: เพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจทั้งรัฐบาลที่รับภาระผูกพันมาก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นใจฝ่ายค้านเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรได้ในเมื่อมันมีรายการที่ไม่สามารถจะตัดทอนได
1: ้ค่ะ
0: แล้วยังมีประเภทนึงที่เป็นงบผูกพัน
1: ค่ะ
0: จากปีงบประมาณก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็ไปเอาเขาออกไม่ได้อย่างสมมุติเราซื้อเครื่องบินใช้เงิน 14,000 ล้าน 5,000 ล้านตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายปี69ไป 4,000 ปีนี้ตั้งอีกอย่างนี้เป็นลบอันนี้มันผูกพัน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันคือทำอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าถ้าเป็นโครงการใหม่ที่ต้องมีงบผูกพันพยายามอย่าให้มี
1: อย่าให้มีนะ
0: อย่าให้มีงั้นก็มีหลายๆเรื่องนะแต่ว่าฟังข้ออภิปรายเถอะผมคนนอกผมไม่ได้รู้ละเอียดหรอกผมก็ติดตามเท่านั้น
1: ก็เท่ากับว่าสัปดาห์
0: โอ้ยังมีก้อนนึงยังมีก้อนนึง
1: ค่ะ
0: ก้อนที่ผมติดตามอยู่อีกอันนึงคือว่าไอ้ที่ไปให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทที่เป็นยอดคงค้างล่าสุดเนี่ยปีนี้งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยทางไม่รู้ทางไหนเป็นคนจะต้องไปตั้งงบประมาณเพื่อชำระคืนให้กับทกสให้กับทอสให้กับอะไรพวกนี้เป็นเงินสักกี่มากน้อยเพราะไอ้นี่ก็เท่ากับว่าต่อไปเราใช้มาตรา28ไม่ได้แล้วอันนึงที่เป็นเหตุผลว่าทำไมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรน่ะไร่ละหมื่นอะไรน่ะไร่ละพันไร่ละพันไม่เกิน20ไร่แล้วเนี่ยทำไมถึงทำต่อไม่ได
1: ้
0: ก็เพราะว่ามันเต็มเพดานแล้วมันเต็มเพดานแล้วเขาให้ทำตรงนี้ได้ไม่เกินร้อยละ32
1: อ่
0: ะตอนนี้ก็31กว่าๆจนไม่เหลือรูมแล้วก็ยังทำอะไรนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: แต่ทำเป็นก้อนใหญ่แบบนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องไปทำแบบอื่น
1: ดีเลยค่ะที่วันนี้อาจารย์ให้ได้เห็นนะคะว่าหัวข้อที่เราควรที่จะต้องน่าสนใจเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเวลาที่ฟังทั้งฟังในส่วนของสภาแล้วก็ฟังในรายการฟังหูไว้หูจะได้จับต้นชนปลายได้ถูกเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Think

0: Morning Radio ทุกช่องทางออนไลน์
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ
9: ่นในขณะที่มีการลงนามสงบศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีการโจมตีโดยยูเครนใส่กรุงมอสโกแรงที่สุดร้อนที่สุดลักษณะที่ทำลายล้างสูงสุดใน2ปีก็เกิดขึ้นแสดงว่าสงครามอิหร่านถึงแม้จะสงบแต่ก็คือ60วันต้องเจรจารายละเอียดซึ่งก็ยังไม่มีใครแน่ใจได้ว่าจะราบรื่นหรือไม่แต่สงครามยูเครนนั้นลากมาถึงปีที่5ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยประกาศจะให้จบภายใน24ชั่วโมงยังไม่มีท่าทีครับว่าจะสามารถทำให้สงครามยูเครนเบาลงได้ไม่ต้องพูดถึงสงบศึกเอาแค่หยุดยิงให้มีเวลาเพียงพอจะเจรจายังไม่เกิดเลยครับแต่เมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเพราะว่ายูเครนโจมตีมอสโกด้วยโดรนครั้งนี้สถิติใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมามีโดรนเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการโจมตีเป็นขบวนการที่สร้างให้เห็นทั้งภาพและความเสียหายสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้อมูลทางราชการรัสเซียเองบอกว่ามีการตรวจพบโดรนอย่างน้อย194ลำมุ่งหน้าสู่มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเพียงแห่งเดียวแล้วถ้านับรวมการโจมตีในภาพรวมระดับภูมิภาคไปจนถึงพื้นที่เหนือทะเลอาซอฟมีโดรนถูกส่งมาจากยูเครนมากถึง555ลำทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นฝูงใหญ่ฝูง194ลำมุ่งไปมอสโกส่วนโดรนอื่นๆนั้นมุ่งไปในหลายๆจุดในภูมิภาคเดียวกันการใช้โดรนจำนวนมหาศาลเช่นนี้ไม่ใช่แค่ระดมยิงแบบไร้ทิศทางไม่ใช่ยิงแบบสเปะสปะนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์

ที่จะโหมให้มีกองกำลังทางอากาศที่เป็นโดรนนับร้อยร้อยตัวสร้างความน่าตื่นตะลึงให้กับทั้งฝ่ายประชาชนทั่วไปและฝ่ายกองทัพแล้วมันพิสูจน์ครับว่ามันทะลุทะลวงระบบต่อต้านอากาศยานของมอสโกได้เพราะความเสียหายลงไปที่โรงกลั่นน้ำมันใหญ่และยังไปอีกหลายๆจุดแสดงว่าการที่ยูเครนส่งโดรนจำนวนมากส่งทีและส่งอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นเริ่มมีผลสามารถเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยปริมาณที่เกินกว่าระบบของรัสเซียจะรับได้ผลกระทบที่ตามมาก็คือการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานคนเมืองครับเที่ยวบินที่สนามบินหลักทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องถูกระงับสะท้อนว่ายูเครนสามารถรบกวนจังหวะชีวิตใจกลางอำนาจของรัสเซียอย่างชัดเจนนอกนั้นเป้าหมายก็คือการที่สามารถกระตุ้นถึงเศรษฐกิจของรัสเซียเพราะว่ายุทธศาสตร์การเลือกเป้าหมายครั้งนี้ชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันมอสโกอยู่ในเขตที่ชื่อว่ากาโปชยาภาพคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงแรงระเบิดมหาศาลครับที่เป่าลงไปหลังคาถังเก็บน้ำมันลอยกระเด็นขึ้นไปบนอากาศท่ามกลางกลุ่มควันสีดำหนาทึบน้ำมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับงบประมาณรัฐบาลรัสเซียถึง1ใน3นะครับนอกจากโรงกลั่นน้ำมันแล้วเนี่ยแรงระเบิดและเศษซากโดรนยังตกใกล้กับศูนย์การค้าชื่อซาดอฟวอดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งที่ถูกโจมตีปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นการส่งสารโดยตรงถึงชาวรัสเซียเองชาวบ้านรัสเซียโดยทั่วไปเลยครับว่าสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมรภูมิรบอีกต่อไปแต่กำลังจะส่งผลกระทบต่อแรงเศรษฐกิจปากท้องและวิถีชีวิตประจำวันของชาวรัสเซียแล้วครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประชุมอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์กับรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้บอกว่านี่คือการตอบโต้อย่างชอบธรรมของฝ่ายยูเครนเซเลนสกี้อ้างว่าเป็นการตอบโต้อย่างชอบธรรมเพราะว่ารัสเซียโจมตีเมืองและชุมชนของยูเครนรวมไปถึงเมืองหลวงคือกรุงเคียฟอย่างหนักมาหลายสัปดาห์ต่อกันเซเลนสกี้บอกว่าทุกพันธมิตรต่างเห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรระยะไกลของเราขณะที่เกิดเรื่องที่มอสโกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของอาเซียนก็ประชุมอยู่กับประธานาธิบดีปูตินนะครับแต่อยู่เมืองคาซานซึ่งห่างออกไปจากเมืองหลวงแต่ว่าแน่นอนข่าวเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของอาเซียนประธานาธิบดีของอาเซียนคงจะได้รับทราบแล้วก็คงจะเป็นประเด็นสนทนาระหว่างกันเองมากกว่าจะสอบถามประธานาธิบดีปูตินเจ้าภาพเพราะว่านี่เป็นปรากฏการณ์สงครามที่ทำให้เกิดความน่าตกใจสำหรับรัสเซียพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยในรัสเซียอาจจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็ได้ขอบเขตการโจมตีขยายไปไกลถึงภูมิภาคเลนินกราดและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่คือเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียนะครับถือเป็นดาวอสออฟเดอะนอร์ธเลยนะเป็นดาวอสทางทิศเหนือของประธานาธิบดีปูตินซึ่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสถานที่จัดประชุมเศรษฐกิจระดับโลกประจำปีการที่โดรนยูเครนสามารถเจาะทะลวงไปถึงพื้นที่เหล่านี้และคลังน้ำมันในภูมิภาครอสทอฟพร้อมๆกันเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียกำลังเผชิญกับภาวะตึงตัวอย่างหนักไม่มีพื้นที่ใดในรัสเซียตะวันตกที่ปลอดภัยจากการโจมตีได้อีกนี่คือจุดที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเดิมทีนั้นปูตินมีความมั่นใจว่าในเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ของอเมริกาต้องไปทำสงครามอิหร่านและอาจจะหยุดยั้งการส่งอาวุธมาช่วยยูเครนชั่วคราวปูตินก็ใช้จังหวะนี้ถล่มโจมตีเมืองใหญ่ๆของยูเครนอย่างไม่หยุดยั้ง

0: แต่เมื่อยูเครนตอบโต้ด้วยวิธีนี้ใช้โดรนราคาถูกแต่เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถที่จะทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบๆมอสโกเมืองหลวงได้แล้วก็มีผลแน่นอนครับมีผลต่อการวางแผนของปูตินที่จะต้องตอบโต้และที่จะต้องยังมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องจัดการยูเครนให้ได้ยิ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตั้งใจจะหาทางสงบศึกยูเครนให้ได้หลังจากปิดเกมที่อิหร่านภารกิจทรัมป์เรื่องยูเครนจะยากขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับเพราะความแค้นและการที่ต้องการที่จะตอบโต้และต้องการที่จะพิสูจน์ว่ารัสเซียไม่มีวันยอมให้ยูเครนข่มขู่ด้วยโดรนเป็นอันขาดนี่ก็เป็นอีกสงครามหนึ่งที่นอกจากจะลากยาวแล้วความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหนักหน่วงแล้วก็ยังเป็นปมสำคัญว่าอเมริการัสเซีย EU NATO จะระงับศึกนี้ได้จริงๆหรือไม่ในระยะเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
8: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Mcord Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเราจะได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์แนวคิดแล้วก็วิธีการจัดการปัญหาต่างๆจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สำคัญผมคิดว่าหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างมากและผู้นำตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านหยิบยกประเด็นว่าผู้นำสำคัญอย่างไรมาพูดคุยกันเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวครับไปติดตามกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนรถนี่ระหว่างไหนไปไหนเนี่ยเมืองจีนใหญ่โตมากนี่คุณวิกรมไปครบทุกภาคอะไรอย่างเนี้ย3เดือนนี้เนี่ยฮะ
3: ก็ไปตั้งแต่ภาคใต้แล้วก็ขึ้นภาคกลางไปภาคอีสานตอนนี้ไปภาคเหนือตอนนี้กำลังเข้าปักกิ่ง
2: ครับปักกิ่งเมืองหลวงแล้ว
3: ใช่เพราะว่าวันนี้จะได้มากินเป็ดปักกิ่ง
2: เป็ดปักกิ่งเนี่ยผมเคยไปกินนะมันอร่อยสู้เป็ดเมืองปักกิ่งเมืองไทยไม่ได้นะ
3: เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเล่นแต่หนังไงปักกิ่งเนี่ยเขาต้องมีเนื้อแถมด้วยแล้วต้องกรอบแล้วก็จะต้องมีลักษณะว่าอ้วนหน่อยเพราะว่าเป็ดที่นี่เขาเวลาเขาให้กินเนี่ยเขาเอาไอเป็นนั่นน่ะเป็นหลอดนะเป็ดเข้าไปในปากนะคือให้เป็ดมันกินเต็มกระเพาะไงคือแบบเขาเรียกว่ากดให้มันสตดเข้าไปเต็มสูบ
2: ตกลงคุณวิกรมคิดว่าเป็ดปักกิ่งที่ปักกิ่งอร่อยกว่าเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไม่เหมือนกับบางคน
3: ก็เจ้าตำรับเจ้าตำราเขานะว่าเป็ดปักกิ่งมันก็ต้องมาจากปักกิ่งใช่ไหมไอ้เป็ดปักกิ่งเมืองไทยมันเป็ดกรุงเทพเราวันนี้ถ้าเกิดจะกินของแท้เราต้องมากินที่ปักกิ่ง
2: แสดงว่าเป็ดปักกิ่งต้องไปกินที่ปักกิ่งเป็ดปักกิ่งที่กรุงเทพไม่ใช่เป็ดปักกิ่งของแท้เป็ดปักกิ่งปลอมตัวที่กรุงเทพ
3: Made in Thailand
2: Made in Thailand ปักกิ่ง Made เป็ดปักกิ่ง Made in Thailand ซึ่งรสชาติเขาอาจจะเปลี่ยนให้มันเหมาะกับลิ้นคนไทย
3: คนไทยนี่ก็จะมีการจัดรสชาติแบบไทยๆคุณวิชัยรู้เห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวนี่ของจีนใช่ไหม
2: ใช
3: ่แต่พอเมืองไทยนี่เป็นพวกแห้งเขาเรียกว่าต้มยำมั่ง
2: เกาเหลาม
3: ั่งเกาเหลาคือเมืองจีนเขาไม่มีพริกแพลนมากอย่างกับเมืองไทยนะก็ปรากฏที่ไทยเรานี่จอมพริกแพงถ
2: ้
3: าคุณสุริชัยพอเขาเห็นไหมว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นลูกผสมคุณวิชัยนี่อยู่ภาคใต้นี
2: ่
3: ก็จะรู้จักแขกเยอะกว่านะภาคอื่นใช่ไหม
2: ใช่ใช่อาหารภาคใต้ก็จะมีผสมอาหารทางใต้กับเพื่อนบ้านทางใต้ตั้งแต่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นี่ผสมผสานแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งเพื่อนบ้านทั้งหมดต้องมากินที่ภาคใต้นะถึงจะอร่อยที่สุดนะ
3: ใช่ใช่ใช่คราวนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะถ้าเรามาดูตอนนี้อาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงนะวันนี้ก็ทำไมเอ่ยมีลักษณะเป็นแบบมีเอกลักษณ์เป็นไทยไทยเอาเช่นอะไรเช่นเขาเรียกว่าข้าวแกงข้าวแกงนี่ เอาข้าวมาราดหน้าแกงเนี่ยคุณวิจัยคิดว่าอันนี้เป็นของไทยหรือของอินเดีย
2: เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
3: ไม่นี่เวลาเราไปในเมืองแขกเนี่ยเคยเห็นข้าวแกงไหม
2: ไม่
3: คุณวิจัย
2: ไม่ราดหน้าแบบนี้นี่ราดเหรอ
3: ไม่มีผมก็ถึงบอกนะผมไม่เคยเห็นหนึ่งข้าวราดแกงสองแกงแบบไทยๆแกงแบบไทยๆนี่เป็นแบบจีนหรือเปล่าไม่
2: ม
3: ีแต่แกงเขียวหวานแกงส้
2: ม
3: แกงปลาค่ะผัดเผ็ด
2: อ
3: ันนี้ประเทศจีนไม่มีนะ
2: อ
3: ันนี้ก
2: ็เราก็เก่งแค่นวัตกรรมอาหารไง
3: นี่คุณอิชัยลองดูอินเดียเขาไม่มีเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคำว่าแกงเนี่ยมันต้องมาจากอินเดีย
2: แล้วแกงเนี่ยนะ
3: ใช่ไหมแต่ไปอยู่ในอินเดียก็ไม่เห็นมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีข้าวราดแกง
2: ไม่มีนั่นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการสามารถพลิกแปลงให้กินง่ายอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไป
3: เช็คอินมาก่อนไปเช็คอินมาแล้วครับวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรานะทำแบบที่เป็นอาหารไทย
2: ๆครับ
3: แล้วผมถามว่ามัสมั่นเนี่ยคุณวิชัยรู้ไหมว่ามัสมั่นนี่เคยได้รางวัลนะรางวัลของที่เราเนี่ยใน CNN เขามีการจัด
2: CNN ใช่
3: แล้วเขาก็มีการให้เลือกอาหารอะไรอร่อยอร่อยเจ็ดอย่างเนี่ยปรากฏว่ามัสมั่นได้ที่หนึ่งนะ
2: คิดว่าเพราะอะไรรสชาติ
3: มันกลมกล
2: ่อ
3: มไม่เผ็ดไม่หวานแล้วกำลังดีแล้วก็เป็นเนื้อนี่เขาทำได้ดีเอ้ามีกรอบนี่คุณทิชัยว่าม
2: ีกรอบ
3: มันกิน
2: ไม่มีก็ต้องไทยอ่ะมีกรอบ
3: ใช่ที่มีกรอบ
2: ใช่ไหมเราเก่งนะประดิษฐ์อะไรใหม่ๆเรามีหัวทางด้านอาหารนะด้านอื่นด้านวิทยาศาสตร์เราจะล่าหลังนะแต่ว่าเรื่องอาหารเราไม่แพ้ใครนะ
3: เรื่องอาหารการกินนี
2: ่
3: เอางี้ประเทศหลายๆประเทศเขาก็มีมะละกอนะสุริชัยคิดว่ามีประเทศไหนเขามีป้าปยาป๊อกป๊อกยังประเทศไทยมั้ง
2: มะละกอของเราต้องมะละกอดิบเลยนะป๊อกป๊อกเนี่ย
3: แล้วนี่ประเทศอื่นเขาก็มีมะม่วงนะประเทศไทยของเราเนี่ยผมว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะ
2: ไม่มาจาก
3: น่าจะมีเฉพาะประเทศไทยนะ
2: ข้าวเหนียวมะม่วง
3: ข้าวเหนียวมะม่วงคราวนี้ข้าวมะม่วงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามะม่วงอะไรที่ทำนะที่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงได้อร่อยที่สุดวันนี้เช็คภูมิอาหารนั่นหน่อย
2: ผมไม่มีความรู้ต้องคุณวิกรมนั่นแหละเป็นนักชิมอาหาร
3: ไม่เรามาพูดกันในแง่ของว่าประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: เพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะผู้นำสำคัญอย่างไรวันนี้ไปผู้นำเรามาก้องกินกันก่อน
2: ผู้นำก็ต้องกินนะผู้นำก็ต้องกินนะ
3: คือพอดีพอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยผมก็ต้องขอพูดในความที่เราอร่อยเหมือนกันนะข้าวเหนียวมะม่วงที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดคุณวิชัยเชื่อหรือไม่ว่าผมยังมองว่าเป็นมะม่วงอกล่อง
2: อกล่องใช่นั่น
3: ใช่หรือเปล่า
2: ใช่ไหม
3: อันนี้ก็อย่างน้อยก็
2: อ
3: ยู่ให้ปักกิ่งก็พูดยั่วน้ำลายนะให้เราได้เห็นว่าโอ้เมืองไทยเราก็มีอะไรอร่อยอร่อยเยอะ
2: ใช่
3: นะฮะคราวนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
2: ก็
3: ใช่ไหม
2: มาเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่ อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
3: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
2: ้
3: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดี
2: เ
3: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
2: ้
3: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่สองสมัยใช่ไห
2: ม
3: ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โหน่าจะมีความสุขนะ
2: หมายความว่าเป็นสมัยที่สามเหรอ
3: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได้วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
2: ่
3: ผมคิดว่านะใช่ไห
2: ม
3: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
2: รูปของ
3: จอร์จวอชิงตัน
2: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงค์เหมือนนะแบงค์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
3: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
2: จอร์จวอชิงตันวางกาวกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็แกเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพแล้วเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงค์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแล้วแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
3: เขากะจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเฮียทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บางเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได
2: ้อ่ะอิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันนี้ก้าวแล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านจังฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
3: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
2: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เองแก้ด้วยความยากลำบากแล้วยังไม่รู้แก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
3: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์เราไห
2: มไม่มี
3: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอแต่ละประเทศที่เขามีอย่างกับผู้นำอย่างนั้นแล้วบอกว่าอ๋อยกตัวอย่างจีนนะ
2: ครับ
3: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
2: อ๋อก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี้
3: ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
2: ก็อยู่ไต้หวันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
3: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้น
2: อ
3: ่ะจากเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไห
2: ม
3: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายได้เยอะไปอดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
2: ้
3: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณดุยชัย
2: ครับ
3: จีนก็จะเป็นยุโรป
2: จีนจะเป็นยุโรป
3: ม
2: ีแต่กันเป็น
3: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่มั้ยเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
2: ใช่
3: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นแล้วเหมาเนี่ยไปเอาทิเบตไปเอาซินเกียงไปเอามาหมดเลยนะเพราะว่าเติมทีเนี่ยประเทศจีนนี่เราก็จะมามองว่าตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขามองตั้งแต่ฉินซือฮ่องตี้ฉินซีฮ่องเต้
2: ใช่ใช่
3: เฉินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดประเทศจีนนะเช่นอย่างในปัจจุบันและเฉินซีฮ่องเต้เป็นคนที่ทำให้ภาษาจีนนะเป็นภาษาที่ใช้กันทั้งประเทศฉะนั้นความเป็นประเทศเนี่ยมันมีพื้นฐานมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีความแตกแยกประเทศจีนนี่เขาลบกันมาตั้ง 4,000 ปีแล้วนะลบกันแบบว่าโอ้อาชีพนี่ลบกันหูดับตับไหม
2: mm-hmm. อ
3: ันนี้ประเทศจีนถ้ามาว่ากันในแง่ของความเป็นปึกแผ่นเริ่มมาจากฉินซีฮ่องเต้
2: mm-hmm.
3: นะ mm-hmm. ก็มาจบที่เหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงเนี่ย mm-hmm. ก็นำประเทศจีนให้เป็นอย่างกับประเทศจีนในปัจจุบัน mm-hmm. มีพื้นที่อยู่9ล้าน3แสนตารางกิโลเมตร
2: ครับ
3: เอาแล้วประเทศจีนวันนั้นนะก็ยากจนตึ้งเฉาผิงนี่เป็นคนที่นะไปต่างประเทศไปในยุโรปเห็นว่าโอ้ยุโรปนี่เขาเจริญนะแล้วยุโรปนี่โอ้มีเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรดีฉะนั้นทางตึ้งเฉาผิงก็ไปเอานะเทคโนโลยีมาจากยุโรปล่ะและประเทศจีนก็ได้ดิบได้ดีนะแล้วก็สามารถที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าตึ้งเฉาผิงเป็นคนที่เปิดประเทศเป็นคนที่ไปเอาเทคโนโลยีมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยว่ากันไปนะคนจีนเขายังเป็นพวกที่หัวอนุรักษ
2: ์
3: ทางด้านลัทธิคอมมิวนิสต
2: ์
3: ตอนนั้นตั้งเฉาผิงนี่โอ้ระวังมากตั้งเฉาผิงนี่ถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์แล้วตั้งเฉาผิงนี่ถูกตื้บมาจนกระทั่งเขาถูกเรียกว่าแมวเก้าชีวิตใช่ไ
2: ห
3: ม
2: ใช่ถูกเหมาตื้บกี่รอบไม่รู
3: ้ถูกยังชิงถูกใครต่อใครนะนี่ดีนะตอนนั้นเนี่ยมีโจแอนหลายนะมาแบ็กอัพอ่ะนะตั้งเฉาผิงก็รอดแล้วตั้งเฉาผิงเนี่ยเพราะว่าเขามีหัวที่จะพัฒนา ประเทศจีนแล้วประเทศจีนเนี่ยเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะเขามองว่าต้องเอาเศรษฐกิจมานำนะประเทศฉะนั้นเขาก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าจะไปคิดนี้แล้วไปเปิดทำอะไรทั้งประเทศเลยนี่ถูกตืบอย่างเด็ดขาดเขาก็เลยไปเริ่มที่เซินเจิ้นก่อนเห็นไหมที่เซินเจิ้นเนี่ยเขาก็ถือว่าอันนี้เริ่มจากที่เล็กๆแล้วเสร็จแล้วจากนั้นมาก็เริ่มมาจนประสบความสำเร็จในการที่มีต่างชาติมาลงทุน
1: ของผู้นำที่มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ครับหลังจากที่ความสำเร็จของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเริ่มต้นที่เซินเจิ้นและเดี๋ยวเมืองจีนจะพัฒนาไปอย่างไรและยังมีผู้นำคนไหนบ้างที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามต่อทั้งสองท่านในช่วงหน้าครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

0: ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: เราก็มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เราจะฟังกันต่อกับเรื่องราวของความสำคัญของผู้นำจากคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุทธิชัยหยุ่นถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันครับ
7: นะคนที่มาลงทุนในตอนนั้นก็คือตัวจักรที่ทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงอย่างทุกวันนี้
8: ใช
7: ่ถ้าไม่มีนักลงทุนมานี่วันนี้ประเทศจีนเป็นไงคุณสุทธิช
8: ั
7: ย
8: ใช่คงจะยังตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ใกล้ๆกระเถิบกระเถิบอยู
7: ่ฉะนั้นเราก็พูดกันทฤษฎีง่ายๆว่าตึ้งเป็นคนที่เปิดประเทศตึ้งเป็นคนเอาเรื่องของเศรษฐกิจมานำนะระบบคอมมิวนิสต
8: ์ก็มองจากในความเป็นผู้นำนะเราพูดถึงความผู้นำตึ้งก็มองเรื่องนี้เขาคิดได้ยังไงในเมื่อเขาอยู่ใต้เหมามาตลอดเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์มาตลอดทำไมเขาถึงคิดว่าจะเอาระบบที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ผ่อนคลายความเคร่งครัดของคอมมิวนิสต์มาใช้ระบบทุนนิยมเขาเลือกเซินเจิ้นเพราะอะไรเพราะเซินเจิ้นอยู่ใกล้ฮ่องกงอย่างนั้นเหรอเขาจากได้แบบฮ่องกงหรือยังไง
7: เริ่มต้นมาก่อนตั้งเนี่ยเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์นะมาตั้งแต่เด็กๆแหละเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นในฝรั่งเศสในยุโรปไงโอ้ทำไมที่นี่เขาเจริญรุ่งเรืองกันขนาดนี
8: ้
7: เหมือนกษัตริย์ของรัสเซียปีเตอร์เดอะเกรทอ่ะนะเขาก็ไปสร้างเซนต์ปีเตอร์เบิร์กขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ปลอมตัวนะไปเป็นคนงานประกอบไปทำเรือสร้างเรื อยู่ในยุโรปนะปีเตอร์เดอะเกรทเนี่ยเขาก็ไปเห็นเลยว่าโอ้ยุโรปมันทำไมยิ่งใหญ่มีกองทัพเรือใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามองว่ายุโรปมีเทคโนโลยีตึ้งก็เช่นกันตึ้งเนี่ยแกก็ไปนะทำงานเป็นคนงานเหมือนกับปีเตอร์เดอะเกรทนะแล้วก็เห็นเศรษฐกิจนะเด็ดดีเหลือเกินฉะนั้นเขาก็เอาเศรษฐกิจที่เขาคิดว่าดีในระบบแบบนั้นเนี่ยกลับมาทำที่เมืองจีนแต่เขารู้เลยว่าถ้าเขาเอาอันนี้ไปประกาศบอกว่าไอ้จีนฉันจะทำให้กลายเป็นแบบทุนนิยมเสร็จแน่ตึ้งเนี่ยต้องถูกตึบ
8: ใช่ต้องถูกเก็บเลยนะไม่ใช่ตึบแล้วเก็บเลยคราวนี้ไม่มีชีวิตรอดเลยนะถ้าสมัยนั้นเนี่ย
7: แต่คนที่เขาตัวเล็กๆนะแล้วก็หัวโตๆเนี่ยก็จะฉลาดฉะนั้นคุณพิชัยสังเกตดูใครหัวโตๆนะ
8: หัวโตๆตัวเล็กๆได้เหรอต้องตัวเตี้ยๆได้เหรอ
7: พวกนี้จะหัวฉลาดเอาคราวนี้เขาก็เอาเลยบอกเอาละอ้วรู้ละอ้วจะมาแก้ตอนนี้ทำยังไงเอ่ยเขาก็บอกให้เอางี้เราเอาไอ้เมืองที่มันเล็กๆนะแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับประเทศจีนไปหามาสิก็ไปหามาเมืองไหนอ๋อเขาก็ไปดูแล้วเอ้ยไอ้ฮ่องกงเนี่ยมันเป็นประตูประเทศจะเข้าออกจะเข้าออกสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็เอาฮ่องกงเป็นประตูคราวนี้จะทำตรงนี้นั่นอ้อมาดูแล้วเจอหมู่บ้านประมงตอนนั้นก็คือเมืองเป็นหมู่บ้านแหละชื่อเซินเจิ้นนะเซินเจิ้นเขาก็มาเป็นที่ที่ทำให้เกิดการทดลองโอ้โหเซินเจิ้นมีคนอยู่แค่ 20,000 คนนะ
8: เล็กนิดเดียว
7: มีตอนนั้นมีแค่นั้นอ่ะผมเคยไปเซินเจิ้นตอนปี93นะคุณวิชัยโอ้ไปเดินแล้วบอกไม่ไกลเลยผมเคยไปสมัยนู้นแต่ตอนนี้เซินเจิ้นเป็นยังไงนะ
8: โอ้เป็นซิลิคอนแวลลีย์เป็นเมืองเขาบอกที่ดินเซินเจิ้นแพงกว่าฮ่องกงแล้วนะ
7: แล้วเซินเจิ้นนี่น่าอยู่กว่าฮ่องกงเพราะว่าการจัดพวกระบบระเบียบแล้วก็พื้นที่สีเขียวนี่ดีมากฉะนั้นทางตั้งเฉาผิงก็เริ่มจากจุดนี้จุดหนึ่งพอทุกคนเห็นละนะว่าอันนี้ดีนะอันนี้ใช้ได้นะตั้งก็มีการคุยกับลีกวนยูตอนปี1993ตอนนั้นก็เชิญลีกวนยูเนี่ยมาเมืองจีนแต่ก่อนที่ลีกวนยูจะมาเมืองจีนนี่ตั้งเขาก็ไปดูประเทศในภูมิภาคนะเขาไปเห็นที่กรุงเทพไงคุณทิชัยจำได้ไหมโอ้โหเฮียตึ้งนี่ตกใจเลยนะเฮ้ยทำไมกรุงเทพมีรถเบนซ์วิ่งกันเต็มเลยแล้วตึ้งเขาก็มองที่กรุงเทพว่าโอ้โหนี่ทำไมกรุงเทพนี่เจริญกว่าปักกิ่งตึ้งเยอะปักกิ่งตอนนั้นมีแต่จักรยานเมืองไทยนี่มีรถนะรถเก๋ง
8: รถกีบ
7: รถเบนซ์รถยูโรปรถบีเอ็มแล้วยังมีโรงแรมโอเรนเทนระดับโลกอีกตึ้งเขาก็เรียกว่าประเทศไทยนี่เจริญมากเขาน่าจะมาก๊อปปี้เมืองไทยเนี่ย
8: มาเห็นไทยมาเห็นสิงคโปร์นี่ตกใจเลยใช่ไหมกลับไป
7: เขากลับไปเนี่ยเขาพูดกับลีกวนยูลีกวนยูนี่เป็นคนจีนนะพูดภาษาได้ต้องเยอะเขาเป็นจีนแคะเขาพูดภาษาแคะได้พูดภาษาจีนกลางได้พูดภาษาฮกเกี้ยนได
8: ้
7: ลีกวนยูนี่เป็นคนที่มีความสามารถเขานี่เรียนที่เคมบริดจ์นะนี่เรียนกฎหมายที่เคมบริดจ์แล้วก็ไปเจออาซ
8: อ
7: ที่เคมบริดจ
8: ์
7: อาซอของลีกวนยูนี่เป็นคนที่ได้ทุนการศึกษาจากควีนอลิซาเบธเป็นนักศึกษาคนแรกจากมาเลเซียนะแล้วเสร็จแล้วนี่เขาก็ไปเรียนที่เคมบริดจ์เนี่ยลีกวนยูเรียน4ปีนะปรากฏว่าอาซอเรียน2ปีครึ่งนะคุณสุทธิชัย
8: แสดงว่าซอฉลาดกว่าเก่ง

0: เชิญผมไปนั่งติดกะหรี่กวนอยู
1: ่ว้าวว
0: ันนั้นก็ขี้กากจะขึ้นหัวเพราะว่าไอประธานของ DHL นะเขาเชิญผมไปนั่งติดกับเขาผมติดกับประธาน DHL นี่ซ้ายมือของประธาน DHL ลีกวนยูนั่งติดกับเขาทางขวามือเลยนะ
1: โอ้โหแล้วก็นั้นลีกวนยูต้องถามว่าไอ้หมอนี่ใครวะไอ้หมอนี่มันกล้ามกล้าม
0: ยังอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนปรากฏว่าลีกวนยูเขาตอบมาเขาก็นั่งก็เป็นอสอเขาใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นอสอเขานะผมก็เป็นคนที่เรียกว่าทำไมบ้านนอกอ่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเคยเขียนเรื่องลีกวนยูมาในชื่อ CEO โลก
1: ใช่
0: นะเราก็รู้เรื่องลีกวนยูมาดีพอสมควรและก็รู้เรื่องอซอด้วยก็มองหน้าลีกวนยูแล้วก็ยิ้มเพราะว่าเราเนี่ยผมเนี่ยคนเขามองว่าผมเป็นแปะยิ้มไง
1: แปะยิ้มเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนมีมารยาท
0: คือยิ้มนำหน้าเนี่ยมันไม่เสียของ
1: ใช่
0: ไหมผมก็ยิ้มให้ลีกวนยูลีกวนยูเขายิ้มตอบแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กไงเราก็เด็กบ้านนอกนะเด็กเมืองการนี่เราก็ Hello sir How are you sirแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเริ่มจากเขียนเรื่องของลีกวนยูมาผมรู้เลยว่าลีกวนยูนี่เขาเรียนที่อังกฤษผมตอนนั้นก็ปรับนะไอ้คลื่นน่ะของผมเนี่ย
1: คลื่น
0: เป็นแบบสปีกแบบอังกฤษสไตล
1: ์ปรับได้ด้วยปรับขึ้นได้ด้วย
0: ปรับได้เพราะผมทำธุรกิจกับอเมริกากับอังกฤษมาเราก็รู้เลยว่าโอ้ไอ้คนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษห่วยที่สุดเลยนะคือคนออสเตรเลีย
1: ไม่ห่วยก็พูดภาษาครับ
0: today ก็ to die อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยนี่ออสเตรเลียห่วยภาษาอังกฤษนี่ต้องมาจากอังกฤษไอภาษานิวยอร์กนี่มันก็เป็นภาษาแบบอเมริกันใช่ไหม accent อย่างนั้นเราก็ทำสำเนียง
1: แบบ British
0: British เสร็จแล้วผมก็พูดส่งเสียงออกไปนะปึ๊บหนึ่งปรากฏว่าลีกวนยูชักแปลกใจว่าเอ้ยหรือทำไมพูดภาษาอังกฤษเหมือนคนอังกฤษเลย
1: ว้าวโอ
0: ้ผมก็ด้วยความที่เราทำธุรกิจกับคนอังกฤษมาเราก็เลยสปีกขึ้นมาพอสปีกขึ้นมาทำไมรู้ไห
1: ม
0: ลีกวนยูเขาก็แปลกใจ
1: เขาบอกเฮ้ยอยู่เดียวอังกฤษมาแล้ว
0: ผมบอกว่าไม่ครับท่านผมนี่เรียนอยู่ที่ไต้หวันเฮ้ยเขาก็สงสัยนะว่าไอ้ที่ผมเรียนอยู่ไต้หวันนี่เขาก็รู้เรื่องไต้หวันดีนี
1: ่
0: เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือเรียนไต้หวันนี่เรียนอยู่ที่ไหนอ่ะผมก็บอกว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไต้หวันมหาวิทยาลัยไต้หวันมหาวิทยาลัยไต้หวันนี่มันพูดภาษาอังกฤษได้ดีอย่างนี้เลยเหรอง
1: ง
0: ผมก็พูดกับเขาว่าผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษนะที่ไต้หวันเพราะอันนั้นก็เรื่องจริงนะเพราะว่าไต้หวันตอนนั้นเวลาไปดูหนังไงเขาเอาเสียงในฟิล์มแล้วก็มีซับไตเติ้ลแล้วก็ให้เราฉะนั้นเราเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษในโรงหนังในโรงหนังแล้วผมก็รู้ว่าภาษาอังกฤษจะทำยังไงให้พูดมันเพราะแล้วก็แอคเซนต์อเมริกันกับยุโรปเป็นไงเพราะผมค้าขายกับอเมริกาแล้วก็อังกฤษเสร็จแล้วเขาก็ถามอีกเอ้าไหนลือเรียนอะไรมาวะทำไมถึงภาษาอังกฤษดีอย่าง
1: น
0: ี้
1: ผมบอกว่าลิกวนอยู่สนใจวิกรมก็ทันทีเลยนะไอ้หมอนี่คงมีอะไรดีวะ
0: เพราะว่าลิ้นเราไงเรารัวแบบอังกฤษ
1: โอ้ว้าว
0: นี่นั้นนี่ก็ประสบการณ์ที่ผมเจอลีกวนยูและสิ่งที่อยากจะบอกต่อไปก็คือว่าเติ้งเสี่ยวผิงไปคบลีกวนยูเขาเห็นเลยว่าลีกวนยูเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ เขาก็เชิญลีกวนยูเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาที่ประเทศจีน

0: เออ
1: เรื่องเศรษฐกิจลีกวนยูก็ไปไปเสร็จแล้วตึ้งเขาบอกเฮ้ยลืมมาช่วยอัวสร้างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศจีนสักนิคมหนึ่งได้ไห
0: ม
1: อัวจัดที่ให้ลื้อเลย70ตารางกิโลเมตรลีกวนยูก็ด้วยความที่โอ้ทำไมพูดภาษาจีนได้แล้วก็มองแล้วว่าอนาคตจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะโอ้เงื่อนไขของคนจีนคือแรงงานเยอะแรงงานถูกตลาดใหญ
0: ่
1: เขาก็เลยไปตั้งนิคมที่ซูโจชื่อว่าเป็นนิคมสิงคโปร์ที่ซูโจนะคุณสีชัย
0: เรียกนิคมสิงคโปร์เลยนะ
1: เออแล้วคราวนี้พอไปตั้งเสร็จนั้นปุ๊บตั้งเนี่ยก็แหมมีแสนมีแผนซ้อนแผนนี่เขาทำยังไงรู้ไหม
0: ทำยังไง
1: เขาเป็นว่าเอานิคมสิงคโปร์ที่ตั้งอยู่นะเอาไปโรงเรียนใครจะตั้งนิคมใครจะมาไปก๊อป
0: ก๊อปเป็นโรงเรียน
1: ฉะนั้นนิคมในประเทศจีนมี 40,000 กว่าแห่งนะมันเกิดมาจากโมเดลเดียวกันคือนิคมสิงคโปร์นี่แหละเห็นไหมลีกวนยูคุณสุชัยคิดว่าถ้าสิงคโปร์ไม่มีลีกวนยูนี
0: ่
1: สิงคโปร์จะเป็นยังไง
0: ก็ไม่น่าจะถึงวันนี้นะ
1: ใช่ไหมนี่แหละคือความสำคัญของผู้นำและถ้าเกิดว่าตึ้งไม่รู้จักลีกวนยูและไม่มีลีกวนยูนะเอาไปช่วยที่ประเทศจีนเพราะตึ้งถ้าไม่มีตึ้งก็ไม่มีลีกวนยูไปช่วยที่ประเทศจีนฉะนั้นวันนี้ใช่หรือไม่ว่าประเทศจีนที่ในช่วง30กว่าปีเป็นต้นมาถึงวันนี้เนี่ยเขาทำไมเอ่ยเขาประสบความสำเร็จในการทำให้เศรษฐกิจโตหัวเฉลี่ย 8%
0: ว้าว
1: 8% ในช่วง30ปีเลยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้จะแค่ 5% นะแต่ถ้ามาเฉลี่ยแล้วเดิมทีก่อนที่จะตกมา 5% เนี่ยเขาจะโตประมาณ 9% เอ้าใช่หรือไม่ว่าประเทศจีนวันนี้มีเงินทุนสำรองเนี่ยมาไปเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะคุณสุริชัย
0: เออใช
1: ่ทุนสำรองของประเทศจีนนะมีอยู่ตอนเนี้ยเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะตึ้งนำเรื่องเศรษฐกิจและเข้ามาพัฒนาเห็นไห
0: ม
1: เอ้าแล้ววันนี้เราไปดูที่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีสีจิ้งผิงแล้ววันนี้ประเทศจีนจะเข้มแข็งอย่างวันนี้ไห
0: ม
1: คุณวิชัยเห็นมวยปั้มไหมซูโม่ซูโม่นี่จะอ้วนเถอะทะอะไรต่ออะไรไหม
0: ใช่
1: สีจิ้นผิงนี่เอามาทำให้เป็นมวยปั้มแบบอเมริกันคุณชัยดู IWWF ไห
0: ม
1: เห็นไหมโอ้เห็นไหมดูแต่ละคนมวยปั้มของญี่ปุ่นกับมวยปั้มอเมริกาเนี่ยมวยปั้มอเมริกานี่เขาจะท้องลีนเลยนะเรียบกล้ามโตนะสีจิ้นผิงมาเนี่ยจัดการปราบคอร์รัปชัน
0: เ
1: ห็นไหมวันนี้ถ้าเกิดไม่มีสีจิ้งผิงเนี่ยประเทศจีนจะมีคอร์รัปชันทุกแห่งทุกสถานที
0: ่
1: วันนี้ประเทศจีนนี่เข้มแข็งขึ้นเพราะว่าพวกคอร์รัปชันพวกนักเลงสีจิ้งผิงนี่จัดการจับเข้าคุกหมดเลยจับเข้าคุกจับเข้าคุกเที่ยงเลยพวกนี้ตอนนี้อยู่ในประเทศจีนไม่ได้เขาก็เพ่นมาอยู่เมืองไทยไงคุณวิชัยอยากจะหาจีนแบบที่รุ่นไหนแบบไหนสไตล์ไหนนะที่สีจิ้งผิงถ้าไอ้พวกนี้อยู่นี่เข้าสังเตถูกประหารชีวิตหมดพวกนี้ก็ทำไมมาเมืองไทยนี่เพราะว่าไม่มีวีซ่าเขาเรียกว่า landing visa นี่ใช่ไห
0: ม
1: มาอยู่เข้ามากรุงเทพก่อนแล้วบินมากรุงเทพนะก็บินไปต่
0: อ
1: นะที่แม่สอด แล้วก็เดินข้ามน้ำไปนะแล้วก็แอบไปอยู่ชาวชายแดนพม่ามั่งไปทางเขมรมั่งไปทางลาวมั่งพวกนี้นี่อยู่ในประเทศจีนไม่ได้เพราะโดนสีจิ้งผิง
0: จัดการ
1: นะฉะนั้นสีจิ้งผิงเป็นคนที่ทำให้จีนเข้มแข็งถ้าวันนี้ไม่มีตึ้งไม่มีสีคุณวิชัยคิดว่าวันนี้ประเทศจีนเป็นยังไงอ่ะ
0: ไม่มีตั้งไม่มีสีก็คงจะต้องย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้าสีจิ้นผิงผู้นำจีน 2-3 คนนั้นเป็นยังไงมันต้องมีก่อนหน้านี้สิหลังจากเติ้งแล้วเป็นหูจินเทาเอ้ยตามมาด้วยผู้นำอีก 2-3 คนเนี่ยเขาปูพื้นดีไหมจีนมันมาถึงวันนี้ได้ตอนที่สีจิ้นผิงรับช่วงมาจีนเป็นยังไง
1: ตอนนี้ถ้าเราไปว่ากันในระบบของจีนนะเขามีระบบหนึ่งนะคุณธีชัยแมวมองเนี่ยไปมองนักเรียนนะตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ย
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: โอ้เขาจะไปดูนะเขาจะไปดูอยู่มหาวิทยาลัยดังๆเนี่ย เขาจะมีแมวมองเขาไปเรียนด้วย เขาไปเรียนด้วยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าชิงหัวปักกิ่งนะฟูตันหรืออะไรนี่ ไอ้นักเรียนคนนี้ไอ้นี่มาเรียนเก่ง เอ้าอย่างกับหูจิงเถาเนี่ยเขาจบวิศวะชลประทานมายกตัวอย่างนะก็จะมีแมวมองไปดูดูหูจินเสาเนี่ยเป็นคนสงบเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วพอจบเนี่ยเขาดูคะแนนเขาดูพฤติกรรมเขาก็ให้คะแนนกันนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่งหูจินเสาเนี่ยไปอยู่ที่กุ้ยโจ
0: กุ้ยโจ
1: ไปอยู่กับคนงานไปทำงานกับแรงงานสร้างพวกเขื่อนต่างพวกเขื่อนต่างๆที่เป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยพ่อหูจินเถานะเขื่อนสามผานี่เขากำลังไปขั้นไปทำไอ้เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะผลิตไฟฟ้าได้40,000เมกะวัตต์เอาอย่างกับเขื่อนสามผานี่ 25,000 เมกะวัตต์นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เขาไปทำในแอฟริกานะเขื่อนอันนั้นจะใหญ่ที่สุดในโลกคือ40,000เมกะวัตต์ประเทศไทยตอนนี้นะทั้งประเทศเลยนะคุณธีชัยเราใช้ไฟทั้งหมดประมาณ40,000กว่ากับ50,000เมกะวัตต
0: ์โอ้
1: ไอ้เขื่อนนี่ไอ้เขื่อนนี่เขื่อนเดียวมันผลิตไฟฟ้ามาประเทศไทยใช้ได้ทั้งประเทศ
0: อย่างนั้นเลย
1: อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเขาก็ให้ฉีจินเถาหูจินเถาเนี่ยไปเป็นนะเรียกว่าไปทำงานกับคนงานแล้วก็ตอนหลังอันนั้นปั๊บส่งไปอยู่ที่เบต
0: ส่งไปเบตเซียงพิสูจน์เลยนะต้องพิสูจน์ที่แบบมันตอนที่ยากที่สุดนะเองเรื่องทำให้ได้นะ
1: เห็นไหมเขามีการเลือกผู้นำตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ส่งไปแล้วพวกนี้เนี่ยคุณสุริชัยไปดูประวัติเลยนะเขาจะมีบอกว่าให้เสียเซียงก็คือลงไปทำงานในไร่แบ็กจ็อบแบ็กจ็อบไปผู้นำของเขาเนี่ยจะต้องไปฝึกวิทยายุทธแบบคนงานต้องแบ็กจ็อบขุดจ็อบไปอยู่กับประชาชนไปอยู่กับคนงานจะไปอยู่อะไรอันนี้ก็คือการฝึกผู้นำที่ก่อนจะมาถึงสีจิ้งผิง
0: ใช่ใช่
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นมาดูประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าถ้าเราไม่มีล.5เนี่ย
0: ครับ
1: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเลนเตนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
0: เ
1: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นล.5ก็โอ้ยทำยังไงดีอย่างนั้นก็โอเคอัวจ่ายค่าเสียหายที่อัวไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีล.5เนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะ
0: คงลำบากนะ
1: คุณชัยลองดูสิเขาบอกว่าสถานีหัวลำโพงเนี่ย ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาใครเป็นคนสร้างขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็ร้อห้าเรานะแล้วก็เนี่ยพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยใครเป็นคนสร้างขึ้นมาก็ใช้ศิลปินนะเป็นอาร์กิเทคคนเดียวกันมาจากอิตาลีอ่ะเห็นไห
0: ม
1: ก็เป็นอย่างที่ว่านี่แล้วก็สนามบินดอนเมืองก็เช่นกันนะร้อห้าเป็นคนสร้างขึ้นมาหมดเลย
0: ใช
1: ่ร้อห้านี่โอ้โหเป็น the great king เลยนะของไทยใช่ไหมคุณที่ใช้ว่าไห
0: ม
1: เรามิฉะนั้นเราต้องไปโดนคนยุโรปมาตืบเราหมดไม่ใช่เพราะร้อห้าหรือเราเคยคุยกันนะเนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีร.9เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
0: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
1: ใช่ไหม
0: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
1: คุณสุริชัยเห็นไหมว่าเราเนี่ยอยู่ปากเดียวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามาตอนนั้นคุณวิชัยเห็นไหมว่าข้าราชการที่แต่งตัวเป็นข้าราชการแล้วขับรถเข้าป่าเข้าดงไปนี
0: ่
1: เรียบร้อยนะภูเก็ตนะแต่ร.9ของเรามีที่ไหนที่พระองค์ไม่เสด็จมั้งพระองค์เสด็จไปเพื่อทำให้เกิดความสมดุลใช่ไหมของคอมมิวนิสต
0: ์
1: ถ้าไม่มีร.9โอ้โหนี่วันนี้เราก็สปีกภาษาจีนกันหมดแล้วไห
0: ม
1: เอ้าใช่เปล่าแล้วถ้าไม่มีผู้นำดีๆอย่างกันในอดีตอย่างกับของเรานะ
0: ครับ
1: ประเทศไทยเราก็ต้องโดนตะวันตกต
0: ื
1: บละเรามีร.5
0: ใช่คุณวิกรมพูดถึงผู้นำจีนสิงคโปร์นะอเมริกาเนี่ยและไทยคุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
1: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
0: ์
1: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอา
2: ทั้งหมดที่คุณวิกรมและคุณสุริชัยได้หยิบมาฝากเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวความสำคัญของคนที่เป็นผู้นำทั้งของประเทศและของโลกครับผมเชื่อว่าเรายังมีหลายๆท่านที่จะเป็นผู้นำที่มีอนาคตต่อไปและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะพัฒนาธุรกิจและก็บ้านเมืองของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยครับ
14: เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ฟังเมื่อวานเรื่องของกรรมธิการที่มีการประชุมร่วมกัน2กรรมธิการคุณรัชนกแล้วก็คุณรังสิมันนั่งเป็นประธานทางฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำงานของทางกรรมธิการและหรือของทางพรรคประชาชนอาจจะใช้คำว่าใช้ทางเทคนิคทำให้การเดินหน้าในส่วนของการประชุมไม่ง่ายไม่สะดวกมากมายนักขณะเดียวกันครับไทม์ไลน์เรื่องของการที่มีการเปิดประเด็นนะครับเปิดประเด็นว่ามีนักการเมืองจนสุดท้ายนำไปถึงการเปิดชื่อนะครับทางคุณป้อมภาวุฒิวงศ์วิทยพานุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินโอนวันนี้เรียกได้ว่ามีการเตรียมตั้งป้อมมาแล้ว2วัน3วันเรื่องฟอเร็กซ์ไม่ได้เกิดขึ้นมานานเงียบหายไปอยู่ดีๆมีการตั้งโต๊ะก่อนตั้งโต๊ะมีการเปิดเผยชื่อเปิดเผยชื่อเสร็จปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงฟังยังไงก็ยังไม่เข้าเนื้อนะครับแต่เรื่องของแถลงก็คือเรื่องนึงแต่เรื่องของคุณภาวุฒิเมื่อวานวันสองวันเขาบอกเขาเงียบไว้ก่อนเลยก็รอจนกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อแล้ววันนี้ก็มีการแถลงเรื่องนี้น่าสนใจในเชิงการเมืองหลายคนก็อาจจะจับแพทเทิร์นจับรูปแบบได้เดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันขณะเดียวกันครับเรื่องสันติภาพดูเหมือนว่าจรดปากกาเซ็นกันหลายคนก็พูดกันครับว่างานนี้ครั้งนี้ทรัมป์อาจจะแพ้ไหมแล้วอิหร่านจะได้อะไรมากกว่ากันซึ่งเรื่องนี้กลับไปกลับมาดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าฝักจะยังไม่เข้าที่นะครับอาจจะมีการขยับกันอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันนะครับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการที่เอา EEC มาอยู่ในการดูแลของนายกรัฐมนตรีดูเหมือนว่ามีการรับลูกกันเร็วครับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรองประกรณ์นินประพันธ์ครับบอกว่าจะเดินหน้าทบทวนกฎหมายการลงทุนครับอุปสรรคหลักๆอยู่ที่กฎหมายลำดับรองกว่า 7,600 ฉบับคาดว่าจะเดินหน้าแก้ไขได้ภายใน2เดือนขณะที่ปีกลองการเลือกตั้งนะครับก็อาจารย์ชัดชาติก็เดินหาเสียงครับวันนี้ไปที่ตลาดกระทรวงการคลังมัลลิกาหูกลับเข้ามาอยู่ในกระแสมีบางโพลนี่ให้คะแนนนำทางพรรคประชาชนครับคุณชัยวัฒน์ก็วันนี้ก็มีการลงพื้นที่ครับคุณธนาธรก็มีการลงช่วยด้วยคุณชัยวัฒน์ก็ไม่กังวลเรื่องโพของคุณมาริการนะครับก็เชื่อว่าวันที่28เป็นวันที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วก็พร้อมต่อเนื่องในการที่จะลุยนโยบายส่วนเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ยังมีประเด็นที่น่ากังวลกันอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมานั่งเก็บตกกันนายกกลับจากทางที่รัสเซียได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบทุกคำถามนะครับบางคำถามก็นะครับเดาใจเอาไว้แล้วตั้งแต่อยู่บนเครื่องว่าจะต้องเจอคำถามนั้นนะดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะได้คำตอบแบบตรงๆเหมือนกับที่เตรียมคำตอบไว้ตั้งแต่บนเครื่องกลับกลายเป็นสิ่งที่สื่อสารออกมาว่าในโลกนี้คือละครนะครับมันเป็นละครนะครับโลกใบนี้คุณอภิรักษ์ต่ำแล้วก็เป็นละครที่บอกว่าสุดท้ายนะต้องตายทุกตัวละครนะก็ความหมายตรงนี้เป็นการสื่อสารถึงกรณีเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ตและนักข่าวเขาก็ไปถามนายกรัฐมนตรีถึงการย้ายทั้งผู้ว่าและก็รองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตและในสายตาของฝ่ายค้านก็มองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่ง ที่อาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินนะนี่คือคำถามนะครับแล้วนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวก่อนที่จะนะพูดขึ้นมาลอยๆว่าละครฉากหนึ่งและขยายความถึงโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร
2: นี่เอามาจากเพลงเอามาจากบทที่คุณเคยเป็นคำตอบแล้วคุณมนตรี
3: เป็นคำตอบ
2: แต่ในนั้นเนี่ยแต่ละครฉากนั้นเนี่ยมีทั้งคนหนึ่งที่เป็นทั้งผู้กำกับด้วยเป็นทั้งคนที่ไปเล่นฉากที่ทำให้จุดมีการหักเหด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะผู้กำกับที่ไปทำให้ฉากมีการหักเหนะครับเพราะว่าหลังจากฉากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากผู้กำกับแล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผู้อำนวยการสร้างหรือเปล่าเพราะตอนแรกนี่มีตัวแสดงกันอยู
3: ่
2: สองคนหรือเปล่าที่เป็นตัวแสดงที่เป็นเทพบุตรแห่งท้องทะเลแต่ว่าสุดท้ายเจ้าสมุทรก็ต้องถอยออกจากบริเวณนั้นไปด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้กำกับนี่กำกับสุดท้ายหรือยังหรือมีผู้อำนวยการสร้างไปอีกครับคุณมนตรี
3: ไม่ใหญ่กว่านั้นอีกครับเจ้าของหนังครับคุณ
2: ที่แน่ๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าหนังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเขาให้เราดูแล้วเราต้องซื้อยาก่อนที่จะดูในแต่ละฉากต้องจ่ายค่าดูเนี่ยผมมองว่าเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญก็คือว่าบางฉากที่เราควรจะได้รู้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ากั้นสังกะสีไม่ให้เราได้รู้ไม่ให้เราได้ดูสิแล้วสุดท้ายเนี่ยฉายเฉพาะเท่าที่อยากให้เห็นนะคุณมนตรี
3: ไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวเรามา
3: เดี๋ยวปีนต้นไม้ดูนะผมไปงานวัดบ่อยๆต่างจังหวัดนะก็เขาบอกวิธีแก้เคล็ดเรื่องของที่มาโฆษณาจะปล่อยงูจะปล่อยงูปล่อยของแล้วก็หลอกขายยานะปีนต้นไม้ดูเห็นหมดคุณอภิรักษ์ครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ออกนอกเรื่องมากเกินไปเชิญครับคุณอภิรักษ์ครับจะไปเริ่มต้นตรงไหนก่อนดี
2: เอาคำชี้แจงของคุณภาวุฒิวงศ์วิทยพานุกันก่อนนะครับคุณภาวุฒิลงใน Facebook ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าจากการแถลงของ DSI ตอน 11:00 นครับผมขอชี้แจงดังนี้ครับก่อนก็มาทำงานการเมืองผมเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เทคโนโลยีพรอไวเดอร์และอีกมากมายทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้ามีทั้งบริษัททั้งในและต่างประเทศและบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ผมได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวข้อเท็จจริงที่มีการแถลงเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของผมผมขอชี้แจงดังนี้ครับ3ปีที่แล้วผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading ให้กับผู้บริการผ่านตัวแทนซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากถอนออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดผมขาดทุนแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าตัวเลขเงิน28ล้านบาทที่เดซายกล่าวอ้างมาจากช่วงใดแน่ชัดและมาจากบัญชีใดบ้างเนื่องจากผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงขาดยังจะขาดคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงขณะนี้เรื่องส่วนตัวของผมกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นข้อสงสัยของสังคมผมจึงขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลวงลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.และพร้อมเข้าให้ชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไปนี่ผมเอาจากหลังไปหน้านะครับคุณมนตรีครับทีนี้ครับ ถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 11:00 น.ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่รู้ว่ากินยาขนาดไหนก็มาแถลงครับแถลงความสำเร็จในการทลายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex นะครับแบบผิดกฎหมายโดยมีพันตำรวจโทพันตำรวจตรียุทธนาพระดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วก็มีตำรวจสอบสวนทางเทคโนโลยีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้อำนวยการกองคดีเอาเรียงกันมาเขาก็ไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครเขาก็ไล่เรียงกันไปครับว่ามีอะไรต่อมีอะไรกันบ้างเนี่ยทีนี้ครับเขาบอกว่าจากการตรวจค้นปูพรม15แห่งบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจยึด1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แถลงข่าวให้ได้เป็นข่าวนั่นแหละทีนี้ย้อนกลับมาครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่ก่อนอันนี้ให้ข่าวจนชื่อเขาเสียไปในโลกเนี่ยก็บอกกรณีของคุณภาวุฒยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนักและยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาแต่จะมีการทยอยเรียกคนอื่นๆซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมและมีเอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองอันนี้พูดตีกินนะเพราะว่าและโดยหลังปิดประชุมอาจจะมีการส่งหนังสือเชิญส่วนที่ยังไม่เร่งรัดเพราะตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานมีเอกสารเข้าสู่เส้นทางในการเงินแล้วการชี้แจงอาจจะไม่เร่งด่วนแต่นี่สิปล่อยข่าวกันแย้มมันออกมาก่อนอย่างเงี้ยมันถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงนะครับคุณมนตรีอย่างนี้เขารู้ตัวเขาไปจัดการเรื่องเงินเรื่องบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนร้ายจริงอย่างนี้ก็คือตีกินเอาข่าวเนี่ยขณะที่ทางร้อยตำรวจโทเขมชาติบอกสืบสวนเรื่องนี้มา6เดือนแล้วเริ่มจากแก๊งสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นไปแล้วก็เงินเนี่ยเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์เชื่อมโยงกับฟอเร็กมีเงินหลากหลายล้านบาทที่เกี่ยวข้องประสานกับแบงก์ชาติยืนยันเรื่องขั้นตอนเรื่องวิธีการส่วนพฤติกรรมผู้เสียหายอันนี้ก็พูดถึงคนอื่นไปทีนี้ครับยกตัวอย่างสภาพจดทะเบียนบริษัทมีการตรวจค้นบริษัท Alplex ALPFX ไม่แน่ใจมีความต่อเนื่องกับ Spark Digital แล้วก็มีการโอนเงินต่อไปยังนักการเมืองคือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อ28ล้านบาทอันนี้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติโอนครั้งละ2ล้าน14ครั้งภายใน1วันจากเพย์เมนต์ในปี67ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับบริษัทอย่างไรผมตั้งคำถามแบบนี้คุณมนตรียังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงพูดชื่อเขามาก่อนพอพูดชื่อเขาเสร็จปุ๊บมาวันนี้ปุ๊บอธิบดีออกแขกว่าจะยังไม่เรียกมาเพราะยังไม่เป็นผู้ต้องหายังไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาพอมาถึงผอ.ปุ๊บก็อธิบายว่ามีเงินเข้ามาทีนี้ครับยังมีความเกี่ยวโยงกับนักแสดงคือในฟิล์มอีกแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเมืองเข้ามากดดันไม่มีใบสั่งทางการเมืองทีนี้ก็อธิบายเรื่องอายัดบัญชงบัญชีนู่นนี่นี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคุณมนตรี
3: ครับ
2: เอาเป็นว่าท่านก็บอกนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ถ้าเราจำกันได้ก่อนหน้านี้เอาประเด็นล่าสุดคือคุณภาวุฒิก็เปิดประเด็นเรื่องของไทย AI Passport อันนี้คือเราเห็นและคนที่มาตามต่อของพรรคเขาก็จะมีคุณไอรักชนกแล้วก็จะมีอาจารย์ดร.การดีที่ไปตั้งคำถามกันอยู่ในฟลอร์ในงานในวันนั้นเราก็จะเห็นกันอยู่3ขุนพลอันนี้คือในส่วนของสสขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นนักวิชาการหรือว่าคนที่เขาทำงานด้านเทคน้อยผมหาไม่เจอก็แล้วกันที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีดีอีขับเคลื่อนแล้วก็ตอนหลังก็ยกไปก็แล้วกันนะไปอยู่ที่ท่านปลัดซึ่งการตอบคำถามของท่านปลัดตอนหลังเนี่ยถ้าผมเรียกว่าสิ่งที่การเมืองเขาเรียกกันอ่ะจุดไฟกองใหม่เอากองที่มาอยู่ที่ท่านปลัดมาหน้าบ้านท่านปลัดแล้วท่านรัฐมนตรีก็หายไปแล้วท่านก็ปลอบไปก่อนหน้านี้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องทีนี้คำถามมันมีตัวละครมาถึงที่ DSI มาถึงยุติธรรมมาถึงท่านรัฐมนตรีคุณมนตรีคุณผู้ฟังถ้าเราจำกันได้ครับก่อนช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันมีพูดถึงเรื่องของเส้นเงินเรื่องของไอ้ธุรกิจที่มีการโอนกันไปโอนกันมาในแบบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเป็นประเทศเพื่อนบ้านมีรัฐมนตรีดีอีในตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในตอนนั้นบอกเนี่ยมีนักการเมืองพรรคนึงเนี่ย10คนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วสักพักนึงก็แหมบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยไม่ได้เป็นนักการเมืองทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพรรคเดียวกันอันนี้รัฐมนตรีอีกคนนึงออกมาพูดแต่ว่าตอนหลังมาจนถึงตรงนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ที่เขาไปพูดถึงนะตอนนั้นเวลานั้นน่ะจับตนหรือเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้บ้างหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าที่กล่าวหาเขาตอนนั้นแล้วมันกระทบกับเสียงของเขาในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นเกมการสื่อสารที่ทำลายเขาเหมือนกันทีนี้กลับมาที่ตรงนี้ครับแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกันเรื่องของเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าหน้างานนี้ประเด็นที่กลับมาอยู่ในความสนใจอยู่ในหน้างานของ DE ประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือ DSI ก็คืออยู่ในกระทรวงยุติธรรมทีนี้กลายเป็นว่าเหมือนหนังเรื่องเดิมเลยคุณมนตรีแต่ตีทำนองเหมือนกันผมใช้คำนี้ก็แล้วกันของเก่าจบไปแล้วปรากฏว่าออกแขกงูไม่เคยมียาก็ไม่ได้ออกมาอะไรกันมากมาย แต่สุดท้ายออกแต่แขกครับเนื้อไม่ออกดอกนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสตอรี่จะออกมากันยังไงทีนี้คุณภาวุฒิผิดไม่ผิดอันนั้นคือเรื่องนึงครับแต่ถามว่าไอ้สตอรี่ที่มาเล่นงานเขาแบบนี้ผมบอกว่าสังคมก็เกิดคำถามข้อสงสัยทีนี้ผมย้อนนิดนึงครับเรื่องของคุณภาวุฒิเองเนี่ยเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเริ่มต้นจากการทำตลาด .com ก็คือค้าขายออนไลน์ตอนหลังเขาก็จะมีระบบชำระเงินออนไลน์แบบนี้ที่เขาทำขึ้นมาแล้วตอนหลังก็เป็นนักลงทุนในตลาดเทรดนู่นเทรดนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยการกล่าวเขาเลยลอยแบบนี้ว่ามีเงินในบัญชี10โอน14ครั้งละ2ล้านภายใน1วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีจริงไม่มีจริงแต่ถ้าร้อยตำรวจเอกเขมชาติออกมาแบบนี้แหละถ้าไม่มีจริงขึ้นมาไม่รู้จะเป็นยังไงแบบไหนอันนี้รอดูอ่ะผมขมวดเรื่องนี้ให้เห็นเป็นภาพใหญ่แต่ผมคิดว่าอย่างนี้คุณมนตรีเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมากลบไทย AI Passport เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะมาจุดเรื่องนี้ให้ลืมเรื่องไทย AI Passport ไปทั้งที่ไทย AI Passport ยังคงเป็นประเด็นที่ยังถูกกังขากันอยู่ครับคุณมนตรีครับ
3: ผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างกรณีของคุณภาวุฒินั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกเขมชาตินะครับที่แถลงซึ่งยังไม่มีการออกหมายจับหมายเรียกอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็เบื้องต้นนะครับคุณภาวุฒิก็ได้เขียนใน Facebook ไล่เรียงรายละเอียดอย่างที่คุณอภิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ทีนี้ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังมีพื้นที่นะครับให้คุณภาวุฒิได้ตัดสินใจ1หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับทางเจ้าพนักงานสอบสวนคือ DSI เนี่ยจะออกหนังสือเพื่อเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงหรือหากจะเข้ามาก่อนก็ยินดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ว่าจะรอนะครับหนังสือเชิญหมายเรียกอะไรก่อนหรือพร้อมที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างนี้อันนี้คือในส่วนของคุณภาวุฒิทีนี้นะครับในจำนวนที่บอกว่าใช้เวลาสืบสอบสืบสวนมานานกว่า6เดือนนะครับก็มีรายละเอียดนะซึ่งร้อยตำรวจเอกเขมชาติอีกเหมือนกันบอกว่าได้สืบผ่านแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่พบช่องทางการโอนผ่านเพย์เมนต์ทำให้เห็นช่องว่างว่ากลุ่ม Forex มีการโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าวจึงทำการตรวจสอบนะครับทีนี้ผมย้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่นั่งแถลงต้องบอกว่าหนึ่งมาตามนัดแล้วก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่เลยทีเดียวเพราะมากันครบหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่ว่านี้ที่สืบสอบมานานกว่า6เดือนแล้วเข้าไปตรวจค้นนะไอ้เขาใช้อะไรนะเมื่อวานที่เป็นปฏิบัติการตรงนั้นนะครับ20กว่าจุดหลายจังหวัดนะครับสรุปรวมความแล้วเนี่ยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับที่นั่งหัวโต๊ะนะครับน่าจะเป็นนะประธานแถลงในวันนี้ก็ว่าได้กระมังครับได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของนะเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยแยกออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเพจชักชวนลงทุนมีอยู่4บริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งจริงๆในรายละเอียดก็บอกหมดนะครับว่า4บริษัทที่ว่านั้นมีอะไรบ้างถัดมาเป็นกลุ่มที่2นะกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ชักชวนลงทุนลักษณะสอนเทรดหรือ IB ทำหน้าที่สอนเสร็จนะก็คงจะมีคำชี้แนะด้วยก็พูดง่ายคือส่งต่อไปที่กลุ่มแรกก็คือโบรกเกอร์ส่วนกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มเพย์เมนต์ที่รับส่งเงินแล้วบอกว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทีนี้ตัดภาพมาที่ในส่วนของตัวบุคคลนะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็มีบอกว่าสำหรับพฤติกรรมนะพบว่าผู้เสียหายถูกชักชวนจากกลุ่มโบรกเกอร์ให้เข้ามาร่วมเทรดหุ้นโดยมีการสอนและมีการโอนเงินเข้าสู่เพย์เมนต์ไปยังสกุลเงินต่างๆที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมากบางคนสูญเสียเงินกว่า70ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านบาทส่วนตรงที่พูดถึงน่าจะมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมถัดมาก็คือจากการตรวจสอบพ พบบริษัทของกลุ่มเปย์เมนต์นะกลุ่มที่3เนี่ยจำนวน19บริษัทที่รับโอนเงินผ่านนะจากผู้เสียหายซึ่งบางบริษัทตรวจสอบครบตรวจสอบครบ15บริษัทที่มีการดำเนินการอยู่แต่มี4บริษัทตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการดำเนินการจริงนะเป็นสถานที่ร้างแต่มีการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์นะเอาเฉพาะในส่วนที่เขาพุ่งเป้ามาที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนิชหนึ่งก็คือเขาพูดถึงพฤติกรรมตรงนี้ของคุณภาวุฒิบอกพบมีการโอนเงินผ่านนะเปเมนต์ตรงนี้ไปยังบัญชีของนายภาวุฒิจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการโอนครั้งละ2ล้านนะซึ่งบ้างก็บอกว่าต่ำกว่า2ล้านจะได้ไม่ต้องมีการแสดงอะไรตามที่กฎกติกาเขาว่าจำนวน14ครั้งภายใน1วันในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567ซึ่งอยู่ในกลุ่มกระทำความผิดกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อสักครู่คุณภาวุฒิก็ได้แจกแจงไปเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายทองตรงนั้นดังนั้นไฮไลท์กล่าวสำหรับภาวุฒิคุณภาวุฒิเนี่ยน่าจะอยู่ตรงประเด็นเรื่องของเงินโอนนะตามที่เขาระบุว่าอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี67นะวันเดียว14ครั้งนะแล้วก็รวมเป็นเงิน28ล้านบาทเพราะฉะนั้นต่อจากนี้แยกออกเป็น2ส่วนก็คือ1ข้อเท็จจริงก็จะต้องว่ากันไป2ในขณะเดียวกันถ้าถูกเชื่อมโยงเป็นไฟอีกกองหนึ่งไปยังกรณีที่กำลังตรวจสอบตรงนั้นก็ต้องเดินหน้าไปอีกเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนมันจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: อาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ตเนี่ยท่านเขียนเอาไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าแม้ว่าสิ่งที่มีการพูดถึงเนี่ยก็บอกมาแต่ต้นน่ะว่าทางคุณภาวุฒิไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการแต่ว่านำเขามาขึงแบบนี้มาอธิบายแบบนี้มันเหมือนกับตกเป็นจำเลยทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยและเมื่อถูกกล่าวหาแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการที่จะมาอธิบายหรือการที่จะมาชี้แจงเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทรัพยากรแล้วมันย้อนกันไปเยอะเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีความตั้งใจบางอย่างที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจทีนี้คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองนั่งนึกเรียบเรียงกันดูซิว่าคดีที่ผ่านมาของทาง DSI เนี่ยเราจะตามความสำเร็จได้ที่ตรงไหนกันบ้างคดีบิลลี่คดีรถจดประกอบคดีฟอร์เล็กคดีแชร์ลูกโซ่หรือแม้ดั้งคดีที่อยู่ในหรือแม้กระทั่งจับพระธรรมชโยจนสุดท้ายหมดอายุความเนี่ยคดีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย มีคดีไหนที่สำเร็จแล้วบ้างโดยการเริ่มต้นของ DSI เนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการมีหน่วยงานที่นอกเหนือจากตำรวจตำรวจเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นกรมตำรวจใช่ไหมครับแล้วท้ายที่สุดมาอยู่กับทางนายกรัฐมนตรี DSI อยู่ยุติธรรมภายใต้สุดท้ายก็อยู่กับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าการเกิดขึ้นของ DSI บางคดีเจ้าหน้าที่หน้างานตำรวจไม่สามารถที่จะทำได้ถนัดถนีนักเนื่องจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบัญชงการบัญชีก็ว่ากันไปการเริ่มต้นก็คือการรับโอนจากตำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วก็นำข้าราชการใครก็ตามที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์มารวบรวมกันทำจนเข้ามาดำเนินการในคดีที่มีความซับซ้อนในคดีที่มีความผิดมูลฐานที่เข้าข่ายถ้าเข้าข่ายแบบนี้แล้วตัวบอร์ดของคดีพิเศษเขาก็จะมาคุยกันว่าอันนี้เข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายแล้วรับไหมถ้ารับกันดำเนินการแต่เข้าข่าย

0: ยังไม่รับแต่สามารถที่จะสืบก่อนหรือสอบก่อนก็สามารถทำได้อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างที่เข้ามาทำงานสำคัญสำคัญทั้งหลายแต่กลายเป็นว่าหลายงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันตอบความสำเร็จของปัญหาของประชาชนได้มากกว่าการเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเมืองด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่ใส่ดอกจันตั้งเอาไว้เหมือนที่หลายๆคนก็อาจจะคิดกันอยู่ครับคุณมนตรี
1: ครับครับเรื่องนี้เมื่อเป็นประเด็นขึ้นมาก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบและในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องไปชี้แจงมันจะมีประเด็นอยู่ที่คุณภาวุฒิเองก็พยายามอธิบายแต่ก็ยังจำไม่ค่อยได้นักเกี่ยวกับเรื่องเงิน28ล้านบาทก็คงจะเป็นภาระในการที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแล้วก็ชี้แจงตรงนั้นครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดรสุภวุฒิสายเชื้อดรพิพัฒน์ยอดพฤติการดรปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเรื่องผู้ว่าวันนี้ก็หนักนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้กลับมาถึงบ้านเราส่วนเรื่องของกรมกองอะไรทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าจะมีประดงแม้ว่าจะมีประเด็นมหาดไทยเนี่ยวันนี้ทางมหาดไทยอธิบดีแต่ละคนก็เห็นว่ามีการสื่อสารใช้สื่อกันตามปกติแล้วนะครับอย่างวันนี้อธิบดีกรมการปกครองท่านก็ออกมาซ้ำออกมาย้ำกันนะครับว่าในกรณีที่มีการเรียกรับเงินหรืออย่าให้มีนะกรณีเรื่องของแรงงงแรงดันต่างด้าวเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านก็ออกมาตั้งคำถามแล้วก็มาชี้ให้ได้มีความระมัดระวังโดยมีการกำชับเจ้าหน้าที่ครับเรียกรับผลประโยชน์ทำบัตรประชาชนคนต่างด้าวทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวและผู้ที่หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาก็จะเจอทั้งโทษทางวินัยและอาญานะครับท่านเองก็บอกว่าจัดทำการจัดทำเนี่ยเป็นเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบุคคลของรัฐให้สามารถที่จะควบคุมได้ตอนนี้ได้มีการกำชับในอำเภอปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์การอำนวยความสะดวกก็จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและถ้าหากเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการทำกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นผมก็ไม่ได้นึกอะไรคุณมนตรีที่หยิบข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องตกลงเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันถึงไหนไม่ถึงไหนก็ไม่รู้แต่วิธีการก็คือก็ตัวละครที่ถูกตั้งคำถามอ่ะถ้ายังสามารถสร้างข่าวใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะถูกทับด้วยข่าวใหม่อย่างสมมติผมเกิดพิมพ์เซิร์ชเอ๊ชื่อท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือท่านชื่ออะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้ข่าวใหม่กว่าเนี่ยมันจะถูกถมแล้วข่าวเก่ามันจะหายไปเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนตอนนี้รัฐมนตรีบางคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องเบอร์ลี่อะไรบ้างเนี่ยก็เห็นมีขยับโน่นขยับนี่กันเต็มไปหมดนะคุณมนตรีฮะ
9: อ่ะไหนๆก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงสายๆวันนี้ท่านตอบทุกคำถามครับก็เอาละทุกคำถามมีคำตอบหมดส่วนจะเป็นคำตอบชนิดแบบไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันที่ผ่อนคลายมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของในช่วงที่ท่านยังอยู่ที่คาซานนะที่รัสเซียเนี่ยแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาจากพรรคภูมิใจไทยขีดเส้น1ปีเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธิ์ในเรื่องนี้คุณวิสุทธิ์บอกว่า1ปีทำไมนานจังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะกระทุ้งรัฐมนตรีทั้งหลายแหละซึ่งผมก็เชื่อและหลายคนก็คงมองในมุมเดียวกันก็คือคงจะหมายถึงรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะลูกบังเกิดเกล้าลูกเทพป้ายแดงทั้งหลายแหละที่ยังไม่มีผลงานก็คงจะต้องเร่งเพราะใน

0: ฉะนั้นจะต้องมีการประเมินผลการทำงานของเขาอยู่แล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ตนดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาลประเทศและประชาชนตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI เพราะมีแต่ API หรืออนุทิน PI นะนี่คือคำตอบนะครับจากเดิมที่ค่อนข้างจะขึงขังและเราเองก็คิดว่าโอ้เอาจริงนะแต่พออธิบายในเบื้องต้นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเยอะสำหรับใครต่อใครที่จะต้องเร่งแสดงผลงานนักข่าวก็เลยถามว่ามีกระทรวงใดที่จะต้องเจาะจงหรือไม่โดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนายกก็บอกว่าตนดูภาพรวมและเจาะเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นปกติในการทำงานให้กับประเทศที่จะต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งจะไม่ตื่นตัวหรือติดลมบนแล้วก็ต้องปรับปรุงนะก็ยังดูเหมือนจะกว้างๆอยู่นะครับถามต่อว่าวางเกณฑ์การประเมินผล1ไว้1ปีเนี่ยจะมีระยะเวลาเร็วกว่านั้นหรือไม่นะครับนายกก็บอกว่าไม่ได้วางอะไรและไม่มีกำหนดเวลาเพราะหากทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขในทันทีก็เลยถามตรงๆว่านะได้มีการวางไว้หรือไม่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อใดนายกบอกว่ายังตอนนี้ยังไม่คิดซึ่งรัฐมนตรีทุกท่านยังทำงานกันได้ด้วยดีอยู่ยังทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ก็มีการเชิญมาให้เร่งแจ้งผลงานที่ได้ทำเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผมแวะนิดเดียวตรงนี้เหมือนกับเป็นการการันตีว่าที่ผ่านมาตลอด2เดือนเสร็จนะ
1: เก่งทุกคนบางคนประชาสัมพันธ์น้อย
0: ยังทุ่มเทยังทำงานกันอย่างเต็มที่ทำงานกันได้ด้วยดีหมดเพียงแต่ว่าอ่อนประชาสัมพันธ์ก็แสดงว่าในสายตาท่านนายกทุกคนสอบผ่านหมดนะเพียงแต่ว่าจะต้องไปสื่อสารไปตีปี้เพิ่มสักหน่อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับทีนี้วอกเข้ามาหารัฐมนตรีดีอีซึ่งเป็นหมู่บ้านกระสุนตกอยู่เวลานี
1: ้
0: นักข่าวก็ถามว่าอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสเชิงลบกับกระทรวงนายกบอกว่าชัยชนกชิดชอบเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วนะนี่คำตอบเบื้องต้นก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแต่ตอนนี้กระทรวงดีอีเนี่ยเจอนะกระแสหนักกับโครงการไทย AI พาสปอร์ตทีนี้นะครับก็ชัดเจนนายกบอกว่าตนไม่เคยสนใจกระแสสนใจแต่ความจริงและสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและศักยภาพของประชาชนทั่วไปนักศึกษาที่จะยกระดับเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงก็ดูเหมือนจะไปอีกทางถ้าจะให้สรุปแบบเร็วๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือสิ่งที่ทำนั้นมาถูกทางแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนใจเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ดูจากความจริงตรงนี้เป็นหลักก็คงเหมือนกับกึ่งๆว่าก็คงต้องเดินหน้าต่อเรื่องไทย AI พาสปอร์ตที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาเพราะในสายตาของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งวันก่อนก็บอกเลยว่าถ้าไม่ทำจะล้าหลังครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: แต่ว่านายกถามอะไรออกได้หมดทุกทางเลยนะคุณปฏิ
0: ทีนี้ครับ
1: ตอบหมดนะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องแต่ผมขอเติมตรงนี้หน่อยดูเหมือนว่าท่านรองนายกท่านก็มีความพร้อมในการที่จะขยับอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของ EEC เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีเสียงแอะไม่มีอะไรขยับมาจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วต้องฟังคุณมนตรีอยู่เมื่อวานนั่นแหละก็ไล่เลียงกันไปว่าตอนแรกนักข่าวไปถามก็ไม่รู้พร้อมนักข่าวตอนหลังเมื่อวานมาก็บอกโอ้ทุกอย่างอธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรนู่นนี่นั่นก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นนักดนตรีก็เล่นโน้ตตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากมีคนเล่นโน้ตตัวเดียวกันแล้วเนี่ยมีคนมาเสริมครับคุณประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับณนะตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเดินหน้าเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนโดยการแก้ไขกฎหมายแล้วก็การทำงานร่วมกับสภาหน่วยงานเอกชนร่วม3สถาบันนะครับกกร.ว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมาแล้ว 2-3 วันถ้า 2-3 วันนี่ก็คือแมพหมายถึงว่านายกเอามาอยู่กับท่านเองครับปุ๊บเนี่ยก็คือ 2-3 วันเนี่ยแหละโดยจะมีการเพิ่มผู้แทนจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มาร่วมด้วย คุณประกรณ์บอกว่าก็จะ

0: ูแลด้านกฎหมายโดยพิจารณาว่ามีกฎหมายใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนซึ่งก็ประสานกับกกร.เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการค้ารวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจริงๆอันนี้ก็น่าจะหมายถึงที่เราเคยเห็นนะแนวความคิดเรื่องกิโยตินกฎหมายนี่แหละทีนี้การดำเนินการในระยะแรกนะครับจะใช้ทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันทีนี้ปัญหาเนี่ยพ.ร.บ.มีไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบต่างๆซึ่งมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกว่า 7,600 ฉบับทำให้เกิดขั้นตอนในการดำเนินงานจำนวนมากทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่ต้องมีแก้ในแง่ของตัวหลักการด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากลายเป็นว่ากฎหมายระดับรองเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเนี่ยเป็นปัญหามันต้องรื้อกันเยอะสิ่งที่ต้องดำเนินการในระยะแรกก็คือทบทวนกฎหมายระดับรองนะครับว่าฉบับใดต้องแก้ไขตอนนี้หารือกับทางกกร.เบื้องต้นนะครับมีการตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เป็นประเด็นใดประเด็นเร่งด่วนโดยคาดว่า2เดือนจะนำเสนอต่อกร.และครม.ต่อไปแต่ไม่มีอะไรที่ไม่แน่ใจวันนี้เขาถามหรือว่าตั้งใจจะให้ออกมาเป็นเครื่องหมายคำพูดหรือเปล่าไม่มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษเพราะหากทำในสิ่งที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องกังวลขอเพียงแต่ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ก็ถ้ารองนายกท่านก็จะเอาคำพระท่านนายกก็จะลุยกันในแบบหลักการท่านประธานสภาอะไรก็โยงเข้าวัดโยงเข้าธรรมก็น่าจะดีครับคุณมนตรีคุณมนตรีน่าจะเทศที่ผมฟังได้นะ
1: ก็จะมีใช้คำว่าเทศเราไม่ได้พัก
0: อะไรนะเรื่องอะไรนะอย่าทำตัวเป็นทัพพีตัดแกงอะไรนะโอ้เราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันอยู่บ่อยๆบางคนที่เขาพูดธรรมะได้ก็หาว่าจะเข้าใจหรือปฏิบัติธรรมได้เสมอไปนะคุณมนตรีใช่ไหมอันนั้นคือเรื่องช้อนแกงที่ไม่มีทางได้ลิ้มรสแกง
1: ช้อนแกงห่อนรู้รสแกงนะก็ตักอยู่ทุกวันก็แหมอะไรมันก็เป็นเรื่องที่พูด
0: ขอพิธาบาทกัน
1: นะฮะเอ๊ะผมเห็นท่านเงียบหายไปหลายวันนะครับท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการที่จะกิโยตินนะเรื่องของกฎหมายนะผมต่ออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องที่ท่านหนึ่งอาจจะได้ท่านนายกเปรียบเป็นประธานกร.เองอยู่แล้วที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นในวันก่อนแต่แน่นอนที่สุดว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในหลายๆคณะมันก็จะต้องมีรองนายกท่านใดท่านหนึ่งที่จะต้องมารองรับงานในทางรายละเอียดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เชื่อว่าท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ได้รับมอบหมายนะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่จะขับเคลื่อนนะการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหละวันนี้ท่านก็เลยออกมาสื่อสารก่อนที่จะมีการประชุมนะนัดเข้าใจว่าจะเป็นนัดแรกวันจันทร์ที่22ที่จะถึงนี้นะครับก็ท่านรองนายกประกรณ์ท่านบอกอย่างนี้ก่อนท่านบอกว่าในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายท่านได้รับมอบหมายเรื่องด้านข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะและได้รับคำสั่งนะมอบหมายมาเมื่อ 1-2 วันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคำว่านิดหน่อยของท่านก็คือจะเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกกร.นะด้วยจะได้ครบทุกด้านนะซึ่งตรงนี้ก็ขยายความรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพูดคุยหารือกับในวงกกร.แล้วก็รวมถึงได้หารือเป็นเบื้องต้นกับเอกชน3สถาบันหรือกกร.ทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทยถามไทยไปว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจแล้วก็จะแก้อย่างไรตรงนี้ท่านก็เลยขยายความนะครับไปถึงเรื่องการที่จะต้องจัดการนะเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของพ.ร.บ.คงจะต้องใช้เวลาท่านบอกแต่จะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองก ็คือกฎกระทรวงต่างๆที่มีมากกว่า 7,600 กว่าฉบับนะต่างๆเหล่านี้ต้องไปดูหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการต้องปฏิบัติการอย่างไรตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับว่าจะต้องทำเพื่อให้นะควิกวินก็ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของเห็นตัวเลขแล้วตกใจผมเห็นโปรยข่าวเนี่ยลุยแก้กฎหมายรอง 7,000 กว่าฉบับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนและเป็นการออกมาอีกครั้งหนึ่งของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะที่เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการหายไปนานแล้วก็ขยับมาก็ถือได้ว่ามันเหมาะนะครับแล้วก็เข้าทางกันทีนี้ครับกลับมาที่ตัวผมขออนุญาตขยับไปที่เรื่องของทรัมป์หน่อยนะจนถึงตอนนี้เวลานี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เสด็จกันเท่าไหร่แบบไหนทีนี้ครับมีการวิเคราะห์จากทางสแตนดาร์ดเขาลงเอาไว้ครับว่าไอ้$300,000,000ใน MOU สันติภาพที่สหรัฐอิหร่านเนี่ยมันคืออะไรเหตุผลยังไงที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ย้อนกลับมาที่ตัวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกวิจารณ์นะครับกับดีลที่ต้องใช้เงินกว่า$300,000,000สหรัฐในข้อตกลงสันติภาพเนื้อหาใน MOU บอกว่าสหรัฐต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาให้กับทางอิหร่านเงินกว่า 9.84 ล้านล้านบาทขณะที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธบอกว่ามันไม่ใช่เงินภาษีจากประชาชนชาวอเมริกันทีนี้ครับรอยเตอร์มีการลงบทความครับว่าสหรัฐและอิหร่านจะมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูโดยอุดหนุน$300,000,000เพื่อกระตุ้นการลงทุนในอิหร่านโดยบอกว่ากองทุนเป็นการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้อิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามแต่ถ้ายังไม่สามารถประกาศแต่ตอบแต่ยังไม่ได้มีการประกาศยังเป็นทางการย้ำว่ากองทุนนี้เป็นกลไกการลงทุนในภาคเอกชนไม่ใช่กองทุนฟื้นฟูหรือค่าปฏิกรรมชดเชยความเสียหายจากสงครามส่วนที่มาของแหล่งทุนมาจากเอกชนนะแล้วก็มีการให้คำมั่นแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินโดยจะไม่มีการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลใดก็มีเงินจากเอกชนสหรัฐเอเชียอเมริกาใต้แอฟริกาและอ่าวอาหรับทีนี้ประเด็นก็คือว่าข้อมูลจากทางอิหร่านที่รอยเตอร์หยิบมาอ้างอิงเนี่ยบอกว่าเดิมทีเนี่ยทางอิหร่านมีการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม$400,000,000แต่สหรัฐปฏิเสธก็เลยนำไปสู่การใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวทีนี้ครับเงื่อนไขกลไกกองทุนเนี่ยประเทศในตอนกลางจะมีส่วนร่วมในการค้ำประกันการเปิดวงเงินสินเชื่อหรือการสนับสนุนโดยตรงตัวเปเปอร์ของรอยเตอร์บอกว่ากองทุนนี้เป็นคนละส่วนกับการยกเลิกการคว่ำบาตรและการปลดล็อกทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดในต่างประเทศแต่กองทุนนี้นะครับยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจนกว่าการเจรจาของสองชาติเนี่ยจะบรรลุในเฟส60วันข้างหน้าซึ่งนะวันนี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเห็นว่ามีฉีกมีอะไรกันแล้วขณะเดียวกันครับก้อนตอนก่อนไปถึงตรงนี้เนี่ยทรัมป์เองเนี่ยก็โดนโจมตีนะครับว่าอาจจะให้เงินกับทางอิหร่านฟรีโดยเอาใจซีร่าออกมานำเสนอในประเด็นนี้นะครับโดยเดโมแครตก็บอกว่า$300,000,000สหรัฐเนี่ยมันยุติปัญหาคนไร้บ้านในสหรัฐรวมไปถึงงานวิจัยมะเร็งได้งานถึง40ปีจัดการศึกษาเด็กวัยเรียนก่อนวัยเรียนให้เด็กทุกคนได้นานกว่า7ปีแต่ว่าทรัมป์ส่งเงินให้กับอิหร่านขณะที่ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาก็บอกว่าเดโมแครตจะไม่ช่วยทรัมป์ส่ง $300,000,000ให้กับอิหร่านโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินในการช่วยเหลือชาวอเมริกันไม่มีแต่กลับให้ไปช่วยเหลืออิหร่านขณะเดียวกันทางทรัมป์นะครับ Truth Social ก็มีการบอกว่าเฮ้ยการจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมและเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของเดโมแครตขณะที่ JD Vance ก็บอกว่ากองทุนนี้ไม่ใช่ภาษีชาวอเมริกันแต่คือบอกว่าเป็นการยืนยันว่าแม้แต่เงินเซนเดียวก็จะไม่ถูกส่งไปแวนย้ำในการแถลงข่าวนะครับว่าเงินนี้อาจจะได้รับการสนับสนุนจากอาหรับในภูมิภาคและนักลงทุนอื่นๆที่จะมีเข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับมีฝั่งนึงก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมในขณะที่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ใช่เงินของตัวรัฐบาลแต่เป็นเงินที่ได้จากที่อื่นแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันต้องมีการส่งเงินไปแหละพอมีเงินแล้วมันไม่สามารถที่จะมีทางออกได้ครับตัวมนตรี
1: แต่ที่แน่ๆไม่แน่ใจว่าอันนั้นรายละเอียดที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นเนี่ยมันจะไปต่อยังไงเพราะว่าสิ่งที่ได้นัดหมายกันไว้ในวันนี้ จริงๆได้มีการลงนามแล้วก็มีผลในทันทีเพราะเป็นการลงนามกลางอากาศผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรตรงนั้นซึ่งได้เห็นลายเซ็นกันไปครบถ้วนกระบวนความหมดแล้วแล้วก็บอกว่ามีผลในทันทีหลังจากที่มีการลงนามจากนั้นเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกน้ำมันเท่านั้นลำเท่านี้ลำโอบออกมาเรียงกันแล้วก็ไม่ได้มีการต่อต้านไม่ได้มีอะไรกันแต่จู่ๆนะครับวันที่นัดหมายก็คือวันศุกร์ที่19มิถุนายนถ้าบ้านเราก็วันนี้แต่ของเขายังคงไปไม่ถึงนะครับก็มีข่าวว่าการนัดหมายเพื่อที่จะทำพิธีอย่างเป็นทางการพร้อมกับการที่จะพูดคุยนัดแรกกันเลยตามที่ได้มีกรอบเวลาหยุดยิง60วันและจะต้องเจรจารายละเอียดอะไรกันอย่างไรบ้างสื่อสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานโดยอ้างกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์แถลงว่าการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กำหนดมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่รีสอร์ทบัวเกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกยกเลิกแล้วการยกเลิกการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแจ้งว่าเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ยกเลิกกำหนดการเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจากับคณะผู้แทนจากอิหร่านเพื่อเริ่มต้นกระบวนการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุร่วมกันไว้โดยมีสวิตเซอร์แลนด์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อยุติสงครามนะครับในข่าวบอกว่าโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการว่าขั้นตอนการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้เลยเจดีแวนซ์และคณะผู้แทนสหรัฐพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะและในถัดไปก็บอกเบื้องต้นอิหร่านยังไม่มีการตอบสนองใดๆในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคหลังจากข้อตกลง14ข้อนะที่ผ่านมาก็ได้เวลาขยายเวลาหยุดยิงกว่ากันไปเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้นัดหมายกันไว้เนี่ยนะด้านหนึ่งก็บอกว่ามันจะสะดุดหรือเปล่าและสิ่งที่ได้อ่อนไหวและก็นะมีเสียงตอบรับในทันทีทันใดก็คือราคาน้ำมันที่นะดีดกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากปัญหาสันติภาพที่ว่าเอ๊ะมันล่มหรือไม่ล่มตรงนี้ครับคุณ
0: ไอ้ที่จะลงไอ้ที่จะลงแล้วจะให้เงินกองทุนมาลดราคาอะไรให้ไม่ลงก็กลายเป็นว่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะลงแล้วใช่ไหมครับคุณมนตรีครับ
1: ก็มันเป็นเรื่องของสถานการณ์มันเปลี่ยนคุณวิรักษ์ครับ
2: ครับหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาคุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงนะครับข่าวเด่นมา4โมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากประตูวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนของวารินทร์สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไป 12.56 จุดครับต่างชาติลำพังเนี่ยเทขาย 3,700 ล้านเลยนะครับวันนี้ตลาดปิดการซื้อขายไปที่ 1,572.50 จุดครับลดลงไป 12.56 จุดมีแรงขายหุ้นเดลต้านะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 3,779.01 ล้านบาทนะครับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KGX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้ามองจากข้างนอกก่อนเนี่ยเห็นเลยว่าประเด็นเรื่องไอ้เจ้า MOU อเมริกาทางอิหร่านเนี่ยคิดว่าตลาดรับรู้กันไปแล้วนะฮะนะครับก็คงตอนนี้ก็คงมองหาเรื่องอื่นแทนนะครับนั่นคือส่วนนะครับเพราะว่ามันมีเวลาอีก60วันก็ว่ากันอีกทีนะครับเนี่ยแต่ในกรณีราคาน้ำมันดรอปลงแต่เผอิญว่าทางเฟดเองเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยออกมานะครับในการประชุมเมื่อวันพุธนะครับเนี่ยมันทำให้เป็นแรงกดดันเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้เราหวังว่าเงินจะออกมาจากฝั่งอเมริกาก็อาจจะไม่ออกก็ได้เพราะดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับแต่ก็ตามนี้ก็ต้องดูเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องทองคำก็ผันผวนด้วยเหมือนกันอะไรต่างๆช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยในขณะที่ของเราภายในเองเนี่ยเราถือว่าเราจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับเนี่ยจะที่แน่นอนสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยเซ็ตขึ้นลงมา5วันติดต่อกันเลยนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเนี่ยนั้นแสดงว่าสัปดาห์นี้เซ็ตลงแล้วก็ต่างชาติจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้3วันติดแต่วันนี้พลิกเอามาขายนะครับส่วนผมว่าวันนี้ที่ต่างชาติขายเนี่ยอาจจะมาจากตัวประเด็นเรื่องของฟุตตี้ดีบาลานซ์นะครับที่เขามีการปรับเพิ่มหนักลดหนักกันในมีแย่งตัวหุ้นนะครับเพราะว่าเราดูจากตัวหุ้นที่วันนี้ที่ไม่มีการเพิ่มหนักเนี่ยจะมีการซื้อดันขึ้นใหม่ส่วนตัวที่ปรับลดลงมาที่มีการกดลูกขายลงมาครับแต่คิดว่าได้อันมาจากส่วนนี้นะครับเนี่ยและแน่นอนครับเซตวันนี้ที่ลงเยอะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดลต้านะเพราะวันนี้เดลต้าลงไป12บาทเป็นลงไปลบมา12ติดกว่าก็คงมาหนักก็คงมาจากเดลต้าแล้วมีต่างชาติขายผสมลงด้วยนะครับครั้งที่ออกมามันก็ได้ดูเหมือนจะพักตัวนะครับนะแต่ก็ตามเรามองภาพตลาดเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องการล็อกกำไรขายได้ล็อกก็ขายกำไรเฉยๆนะครับยังไม่ได้มองว่าเซ็ตมีการเปลี่ยนเป็นการปรับฐานหรือเปลี่ยนทรงแล้วจากทรงขาขึ้นไปเป็นขาลงไม่ได้มองแบบนั้นนะครับนะผมเชื่อธรรมชาติหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาหลับหนึ่งก็ต้องมีการขายบ้างแต่ผมว่าช่วงนี้เงื่อนไขตลาดเนี่ยเราไม่มีอะไรปัจจัยมาหนุนนะฮะนะครับเพราะว่าข้างนอกมันก็รับรู้กันแล้วก็เลยอาจจะมีแกงหวานเนี่ยเรียกว่าเคลียร์กันสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าเทคนิคตรงไหนแล้วก็กลับเล่นซื้อกันใหม่ในเป็นแนวนั้นนะครับ
2: ครับโมเมนตัมสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้น
3: สัปดาห์หน้าเองผมเชื่อเซตเองช่วงนี้ลงมาใกล้ฐานเดิมแถวเวียน1550แล้วไม่ได้อยู่1570นะครับแล้วก็ถือว่าใกล้ฐานเดิมซึ่งจุดที่ผ่านมาเป็นจุดที่เซตเล่นดีบาขึ้นมาจากรอบที่ผ่านมาเหมือนกันที่1,600ตัวหนึ่งก็มาจากแถว1,550เหมือนกันนะครับนั้นจุดนี้ผมว่าลงมาในจังหวะการซื้อเก็บได้อยู่นะครับเนี่ยส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าปัจจัยตลาดเองอาจจะไปดูที่วันพุธบ้านเรานะฮะคือกนง.เป็นการประชุมนะครับเนี่ยเราจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเราจะจะพูดว่าเมนเทนดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยคงแบบคงที่เดิมแหละเดี๋ยวจะพูดว่าจะมีโอกาสลงไหมหรือจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนี่ต้องเดี๋ยวมาดูตรงนั้นนะฮะบ้านละนะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นสั่นหนึ่งเครื่องฝั่งอเมริกาจะเป็นช่วงวันพฤหัสนะก็จะมีตัวเลขสำคัญออกมาเช่น GDP แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของตัวเลข PCE นะฮะค่าใช้จ่ายส่วนบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยต้องมาดูตรงนั้นเป็นยังไงซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับตัวของเฟดที่เฟดก็บอกออกมาจริงไหมนะครับ
2: ครับผมจะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับจากปัจจัยเหล่านี้ครับในสัปดาห์หน
3: ้าก็ในสัปดาห์หน้าที่บอกว่าปัจจัยเด่นหลักๆเนี่ยผมคิดว่าของเราเองคงต้องมาลุ้นเรื่องของครม.ด้วยวันนี้ว่าจะมีมาตรการมาเสริมหรือเปล่านะครับหลังจากที่ช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วนะครับนะแต่ต้องมาลืมอย่างว่าบ้านเราเองเนี่ยพอสัปดาห์หน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของ Q2 นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการพรีวิวตัวงบหรือคาดหวังตัวงบแรงต่างออกมานะครับนะแล้วอย่าลืมอย่างว่าบ้านเรามีเงินผลจ่ายปกติมันจ่ายปีนึง2รอบนะครับคือปีกับช่วงปลายปีนะครับฉะนั้นในช่วงนี้มันก็ว่างบยังมีโอกาสที่ดีอยู่ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีการเล่นแบบเก็งกำไรคาดหวังเรื่องการผลด้วยฉะนั้นถ้าลงมาจังหวะนี้เราจึงมองไปถึงการเริ่มทยอยเก็บน่าสนใจในแง่งการเก็บเพื่อรอเล่นบางของตลาดนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณเจริญครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับตลาดของบ้านเราในวันนี้ครับที่ปรับตัวลดลงไป 12.56 จุดคิดเป็น 0.79% นะครับปิดไปที่ 1,572.50 จุดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 68,931.29 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวในกรอบต่ำสุดที่ 1,570.10 จุดและสูงสุดที่ 1,592.34 จุดครับเซ็ต50เนี่ยวันนี้ติดไปที่ 1,023.25 จุดลดลงไป 4.65 จุดนะครับเซ็ต100ติดไปที่ 2,192.78 จุดลดลงไป 9.72 จุดส่วน MAI นะครับ Market for Alternative Investmentติดไปที่ 219.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.86 จุดคิดเป็น 0.39% นะครับท็อป5วันนี้เดลต้ามาอันดับ1นะครับติดไปที่334บาทลดลงไป12บาทคิดเป็น 3.47% อันดับที่2 Advance ติดไปที่357บาทลดลงไป1บาทคิดเป็น 0.28% อันดับที่3นะครับที่มีในภาคการซื้อขายสูงสุดคือ Gulf ติดไปที่64บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์คิดเป็น 0.79% อันดับที่4 KTB ครับติดไปที่36บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทคิดเป็น 2.86% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,888 ล้านบาทนะครับส่วนอันดับที่5 TGTEP ครับติดไปที่134บาทลดลงไป50สตางค์คิดเป็น 0.37% นะครับภาพรวมวันนี้ดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบมีแรงกดดันจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เทขายสุทธิกว่า 3,700 ล้านบาทเลยนะครับภูมิภาควันนี้นะครับนิกกี้โตเกียวก็ติดบวกขึ้นมาครับโดยทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการและเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน7วันทำการแล้วนะครับรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 7,000 กว่าจุดแล้วได้รับปัจจัยหนุนมาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ครับนิกกี้วันนี้ปิดไปที่ 71,250.06 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ200จุดคิดเป็น 0.28% นะครับคัมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดลบแล้วครับหลังจากที่ปิดแดนบวกต่อเนื่องมา6วันทำการจากลงทุนก็เทขายทำกำไรหลังตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากกระแส AI ขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนก็กลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังจากที่ MOU ไม่ได้มีการเซ็นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย JD Vance ไม่ได้ไปที่ Birkenstock นะครับภูเขาสวยงามรีสอร์ทสวยงาม Birkenstock Hotel ที่มาoverlooking Lucerne Lake Lucerne เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ cancel last minute เป็นไปตามคาดนะครับการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่มีการลงนามกันแล้วนะครับในแต่ละฝ่ายนะครับโดยแบบที่ไม่ได้เจอหน้ากันอย่างทรัมป์มีตัวลงนามที่แวร์ซายนะครับระหว่างการประชุม G7 อิหร่านก็ลงนามแล้วก็ต้องรอดูว่า60วันจากนี้ไปนะครับอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าไม่เอาด้วยกับ MOU ฉบับนี้แล้วยังไม่ถอนทหารออกจากเลบานอนเนี่ยนะครับยังไม่หยุดยิงกันด้วยซ้ำเนี่ยนะครับมีการถล่มเบรุตอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างอเมริกากับอิหร่านหรือเปล่าภายใน60วันจากนี้ไปก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับออสปีก็เลยปิดไปที่ 9,052.42 จุดลดลงไป 11.42 จุดคิดเป็น 0.13% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2ครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดนั้นยังคงถูกกดดันจากการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับ S&P ASX 200นั้นปิดไปที่ 8,828.70 จุดลดลงไป 82.40 จุดคิดเป็น 0.92%ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,047.30 จุดลดลงไป 79.50 จุดคิดเป็น 0.87% ครับตลาดหุ้นจีนปิดทำการในวันนี้นะครับเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรฮ่องกงก็ปิดทำการเช่นเดียวกันเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรนะครับขอบคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษ Global Packinsight ส่งเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้นะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานจำนวน186ท่านได้ที่ Facebook แฟนเพจ Thinking Radio นะครับเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจ Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับเราจัดงานกันที่ห้องออดิโทเรียมของบมจ.อสมท.ถนนพระราม9แล้วพบกันนะครับวันพรุ่งนี้ 8:00 นเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านกันนะครับ186ท่านที่ Facebook Fanpage Thinking Radio นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดที่อย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้เรื่องของอิหร่านกับสหรัฐก็ต้องรอดู6วันจากนี้ไปนะครับในขณะที่อังกฤษเองตอนนี้เนี่ยเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ประสำแล้วสิครับมีผู้ท้าชิงแล้วนะครับแอนดี้เบอร์นัมชนะเลือกตั้งซ่อมสสเขตยังถล่มทลายเลยนะครับสะเทือนเก้าอี้นายกเคียร์สตาร์เมอร์ซะแล้วจะเป็นข่าวใหญ่นะครับตอนนี้ในรอบวันนี้แอนดี้เบอร์นัมครับเป็นอดีตรัฐมนตรีและนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตเนเกอร์ฟิลด์ยังถล่มทลายครับปูทางสู่การกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมเปิดศึกท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากเคียร์สตาร์เมอร์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักเลยนะครับแอนดี้เบอร์นัมนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ของเลเบอร์พาร์ตี้พรรคแรงงานครับที่สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการเมืองสหราชอาณาจักรครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งสำคัญที่เขตเนเกอร์ฟิลด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับโดยเบอร์นัมนั้นคว้าคะแนนเสียงไปได้ถึงร้อยละ 54.8 ทิ้งห่างโรเบิร์ตเคนยันผู้สมัครจากพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรหรือว่า Reform UK ซึ่งก็เป็นพรรคประชานิยมขวาจัดของไนเจลฟาราจที่ได้คะแนนไปร้อยละ 34.5 นะครับส่วนปากมากกว่า 9,000 คะแนนขณะที่ยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ59นะครับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในเขตพื้นที่ของชนชั้นแรงงานในครั้งนี้เนี่ยทำให้เบอร์นัมวัย56ปีสมองฉายาราชาแห่งแดนเหนือหรือว่า King of the North จากผลงานการชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์3สมัยติดต่อกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2017ก็ถือเป็นการเปิดเส้นทางกลับเข้าสู่รัฐสภาได้สำเร็จครับและก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่พร้อมจะเปิดศึกท้าชิงอันดับแรกคือตำแหน่งผู้นำพรรคเลเบอร์พาร์ตี้ก่อนจากนั้นนะครับถ้าเกิดสอยตำแหน่งนี้มาได้ก็นายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้ก็รออยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะมาท้าชิงเคียร์สตาร์เมอร์ครับแม้ว่าพรรคแรงงานภายใต้การนำของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์วัย63ปีจะเพิ่งชนะเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายเหนือนายกจากพรรคอนุรักษ์นิยมมาเมื่อ23เดือนที่แล้วยังไม่ถึงปียังไม่ถึง2ปีดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นหนึ่งในผู้นำอังกฤษที่มีคะแนนนิยมเนี่ยตกต่ำที่สุดเลยครับจากปัญหารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นการพลิกผันนโยบายไปมาข้อครหาเรื่องความโลเลประเด็นอื้อฉาวจากการแต่งตั้งพีเตอร์แมนเดลสันอดีตผู้ใกล้ชิดของเจฟฟรีย์เอปสตีนให้ไปดำรงตำแหน่งทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันกระแสความไม่พอใจในตัวเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่พรรคแรงงานเนี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ส.ส.พรรคแรงงานราว1ใน4ออกมาเรียกร้องให้เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ลาออกครับขณะที่รัฐมนตรีหลายคนก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงท่ามกลางผลการสำรวจระดับชาติเลยนะครับที่ชี้ว่าพรรค Reform UK ของไนเจล ฟาราจมีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าในปี2029มีสิ่งทำให้จอร์จไซมอนส์อดีตส.ส.เขตเนเกอร์ฟิลด์เนี่ยยอมสละเก้าอี้เพื่อให้เบอร์นัมได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเพื่อกลับเข้าสู่สภาและไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอำนาจซึ่งตามกฎของพรรคแรงงานเนี่ยผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นส.ส.ปัจจุบันครับและต้องการเสียงสนับสนุนจากส.ส.ในพรรคอย่างน้อยร้อยละ20หรือ81เสียงจากทั้งหมดกว่า400เสียงซึ่งคาดว่าเบอร์นัมนั้นน่าจะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีกำหนดการเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นส.ส.ในวันจันทร์นี้คือเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ออกมาแสดงความยินดีตามมารยาทแต่ในใจก็คงตอนนี้ระส่ำแล้วนะครับหัวใจคงเต้นไม่ปกติแล้วในสุนทรพจน์หลังรับชัยชนะครับ Victory Speech ของเบอร์นัมซึ่งจัดเป็นนักการเมืองปีกซ้ายสายอ่อนว่า Soft Leftผู้สนับสนุนการโอนกิจการสาธารณูปโภคหลักกลับมาเป็นของรัฐ ก็ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างจริงจังไปยังพรรคของตนนะครับว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนเราต้องรับฟังต้องลงมือทำและต้องทำให้ออกมาถูกต้อง make it right เพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่2ถ้าเกิดรอให้ถึงเลือกตั้ง2029เนี่ยนายโจฟาราชมาแน่นะครับ Reform UK พร้อมกับระบุว่าผลลัพธ์นี้คือจุดเปลี่ยนที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการเมืองที่แบ่งแยกและมืดมนแบบที่กำลังเห็นอยู่ในสหรัฐนะครับแม้ว่าสตาร์เมอร์จะทวีตข้อความแสดงความยินดีกับเบอร์เดมโดยบอกว่าผู้ออกเสียงเลือกแคมเปญแห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีแต่เขาก็ยืนกรานที่จะไม่ยอมลาออกง่ายๆครับกอดเก้าอี้เดี๋ยวแน่นเลยครับยิ่งกว่ากาวตาช้างกาวตาช้างนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เอ็ดฮาร์มันครับอาวุโสจากพรรคเนี่ยก็บอกว่าสตาร์เมอร์แล้วก็เวสต์สตรีทิงอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งและก็เบอร์เทมนะครับเจรจากันเถอะเพื่อกำหนดกระบวนการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงภายในพรรคนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนตัวนายกจริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ยูเครนเนี่ยนะครับมีนายกรัฐมนตรีคนที่7ภายในระยะเวลาเพียง10ปีซึ่งก็สะท้อนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงและความโกรธแค้นของประชาชนต่อความล้มเหลวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตปัญหาด้านการบริการสาธารณะและวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่มันยืดเยื้อมานานแสนนานใน UK เลยนะครับเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงหน้ากับอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒนะครับสุภจีนำกระทรวงพาณิชย์ถกพ่อค้าข้าวผนึกดันเป้าส่งออก7ล้านตันเด้งกรอบเปรูใช้ FTA เพื่อนำเข้าข้าวไทยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของออมสินออมรักขยายสิทธิประโยชน์3ต่อให้กับญาติเปิดบัญชีได้เพิ่มดอกเบี้ย 0.35% คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทนะครับเอกนิติรับเรตติ้ง S&P IMD เป็นการบ้านเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนสั่งทบทวนใหม่ยุทธศาสตร์ Data Center มหานคร14ศึกษาโมเดลเมืองหน้าอยู่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนมนี่เป็นความเคลื่อนไหวของความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับในรอบวันนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์วิเคราะห์ถึงเรื่องของ G7 การประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพกันหน่อยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับผมวารินทร์สัจเดลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุยกับอาจารย์สมชายนะครับว่าจะชวนคุยกันเรื่อง G7 ซึ่งปิดฉากการประชุมไปแล้วที่ฝรั่งเศสมาครองเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่กำลังแพลนสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอยู่สบายๆฟังทางนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย SCG Heim เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่ครับซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ล่าสุดนะครับ Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นก็คือดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยนะครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านเนี่ยจะหมดไปเลยครับเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันกันยาวๆถึง20ปีเต็มครับซึ่งตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเลยครับเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นมีระบบลดฝุ่น PM2.5 ให้อากาศในบ้านนั้นสะอาดดีต่อสุขภาพในระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Heim เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยนะครับลองไปเดินดูบ้านตัวอย่างกันก่อนได้ครับไปสัมผัสกับบ้านอากาศสะอาดๆกันได้ที่ SCG Heim สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และ CDC เรียบด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรไปก่อนเลยก็ได้นะครับที่021022800ย้ำอีกครั้งนะครับ021022800ช่วงนี้อาจารย์สมชายรออยู่แล้วครับไปทักทายท่านอาจารย์กันเลยนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าทุกข่าวเนี่ยจะถูกกลบไปด้วยเรื่องของ MOU ระหว่างทรัมป์กับอิหร่านนะครับแต่เราก็เห็นนะครับว่าเวนิวที่เขาใช้ในการแถลงข่าวนี้นี่ก็คือที่ประชุม G7 ครับซึ่งคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็หนักไปทางว่าทรัมป์เนี่ยทำตัวเด่นแล้วก็พิเศษกว่าคนอื่นนะครับไปประชุมก่อซ้ายนะครับแล้วก็ยังมีมุกตลก I'm the boss อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าวันนี้เราควรจะมาคุยกันหน่อยนะครับว่า G7 รอบนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกันนะครับที่มาครองเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราก็เห็นผู้นำ G7 ไปโมดีก็ไปนะครับอาจารย์ผู้นำจากอินเดียก็ไปนะครับแล้วก็ความสนใจของสื่อมวลชนก็เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อินเดียไม่ได้อยู่ใน G7 นะฮะอินเดียไปครั้งนี้นี่ไปในฐานะอะไรครับอาจารย์ครับ
6: เป็นแขกครับ G7 จะมีการเชิญนอกจาก G7 แล้วมีการเชิญผู้ที่พูดง่ายในแต่ละประเทศนะฮะเข้าไปเป็นแขก เพราะฉะนั้นก็ประชุมทีไรไม่ใช่7ฮะมันมากกว่าบางทีไปถึง10ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีการเชิญมาครับ
5: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะไฮไลท์เรื่องไหนของ G7 ในรอบนี้บ้างครับ
6: คุณสังเกตดูนะฮะอันนี้น่าสนใจมากประชุมที่คุณก็จะรู้จักเอเวียนน้ำเอเวียน
5: น้ำดื่มของเรา
6: ครับเอเวียนเลแบงนะครับเป็นเมืองเอเวียนเลแบงเลแบงก็คือที่อาบน้ำโอเคนะครับทีนี้การประชุมครั้งนี้สิ่งที่คุณสังเกตดูจะเป็นการประชุมที่ผิดปกติในทางดีทรัมป์ไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเวลาประชุมกับพวก G7 ประชุมนาโตคุณจะสังเกตดูว่าโอ้โหนะครับมีการเล่นงานด่านะครับแล้วก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ดูถูกแล้วก็มีการบางทีจะออกไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็พูดจาในตาก้าวร้าวแต่ครั้งนี้ไม่มีสิ่งกลางเหล่านี้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับแล้วคุณอย่าลืมเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีการออกแถลงข่าว9ฉบับด้วยกันนะครับแล้วคุณสังเกตดูท่ามอารมณ์ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทั้งเนื้อหาและทั้งด้านของอะไรครับเรื่องของลักษณะอันหนึ่งก็คืออันแรกที่ต้องเรียนว่าการประชุม G7 ครั้งนี้นะครับทรัมป์เองตอนแรกก็ไม่เคยสนใจ G7 เท่าไหร่นะครับอะไรต่างแต่อันนี้มันโยงไปสู่นาโต้ด้วยเราจะเห็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยที่ทรัมป์แสดงออกเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำทั้งหมดเนี่ยนะครับนะแม้ว่าจะเร็วเกินไปในการจะวิเคราะห์แต่พอจะบอกได้จากเนื้อหาแล้วก็ด้านนี้ก็บอกว่าเรื่องของนาโต้ที่กลัวกันเหลือเกินว่าอเมริกาจะถอนตัวไม่สนใจในมาตรา5หรือเรื่องอะไรของนาโต้เนี่ยนะครับในหลังเนี่ยสังเกตดูทรัมป์ไม่เคยบอกเลยว่าจะถอนตัวจากอะไรเพียงแต่สิ่งที่ทำแต่เขาก็ประสบความสำเร็จนะฮะใช้ความเข้มโหดใช้ความรุนแรงใช้การดูถูกทำในสิ่งหนึ่งที่คือสร้างให้ทางนาโต้เนี่ยให้ทางด้านยุโรปเนี่ยต้องพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ร่วมคืออะไรครับเหมือนกับเป็นการบีบให้เขาเนี่ยเฮ้ยผมจะออกบ้างอะไรต่างแต่ในที่สุดมันก็มีผลทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มงบประมาณทหารตอนนี้ขึ้นไปถึง 3.5 แม้บางประเทศจะมาอยู่ด้วยแล้วขณะเดียวกันถ้าดูจากตรงนี้ทรัมป์ไม่เคยคิดบอกว่าจะถอนแต่คนในนาโต้ที่อยู่ในยุโรปนะครับเกรงว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อในมาตรา5แต่ผมยังยืนยันอยู่ประเทศเหล่านี้ก็ยังไม่ไว้ใจไอ้ทรัมป์นะครับไม่ไว้ใจประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้แต่การแสดงออกคนนี้แสดงว่าแนวนโยบายลึกๆของทรัมป์จริงๆแล้วก็ต้องการนาโต้ยังอยู่อเมริกายังอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแม้ว่านี่จะมีความรู้สึกเอ้ยเข้าชักออกสังเกตดูนะแต่คุณสังเกตดูเวลาชักเข้าชักออกมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากมันมีเรื่องที่เขาเรียกว่าเพอร์มาเนนต์อย่างเช่นเรื่องตะวันออกกลางชักเข้าชักออกยังไงในที่สุดไม่กล้าเล่นเรื่องของสงครามผมก็รู้สึกมันหนักหนาเพราะดูจากจุดเนี้ยมาครองถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในนัยยะสำคัญอันหนึ่งมาครองพูดเลยก็มันมีความรู้สึกในเส้นที่อาจารย์อยากจะพูดว่าเฮ้ยในกรณีก็แสดงว่าไอ้ตัวนาโต้ที่อเมริกาให้ความสำคัญเนี่ยมันยังอยู่เพียงแต่ว่าใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับในลักษณะบีบนะครับปลดจัดถอนเพื่อที่จะเพิ่มให้ยุโรปรับหน้าที่ด้านรายเรื่องรายจ่ายคุณจะต้องออกแทนผมไม่ใช่ผมดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องของอาวุธเรื่องอะไรต่างแล้วก็จะมีการถอนกำลังทหารอันนี้แน่นอนอันนี้เป็นนโยบายของอเมริกาอยู่แล้วแต่ว่านั่นหมายความว่าสิ่งต่างเหล่านี้นาโต้ก็คือว่ามันดูจากอันนี้แล้วเนี่ยอเมริกายังรู้เลยครับก็มีความจำเป็นต้องนาโต้เพียงแต่ว่ายุโรปจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ดังนั้นโทนนั้นเนี่ยมันเป็นการบอกถึงแนวนโยบายที่ตอนแรกกลัวเกรงกันเหลือเกินอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการประชุมครั้งนี้สังเกตดูนะครับที่คนแรกคนเกรงกันว่าอเมริกาจะถอนปรากฏว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องรัสเซียนั้นนะครับเห็นด้วยเลยนะครับมีการเห็นด้วยแซงชั่นรัสเซียนะครับอันนี้สังเกตดูตอนแรกที่คนเกรงกันก็คือว่าอเมริกาเนี่ยคล้ายๆว่ามีนโยบายเอ็นเอียงมาทางด้านรัสเซียจะโอนอ่อนให้กับรัสเซียด้านต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้ยอมรับแซงชั่นรัสเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางกำลังคลี่คลายเพราะราคาน้ำมันมันลดลงอ่ะพอลดลงการแซงชั่นเรื่องแก๊สต่างๆจะบีบให้ทางด้านของรัสเซียอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าในการประชุมครั้งนี้ทรัมป์เองไม่ได้แสดงต่อต้านหรือทำอะไรต่างเหล่านี้เลยนะครับประการที่3นะครับก็คือว่าในส่วนข้องกับยูเครนนี่น่าสนใจยูเครนต่อหลังนะครับเราจะสังเกตว่าได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวเองเนี่ยพัฒนาไอ้โดรน ไปเล่นงานทางด้านของรัสเซียทำให้รัสเซียในระยะหลังไม่สามารถที่จะพัฒนาเรียกว่าก้าวหน้าไปจากเดิมบางส่วนยังถูกอะไรครับถูกเรียกว่าถูกถอยกลับเข้ามาโดยซ้ำและสามารถที่จะพัฒนาโดนไปโจมตีเรื่องคลังน้ำมันอย่างที่เราได้เห็นแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้น่าสนใจก็คือว่าทุกประเทศนะครับสนับสนุนที่จะให้ความช่วยเหลือกับยูเครนหมายความช่วยเหลือในที่นี้คืออะไรครับคืออเมริกาบอกไม่ได้บอกให้ความช่วยเหลือแต่นั่นหมายความว่าสนับสนุนการที่จะเล่นงานทางด้านของรัสเซียในด้านแซงชั่นนะครับแล้วก็บีบที่จะให้มีการเจรจากับอันที่สองให้ความช่วยเหลือในด้านของอะไรครับอาวุธอินเตอร์เซปเตอร์แล้วก็อนุญาตให้มีการผลิตอาวุธนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ตัวมิสเซิลระยะกลางอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อมาป้องกันซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์จะมีลักษณะต่อต้านด้านต่างๆแต่อันนี้ไม่มีการแสดงออกอะไรตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในการประชุมสุดยอดครั้งนี้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีการดำเนินท่าทีต่อจีนครับพูดง่ายจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเกิดท่าทีที่ออกมาจากจีนตรงนี้ว่ามองว่าจีนเนี่ยนะครับหนึ่งมีโอเวอร์แคปซิตี้แล้วก็ส่งสินค้าออกมาเนี่ยครับโอ้โหกระจายไปกระทบทั้งหมดเพราะฉะนั้นประเทศต่างเหล่านี้ต้องดำเนินการและต้องการที่จะแล้วก็ต่อเรียกว่าเป็นการต่อสู้กับจีนเพราะมองว่าจีนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าดำเนินมาตรการ unfair trade การค้าที่ไม่เป็นธรรมก็คือว่าเป็นประเทศที่พูดง่ายเป็นประเทศที่พูดง่ายเป็นสังคมนิยมคุมทุนนิยมเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกมาเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปกลไกตลาดเพราะทั้งประเทศเหล่านี้จะมีการดำเนินต่อสู้กับเรื่องกลไกที่ไม่เป็นธรรมในกรณีนี้และที่น่าสนใจคือว่าจีนเองคุมเรื่องของแร่หายากนะครับอย่าลืมว่ารีเซิร์ฟนี่ 50% โปรเซส 70% กระทบเพราะ G7 เนี่ยประชุมเลย2030จะลดเรื่องของการพึ่งพาไอ้เรื่องของไอ้ตัวแร่หายากลงนะครับเหลือ 60% หรือ 30% แล้วก็จะมีข้อสำคัญเพื่อป้องกันการข่มขู่ coalition ซึ่งในที่นี้คงหมายถึงจีนในแง่ที่ว่าข่มขู่ว่าผมจะหยุดเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตเพราะฉะนั้นจะมีการเขาเรียกว่าอะไรprovide จัดไอ้ตัวคลังสำหรับตัวแร่หายากไว้ในกรณีที่ป้องกันเพราะฉะนั้นมีการกำหนดร่วมกันระหว่าง G7 ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของไอ้ตัวแร่หายากนะครับเพื่อที่จะลดการพึ่งพาจีนลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายอยู่ในช่วงของการพัฒนาเขาเรียกว่า re-equilibrium เป็นการสร้างตัวดุลยภาพอันใหม่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง G7 กับทางด้านของจีนในส่วนที่อาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับมันเป็นการประชุมที่เกิดเขาเรียกว่าความพยายามในการเกิด stabilization เนี่ยนะครับ3ประการ3เหตุการณ์ด้วยกันที่นำไปสู่สิ่งที่เราตื่นเต้นกันตลอดเลย stabilization อันแรกก็คือเดตตงการผ่อนคลายความเครียดร่วงอเมริกากับจีนเราจะเห็นสังเกตดูตั้งแต่แรกอเมริกาภายใต้ทรัมป์ไปเล่นงานจีนอย่างหนักเลยแต่ในที่สุดนะในการประชุมเรื่องที่ผ่านมาระหว่างทรัมป์กับจีนเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดว่าอเมริกาเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่มาเล่นงานจีนในขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าจีนเองก็มีพลังในการต่อสู้ในการถ่วงดุลเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะเรียกว่าโอเคซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างแฮปปี้ในระดับหนึ่งไม่การแข่งขันยังอยู่นะแฮปปี้ในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของความตึงเครียดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอะไรครับมีลักษณะของการเล่นงานซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหาสิ่งที่เรียกว่าผมเรียกว่าสเตตัสโกใหม่แล้วกันนะครับเป็นสเตตัสโกใหม่ของการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ไม่ใช่ออกมาเป็นการข่มขู่อันนี้เป็นสเตบิลิเซชันอันแรกระหว่างมหาอำนาจจีนกับทางด้านอเมริกาสเตบิลิเซชันอันที่สองที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้คือในตะวันออกกลางจะไปโมเรนดัมนะครับ14ข้อที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ามันเริ่มภูมิภาคกับ stabilization ที่เขาหวังว่าจะกำลังเกิดขึ้นก็คือการสร้างแรงกดดันเพื่อนำไปสู่สันติภาพในยูเครนกับรัสเซียเพราะตอนนี้สหภาพยุโรปเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคือไม่ต้องรออเมริกาเลยนะครับกับทั้งยูเครนเนี่ยด้านหนึ่งสร้างแรงกดดันช่วยเหลือยูเครนในการที่จะต่อสู้อีกด้านนึงก็คือด้านใช้เรื่องของทางด้านของการค้าเรื่องแก๊สเรื่องของแซงชั่นเพื่อที่จะให้ทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่มีความจำเป็น นะครับเหมือนกับในกรณีของอิหร่านนะสิมีความจำเป็นที่หาทางลงอันนี้ก็เป็นความพยายามในการสร้าง stabilization อีกอันหนึ่งซึ่งเราเห็นเน้นผลจากการเจรจา G7 ครั้งนี้เพราะฉะนั้น G7 ครั้งนี้เนี่ยคุณสังเกตว่าแมครองพูดออกมาชัดเลยนะครับว่ามันเป็นความสำเร็จเพราะตัวเขาเองคาดไม่ถึงนะครับว่าลักษณะที่แสดงออกของอเมริกากับอะไรต่างๆเราเนี่ยมีการอนุมัติ declaration ถึง9ฉบับด้วยกันแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายแล้วก็ทรัมป์สังเกตดูอารมณ์ดีไม่มีอะไรต่างเหล่านี้แต่พวกนี้เราอย่าเพิ่งไปมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเพราะอาการของทรัมป์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงคุณอย่าไปแปลกใจแต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเราต้องจับประเด็นได้อย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งถาวรอย่างที่ผมคุยกับคุณวาเลนสังเกตได้ไหมครับที่ทุกครั้งที่มันมีการละเมิดมีคนกลัวกันหรือกันจะเกิดสงครามผมบอกคุณวาเลนอยู่ตลอดว่าไม่ต้องกลัวครับทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดหนึ่งถูกบังคับให้มีการเจรจาเพราะฉะนั้นที่เล่นการนั้นแหละมันเป็นเล่นละครของทรัมป์จะข่มขู่สังเกตดูจะมีคนบอกว่าจะลบกันใหม่เรื่องอะไรผมยืนยันกับคุณตลอดเพราะว่าเราสามารถเห็นด้านชัดด้วยว่าทำไมสองประเทศเนี่ยมันเจอสปัญหาด้านหนึ่งอเมริกาใกล้เลือกตั้งเรื่องของเรื่องคะแนนเสียงทางด้านอิหร่านก็เจอปัญหามีการทำข้อตกลงละเมิดกันเล็กๆน้อยไม่กล้าที่จะเล่นใหญ่อันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยนะว่ามันอธิบายถึงความถาวรเพราะภายใต้ลักษณะที่เรียกว่า

0: นี่อเมริกาเผชิญกับอะไรครับคู่แข่งซึ่งมีความสามารถและคู่แข่งอันนี้มันมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันได้ระหว่างจีนรัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็ขนาดเดียวกันทั้งอิหร่านพลังงานอเมริกาจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีเรื่องนาโต้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นว่าทรัมป์กำลังจะเล่นงานนาโต้ในระดับมิติอะไรต่างอันนั้นเป็นเพียงการบีบมีความเข้าใจในระยะแรกอยากจะโชว์ว่าตัวเองมีสันติภาพคือพยายามบีบทางด้านของอะไรครับทางด้านยูเครนให้หาทางลงเพื่อที่จะเจ็บใจได้แต่พอมาถึงจุดนี้ยูเครนแข็งขึ้นสหภาพยุโรปก็มีความสามารถอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นพอวงแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอจะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ตัวเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าสามารถที่จะสร้างแรงต่อรองได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากวันนี้ผมยังดึงเรื่อง G7 เนี่ยซึ่งเป็นการประชุมที่น่าสนใจมากที่สุดในรอบหลายปีมาเล่าเพราะว่าข่าวนี้ถูกกลบอย่างที่คุณวาเลนบอกกลบเรื่องอะไรครับในเรื่องอิหร่านกับอเมริกาซะเรียบไปหมดในประเทศเลยมาคุยกับคุณในเรื่องนี้ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์ครับเดิมทีรัสเซียก็เคยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเป็น G8 ใช่ไหมครับมันมีโอกาสไหมครับในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสงครามถึงแม้ EU จะช่วยเหลือยูเครนก็ตามเนี่ยอาจารย์มองว่าสงครามนั้นจะลากไปอีกยาวแค่ไหนครับ
0: ผมคิดว่ามันใกล้ๆผมขอเรียนนะมันอยู่ในกั้งใกล้ทางลงเมื่อที่ผมคุยแต่อันนี้ใกล้ทางลงก็คือยกเว้นกรณีเดียวก็คือว่าอเมริกาทางด้านรัสเซียนั้นมีความรู้สึกว่าได้เปรียบในทางสนามรบอันนี้นะครับในกรณีคิดว่าให้เขารบต่อเพราะว่าเขาต้องการได้ดอนบัสประกอบด้วยลูฮันกับดอนเนตเนี่ยเขาได้ไป 80% แต่เขาได้ 100% ต้องการ100ตรงนี้แหละที่ทำให้การเจรจาไม่สำเร็จเพราะเขาอยากได้สิ่งที่ลบร้อยโดย 20% ไม่ต้องลบซึ่งในกรณีทั้งยูเครนทั้งสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโตไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นพอเอาเข้าจริงๆเขายังคิดว่าเขามีความได้เปรียบเพราะตะวันออกกลางเนี่ยเอาอาวุธคือเอาเรื่องของจุดสนใจของอเมริกาไปหมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้สถานการณ์คลี่คลายตรงนี้แหละครับที่อเมริกาหรือว่าทางยุโรปและยิ่งตอนนี้การลบที่ตะวันออกกลางสร้างความเข้มแข็งและให้กับทางยูเครนเพราะยูเครนกลายเป็นพูดง่ายสามารถผลิตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะยูเครนตอนนี้มีความเข้มแข็งและทั้งอย่างที่ผมบอกสหภาพยุโรปหลังทางวิกเตอร์ออร์บานไปแล้วเนี่ยไอ้เงินอีก90,000 ล้านเนี่ยนะครับก็อนุมัติขึ้นมาเพราะสิ่งต่างเหล่านี้จะทำให้ทางยูเครนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ายูเครนจะสามารถที่จะเรียกอะไรกับต่อสู้และสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าความลำบากใจให้กับรัสเซียเขาสร้างความลำบากใจคือทำลายคลังน้ำมันทำลายเรื่องทำให้คนในรัสเซียมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้คือเครื่องมือในการที่จะบีบและขนาดเดียวกันสหภาพยุโรปก็พร้อมที่จะเข้าไปขอเจรจากับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมนะเงินเฟ้อก็ขึ้นมาเยอะมากและรายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องน้ำมันก็จะถูกกระทบกับแซงชั่นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นเครื่องมือว่าถ้ามีการบีบต่อไปนะครับในการที่จะหาทางลงนะมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเส้นทางอันเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านกับอเมริกายกเว้นว่าจากนี้ไปนะครับรัสเซียมีความรู้สึกมีความได้เปรียบในเชิงการลบอันในเรื่องหนึ่งเขาไม่ยอมเจรจาแน่แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งมันชักจะไม่ได้เปรียบแถมยังมีแรงกดดันและต้องทำให้หาทางเพราะอย่างน้อยเจรจารัสเซียชนะนะครับได้ไป 80% แล้วในดอนบัสได้ไซไคเมียตั้งแต่2014เพียงแต่เขาต้องการที่จะให้มีความรู้สึกได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่ขณะนี้ก็คงจะอยู่ในฐานะที่คงไม่ใช่ง่ายนักจากดูจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นอยู่ในเส้นทางหนึ่งว่าจากจุดนี้ทางออกก็คงจะนำไปสู่การเจรจาหาทางลงเพียงแต่ว่านานขนาดไหนขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสมการของอำนาจในทางทหารอันนี้จะเป็นตัววัดว่าทางยูเครนสามารถสร้างนะครับไม่ได้ชนะรัสเซียเขาทางด้านนาโต้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือป้องกันตัวแต่ที่เขาใช้อาวุธโจมตีทางด้านของรัสเซียจะเป็นการโจมตีเรื่องของตัวเศรษฐกิจด้านของทำให้ประชาชนสร้างแรงกดดันให้รัสเซียในส่วนนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียจะมองว่าสามารถที่จะได้เนื้อที่เพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าได้เนื้อที่ด้วยต้นทุนที่สูงมากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะบีบให้มีความจำเป็นต้องหาทางเจรจาครับ
1: ครับอาจารย์ครับจีนรัสเซียหรือว่าอีกขั้วโลกนึงเนี่ยเขามองที่ประชุม G7 ยังไงบ้างครับในครั้งนี้เพราะว่าขนานกันเราก็มี Russian ASEAN Summit ใช่ไหมครับแล้วยูเครนก็ส่งโดรนไปถล่มหลายเมืองรวมถึงมอสโกด้วยขณะที่มีการประชุมกับผู้นำอาเซียนอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเป็นการตอบโต้คือมันตอบโต้กันไปมาแหละครับตอนนี้เราทางล่าสุดเนี่ยลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ไม่ได้แผ่วนะครับก็บอกว่าที่จากนี้ไปเนี่ยก็คือ

0: คงจะต้องเพิ่มดีกรีของการทำสงครามกับยูเครนให้หนักมากกว่านี้ด้วยซ้ำในวงกว้างมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับมันไม่มีทีท่าว่าจะไปสู่เส้นทางสันติภาพหรือการเจรจาได้เลยครับสงครามนี้มันต่างจากอิหร่านกับสหรัฐยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์เราสังเกตดูนะก่อนที่จะมีเจรจาต่างฝ่ายต่างข่มขู่นักหนาเดียวกันเลยผมจะทำลายคุณนางด้ามเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราต้องมาดูในแง่ของความเป็นจริง2เรื่องเรื่องคือความเป็นจริงในสนามรบซึ่งอันนี้สังเกตดูนะฮะว่าที่ผ่านมาในช่วงนั้นเป็นช่วงโอกาสที่รัสเซียจะบุกเข้ามาเยอะแยะมากเลยในระยะแรกแต่ตอนหลังชะงักเลยเพราะฉะนั้นปั๊บก็แสดงว่าอะไรครับอันนี้เนี่ยกับที่2คุณไม่สังเกตนะในระยะหลังทางด้านของยูเครนนั่นใช้ตัวโดรนแล้วก็ใช้อะไรไปไกลมากเลยและก็สามารถทำลายแหล่งน้ำมันของทางด้านรัสเซียในลักษณะที่มีนัยยะสำคัญพอมากพอสมควรกับตัวที่3ทำลายในเรื่องของความตื่นเต้นของประชาชนที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการลบนะที่มันไม่เกี่ยวเลยแม้กระทั่งมอสโกซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับถึงด้านของแรงกดดันที่มีอยู่เพราะฉะนั้นในการประชุมวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นรัสเซียก็ต้องพูดออกมาอย่างเดียวกันเฮ้ยผมจะต้องเล่นงานคุณหนักแบบนี้อะไรอย่างทำนี้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของการตอบโต้ในทางเขาเรียกว่าในทางวาทะแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่อยู่ตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงที่มีการลบเนี่ยเป็นโอกาสทองนะครับและข้าที่อเมริกาภายใต้ทรัมป์น่ะกำลังเล่นงานทางด้านยูเครนไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นช่วงโอกาสที่อะไรครับที่รัสเซียจะมีการโจมตีแต่โอกาสนั้นกำลังผ่านไปปั๊บเนี่ยทางด้านของทางสหภาพยุโรปก็จะได้เงินก้อนใหม่นะครับ90,000 ล้านนะครับแล้วก็อันที่2ตอนนี้ก็เริ่มรัสเซียทางด้านยูเครนผลิตอาวุธและตอนนี้ว่ายังมีรายได้ส่วนหนึ่งของยูเครนเอามาช่วยทางด้านตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเรื่องของไอ้พลังอำนาจของทางด้านของฝั่งทางด้านยูเครนในการที่จะป้องปรามในการที่จะเรียกว่าตอบโต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเป้าหมายในการที่จะทำให้เกิดตื่นตระหนกในประเทศนั่นกับอันที่2ทำลายเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเรื่องคลังน้ำมันอันนี้มันมีความสามารถสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายแต่อันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าทางด้านรัสเซียนั้นนะฮะขณะนี้กำลังเตรียมการในการที่จะหาทางที่จะเล่นงานจะทำได้ขนาดไหนนะครับเขาก็ทุ่มมาเยอะแต่ต้นทุนในการทุ่มนี่ก็เยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าแม้ว่าจะมีแนวทางที่จะหาทางลงแต่ตอนนี้รัสเซียยังมีความมั่นใจประเมินว่าเขายังมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าความได้เปรียบที่เขาประเมินนั้นเป็นจริงในสนามรบขนาดไหนถ้าเป็นจริงยังไม่มีการเจรจาเพราะเขาต้องการได้ 20% เนี่ยกลับคืนมาหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ก็ต้องการแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นจริงมันไม่สามารถที่จะได้แถมยังมีเรื่องของคลังน้ำมันเอ่ยเรื่องของประชาถึงจุดนั้นแล้วเศรษฐกิจกำลังถูกบีบมากขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์ที่คลี่คลายขึ้นราคาน้ำมันลดลงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปดูนะฮะกับอันที่ท่านต่อไปก็คือว่าในด้านรัสเซียต้องยอมรับว่าเมื่อประชาชนมีความรู้สึกแตกตื่นเอ๊ะทำไมนึกว่าจะไม่โดนอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปแสงแดงกดดันภายในขึ้นมานะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสนามรบนั้นจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่เจรจาเพราะเขาประเมินว่าเขายังไม่มีอำนาจแต่ถ้าสนามรบนั้นหยุดนิ่งมาไปไม่ได้ไกลนะครับและบางส่วนถูกถอยเอาแค่หยุดนิ่งก็พอไปไม่ได้ไกลตายไปอีกสนามหนึ่งเกิดความปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของคลังน้ำมันด้านนี้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทางด้านรัสเซียอาจจะมีความจำเป็นอย่าลืมว่าการหยุดที่ตรงนี้รัสเซียยังเป็นฝ่ายชนะนะครับก่อนที่จะมีการลบกระต่ายตอนนี้เขาได้ดอนบัสมา 80% นะครับไครเมียนะ 100% คาเกฟเรื่องของอะไรครับเกซอนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นส่วนที่ได้เพียงแต่เขาคิดว่าเขาอาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่าสถานการณ์กำลังบีบขึ้นมาอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาอธิบายนะครับว่าถ้าสถานการณ์เหมือนกับอเมริกากับทางด้านยูเครนตอนที่จะจบลงสังเกตุต่างฝ่ายต่างบอกเลยเฮ้ยตัวเองชนะตัวเองแรงต่างแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องหาทางลงผมคิดว่าทิศทางมันจะออกไปในลักษณะนั้นนะครับยกเว้นเรื่องสมการทางด้านของการลบเท่านั้นเองฮะที่จะเป็นตัวมันมีสมการ2ตัวตัวไหนมาก่อนจะเป็นตัวกำหนดถ้าสมการทางด้านเศรษฐกิจมันมาก่อนบีบต้องหาทางเจรจาแต่ถ้าสมการการลบนั้นรัสเซียได้เปรียบยังไม่เจรจาจะขึ้นอยู่กับหลัก2ตัวนี้ครับ
0: อืมครับซึ่งอาจารย์คิดว่าอะไรจะมาก่อนครับตอนนี้เพราะว่ารัสเซียเองเขาก็หาทางเลือกในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าลงทุนทางด้านธุรกิจกับภูมิภาคอื่นด้วยเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อย่าลืมนะครับสมการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับรัสเซียขณะนี้คือ

0: ้ำมันครับด้านอื่นได้ยังเป็นไปน้อยมากเราจะเห็นว่ากับจีนกับรัสเซียนั้นจีนให้ความสำคัญกับยุโรปจากอเมริกามากกว่าเพราะเรื่องความสัมพันธ์ในยุครัสเซียกับลินิดนี่เท่านั้นเองเพราะนั้นนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสมการอันไหนมาก่อนผมคงจะตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของพลังอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราพอเห็นเส้นทางว่ามันจะไปสู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนี่ยังมีการพูดกันใน G7 นะฮะมีการที่เขาว่ามันมีการสร้างเรื่อง stabilization 3แห่งด้วยกันแต่แห่งที่3ยังอยู่ในลักษณะที่ยังไปไม่ถึงนะครับส่วนที่2ไปถึงแล้วแต่อย่าเพิ่งไปมั่นใจเกินไป
1: อืม
0: ตัวดอกกลางนะแต่ตัวดอกกลางอย่างที่ผมบอกยังไงไม่ต้องไปกลัวต่างฝ่ายต่างบีบฮะคุณทำสงครามต่อไม่ได้แล้วแม้หลายคนเอ้ยยังไม่มั่นใจมันจะเป็นบอกก็มั่นใจได้ครับนะบีบนะแต่ว่าจะมีการละเมิดอย่าไปแปลกใจนะคุณไม่ต้องแปลกใจครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของเลบานอนกับทางด้านอิสราเอลผมเชื่อว่าจะมีการละเมิดเชื่อเพียงแต่ว่ามันจะละเมิดไม่ไกลไปทำลายไอ้ตัวข้อตกลงนี้ครับ
1: ก็ล่าสุดทางอิสราเอลก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอนออกจากเลบานอนนะครับถึงแม้ทรัมป์จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการเฮซบอลาห์ของบีบีหรือเนทันยาฮูก็ตามแล้วบอกว่าซีเรียเนี่ยน่าจะจัดการกลุ่มเฮซบอลาห์ได้ดีกว่าอาจารย์มองความสัมพันธ์ทรัมป์กับเนทันยาฮูจากนี้ไปเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: ไม่ต้องกลัวครับเขาก็นะเนทันยาฮูนะเล่นงานแต่เล่นงานพอทรัมป์เล่นงานปั๊บทรัมป์ก็จะด่านะครับแล้วถ้ามันเล่นงานมากก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไว้อะไรต่างเหล่านี้ถ้าเล่นงานน้อยก็จะด่าคุณไม่ต้องกลัวบทละครเล่นนี้เล่นต่อไปครับแล้วก็ถ้าเล่นมากจนกระทั่งไอ้ก็ตกลงที่อยู่ให้มันจะถูกกระทบทรัมป์จะต้องออกมาบอกเฮ้ยคุณหยุดตรงนั้นเนทันยาฮูหยุดครับถ้ามันไปถูกกระทบไม่ต้องกลัวครับเรากำลังดูละครซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: ครับทรัมป์นี่จะเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับผมเห็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องของเขากับอินเดียนะครับเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดอินเดียถูกบุกรุกเนี่ยถ้าตราบใดที่โมดียังเป็นนายกอยู่เนี่ยอเมริกาไปช่วยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้นำคนอื่นเนี่ยไม่แน่นะครับการที่โมดีไปร่วมอยู่ใน G7 ครั้งนี้ด้วยนะครับมีนัยสำคัญอย่างไรต่ออินเดียและต่อเศรษฐกิจของ G7 ครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณดูมีการออกข่าวเนี่ยก็บอกนัยสำคัญนะนั่งคุยทำกับอารมณ์ดีนั่งคุยกันเยอะแยะก็แสดงว่า personality personal เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเข้ากันมีความรู้สึกนะฮะในความรู้สึกว่าทรัมป์เองกับอะไรต่างแต่แน่นอนในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องนโยบายเนี่ยมันแยกกันครับนะครับยกเว้นบางกรณีเท่านั้นเองแยกกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะฮะทางด้านจีนทางด้านอินเดียก็ประสบความสำเร็จเขาสามารถดำเนินมาตรการในการสร้างก็เรียกดุลยภาพของความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียและกับทางอเมริกาเขาก็ต้องการที่จะรักษาตรงนี้เพราะยังไงรัสเซียอเมริกาก็ยังเป็นพลังในการที่จะผู้ใกล้ถ่วงอำนาจจีนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ไว้ใจอเมริกาอย่างที่ได้ทำก็พยายามกับจีนเนี่ยหาทางที่จะลดเรื่องของอะไรครับความอะไรครับความไม่ไว้ใจซึ่งกันเพราะฉะนั้นเขาทำด้านผมเรียกว่าสองขีดหนึ่งก็แล้วกันสองก็คือใช้รัสเซียเนี่ยเป็นเครื่องสำหรับถ่วงดุลอำนาจจีนนะครับนอกเหนือจากทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เขาเดือดร้อนก็ใช้ทางด้านอเมริกาปกป้องถ่วงดุลอำนาจจีนแต่ขณะเดียวกันเข้าความสัมพันธ์กับจีนทางด้านของการค้าการต่างๆและทางด้านความมั่นคงก็พยายามที่จะให้อยู่ในลักษณะเซตเตอร์ฟัสกัวก็คืออย่าให้มันบานปลายพยายามที่จะคุมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะนี้แต่ด้านความมั่นคงเขาต้องพึ่งพาทั้งจีนทั้งด้านของอะไรครับพึ่งพาตัวเองในส่วนหนึ่งของพลังอำนาจกับพึ่งพาเรื่องของทางด้านของสองมหาอำนาจคือรัสเซียกับอเมริกาเป็นตัวถ่วงดุลอันนี้หนีไม่พ้นก็ต้องดำเนินมาตรการในลักษณะนี้เพราะอเมริกาก็เป็นหมากรุกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งด้านความมั่นคงและที่สำคัญอันคือด้านเศรษฐกิจด้วยครับ
1: ครับแน่นอนครับอาจารย์เราก็ครับครับ
0: ทำก็ใช้วิธีการหนึ่งได้ส่วนตัวก็เหมือนวิธีการส่วนตัวช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยากจะได้อะไรต่างก็เหมือนกับที่เขาไปอะไรครับไปวิกเตอร์ออบานก็สังเกตดูดิก่อนการเลือกตั้งเนี่ยใครไปที่วิกเตอร์ไปหาวิกเตอร์ออบานแบนส์รองประธานาธิบดีไปซึ่งโดยปกติยังไม่มีการทำกันถึงขนาดนี้ไปพันเพื่อสนับสนุนนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลย นะครับเพราะฉะนั้นในนี้ร้านก็ทำเนี่ยก็จะใช้เรื่องส่วนตัวนะฮะกับด้านนี้เป็นสำคัญแต่ในกรณีของวิกตอร์ออบานเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวท่านนั่นเองมันเป็นค่านิยมที่มันตรงกันด้วยและวิกตอร์ออบานเนี่ยเป็นไอคอนสำหรับทรัมป์นะฮะสังเกตดู เป็นประเทศเล็กจริง คือทรัมป์อยากจะเหมือนทางด้านของอะไรครับวิกตอร์ออบานที่สามารถเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่แฝงในลักษณะที่ไม่มีการถ่วงดุลอันนี้เป็นตัวอย่างและอยู่ได้ถึง16ปีเพราะฉะนั้นนี่เขาเทิดทูนทางวิกตอร์ออบานมากเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันกับในกรณีของรัสเซียทางด้านของอเมริกากับอินเดียผมเชื่อว่าเพอร์ซันเรื่องของความรู้สึกทรัมป์เองต้องการเพราะมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งเพราะอย่าลืมนะฮะว่าอินเดียแม้ว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ภายใต้ผู้นำมันก็มีองค์ประกอบของอำนาจนิยมอยู่ในนั้นด้วยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเชิดทูนผู้นำประเภทนี้ครับกับอันที่สองก็คืออินเดียในแง่ของหมากรุกทางการเมืองเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ในแง่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ช่วยในด้านของการคุยในด้านของนโยบายอันนี้ด้วยอินเดียก็มีความรู้สึกในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันดูทั้งสองฝ่ายอินเดียถึงตอนแรกสบายใจมากตอนที่ทรัมป์เล่นงานเรื่องของอะไรเรื่องกำแพงภาษีนึกว่าสบายมากเอาเข้าจริงๆผมได้บอกส่วนตัวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศบางครั้งมันผสมกับสารกันได้แต่มาถึงจุดหนึ่งตัวที่เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศเป็นตัวที่มีอำนาจมากกว่ามาถึงจุดนึงก็ตกใจเหมือนกันที่ทำไมเล่นงานเขาหนักถึงขนาดนั้นนะครับเรื่องที่จำได้มาโดนเล่น 50% น่ะพอเขาไม่
1: ได้ครับ
0: ทั้งที่มีความรู้สึกว่าทรัมป์ก็จะเล่นหนักฮะถ้าโดยปกติเล่นส่วนตัวแต่ขนาดเดียวกันถึงจุดนึงต้องเอาเรื่องของนโยบายเรื่องต่างประเทศเข้ามาเหมือนกับที่เล่นส่วนตัวกับทางด้านปูตินก็มีความสนิทแต่พอมาถึงนาโต้จุดหนึ่งความอยู่รอดของนาโต้กระทบกับเรื่องความอยู่รอดของอเมริกาในตอนนั้นอาจจะต้องเล่นอีกบทหนึ่งแล้วครับอย่างที่กำลังเล่นบทที่ขณะนี้ครับ
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนครับทรัมป์ก็ชมโมดีแต่ก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีลด้วยง่ายเลยนะครับก็เคี่ยวเหมือนกันก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกับเขาเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับคาแรคเตอร์ก็เลยตรงกัน
0: ครับ
1: คาริสมาเหมือนกันครับ
0: ใช่ครับคุณวาลินเนี่ยรู้เรื่องอินเดียดีมากคุณคิดดูว่าอินเดียเนี่ยปกครองยากมากนะครับในอดีตเนี่ยนะสังเกตดูมีเนรูอะไรพวกนี้ตามทางด้านมุสลิมอยู่ได้ขนาดถ้าไม่เก่งจริงๆอยู่ได้นานขนาดนี้ได้ยังไง
1: สมัยที่3แล้วอาจารย
0: ์คุณก็รู้ดี
1: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ไม่ธรรมดาครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเกาะติดเศรษฐกิจครับในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินอาจารย์สมชายและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับThank you.
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะ2ชั่วโมงทาง FM 96.5 นะ Thinking Radio คลื่นความคิดนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้นะคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเรานะเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไปประชุมนัดพิเศษนะคือครบรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ย35ปีนะผู้นำอาเซียนก็เท่าที่เห็นมาก็ไปกันน่าจะครบถ้วนนะฮะส่วนทางรัสเซียก็มีประธานาธิบดีปูตินเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูข่าวสารต่างๆนอกเหนือจากที่ท่านเดินทางกลับมานะวันนี้ก็หลักๆก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะประเด็นที่เกี่ยวข้องก็อยู่ 2-3

เรื่องนะก็เรื่อง EEC เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งท่านก็ตอบเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการพบเจอนะระหว่างทางผู้นำของเราก็คือท่านนายกรัฐมนตรีกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะว่าเอ๊ะได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยฮุนมาเน็ตหรือเปล่านะนี่เขาก็ถามเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกก็เจอนะคุยกันเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเป็นดึงข้อสอบคุยกันอะที่รัสเซียคือไม่ได้คุยอะไรกันเยอะพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยผมเข้าใจว่านอกเหนือจากที่พาดหัวข่าวที่บอกว่าเหมือนกับดึงข้อสอบคุยกันเนี่ยนะก็ที่แปลว่าไม่ได้มีเวลามากมายที่จะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือไอ้ความมั่นคงทางชายแดนไทยเนี่ยนะตอนนี้มีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าฝั่งของเราเราก็เฝ้าระวังชายแดนอยู่ตลอดเวลานะไปรัสเซียเที่ยวนี้ก็อยู่ในห้องพักนะก็ได้พูดคุยกับนายฮุนมันเดตบ้างนะแล้วก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้จุดยืนของประเทศไทยแล้วก็สถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งเรื่องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะอันคอสเรื่องท่าทีของเราในการเจรจากรอบต่างๆทั้ง JBC GBC นะก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นท่าทีของเรานะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเปิดด่านอะไรที่คุยมาผมก็ท่านบอกไม่ต้องคุยเลยนะเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันนะครับอ่ะนะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนที่หลายคนรออยู่คือหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมีแหล่งข่าวของที่อ้างว่ามาจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษอะนะหรือว่า DSI ที่เขาจะเตรียมนะในการแถลงข่าวในวันนี้กรณีของผู้ที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเชื่อมโยงกับไอ้คดี Forex เนี่ยนะซื้อขายเงินตาต่างประเทศหลอกลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการเปิดเผยชื่อนะมีนักการเมืองนะเกี่ยวข้องมีดารานักแสดงมีอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็รออยู่ว่าวันนี้ทาง DSI จะแถลงแล้วก็คงจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเงินที่เจอนะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนะก็ตามรายชื่อทั้งสองคนนะคนหนึ่งก็คือนักการเมืองคือคุณภาวุฒิพงอะไรล่ะคุณป้อมอ่ะภาวุฒิพงอะไรอะไรนะพัฒนะอะไรผมก็ลืมนามสกุลนะเอ๊ะนะไม่น่าลืมเลยครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะป้อมพี่ป้อมผมนามสกุลอะไรเนี่ยเอ๊นะอ่ะไม่เป็นไรนะอันที่หนึ่งก็คือคุณพานุหรือคุณป้อมนะแล้วคนที่สองก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมินะอันเนี้ยสองคนเนี้ยก็ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้เลยนะฮะทาง DSI วันนี้เขาแถลงมาทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งมีการแถลงแล้วก็ขยายผลนะร่วมกันบอกเลยบอกว่าจากการตรวจสอบของกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของทาง DSI พบว่ามันมีกระแสเงินสดจำนวนมากเนี่ยไหลเวียนอยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex จึงดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วก็ดำเนินการไปดูการดำเนินการของธุรกิจดังกล่าวนะรวมถึงสถานะของการได้รับอนุญาตตามกฎหมายคือต้องได้รับการยินยอมหรือว่าได้รับการอนุญาตก่อนนะจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งธปต.บอกไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องนะนอกเหนือจากนี้นะท่านทาง DSI นะเขาก็แถลงเพิ่มเติมนะเขาก็บอกเพิ่มเติมเนี่ยประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายนะจากกรณีโบรกเกอร์ Forex แล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์เนี่ยรวมไปถึงบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินนะแล้วก็การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2บริษัททำการหลอกลวงให้มีการซื้อขาย
เงินตาต่างประเทศอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เขาก็ขยายความเพิ่มเติมนะบอกว่าการหลอกลวงให้ลงทุนโดยแอบอ้างโบรกเกอร์ได้รับอนุญาตแล้วก็มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีโชว์โปรไฟล์ไลฟ์สไตล์หรูหราต้องเที่ยวต่างประเทศมีรถยนต์สปอร์ตรวมถึงผลแสดงพอร์ตที่มีกำไรสูงเนี่ยเพื่อจูงใจให้มีการฝากเงินเข้าทำการเทรดแล้วก็มีเซลล์เนี่ยคอยประกบลูกค้าเป็นรายตัวเนี่ยนะบอกอันเนี้ยมันเข้าข่ายซึ่งช่วงแรกอาจจะถอนเงินได้จริงต่อมาอ้างเงื่อนไขต่างๆนานาขายข้อฝากเทรดหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนไม่สามารถถอนเงินได้อันนี้คือเป็นพฤติการของการกระทำความผิดนะเนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวได้นะซึ่งต่อมาใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าวในต่างประเทศก็ถูกเพิกถอนอีกและมีผู้เสียหายจำนวนมาร้องเรียนมีเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งนี่ถูกไป70 กว่าล้านนะทาง DSI นะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็พนันออนไลน์มีการโอนเงินผ่านเพย์เมนต์หรือการจ่ายเงินชำระเงินทางออนไลน์เนี่ยอีกทั้งยังพบกลุ่มเทรดหรือหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex เนี่ยใช้ระบบเพย์เมนต์นี้ด้วยเหมือนกันทำให้ DSI เนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นแล้วนะว่าเอ้ยมันทั้งสแกมเมอร์มันทั้งพนันออนไลน์มันทั้ง Forex ที่ใช้ระบบการจ่ายตังเนี่ยนะโอนเงินเนี่ย payment เนี่ยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทนะหลังจากนั้นเขาก็ไปตรวจสอบฮะไปดูการตรวจสอบแล้วไปดูเรื่องของ payment ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพบมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์มีรายนึงนี่เสียหายประมาณ70 ล้านแต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้เนี่ยทาง DSI บอกมีประมาณ500 รายจึงได้มีการประสานตำรวจไซเบอร์แล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความร้องเรียนกับกลุ่มโบรกเกอร์ที่แนะนำก่อนมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้นทั้ง24 จุดเมื่อ 3-4 วันก่อนโดยทั้ง24จุดบอกเชื่อมโยงหมดเลยทั้งบริษัทที่เป็นกลุ่มเพย์เมนต์นะทั้งบางแห่งอาจจะไม่ได้มีสภาพเป็นบริษัทนะแต่ว่าจากนั้นมีการโอนเงินผ่านเพย์เมนต์ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกันนะมีความเชื่อมโยงกับบุคคลด้วยซึ่งในเส้นทางการเงินเนี่ยตรวจพบบริษัทแห่งหนึ่งมีความต่อเนื่องนะแล้วก็ยังตรวจพบว่ามีการโอนเงินไปที่คุณพาวุฒิพงวิทยาพานุนะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจำนวน28 ล้านบาทโอนหลายครั้งครั้งละ2 ล้านจำนวน14 ครั้งแต่การโอนเงินอันนี้สำคัญนะครับเขายังบอกต่อนะว่าแต่การโอนเงินเนี่ยอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดนะอันนี้โน้ตไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะจนถึงนาทีนี้ยังไม่ได้มีการเรียกและการออกหมายเรียกหมายจับอะไรเลยนะถูกไหมฮะใช่ไหมนี่เขายังพูดเพิ่มเติมเลยนะ DSI ก็ยินดีรับฟังคำชี้แจงเพื่อพิจารณานะโดยคุณพาวุฒิเนี่ยยังไม่ได้ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดเพียงแต่เส้นทางทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับนักแสดงบางคนด้วยซึ่งเป็นคนที่เคยขับเคลื่อนอีกบริษัทโดยมีการเชื่อมโยงกับผู้เสียหายที่มาร้องเรียนนะส่วนที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมนะร้อยตำรวจเอกเกมชาติเนี่ยนะเขาก็บอกเลยบอกว่ายืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันเพราะเราสืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีความจำเป็นที่ต้องตรวจค้นในตอนนี้เพราะเกรงว่าผู้เสียหายจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องระงับยับยั้งก่อนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคุณยุทธนานะก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าส่วนดาราที่เกี่ยวข้องอันนี้คือคุณฟิล์มรัฐภูมิโดยมีความเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงจากกลุ่มโบรกเกอร์แต่ในส่วนของพาวุฒนะเชื่อมโยงจากกลุ่มเพย์เมนต์แยกกันนะคนหนึ่งนี่กลุ่มโบรกเกอร์และที่ไปตรวจยึดมามีรถหรูอะไรต่างๆส่วนของอีกคนหนึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของระบบเพย์เมนต์ซึ่งจริงๆเขาก็มีการอธิบายแหละเพราะเป็นของบริษัทเพย์โซลูชันอันเนี้ยคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะอาจจะมีความเชื่อมโยงยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่แหละที่จะต้องไปชี้แจงนะว่าไอ้ระบบเพย์เมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงแล้วมัน
ไม่ได้เกี่ยวกับทางบริษัทเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยอันนี้เป็นความคืบหน้าที่หลายคนสนใจนะแล้วก็หลายคนอ่ะจะติดตามอย่างเรียกว่าโอ้โหใกล้ชิดเลยผมเห็นในโซเชียลมีเดียนี่คือเรียกว่าคือแต่ละคนนี่ก็ติดตามนะส่วนทางคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI เปิดชื่อคุณภาวุฒนะว่าอาจมีส่วนเนี่ยนะเกี่ยวกับไอ้เรื่องของระบบเพย์เมนต์เรื่องของ Forex เนี่ยนะนะคุณหมายก็บอกคุณสิริกัญญาก็บอกนะบอกว่าได้มีการสอบถามไปบ้างนะแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าคงต้องรอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงออกมาก่อนเพื่อจะได้รับทราบตัวรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวต่างๆที่ออกมาซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตกลงแล้วมีข้อกล่าวหาเป็นอย่างไรเขายังไม่มีข้อกล่าวหานะอันนี้คุณใหม่น่าจะให้สัมภาษณ์ก่อนที่ทาง DSI เขาจะแถลงจบนะนะแล้วจริงๆมันก็มีประเด็นอีกเรื่องนึงบอกเอ๊ะเขาขอให้หลังจากการตรวจสอบหรือว่าการเปิดเผยนี่เป็นหลังจากช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จริงไหมอันนี้เขาก็ปฏิเสธบอกไม่จริงนะไม่มีการไปกดดันเลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะสุดท้ายถ้าหลักฐานเนี่ยมันแน่นหนาแล้วมีความผิดจริงอันนี้จะดำเนินการยังไงนะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าถ้าหลักฐานแน่นนะคงจะต้องดำเนินการต่อไปในทางวินัยหรืออะไรก็ตามนะแต่ณวันนี้ยังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ต้องรอให้ทาง DSI เปิดเผยข้อมูลมาก่อนส่วนจะออกจากบัญชีรายชื่อหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานว่าความผิดเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เป็นประเด็นการเมืองซึ่งก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ล่ะนะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่คุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการตรวจสอบนโยบายหรือว่าโครงการไทย AI Passportแต่ทาง DSI เขาก็บอกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวนะก็คือมีข้อมูล อยู่พอสมควรนะแล้วก็ไปเจอไอ้ตรงระบบเพย์เมนต์นี่แหละที่มีความเชื่อมโยงนะแต่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอหลังจากที่ปิดสมัยประชุมนะน่าจะมีการส่งจดหมายเรียกนะมาสอบถามมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนกรณีของงบปี2570แล้วก็รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนะปี2569เนี่ยที่เมื่อวานเนี้ยนะครม.นัดพิเศษเขามีการคุยกันแล้วก็ผ่านเนื้อหาสาระแต่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะเข้าครม.อีกทีนะในวันอังคารหน้าแล้วถ้าหากเข้าครม.วันอังคารหน้าเนี่ยภายใน3วัน5วันก็จะต้องส่งเรื่องไปที่สภาผู้แทนราษฎรและหลังจากส่งเรื่องไปที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยทั้ง2ฉบับเลยนะฮะทั้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สภาและหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่การบรรจุวาระการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรก็คาดว่าวาระที่1เนี่ยทั้ง2ฉบับก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือปลายเดือนมิถุนายนต่อต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อจะให้ไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยและแล้วเสร็จให้ทันในการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ทันวันที่1ตุลาคม2569ตามรอบงบประมาณอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นส่วนเงินงบประมาณมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมงบรายจ่ายปี70เนี่ยอันนี้ข่าวก็ออกมาหลายวันแล้ว 3.788 ล้านบาท 3,788,800 ล้านบาทโดยประมาณมียุทธศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแบ่งไปตามกระทรวงทบวงกรมยังไงก็ว่ากันไปกระทรวงไหนได้รับการจัดสรรมากที่สุดก็ว่ากันไปส่วนโอนงบประมาณปี69ตอนนั้นบอกว่าน่าจะมีสักแสนล้านใช่ไหมแต่ที่ให้ระยะเวลาไปอ่ะนะบอกว่าอ้าวเนี่ยให้ไปดูหน่อยว่ามันมีงบอะไรที่มันเหลือแล้วที่มันยังไม่ได้จัดสรรใ
รวมมาแล้วก็จะมาไว้เป็นงบกลางนะตอนนั้นที่ก่อนที่จะทำในโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็พยายามดูเม็ดเงินว่าจะดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้บ้างนะจนนำไปสู่เรื่องของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินด้วยอันนี้มันเชื่อมโยงกันก็ตอนแรกก็คาดว่าจะได้แสนทำไปทำมาสักพักหนึ่งนะมันต้องมีการเร่งเบิกจ่ายอ่ะถูกไหมฮะข้าราชการเนี่ยงบอยู่ในมือเราพูดง่ายๆคืองบประมาณอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะส่งคืนหมดนี่ก็เดี๋ยวมันไม่เพียงพออ่ะนะไอ้งบลงทุนส่วนไหนที่จะต้องมีการลงทุนมีการทำอะไรล่ะประกวดจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็ต้องเร่งดำเนินการเร่งไปเร่งมาเนี่ยตอนแรกก็แสนเหลือ 70,000 เหลือ 50,000 เนี่ยตามข่าวเลยนะสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่เข้าประชุมครม.บอกเหลือ 18,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นทั้ง2ฉบับเนี่ยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาคาดว่าน่าจะปลายเดือนมิถุนายนนี่ล่าสุดนี่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจละนะถ้าไม่ใช่หัวหน้าก็เป็นรองหัวหน้าแหละแต่ว่าเพราะว่ามีอาจารย์ต้นด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เตรียมละเตรียมสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็พรบโอนงบประมาณปี69ซึ่งคุณสิริยัตกัญญาเขาบอกว่าน่าจะเข้ามาช่วงใกล้เคียงกันคือปลายเดือนมิถุนายนนะแล้วก็ที่พักเนี่ยเตรียมสำหรับคนที่จะอภิปรายไว้บอกโอ้ประมาณสัก30คนนะประมาณ30คนเป็นรายประเด็นเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะจะไปดูด้วยอย่างไอโครงการอะไรไทย AI Passport เนี่ยที่ทางกระทรวง DE ใช่ไหมฮะกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยโดยเฉพาะทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport เนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปดูอันนี้โดยเฉพาะงบปี70ที่เห็นมาแล้วนะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉพาะ DE เนี่ยนะได้เงินเพิ่มขึ้น 30% ส่วนทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยสดช.เนี่ยอันนี้ที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport บอกว่าได้รับเงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะหรือ 95% นะก็จะไปดูว่าเอาไปทำอะไรนะอันนี้ก็เขาก็เตรียมแล้วนะสำหรับการดูแลเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคือการอภิปรายวาระที่1อันนี้มันจะเป็นภาพรวมนะว่าบานปี2500ไอ้งบประมาณปี2570เนี่ยเป็นยังไงแต่ไอ้ที่มันเข้มข้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงของชั้นวาระที่2ก็คือชั้นกรรมธิการที่เขาจะต้องมีตั้งคณะกรรมการวิสามันนะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าพิจารณาร่างงบประมาณโอนเงินปี69เนี่ยนะอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ว่ารายกระทรวงรายพันธกิจรายยุทธศาสตร์เงินที่เป็นงบประมาณเนี่ยที่กระทรวงตะบวงกลมต่างๆขอจัดสรรเนี่ยจะเอาไปทำโครงการอะไรยังไงได้อันนี้เขาจะลงลึกได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าดูความเข้มข้นมันก็จะอยู่ในวาระที่2และสุดท้ายก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสภากับวาระที่2วาระที่3ก็คือวาระที่2นี่เขาก็พิจารณาเลยนะกรรมธิการมีแก้มีปรับยังไงปุ๊บยกมือเห็นชอบไม่เห็นชอบรายมาตราว่าไปอันไหนที่ไม่มีการแก้ก็ผ่านไปอันไหนที่มีการแก้ให้กรรมธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรเนี้ยพูดให้เสร็จแล้วที่ประชุมสภาว่ายังไงไอ้นี่วาระที่2นะก็จะเป็นรายมาตราไปจะมี40มาตราก็ไล่ไปทีละมาตราแล้วหลังจากนั้นครบหมดนะถึงจะมาลงว่าไอ้ที่แก้มาที่มีการยกมือผ่านเป็นรายมาตรามาเนี่ยทั้งหมดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในวาระที่3ก็คือทั้งฉบับเห็นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าถ้าไปดูในความเข้มแข็งของสภาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฝ่ายรัฐบาลนี่ถ้าดูจำนวนสมาชิกเนี่ยปีกฝ่ายรัฐบาลก็พอสมควรนะ300ใช่ไหม300กว่านะฝ่ายค้านก็เนี่ยก็100ไปลาย200นี่แหละนะเอาแบบตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะ
รัฐบาลค่อนข้างจะเข้มแข็งไอ้คือผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้การเจาะรายละเอียดแล้วก็การเปิดแผลต่อเนื่องอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหลักๆนะสำหรับวันนี้สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นมีอะไรไหมนะครับไม่น่าจะมีนะเท่าที่ดูผ่านด้วยสายตาไม่น่าจะมีโอ้เมื่อวานนี้ไม่รู้คุณผู้ฟังได้ดูวอลเลย์บอลไหมสาวไทยเจอกับเมื่อวานนี้เจอใครมาเกาเลียมั้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มาเล่นในไทยเนี่ยที่อินดอร์นี่เจอยูเครนก่อนนัดยูเครนนัดเมื่อวานก่อนใช่ไหมแพ้ไป 3-2 โอ้น่าเสียดายนะเมื่อวานนี้ชนะกลับมาได้ 3-0 ได้ชนะครั้งแรกสำหรับการแข่ง VNL สำหรับรอบปีนี้นะก็บอกว่าโอ้เป็นกำลังใจมากโอ้แต่ชนะ 3-0 เลยนะก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนฟุตบอลโลกเอาซะหน่อยนะ4คู่1 2 3 4คู่เมื่อคืนเอาคู่ตอนเช้าก่อนนะผมดูตอน 8:00 น.คือตอนกลางคืนประมาณ 5:00 น.-1:00 น.เนี่ยบางทีก็ได้ดูบางทีก็ไม่ได้ดูนะต้องยอมรับนะแต่ว่าคู่เช้าเนี่ย 8:00 น.นะดูเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ครับเม็กซิโกยิงไปนะชนะไป1-0นะจริงๆเป็นความผิดพลาดของโกอ่ะนะกับกองหลังอาจจะไม่รู้กันพอออกมาตัดบอลแล้วอะไรล่ะโกของเกาหลีใต้เนี่ยนะรับบอลอยู่ในมือแล้วอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าจังหวะที่โอ้โหมันยื่นสุดมืออ่ะนะลูกบอลมันอาจจะปิ้นหลุดจากมือนะกาวที่เคยทาไว้ที่เขาเรียกอะไรถุงมือเนี่ยนะอาจจะตอนนั้นมันลอกพอดีโดนแดดหลุดพอดีว่าหลุดเสร็จปุ๊บเสร็จเลยนะเม็กซิโกยืนอยู่ตรงนั้นนะเตะสวนเข้าไปนะเข้าไปเลย1-0นะก็ทำให้เม็กซิโกนี่เป็นจ่าฝูงนะสำหรับกลุ่ม A นะครับคู่อื่นๆเช็กเกียหรือว่าเช็กนี่เสมอกับแอฟริกาใต้นะ1-1คู่ดึกสวิตเซอร์แลนด์นะเจอกับบอสเนียสวิตถล่มไป4-1แล้วก็สุดท้ายแคนาดาโอ้โหฟอร์มเข้าฝักมากนะโอกาตาจากทางเอเชียไม่น่าเชื่อนะกาตาจะเละเทะอย่างนี้เลยเหรอนะแพ้ไปฮะ6-0แคนาดาก็เก็บชัยชนะได้นะอ่ะก็เป็นผลของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ต่อถึงรุ่งเช้านะอ่ะก็สรุปให้ฟังแล้วกันเผื่อใครที่เป็นคอฟุตบอลโลกนะบางทีท่านอาจจะไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะก็นี่แหละนะเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดหนึ่งมีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะเราเปิดสายคุยกันดีกว่านะคุณผู้ฟังว่ายังไงนะมีประเด็นไหนที่จะคุยจะอะไรไหมนะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะก็เอาแบบสบายๆนะอาจจะชวนหาที่ทานข้าวร้านอร่อยๆนะหรือว่าจะพาไปเที่ยวแถวไหนก็เชิญฮะอันนี้เราไม่ห้ามกันนะครับหรือจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษจะคุยกันก็เชิญนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดฮอตอิชชูก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเราก็เปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงนี้นะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะมีประเด็นไหนที่อยากจะคุยอะไรเพิ่มเติมก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันนะระหว่างที่รอสายเดี๋ยวอัปเดตซะหน่อยสิคืนนี้มีใครเตะกับใครบ้างอ๋อเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้ยสบายสิอย่างนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ดูเลาะดูดึกได้เนาะสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียตอนตีสองนะสกอตแลนด์พบมอร็อกโกนะบราซิลเจอเฮติโอ้โหตุรกีเจอใครเนี่ยปารากวัยนะอันนี้เป็น4คู่นะของกลุ่ม C กับกลุ่ม D นะครับคุณการุณครับสาย3สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตพงษ์
0: โอ้ไม่เสียงมันเบาอย่างนี
1: ้ฮัลโหลครับ
0: ไม่เป็นไรคุณการุณครับคุณการุณครับ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลชัดแล้วเชิญ
1: ฮัลโหลครับ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญชัดแล้ว
1: ผมอยากจะสอบถามนิดนึงนะว่าไอ้โครงการเอาสายไฟลงใต้ดินนะโดยเฉพาะฝาบ่อครับเขาทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเวลาปิดฝาบ่อเปิดแล้วปิดนะครับผม
0: ไม่เข้าใจเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วเกี่ยวอะไรกับฝาบ่อ
1: โครงการที่เอาสายไฟลงใต้ดินที่ขุดไปทั่วกทมและปริมณฑลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วฝาบ่อคืออะไร
1: ฝาบ่อแต่ละบ่อผมเห็นบางบ่อก็ปิดดีส่วนใหญ่จะปิดไม่ดี
0: โอ้
1: ฝาบ่อถ้าขับผมก็ได้จะพอเจอบ้างบางบ่อเนี่ยโอ้วิ่งเข้าไปช่วงล่างแทบพัง
0: เออหรอเออเออ
1: ใช่แล้วก็
0: แถวไหนล่ะ
1: ผมก็ไม่
0: แถวไหน
1: อะไรนะครับ
0: แถวไหนครับแถวไหน
1: ถ้าผมบอกมันจะทั่วเลยครับ
0: เอาเอาให้มันชัดๆเลยดิก็มันจะได้รู้
1: ใช่ไหม
0: เออเอาชัดๆแถวไหน
1: เอาตรงถนนเพชรบุรีข้ามทางรถไฟมาจากทางประตูน้ำข้ามทางรถไฟไปแล้วจะไปถึงแยกนั้นจะเลี้ยวขวาไปซอยนานาครับเอาแค่ตรงช่วงนั้น
0: ครับ
1: เอาตรงเอายกไปจากตรงนั้นก่อนก็ได
0: ้ถนนเพชรบุรีเนาะ
1: ใช่
0: ถูกไหมเขาก็เอาสายไฟลงดินแล้วหรอตรงนั้นอ่ะ
1: เขาเดี๋ยวเขาก็มีเปิดมีปิดหน้างานเนี่ยครับแต่คือไอ้ผมว่าเข้าใจแต่ว่า
0: ไม่ใช่เอาให้มันชัดคือคนคือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคือเป็นโครงการที่เขาเอาสายไฟลงดินถูกไหมคำถามผมก็คือไอ้ถนนเพชรบุรีเส้นที่คุณบอกเนี่ยเขาเอาสายไฟลงดินแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะแต่ว่าเวลาปิดงานเนี่ยมันไม่เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือ
0: ฝาบ่อมันคือไม่ได้เสมอกับไอ้พื้นถนนมันเลยทำให้ขับรถแล้วมันอาจจะมีอุบัติเหตุได้เนาะ
1: อุบัติเหตุไม่น่าห่วงครับมันเป็นห่วงช่วงล่างรถมากกว่า
0: ส่วนเราก็หลบสิ
1: โอ้โหหลบซ้ายเจอขวาหลบขวาเจอซ้ายครับคุณรัตพงษ์เรื่องจริงครับ
0: เอาเวลาฝาบ่อมันวาง2เลนเลยเหรอมันอยู่เลนเดียวนี่ปกติอะ
1: มาบางทีแผ่เต็ม2เลนเลย
0: อ๋อเหรอโอ้เออ
1: บางทีกินไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยเป็นสุ่มเนินๆที่โอ้โหแบบเห็นแล้วแบบผมทำไมเขาเปิดและเขาเก็บงานแบบนี้
0: เขาทำเสร็จหรือยังล่ะเขาทำเสร็จหรือยังหรือว่ามันยังเป็นฝาบ่อที่มันยังไม่เสร็จ
1: เขายังทำไม่เสร็จจริงแต่ผมมองว่าคุณเปิดหน้างานนะแล้วคุณเก็บงานเนี่ยทำไมคุณเก็บแบบนี้อย่างแถวบ้านผมเนี่ยผมอยู่บางใหญ่อะ
0: ครับ
1: เขาเปิดงานเขาเก็บงานเขาเก็บงานเรียบร้อยครับ
0: คือเก็บงานตอนเช้าถูกไหมเรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่คือเขาเก็บงานหน้างานเรียบร้อยอะ
0: อ่ะเข้าใจละเข้าใจละนะเส้นเพชรบุรีเนาะ
1: ครับ
0: ผมโอเครับทราบขอบพระคุณ
1: คร
0: ับสวัสดีครับเอาให้มันตรงเลยนะอยู่ตรงไหนนะบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยที่จะเลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวขวาไปแล้วจะไปนานาเนี่ยตรงนั้นนะคุณแล้วคุณนนท์เหรอฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: พวกผมอย่างนี้นะผมมีบัตรประชารัฐนะ
0: ครับ
2: จะนี้ว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนว่าจะได้ลดค่าน้ำค่าไฟ
0: เขาลงทะเบียนที่ไหนล่ะไม่รู้เลยแต่รู้ว่าวันนี้วันสุดท้ายอ่ะ19มิถุนายนอ่ะ
2: วันสุดท้ายสี่โมงครึ่งจะต้องไปแจ้งยังไงแจ้งที่ไหน
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบเลย
2: โอเคขอบคุณคร
0: ับ ครับเดี๋ยวให้ถ้าใครทราบให้เขาโทรศัพท์มาบอกแล้วกันนะที่จะใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะวันนี้วันสุดท้ายนะที่ผมจำได้เนี่ยเห็นในข่าวว่าวันนี้วันสุดท้าย

0: 9มิถุนายนคุณต้อยสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ขอบคุณครับที่ให้โอกาสครับผมวันนี้กับผมเรื่องรบกวนท่านทั้งสองเรื่องนะครับท่าน
0: เอาเรื่องเดียวละกันวันนี้เรื่องหนึ่ง
1: เรื่องเดียวนะครับ
0: เรื่องเดียว
1: เรื่องเดียวก็ขอบคุณผบ.ทบ.นะครับที่ได้ส่งทหารขึ้นมาขุดลอกคลองจะทำให้ถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถนนแจ้งวัฒนะน้ำจะไม่ท่วมเด็ดขาดเพราะว่าทหารขุดแบบจริงจังนะท่านแบบลอกคลองเป็นประชากรนะแล้วคล้ายๆจะมีรถตักเขามาทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยเช้าก็ทำงานเย็นก็กลับอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าแจ้งวัฒนะถ้าทำไปเรื่อยจะหมดปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมแจ้งว่าน้ำฝนตกเยอะเนี่ยเขาจะเอาลงมาที่คลองเปรมประชากรครับ
0: มันฝั่งบ้านผมถนนแจ้งวัฒนะมันไม่ได้ลงคลองเปรมอ่ะทำไงดีล่ะคุณต้อย
1: เขาเอาม
0: ันจะลงได้ยังไงมันอยู่ฝั่งเนี้ยมันอยู่คลองบางตลาดแถวนี้มันอยู่ฝั่งปากเกร็ดแถวเนี้ยถนนแจ้งวัฒนะ
1: ไอ้ท่านผู้ครับไอ้ที่มีบ่อน้ำประปานะของประปานะครับท่าน
0: ก็นั่นกันนั่นไงกับคลองบางตลาดไงแต่คลองบางตลาดมันก็ยังท่วมเหมือนเดิมอ่ะ
1: ตอนนี้เขากั้นสูงนะครับท่านไอ้ตรงไอ้ประปานะครับท่านดินคลองอ่ะแต่ในย่านนั้นนะท่านนะส่วนใหญ่เขาจะดูดลงคลองเป็นประชากรทั้งหมดเลยครับท่านเดี๋ยวท่านดูต่อไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าให้ขุดสักเดือน2เดือนนะเพราะทหารเขาขุดจริงจังมากเลยครับท่านเขามีเรือหลายลำอ่ะท่านเขาทันสมัยอ่ะเพราะว่าทบขอบคุณมากเลยน้ำจะไม่ท่วม
0: โอเคได้ตามคุณต้อยหวัดดีขอบพระคุณคุณโอ้ฮะสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
2: ครับผมครับเพิ่มเติมจากสายแรกครับจากคุณพอดีว่าผมใช้เพชรบุรีทุกวันถนนเพชรบุรีขับทั้งไปกลับนะครับทำงานแล้วก็ฝาท่อมันไม่ดีจริงๆครับ
0: ก็คือเขายังทำอยู่ถูกไหม
2: แยกที่เห็นนะครับ
0: เดี๋ยว
2: พัฒนาการ
0: ใจเย็นคุณโอ๊คือเขายังทำอยู่ถูกไหมเขายังไม่ได้แบบ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำน่าจะกลางคืนเพราะผมเคยผ่านกลางคืนก
0: ็นั่นแหละก็คือเขายังมีการทำอยู่ถูกไหม
2: ใช่ใช
0: ่ครับโอเคโอเค
2: แต่ว่าคืออย่างที่บอกคือทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับ
0: เข้าใจเข้าใจโอ้ยมันเป็นไอ้ที่ถนนเพชรบุรีนี่มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: ใช่มันอันตรายมากแล้วก็เคยมีเคสแบบอุบัติเหตุตรงแยกตรงอโศกอะครับที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วแบบว่าฝาท่อมันจะเดิน
0: เข้าใจนึกออก
2: โอ้แล้วอยู่เลนขวาครับทุกวันนี้ผมต้องวิ่งซ้ายครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยครับเพราะว่ามันไม่โดนฝาท่อครับ
0: ถ้าอยู่เลนซ้ายไม่โดนฝาท่อเนาะ
2: ใช่ครับแล้วอยู่ในฝาเลนกลางนี่คือโดนเลยครับ
0: โอเคก็แสดงว่าหลบยังพอหลบได้
2: คือใช้ความเร็วสัก60ยังรู้สึกแบบปุ๊กปุ๊กปุ๊กแบบรถแบบแทบพังเลย
0: ครับอ๋อก็ไม่เป็นไรก็วันหลังเราไปเส้นนั้นเราก็รู้เราก็ระมัดระวังมากขึ้นเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ให้เขาทำให้เสร็จก่อนถ้าเขาเสร็จเมื่อไหร่แล้วถ้ามันยังไม่เรียบร้อยนี่ค่อยมาถล่มกันอีกทีดีไหม
2: ได้
0: นะตอนนี้เขายังทำเขายังไม่เสร็จผมเข้าใจ
2: ร่วมทางแบบว่าขับกันให้ปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับครับ
2: ได้
0: ครับอ
2: ันตรายจริงๆคร
0: ับ ครับครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับจริงๆไม่ใช่แค่เส้นถนนเพชรบุรีเส้นเดียวนะที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายเส้นนะเนี่ยอย่างรัชดาพิเศษเนี่ยคุณเนี่ยมันยังเป็นฝาอยู่เลยนะซึ่งวันดีคืนร้ายเขาก็มาเปิดสักทีนึงนะหรือถนนแจ้งวัฒนะเงี้ยโอ้ยติดตลอดทางเลยนะเรียบมาได้หน่อยนึงพอข้ามมาฝั่งเขาเรียกอะไรพอข้ามถนนวิภาวดีรังสิตมาเนี่ยแล้วมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยาวไปจนถึงนู่นอ่ะตรงถึงสะพานพระราม4อ่ะนะเป็นเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างหรอกขับก็ต้องระวังนะคุณบุญประเสริฐครับสาย1
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: พอดีที่เมื่อกี้นี้มีท่านผู้ฟังถามมาเกี่ยวเรื่องบัตรประชารัฐนะครับ
0: ครับผม
3: ที่วันสุดท้าย
0: ครับที่ลงทะเบียนสำหรับใช้ลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: ก็ไปแจ้งชื่อลงที่เขต
0: ต้องลงที่เขตเหรอมีที่อื่นไหม
3: ใช่ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เคยลงมาก่อนนะก็ไปลงไว้ที่เขตแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะแจ้งกลับมาว่าคุณผ่านไหมเพราะมาเช้านี้ผมพาหลานไปเราก็ให้ลงชื่อที่เขตแล้วถ้าหรือไปที่แบงค์ถ้าแบงค์มันได้ถึง21นี่
0: แต่ไม่เหมือนกันไม่ใช่เขาถามเรื่องของการใช้สิทธิ์ไอ้ลดหย่อนไอ้บัตรประชารัฐค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่ไปขอบัตรประชารัฐใหม่คนละเรื่อง
3: แล้วก็ไปแจ้งเรื่องคนที่
0: คนละเรื่องปิดแล้วไม่ใช่นะ
3: ครับ
0: โอเค
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับไอ้วันที่21อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นะโอเคมาผมหาให้ก็ได้ไม่ยากฮะช่องทางลงทะเบียนฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะค่าไฟฟ้านะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฮะการไฟฟ้านครหลวงนะครับถ้าอยู่ภูมิภาคก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่าน้ำเช่นเดียวกันฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการอันนี้นครหลวงแต่ว่าถ้าอยู่ที่อื่นอันนี้เป็นของภูมิภาคนะก็ลองหาเบอร์และโทรศัพท์ติดต่อไปแล้วกันนะครับคุณกรณ์ครับสายสองสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
4: จากสายแรกเรื่องฝาท่อครับ
0: ครับ
4: คืออย่างนี้นะครับผมขับก็หลายเส้นทางในกรุงเทพนะครับ
0: ครับ
4: ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบโครงการเลยนะแต่ทุกเกือบทุกเส้นเลยในกทม.โดยเฉพาะเส้นอย่างยกตัวอย่างเส้นสาทรไอ้ฝาท่อที่ว่าเนี่ยจะมีตลอดทางเลยฮะตั้งแต่พระรามสี่ไปจนถึงสะพานตากสินเลยครับ
0: เข้าใจ
4: ทุกเส้นน่ะจะเป็นฝาท่อสี่เหลี่ยมความกว้างก็จะประมาณบางทีตั้ง5-6 เมตรคูณ10 เมตร20 เมตรก็ยังมีนะครับ
0: ครับ
4: คือเหมือนมันเป็นฝาที่เหมือนกับว่าเป็นถาวรแล้วครับไม่ได้มีการเปิดปิดแล้วครับ
0: แล้วเวลาที่เขาจะต้องซ่อมอะไรเขาก็ต้องยกอันนี้ขึ้นอ่ะตอนกลางคืนเขา
4: ใช่แต่มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้แคร์คนใช้ถนนเลยว่าจะสะเทือนมากแค่ไหนนะครับ
0: ครับ
4: นะครับเพราะว
0: ่
4: าผมว่ามันเป็นความไม่รับผิดชอบของคนทำงานมากกว่านะครับฝากไว้แล้วกัน
0: ครับขอบคุณ
4: นะครับ
0: สวัสดีครับนะคุณนุกูลครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
5: ขอทบทวนเรื่องการร้องเรียนกทม.หน่อยครับ
0: ร้องเรียนกทม.ครับ
5: ผมร้องเรียนไปว่าไฟอุโมงค์มันได้รับแสงสว่างนะฮะแสงสว่างน้อยแต่ก็ยังไม่ได้การแก้ไขนะครับ
0: ที่ไหนล่ะ
5: โอ้เกือบทุกอุโมงค์เลยคร
0: ับ เอาอุโมงค์นึงไม่เกือบไม่ได้เนี่ยรัฐถนนรัชดาพิเศษที่เขามีอุโมงค์เขาก็เปิดไฟปกติ
5: ใช่ร
0: ั
5: ชดาก็หนึ่งอุโมงค
0: ์
5: แล้วก
0: ็ไม่รัชดาพิเศษเขาก็มีเปิดไฟปกติไม่ได้มีปิด
5: ไม่ใช่แต่แสงสว่างไม่พอเพียงครับ
0: เอ้ผมก็ขับมาปกติก็ไม่มีปัญหานะ
5: ตรงอุโมงค์ตรงรัชโยธินนะครับ
0: ตรงราชโยธินเนาะ
5: ครับผมแล้วก็ตรงพัฒนาการซอย25ครับ
0: พัฒนาการซอย25เนาะ
5: ครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไอ้ตอนนี้ร้องเรียนเรื่องเส้นแบ่งช่องจราจรเจอเรือนรางไม่บางเส้นก็ไม่เห็นเลยครับ
0: ครับได้ครับที่ไหนครับ
5: เน้นเลยก็ลงทางด่วนดินแดงไปมุ่งหน้าไปสุทธิสารครับขาออกครับ
0: เขากำลังทำเพิ่งลงยางมาตอยกันอยู่นี่ครับลงแอสฟัลต์นี่ครับ
5: ลงเป็นเดือนแล้วครับ
0: อีกฝั่งหนึ่งเขายังเพิ่งลงเสร็จเองคุณก็จะให้มันเสร็จแล้วให้มันตีสิใจเย็นๆ
5: แล้วก็เกือบทุกเขตเลยนะครับไม่มีเส้นแบ่งเลยแบ่งบางเส้นก็มองไม่เห็นแล้ว
0: ครับครับครับได้ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนรายการดีกว่าฮะเปลี่ยนรายการดีกว่าร้องเรียนกทม.ดีกว่าแม่ผู้ว่าฮะผู้สมัครผู้ว่าครับเนี่ยอันนี้ของแท้เลยนะท่านผู้สมัครผู้ว่าครับแต่ละคนแต่ละเบอร์เนี่ยนะนี่ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะนี่เรื่องถนนหนทางเนี่ยนะไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยนะไอการทำงานของที่เขาทำในจะหน่วยงานไหนก็ตามทีแต่ว่าในเขตรับผิดชอบของกทม.เนี่ยมันมีที่ไหนคนไหนเขามีประเด็นนี้เป็นพิเศษไหมเนี่ยฮะคุณกุ้งสายสองสวัสดีครับคุณกุ้ง
6: ค่ะ
0: เชิญครับ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
6: ค่ะจะชวนไปกินทุเรียนค่ะ
0: ชวนไปกินทุเรียนอย่างนี้หน่อยค่อยยังชั่วหน่อยแม่วันศุกร์วันเสาร์
6: ทุเรียน
0: ที่ไหนล่ะที่ไหน
6: อยู่ที่บิ๊กซีรามอินทรานะคะกิโลละ49 บาท
0: นี่เจ้าของหรือนี่เจ้าของหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็ค่ะไม่มีปัญหาฮะ
6: ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ใช่ก็ค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆพูดได้
6: ผมข้างบ้านค่ะ
0: ผมไม่ได้ห้ามนะพูดได้แนะนำได้ผมไม่มีปัญหานะ
6: โอ้ข้างบ้านค่ะ
0: แต่ว่าถ้าถามมันก็ตอบเป็นแบบตอบตรงๆอยู่ๆจะมาแบบโอ้โหเข้ามาอย่างนี้มันรู้อยู่แล้วตรงไหนของบิ๊กซีรามอินทราคุณอะตรงไหน
6: บิ๊กซีรามอินทราค่ะอยู่ตรงลานจอดรถค่ะ
0: อยู่ลานจอดรถเนาะโอ้
6: ใช่
0: เป็นทุเรียนที่ไหนล่ะที่เอามา
6: ที่จันทบุรีค่ะ
0: อ๋อจันทบุรี
6: แล้วก็ระยองค่ะ
0: อ๋อไปเราไปเหมาเข้ามาหรือยังไงอะ
6: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนข้างบ้านค่ะ
0: ข้างบ้านใครล่ะข้างบ้านตรงไหนข้างบ้านเขาก็ต้องรู้เรื่องเขาสิ
6: มันอยู่ในเพจค่ะคุณนัทพง
0: ศ์ในเพจอะไรล่ะเพจคือ คืออะไร
6: ลงเขาลงเฟซบุ๊กค่ะ
0: โอ้เขาลงในเฟซบุ๊กอ๋อแล้วเราไปรู้จักเขาได้ยังไงล่ะ
6: มันแบบมันโผล่มาค่ะ
0: พอมันโผล่มาแล้วคุณก็มาแนะนำเลยเนี่ยนะ
6: ค่ะมันก็อยู่ใกล้บ้านนะคะก็เลยอยากแนะนำให้ไปทานค่ะ
0: แล้วมันดีไม่ดีคุณไปลองหรือยังล่ะ
6: วันนี้วันแรกค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์แหมคนข้างๆนี่เป็นผู้ภาคบอลเนาะภาคให้หมดเลยเนาะอ่ะโอเครับทราบขอบพระคุณ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่สองนะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็จะเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะเราก็ยังคุยกันต่อนะคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับหรือว่ามีประเด็นมีเรื่องอะไรนะเพิ่มเติมก็เชิญนะวันนี้19มิถุนายนวันนี้ไอ้ Virtual Bank อะที่อะไรชื่ออะไรคลิกเหรอใช่ไหมเขาเปิดให้บริการเป็นวันแรกนะเห็นสามารถไปดาวน์โหลดอะไรของเขาได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องลองดูสักหน่อยสินะมันเป็นยังไงไอ้ Virtual Bank เนี่ยนะคุณสุเมธครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ครับอ๋อครับเข้าสายแล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าสายแล้วครับใช่ครับ
1: ครับครับคุณสุเมธครับก็คือตามท่านที่เมื่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วมา10นาทีที่แล้วครับ
0: ครับ
1: รวมประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับถนนเนี่ยผมถามจริงๆจากในใจนะครับว่าทำไมทั้งฝาท่อบ่อฝาท่อต่างๆมันถึงไม่เรียบได้ระดับหรือระนาบ
0: ถามใครครับ
1: คำถามก็คือ
0: ไม่ใจเย็นๆ
1: ไหมฮะว่าจะต้องเรียบเท่ากับพื้นผิวถนน
0: ใจเย็นถามใครครับ
1: ฝากคุณณัฐพงศ์ถามผู้เกี่ยวข้องนะครับ
0: ฝากผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะครับ
1: ฝากผู้เกี่ยวข้องอาจจะฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผู้เกี่ยวข้องฟังอยู่เขาไม่ก็ถามผมก็ไม่ได้ไปถามต่อนี่ครับ
1: คือมันแปลกใจครับทำไมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที
0: ่ไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เป็นประเทศเดียวคุณไม่เคยไปคุณไม่รู
1: ้ใช่ใช่ไม่เคยไป
0: คุณเคยไปเนปาลไหม
1: ไม่ครับ
0: แย่เหมือนกัน
1: เหรอฮะ
0: คุณเคยไปประเทศที่มันแย่กว่าเราไหมล่ะ
1: ไม่
0: มันก็แย่กว่าทั้งนั้นแหละ
1: แต่เราน่าจะดีกว่านั้นนะผมว่า
0: ไม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว
1: อ๋อครับครับงั้นขอถอนครับพูดคำนั้นครับ
0: เวลาที่จะนั่นจะว่าแล้วประเทศไทยมันแย่ประเทศไทยประเทศไม่จริงเรายังไม่เคยไปที่อื่นเลยไม่เคยไปด้วยนะเคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างเนี่ยฮะ
1: ฮัลโหลครับ
0: เคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างจะได้รู้ว่าเทียบกับเขาอย่างไร
1: ไปที่ลาวอะครับ
0: อ๋อไปสปป.ลาวเน
1: า
0: ะ
1: สปป.ลาวครับก็
0: สปป.ลาวก็เหมือนกัน
1: เขาอะ
0: ตอนที่เขายังทำถนนอยู่ถนนเขาแย่กว่าเราเยอะ
1: อ๋อครับครับครับ
0: อืม
1: แต่ว่ามันน่าจะเรียบกว่านี้เนี่ยมันเพราะอะไรฮะมันเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับก็คือรถแต่ละคันต้องมีค่าบำรุงรักษาก่อนกำหนดก่อนสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นลูกปืนพวกล่างแล้วมารวมกันทั้งหมดทั้งประเทศนี่ความเสียหายเยอะนะครับ
0: ครับรับทราบ
1: ประมาณนี้ครับประมาณนี้คร
0: ับ ได้ครับได้ครับแต่ถ้าถามผมตอบไม่ได้นะอันนี้แซวเล่นจริงๆนะถ้าถามผมตอบไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าผมตอบแต่ผมไม่รู้ TOR ผมไม่รู้อะไรเลยว่าเงื่อนไขของเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำเสร็จทำไม่เสร็จยังไงหรือว่ามันมีกระบวนการอะไรกันอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะแต่ถ้าจะเอาแบบโอ้โหตอบแบบไม่เอาดีกว่าคุณป้อมสาย3สวัสดีครับคุณป้อมเชิญครับไม่อยู่เลยคุณหมึกครับสาย1
2: ครับอันนี้โทรจากโทรศัพท์มือถือได้ไหมครับผม
0: โทรศัพท์มือถือตอนนี้โทรจากอะไรล่ะครับ
2: ใช้โทรศัพท์มือถือโทร
0: ครับใช้โทรศัพท์มือถือเราคุยกันได้ได้ครับได้ครับ
2: ก็คือว่าอยากจะเรียกว่าร้องเรียนหรือว่ายังไงดีก็ไม่ทราบไปใช้คำพูดอะไรดีครับผมคือบริเวณจุดที่เป็นส่วนของสมเด็จพระราชิน
0: ีเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะรายการนี้ไม่ใช่รายการร้องเรียนนะ
2: อ๋อร้องเรียนไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่รายการร้องเรียนที่จะโทรศัพท์มาตุกร้อนร้องเรียนให้ประสานหน่วยงานไม่ใช่นะครับ
2: อ๋อเข้าใจฮะหมายถึงว่าลองถามดูนะฮะแต่ทีนี้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหมายถึงว่า
0: เนี่ยถ้าถามผมตอบเลยเนี่ยไม่ได้ร้องเรียนไม่ได
2: ้ครับคือเจอกรณีที่ว่ามักจะมีรถยนต์นะฮะแล้วก็รถยนต์เนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์รถกระบะพวกเนี้ยฮะก็มักจะชอบกลับรถในจุดที่มันเป็นจุดที่ไม่ควรกลับรถนะฮะ
0: ที่ไหนล่ะตรงไหน
2: ก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลย
0: ตรงไหน
2: จะแก้ไขยังไงได้
0: ตรงไหนตรงไหน
2: ตรงไหนได้ยิน
0: ตรงไหน
2: จุดเนี้ยฮะจึงเป็นจุดที่หน้าพระรูปของ
0: ตรงไหนพี่สถานที่ที่ไหนอ่ะ
2: คุณนะฮะกำลังจะบอกคุณนะฮะก็คือว่าอยู่ตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะ
0: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ไหนครับมีหลายแห่งครับ
2: อยู่ตรงถนนกำแพงเพชร3นะฮะเขตถนนกำแพงเพชร3สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์ตรงไหนเขตของใครครับ
2: ก็คือว่าสวนภูผาสู่มหานาทีนะฮะ
0: อันนี้คือ
2: มีที่เดียวฮะมีที่ในประเทศไทยบริเวณนี้เป็นจุดที่เป็นลานน้ำพุเลยนะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นเลนจักรยานด้วยตรงนี้เลยเป็นพื้นที่เปิดเลยก็คือมักจะมีรถเนี่ยชอบที่จะมากับรถก็คืออยากจะแก้ปัญหาในจุดเนี้ยเผื่อหน่วยงานไหนในกองตำรวจหรือว่ากทม.ได้ยินก็อาจจะพอจะห้ามคนพวกนี้ผมก็กดกลัวอุบัติเหตุนะไม่ใช่อะไรฮะไม่ใช่มีคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยมันจะทำเรื่องราวแบบเนี้ยอยู่ตรงนี้ฮะสวนภูผาสู่มหานาทีนะฮะเผื่อในงานไหนดีนก็ลงไงก็ฝากดูแลในจุดนี้ด้วยนะฮะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเข้าสักวันหนึ่งนะฮะประมาณนี้ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับไม่ได้เทสแอร์ไม่มีอะไรพี่วุ่นผมกำลังนั่งพิจารณาลมหายใจอยู่นะไม่คืออย่างนี้คุณผู้ฟังครับไม่ผมไม่ได้มีปัญหาหรอกนะคือคุยได้นะฮะร้องเรียนได้นะแต่ว่าถ้าคุยกันก็คือฟังกันทั้งสองฝั่งคือผมก็ฟังคุณนะก็อยากให้คุณฟังผมด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยได้ยินนะไม่ใช่คุณผู้ฟังท่านเมื่อกี้ท่านเดียวนะจริงๆหลายท่านก็อาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็บางทีเนี่ยชื่อเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณพูดเนี่ยนะอย่างสถานที่บางแห่งเนี่ยมันเป็นชื่อซ้ำหลายที่ผมก็ต้องถามย้ำแล้วถ้าจะมันให้มันชัดแล้วคุณจะพูดคนเดียวเนี่ยผมก็เลยให้พูดคนเดียวเลยแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันได้ถึงรถถึงชาติเนี่ยนะผมก็ต้องถามว่าตรงนั้นมันสำนักงานเขตไหนถูกไหมฮะเราจะได้รู้ฮะว่าตรงนั้นหลัก4รับผิดชอบหลัก4ก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูแลนะถ้าอยู่ในเขตของสถานีตำรวจท้องที่ทุ่งสองห้องหรือตรงไหนก็อันนั้นเขาจะได้รู้นะเราก็เฉพาะเจาะจงไปให้มันชัดเจนอันนี้ที่ผมอยากจะถามมีแค่นี้จริงๆนะคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับเชิญ
3: ครับผมว่าเปิดช่วงบทยามบ่ายดีไหมคุณณัฐพงษ์สักทีวันศุกร์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายไอ้ช่วงที่สองเอาเบรกที่สองเล
0: ยไม่เป็นไรจริงๆคือจะมาบ่นตอนไหนก็ได้แหละไม่มีปัญหาแต่ว่ารายการนี้มันคือรายการที่มันคุยกันบางทีก็ต้องถามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่เข้ามาพี่จะพูดคนเดียวเลยแล้วพอถามหน่อยพี่ก็อารมณ์ไม่ดีใส่ผมเนี่ยผมอะไรวะผมคุยหลายคนนะพี
3: ่คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
3: เสาร์อาทิตย์นี้ผมว่าจะไปกินข้าวหมูกรอบตอกลงหมู
0: อ๋อ
3: ข้าวเก่าแก่แต่ว่าจริงๆผมก็ทำหมูกรอบเป็นนะคุณรัฐพงศ
0: ์ตอกลงหมูนี่อยู่ตรง
3: ไอ้วัดไตรมิตรครับ
0: วัดไตรมิตรนะร้านที่เขาขายข้าวหมูกรอบหมูแดงนะเข้าไปข้างในซอยหน่อยนะ
3: ใช่ใช่ซอยตรงนั้นจอดรถอย่างยากเลย
0: เออจอดรถในวัดเลย
3: ในวัดก็ยากคุณนัทพงศ
0: ์เอาเหรอส่วนใหญ่ถ้าไปตรงนั้นข้างทางนี่ผมหมดติดเลยส่วนใหญ่ก็ไปจอดรถในวัดแล้วก็แต่ว่าอาจจะไปเร็วหน่อยอ่ะไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีพื้นที่บ้าง
3: คือบางทีต้องแบบส่งให้เขาลงก่อนตั้งเสร็จแล้วผมก็มีท่านที่วนหาที่จอดได้แล้วเดี๋ยววิ่งจู้ไปก
0: ิน ครับเออ
3: ใช่ครับก็เผื่อมีใครอยากกินอะไรแปลกๆก็มาแชร์กันครับ
0: ครับผมได้ขอบพระคุณ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณกบครับสายสามคุณกบครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับเชิญ
4: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
4: ครับไอ้เรื่องท่อเนี่ยคุณณัฐพงศ์คือ ไม่ได้มาแก้ตัวแทนผู้รับเหมานะฮะคืออย่างเงี้ยผมอ่ะเคยทำงานเป็นคนงานของพวกบริษัทรับเหมาตรงเนี้ยเขาจะอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์คือถ้างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เนี่ยเขาจะกบหรือเขาจะคืนสภาพไม่

0: นที
1: ่เข้าใจเข้าใจ
0: เผื่อเขาต้องมารื้อใหม่ในวันที่งานต่อเนื่องนะนะ
1: โอ้แต่บางทีมันเป็นปีเลยนะพี่บางที่เนี่ย
0: ไม่บางโครงการมันนานคุณนัทพงศ
1: ์เออบางโครงการเนี่ยผมเห็นโอ้โหเป็นปีเลยบางโครงการ2ปีอ่ะมันก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันไม่เสร็จสักทีหรือว่ามันยังไม่เรียบร้อยสักทีเออ
0: แต่ที่ผมเคยทำเนี่ยคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้างานสมมติว่างานมีกำหนดว่าเอ้ยโครงการนี้3เดือนแต่ระหว่าง3เดือนเนี่ยเขาจะกบไม่เรียบร้อยหรอก
1: อ่าใช่ๆ
0: เผื่อที่มารื้อใหม่นะคุณธนพงศ์
1: นึกออก
0: เป็นประมาณเนี้ย
1: นึกออก
0: แต่ถ้าจบ3เดือนปุ๊บเนี่ยคุณต้องเรียบร้อยนะต
1: ้
0: องผิวเรียบต้องคืนสภาพเค้าเรียกคืนสภาพการจราจรให้เจ้าของพื้นที
1: ่ครับ
0: งานต้องเรียบร้อยถึงจะจบงานได
1: ้ไอ้
0: ถ
1: ึ
0: งจะทําเรียบร้อยเลย
1: ไอ้การคืนสภาพการจราจรให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้อะไรล่ะแอสฟัลต์เนาะแล้วมันก็ยังนูนๆหน่อยอย่างนั้นเนาะปกติเน
0: าะ
1: ไม่ได้แบบเรียบเท่ากันเสมอถนน
0: ไม่ได้เรียบเท่ากันเท่าไหร่ต้องก็ยอมรับตรงนี
1: ้ใช่แสดงว่าถ้าฝาท่อที่มันยังมีอยู่ที่เขาแบบยังไม่เรียบร้อยนี่คือเขาก็ยังไม่ได้จบงานถูกไหม
0: ยังไม่จบงานนะต
1: ้
0: องมีมาลื้ออีกแน่ต้องมีมาทำอีกประมาณเนี้ยครับ
1: โอเครับทราบ
0: ส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่นะฮะที่ผมเคยทำจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับผมได้
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ครับสวัสดีครับคุณกิตครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์ได้ยินครับ
1: ครับได้ยินครับ
2: ครับคุณรัตพงศ์เกี่ยวกับการคุยคนหนึ่งอีกคนฟังพูดอะไรเงี้ยเป็นมันเรื่องของการสื่อสารนะมันต้องมีคนคุยคนส่งสารคนนึงคนรับสารคนนึงแล้วก็สารใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเล่าในรถแท็กซี่ให้คุณรัตพงศ์ฟัง
1: เรื่อง
2: ผมขับแท็กซี่นะครับ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็เมื่อเช้าที่รับผู้โดยสารเนี่ยเป็นสาวอินเดียสามท่านครับก็เป็นแต่งตัวทรงสาวออฟฟิศอะครับอายุไม่น่าจะเกินสามห้าทั้งสามท่านนะครับ
1: ครับ
2: ก็ที่รถผมมาก็นั่งหลังสองคนแล้วก็นั่งหน้าคนหนึ่งปรากฏว่าทั้งสามท่านครับคุยพูดพร้อมกันเลยสามท่านแล้วก็ไม่มีใครฟังเลยผมก็ยังสงสัยว่าเขาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงแล้วยืนยันว่าเขาคุยกันนะครับเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอารมณ์อะไรต่อกันแต่เขาคุยเรื่องงานเนี่ยครับ
1: เฮ้ยเขา
2: ไม่มีใครฟังเลย
1: เขาอาจจะแยกส่วนประสาทเก่งก็ได้แบบบางทีเขาเราเหมือนเล่าอ่ะบางทีเราฟังคนสองคนคุยกันคนนึงพูดอีกอย่างคนนึงพูดอีกอย่างเรายังฟังรู้เรื่องเลยเหมือนกัน
2: ผมยังโอ้โหแปลกใจมากคือเขาสามคนนี่ฉีกกฎการสื่อสารแบบขาดกระจุยเลยอ่ะคือไม่มีผู้รับสารเลยมีแต่ผู้ส่งสารกับสารอย่างเดียว
1: เออ
2: แล้วคุยกันนานเนี่ยครับคุณณัฐพงศ์ไม่ได้คุยกันแค่นาทีสองนาทีนะ
1: ครับ
2: คุยตลอดทางที่ผมกลับเลยผมก็ฟังเข้าไปผมก็ขำไปนะเขาคุยกันผมยืนยันว่าเขาคุยกัน
1: เออได้อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีเราไม่ทุกข์นี่ดีแล้วนะขับไปก็สบายสบายนะ
2: โอเค
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: อ
3: ่ะโอเคคุณรัตพงศ์คุยต่อแล้วค่อยชุดใหม่แล้วผมค่อยว่ากันแล้วกัน
1: ได้คุณวิชิตครับสายสอง
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระและก็คุณรัตพงศ์ครับ
1: คร
4: ับ ครับตอนนี้เรียนถามคุณรัตพงศ์นิดนึงคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเอเวอเรสต์มากเลยนะฮะอยากจะถามว่าที่คุณรัตพงศ์ไปเป็น A B C ใช่ไหมครับไม่ใช่ E ใช่ไหมครับ
1: A ครับ A A B C
4: อ๋อแล้วถ้า EBC นี่จะยากกว่า ABC คร
1: ับ เห็นเขาว่ายากกว่านะเพราะว่าความสูงมันก็สูงกว่า EBC มันต้องเท่าไหร่ 5,130 เมตรหรือว่า 5,160 อะไรประมาณเนี้ย 5,000 กว่าเมตรอ่ะ ABC มันแค่ 4,100 เอง
4: อ๋อ 4,000 กว่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องอากาศเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย
4: อ๋อครับตอนนี้ว่ามันค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คุณนัทพงศ์ที่เกี่ยวที่ไปทั้งหมดต้องกินเงินประมาณสักเท่าไหร่อยากจะทราบว่า
1: อันนี้มันแล้วแต่นะถ้าไปแบบสบายหน่อยแบบของผมอย่างเงี้ยเวลาไปถึงไม่ขึ้นเครื่องอย่างเดียวนะถึงที่กาดมันดุแล้วก็ไปโพคาราก็ขึ้นเครื่องไปไม่ใช่ว่านั่งรถเมล์รถโดยสารไปนะ
4: อ
1: ันนั้นมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงหน่อย
4: ครับ
1: ผมก
4: ็ประมาณสักแสน ถึงฮะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงละเดี๋ยวนี้ไม่ถึง
4: ไม่ไม่ถึงแล้วรวมทั้งคนนำทางอะไรอะไรด้วย
1: ใช่ใช่รวมเบสเสร็จทั้งตั๋วเครื่องบินเราไปแล้วก็ไปเอกทัวร์คนนำทางลูกหาบอะไรไกด์ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยไม่ถึงละไม่ถึง
4: แล้วราคาอันนี้มัน AMC หรือว่า EBC ฮะ
1: ABC ครับ
4: ถ้า EBC จะแพงกว่าไหมครับค
1: ุณ EBC แพงกว่าครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเดินนานกว่าครับ
4: นานกว่านะฮะ
1: ใช่ครับ
4: ครับโอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับEBC เนี่ยผมดูที่เขารูทที่เขาเดินกันน่าจะไปกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก14วัน
3: โอ้โห
1: กำลังคิดอยู
3: ่โอ้โหไปเมื่อไรบอก
1: ไปเมื่อไรบอกไปด้วย
3: ไม่ใช่ถ้าเราไปทั้งสองคนแล้วทำไงล่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่
3: เขาคงจะเลิกจ้างแล้วนะ
1: เลิกจ้าง
3: นี่เขาก็ล่อมอยู่นะนั่นเหมือนกันไม่ค่อยจะทำงานกันเท่าไหร
1: ่ครับ
3: โอเคเดี๋ยวคุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ครับ
3: นะเดี๋ยวนะตอนนี้กำลังไล่ข่าวดูคร่าวๆดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่นานโอเคอ่ะเอาคุณผู้ฟังกันละกัน
1: ครับผมได้ครับ
3: อ่ะคุณผู้ฟังที่จะคุยก็โทรศัพท์มานะวันนี้ผมยังไม่ 100% นะ
1: ครับ
3: เพราะว่ายังเปรี้ยจากรายการที่ไปจัดเป็นเทปคุยให้คิดคืนนี้ที่จะออกตอน 3 ทุ่มทางไทย PBS นะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์ด้วยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: เพราะว่าเวลามันชนกันนะก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็เดี๋ยวนะไม่น่ามีอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษแล้วล่ะ
1: ครับ
3: เพียงแต่ผมงงเรื่องกรณีของที่ DSI แถลงนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: เรื่องคุณอะไรที่เป็นส.ส.พรรคประชาชนในบัญชีรายชื่ออ
1: ๋อคุณป้อมภาวุฒิ
3: เขายังไม่ได้ตั้งข้อหา
1: คือที่แถลงมาทั้งหมดเนี่ยทั้งป้อมทั้งฟิล์มรัฐภูมิอะไรเนี่ยนะผมว่าเขายังไม่ได้ตั้งข้อหาเลย
3: แล้วไอ้ที่เขาว่าเขาไปยึดเงินได้เป็นเงินสดเป็นอะไรนี่มันเป็นพวกมันมาจากไหนเป็นที่อื่นใช่ไหม
1: ยึดในอันนี้แหละครับ
3: ของ
1: น่าจะของเกี่ยวกับไอ้ฟอเร็กเกี่ยวกับของ
3: แต่ไม่ใช่ของสองคนนี
1: ้มีคนหนึ่ง
3: มีของคุณฟิล์มส่วนหนึ่ง
1: น่าจะอย่างน
3: ั้
1: น
3: อ๋อรถอะไรต่ออะไรพวกนี้
1: ใช่ครับ
3: แต่ผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
3: เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีแอปให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
1: ครับ
3: ผ่านแอปนะก็ทำฟีเจอร์น่าเชื่อถือเลยล่ะแล้วก็โฆษณาลงในสื่อออนไลน์เต็มไปหมด
1: อ
3: ่ะนะแต่ผมก็เคยบอกกับคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ว่าบ้านเราไม่อนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแล้วส่วนเขาจะมีความน่าเชื่อถืออะไรมาจากไหนยังไงบอกว่าอยู่ที่สิงคโปร์อะไรต่ออะไรพวกนี้หรือยังไงอันนี้คือมันไม่มีกฎหมายรองรับนะก็เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันเองของคนซื้อกับคนขายผ่านแอปซึ่งผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากบางคนก็เขาก็ไปเล่นอะไรอันเนี้ยนะมันก็อาจจะมีการจ่ายเงินกันจริงๆมีได้เสียกันจริง
1: ๆ
3: อ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่มันปิดแอปไปเฉย
1: ๆ
3: ก็หายไปเลย
1: ครับ
3: นะรวมทั้งไอ้ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีด้วยอะไรด้วยอะไรก็ทุกอย่างอ่ะทองด้วยอ่ะทุกอย่างที่มันมาทางแอปเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อนะไม่ว่าจะมาวิเคราะห์มาอะไรไงผมก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มีลายเส้นหรือแม้แต่คนที่ต้องการจะซื้อคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ถ้าจะเล่นจริงๆก็เล่นผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาต ของกลต.
1: ครับ
3: ขนาดมีใบอนุญาตของกลต.เนี่ยมันยังมีรายนึงที่โกงเลยที่ว่าโอนเงินไปไว้อีกที่นึงแล้วก็ถึงจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยนะ
1: ครับ
3: นะไอ้นั่นก็มีลูกของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารด้วยอะไรด้วยเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเงียบไปแล้วแต่ว่าก็คือจะพูดยังไงล่ะแม้แต่การซื้อขายหุ้นผ่านได้อย่างเงี้ยผมก็มันไม่ได้นะส่วนว่ามันสามารถที่จะชักจูงให้คนไปลงทุนแล้วมันอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีลายนึงอ่ะที่เข้าคุกไปแล้วใช่ไหมที่เมื่อก่อนดังๆชื่ออะไรผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วอยู่ในคุกอยู่คนหนึ่ง
1: ครับ
3: นะแล้วก็อะไรล่ะไออันนี้อีกอันหนึ่งนะไอ้นั่นอะไร TD อะไร
1: Forex TD
3: Forex 3D อ่ะนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: แต่ว่าเขาก็อันเนี้ยคนที่อยู่ในยุทธจักรเนี้ยมันเป็นคนหน้าเก่าตั้งแต่สมัยตลาดหุ้น 20-30 ปีก็ทำแบบเนี้ยนะเล่นกันตอนกลางคืนไปซื้อตามหลืบตึกเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ชักชวนเอาเงินไปมีเป็นผู้หญิงแบบไปคล้ายๆกับว่ามันเป็นโบรกเกอร์เป็นอะไรพวกนี้ก็ยืนยันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าในท้ายแล้วก็โดนปิด
1: ครับ
3: แต่เราก็รู้บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีลายเส้นเขาก็บอกว่ามีใบ
1: จดทะเบียนพาณิชย
3: ์ใบจดทะเบียนพาณิชย
1: ์ครับ
3: ผมบอกมันไม่ใช่มันไม่มีลายเส้นที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพราะธนาคารประเทศไทยก็ไม่ได้ออกให้คนที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีถ้าเป็นเงินสดก็จะเป็น authorized dealer
1: ครับ
3: อย่าง super rich อย่างเงี้ยโอเคหรือถ้าเกิดว่าเป็นนั่นก็เป็นธนาคารธนาคารนี่แน่นอนเพราะว่าเขารับแลกเปลี่ยนใช่ไหมเราโดยตรงตรงนี้แต่มันไม่ได้มีใครไปเทรดแบบนั้นใช่ไหม
1: ครับ
3: มันส่วนใหญ่เขาซื้อแล้วเขาขายเขาไม่ใช่ซื้อขายเนี่ยเขาไม่ใช่เทรดนะไม่ได้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนไอ้คนที่เล่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือไอ้ดีลเลอร์ที่อยู่ในห้องค้าของธนาคารถูกไหมคุณณัฐพงศ
1: ์ถูกครับ
3: ยังไม่มันยังหลอกกันได้ผมก็ไม่เข้าใจจนถึงเดี๋ยวนี
1: ้
3: นะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยหมุนไปหมุนมาบางทีจำนวนเงินเท่าไหร่เราไม่รู้นะว่าจริงๆที่เป็นสีดมันนี่จริงๆเท่าไหร่แต่มูลค่าการซื้อขายมันซื้อไปขายมาอะไรเงี้ยเนาะก็แปลกนะแล้วมันก็จะมีรูปแบบอื่นมาอีกอะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
3: อีกอันก็คือพวกปอนซี
1: ่คือ
3: ไอ้เนี่ยไอ้อะไรล่ะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เอาเงินของคนที่มาลงทุนมาจ่ายให้คนที่ลงทุนเนี
1: ่
3: ยแล้วพอก้อน
1: ใหญ่
3: จะใช้ลูกโซ
1: ่ครับ
3: อันนี้ก็อีกอันนึงนะสัญญาว่านู่นแต่มันก็ต้องคิดรูปแบบเมื่อก่อนก็มีขายกะปิน้ำปลาอยู่ผู้ช่วงจำได้ไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็หายหมดละแต่ก็เปลี่ยนรูปแบบอีกนะพวกนี้เราไม่น่าจะหลงเข้าไปนะใช่ไห
1: ม
3: แต่ก็มีนะก็ยังมีจนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าข่มขู่เรื่องภาษีเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรที่จะต้องโอนเงินไปเพื่อปิดคดีอย่างนี้ยังพอโอเคใช่ไหมอย่างนี้ยังเรียกว่าอาศัยความกลัวนะ
1: ครับ
3: ก็มีสองอย่างแหละคนจะเอาเงินจากเราก็หนึ่งความกลัวทำให้เรากลัวและจ่ายเงิน
1: อ
3: ีกงานนึงคือโลภสร้างสตอรี่ให้เราโลภแล้วรู้สึกว่าน่าจะได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากตกทองแต่ตกทองนี่มันจับต้องได
1: ้ครับ
3: ใช่ไหม
1: ใช
3: ่มันก็ประมาณเนี้ยนะอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาขออีกสักชุดหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
3: อ่ะมาคุณผู้ฟังอย่าโม้แต่ฟังผมเพลินนะอย่าโม้แต่ฟังผมเพลินนะก็โทรศัพท์มาแล้วกันนะมีอะไรก็มาคุยกันนะ มีอะไรก็มาคุยกัน
1: โอเคเห็นคุณอะไรคุณภาวุฒนะ
3: คุณพ่อเขาแถลงว่าไง
1: ไม่เขาโพสต์ใน Facebook นะ
3: ว่า
1: เขาบอกว่าข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของผมผมขอชี้แจงดังนี
3: ้
1: บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Tradingกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทองไอผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน เงินที่เข้ามาในบัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการ

0: ฝากและถอนออกจากบัญชีหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดในกรณีนี้ผมขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านที่ DSI กล่าวอ้างนี้มาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดและมาจากบัญชีใดเนื่องจากผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังคงจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมผมพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไป
1: คือเวลาปปง.หรือ DSI เขาพูดถึงเงินเนี่ย
0: ครับ
1: เราต้องแยกอันนี้ในฐานะเคยเป็นกรรมการปปง.มานะ
0: ครับ
1: เงินที่หมุนเวียนน่ะเรื่องนึงเงินที่เป็นเม็ดเงินจริงๆเนี่ยอีกเรื่องเหมือนกับเราเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นล้านหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยไอ้ปริมาณเงินที่มันหมุนเวียนเนี่ยมันย่อมมากกว่าเม็ดเงินที่เป็นเม็ดเงินตั้งต้น
0: ก็คือยังมีเงินแค่ล้านหนึ่งอยู่เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: คืออาจจะกำไรขาดทุนแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่ามันซื้อขายหลายรอบนะท่านผ
0: ู้
1: ชมไอ้ที่เขาพูดว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยเงินหมุนเวียนเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนกับไอ้เล่นพนันนะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: เล่นฟุตบอลเนี่ยแหละเล่นกองเล่นเกมเนี่ยเงินหมุนเวียนน่ะเรื่องนึงเงินจริงๆของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีกเรื่องถ้าจับต้องได้ก็คือเงินที่มันเป็นเงินยอดคงค้างเมื่อเราหยุดสต็อปทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
0: เรามารวมกันถึงจะรู้ว่าเม็ดเงินทั้งหมดเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่ครับ
1: ใช่อันเนี้ยคราวนี้ถ้าโอนไปโอนมาเงี้ยเม็ดเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่คือเทรดทองคำ
0: ครับ
1: ก็คือซื้อขายผ่านไอ้แอปผ่านไอ้มือถือ
0: ครับ
1: ผ่านแอปแล้วแกบอกแกขาดทุนแล้วแกก็เลิก
0: ครับ
1: ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
0: ครับ
1: โอเคต่อ
0: คุณกิตติครับสายสอง
1: กิตติ
2: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมขอรบกวนสอบถามนะครับมีวันหนึ่งผมได้ยินอาจารย์พูดว่าถ้าพูดถึงการทวงบุญคุณไม่ควรพูดมันผมไม่เข้าใจความหมายว่าการทวงบุญคุณไม่ควรพูดเพราะอะไรครับ
1: ไม่ใช่ไม่ควรเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณเป็นคือมีคนมีบุญคุณต่อคุณโอเคไหมจะบุญคุณเรื่องอะไรก็ได้ช่วยนู้นช่วยนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไหร่ที่คนที่เป็นคนที่มีบุญคุณกับคุณทวงคุณทวงบุญคุณก็คือไม่รู้จะทวงรูปแบบไหนก็แล้วแต่ละไอ้อันนั้นน่ะเมื่อเราทวงก็คือหมดละบุญคุณที่มีต่อกันก็ถือว่าหมดละก็จะไม่มีความเกรงใจอะไรกันละประมาณนี้ครับผมถึงแนะนำว่าอย่าไปทวงบุญคุณเพราะถ้าเราไปทวงบุญคุณเนี่ยบุญคุณที่เรามีต่อเขามันก็
2: บุญคุณมีต่อเขาครับ
1: บุญคุณที่เรามีต่อเขามันก็เป็นอันหมด
0: ครับ
1: ณัฐพงศ์ผมเคยช่วยคุณอะไรล่ะอะไรสักอย่าง
0: ครับบางทีพูดมาแค่นี้ก็หมดเหมือนกันหมดเลยนะ
1: พูดทำไมถ้าถาม
0: ผมยังไม่ทำอะไรให้คืนเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็หมดเหมือนกันนะ
1: คล้ายๆว่าคือไปอ้างอ่ะมันก็
0: เฮ้ยเราเคยช่วยคุณนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บคือเขาต้องการอะไรสักอย่างแล้วเขาใช้อันนี้อ้างใช่ไห
0: ม
1: ก็จบละใช่ไหมบุญคุณมีอย่าไปทวงมันหมด
0: ใช่
1: ทวงเนี่ยมันหมดใจกับเขาละสำหรับคนที่เป็นหนี้บุญคุณเราใจเขาไม่มีละใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะคนที่มีบุญคุณต่อเราก็รู้วิธีที่จะตอบแทนบุญคุณอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องทวงอยู่แล้วถ้าเราเป็นสามารถเราเป็นอะไรวินยูชน
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: คือถ้ามันมีกตัญญูนี่คือมีบุญคุณ
0: ครับ มันก็รู้ว่าต้องตอบแทน
1: มันก็ต้องกตเวที
0: ครับ
1: กตเวทีเนี่ยแปลว่าตอบแทนกตัญญูเขาถึงจะพูดว่ากตัญญูกตเวทีต้องพูดต้องถึงพูดต่อกันไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่งั้นจะแยกกตัญญูอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันต้องกตเวทีด้วย
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เออคนนี้คนไหนมีคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอย่างเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่โอเค
0: ครับ
1: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ต้องกตเวทีใช่ไหมเลี้ยงดูอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่ถ้าเกิดพ่อแม่มาทวงเนี้ยหมดเหมือนกันพ่อแม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นญาติส่วนใหญ่มันจะเป็นญาติที่ทวงกันอ่ะ
0: ครับ
1: เออญาติหรือว่าเพื่อนสนิทหรือคนเคยรู้จักกันสนิทสน
0: ม
1: ช่วยเหลือกันมาเฮ้ยตอนนี้เราเดือดร้อนทำไมกูไม่ช่วยเราเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เขาอาจจะช่วยมาหลายทีแล้วแต่รอบนี้หลายรอบอ่ะไงต่อจะพักไหม
0: พักก่อนดีกว่า
1: โอเค
0: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็เหลือเอานี้ก็แป๊บๆนะจริงๆเหลือ10 นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะผ่านแล้วสำหรับ

0: ต่อภาษีเนี่ยภาษีไอ้รถรถยนต์อ่ะปกติผมเสียไปทางแอปอ่ะรู้มันขึ้นว่าชำระภาษีสำเร็จแล้วอ่ะมีเอกสารมันยังไม่ส่งมาผมต้องรอใช่ไหม
1: แอปของอะไรของทาง DLT เหรอ
0: ใช่
1: ก็รอผมเอาคนที่เขามีประสบการณ์ให้เขาโทรศัพท์มาบอกดีกว่าผมไม่เคยต่อฟังทางนี้แล้วมันจะต้องรอกี่วันอันนี้ผมไม่ทราบ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ประมาณ
1: แต่คุณเก็บหลักฐานไว้ชัดเจนหมดใช่ไหมล่ะ
0: ผมก
1: ็
0: แคปเอาไว้นะ
1: ก็แคปเอาไว้มันถึงดีลหรือยังล่ะมันป้ายวงกลมคุณหมดเมื่อไหร่ล่ะ
0: ผมหมดวันที่20หมดพรุ่งนี้
1: หมดพรุ่งนี้
0: ใช่
1: แต่มันยังไม่มาเลยคุณต่อไปเมื่อไหร่ล่ะ
0: ผมต่อไปวันที่16อ่ะวันหวยออกผมว่า
1: โอ้
0: พอดี
1: ผมไปซื้อ
0: พรบ
1: เออ
0: ผมก็ซื้อผ่านแอปนี่แหละพรบอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นรถ
1: อ่ะโอเคได้เดี๋ยวให้ใครที่เขามีประสบการณ์นะ5วัน10วันเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูหน่อยเขาจะได้กันประมาณกี่วันเนาะ
0: อ๋อได้แต่ก็คือแต่ในระบบมันขึ้นว่าสำเร็จนี่คือผมเวลาเจอด่านเจอตำรวจขอตรวจผมก็ให้เขาดูได้เหมือนกันใช่ไหมว่าผมแคปไว้อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ก็ให้ดูได้แต่เขาจะเชื่อตามที่บอกเพราะมันไม่มีเอกสารนะคุณนึกออกไหม
0: เออนี่เดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวตำรวจว่าเอ้คุณต่ออะไรแอปผมก็มันก็เป็นแอปของขนส่งนี่แหละ DLT อะไรวิชิวแท็กอะไรของเขานั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ทีนี้ว่า
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนอ่ะก็ทำอย่างอื่นไม่ได้อ่ะเพราะเรายังไม่มีเอกสารอ่ะเนาะ
0: มันส่งผมจะส่งมาทางไปรษณีย์ผมก็รอนี่มัน
1: ก็รอนิดนึงพี่ลงวันที่16นี่วันที่20เองปกติมันก็5วัน7วันน่ะ
0: ใช่มั้ย
1: เออปกติมันก็5วัน7วันใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็มา
0: ได้
1: นะ
0: ได้ๆ
1: นะ
0: ผมรออยู่นี
1: ่ถ้าเจอด่านอะไรก็บอกตำรวจเราทำแบบนี้ก็แค่นั้นเองนะ
0: ได้
1: ครับ
0: นี่โอเคจ้ะขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะใครมีประสบการณ์นะกี่วันนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดีนะแต่ว่าเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยนะก็ถ้าปกติเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณสัก7วันไม่เกิน10วันนะคุณบิวครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับถ้ามันเรื่องใบขับขี่ไอ้เรื่องต่อทะเบียนเมื่อกี้เนี่ยครับ
1: ครับผม
2: ต่อภาษีผมก็ต่อออนไลน์ทุกปีอะครับก็รอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าเขาจะมีเลขไอ้แท็กกิ้งของไปรษณีย์ให้นะครับถ้าลองไปเช็คดูครับเขาก็จะบอกว่าสถานะถึงไหนแล้วเนี่ย
1: อืมไม่เขาแล้วเขาจะส่งมาให้ตอนไหนล่ะไอ้แท็กกิ้งเนี่ย
2: ก็ผมก็ประมาณวันสองวันก็ขึ้นแล้วนะครับ
1: เขามีแท็กกิ้งส่งมาให้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับก็เช็คแค่เอาเลขแท็กกิ้งของไปรษณีย์ครับไปเช็คที่เว็บไปรษณีย์ครับก็จะขึ้นว่าถึงไหนแล้วไงคร
1: ับ แต่ว่าถ้าปกติที่เราต่อภาษีออนไลน์เนี่ยก็คือจะใช้เวลาจากเราต่อวันที่ทำเนี่ยจนถึงเอกสารที่จะส่งมาถึงบ้านเนี่ยสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ผมต่อก่อนประมาณเดือน2เดือนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้
1: อันนั้นเลยไม่มีปัญหาไงแต่นี่พี่เขาต่อวันที่16อ่ะขาดวันที่20อ่ะมันกระชั้นชิดอ่ะใช่ไหม
2: ครับผมครับใช่ครับ
1: เข้าใจเข้าใจแต่ก็ไม่อยากจะไปถามเขาไงว่าทำไมคุณต่อกระชั้นชิดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เตรียมการก่อนเขาบอกเขาต่อแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเขาจะเจอด่านมันก็ไม่มีทางอื่นเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่จริงๆตำรวจเขาก็เช็คได้อยู่แล้วครับว่าแบบเราต่อแล้วเนี่ยเขามีระบบในไอแอปของเขาครับ
1: เออแต่มันไม่มีเอกสารไงบางทีอ่ะ
2: ใช่คร
1: ับ เห็นไหมขับไปพี่มีสำเนาหรือเปล่าโอ้โหสำเนาไม่ได้สำเนาก็ไม่ได้ติดไว้ใบนั้นอยู่ที่บ้านก็ไม่เอามามันก็ผิดนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องแล้วแต่ดวงแล้ว
2: โอเคครับผมคร
1: ับ ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะเราบอกว่าประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือต่อภาษีไปเสร็จแล้วเขาจะส่งไอ้แท็กกิ้งนะของระบบการขนส่งอ่ะว่าจะเอกสารจะส่งมาให้ยังไงอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยเนาะใช่ไหมเพราะว่าทำกับทางราชการอ่ะนะก็ลองดูแล้วกันลองเช็คดูนะคุณไพโรจน์ครับสาย2
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วิระและอาจารย์ณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
3: คือประสบการณ์นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าเราต่อแล้วนะครับระบบมันจะออนไลน์เข้าไปแจ้งตำรวจถ้าเจอด่านนะครับเขาจะเช็คปุ๊บเลยแล้วว่าเราระบบต่อแล้วถ้าคุยเขาได้เขาจะโอเคฮะ

0: ไม่ครับ
1: ผ
0: มเจอเลยผมไม่ต่อผมดูว่าผมต่อแล้วเขาเช็คปุ๊บยังไม่ทันต่อถ้าต่อแล้วเขาจะให้ดูเลยว่าต่อแล้วเดินดวนด่านนะครับจะชัดเจนมากเลยครับเขาตำรวจเขาจะมีระบบเขาเข้าข้อมูลดูปุ๊บรู้เลยว่าต
1: ่
0: อไม่ต
1: ่อ
0: ครับผม
2: แม้แต่ตอนแรกเขาดูป้ายทะเบียนกูไอ้ป้ายวงกลมคุณเสร็จปุ๊บเขาก็รู้เลย
0: ได้ป้ายวงกลมก่อนแล้วบอกว่าเราต่อแล้วบอกว่านี่เดี๋ยวเข้าระบบให้ดูถ้าเขาต่อถ้าเราต่อแล้วเขาจะบอกโอเคป่ะถ้าเขาไม่ต่อแล้วก็แล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ต่อเราต้องโดนเสียค่าปรับถ้าเจอด่านนะ
1: โอเคได้
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขอบ
1: พระคุณสวัสดีครับ
3: นะผมอย่างนี
1: ้ครับ
3: ป้ายวงกลมผมต่อแล้ว
1: ครับ
3: แต่ผม
1: แต่ไม่ได้ติด
3: แต่ผมเก็บเอาไว้ในช่องแล้วมันเป็นป้ายเก่า
1: ครับ
3: พี่เขาก็หมดอายุแล้วทะเบียนยังไม่ได้ต่อ
1: ครับ
3: ผมบอกต่อแล้วแล้วผมก็ควักให้ดูพี่เขาก็บอกว่าข้อหลังก็ติดด้วยนะ แล้วผมก็กลางวันน่ะนะไม่ใช่ตำรวจนะอันนี้อีกเรื่องนึงนะ
1: เ
3: ป็นเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะอสหรืออะไรสักอย่างตั้งด่านก็ถามป๋าไปไหน
1: ป๋าไปไหน
3: เออถนนจากไอ้เนี่ยจากเขาทรายจะไปวังไซพูน
1: อ
3: ่ะทางหลวงหมายเลข11
1: อ่ะ
3: ก็มีช่องตรวจ
1: ครับ
3: ถามว่าป๋าไปไหนผมก็ถามว่าจะรู้ไปทำไม
1: เฮ้ยชอบอ่ะ
3: จะรู้ไปทำไมอ่ะ
1: เออว่าจะไปไหน
3: เออเฮ้ยมันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องมึงอ่ะ
1: เออ
3: กูจะไปไหนก็เรื่องของกูใช่ไหม
1: เออ
3: ถามว่าป๋าไปไหนแต่บอกจะรู้ไปทำไมผมก็พูดอย่างเงี้ย
1: เออ
3: มันก็มองหน้าผมก็มองหน้ามันนะ
1: เออเอาไงดีวะ
3: มันก็ไม่ทำอะไรต่อนะ
1: ครับ
3: เออ
1: เชิญครับ
3: แล้วขับรถไปหาก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยแม่งมาถามบอกว่าป๋าไปไหนกูจะตอบว่ากูจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินมึงก็ไม่ใช่นะเออคราวนี้มันคงดูทะเบียนรถ
1: อ๋อ
3: เพราะมันเป็นทะเบียนรถกรุงเทพ
1: เออ
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: แล้วผมก็ถามว่าตรวจอะไรเหรอ
1: ครับ
3: เออผมถามด้วยนะตรวจอะไรเหร
1: อ
3: ถามป๋าไปไหนบอก
1: จะรู้ไปทำไม
3: รู้ไปทำไมเขาถามแล้วมันตรวจอะไรอ่ะ
1: เออแล้วตรวจอะไรแล้วตรวจอะไร
3: ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาพังงะเขาชะงักไปอ่ะตอนที่ผมถามว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะ
1: เขาไม่เคยเจอเลยคุณวิลา
3: เหรอ
1: ใช่ก็ปกติอย่างเงี้ยเราขับไปเงี้ยถ้าสมมติจะบอกว่าจะไปวังไซพูนใช่ไหมไปวังไซพูนพี่อ๋อครับแล้วก็ปล่อยก็ไม่เคยเจอคนที่แบบตอบสวนมาจะรู้ไปทำไมไง
3: เอ้าทำไมเอาแปลก
1: เหรอเอาแปลกสิแปลก
3: แล้ว
1: แปลก
3: แล้วมีอีกที
1: มาถ้าคุณวิลาถามผมนัทพงศ์จะไปไหนถ้าผมสวยคุณวิลาจะรู้ได้ทำไม
3: เอาทำไม
1: แล้วก็แปลก
3: เ
1: ขาไม่เคยเจออ ๋
3: อเหรอ
1: ไม่เคยเจออย่างนี้ไม่เคยเจอ
3: เหรอเออแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอันเดียวอะไรวะเดี๋ยวโจ๊กๆอย่างเงี้ยอ่ะลืมไปละเนี่ยเห็นไหมอัลไซเมอร์แล้วลืมไปละเออจะอะไรทีเจอเรื่องอะไรทีว่าจำไม่ได้ละเออผมก็มีอย่างเงี้ยมันกลางวันนะกลางวันกลางวันกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะประมาณนึงเช้า
1: ตรงนี้น่าจะเป็นด่านตรงขอทรายได้ไหม
3: เลยไปหน่อย
1: ใช่ไหม
3: เออมันไม่รู้เป็นด่านบ้าบออะไรไม่รู้มันได้นั่นนะอ๋อแล้วมีหนึ่งลืมอันใช่ได้ด้วย
1: มาแล้วกลับมาแล้ว
3: กลับมาแล้วแม่ทำไมกลับมานี่แสดงว่าเราแย่เว้ยมีอยู่วันหนึ่งประมาณสักสี่ทุ่มได้มั้งสามทุ่มสี่ทุ่ม
1: ครับ
3: เขาก็ตั้งด่านนี่ในกรุงเทพนะถนนสายสำคัญเลยนะถนนหลักเลยนะเขาก็อะไรวะเดี๋ยวเขาก็จะขอตรวจแอลกอฮอล
1: ์ให้เป่าหน่อย
3: ไม่เป่าพอเปิดกระจกปั๊บอ้าวอาจารย์เหรอครับเชิญ
1: เออเว้ย
3: เออสนบางเขน
1: สนบางเขน
3: พอได้สนบางเขน
1: ครับ

0: ประหลาดดิ
1: เออ
0: ไว้มันคือเราไม่มีอะไรนะเราไม่มีอะไรเราไม่ได้มีอะไรเราไม่มีคือผมใช้หลักอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์ดื่มเนี่ยผมจะน้อยมากที่ผมจะขับรถถ้าดื่มนะน้อยมากน้อยมากน้อยมากเลยคือถ้าเกิดว่ามันเงอะงะเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณณัฐพงษ์ลองคิดดูดิถ้าผมโดนจับ
1: จะขึ้นหน้าหนึ่งนะ
0: แม่งขึ้นหน้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณณัฐพงษ
1: ์จริง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ต้องมีอุบัติเหตุนะ
1: ไม่ต้องฮะ
0: เออเมาธรรมดานี่แหละเมาแล้วขับอ่ะคือดื่มแล้วขับแอลกอฮอล์เกินพิกัด
1: อ
0: ่ะเขาก็ต้องปรับใช่ไหม
1: ใช่
0: เออเขาต้องพาไปปรับต้องไปอะไรวุ่นวายพอสมควรใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแล้วจะให้เราไปแบบว่าดื่มน้ำเยอะๆร้อยมันโอ้ยแม่งใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะแอลกอฮอล์มันจะลงมาเนาะคุณณัฐพงษ์นะใครไม่รู้ไปเชื่อบอกว่ากินน้ำไม่เยอะเดี๋ยวก็หายไม่จริงหรอกถ้าถึงขั้นมันอย่างน้อยก็ต้องสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะกว่าจะนั่น
1: อ
0: ่ะใช่ไห
1: ม
0: เกินด้วยบางทีผมว่า
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดว่าคุณกลืนมาเนี่ยโอ้โหยังไงก็โดนให้คุณกินน้ำเป็นลิตรก็ไม่มีรอดหรอก
1: ไม่มีรอด
0: ใช่ไหม
1: ใช่จะไปกินยาคูก็ไม่รอด
0: ไม่มันก็แนะนำกัน108คุณณัฐพงษ์นะว่าคือดีที่สุดอ่ะคือผมว่าเขาทำสโลแกนไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: เมาไม่ขับนี่ไม่ใช่คุณณัฐพงษ
1: ์มันต้องยังไงฮะ
0: ดื่มไม่ขับเลย
1: ก็ต้องดื่มเลยนะ
0: ไม่ใช่เมาไม่ขับเมาไม่ขับนี่มัน
1: ยังดื่มได้นะ
0: ไม่เมาไม่ขับนี่แม่งคือเมาไม่มันก็ต้องไม่ขับอยู่แล้วคุณณัฐพงษ
1: ์
0: เออมันต้องดื่มไม่ขับเลยดื่มไม่ขับเลยนะไม่ใช่เมาไม่ขับนะต้องบอกกันอย่างนี้ว่าดื่มไม่ขับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดนั่นคุณก็ต้องมีเนวิเกเตอร์ไปสองคน
1: สองคน
0: คนหนึ่งต้องไม่ดื่ม
1: ครับ
0: คุณอยากดื่มก็ดื่มไปอีกคนหนึ่งก็นั่งอย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: เอออย่างนี้โอเคอันนี้เราไปใช้ว่าเมาไม่ขับเนี่ยมันก็จะมีคนบอกไม่เมาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ใช้เกณฑ์เรื่องวัดแอลกอฮอล์กับอะไรปริมาณอะไรต่อลิตรอะไรก็ว่ากัน
1: ห้าสิบมิลลิกรัม
0: เอออะไรประมาณนั้นนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับผมแต่ว่าเราหยุดแล้วนะหมดเวลา
0: เราแบบว่าอะไรล่ะองคุลิมาน
1: เราหยุดแล้วเราหยุดแล้วนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระแล้วผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะด้วยจิตรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
9: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
10: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเราก็จัดรายการกันสดๆเลยนะคะถ้าใครรับฟังอยู่ทางวิทยุFM 96.5 ก็อยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้และ เราก็จัดกันผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ด้วยตัวนี้ก็สามารถเข้ามาคุยได้เหมือนกันนะคะมีหลายท่านมารออยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็ Thinking Radio ค่ะก็ชมสดได้เหมือนกันเลยหลากหลายช่องทางเลยค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ที่เราจะพาไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่นี่เขาแบบมีชื่อเสียงมากนะคะเป็นโฮมชื่อโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่เปิดต้อนรับนะคะคนที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาตินะคะมาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีถิ่นกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณเกศทิพย์พุทธิสารผู้จัดการและการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณเกศทิพย์ค่ะเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปค่ะของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทน์ว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงคะ
11: ค่ะแรกเริ่มเดิมทีค่ะก็คือคุณแม่เสงี่ยมนะคะก็เป็นคุณแม่ของพี่แหม่มนะคะพี่เกศทิพย์เนาะคุณแม่เป็นประธานนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะวิสาหกิจกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะคะก็แรกเริ่มก็ท่านเองเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะเป็นประธานนะคะก็ไปดูงานไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเริ่มต้นจากคุณแม่นะคะตั้งแต่ปี2542นะคะก็ท่านเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะก็คือตั้งแต่ปี42อันนั้นช่วงเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะก็มีการรวมกลุ่มอะค่ะโดยคุณแม่เนี่ยก็ให้สมาชิกก็คือกลุ่มแม่บ้านนะคะเรียกกลุ่มแม่บ้านแล้วก็หาเงินกันนะคะโดยการรวมตัวกันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งเนาะเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆคือคุณแม่ก็ชวนเพื่อนชวนแม่บ้านนะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มนะคะเพื่อจะหารายได้นะคะหารายได้เข้ากลุ่มสร้างความเข้มแข็งสร้างความสามัคคีก่อนนะคะให้กลุ่มเข้มแข็งเพราะกลุ่มเข้มแข็งอ่ะก็มีหน่วยงานนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะเห็นว่าทางกลุ่มมีความเข้มแข็งก็มาสนับสนุนจากเดิมรวมกลุ่มกันแค่21คนเนาะแล้วก็เริ่มรับสมาชิกนะคะสมัยแต่ก่อนก็ทอผ้าบ้างทำเรื่องของการเกษตรทำนาทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนก็เห็นในเรื่องของศักยภาพนะคะเขาเข้ามาสนับสนุนนะคะก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วงนั้นมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยวค่ะโครงการนี้ทั่วประเทศเขาคัดเลือกแค่19ที่นะคะ19ที่นี้ก็จะต้องเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็งนะคะเราก็เสนอกลุ่มของเรานะคะเข้าทิ้งโครงการนี้นะคะปรากฏว่าทั่วประเทศไทยเนี่ย19ที่ของเราก็ติด1ใน19นะคะโครงการนี้มีงบประมาณให้2ล้าน8นะคะ2ล้าน8เนี่ยเขาให้มาสร้างศูนย์เนาะศูนย์กลางชุมชนเขาเรียกว่าศูนย์ที่ไว้สำหรับขายของอะค่ะขายผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็มีอาคารสุขาอาคารห้องอาหารโรงอาหารนะคะในงบประมาณ2ล้าน8นะคะเราได้โครงการนี้เราได้โครงการนี้ตั้งแต่ปี442นะคะแล้วก็ถึงปี47นะคะพอถึงปี47ในตัวโครงการเขาก็ให้ไปศึกษาดูงานนะคะไปศึกษาดูงานไปเขาเรียกว่าไปเรียนรู้ไปดูงานตามสถานที่ต่างๆที่เขาประสบผลสำเร็จอะค่ะไปจนไหนที่กลุ่มไหนที่ดังๆแล้วก็คือทางโครงการก็จะส่งไปนะคะไปเหมือนพัฒนาตัวเองอะค่ะไปเข้าคอร์สนะคะแล้วก็หลังจากที่เราจิตหนึ่งในนั้นแล้วก็เขาก็สร้างอาคารให้นะคะระหว่างที่รออาคารใกล้จะเสร็จอะค่ะเขาก็คัดเลือกจาก19ที่อะค่ะให้เหลือ5ที่เพื่อจะไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะคุณแม่เสงี่ยมก็ได้รับโอกาสนี้ค่ะเราก็ติดหนึ่งในลำดับต้นๆเลยนะคะที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเรื่องต้นแบบโอท็อปต้นแบบโฮมสเตย์แพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาประสบผลสำเร็จที่ญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่น14วันนะคะคุณแม่ไป14วันก็ไปดูต้นแบบว่าเขาทำเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์นะเขาทำแบบไหนนะคะแล้วเรื่องของไอ้พวกโอท็อปเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเขาทำกันยังไงมีการบริหารการจัดการเป็นยังไงรูปแบบของโฮมสเตย์เป็นยังไงค่ะ14วันอ่ะเป็น14วันที่มีประสบการณ์ของคุณแม่นะหลังจากที่คุณแม่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นท่านกลับมาท่านก็มาเริ่มต้นที่บ้านของคุณแม่เองนะคะเริ่มต้นที่บ้านแม่เป็นหลังแรกเลยค่ะตั้งแต่ปี47ค่ะที่ไปดูงานแล้วกลับมาก็49ก็เริ่มรับลูกค้าเลยค่ะรับลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่มีนะคะยังไม่ได้มีแต่ก็จะเริ่มต้นนะคือเริ่มต้นที่บ้านแม่หลังแรกเลยค่ะหลังแรกกรุ๊ปแรกก็คือเราไปออกงานกับทททค่ะที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็ได้กลุ่มแรกที่เข้ามาพักก็คือเป็นน้องนักศึกษาค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเข้ามาเรียนรู้นะคะเขาเรียกโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชนนะคะก็เข้ามานอนที่ชุมชนมาเข้ามานอนที่บ้านแม่เป็นหลังแรกเลยค่ะก็เริ่มต้นก็ทุลักทุเลมากเลยค่ะด้วยความที่ไม่มีความพร้อมแต่ก็ท่านเองก็อยากจะเปิดตัวเนาะอยากจะ เอาประสบการณ์ที่ท่านไปดูงานมาก็อยากจะมาเปิดบ้านที่บ้านของเราก็คือชุมชนของเราชุมชนท่องเที่ยวของเราอะค่ะอยากให้เป็นที่รู้จักเนาะอยากจะเปิดตัวอยากจะทำโฮมสเตย์อยากทำท่องเที่ยวอะให้เป็นที่รู้จักอะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะท่านก็ทำที่บ้านของท่านเองนะคะตัวพี่แหม่มเองที่เกศทิพย์เองก็ได้เห็นวิธีการเห็นในสิ่งที่ท่านมีความเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เนาะอยากเห็นความเจริญความเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวอยากให้การท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราอะค่ะก็เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่ปี47เนาะ47ไปดูงาน48 49ก็เริ่มจากบ้านแม่หลังแรกอะค่ะพอเป็นที่รู้จักก็เริ่มรับนักท่องเที่ยวเนาะแต่ก่อนอะจะมีคณะเขาเรียกว่าคณะครูหรือว่าหรือหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปดูงานที่เชียงใหม่อะค่ะงานที่สวนโลกอะค่ะก็เขาก็จะมาแวะที่สุโขทัยเขาก็มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็มาพักโฮมสเตย์ค่ะเดิมทีเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าที่บ้านเราคือบ้านนาต้นจันทร์สุโขทัยเนี่ยมีโฮมสเตย์แต่ว่ามีน้องที่เขาอะมาเข้าค่ายที่น้องที่เป็นเด็กมหาลัยอะค่ะที่ตอนที่เข้ามาตอนที่มาพักครั้งแรกอะค่ะเขาก็ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะผู้ปกครองเขาก็มาค่ะมาตามบอกเล่าของลูกๆของน้องๆนักศึกษาค่ะน้องกรุ๊ปแรกเป็นนักศึกษากรุ๊ปต่อมาก็เป็นคณะครูค่ะมาจากจังหวัดภาคใต้ชายแดนภาคใต้ค่ะเขาก็ทำงานที่สงบมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเปิดตัวครั้งแรกกับน้องนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองของน้องแล้วก็เริ่มรู้จักกับในหมู่ครูหรือว่าในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มรับนักท่องเที่ยวพอเริ่มจากบ้านแม่หลังแรกเนาะพี่ก็ช่วยแม่ที่ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าร่วมตัวกันนะคะจาก1หลังก็เป็น7หลังนะคะ7หลังพอได้7หลังปุ๊บก็ไปขอมาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะ7หลังพอได้มาตรฐานปุ๊บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยอะไรเลยต่างๆก็เข้ามาสนับสนุนเนาะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของรายการทีวีสมัยก่อนไม่มี Facebook อะค่ะก็จะมีแต่รายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอ่านรถโชว์บ้างอะไรบ้างก็มีโอกาสได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเรานะคะทางงานรถโชว์ต่างๆนะคะหลังๆมาก็มี Facebook มีอะไรต่างมีเขาเรียกสื่อโซเชียลเข้ามานะคะก็ให้เป็นที่รู้จักบวกกับมาตรฐานที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะคือสมัยก่อนเนาะแต่ก่อนก็ไม่ได้มีโซเชียลนะคะเดี๋ยวอาศัยโทรศัพท์อาศัยจองกันแบบไม่เป็นกิจจลักษณะค่ะแต่ว่าพี่เองอ่ะคือพี่แหม่มเองอ่ะค่ะที่แหม่มเองดูแลเรื่องการตลาดเรื่องของงานท่าเนาะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเนาะเรามีที่พักมีกิจกรรมต่างๆแล้วเรายังมีท่านะคะท่าที่ขึ้นชื่อของสุโขทัยก็เป็นท่าใต้หมักโคลนเนาะของเราก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะแล้วพี่เองก็จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายที่ในเมืองนะคะพี่ก็อาศัยประสบการณ์นะคะแล้วพี่ก็คือแวดวงก็จะอยู่ในเรื่องของการขายด้วยค่ะแล้วก
9: ็ข
11: ายของเนาะขายผลิตภัณฑ์ชุมชน17ปีค่ะของพี่จะอยู่ในพี่จะเอาผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกมาขายในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างร้านค้าก็อยู่ในจตุจักรบ้างแล้วก็สามารถเผยแพร่ชุมชนของเรากับช่องทางนั้นเนาะหลังๆพี่ก็มีแนวคิดจะเอ๊ะเราจะอยู่ตรงนี้จนตลอดเนี่ยมันคงไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราต้องกลับบ้านเราต้องไปตั้งรับนะคะสมัยก่อนก็คือลูกอย่างเดียวคือลูกก็คือเอาสินค้าของเราในชุมชนอ่ะเอาไปขายข้างนอกไปหาตลาดข้างนอกเพื่อจะให้คนเข้ามาค่ะทีนี้เราก็มากลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เราคงจะไม่ได้อยู่บ้านแน่เราคงไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็เลยคิดว่าเราต้องกลับมาตั้งรับแล้วแหละก็เลยกลับมาแล้วก็มาช่วยคุณแม่แบบมาดูซิว่าไอ้กิจกรรมในชุมชนอ่ะมันมีอะไรบ้างเรามีของดีเป็นจุดขายเรามีอะไรบ้างก็มาจับเอามาเรียงร้อยในเรื่องของโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีอะไรบ้างก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เรียงสตอรี่นะคะว่าแต่ละอย่างมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นก็เอาของดีเป็นจุดขายไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์นะคะภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างนะคะเราของเราอ่ะมันเราจะอยู่ในภูเขาเนาะ อยู่ในภูเขาแล้วก็รอบล้อมไปด้วยภูเขาไปด้วยธรรมชาตินะคะมีอยู่ปีนึงนะคะคุณแม่ไปดูงานที่ประเทศจีนนะคะเมื่อปี57นะคะคุณแม่ก็ได้ประสบการณ์นะคะคุณแม่ก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเอามาพัฒนาชุมชนพัฒนาในพื้นที่ค่ะไปประเทศจีนไปหลายมณฑลนะคะไปจางเจียเจี้ยบ้างไปหลายที่ค่ะก็ได้ประสบการณ์ว่าเอ๊ะที่โน่นเขาก็ใช้เขาเรียกว่าภูเขาเนาะที่จางเจียเจี้ยเขาก็จะมีภูเขามีอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็ได้ไอเดียว่าเอ๊ะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องไปหาพื้นที่ที่แบบสามารถดูวิวดูธรรมชาติอะไรในชุมชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็กลับมาท่านก็ด้วยความที่พื้นที่ของเราพื้นที่สวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพื้นที่ที่แบบอยู่บนภูเขาอะค่ะก็จะเห็นธรรมชาติเห็นวิวต่างๆท่านก็เลยพาลูกหลานนะคะไปพัฒนาพาสมาชิกกลับไปพัฒนาที่เนี้ยก็เลยเปิดเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะคะก็คือระบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศนะคะไปจุดชมวิวห้วยต้นไทรอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากประเทศจีนนะคะเมื่อปี57นะคะกลับมาก็มาพัฒนาตรงนี้เนาะแล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆบวกกับเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะเพื่อเผยแพร่นะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการทอตั้งแต่กิจกรรมถ้าลูกค้ามาถึงที่พักเรามีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ก็เรียบเรียงเนาะว่าไอ้โปรแกรมถ้าสมมติว่านักเที่ยวมา2วัน1คืนน่ะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทำบ้างนะคะก็เราก็มาเรียงเลยค่ะ2วัน1คืนมีอะไรบ้างเข้าที่พักได้เวลาเข้าไลน์เข้าที่พักเสร็จแล้วไปไหนได้บ้างนะคะกิจกรรมไปไหนบ้างที่ก็เรียงมานะคะกิจกรรมของเราหลักๆก็ถ้าเข้าที่พักเสร็จปุ๊บเราก็จะมีบริการนั่งอีแท็กนะคะชมกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนเนาะอีแท็กก็มันเป็นรถไถนาค่ะรถไถที่เข้าปลดระวางแล้วที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเราก็มาดัดแปลงใส่หลังคาเป็นมุงยะคาเนาะแล้วก็นั่งได้ประมาณ 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งอีแท็กไปชมกิจกรรมไปดูทอผ้าไปถุนบ้านไปสวนไปกินมะนาวน้ำผึ้งอย่างช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ดูผลไม้อะไรเราก็พาเข้าสวนมีทุเรียนมีเงาะเราก็พาเข้าสวนก็ไปดูบรรยากาศไปดูวิถีชีวิตในชุมชนไปดูทอผ้าไปสวนผลไม้ไปกินน้ำผึ้งมะนาวไปถ่ายบรรยากาศโฮมสเตย์บางหลังไปจุดไฮไลท์ไปภูมิปัญญาบ้านตาวงที่ทำตุ๊กตาบาโหนอันนี้ก็เป็นเรื่องสตอรี่แต่ละที่จะมีสตอรี่เรื่องราวนะคะก็หลายจุดเนาะแล้วก็ไปดูการทอผ้านักท่องเที่ยวก็สามารถลงมือทำไปนั่งทอผ้าไปดูว่าทอผ้าแบบไหนทอเป็นลายอะไรเราก็ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำเนาะแล้วก็จุดสุดท้ายก็พานักท่องเที่ยวไปดูแสงเย็นนะคะแสงสุดท้ายเนาะก็คือแสงเย็นตรงสะพานทุ่งนาสะพานไม้ไผ่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ชุมชนก็มาช่วยกันทำมาช่วยกันสานในความยาวประมาณ380เมตรอะค่ะเราก็ชุมชนท่องเที่ยวเราก็มาช่วยกันทำสะพานแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวไปเดินชมบรรยากาศทุ่งนาสวยงามค่ะช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะแล้วก็ศุกร์กับเสาร์ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดตลาดชุมชนนะคะเขาเรียกว่าตลาดหิมห้วยหมายถึงลำคลองเล็กๆกันค่ะที่ท้ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศเหมือนถนนคนเดินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็จะนำสินค้าผักผลไม้ตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบธรรมชาติแบบอบอุ่นนะคะแบบบ้านคุณยายคุณป้ามีอะไรก็เอามาขายแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะมีลำวงย้อนยุคนะคะลำวงย้อนยุคก็จะมีคุณยายคุณป้าคุณลุงมาร้องรำทำเพลงกันร้องเพลงร่วมกับนักท่องเที่ยวที่เขามาท่องเที่ยวแล้วก็มาพักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็เข้าที่พักช่วงเย็นก็ทานอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นถิ่นเนาะอาหารพื้นถิ่นน้ำพริกประจำถิ่นน้ำพริกที่หาทานได้เฉพาะที่น้ำพริกซอกไข่ของกินอะไรอย่างเงี้ยคืออาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านก็เป็นอาหาร 6-7 อย่างนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงไหนมีอะไรแล้วก็เอาของที่เรามีก็คือเราทำเรื่องการเกษตรเราเป็นอาชีพหลักเราทำนาทำสวนทำไร่แล้วก็มีผลไม้ตามสวนทำตามไร่ของเราก็เอามาให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานนะคะอาหารที่เราจัดเตรียมให้ผลไม้ที่เตรียมให้ก็เป็นอาหารที่ปลอดสารเราก็ปลูกกันเนาะเป็นชาวบ้านปลูกเองอะค่ะเราก็เอาไว้กินส่วนหนึ่ง เหลือกินก็ขายเหลือนั่นก็ให้เขตไปบัญชีระลึกบ้างเอามาเซ็ตในขันโตกบ้างก็อยู่กันอย่างนี้ค่ะก็เวลาน้องเที่ยวมาก็จะได้ทานอาหารพื้นถิ่นได้กินผลไม้ตามฤดูกาลก็ทำให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าประทับใจอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราทำตอนเช้าเราก็มีกิจกรรมตักบาตรนะคะตักบาตรตอนเช้าสักหกโมงแล้วก็จะมีพระมาบิณฑบาตนะคะอย่างนักท่องเที่ยวที่เขาสายบุญเขาก็จะใส่บาตรตอนเช้าแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นวัยรุ่นอะไรหรือชอบออกกำลังกายเราก็มีกิจกรรมขึ้นจุดชมวิวห้วยต้นไห่ตอนตีสี่ครึ่งอันนี้ก็ไกด์ก็จะมารับที่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะเตรียมโอวัลตินกาแฟเอาไว้ให้ไกด์เป็นไกด์จะบริการก็คือไปจุดชมวิวอ่ะก็ไกด์ก็จะไปตัดกระบอกไม้ไผ่นะคะสดๆเลยแล้วก็ต้มน้ำที่บนดอยอะค่ะแล้วก็ชงกาแฟให้ตอนเช้าตอนดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะระหว่างที่พระอาทิตย์ขึ้นก็ชมบรรยากาศช่วงนี้เป็นหมอกฝนสวยมากค่ะเป็นหมอกฝนเนาะมันก็จะชุ่มฉ่ำมันก็จะมีความเขียวขจีสวยงามสำหรับนักเที่ยวที่ชอบเป็นนักเที่ยวท้าทายค่ะเป็นแบบชอบเชิงนิเวศอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะก็สนุกสนานนักเที่ยวก็ชื่นชอบนะคะกิจกรรมมีเยอะค่ะไม่ว่าจะกิจกรรม DIY ก็มีนะคะกิจกรรมที่นอกเหนือจากการทอผ้าแล้วเรายังมีกิจกรรมมัดย้อมก็จะเป็นฐานกิจกรรม DIY ถ้านักเที่ยวมาแบบครอบครัวมีเด็กมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะแนะนำให้ไปทำกิจกรรมตรงนี้เป็นมัดเสื้อมัดผ้าเช็ดหน้ามัดถุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลายนะคะนักเที่ยวที่สนใจก็จะมาจองคอร์สกับเรานะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะอีกถ้าเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกว่าทัวร์เป็นคณะถ้า10คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าอาคารภูมิวิถีอะค่ะ
9: ค่ะ
11: ภูมิวิถีตรงนี้ก็จะมี10กิจกรรมนะคะในฐานกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การตำข้าวการเขาเรียกว่าวิถีชาวนานะคะปกติแล้วอะฐานเนี้ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมอะค่ะจะชื่นชอบนะคะเขาก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำนาตำข้าวปั้นข้าวนะคะแล้วก็มาอบข้าวมาโม่นะคะโม่ก็คือหมายถึงเหมือนโม่แป้งอะค่ะมาทำเป็นแป้งก็จะเอาแป้งนะมาทำเป็นขนมครกนะคะเราก็มีการให้นักเที่ยวเหมือนเข้าฐานทั้ง10ฐานนะคะทำขนมครกด้วยทำกระทงนะคะสุโขทัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลอยกระทงนะคะ
9: ใช่ค่ะ
11: เป็นต่างชาติเขาก็จะอยากจะมาสัมผัสในเรื่องของการลอยกระทงแล้วก็ให้เขาได้ลองทำกระทงใบตองอะค่ะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยสุโขทัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการลอยกระทงนะเขาก็อยากเรียนรู้เนาะเราก็สอนเขาทำกระทงเสร็จปุ๊บเราก็ให้เขาไปทำฐานถัดไปก็เป็นฐานคนดังก็คือดังไฟอะค่ะบ้านที่เขาเป็นคนเมืองเนาะเขาบอกว่าให้นักท่องเที่ยวไปหัดก่อไฟแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวอะไปทำไข่เจียวในฐานนั้นนะเนาะใน10ฐานนั้นก็จะมีฐานไข่เจียวทำไข่เจียวนักท่องเที่ยวก็ลองทำไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวด้วยเสร็จแล้วก็ไปยิงหนังสติ๊กยิงหนังสติ๊กเขาเรียกว่าไล่นกอะค่ะไล่นกก็คือแบบมันเป็นภูมิปัญญาเนาะหน
9: ัง
11: สติ๊กใช้ซีฟอะค่ะใช้ซีฟแขวนไว้ตรงทุ่งนาเราก็เอาหนังสติ๊กอะใส่หนังยางแล้วก็ยิงแบบยิงเป้าอะค่ะเป้าก็เป็นซีฟอะค่ะพอเปี๊ยดังเป้งเนี่ยนกก็กระเจิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังชายก็ชอบใจค่ะแล้วก็มาทำปลูกนาค่ะดำนาให้นักเที่ยวมาทำดำนาเราก็มีแปลงสาธิตให้นักเที่ยวได้ทดลองนะคะในฐานนี้ก็ให้นักเที่ยวได้ลองดำนานะคะพอดำนาเสร็จปุ๊บก็ให้นักเที่ยวไปเล่นกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีเนาะเล่นวอลเลย์บอลเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลสนุกมากค่ะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่บางอย่างมันก็ฮาบางอย่างมันก
9: ็
11: มันก็สนุกสนานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เราพยายามสร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลายใช่ค่ะ
9: มีแค่ส่วนเดียวนะคะฟังดูแบบน่าสนุกมากเลย
11: สนุกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่มาในรูปแบบศึกษาดูงานเราก็จะมีสถานที
9: ่
11: รองรับนะคะเราก็มีห้องประชุมขนาดใหญ่รับได้ประมาณ250คนก็จะมีคุณแม่เสงี่ยมก็จะเป็นผู้บรรยายเนาะว่าความเป็นมาของเรา กว่าจะมาประสบผลสำเร็จที่เราทำกันยังไงการบริหารจัดการมีอะไรรูปแบบทำยังไงเพื่อจะให้ประสบสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเรียนรู้นะคะมาทางคุณแม่บรรยายตรงนี้เราก็จะมีสถานที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเนาะเป็นชุมชนก็ดีเป็นผู้บริหารก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะนำองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ในเรื่องของการมาฟังมาเขาเรียกว่ามาศึกษาดูงานไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกิจกรรมเราก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าผู้ที่สนใจเขาสนใจรูปแบบไหนค่ะหลังจากนั้นเราก็พาเขาไปทำข้าวเปิ๊บนี่เป็นอาหารถิ่นที่ขึ้นชื่อค่ะถ้ามาสุโขทัยมาบ้านนาต้นจันถ้าไม่ได้ลองทานข้าวเปิ๊บก็มาไม่ถึงนะคะข้าวเปิ๊บเป็นอาหารถิ่นลักษณะของข้าวเปิ๊บก็คือเป็นเหมือนปักหม้อค่ะเหมือนปักหม้อเนาะเหมือนละเลงแป้งเหมือนลักษณะเหมือนการทำเหมือนข้าวเปิ๊บปักหม้อค่ะแต่เราใช้แป้งหมักนะคะเป็นเหมือนแป้งขนมจีนนะคะใช้หม้อตัดสูตรนะคะใช้เตาแบบเตาเราปั้นเองอะค่ะคือกรรมวิธีเนี่ยมันมีเสน่ห์นะมันแล้วก็มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าคือแต่ละอย่างมันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดเลยค่ะแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราสามารถให้นักท่องเที่ยวอ่ะมาลองหัดทำข้าวเปิ๊บได้ด้วยนะคะข้าวเปิ๊บลักษณะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเราใช้นึ่งเอามีไข่ดาวนึ่งมีผักมีละเลงแป้งเสร็จปุ๊บเอาผักใส่พอผักใส่ปิดฝามันเป็นเหมือนหมวกยวนนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใช้ไอ้น้ำแทนความร้อนเนาะมันจะทำให้แป้งอะสุกนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปละเลงแป้งเสร็จปุ๊บเอาผักเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันก็จะสุกนะคะสุกปุ๊บแล้วก็พับไปพับมาอากับกิริยาในการพับและรูปทรงที่ได้จากการพับเขาเรียกว่าเปิ๊บเป็นภาษาถิ่นภาษาเมืองบ้านที่บ้านเยี่ยเขาอู้เมืองนะคะแล้วก็รูปทรงที่ได้จากการพับนะคะเขาเรียกว่าเปิ๊บนะคะแล้วก็มีน้ำซุปนะคะมีน้ำซุปเทใส่เข้าไปเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะมีไข่นึ่งใส่ก็นึ่งบนปากหม้อเราใช้นึ่งเอาอบเอาค่ะแล้วก็ปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวอู้อร่อยมากตอนนี้มาที่งานเมืองทองอะค่ะมาที่โอท็อปชวนชิมเรามาที่นี่นะคะไปขายที่เมืองทองธานีที่นนทบุรีอะค่ะก็ไปขายที่งานโอท็อปนิดยาค่ะมีทั้งหมด10วันค่ะหลังจากที่เราทานข้าวเปิ๊บเสร็จแล้วหลังจากที่เราทานข้าวเปิ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปช็อปผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราก็เป็นผ้านะคะผ้าของเราก็จะมีผ้าหมักโครนเป็นมีทั้งชิ้นงานแบบผ้าผืนมีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่แปรรูปแล้วนะคะแล้วเศษของชิ้นส่วนต่างๆของเศษผ้าน่ะเรายังเอามาต่อยอดนะคะเป็นกระเป๋าบ้างเป็นพวงกุญแจบ้างเป็นอะเซสซอรี่บ้างอู้อันนี้ขายดีมากตอนนี้เราขายให้กับชาวจีนนะคะเป็นออเดอร์อันนี้แบบเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะคะคือสวยมากค่ะเวลานักท่องเที่ยวที่เขามาเขาก็จะมาช้อปปิ้งเนาะมาชมผลิตเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาจะมาช้อปปิ้งอ่ะเพราะว่าเขาไปลองทอมาแล้วค่ะว่ามันทำแบบไหนมันทำยากยังไงแล้วก็ทำวิธีการหมักโคลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ในสูตรนะคะของเราเป็นสูตรใหญ่เนาะเพราะว่าที่เราได้ประมาณที่มาจาก2.8 ล้านอันเนี้ยเราก็มาทำเป็นอาคารแสดงสินค้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มาขายก็จะเป็นสองกลุ่มเหมือนกันของเราที่2 กลุ่มนะคะกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันวิสาหกิจอีกกลุ่มแล้วก็คือวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าประดาต้นจักรเรามี2วิสาหกิจที่เราดูแลกันอยู่อะค่ะชุมชนดูแลกันอยู
12: ่ค่ะพี่แหม่มทีนี้แบบเวลามีจำกัดค่ะอยากให้พี่แหม่มทิ้งท้ายนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าอยากไปท่องเที่ยวหรือว่าอยากดูภาพกิจกรรมต่างๆว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างสามารถดูได้ทางหรือว่าติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
11: ค่ะค่ะก็ถ้าสนใจนะคะถ้าเป็นที่พักนะคะก็จะมี Facebook เพจนะคะโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันจังหวัดสุโขทัยเบอร์โทร0884957738อันนี้เป็นเซ็นเตอร์เดียวนะคะเป็นเบอร์กลางแล้วก็ถ
12: ้
11: าจะจองที่พักก็ทักอินบ็อกซ์นะคะ Messenger
12: ได้เลย
11: ในเพจได้เลยใช่
12: ค
11: ่
12: ะ
11: แต่ถ้าสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ผ้านะคะก็สามารถทักที่เพจผ้าลายจิตหมักโคนบ้านนาต้นจันนะคะก็อันนี้ก็เป็นเพจที่น้องแอดมินก็จะมาดูแลนะคะน้องก็จะมาดูแล้วก็สามารถสั่งจองตรงนี้ได้นะคะ
12: ค่ะ
11: อย่างก็จะเป็นพิมพ์เตอร์เดียวนะคะเขาก็จะมาดูแลให้นะคะสนใจก็สอบถามได้ทางช่องทาง2 ช่องทางนี้ได้เลยจ
12: ้
11: ะ
12: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะที่มาเล่าความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็พูดถึงไฮไลท์กิจกรรม จากโฮมสเตย์บ้านนาต้นจ่านะคะน่าไปมากๆเลยนะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเยือนนะคะ
13: โอ้ยจ่ายินดีต้อนรับเลยค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะพี่แหม่มสวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
12: สว
13: ั
12: สดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
14: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
15: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
4: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะเราจัดรายการกันสดๆนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5แล้วก็ทางช่องChannel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะทักทายกันเข้ามาที่ LINE @ก็ @ Thinking Radio ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นี่คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังนี่ทักทายกันมาทาง Facebook Fanpage เยอะหลายท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ดูคึกคักมากๆเป็นไปตาม energy ของแขกรับเชิญในช่วงแรกของเราเลยนะคะมีทักทายหลายท่านเลยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันโน้ตของอนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือสำคัญเลยสำหรับใครที่ลงทะเบียนงานนี้เอาไว้นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้พิเศษจริงๆค่ะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ประกาศรายชื่อไปแล้วนะคะสำหรับงานพิเศษแบบนี้ Global Pack Insightซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้นะคะงานก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะคะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็ใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อนี่ก็คือไปตรวจสอบรายชื่อก่อนได้นะคะก็จะสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือลงไว้ให้แล้วนะคะก็เกือบ200ท่านเลยนะคะเยอะมากก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนได้ปักหมุดโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook Fanpage นะคะหรือถ้าใครทักมาใน LINE แอดของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ส่งข้อความตอบกลับไปนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาถามอีกรอบก็ได้เนาะเผื่อว่าทีมงานจะตกหล่นรายชื่อท่านไหนไปนะคะก็ถามเข้ามาใน LINE ก็ได้ว่าเอ๊ะงานนี้ที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะสำหรับรายละเอียดขอย้ำอีกครั้งก็แล้วกันสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะก็เราจะเปิดลงทะเบียน8โมงเช้านะคะก็สถานที่ก็คือห้องออดิทอเรียมนะคะที่บมจ.สมท.ของเราเนี่ยแหละค่ะเราก็มีที่จอดรถเนาะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นลานจอดเลยถ้าเกิดว่าใครที่จะเอารถมาจอดก็ไม่มีปัญหาที่จอดรถเราเยอะมากนะคะเข้ามาในอสมท.ของเราได้เลยบอกว่ามางานที่ห้องออดิทอเรียมก็ได้นะคะก็จอดรถปุ๊บก็สามารถเดินขึ้นตึกอาคารปฏิบัติการได้เลยห้องออดิทอเรียมจะอยู่ชั้น6นะคะก็เปิดลงทะเบียน8โมงเช้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อาจจะไม่สะดวกเดินทางวันนี้เนาะอาจจะไม่สะดวกเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็สามารถรับชมทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีการไลฟ์นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นี่นะคะค่ะขอต่อเลยนะคะรัว
10: ๆ
9: ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใครที่มาเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันฟินมากมันแบบจะเป็นเมืองที่ใครเขาใช้คำว่าอะไรฝน8แดด4อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ต้องบอกว่ามาเที่ยวที่จังหวัดระนองก็คือต้องมาช่วงหน้าฝนนี้เลยนะคะเขากำลังจะทำให้จังหวัดเนี้ยเขาทำไปแล้วแหละนะคะจะทำให้จังหวัดเนี้ยเป็นเมืองของที่นุ้ยเคยอ่านข่าวไปเนาะเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ต้องบอกว่าจะแข่งกับประเทศญี่ปุ่นเลยไปนอนเซตแข่งกับญี่ปุ่นเลยอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ต้องบอกว่ามันฟินมากจริงๆนะคะแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเอาเท่าที่ตัวเองเคยไปมาประมาณสัก 3-4 ที่ในประเทศไทยก็แล้วกันนะที่นี่คือร้อนสุดจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าโหไม่เห็นร้อนเท่าไหร่เลยมาที่จังหวัดระนองเลยนะคะร้อนจริงๆ 65องศานะคะดิฉันก็คิดว่าดิฉันเกือบจะทานได้ไปแล้ว เหมือนลุกขึ้นมาบนบ่อน้ำร้อนหรือเดินลงไปนี่คิดว่าขึ้นมานี่ใครกินได้ที่คือกินได้เลยเพราะว่ามันร้อนมาก65องศานะคะแล้วก็เขามีหลากหลายบ่อนะอย่างที่วันนี้ไปมาเนี่ยนะคะบ่อน้ำร้อนลักษะวาลินเนี่ยนะเขาเป็นบ่อของคนในพื้นที่นะคะเป็นขององค์การบริหารเนี่ยเขาบริหารจัดการแต่ต้องบอกว่าเขาบริหารจัดการดีมากๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็แช่เราฟินแน่นอนถ้าใครมีร้อนไปคิดว่า65องศามันร้อนไปมันก็จะมี40องศาอันนี้ก็ได้จัดการก็มี
10: มีหลายเลเวล
9: ใช่มีประมาณ2เลเวลแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลน้ำเย็นก็คือถ้าใครคิดว่ามันร้อนจนทนไม่ไหวอ่ะนะคะก็สลับกับน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนอะไรเงี้ยคือฟินมากจริงๆแต่อันเนี้ยเรื่องความร้อนอ่ะดิฉันขอคอนเฟิร์มดิฉันก็ไปมาหลายที่แล้วที่นี่คือร้อนสุดๆไปเลยนะคะก็อยากให้มา

0: ว่าเฮ้ยเป็นอ่างเป็นบ่อซีเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยข้างๆเขาก็จะมีลำธารที่เป็นน้ำตกจริงๆเลย
1: อัน
0: นี้ก็สวยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะเขาก็มีให้เสียเงิน50บาทอันนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเป็นแบบว่าคล้ายๆมีรั้วกั้นนิดนึงแล้วก็มีที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์ให้ฝากของแล้วก็มีห้องอาบน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่50บาทเท่านั้นเองถูกมากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองระนองเนี่ยใครๆก็จะคิดว่าเอ้ยหลากหลายที่พักอ่ะคนก็จะไปนึกถึงที่พักดังๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆคือไปพักในป่าไปพักริมลำธารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลากหลายที่ก็โด่งดังเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะดิฉันมาพัก

0: รงข้ามกับฝั่งพม่าก็คือนั่งเรือไปแป๊บเดียวอ่ะนะคะก็สามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศพม่าได้แล้วนะแล้วก็การนั่งเรือข้ามไปเที่ยวที่พม่าเนี่ยก็ไม่ลำบากเลยถ้าใครแบบฟีลลิ่งอยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแบบ one day trip นะคะไม่ต้องค้างคืนที่นู่นอ่
1: ะ
0: ก็ไม่มีความยากลำบากอะไรเลยนั่งเรือไป 15-20 นาทีก็ถึงพม่าแล้วและที่นั่นก็มีที่ให้เที่ยวหลายที่นะคะมีวัดมีมัสยิดมีโบสถ์แขกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคาเฟ่มีโรงแรมวิวทะเลที่นั่นแบบทะเลสวยนะคะก็เดินทางก็ไม่ยากลำบากเลยถ้าเกิดใครมาอาจจะแบบเดินทางไปเที่ยวเองได้เลยไม่ต้องมีไกด์เลยโชว์บัตรประชาชนมานะคะแล้วก็ไปทำเอกสารเขาเรียกว่าวีซ่าลานะนิดหน่อยที่ว่าการอำเภอมันก็คืออยู่ในตัวเมืองนั่นแหละเขาก็จะมีโซนแบบว่าหลังที่ว่าการอำเภอคนไม่เยอะนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆขั้นตอนไม่เยอะนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกมากด้วยค่าทำวีซ่าที่อำเภอ30 บาทค่าเรือก็แค่คนละประมาณ150 บาทถ้าอยากเหมาลำก็คูณไปนั่งได้ประมาณ6-8 คนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ได้ฟิลลิ่งไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอันนี้คือฟินแบบพาพม่าเขาก็จะค่อนข้างแบบหน้าตาสวยสดยิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อนเขาเรียกว่าอะไรประติมากรรมหรือรูปทรงอะไรก็จะมีที่ประเทศไทยอะเนาะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ที่พม่าพระพุทธรูปที่พม่านะคะก็อันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่สุดยอดและอย่างพอมมาก็คืออาหารทะเลที่นี่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่แบบไปนั่งกินตามร้านหรืออะไรอย่างงี้นะก็คือไปที่สะพานปลาราคาถูกมากแบบกุ้งโลละจากที่กรุงเทพโลละ280ที่นี่เหลือ100กว่าบาท120 150อะไรแบบเนี้ยคือราคาถูกมากจริงๆแล้วของสดก็เยอะมากด้วยมีหลากหลายปลาโอ้โหคือถ้าใครชอบทำอาหารนะคะก็จะฟินมากเลยถ้าเกิดว่าไปเดินตลาดเช้าๆแล้วก็หาซื้อพวกวัตถุดิบพวกอะไรแบบเนี้ยมาทำเองอ่ะแล้วก็อาหารทะเลเขาก็สดจริงๆนะคะแล้ววันนี้ที่มาเล่าให้ฟังนะคะก็มีความพิเศษมาให้อีกหนึ่งอย่างเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาพักที่ริมทะเลแบบดิฉันนะคะอยากจะเดินทางต่อไปท่องเที่ยวที่พม่าอันนี้คือไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบฟิลลี่อยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบว่าเอาวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับจะไป2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้เลยเหมือนกันอ่ะก็มาพักที่ดิฉันมาพักเนี่ยสะดวกมากแล้ววันนี้ที่บอกไว้ว่าความพิเศษก็คือมีส่วนลดมาให้แต่ต้องบอกว่าราคาเขาก็ไม่ได้แพงนะคะผ่านต้นตัวเองแล้วห้องเขาอย่างดีสถานที่พักที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือชื่อว่าจันสมรีสอร์ทนะคะที่นี่มันเป็นรีสอร์ทที่พักริมทะเลแล้วก็มีสะพานทอดยาวไปในทะเลที่ยาวมากสวยมากเดี๋ยวจะลงรูปไว้ให้ในรายการนี่แหละนะคะแล้วก็ฟินมากๆถ้าเกิดใครไม่อยากแบบว่าออกไปทานข้างนอกที่นี่เขาก็มีร้านอาหารอยู่ในรีสอร์ทเหมือนกันก็อร่อยรสชาติใช้ได้เลยห้องพักก็ราคาต้นๆแค่นั้นเองมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็นอนมาเป็นวิวทะเลทุกห้องที่นี่จะเห็นวิวทะเลนะบอกไปก่อนสุดยอดมากๆแต่ห้องพักเขาก็มีจำนวนจำกัดนะคะมันไม่ใช่แบบว่ารีสอร์ทที่แบบเป็นตึกสูงหรืออะไรค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเยอะมากๆเลยใครแบบชอบแบบชีวิตสโลว์ไลฟ์นี่ก็คือเต้าที่นี่เลยไปที่ฟังอยู่ตอนนี้นะหรือว่าดิฉันจะโพสต์ไปให้ทาง Facebook Fanpage FM905 ถ้าเกิดว่ามาพักแล้วบอกว่ามาจากรายการบอกเล่า965นะคะฟังอยู่ตอนนี้เลยฟังคุณนุ้ยคุณกระแตนี่นะคะเรามอบส่วนลดให้เลย 10% ขอเป็นภายในช่วงหน้าฝนนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมาเที่ยวช่วงหน้าฝนแต่มันฟินจริงๆก็ถึงเดือนถึงยังไงประมาณสักเดือนสิงหาตุลาก็ได้ถ้าใครอยากจะใช้สิทธิ์ส่วนลด 10% นี้นะนะคะก็มาได้เลยมาพักได้เลยจองกับทางโรงแรมทางรีสอร์ทได้เลยแล้วก็บอกว่า

0: ังมาจากรายการบอกเล่า9ของ 5เพื่อที่จะขอส่วนลดค่า 10% ที่นี่เขาก็จะจัดให้เลยนะคะอยากให้ตามมาท่องเที่ยวกันใครที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์แบบแช่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนชอบบรรยากาศฝนตกชอบบรรยากาศแบบจะบอกว่าบรรยากาศแบบอกหักอกหักอะไรเงี้ยทะเลสีดำๆอะไรเงี้ยเหมาะมากนะคะมาเลยมาเลยค่ะก็เชิญชวนกันค่ะไม่อยากให้พลาดเยอะ
1: ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่จำกัดเลย
1: นะคะกี่ห้องกี่คนก็ได
0: ้ถูกต้องจะมากันเป็นหมู่คณะบัส2 บัสดิฉันก็จะบอกให้เราลด 10% ให้ถัดไปได้เลยได้เลย
1: จัดไปค่ะ
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็ทักเข้ามาถามที่ไลน์แอดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้อีกรอบก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำลังจะหมดเวลาแล้วคุณมีข่าวอะไรสักหนึ่งข่าวไหม
1: สั้นๆละกันที่ศรีสะเกดเขามีทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้เขามีเทศกาล1 ปีมีครั้งเดียวนะคะก็กำลังเป็นเทศกาลผลไม้เนาะที่ศรีสะเกดก็ขึ้นชื่ออยู่ในเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดค่ะเขาเปิดนะคะให้เที่ยวชมนะคะงาน1 อำเภอ 1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ดีทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดประจำปี2569นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะคะก็คือถึงวันอาทิตย์นี้แล้วเท่านั้นนะคะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะเขาก็นำทุเรียนนะคะจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ผลไม้อื่นๆด้วยรวบรวมไว้มาให้ผู้บริโภคที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชายแดนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สามารถเที่ยวได้ปกติแล้วนะคะเขาสามารถรองรับการนักท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟอย่างที่บอกไปว่ามันอร่อยมากจริงๆใครที่ยังไม่ลองนะคะยังไม่เคยลองก็สามารถไปได้แล้วก็นอกจากผลไม้ก็ยังมีการจำหน่ายโอท็อปมีตลาดโบราณนะคะมีการละเล่นการแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะก็สุดสัปดาห์นี้นะคะก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะ
0: ค่ะดิฉันทานแล้วอร่อยมากทุเรียนขอไฟสีเขียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงท้ายรายการแบบนี้เช่นเคยค่ะขอนำเสนอสินค้างานดีๆของเราที่บอกว่าเหมาะกับดิฉันมากในช่วงวันนี้ก็คือไปมาหลายที่น้องๆก็ต้องมีแบบว่าปวดคอบ่าไหล่ปวดเข่าปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครจริงๆเราใช้ได้ทุกวันนะสำหรับสุกาย
1: ะ
0: ยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพค่ะไม่ว่าคุณจะปวดคอต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดอาจจะเป็นนั่งจากเหมือนคุณนะนั่งทำงานตรงหน้าจอคอมนานๆอย่างเงี้ยหรือว่านั่งรถเดินทางไกลนี่ต้องบอกว่ามันอดโอยจริงๆเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปชุมพรกันมาก็นั่งรถอดโอยเหมือนกันนะส
1: ุ
0: กายะช่วยคุณได้ค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกากลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะจะช่วยดูแลคุณเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนผสานผสมกับสมุนไพรที่สมุนไพรสดเลยสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวหนึบหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองนะคะหอมมากๆมันเป็นกลิ่นหอมแบบจะช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายคล้ายๆแบบสปากลิ่นอโรมาอะไรประมาณนี้นะคะสุกายะยาลดคลายเส้นกลิ่นกาสลองที่ว่าเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพียงแค่ราคา999 บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่า999 บาทเนี่ยรับไป16 ขวดดิฉันบวกถูกไหมเนี่ย14 ขวดนะคะบวกก่อนถูกต้องแล้ว14 ขวดนะคะ999 บาทรับไป14 ขวดเลยก็จะเป็นขนาด12 กรัม 8 ขวดแล้วก็ขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะคะไม่แพงเลยตกถูกขวดละไม่ถึง100อ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะราคาดีมากแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากนะคะโทรไปที่เบอร์021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50 บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะโอ้วันนี้รายการของเราก็ค่อนข้างคึกคักดิฉันก็คึกคักตามไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายเข้ามามีคุณทักษิยานี่ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับขึ้นเราหรือเรา ดึงตัวมันเป็นแฟนคลับเราสองคนเลยดีไหมคะนะคะเพราะว
1: ่
0: า
1: ตัวยง
0: รู้เรื่องของเราสองคนดีมากนะคะอันนี้อยากจะส่งเป็นให้เป็น PR ส่วนตัวไปเลยนะคะขอบน่ารักมากแล้วก็มีคุณสัติมาทักทายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณลิศสวัสดีค่ะด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็มีคุณอัชราสีทองด้วย
1: ค่ะ
0: นะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็อะไรอ๋อคุณทัศยะบอกว่าดิฉันโวยวายหลังจบรายการขอโทษทีอาจจะเสียงดังโวยวายไปขอโทษด้วยละกันนะคะแต่ว่าต้องกลับมาลองฟังใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะสอบขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันก็คือคักทำแขกรับเชิญต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลาไปเลยดีกว่าเจอกันวันศุกร์หน้านะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Sitting Team Radio 96.5 FM คลื่นความ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
7: ์เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่เดิมค่ะ FM 96.5 เวลาไม่เดิมค่ะ 5:00 ถึง 6:00 นวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกดิฉันคงจะไม่ใช้เวลามากกับเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราเวลานี้เพราะบางเรื่องท่านต้องใช้วิจารณญาณเองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรปลอมนะคะก็จะขอนำเรื่องราวของสัตว์ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้บทเพลงที่จะนำมาให้ท่านได้รับฟังนะคะเป็นบทเพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสนะคะแซงซองส์ชื่อ Le Carnival des Animaux แปลเป็นไทยก็เทศกาลแห่งสัตว์สัตว์มันเดินขบวนนะคะเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของแซงซองส์เพราะว่ายังมีซิมโฟนีหมายเลข3คอนแชร์โตสำหรับเปียโนแล้วก็เชลโลอีกหลายงานโดยเฉพาะโอเปร่าเรื่องแซมสันแอนเดริลามันมีตอนที่คือเพราะทั้งเพลงออกแนว เป็นแขกหน่อยหนึ่งเป็นไมเนอร์โหมดแล้วก็มันมีตอนที่นางเอกเนี่ยยั่วยวนพระเอกเพื่อให้พระเอกตายใจแล้วก็เขาจะจัดการฆ่านะคะก็อยู่ในเนี้ยเดลิล่านี่ก็คือตัวนางเอกนี่แหละเพราะมากเลยไปหาฟังดูได้นะคะทีนี้จะพูดถึงว่าการเขียนงานของเขาเนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าไม่มีใครเปรียบเทียบได้มีคู่เขียนแข่งเพียงไม่กี่คนเมื่อเขาอายุ2ขวบค่ะพออายุ5ขวบก็แสดงเปียโนประกอบโซนาต้าของเบโธเฟนสไตล์ของเขาอธิบายได้ดีที่สุดเขาเพลงเขาเล่นเปียโนมีความละเอียดอ่อนมากแฝงไปด้วยความสง่างามเยือกเย็นสรุปว่าเขาเป็นนักเปียโนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้นทีนี้ก็พุ่งเป้ามาที่ Le Carnival des Animaux เทศกาลแห่งสัตว์เนี่ยนะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาผลงานหนึ่งเขาประพันธ์บทเพลงนี้คือเป็นสวีทอะเป็นชุดอะเพลงชุดตอนนั้นเขาพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในออสเตรียเขาเป็นคนฝรั่งเศสแต่ก็ไปเที่ยวออสเตรียเขากังวลว่าเพลงนี้อาจจะทำลายภาพลักษณ์ของเขาในฐานะนักประพันธ์เพลงที่สุขุมและจริงจังเพราะว่าในนี้มันก็ต้องมีสนุกสนานดุดันมั่งอะไรบ้างเพราะว่ามันแสดงถึงลักษณะพิเศษหรือคาแรคเตอร์ของสัตว์ต่างๆเขาก็กังวลเรื่องชื่อเสียงของเขามากเขาก็เลยห้ามการแสดงเพลงนี้จนกว่าเขาจะตายมีอย่างนี้ด้วยนะคะก็ดิฉันก็เขียนหนังสือ เล่มสุดท้ายและแล้วทุกคนก็จะถูกลืมดิฉันก็ตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะให้คนอ่านต่อเมื่อตายแล้วแต่ไม่ได้เรียนแบบเขานะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ผลงานชิ้นนี้ได้รับการแสดงรอบปฐมทัศน์เมื่อปี1922มันเป็นท่อนๆนะทั้งหมดมีทั้งหมด14ท่อนทีนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวอ่ะเพราะมันเป็นการเดินขบวนของเหล่าสัตว์แต่แสดงถึงคาแรคเตอร์หรือลักษณะพิเศษของสัตว์ทั้งหลายซึ่งตอนจบดิฉันก็จะสรุปให้ฟังนะคะจริงๆคุณแบงค์อรุณงามอรุณโชติเขาก็สรุปไว้ดีมากดิฉันเอาบทสรุปมาพูดก่อนบทสรุปและคติซ้อนใจจากตัวละครสิงโตเจ้าป่าอำนาจที่ปราศจากความเมตตาสิงโตในฐานะเจ้าป่ามีพละกำลังและอำนาจเหนือสรรพสัตว์แต่มักหลงระเริงและใช้อำนาจไปในทางที่ผิดความจริงเอ๊ะเหมือนเรื่องของใครซื้อไม่ได้ด้วยความกลัวความจริงซื้อไม่ได้ด้วยความกลัวการปกครองด้วยความดุร้ายและการกดขี่ทำให้สัตว์อื่นๆยำเกรงเพียงแค่ภายนอกแต่ปรากฏจากความจงรักภักดีหรือความจริงใจบทเรียนราคาแพงผู้ที่ใช้อำนาจกดขี่รังแกผู้อื่นสุดท้ายมักพบความโดดเดี่ยวและจุดจบที่ไม่ยั่งยืนเอ๊ะนี่เหมือนใครอีกอะ
เป็นการตีความที่หนึ่งเอาความสง่างามของดนตรีมาสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงต้องปกครองด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจแซงซองส์เขียนบทนี้ตั้ง1822โอ้โหร้อยกว่าจะ200ปีแล้วแต่ทำไมมันช่างเหมือนเหตุการณ์ของหลายประเทศในโลกนี้นะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวอ่ะก็เป็นใช้เครื่องดนตรีหลายชนิดเลยบทนำก็เป็นเพลงเดินขบวนของเหล่าสิงโตสิงโตนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าป่าตัวเองใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดเป็นผู้ปกครองคนอื่นก็เริ่มต้นด้วยท่วงทำนองเทรโมโลเทรโมโลก็แปลว่าสั่นนะที่หนักแน่นจากเปียโนเทรโมโลก็เป็นโน้ตสองตัวแล้วก็ เล่นไล่กันนะเขาเรียกเทรโมโลโดยเล่นบันไดเสียงคู่ตรงข้ามกันสองบันไดเสียงมันก็คือคีย์ไม่ตรงกันทำให้เกิดเสียงที่เรียกว่าดิสคอร์ดกัดกันท่วงทำนองมาร์ชที่คงอยู่ตลอดทั้งบทเพลงคือทั้งเรื่องเนี่ยนานๆก็จะมีทำนองที่เป็นเทรโมโลเนี่ยออกมาสักทีบางครั้งเล่นโน้ตต่ำๆนะสำหรับเปียโนเพราะว่าคล้ายๆกับเสียงคำรามของสิงโตชั้นใหญ่ที่สุดไงทีนี้บทเพลงจบลงด้วยโน้ตฟอร์ติสซิโมที่รวมเอาเครื่องดนตรีทุกชนิดใช้บทเพลงเขาด้วยกันอะไรคือฟอร์ติสซิโมฟอร์ติสซิโมคือเสียงที่ผลิตหรือสร้างขึ้นไปเหนือกะโหลกศีรษะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยผู้ชายที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยบางทีเขาใช้เสียงฟอร์ติสซิโมเสียงออกมาก็จะคล้ายเสียงผู้หญิงอัลโตนะคะนี่ก็คือฟอร์ติสซิโมแล้วก็ดังด้วยเขาบอกว่าเอาทุกทำนองเนี่ยมารวมกันเป็นฟอร์ติสซิโมแก้ไขนะคะบทนำเริ่มต้นด้วยทำนองเทรโมโลที่หนักแน่นจากเปียโนเล่นบันไดเสียงคู่ตรงข้ามกันของสองบันไดที่บอกแล้วนะคะเทรโมโลก็คือเป็นการเล่นสองเสียงที่คลอกันโดยที่เขาบอกว่าสองบันไดเสียงมันก็คือจะเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วน่ากลัวดุดันแล้วก็ก็เป็นแทนเสียงของสิงโตคำรามส่วนตอนจบเขาก็เอาโน้ตฟอร์ติสซิโมก็คือเสียงที่ธรรมดาเนี่ยแต่ร้องให้สูงหรือเล่นให้สูงขึ้นไปถ้าเป็นนักร้องเทนเนอร์ก็ขึ้นเฮโทนเนี่ยขึ้นเหนือกะโหลกศีรษะนี่ก็เอาทุกทำนองนี้มารวมมันคือสูงมากถ้าดิฉันตีความก็คงอาจจะหมายถึงเป็นสิ่งที่ฝันไปไม่ถึงนะฝันแต่ไม่ถึงสูงเกินไป

ท่านี้ฟังบทแรกก่อนนะคะไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้ท่วงทำนองโดยรวมมีแก่นหลักที่บรรเลงผ่านเครื่องสายและเปียโนซึ่งคล้ายกับเสียงไก่จิกกินเมล็ดพืชเปียโนก็นำเสนอท่วงทำนองที่กว้างขวางโดยอิงจากเสียงขันของไก่ตัวผู้

อนที่สองนะคะลาป่าลาป่าลาที่ลาก็คือสัตว์ที่คล้ายๆแพะแต่มีหูยาวๆเป็นสัตว์ที่ว่องไวมันวิ่งเร็วมากเลยนะคะวิ่งเพื่อจะหนีสิงโตหรือเสือหรืออะไรที่จะกินมันนะสัตว์ต่างๆที่ปรากฏในทุ่งทนองนี้กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงวิ่งเร็วซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วและเร้าใจของเปียโนคื อสเกลเปียโนเนี่ยทั้งเร็วแล้วก็ทั้งสูงทั้งต่ำแสดงให้เห็นภาพว่าเหล่าสัตว์ที่ว่องไวกำลังวิ่งตอนที่สามนะคะเต่าบกท่านก็รู้ว่าเต่าเนี่ยในนิยายประดำประดาของไทยอ่ะสุภาษิตของไทยบอกว่าเต่ากับกระต่ายเต่าเดินช้าแต่มั่นคงแล้วในที่สุดเต่าก็ถึงที่หมายก่อนกระต่ายซึ่งมัวแต่ไม่ตั้งใจแล้วก็หลุกหลีกใช่ไหมคะทีนี้แซงซอสเขาก็แต่งท่วงทำนองที่สี่เนี่ยเป็นการเสียดสีและเริ่มต้นโดยเสียงเปียโนที่เล่นในระดับเสียงสูงขึ้นเป็นการใช้ดนตรีมาเสียดสีสิ่งที่เขาคิดในขณะที่เครื่องสายบรรเลงเพลง Gallop Infernal อันโด่งดังในจังหวะช้าๆสี่แล้วนะคะ

ทีนี้ก็ช้างช้างนี่จริงๆเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เอเชียกับแอฟริกานะคะส่วนเนี้ยช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมคะมันหนักตั้ง 10-20 ตันมันก็จะโดดเด่นด้วยภาพล้อเลียนช้างที่สมบูรณ์แบบซึ่งช้างอ้วนหาไม่ได้แล้วในประเทศไทยเดี๋ยวนี้อ้อหาได้ในภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกที่กำลังจะฉายให้ท่านดูเร็วๆนี้ช้างสมัยนั้นอ้วนผีมากนี่ก็เป็นช้างที่อ้วนผีในขณะที่เสียงเปียโนบรรเลงท่วงทำนองสามพยางค์ที่คล้ายกับจังหวะวอลซ์สามพยางค์คือทริปเปิลสามพยางค์หนึ่งจังหวะตาตาตาตาตาตาเนี่ยคือสามพยางค์

อนต่อไปนะคะท่อนต่อไปก็คือจิงโจ้ประกอบด้วยรูปแบบของเมฆที่หมุนวนเมฆอะเมฆบนท้องฟ้าเบาๆหมุนวนซึ่งมีโน้ตประดับนำหน้าคอร์ดจะดังขึ้นและเร็วเร็วขึ้นเมื่อไล่ระดับเสียงสูงและค่อยๆเบาลงและช้าลงเมื่อไล่ระดับเสียงลงนึกออกไหมฮะเมื่อไล่ระดับเสียงคือไล่เรนจ์สูงขึ้นก็จะดังและเร็วพอลงต่ำก็จะเบาและช้านี่เป็นบทที่6นะคะ

ดิฉันกำลังลอกเรียนบทของคุณแบงค์งามอรุณโชติเขียนเรื่องบทชุดเพลงชุดเลอการเดินมาเดซานิโมเลอคาร์นิวัลเดซานิโมหรือจะแปลเป็นไทยก็การเดินแถวของสัตว์ต่างๆมีบทสรุปและคติสอนใจอยู่มากเลยนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะถึงเราพูดถึงช้างแล้วเราพูดถึงนักเปียโนตอนนี้เราจะฟังครับนักเปียโนเนี่ยแน่นอนก็คือเล่นเปียโนเปียโนเครื่องนี้เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับทุ่งทำนองอันเป็นเอกลักษณ์ที่ประกอบด้วยเปียโน2ตัวและเครื่องสายเครื่องสายก็คือไวโอลินเชลโลเหล่านี้นะคะการเปลี่ยนผ่านระหว่างคีย์ต่างๆนั้นถูกเน้นด้วยเสียงกอดอันทรงพลังจากเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ใช้เชิญรับฟังนักเปียโนค่ะ

่อไปก็เป็นฟอสซิลฟอสซิลก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากยุคดึกดำบรรพ์ใช่ไหมคะแล้วแต่จะเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นกระท่อมอะไรทั้งนั้นนะท่วงทำนองนี้ก็ใช้ระนาดคลาริเนตระนาดฝรั่งนะคะเปียโน2ตัวอีกเช่นกันและเครื่องสายแซงซองส์เรียนแบบผลงานของตัวเองโดยสร้างภาพโครงกระดูกกำลังเล่นไพ่ไวโอลินและระนาดมีบทบาทสำคัญสลับกับคลาริเนตและเปียโนค่ะ

ทีนี้ก็มาถึงตอนสำคัญแหละฟังตอนเปียโนจบตอนที่คุณเอามาใช้แสดงเต้นบัลเล่มากที่สุดคือหงหรือเขาเรียกกันว่า The Swan เพลงนี้นำเสนอทุ่งทำนองที่เคลื่อนไหวช้าๆผ่านเสียงเชลโลเนี่ยขณะที่ดิฉันพูดอยู่เนี่ยก็นึกถึงเสียงเชลโลนะบรรเลงอยู่เหนือจังหวะ16ส่วนที่พริ้วไหวผ่านเปียโนตัวหนึ่งและคอร์ดที่ต่อเนื่องผ่านเปียโนอีกตัวหนึ่งมันคล้ายกับเท้าของหงที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำเชิญรับฟังบทเพลงที่ไพเราะที่สุดในนี้นะคะ

0: จดีย์พนมยงค์96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิด Hot Issueเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับ สนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
16: สุดท้ายละครก็ต้องมีตอนจบใช่ไหมคะชีวิตคนก็ต้องมีตอนจบสุดท้ายนะคะแซงซองใช้ท่วงทำนองที่เริ่มต้นด้วยโน้ตสั่นไหวคล้ายกับบทนำเทรโมโล่ค่ะและได้รับการเสริมด้วยเสียงระนาดแก้วฮาร์โมนิกาและเครื่องเป่าลมเครื่องสายค่อยๆสร้างความตึงเครียดขึ้นเมื่อทำนองหลักที่ร่าเริงปรากฏขึ้นทุ่งทำนองจบลงด้วยเสียงร้องของลา6ครั้งติดต่อกันเสียงร้องของลาจำได้ไหมคะแสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านั้นหัวรอดทีหลังและตามด้วยกลุ่มคอร์ด C major สุดท้ายงานเทศกาลดนตรีก็จบลงเพียงแค่นี้ทีนี้คุณแบงค์เขาเขียนสรุปเอาไว้ดิฉันชอบมากคือจริงๆเรื่องนี้นะคะมันเปรียบเสมือนชีวิตคนนะคนที่อยากมีอำนาจคนที่ใหญ่โตแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดจุดจบของเขาก็เหมือนกับละครเพลงที่ไม่เป็นคำร้องหรือเลิกการดิวาลเดซานิโมเทศกาลแห่งสัตว์เป็นผลงานคลาสสิกที่ทรงคุณค่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันละเอียดอ่อนของนักประพันธ์คือแซงซองส์ในการสร้างสรรค์เทศกาลดนตรีในแบบฉบับของตัวเองเดิมทีนะคะเขาประพันธ์เพลงชื่อว่า

ดูฟอสซิลกระทบกันฟอสกระดูกฟอสซิลนี่เขาก็เป็นของสัตว์ดึกดำบรรพ์สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์นะก็ลิงอะไรอย่างเงี้ยเสียงดับเบิลเบสที่เปรียบเสมือนช้างรูปทรงของดนตรีจะทำให้ทุกคนเคลิบเคลิ้มแล้วลุกขึ้นยืนเสียงนกร้องเหมือนไหมคะเหมือนมากเลยเสียงหงส์ที่ลอยตัวอย่างสง่างามและไพเราะที่สุดเสียงจิงโจ้ที่กระโดดโลดเต้นจิงโจ้มันเดินไม่เป็นมันกระโดดอย่างเดียวนอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังสอดแทรกการเล่นคำทางดนตรีเป็นครั้งคราวเช่นเน้นประเด็นของตัวอย่างเต่าค่อยๆคืบคลานไปตามจังหวะเพลงแคนแคนเพลงแคนแคนนี่คือเพลงพื้นเมืองของฝรั่งเศสนะคะอันเป็นเพลงที่โด่งดังของออฟเฟนบาร์กในที่สุดบทเพลงนี้ก็หลุดพ้นจากพันธนาการเมื่อแซงซองเสียชีวิต1935แล้วก็บทเพลงนี้ก็กลายเป็นผลงานคลาสสิกที่ทรงคุณค่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะอันละเอียดอ่อนของนักประพันธ์ในการสร้างสรรค์เทศกาลดนตรีในแบบฉบับของตัว

ขออนุญาตนำเอาบทสรุปจากบทความของคุณแบงค์งามอรุณโชติเพราะเป็นบทสรุปเดียวกับที่ดิฉันคิดบทสรุปและคติสอนใจจากตัวละครสิงโตเจ้าป่าคืออำนาจที่ปราศจากความเมตตาเน้นอำนาจที่ปราศจากความเมตตาสิงโตในฐานะเจ้าป่ามีพละกำลังและอำนาจเหนือสรรพสัตว์แต่มักหลงระเริงและใช้อำนาจไปในทางที่ผิดความจริงใจซื้อไม่ได้ด้วยความกลัวนะคะอันนี้ก็ต้องเน้นด้วยความจริงใจซื้อไม่ได้ด้วยความกลัวการปกครองด้วยความดุร้ายและการกดขี่ทำให้สัตว์อื่นๆยำเกรงเพียงแต่ภายนอกแต่ปราศจากความจงรักภักดีหรือความจริงใจบทเรียนราคาแพงคุณแบงค์พูดต่อผู้นำที่ใช้อำนาจกดขี่รังแกผู้อื่นสุดท้ายมักพบกับความโดดเดี่ยวและจุดจบที่ไม่ยั่งยืนอันนี้บอกเป็นคุณแบงค์ตีความที่ดึงเอาความสง่างามของเสียงดนตรีสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงต้องปกครองด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจสุดท้ายดิฉันขอเติมว่าอยากให้ผู้นำประเทศในเปอร์เซียหรือที่กำลังรบกันอยู่เนี่ยก็น่าจะเอาบทเพลงนี้มาอ่านมาฟังนะคะทีนี้มีข่าวฝากด้วยนะคะวันจันทร์ที่22คืออีก2วันนี่แหละค่ะจะมีพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของสถาบันปรีดีพนมยงค์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เวลา10 นาฬิกานะคะ

็คื อก็มีการมีพิธีสงฆ์มีปาฐกถาธรรมแล้วก็มีพิธีรายกล่าวรายงานมีพิธีเปิดตัวหนังสือของนายปรีดีพนมยงค์ที่เขียนมันเป็นต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ดร.รุธพนมยงค์ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือมีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใจผู้ประพันธ์ก็เลยยังไม่ได้ตีพิมพ์ตอนนี้ก็มีภาษาอังกฤษให้อ่านนะแล้วก็มีอรรถกถาของหลายท่านเลยนะคะเช่นของอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์เป็นต้นมีเสวนาหัวข้อชื่ออดีตปัจจุบันอนาคตหมุดหมายสันติธรรมแห่งใหม่มีวิดิทัศน์ประกอบการบรรยายประวัติศาสตร์2475มีบทเพลงแห่งชีวิตคือเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงชีวิตของปรีดีพนมยงค์มี4เพลงนะคะแล้วก็มีการแสดงละครผสมภาพยนตร์นี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับในโลกนี้นะคะไม่แค่ประเทศไทยภาพยนตร์กับละครผสมผสานกันซึ่งยากมากต้องตัดต่อต้องอะไรยากมากสรุปว่าการแสดงเนี่ยเรื่องพระเจ้าช้างเผือกค่ะก็ขอเชิญนะคะท่านมาตอนเช้าคือส่วนใหญ่เป็นพิธีการช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวทางด้านวัฒนธรรมและเสวนาอันนี้ก็คือก้าวย่างใหม่ของสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่ตั้งนะคะอยู่ที่ตึกก็อาคารปรีดีสุขุมวิท55ซอยทองหล่อสุขุมวิท55ซอยทองหล่อซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นตึกดาวบ้านช่องเราจะไม่รู้ค่อยรู้จักแล้วทีนี้สุดท้ายมีข่าวเศร้าแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจหลายๆคนที่รักสวยรักงามนะคะคือเรื่องที่ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางน้ำหอมดังเอสเต้ลาวเดอร์เสียชีวิตในอ้อมแขนของสามีหลังฉีดฟิลเลอร์น่ากลัวไหมคะสำนักข่าวสหรัฐรายงานว่าเลเซอร์อายุ56ปีของรองประธานบริษัทเอสเต้ลาวเดอร์แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังระดับโลกเสียชีวิตกระทันหันในคืนวันที่25กุมภาพันธ์2026คือเมื่อ2เดือนก่อนภายในอพาร์ตเมนต์มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์ของเขาในย่านเชลซีนครนิวยอร์กตอนเกิดเหตุเอสเตอร์อาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกวิงเวียนจึงนั่งพักอยู่ครู่หนึ่งสามีเขาก็เป็นผู้ชายนะคะวิลเลียมโฮอายุ68ปีพยุงเขาลุกขึ้นแล้วพาเดินไปห้องนอนแต่ไปได้เพียง4ก้าวเอสเตอร์พูดว่ารอก่อนแล้วก็ล้มลงไม่รู้สึกตัวทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง8วินาทีสำนักงานนิติเวชของนครนิวยอร์กแถลงผลการสอบสวนเมื่อวันที่16มิถุนายนนี้เองนะคะเมื่อไม่กี่วันนี้คือเพิ่งมีผลการสอบสวนว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจากลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดซึ่งเกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการฉีดฟิลเลอร์เสริมความงามเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับโฮก็คือสามีเขายิ่งกว่านั้นคือเขาไม่รู้เลยว่าสามีฉีดฟิลเลอร์โฮเผยว่าทั้งคู่เคยฉีดโบท็อกซ์ร่วมกัน5เดือนก่อนหน้านี้แต่โบท็อกซ์เป็นคนละประเภทกับฟิลเลอร์โดยสิ้นเชิงเขาไม่รู้ว่าสามีไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเติมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาบอกว่ามันเศร้าอย่างสุดซึ้งฉันอยู่ตรงนั้นมันเกิดขึ้นทันทีโฮกล่าวทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียง4เดือนก่อนเอสเตอร์จะจากไปทีนี้ก็มีคำถามฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ต่างกันยังไงโบท็อกซ์คือการฉีดสารเพื่อคลายกล้ามเนื้อลดรอยย่นคือจากย่นให้เต่งตึงเอางี้ก็แล้วกันส่วนฟิลเลอร์ก็คือฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนังเช่นกรดฮายาลูโรนิกเพื่อเพิ่มปริมาตรใบหน้าเอาหน้ากลับกันคือโบท็อกซ์นี่ทำให้เต่งตึงส่วนฟิลเลอร์นี่ทำให้บางส่วนของอวัยวะเพิ่มปริมาตร
ันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดความเสี่ยงหลักของฟิลเลอร์ก็คือหากสารเข้าไปในหลอดเลือดอาจจะทำให้ริ่มเลือดเกิดริ่มเลือดนะคะและนำไปสู่ภาวะอันตรายถึงชีวิตได้ดังที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางดังใดนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเราสวยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้หรือคะบางคนบอกไม่ได้เพราะค่าตัวฉันอยู่ที่ใบหน้าราคาของฉันอยู่ที่ใบหน้าฉันยิ่งหน้าสวยเท่าไหร่ราคาค่าตัวฉันก็จะสูงขึ้นเท่านั้นดิฉันเคยเห็นคือดิฉันเป็นคนรุ่นเก่าปีนี้ก็ใกล้90แล้วเคยเห็นดาราฝรั่งสมัยที่ฉันยังเด็กๆอ่ะเช่นเชอรี่เทมเปิลเนี่ยเขาไม่เห็นต้องทำอะไรก็แต่งหน้าทาปากทารองพื้นทาแป้งเข่งคิ้วแล้วก็สวยแล้วพอเขาเริ่มแก่เขาก็รู้ตัวว่าเขาถ้าจะแสดงก็ต้องแสดงเป็นคนแก่หรือไม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานคนไทยหรือคนในโลกนี้ส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่รักสวยรักงามแต่เขาบอกว่าเพื่อความอยู่รอดเพื่อรายได้ราคาอยู่ที่ใบหน้าก็ขอให้ท่านเหล่านี้ศึกษาเรื่องราวของผู้บริหารเครื่องสำอางเอสตีลาวเดอร์ท่านนี้ให้ดีว่าท่านจะเอาชีวิตมาแลกกับความงามเพียงชั่วครู่ชั่วคราวหรือแค่เพื่อรายได้ที่จะมาจุนเจือทำให้ท่านได้ต่อชีวิตของความร่ำรวยต่อไปอีกฝากไว้แค่นี้แหละค่ะสำหรับวันนี้คุยกันแค่นี้อย่าลืมวันจันทร์ถ้าว่างวันที่22แวะไปที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ภาคเช้าภาคบ่ายได้ทั้งนั้นนะคะดิฉันมีรายการเล็กๆอยู่ตรงภาคบ่ายค่ะ4โมงไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รูดุดที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: Hi FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
6: ้โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะ
12: นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
11: ค่ะก็มาเจอกับเราค่ะพร้อมกันเลยนะคะคุณนฤปานค่ะตอนนี้ก็พร้อมเพียงกันนะคะเจอกันค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะ
12: ใช่แล้วค่ะก็จะมีเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะรวมถึงในช่วงปฏิทินอาสาด้วยเนาะที่เราจะนำกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่อยากจะทำงานจิตอาสาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะ
11: ค่ะแล้วก็ในช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะก็จะมีนักจิตอาสาจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะที่จะหมุนเวียนกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของงานจิตอาสากันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับใครคะคุณนฤปาน
12: วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณพนิดาเนื่องชมพูค่ะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาฬค่ะและแน่นอนว่าก็เป็นพยาบาลที่มีการทำงานจิตอาสาแบบเยอะมากๆนะคะอยากให้ติดตามฟังกันจริงๆนะคะถือว่าได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นคุณหมอด้วยค่ะ
11: ค่ะก็ติดตามฟังกันให้ได้นะคะเปิดกันไปยาวๆเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะนอกจากก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะให้ชุ่มชื่นกันหัวใจกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะเราก็พูดถึงกิจกรรมคลื่นกันสักนิดดีไหมคะคุณนฤปาน
12: ค่ะกิจกรรมคลื่นนะคะวันนี้สำหรับใครที่ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษ Global Pack Insight นะคะส่องเทรนบรรจุภัณฑ์โลกที่เราประชาสัมพันธ์กันมาทุกสัปดาห์เนาะเกี่ยวกับการออกแบบอย่างไรให้โดนใจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนใครที่ ลงทะเบียนไว้แล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อใน Facebook Fanpage ของ FM 96.5 นะคะปักหมุดไว้หน้าแรกเลยมีชื่อตัวเองไหมก็ดูนะคะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ186ท่านนะคะก็ถ้ามีรายชื่อก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้เลยนะคะต้องบอกว่าอาจจะต้องขอสงวนสิทธิ์กับคนที่ walk in นะคะอยากให้คนที่ลงชื่อมาก่อนจริงๆเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะในเช้าวันนี้ก็มาเจอกันเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8นาฬิกานะคะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.พระราม9นี่เองค่ะ
11: เรียกว่าฟังรายการเราจบนะคะก็พร้อมออกเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะเอาละค่ะไปที่เรื่องเล่ากันเลยละกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่แบบผ่านทั้งคนไทยแล้วก็ชาวนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะไปกันที่เรื่องแรกเลยละกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของภาพเล็กๆนะคะที่อบอุ่นหัวใจนะคะสำหรับเหตุการณ์ธรรมดานะคะเพียงไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าสร้างความอบอุ่นในหัวใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ต้องบอกว่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนแล้วก็ถนนที่ลาดชันนะคะบริเวณจุดชมวิวกังหันลมนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านะคะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่ะที่เขาแบบโอ้โหเขาก็แบบดับร้อนด้วยการแบบถอดเสื้อนะเหลือแต่กางเกงขาสั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าระหว่างที่เขาเดินอยู่นี่แหละค่ะเขาก็เห็นคุณลุงคนนึงเนี่ยนะคะเข็นรถขายกระปุกออมสินค่ะคุณนรุปาเราน่าจะคุ้นเคยกับเวลาแบบไปตามท้องถนนจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาแบบเข็นรถเข็นแล้วก็มีกระปุกออมสินหนักๆแบบอยู่เต็มรถนะคะแต่ว่าในสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบถนนไม่ได้เป็นทางลาดนะคะแต่เป็นถนนที่แบบลาดชันนะคะแล้วก็
12: มันขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
11: ใช่แล้วค่ะเป็นเนินขึ้นไปเลยทีเดียวค่ะแล้วทีนี้นะคะต่างชาติเห็นดังนั้นค่ะก็เลยแบบคือทั้งคู่เนี่ยไม่รู้จักกันนะคะแล้วก็แบบพูดจา ก็คือแบบภาษาไทยกับภาษาแบบต่างประเทศนี่แหละค่ะแล้วก็แต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะรีบลงจากรถนะคะแล้วก็รีบไปช่วยเข็นแล้วคือแบบเข็นคนเดียวด้วยนะคะจากแบบช่วยเข้าไปช่วยแล้วก็แบบเข็นคนเดียวขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็แบบว
12: ่า
11: ภาพที่ก็มีคนแบบถ่ายภาพไว้นะคะก็เป็นภาพของนักท่องเที่ยวช่วยเข็นแบบขึ้นเนินแบบจากเนินที่ลาดชันจนมาถึงข้างบนที่เป็นพื้นที่ลาดบ้างแล้วเนี่ยนะคะคือเป็นภาพธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นความรู้สึกพิเศษให้กับหลายๆคนที่เห็นนะคะเพราะว่ามันคือในเรื่องของความชื่นชมในความมีน้ำใจของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียท่านนี้ด้วยนะคะที่แบบแม้ว่าจะแบบมาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่ใช้แค่ภาษากายอย่างเดียวจริงๆนะคะก็ทำให
12: ้
11: ความอบอุ่นเกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็หลายๆคนเลยทีเดียวท่ามกลางอากาศที่ร้อนของวันนั้นก็คือแบบเปี้ยงยังไงก็คืออบอุ่นหัวใจ
12: มันเหนื่อยเนาะใช่แล้วก็มีคนลงมาช่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นคนที่คุยกันภาษาต่างภาษาด้วยเนาะมันน่ารักนะถ้าเกิดคนผ่านไปผ่านมานะคะ
11: แล้วก็วินาทีนี้คือไม่ต้องใช้ภาษาเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของ
12: ใจใช่ไหม
11: การหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเลยนะคะ
12: ค่ะนี่แหละแค่มีน้ำใจนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาสากลที่เราสัมผัสได้เลยนะคะเนาะ
11: ค่ะ
12: นี่ก็เป็นแบบเรื่องเล่าที่น่ารักมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะทำงานจิตอาสาเนาะเราก็มีช่วงปฏิทินอาสามีงานกิจกรรมอาสาที่มาฝากกันนะคะในช่วงปฏิทินอาสาค่ะ
13: ช่วงปฏิทินอาสา
12: ไปที่กิจกรรมแรกเลยนะคะคุณศิรินยาคะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มนี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะถือว่าเป็นกลุ่มใหม่เลยก็ได้หรือมีมานานแล้วไม่แน่ใจนะคะเพราะเป็นอาสาที่น่ารักมากๆเขาอาสามาทำสังทำบ้านปลาร่วมกับจิตอาสานานาชาตินะคะซึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มวอลันเทียร์อิงวิสแบงคอกนะคะครูอาสาท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนทักษะค่ะซึ่งกลุ่มนี้เขาก็จะมาทำสังนะคะสังคืออะไรคะก็คือบ้านป่านั่นเองไม่ค่อยได้ยินกันใช่ไหมคะน่าสนใจตรงนี้แหละนะคะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าวอลันเทียร์นะคะซีรีส์หนึ่ง Good Food Journey เนาะอาสามาทำสังทำบ้านปลาร่วมกับจิตอาสานานาชาติของทีมเรานะคะก็มี ค่าลงขันในการทำบ้านปลาท่านละ200เท่านั้นเองนะคะแต่มีเครื่องดื่มให้ด้วยแล้วก็มีส่วนลดในการซื้ออาหารทะเลจากทะเลชุมพรแบบพิเศษด้วยนะคะเป็นราคาต้นทุนด้วยค่ะใครที่อยากจะไปเนาะสิทธิ์ในการไปดูซังนะคะก็คือไปที่ทะเลกันจริงๆนี่แหละใครที่อยากจะไปวันอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ไปได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเปิดรับอยู่ไหมแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆก็มีเครื่องดื่มผักผลไม้ชากาแฟนะคะแล้วเป็นอาหารปลอดสารพิษเป็นอาหารออร์แกนิกล้วนๆใครที่เน้นทานแบบพวกออร์แกนิกวีแกนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้นะคะสนใจก็ทักไปได้นะที่เบอร์0834546641ค่ะ0834546641ค่ะ
11: ต่อกันที่กิจกรรมอาสาปรับภูมิทัศน์บ้านลูก EM Ball นะคะที่สวนสันติภาพค่ะทุกกลุ่มกลิ่นจิตอาสานะคะวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะชวนทุกคนนะคะไปปั้นลูก EM Ball นะคะแล้วก็ไปบำรุงต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยค่ะการปั้นลูก EM Ball นะคะก็เป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ที่บ้านของเราในชุมชนของเราได้ด้วยนะคะวันเสาร์ที่12กรกฎาคมนะคะที่สวนสันติภาพนะคะกิจกรรมนี้ก็จะมีค่าสมัครท่านละ290บาทนะคะก็จะเป็นค่าอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดินนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทํา EM Ball นะคะค่าวิทยากรนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกับกลุ่มกลิ่นจิตอาสานะคะก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะที่เบอร์0922596818ค่ะ0922596818ค่ะ
12: มาที่กิจกรรมนี้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบใช้เวลานานนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจไปได้ก็คือมีเวลาให้เราคิดนะคะสำหรับค่ายอาสาเทปูนแปลงเกษตรโรงเรียนริมทะเลพัทลุงนะคะในวันที่29ถึงวันที่30สิงหาคมนี่ค่ะจากกลุ่มอยากลองเลยนะคะใครที่อยากจะไปค้างคืนไปทำกิจกรรมทางภาคใต้นะคะไปดูทะเลเกาะ4เกาะ5นะคะน่าสนใจมากๆก็สามารถไปกับกลุ่มนี้ได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านแหลมอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะคะไปทำอะไรบ้างก็จะมีการขนหินขนทรายผสมปูนทำทางเดินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต้องรับคนที่สามารถขนหินขนปูนได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีการทำแปลงเกษตรริมทะเลด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมน้องๆเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอาสาต้องอายุ15ปีขึ้นไปนะเพราะว่าใช้แรงงานจริงๆเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะใครที่อยากจะไปก็เจอกันนะคะในวันนั้นเนาะมีค้างคืนนะคะเน้นนะคะมีค้างคืนแล้วก็การเดินทางด้วยรถไฟค่ะนี่แหละค่ะใครที่อยากจะไปนะคะไปกับกลุ่มอยากลองเลยค่ะโทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์0909962697 0909962697ค่ะ
11: ค่ะโอ้ยังมีก็เป็นมากมายเลยทีเดียวนะคะเรนบอกกลุ่มกลิ่นอาสาเนี่ยตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะมีกิจกรรมแบบเทียบติดต่อกันเลยทีเดียวสามารถที่จะเข้าไปเลือกช้อปปิ้งกิจกรรมงานจิตอาสากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาทำทรายแมวเพื่อน้องแมวจรนะคะอาสาทำบ้านปลาเก็บขยะหาดบางแสนนะคะหรืออาสาปลูกต้นไม้ให้นกที่สวนเบญจกิตินะคะค่ายหรือเป็นอาสาเพ้นกำแพงโรงเรียนอนุบาลวัดท่าทองนะคะก็เป็นหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเว็บไซต์นะคะจิตอาสาแบงค์นะคะหรือธนาคารจิตอาสานะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกไปช้อปปิ้งงานจิตอาสาที่แบบเราถนัดหรือว่าลงกับวันที่สะดวกกันได้เลยนะคะ
12: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมอาสานะที่เรานำมาฝากกันแต่ว่าในช่วงหน้ายังมีนักจิตอาสาเราอยู่พักสักครู่ค่ะ
11: ค่ะ
14: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: สิ่งที่
12: วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
12: กลับมาในช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสานะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักจิตอาสาที่มีรางวัลการันตีความดีค่ะพี่ต๋อมนะคะพี่ต๋อมพนิดาเนื่องชมพูนะคะเป็นพยาบาลนะคะตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมค่ะ
18: ค่ะยินดีได้รู้จักค่ะ
12: ค่ะก่อนอื่นเลยรบกวนพี่ต๋อมแนะนำตัวเองได้ไหมคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
18: ค่ะก็สวัสดีนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่อพนิดาเนื่องชมพูนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนนะคะโรงพยาบาลบึงกาฬค่ะ
12: ค่ะก่อนอื่นนะคะรางวัลการันตีความดีของพี่ต๋อมนะคะคือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นรางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี2567นะคะแน่นอนว่าการที่จะได้รับรางวัลนี้ต้องเป็นบุคคลที่ทำความดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต้องให้พี่ต๋อมเล่าแล้วค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาคือย้อนไปเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะพี่ต๋อมเล่าที่มาที่ไปเลยค่ะ
18: อ๋อค่ะก็จุดเริ่มต้นนะคะเนื่องจากว่าเราตัวพี่ต๋อมเองอ่ะเป็นพยาบาลชุมชนนะคะเราทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะคะไปให้การพยาบาลที่บ้านในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ยากไร้แล้วก็ในกลุ่มที่กลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตที่รับผิดชอบนะคะทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเองแล้วก็ในส่วนของรพสตของอำเภอเมืองทั้งหมดนะคะในการทำงานนั้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเราก็จะเป็นพยาบาลที่ต้องออกไปให้บริการในชุมชนนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งในด้านของภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพมจ.หรือว่าในส่วนของอบต.นะคะอบต.นะคะอบต.ต่างๆแล้วก็ทีมผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ทางนายอำเภออะไรต่างๆเราก็จะทำงานซึ่งมีภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันนะคะกลุ่มที่พี่ออกไปดูแลเนี่ยก็จะเจอทั้งในส่วนของเอาตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงผู้สูงก็จะมีทุกกลุ่มนะคะ
12: แรกเกิด
18: ใช่ค่ะเราก็จะรู้ปัญหาในชุมชนจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงในส่วนของพี่น่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดเราก็จะมีสหธรรมิกมีญาติธรรมที่ในช่วยในการดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นกรรมการมูลนิธิ ของมูลนิธิสิริปัญโยของหลวงพ่อสมานสิริปัญโยที่วัดอโหงศิลาวาสด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะในส่วนของการทำงานในสาธารณประโยชน์นั้นก็ทำอยู่แล้วทำมาตลอดนะคะในชุมชนเนี่ยเราจะมีภาคีเครือข่ายมีอสมที่จะช่วยเราเราจะรู้หมดเลยว่าสมมุติว่าตำบลที่พี่รับผิดชอบเนี่ยมีคุณยายท่านไหนที่ไม่มีคนดูแลนะคะเราก็จะมีทีมจัดตั้งแต่อสมน้อยจิตอาสาน้อยพยาบาลตัวเล็กในชุมชนก็คือเอาเด็กป.4 ป.5 เนี่ยเรามาอบรมเป็นแคร์กิฟเวอร์ที่จะดูแลคุณตาคุณยายของตัวเองอันนี้ก็คือเราเริ่มทำตั้งแต่พี่ทำงานเลยแหละตั้งแต่สมัยก่อนที่อยู่ที่รพ.สต.นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะอันนั้นเราก็จะทำเป็นพยาบาลชุมชนมาตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็จะมีความเรียกว่าอะไรความพื้นที่ที่เรารู้จักหมดทุกหลังคาเรือนเราก็จะสกรีนได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งของเราเนี่ยอยู่ชายขอบก็จะมีทางพี่น้องฝั่งลาวข้ามมารับการบริการด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็พี่น้องชาวไทยที่เป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านนะคะที่ทำไมถึงที่มีส่วนที่ว่าเราได้ช่วยเหลือในตรงนั้นก็มีนะคะก็ช่วงที่กลับมาเนี่ยเอาเคสที่ว่าของที่เป็นติดชายขอบกันนะคะก็จะมีที่ไม่มีบัตรประชาชนแต่ว่าเป็นคนไทยแล้วทีนี้การที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราได้มีส่วนช่วยยังไงก็คือเขามารักษาพอดีว่าเขามารักษาในโรงพยาบาลแต่ว่ามาช่วงเวรดึกแล้วมันเป็นเคสที่ด่วนแล้วทีนี้นะบัตรประชาชนเขาไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนแต่ว่า
12: เขาไม่มีบัตร
18: ใช่ค่ะเราไม่มีบัตรประชาชนแต่ว่าเขาก็จะมีทะเบียนบ้านมีพี่น้องที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเนี่ยยังอยู่ของฝั่งไทยอยู่ใช่แล้วทีนี้ก็ได้แอดมิทที่ ICU ก็นานแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็คือด้วยความที่แบบว่าหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่มายื่นเนี่ยเขาใช้พาสปอร์ตของฝั่งลาวมายื่นมันก็เลยไม่ตรงกันกับที่เป็นทะเบียนบ้านเดิมแต่ว่าตัวบุคคลนั้นก็คือเป็นคนที่สามารถยืนยันบุคคลได้แล้วก็ตัวเราที่เป็นพยาบาลเนี่ยพยาบาลชุมชนเนี่ยก็ได้รับการประสานมาจากทางพื้นที่ก็เลยไปเยี่ยมเคสแล้วก็ไปช่วยเหลือนะคะก็คือไปคุยไปเยี่ยมเคสแล้วไปสอบเคสช่วยนะคะจนค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยในส่วนที่คนไข้หรือว่าญาตินี่ต้องแบกรับก็สามารถที่จะช่วยก็คือประสานกับทางที่ว่าการอำเภอทางท่านนายอำเภอนะคะก็ทำหลักฐานที่เป็นพอดีว่าโชคดีหน่อยว่าเขามีตรวจ DNA ไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการต่อเราก็เลยไปช่วยประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันนะคะในส่วนของบ้านแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่คนไข้อยู่เราได้ช่วยกันทั้งเลยจนช่วยสามารถที่จะช่วยว่าไม่ต้องจ่ายค่ารักษาแล้วก็ส่วนที่จ่ายเนี่ยก็ได้เงินคืนแล้วทางโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจากของกองทุนสปสช.ได้ค่ะแล้วก็คนไข้ก็มีบัตรประชาชนค่ะเพราะเนื่องจากพื้นที่ที่ชายขอบก็จะมีเคสแบบนี้ซึ่งเราก็จะอาศัยภาคีเครือข่ายในชุมชนช่วยกันหมดเพราะว่าทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอสม.หรือว่าในส่วนของพมจ.ที่เราจะประสานกันค่ะและที่สำคัญก็จะมีทางญาติธรรมที่พี่ๆเขาได้ปรารถนาไว้ว่าถ้ามีเคสไหนที่มีความจำเป็นที่เขาอาจจะใช้คำว่าไม่ได้รับความสะดวกในการชีวิตประจำวันก็พี่ๆเขาบอกว่าถ้าเจอเคสแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะแจ้งมาได้เลยเราก็ไปเจอเคสในชุมชนที่เราไปเยี่ยมซึ่งทางราชการเนี่ยเราก็จะประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจอก็จะช่วยกันค่ะแล้วก็ทางญาติธรรมเนี่ยก็จะช่วยกันก็คือทางญาติธรรมนี่บางท่านนี่ก็คือเวลาช่วยนี่ก็จะไม่ได้ออกสื่อไม่ให้ออกสื่อภาพหรือว่าชื่อก็จะเป็นแบบว่า
12: ทำความดีติดทองหลังพระใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะประมาณนั้นเราก็จะเอาของไปมอบแล้วก็ไปช่วยคุณตาคุณยายบางทีก็ บางที่คุณยายอยู่ด้วยกันนะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟก็ไปช่วยทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคคือเราช่วยกันทั้งอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ทำมาตั้งแต่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ทำมาเรื่อยๆโดยที่ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบด้วยว่ามีรางวัลประชาบดีก็ไม่รู้ว่าจะมีรางวัลนี้หรอกค่ะก็เราทำอยู่แล้วแล้วเผอิญว่าน้องที่อยู่ที่ทำงานที่พมจ.เขาก็ประสานมาว่าโอ้หนูเห็นพี่ทำงานมาเป็น10ปีแล้วทีนี้มันมีรางวัลนี้ค่ะพี่ก็ตอนแรกพี่ก็จะไม่ส่งเพราะพี่ไม่รู้จักว่ารางวัลประชาบดีคืออะไรเนื่องจากมันไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ทีนี้เอาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปดีไหมเพราะว่าเผอิญช่วงนั้นน่ะคุณพ่อไม่สบายคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเราเนี่ยจะต้องพาคุณพ่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทีนี้น้องเขาก็ประสานมาเป็นออร์แกไนซ์ประสานมาบอกว่าโอ้พี่จะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ได้ไหมเพราะว่าเป็นตัวแทนหมายถึงว่าใน12คนนั้นน่ะจะขออนุญาตพี่สัมภาษณ์พี่ก็เลยขับรถไปถึงขอนแก่นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเหมือนวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเดี๋ยวเพิ่งกลับมาก็เหมือนก็เลยน้องๆออร์แกไนซ์ก็ขอสัมภาษณ์ก็เลยเป็นตัวแทนใน12คนที่เป็นได้รับรางวัลเนี้ยค่ะก็เลยภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั้นน่ะจะมีคนที่มองเห็นคุณค่าหรืออะไรเนี้ยค่ะเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้วก็ช่วยนะเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีพี่ๆมีเครือข่ายมีญาติธรรมที่ช่วยกันซัพพอร์ตค่ะพี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งตัวเล็กๆที่จะเอาความช่วยเหลือนั้นไปส่งถึงให้เป็นสะพานบุญให้ค่ะ
12: โอ้โหต้องบอกว่าการที่เราทำความดีแล้วคนที่อยู่ในตำแหน่งสะพานบุญนี้จำเป็นมากนะพี่ต่อมเพราะว่าการทำความดีอย่างที่พี่บอกนั่นแหละว่าเราคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้แบบมหาภาคแบบนี้ใช่ไหมคะคือเราต้องมีญาติธรรมค
18: ือ
12: ทำทางธรรมะนั่นแหละใช่ไหมคะที่มาร่วมมือช่วยกันเนาะค
18: ่
12: ะตั้งแต่ที่ทำมาตั้งแต่ต้นคือน่าจะเป็น10-20ปีเลยใช่ไหม
18: คะที่ช่วยเหลือทั้งอยู่ใช่ค่ะ
12: ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว
18: ประจำวันของเราไปแล้วแล้วก็คือโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยเบอร์มือถือนี้ก็กลายเป็นเบอร์สาธารณะที่แบบว่าทุกคนเข้าถึงได้ก็จะมีคอนซัลท์ที่แบบว่าทางชุมชนโทรมาทางทีมพี่น้องอสม.โทรมาหรือว่าทางแม้แต่ว่าทางญาติญาติธรรมสามารถที่จะเรามีอะไรเราก็จะประสานแล้วอีกอย่างนึงเราจะมีคอนเนคชั่นที่เราเชื่อมกันได้ใครที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะทั้งในส่วนของราชการด้วยในส่วนของเอกชนแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จริงๆที่จะไปถึงคนเหล่านั้นน่ะเรามีคล้ายๆว่าเน็ตเวิร์กช่วยเหลือกันค่ะก็เลยเป็นความโชคดีอย่างนึงค่ะ
12: ค่ะจากที่พี่ต่อมทำมาเนี่ยปัญหาของคนชายขอบหนึ่งละก็คือปัญหาที่เราเจออยู่ประจำใช่ไหมคะแล้วปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังเราแก้ยังไม่ได้สักทีเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมคะที่แบบเจอมาตลอดเลยแล้วยังตอนนี้ก็ยังเจออยู
18: ่เจอมาตลอดเนี่ยพี่มันก็จะเป็นในกลุ่มที่เปราะบางก็คือเราก็ยังเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆการเข้าถึงบริการเนี่ยเข้าถึงแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่เหมือนไม่มีลูกหลานดูแลแต่ว่าก็จะเป็นคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าจะเป็นอสม.เป็นทีมความโชคดีของคนอีสานอย่างหนึ่งก็คือเขาจะช่วยกันหมายถึงว่าคนในหมู่บ้านนั้นเขาจะช่วยกันค่ะในยุคที่ผ่านมากับยุคนี้นี่ก็ยังดีขึ้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรามีหน่วยงานทางราชการที่เขาไปช่วยเหลือได้แต่ว่าถามว่าเพียงพอไหมก็คงไม่เพียงพอเราเลยอาศัยเพื่อนบ้านอาศัยทางวัดช่วยชุมชนก็ชุมชนช่วยวัดอันนี้ก็คือจะดึงมาช่วยกันทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนที่เป็นนักเรียนที่เป็นตัวน้อยๆจิตอาสาเนี่ยเราก็จะเอามาช่วยค่ะว่าชุมชนเราหมดไปไหมไม่หมดเพราะว่าก็มีเคสใหม่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าระบบเนี่ยเราได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราจะมีแคร์กิฟเวอร์ที่ในส่วนของที่อบรมของโรงพยาบาลเองทางส่วนของรพสต.ด้วย พื่อที่จะให้ข้อมูลกับสังคมผู้สูงอายุที่เราจะต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในข้างหน้าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าค่ะ
12: โอ้น่าสนใจมากๆตรงนี้คือตรง caregiver ที่ดึงน้องๆเด็กๆใช่ไหมคะมาร่วมในการที่จะแบบ
18: เป็นต้นกล้าต้นไม้ที่เราวางไว้แล้วก็ในส่วนของต้นกล้านั้นน่ะที่พี่ในตัวของพี่เองน่ะภาคภูมิใจอีกอย่างนึงที่เราทำความดีเหล่านี้นะมีน้องๆที่มาฝึกงานขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าน้องอนุญาตให้พูดถึงได้ก็จะมีทีมน้องๆที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยม.พะเยาที่เป็นนักศึกษาของคณะสาธารณสุขเนี่ยมาฝึกงานพอดีเราเป็นแหล่งฝึกด้วยน้องๆเขามาฝึกงานเนี่ยก็หลายรุ่นนะคะก็มีรุ่นที่เป็นลูกๆที่เขามาเนี่ยเราเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเราก็จะพาน้องออกไปชุมชนไปเห็นในการทำงานของเราเราก็จะคล้ายๆเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่เป็นแบบอย่างน้องเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่จบไปเขาก็ยังติดต่อมาทุกรุ่นแล้วก็ยังขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำงานโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็การทำงานของเราเนี่ยเป็นต้นแบบให้น้องซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องที่มาฝึกกับเราเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะจบสาสุขศาสตร์ไปทำงานแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมีความฝันว่าเขาอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์เพื่อที่จะกลับมาช่วยโรงพยาบาลบึงกาฬเนื่องจากว่าโรงพยาบาลของพี่น่ะก็คือแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอเพราะว่าเราอยู่ชายขอบสนามบินก็ยังไม่มีนะคะในตอนนี้ของโรงพยาบาลบึงกาฬเราแพทย์น่ะก็เลยจะน้อยที่สุดนะคะน้องๆเนี่ยเขาก็ตั้งใจมีความฝันที่จะเป็นแพทย์แล้วก็เราเนี่ยเป็นต้นแบบในการที่เขาเอาเราเป็นต้นแบบซึ่งเขาเขียนจดหมายมากเขาเขียนจดหมายฉบับนั้นน่ะเขาบอกว่าเอาไว้ให้เวลาที่แม่เหนื่อยเขาเรียกเราว่าแม่เพราะว่าเขาฝึกงานก็ด้วยความที่น้องๆเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าผูกพันนะคะน้องๆมาฝึกเขาก็จะผูกพันเขาก็จะขออนุญาตเรียกแม่ต่อมได้ไหมคะก็บอกได
12: ้ได้พิษหน้าตาแบบออร่าคนใจดีมาก
18: ก็น้องๆเขาก็จะขออนุญาตเรียกแม่ได้ไหมคะก็เรียกได้ค่ะลูกก็เราก็จะทำงานแล้วก็เขาจะเห็นการทำงานของเราพอดีน้องมาฝึกในช่วงโควิดแล้วเขาก็จะเห็นเราช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เป็นสหธรรมิกของพี่นะคะเป็นพี่ญาติธรรมนะคะที่ช่วยหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเป็นสะพานบุญแล้วเราก็จะมีทีมที่ช่วยกันทั้งหมดที่จะเอาไปช่วยไปช่วยคนที่กลุ่มที่เปราะบางผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราก็จะประสานไปทั้ง3ตำบลตอนนั้นที่งบประมาณที่ช่วยก็เกือบ 300,000 นะคะช่วยกันโดยที่มีญาติธรรมนี่แหละมาช่วยแล้วเราเนี่ยเป็นตัวสะพานบุญตัวที่ไปช่วยกันแพ็คแล้วก็ไปช่วยกันลงไปถึงพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีในส่วนที่ในหนังสือประชาบดีที่ตอนที่พี่ได้รับรางวัลเนาะนะคะอันนั้นก็เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยที่จะเอาความช่วยเหลือความห่วงใยเหล่านั้นอะไปถึงมือเด็กๆ นักศึกษาเขาก็เห็นเราทำงานน้องๆก็เห็นเขาเพิ่งเด็กกลุ่มนี้น่ะหลังจากไปทำงานแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปติวเพื่อที่จะสอบแพทย์แล้วล่าสุดประกาศออกล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาน้องกลุ่มนี้น่ะสอบแพทย์ติดทั้ง12คน
12: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะ
18: นี่นะ2คนแล้วเขาก็โทรกับทหารบอกว่าแม่ต่อขออนุญาตแม่ได้ไหมขออนุญาตแม่ได้ไหมพี่ติวเตอร์เนี่ยเขาจะให้พวกหนูอ่านจดหมายที่พวกหนูเขียนว่าเขาน้องๆเหล่านี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนที่ทำให้เขาสามารถที่จะมุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือติวหนังสือในเมื่อเขาไม่ใช่เด็กที่จบม.6แต่เขาอายุ24 25แต่เขามีความฝันที่ว่าโดยความฝันนั้นน่ะแม่ต๋อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจซึ่งพี่ได้ก็น้ำตาไหลคือแบบว่าเราทำ
12: น้องเขาเขียนมาว่ายังไงบ้างคะพี่ต๋อม
18: จะได้ได้
12: ได้ไหมคะ
18: ได้ค่ะก็จะขออนุญาตลูกๆเพราะว่าเขาบอกว่าอ่านได้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะ บางส่วนนะคะที่แล้วก็มาที่นี้เนี่ยจะมีแม่อีกคนนึงที่เป็นเหมือนคุณครูที่สอนเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่สมัยประถมแม่แจ่มอยู่ที่เชียงใหม่แม่แจ่มเนี่ยเขียนข้อความถึงพี่เมื่อคืนนี้พี่อ่านแล้วพี่ก็แบบน้ำตาซึมกับสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้12คนเนี่ยที่เขาไปเล่าความเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แม่อีกคนนึงฟังแม่อีกคนนั้นก็อยากจะแม่ตอมว่าขอบคุณแม่ตอมที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆขออนุญาตอ่านของแม่แจ่มให้ฟังก่อนนะคะที่ส่งมาเมื่อคืนน
12: ี้ได้ค่ะ
18: แม่เจมไม่รู้ว่าจะพี่จะมีสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราไม่ได้เล่าให้ฟัง
12: ค่ะ
18: ก็เหมือนเรา
12: ไม่เป็นไรค่ะเราเรื่องดีๆแบบนี้เราต้องแบบเปิดเผยเลยค่ะพี่ต๋อม
18: ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังเนาะเพื่อที่เราอ่านเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าการทำงานของเราหรือว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นกล้าเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแรงบันดาลใจหรือมีความดีที่จะให้เด็กเหล่านั้นน่ะได้ไปถึงฝันนะคะฝันความฝันของก็เลยจะขออนุญาตอ่านของแม่แจ่มให้ฟังนะคะ
12: ค่ะ
18: อันนี้คือแล้วก็ของน้องของน้องๆลูกๆที่เขาเขียนมาให้ค่ะ
12: ค่ะ
18: อันนี้นะคะขออนุญาตอ่านจากสิ่งที่แม่แจ่มแล้วก็ลูกๆส่งมาให้เขาบอกว่าแม่แจ่มขออนุญาตส่งข้อความนี้ผ่านทางลูกมิ้นก่อนนะคะหากมีโอกาสเนี่ยแม่แจ่มจะโทรหาแม่ต๋อมด้วยตนเองวันนี้แม่แจ่มมีโอกาสได้ฟังเด็กๆเล่าถึงบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆหลายๆคนที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่แม่แจ่มพอจะรู้จักแต่ว่าพอถึงของน้องเฟย์เนี่ยน้องเฟย์เนี่ยหมายถึงน้องนักศึกษาของมอพะเยาที่เคยฝึกงานกับพี่นะคะเขาจะเรียกแม่ต๋อมค่ะก็น้องเฟย์กับไม่ได้รู้ไม่รู้จักเลยว่าน้องเฟย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีพี่ที่เขารู้จักเนี่ยเปรียบเสมือนแม่อีกคนนึงแม่เขาเป็นพยาบาลอยู่ในแผนกที่น้องเฟย์เนี่ยเคยไปฝึกงานที่โรงพยาบาลบึงกาฬซึ่งแม่แจ่มยอมรับว่าตกใจมากเพราะตลอดเวลาเนี่ยน้องเฟย์ไม่เคยเล่าเรื่องของแม่ต๋อมให้ฟังเลยเวลาถามน้องเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงเพียงแต่บอกว่ากลัวแม่แจ่มเนี่ยน้อยใจว่าน้องเนี่ยมีแม่อีกคนนึงที่โรงพยาบาลแต่ว่าแม่แจ่มเนี่ยไม่เคยน้อยใจเลยตรงกันข้ามนะคะแม่แจ่มเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่ลูกนี่มีคนที่รักเพิ่มขึ้นมีแม่อีกคนนึงมีแม่เพิ่มขึ้นอีกคนนึงซึ่งแม่แจ่มเนี่ยรู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับน้องเฟย์มานานตั้งแต่เรียนประถมเป็นคุณครูที่สอนพิเศษตั้งแต่สมัยประถมของน้องๆกลุ่มนี้นะคะทีนี้แม่แจ่มไม่เคยน้อยใจแต่กลับดีใจมากกว่าที่ว่าลูกเนี่ยมีคนที่รักมีคนที่เมตตามีแม่เพิ่มขึ้นอีกคนนึงแล้วก็ที่รู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับน้องมานานพอสมควรตั้งแต่น้องเรียนพิเศษกับแม่แจ่มสมัยประถมจนถึงมัธยมนะคะน้องเนี่ยร่าเริงสดใสตลอดแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็น้องในเวลาที่มีความทุกข์นี่น้องก็จะไม่ค่อยไปเล่าให้ใครฟังนะคะส่วนมากน้องก็จะแบบว่ากลัวที่จะทำให้คนอื่นไม่สบายใจไปด้วยนะคะซึ่งทุกครั้งเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยน้องเนี่ยก็จะคอยแบบว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยแม่แจ่มนี่ก็จะเป็นคุณครูที่น้องไว้ใจแล้วก็เป็นเหมือนต้นแบบอีกคนนึงซึ่งน้องนี่เขียนความบันดาลใจนี่มีแม่ต๋อมกับแม่แจ่มแม่แจ่มกับแม่ต๋อมไม่รู้จักกันตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักกันเพียงแต่แม่แจ่มนี่ฝากข้อความมาให้เมื่อคืนนี้นะคะเรื่องมันเลยต่อเนื่องกันก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าความดีที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจจนคือเขาสามารถที่จะสอบแพทย์ได้ทั้ง12คนเขาอาศัยเราเป็นแรงบันดาลใจมันเลยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่พอสมควรว่าพยาบาลตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยเราทำงานในชายขอบแล้วเราเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้เอาเราเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะเราอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากแล้วก็นี่สิ่งที่น้องเขียนเนี่ยแม่แจ่มเนี่ยเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงมีความหมายกับน้องมากหมายถึงแม่ต๋อมเนี่ยทำไมถึงมีความหมายกับน้องมากขนาดนี้วันนี้แม่แจ่มจึงได้เข้าใจแม่แจ่มจึงอยากจะขอบคุณแม่ต๋อมที่มองเห็นถึงความตั้งใจของน้องเฟย์ที่จะเป็นคุณหมอขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของน้องเฟย์ ขอบคุณที่เป็นพลังให้น้องเฟย์เข้มแข็งและมีกำลังใจเดินตามความฝันขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูน้องเสมือนลูกของตัวเองขอบคุณที่ทำให้น้องเฟย์มีรอยยิ้มในวันที่เหนื่อยล้าขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวน้องเฟย์แม้ในวันที่น้องเฟย์อาจจะไม่มั่นใจในตัวเองขอบคุณที่รับฟังและให้คำปรึกษาและอยู่เคียงข้างน้องเฟย์ในวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวขอบคุณแม่ต๋องที่แม่มอบความอบอุ่นความห่วงใยและเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอยากเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่คอยสนับสนุนน้องเฟย์ในทุกเส้นทางจนวันนี้น้องเฟย์กำลังก้าวเข้าใกล้ความฝันที่จะเป็นคุณหมอขอบคุณที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำให้น้องได้เรียนรู้ว่าการเป็นคนดีการเสียสละและการเมตตาผู้อื่นนั้นมีคุณค่ามากเพียงใดรวมถึงขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่แม่ต๋องพาน้องไปเที่ยวได้พูดคุยและมอบความทรงจำที่อบอุ่นให้น้องเฟย์แม่จำเชื่อว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตได้ดีไม่ได้อาศัยเพียงความรักจากครอบครัวเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีเมตตาคอยมองเห็นคุณค่าคอยรับฟังและคอยประคองเขาในวันที่เขาอ่อนล้าและต้องการกำลังใจอย่างมากซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นแม่แจ่มคิดว่าคือแม่ต๋อมแม่แจ่มรู้สึกซาบซึ้งใจและโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกว่าอย่างน้อยในวันที่ลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ยังมีพี่ที่คอยเป็นที่พักใจให้ลูกแม่แจ่มเสมอแม่แจ่มเชื่อว่าบางครั้งกำลังใจเพียงคำพูดเดียวหรือการที่มีใครสักคนคอยเชื่อมั่นในตัวน้องอาจจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของน้องได้ซึ่งแม่แจ่มเชื่อว่าสิ่งที่แม่ต๋อมมอบให้น้องไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวแต่แม่ต๋อมคือความอบอุ่นที่น้องเฟย์ตามหามาตลอดและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ขอบคุณที่ทำให้น้องเฟย์มีแรงก้าวเดินต่อไปในวันที่น้องเหนื่อยที่สุดแม่แจ่มเชื่อว่าความดีความรักความจริงใจที่แม่ต๋อมมอบให้น้องเฟย์มาตลอดและกลายเป็นพลังให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและเป็นคุณหมอที่ดีมีคุณภาพพร้อมที่จะส่งต่อความเมตตาและการทำความดีที่ไม่หวังผลตอบแทนเหล่านั้นให้กับผู้ป่วยและผู้คนอีกมากมายเหมือนอย่างที่แม่ต๋องได้ทำให้น้องเฟย์เห็นและเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องเฟย์มาตลอดอันนี้เป็นที่แม่แจ่มส่งมาให้เมื่อคืนนี้ค่ะ
12: แม่แจ่มน่ารักจังเลยคือจริงๆแม่แจ่มไม่ต้องส่งมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่แม่แจ่มเลือกที่จะส่งมาให้เรารับรู้ด้วยอุ้ยน่ารักจังถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะแบบได้รู้เรื่องราวอะไรที่แบบน่ารักขนาดนี
18: ้
12: แล้วเป
18: ็
12: นส่วนรวมของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต้องบอกว่าการที่น้องเติบโตแล้วมีแรงบันดาลใจมีพี่ต๋อมเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะคะด้วยความที่วิชาชีพหมอพยาบาลหนักเนาะงานหนักอยู่แล้วแล้วก็ขาดแคลนด้วยการที่น้องไปเจอคนที่ทำให้น้องรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเดินไปบนเส้นทางนี้คือดีใจแทนประเทศไทยด้วยนะคะพี่ต๋อมแล้วเป็นยังไง
18: คือพี่รู้สึกว่าพี่ฟังน้องเขาเล่าตอนที่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็โทรมาเล่าให้ฟังเขาไปสัมภาษณ์ตอนที่เนี่ยค่ะอาจารย์ไปสัมภาษณ์แล้วน้องอาจารย์ถามว่าทำไมน้องถึงอยากมาเรียนแพทย์ทั้งที่น้องก็คือเขาเหมือนอายุ24-25ทำไมกลุ่มนี้เลือกที่จะมาเรียนแพทย์เขาจะเป็นสาธารณสุขก็ได้เขาทำงานแล้วทำไมเขาไม่เลือกที่จะเป็นสาธารณสุขต่อไปน้องเขาบอกว่าคือน้องเขามีแรงบันดาลใจเขาต้องการกลับมาเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลบึงกาฬเพื่อที่จะมาช่วยแม่ต๋อมคือแล้วอาจารย์ถามว่าทำไมถึงไม่อยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าที่เชียงใหม่มีแพทย์เยอะแล้วความเจริญของเชียงใหม่กับบึงการเป็นจังหวัดน้องใหม่คือแพทย์ที่นั่น
12: ม
18: าเล็กๆค่ะแล้วความต้องการการที่ประชาชนที่รอหมออยู่เนี่ยเขาไปเยี่ยมบ้านพอไปเห็นชุมชนเขาเห็นพยาบาลที่พาน้องออกไปเยี่ยมชุมชนเนี่ยเขาก็เลยมีความฝันว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นแพทย์เขาจะกลับมาอยู่ที่บึงการเพราะว่าบึงการยังมีคนที่ต้องการเขาเยอะสิ่งนี้คือสิ่งที่คำตอบที่น้องสัมภาษณ์ตอนอาจารย์ถามแล้วเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าแม่อาจารย์ถามหนูก็เล่าเรื่องแม่อาจารย์ที่นั่งสัมภาษณ์อาจารย์ก็เลยอยากรู้จักแม่ต๋อมว่าแม่น่ะเป็นพยาบาลอยู่ที่ไหนยังไงซึ่งน้องเขาก็เล่าก็วันนั้นน้องโทรกลับมาเนี่ย คุยกันเกือบ2ชั่วโมงน้องเล่าให้ฟังหมดว่าอาจารย์สัมภาษณ์น้องเกือบจะ45นาทีทั้งที่คนอื่นไม่ได้ถามเยอะแต่ของน้องเนี่ยอาจารย์ก็เลยถามว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเรายกสถานการณ์หลายอย่างว่าถ้าให้เลือกเนี่ยถ้าเรียนจบเนี่ยจะไปต่อที่ไหนจะไปเฉพาะทางที่ไหนน้องก็บอกว่าน้องจะเลือกแฟมเมดหมายถึงว่าเป็นแพทย์ที่อยู่ในfamily medicine ที่จะลงไปเยี่ยมบ้านเป็นไม่เลือกที่สาขาสัญญาแพทย์หรือว่าสูติอะไรเขาไม่เลือกเขาก็ยังเลือกที่จะยืนยันที่จะกลับมาช่วยบึงการนั่นคืออีก6ปีข้างหน้าพี่ไม่รู้ว่าความฝันของน้องจะยังอยู่ไหมแต่แค่นี้นะพี่ได้ยินแล้วพี่ก็รู้สึกว่าในความที่เรามันตื้นตันใจนะเพราะว่าน้องเนี่ยได้เอาเราไปแลกเป็นแรงบันดาลใจแล้วค่อยยังเลือกที่จะมุ่งมั่นที่จะอีก6ปีข้างหน้าเขาก็ยังกลับมาช่วยเราคือวันนั้นน่ะอาจารย์ถามว่าแล้วถ้าเกิดแม่เธอ

0: อันนี้เป็นเรื่องดีๆที่เอามาให้ใจฟูด้วยกันค่ะ
1: โอ้โหใจฟูจริงๆค่ะรู้สึกแบบมีความสุข
0: ใช่
1: แทนช
0: ใ
1: า
0: ช
1: ว
0: ่
1: บ้า
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: บึงกาฬด้วยนะคะที่ม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: คุณหมอที่อยากจะไปประจําอยู่ที่นู่นน้องพี่ต่
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ม
0: ่
1: เพรา
0: ค
1: ะว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าการที่ไปอยู่ตรงนู้นนอกจากจะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วอะวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นต้องดีขึ้นแน่นอน
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เพรา
0: ใช
1: ะถ้
0: ่
1: าเก
0: ค
1: ิ
0: ่
1: ด
0: ะ
1: สุขภาพดีชีวิตก็จะดีขึ้นเนาะเพราะสิ่งที่พี่ต่อมทำมาตลอดก็คืออยากจะยกระดับสุขภาพของคนในชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ยักง
0: า
1: ไง
0: ร
1: บ้าง
0: เป
1: ค
0: ็
1: ะ
0: นคนสุข
1: ดี
0: ภ
1: ขึ้น
0: าพ
1: เรื่อย
0: ค่ะให้ดีขึ้นให้พัฒนาให้การเข้าถึงบริการนะคะเพราะว่าเราเห็นปัญหากับบางครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆมันก็ยังมีอยู่ในสังคมเรานะคะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือหรือว่าเรามีกลุ่มที่จะช่วยเหลือนั้นน่ะอ๋อพี่กำลังเลื่อนหาจดหมายของน้องท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: จะเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: บางส่วนที่จะอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าน้อง
1: ค่
0: ให
1: ะ
0: ้อนุญาตอยู่เพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจของเขาพี่ติวเตอร์ของเขาบอกว่าวันหนึ่งที่เด็กกลุ่มนี้น่ะถ้าเขาสอบติดน่ะเขาถึงจะให้จดหมายฉบับนี้มาพอดีน้องสอบติดแล้วน้องก็เลยส่งมาให้อ่านว่าเขาเขียนว่ายังไงตอนที่ติวเตอร์ให้เขาอ่านว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะลุกมาอ่านหนังสือแล้วก็สอบติดแพทย์นะเขามีใครบ้างที่เป็นแรงบันดาลใจนอกเหนือจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลือกที่จะเขียนถึงแม่แจ่มกับแม่ต๋อมซึ่งแม่แจ่มกับแม่ต๋อม
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เคยรู้จักกันนะคะอันนี้จะเป็นจดหมายของน้องก็เลยว่าจะขออนุญาตอ่านบางส่วนให้ฟังให้ใจฟูนิดนึ
1: ค
0: ง
1: ่
0: เผ
1: ะ
0: ื่อคุณป้าที่ฟังเราอยู่เขาก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเราเป็นส่วนเล็กๆที่จะให้เขาได้เป็นแรงบันดาลใจก็ยังดีในวันข้างหน้าค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณ
1: เป็นส่
0: คว
1: น
0: ่ะ
1: เล็กๆที่ยิ่งใหญ่ถ้าน้องๆมีโอกาสได้มาดูรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะต้องบอกว่าพี่นุดีใจด้วยใจฟูไปด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆเรียกว่ามาเจอลิสตัวแม่ตัวมัมได้ไหมคะเป็นต้นแบบของเมล็ดพันธุ์ความดีเลยนะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะค่ะ
1: ไม่เสียใจสักนิดเลยวันนี้ดีใจมากๆดีใจ
0: ใช่
1: สุดๆ
0: ค
1: นะ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ะที่มีโอ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: าสได้แบบพูดคุยกับพี่ต่อมเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยถ้าเกิดให้น้องๆที่มีโอกาสได้มาดูนะคะเยาวชนเด็กรุ่นใหม่คุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่มีความฝันอยากจะให้ลูกๆเดินบนถนนสายนี้นะคะเป็นครูพยาบาลหรืออะไรยังไงเนี่ยการที่น้องไปเจอบุคลากรที่เป็นรุ่นพี่หรือคนในสถานที่แห่งนั้นคอยแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงดีๆเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเนี่ยก็จะทําให้น้องไปต่อได้นะสุขภาพใจเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะพี่ต้อ
0: ใช
1: ม
0: ่ค
1: เน
0: ่ะ
1: าะ
0: สำหรับ
1: ใช่ไหม
0: ใจ
1: คะ
0: เป็นเรื่องที่สำค
1: อื
0: ัญ
1: ม
0: นะคะสั
1: ค
0: กค
1: ่ะ
0: รู่นะคะพี่เลื่อนหานิดนึงเพราะว่า
1: ได้ค่ะได้
0: ก็เดี๋ยวคุยกันไปรอเนาะวันนี้ก็
1: ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ใช่คนเก่งคนดังอะไรเราเป็นแค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งพยาบาลเล็กๆคนหนึ่งที่ทำงานกับชุมชนที่เราทำโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีใครที่จะเอาเราไปเป็นต้นแบบ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันไม่ได้คาดห
1: ก
0: ว
1: า
0: ัง
1: รทำ
0: เลยค่ะ
1: ค่ะการทำงานกับชุมชนแล้วก็เราไปเจอคนที่เขาขาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความเครียดหรือแบบเหมือนอยากช่วยมากกว่านี้แต่กำลังเรามีเท่านี้แล้วเครือข่ายเราก็ช่วยได้ประมาณนี้มีวิธีการแบบเคยเครียดบ้างไหมพี่ต่อมเคยเครียดไหมค
0: อ
1: ะ
0: ๋
1: แ
0: อ
1: ล้วมี
0: เคว
1: ิ
0: ย
1: ธ
0: เ
1: ี
0: ครี
1: ก
0: ย
1: า
0: ด
1: รจ
0: ค
1: ัด
0: ่ะ
1: การกับตัวเอง
0: เครีย
1: ยัง
0: ด
1: ไง
0: ใช่ค่ะเคยเครียดแต่ว่าความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บางอย่างบางเราไปเห็นเนี่ยเราช่วยก็คือช่วยในส่วนที่เราช่วยได้แต่เราก็ต้องมาพิจารณาว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องเป็นเรื่องของที่ถ้าในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผลของกรรมคุณกรรมที่เกิดจากการกระทําของคนเหล่านั้นด้วยส่วนหนึ่งเราช่วยเราก็ช่วยในส่วนที่เราช่วยได้แต่เราจะไม่เอาไปทุกเอาไม่จะเอามาแบกกับทุกของเขาไปด้วยหมายถึงว่าเราช่วยเนี่ยก็คือมีความเมตตาในส่วนแล้วก็การช่วยเหลือเราก็จะช่วยในส่วนที่เราช่วยได้เต็มที่กำลังของเรามีเท่านี้กำลังของภาคีเครือข่ายส่วนราชการเราช่วยแล้วเต็มที่แล้วเราก็จะให้กำลังใจเพราะว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้อง ไม่จำเป็นจะต้องให้

0: สิ่งของหรือว่าเป็นเงินเป็นทองแต่เราจะให้กำลังใจให้รอยยิ้มเพื่อที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตให้คำแนะนำอันนี้เป็นสิ่งที่เราช่วยได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำปัจจัยนะคะพี่เป็นคนที่ไม่ได้ว่ามีเงินทองมากมายที่จะไปช่วยได้เต็มที่เนื่องจากเราก็มีภาระแต่เรามีรอยยิ้มเรามีกำลังใจแล้วก็มีความเมตตาที่จะเรียกว่าเป็นเสริมแรงบวกไปให้กำลังใจเสริมแรงกับครอบครัวกับชุมชนค่ะอันนั้นมากกว่าที่เราจะช่วยเสริมได้สำหรับตัวเราเวลามีความเครียดพี่ก็จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็การไปวัดเนี่ยพอได้ไปทำบุญนะจิตใจเราก็จะสบายเราก็จะแผ่เมตตาเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเรื่องนั้นนานถ้ามีความทุกข์เราก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นค่ะ
1: ค่ะคือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสากลเลยนะคะเอามาช่วยแบบเยียวยาใจในช่วงที่เราทุกข์ใช่ไหมคะโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบพี่ต่อมถึงช่วยคนแบบมีเมตตากรุณาด้วยนะคะเพราะว่าเห็นแบบพูดถึงคำว่าญาติธรรมบ่อยๆนั่นแสดงว่าต้องเข้าวัดอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะแล้วธรรมะก็น่าจะดึงบุกคนเหล่านั้นเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรใช่ไหมคะเข้ามาล้อมอยู่ในชีวิตเราเนาะเวลาทำความดีก็จะเป็นเหมือนเนี่ยช่วยอบอุ้มซึ่งกันและกันใช่ไหมคะพี่ต่อมนี่ถือว่าเป็นส่วนรวมของคนทำความดีของการทำงานจิตอาสาเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าหนูชอบคำหนึ่งคำว่าไอ้แคร์กิเวอร์น้องๆเหล่านี้ค่ะอายุน้อยสุดเนี่ยมีระบุไหมคะว่าที่เคยเอามาอบรมหรือว่าให้น้องๆเป็นแบบเหมือนจิตอาสาตัวน้อยๆเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ
0: ตอนนั้นน่ะเด็กป.4ค่ะป.4ป.5ป.5เนี่ยตอนนั้นน่ะพี่ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไคศรีค่ะเราก็จะมีชมรมผู้สูงอายุนะคะชมรมผู้สูงอายุร่วมกับทางรพสต.ไคศรีเนี่ยเราจะมีตัวพี่เป็นพยาบาลชุมชนแล้วก็จะมีแคร์กิเวอร์ที่แล้วก็มีทีมแม่ๆอสม.ทีนี้น่ะเรามองเห็นว่าคุณตาคุณยายที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยที่อยู่เป็นอาจจะติดบ้านติดเตียงอยู่ซึ่งบางทีน่ะตัวลูกหลานตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องรับความดันให้มาเช็ดตัวลดไข้หรือมาทำอะไรเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นน่ะเขาจะมีกำลังใจดีอสม.ทำก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับเป็นลูกเป็นหลานทำเนี่ย
1: ลูกหลานเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพลังใจจะดีขึ้นเราก็เลยเอาเด็กกลุ่มนี้นะมาอบรมมาให้ความรู้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเช็ดตัวลดให้การปฐมพยาบาลการวัดความดันการดูแลให้ยาหมายถึงว่าดูแลยาที่เป็นยาความดันเบาหวานบ้างช่วยคุณตาคุณยายที่เป็นญาติหรือว่าใกล้เคียงกันบ้านใกล้กันอย่างนี้นะคะเอาเด็กเหล่านั้นมาซึ่งจิตอาสาเหล่านั้นน่ะในกลุ่มที่เอามาอบรมเนี่ยในกลุ่มเด็กเหล่านั้นเนี่ยพอเขาเรียนมัธยมพอเขาจบมัธยมเขาก็ไปเรียนในสายของเราซึ่งเป็นเอาเราเป็นต้นแบบเป็นพยาบาลเป็นสาธารณสุขเรียนสาธารณสุขเรียนพยาบาลจากเด็กที่เราเอามาฝึกตั้งแต่ตอนเล็กๆที่เป็นต้นกล้าเล็กๆเหล่านั้นค่ะอันนี้ก็ยังทำอยู่ในกลุ่มนั้นก็ยังมีอยู่ที่จะเอามาช่วยในชมรมผู้สูงอายุเหล่านั้นค่ะ
1: ก็ให้น้องได้แบบได้ลองทำได้ลงสนามจริงบางคนก็ได้ค้นพบตัวเองเนาะว่าอาจจะเหมาะกับอาชีพที่คอยช่วยเหลือคนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นต้นกล้าเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีต้นเล็กๆเนาะ
0: อันนี้เป็นพอดีไปเจออีก
1: เจออ
0: ันนี้เป็นที่ติวเตอร์ส่งมาให้จดหมายมันอยู่ข้างบนคนมาเห็นติวเตอร์ก็เลยจะอ่านของส่วนของติวเตอร์ของน้องๆสองคนนี้ให้ฟังนะคะที่เขาส่งมาอันนี้ก็เวลาเราเหนื่อยๆเรามาอ่านนี่ก็มีแรงใจมีแบบว่ามันเป็นแบบทำให้เราหายเหนื่อยอ่านทีไรก็ยิ้มใจฟูอีกเรื่องเงินที่ดีๆนะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านนะคะจากตรงนี้นะคะก
1: ็เชิญค
0: ่
1: ะ
0: ถึงพี่ต๋อมหรือคุณแม่น้องเฟย์สวัสดีค่ะพี่ต๋อมคุณแม่น้องเฟย์ในฐานะที่พลอยได้ดูแลเด็กๆและเจ้าเฟย์แทนคุณแม่นั้นอยากจะส่งข่าวให้คุณแม่วางใจได้เลยนะคะว่าน้องเฟย์และเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนดีมากค่ะถึงแม้บางครั้งจะติดเล่นไปบ้างตามประสาเด็ก แต่ทุกครั้งที่เริ่มเรียนพวกเขาก็จะมีสมาธิพวกเขาก็จะมีสมาธิและพยายามทำตามแนวทางที่พลอยและติวเตอร์ในสังกัดวางไว้ทุกอย่างค่ะพลอยและติวเตอร์ทุกท่านจะคอยสังเกตและคอยสนับสนุนคอยบอกคอยสอนและคอยเตือนและคอยอยู่ข้างๆในวันที่พวกเขาเหนื่อยท้อหรือไม่มั่นใจตัวเองแทนคุณแม่เองค่ะเพื่อให้เจ้าเฟย์และเด็กๆไม่เดินหลงทางไปมากกว่านี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพลอยและติวเตอร์ทุกคนพลอยและติวเตอร์ทุกคนจะช่วยสานต่อดูแลและคอยประคองให้น้องเฟย์และเด็กๆก้าวเดินไปบนเส้นทางเดินตามความฝันอย่างที่เจ้าเฟย์และเด็กๆได้หวังไว้และเลือกอนาคตของเจ้าเฟย์และเด็กๆเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ติวเตอร์ส่งมาให้นะคะอันนี้คือตอนที่เขาติดก็เขาก็ส่งมาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันในส่วนที่เด็ก12คนที่เขาติวแล้วเขาก็สอบติดแพทย์ทั้ง12คนค่ะ
1: ค่ะก็คือเขาเรียกว่าคือไม่ต้องบอกนะคะว่าพี่ต่อมมันมีความสุขมากแค่ไหนคือดูจากน้ำเสียงวิธีการเล่านะคะยังไม่เห็นตรงไหนที่รู้สึกว่าทุกข์เลยเพราะมีวิธีการเยียวยาตัวเองได้แบบตลอดเลยนะคะโหนี่เราคุยกันเพลินมากเลยนะพี่ต่อมผ่านไป40นาทีแล้วเสียดายจังอยากให้มีสักแบบเวลาสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันแต่ว่าวันนี้ก็คือเต็มอิ่มมากๆแล้วอยากจะให้พี่ต่อมอะค่ะฝากอะไรถึงคนที่แบบอยากจะทำความดีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะ
0: อ๋อค่ะก็เราการทำความดีเราไม่ต้องรอเวลานะคะแล้วก็มีเจ้านายพี่มีท่านผอ.กมลแซ่ปึงนะคะท่านเคยได้ให้ข้อคิดกับพี่ไว้ว่าความดีเราทำมันจะไม่มีวันหมดอายุอันนี้อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่นะคะหรือว่าเป็น FC ของทางรายการนะคะเราเริ่มต้นทำความดีได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่างน้อยๆเริ่มต้นตั้งแต่การยิ้มให้กับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักแล้วก็การอภัยให้กับบางครั้งสิ่งไหนที่มากระทบใจเราก็รู้จักที่จะให้อภัยมันก็จะทำให้เราใจของเราดีขึ้นแล้วเราก็ยังจะมีรอยยิ้มที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างได้รอยยิ้มกับสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันนะคะเราทำสิ่งเล็กๆก็ได้เราไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆเราเริ่มการให้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของเราให้คำพูดดีๆเราให้รอยยิ้มหรือว่าแค่ส่งความปรารถนาดีทั้งที่คนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักก็ทำเสมือนว่าเป็นญาติพี่น้องของเราคนนึงเป็นเพื่อนของเราคนนึงที่เรารู้จักกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราควรจะเริ่มต้นนะคะจากวันนี้ไม่ต้องรอถึงวันที่ว่าโอ้เราพร้อมก่อนเราค่อยทำความดีเราสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มต้นคนที่ไม่เคยตักบาตรก็ลุกขึ้นมาตักบาตรทำบุญเอาเท่าที่กำลังเรามีค่ะทำบุญเนี่ยก็จะเริ่มง่ายๆตั้งแต่เอาการรักษาศีลเอาทำก่อนศีล5ข้อเราเริ่มจากไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องได้5ข้อในวันเดียวก็ได้อย่างนี้นะคะเราเริ่มได้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากค่ะพี่ต่องคะต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ต่อมที่ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็ช่วยทำให้เกิดต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ความดีอีกหลายๆคนเลยต้องขอบคุณพี่ต่อมแทนน้องๆแล้วก็หลายๆครอบครัวเลยนะคะที่เรียกว่าความมีเมตตาทำให้คุณภาพชีวิตของใครหลายๆคนดีขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ค่ะพี่ต่อมค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่
0: ะ
1: ที่จบไปนะคะเป็นพี่ต่อมพานิดาเนื่องชมพูค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงเรียนขออภัยค่ะของโรงพยาบาลบึงกาฬนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวแบบ อิ่มอกอิ่มใจมากๆค่ะคุณศิริญาค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะฟังกันแบบเต็มอิ่มกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะแต่ว่ารายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็ยังคงจะมีนักจิตอาสาค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานจิตอาสาจากแวดวงต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องห้ามพลาดนะคะติดตามฟังกัน